0: ไรฉันไม่ได้อยากกลับบ้าน
1: ทำไมมันจึงมีทั้งมนุษย์ทั้งเทพเจ้าทั้งตัวประหลาดอะไรแบบนี้ครับตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน
0: ่มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์แน่นอนมันเป็นเรื่องแต่ง
1: เราจะมาหาคำตอบของคำถามที่เราสงสัยกันนะครับในรายการก็มันคาใจสำหรับคนขี้สงสัยห้ามพลาดครับ
2: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
3: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี
2: ้รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
3: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 8:00 น.หลังเคารพธงชาติ
4: ทางไทย PBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์
3: วันใหม่วาไรตี
2: ้พื้นที่ความสุขของทุกคน
5: ไทย PBSSelected Series พบความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
6: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
7: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อฉันมาก
5: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3ค้นหาความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ท่องโลกกว้าง7สิงหาคมที่มาของวัตถุดิบชั้นยอดนำมารังสรรค์เป็นอาหารชั้นเลิศตามรอยโออิชิแห่งโตเกียวว
8: ันนี้เราจะเรียนรู้ถึงรากเหง้าของมัทฉะนั่นคือซาโดะหรือพิธีชงชาเราจะไปที่เมืองอุจิจังหวัดเกียวโตซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมัทฉะเรียนรู้เคล็ดลับเบื้องหลังกระบวนการผลิตที่แสนละเอียดอ่อน
5: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live โลกกำลังเผชิญวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
9: โลกที่มืดมนและผิดเพี้ยนที่ต้องดิ้นรนเพื่อรอดก่อนหายนะครั้งต่อไปจะมาถึง
5: พวกเขาจะฟื้นฟูโลกใบนี้กลับคืนมาได้หรือไม่รวมพลังพลิกอนาคตโลกด้วยนวัตกรรมล้ำยุคเพื่อทุกชีวิต
9: นี่คือเรื่องราวของการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพอากาศอย่างเร่งด่วน
5: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดนักฟื้นฟูภูมิอากาศเสาร์ที่8อาทิตย์ที่9และเสาร์ที่15สิงหาคมเวลา 21:30 น.ทางไทย PBSดูสดกฎหมายเลข3

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
0: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับการเมืองตอนนี้ต้องจับตาไปที่2ประเด็นใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกเนี่ยเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้กกลางมีมตินะครับตามที่กสทพิจารณานะครับเรื่องของ5,900 กว่าคนเกือบ 6,000 คนนะครับที่ทุจริต

0: ตอบท้องถิ่นนะครับแต่ว่าหนึ่งเรื่องที่หลายๆคนกังวลใจว่ามันจะตามมาก็คือการฟ้องร้องกันนะครับของผู้ที่เขาได้รับผลกระทบซึ่งทางกสทยืนยันนะครับว่าพร้อมที่จะต่อสู้ตามกระบวนการนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่คุณผู้ชมได้เห็นไปช่วงต้นรายการมีการเยือนไทยของประธานาธิบดีเมียนมานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เหมือนกันซึ่งการพบปะหารือกันระหว่างผู้นำไทยและเมียนมาเมื่อวานนี้ก็มีการทำข้อตกลงกันหลายประเด็นเหมือนกันนะครับ
1: ครับเรื่องนี้มีข้อถกเถียงเยอะนะครับแล้วก็ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองและสถานการณ์ประเทศที่มันชุลมุนหลากหลายขนาดนี
0: ้
1: มีหนึ่งเหตุการณ์ที่ทำให้คอการเมืองซูดปากว่านี่มันแมวก้าวชีวิตภาคไหนไม่รู
0: ้
1: นะครับเรากำลังพูดถึงนายตำรวจที่ถูกคอการเมืองมองว่านี่เป็นคนใกล้ชิดครอบครัวชินวัตรอย่างยิ่งพี่ประจักษ์ครับเมื่อวานนี้ก็รับทราบกันแล้วว่านายตำรวจ9ชีวิตท่านนี้ได้รับตำแหน่งอันสำคัญนะครับ
2: ครับก็ถือว่าเป็นแมว9ชีวิตแต่ว่ากรณีการเป็นบุคคลสำคัญที่กลับมามีตำแหน่งใหญ่ขยับขึ้นมาเป็น41ในรัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยนะครับอาจจะมีการนำเสนอไปเยอะแล้วแต่ว่าประเด็นที่น่าสนใจจะอยู่ที่ว่าเบื้องหลังของการขยับขึ้นสู่ตำแหน่ง41นี่เท่ากับปลัดกระทรวงนะครับทางสวอดีตสวหลายคนมีการโพสต์ข้อความคุณสมชายแสวงการนี่ระบุชัดเจนบอกว่านี่เป็นการตบหน้ารัฐบาลคสช.เพราะว่าเอาอดีตนายตำรวจที่เคยติดตามนายกปู่ขึ้นมาเป็น41คราวนี้สิ่งที่น่าสนใจมากไปกว่านั้นคุณคำนวณสิทธิสมานตั้งเป็นประเด็นคำถามว่าตกลงปยป.ยังอยู่อีกเหรอจำได้ใช่ไหมครับอาจารย์วีระธีรภัทรานนท์เนี่ย
1: ครับ
2: ก็เสนอให้มีการยุบปยป.ทิ้งตัดงบประมาณเลยในวันเดียวกับที่อาจารย์วันมูหมัดนอมาธาเนี่ยเสนอให้มีการยุบกรมน.ครับ
1: ครับ
2: แต่ว่าสุดท้ายมันกลายเป็นว่าทั้งสองหน่วยงานยังอยู่รองรับงบประมาณและที่สำคัญมีตำแหน่งใหญ่ที่มารองรับคนที่เป็นสเปเชียลแมนแต่ว่าไม่จบเท่านั้นครับมีการมองข้ามช็อตไปว่าเดี๋ยวจับตายด้วยอาจจะมีการกระโดดข้ามห้วยไปเป็น41ไปเป็นปลัดกระทรวงอื่นนี่ครับนี่คือสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งสำหรับตัวของผู้กำกับหน่วยครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับเดี๋ยวรอติดตามจากพี่ประจักษ์นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ปัญหาที่หลายคนติดตามกันก็คือปัญหาอาชญากรรมที่เกิดขึ้นภายในประเทศ
0: ครับ
1: สิ่งที่มันเกิดขึ้นมาเนิ่นนานมีหลายส่วนที่เกี่ยวข้องกับประเทศเพื่อนบ้านในความหมายก็คือเราต้องร่วมมือกันในการจัดการนะครับเพราะฉะนั้นการที่พลเอกอาวุโสมินออนไลน์ประธานาธิบดีเมียนมาซึ่งชนะการเลือกตั้งเมื่อเดือนเมษายนปีนี้นะฮะเดินทางเยือนประเทศไทยเนี่ยมันมีข้อสังเกตมีข้อสังเกตมีข้อเสนอแนะ
0: ครับ
1: มีข้อท้วงติงและมีกระแสคัดค้านเอาเป็นว่าอีเวนต์นี้อีเวนต์เดียวเนี่ยมาครบทุกอย่างเลย
0: ปัญหาที่พูดถึงที่เห็นว่าทั้งสองประเทศจะต้องร่วมแก้ไขกันนั่นก็คือเรื่องของ call center
1: ครับ
0: เมื่อวานนี้ผู้นำไทยแล้วก็ผู้นำเมียนมาเนี่ยเป็นการหารือร่วมกันของทั้งสองประเทศแล้วก็กลายเป็นข้อตกลงระหว่างไทยและเมียนมาในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของพลเอกอาวุโสมินอองไลนะครับส่วนอีกหนึ่งปัญหาที่มีการพูดคุยกันเช่นเดียวกันเรื่องของปัญหามลพิษแม่น้ำกก
1: ครับ
0: ครับซึ่งทั้งสองฝ่ายเนี่ยเดี๋ยวบอกว่าจะมีการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันนะครับเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาซึ่งประเด็นนี้เนี่ยทางสสฝ่ายค้านนะครับสสของพรรคประชาชนเขาเรียกร้องให้รัฐบาลอยากจะให้เปิดเผยข้อมูลส่วนนี้ให้ชัดเจนนะครับเมื่อวานนี้นายกอนุทินนะครับนำพลเอกอาวุโสมินอองไลประธานาธิบดีของเมียนมาเดินตรวจแถวกองทหารเกียรติยศครับเนื่องในโอกาสที่เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการนะครับก็มาในฐานะแขกของรัฐบาลหลังจากนั้นครับนายกรัฐมนตรีก็นำประธานาธิบดีของเมียนมาเนี่ยเข้าหารือข้อราชการเป็นการหารือกลุ่มเล็กก่อนแล้วก็ต่อด้วยการหารือแบบเต็มคณะนะครับผลของการหารือระหว่างทั้งสองประเทศนะครับก็ได้ข้อสรุปร่วมกันที่จะเดินหน้าสานต่อความร่วมมือทวิภาคีในทุกๆมิติครับจะผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนด้านพลังงานการพัฒนาแล้วก็การแก้ไขปัญหาข้ามแดนนายกของไทยบอกว่าพร้อมที่จะสนับสนุนการมีส่วนร่วมของเมียนมาในอาเซียนนะครับแล้วก็จะสานต่อความร่วมมือเพื่อที่จะให้มีการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนะฮะ
1: ครับทีนี้สิ่งที่ต้องเน้นย้ำก็คือปัญหาตามแนวชายแดนอย่างที่คุณอนุชาว่ามันมีเรื่องของเสถียรภาพนะครับ คุณผู้ชมจำเหตุการณ์ที่คือจริงๆมันหลายเหตุการณ์นะแต่ผมยกตัวอย่างหนึ่งในเหตุการณ์ที่มีข้อถกเถียงเยอะ

0: ครื่องบินรบของกองทัพอากาศเมียนมา
1: ครับ
0: ที่เข้ามายูเทิร์นในน่านฟ้าเราอ่ะโอ้เป็นประเด็นถกเถียงมากคือมันมีสถานการณ์ความไม่สงบมีสถานการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ในฝั่งของเมียนมาแต่ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันมากระทบไทยในหลายมิติคุณผู้ชมเรื่องนี้ซับซ้อนนะครับแล้วสงครามที่ว่านี้ก็เป็นหนึ่งในต้นตออันสำคัญที่ทำให้อาชญากรรมระหว่างชายแดนอาชญากรรมที่อยู่ตามขอบชายแดนเนี่ยมันยังเกิดขึ้นไทยเราในฐานะที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านพรมแดนติดกันเลี่ยงได้ยากครับคุณผู้ชมคุณอนุทินเขาย้ำเรื่องการรักษาความสงบเรียบร้อยนะครับเสถียรภาพตามแนวชายแดนเสนอให้ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่นคงป้องกันปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติยาเสพติดหลอกลวงออนไลน์การฟอกเงินเขาบอกว่าไทยเนี่ยยินดีเปิดใช้จุดผ่านแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่2นะครับเน้นย้ำปัญหาสิ่งแวดล้อมผลกระทบอะไรต่างๆนานารวมถึงการแก้ไขปัญหามลพิษในแม่น้ำทั้งหมดทั้งมวลนี้มันดูแบบก็ครบถ้วนดีนะแต่สำคัญคือต้องไปดูที่รายละเอียดครับโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดฟอกเงินอาวุธเถื่อนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ตั้งคำถามง่ายๆฮะว่านี่คือแหล่งเงินทุนสงครามของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่กำลังมีความขัดแย้งกันอยู่ในเมียนมาด้วยหรือเปล่าถ้ามันใช่เนี่ยลำพังการมาเซ็น MOU หรือทำความเข้าใจร่วมกันกับมินออนไลน์คงไม่ได้ช่วยอะไรขนาดนั้นนะครับ
1: ครับหลายๆปัญหาที่จะร่วมกันแก้ไขนะครับรวมไปถึงเรื่องของปัญหามลพิษในแม่น้ำนะครับที่หลายๆคนจับตาดูนะครับเครือข่ายภาคประชาชนก็มีการตั้งคณะทำงานร่วมทางด้านเทคนิคเพื่อที่จะร่วมกันในการแก้ไขปัญหานี้นะครับนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีของเมียนมานะครับร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือรวมทั้งสิ้นเนี่ย3ฉบับด้วยกันก็คือบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านแรงงานและความตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานนะครับ TOR คณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านทั้ง2ประเทศนะครับรวมไปถึงบันทึกความเข้าใจในเรื่องความร่วมมือการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการสำรวจโลกในทางสันตินะครับประเด็นความร่วมมือระหว่างทั้ง2ประเทศนะครับทั้งไทยและเมียนมาแน่นอนมีข้อสังเกตจากส.ส.พรรคประชาชนนะครับฝ่ายค้านคุณภัทรพงษ์ลีลาภัทรซึ่งเป็นส.ส.จังหวัดเชียงใหม่คุณภัทรพงษ์เนี่ยส่งเสียงไปถึงนายกอนุทินนะครับบอกว่าไม่ควรที่จะแสดงเพียงการจัดขบวนต้อนรับหรือว่าการจับมือถ่ายรูปตามพิธีการเท่านั้นนะครับแต่ว่าควรจะต้องหารือการแก้ไขมลพิษทางอากาศแล้วก็ทางน้ำที่ข้ามแดนด้วยคุณพัทรพงษ์นี่ถ้าจำกันได้นะครับเป็นผู้ที่เคลื่อนไหวนะครับเกี่ยวกับประเด็นเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับเรื่องของฝุ่นควันเรื่องของปัญหามลพิษในแม่น้ำนะครับมาโดยตลอดเจ้าตัวบอกว่ารัฐบาลควรจะใช้โอกาสนี้แหละเพื่อที่จะหาแนวทางในการจัดการต้นตอกับแม่น้ำที่เป็นพิษจากการทำเหมืองในเมียนมาแล้วก็ควรที่จะเปิดเผยข้อมูลการปรับแก้ TOR ตามสิทธิที่ประชาชนคนไทยควรที่จะต้องรับรู้นะครับและต้องพูดคุยถึงแนวทางในการหยุดสารพิษเริ่มตั้งแต่แนวทางในการพิสูจน์ต้นตอที่ปล่อยมลพิษทั้งเรื่องของฝุ่นเรื่องของน้ำนะครับรวมไปถึงแนวทางในการควบคุมการนำเข้าส่งออกทั้งตัวแร่เองผลผลิตจากเหมืองแล้วก็ตัวสารเคมีที่เป็นสารตั้งต้นในการทำเหมืองนะครับ
0: ครับ
1: และจะต้องมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบแล้วก็ติดตามความคืบหน้าได้นะ
0: ครับอย่างที่คุณอนุชาบอกส.ส.พรรคประชาชนออกมาแสดงความเห็นบางคนรู้แสดงความผิดหวังอย่างผมว่าใช้ถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงด้วยซ้ำนะครับมีอีกหนึ่งท่านคือรองศาสตราจารย์ดร.อนุสรธรรมใจเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในลำดับถัดไปเพราะว่าอาจารย์อนุสรเนี่ยเขายื่นข้อเสนอมา6ข้อนะครับให้ตั้งคณะกรรมการร่วมอาเซียนเพื่อสันติภาพมีข้อเสนอ6ข้อก่อนอื่นเลยคุณผู้ชมวันนี้ประธานวุฒิฮะประธานวุฒิสภาคุณมงคลสุรสัจจ์จะเปิดอาคารรัฐสภาต้อนรับมินออนไลน์หารือสารความสัมพันธ์ของฝ่ายนิติบัญญัติแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีนี่เป็นภารกิจของวันนี้นะครับมีเวลา2วันที่มินออนไลน์มาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการแล้วก็มีภารกิจร่วมกันนะครับแล้วก็จะหารือร่วมมือกันเดินหน้าแก้ไขขบวนการคอลเซ็นเตอร์ยาเสพติดอาชญากรรมข้ามแดนรวมถึงการส่งเสริมการค้าชายแดนขับเคลื่อนความร่วมมือในกรอบภูมิภาคอาเซียนนี่ก็เป็นอีกวงนึงที่ไปพยายามเน้นย้ำเรื่องของการแก้ปัญหาคอลเซ็นเตอร์ยาเสพติดอาชญากรรมข้ามแดนแต่คุณผู้ชมทดไว้ในใจ

0: ก่อนข้อสังเกตที่ผมฝากไว้เมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าทั้งหมดนี้มันเป็นต้นทุนสงครามของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในพื้นที่ความขัดแย้งของเมียนมาเองก็ตามเนี่ยแล้วลำพังการพูดคุยจะช่วยได้จริงหรือเปล่านะครับเพราะก่อนหน้านี้เคยมีปัญหาผมยกตัวอย่างเช่นแม่น้ำกกขอความร่วมมือไปแล้วปรากฏว่าพื้นที่ปัญหารัฐบาลส่วนกลางเมียนมาบอกว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่ที่จะเข้าไปแทรกแซงได้ขนาดนั้นเป็นพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์อ้าวแล้วตกลงใครเคลียร์ได้อะไรอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับก็จำเป็นที่จะต้องใช้กลไกระหว่างประเทศนะครับในการแก้ไขปัญหาก็คือเมื่อวานนี้ไปพบกับผู้นำรัฐบาลแล้วนายกรัฐมนตรีนะครับในฐานะของฝ่ายบริหารแล้ววันนี้ก็จะไปพบกับประธานวุฒิสภานะครับในฝ่ายนิติบัญญัติก็มีเสียงเรียกร้องมาจากส.ส.ของฝ่ายค้านอย่างที่บอกไปอาจารย์อนุสรณ์ธรรมใจนะ
0: ครับ
1: ก็อยากจะใช้โอกาสนี้ทั้งเรื่องของการพบปะฝ่ายบริหารนะครับการพบปะกับทางฝ่ายนิติบัญญัติอยากจะให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมอาเซียนนะครับเพื่อที่จะร่วมกันสร้างสันติภาพแล้วก็ไม่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างยั่งยืนขณะเดียวกันตัวของอาจารย์อนุสรณ์ก็แสดงความผิดหวังทั้งรัฐบาลไทยแล้วก็เมียนมานะครับในเรื่องของการพบกันการต้อนรับของนายกรัฐมนตรีไทยนะ
0: ครับทีนี้มีข้อเสนอขึ้นมาโดยอาจารย์อนุสรณ์นะครับเขามองว่ามีข้อเสนอ6ข้อให้ประธานรัฐสภาแล้วก็รัฐบาลตั้งคณะกรรมการร่วมอาเซียนสร้างสันติภาพนะครับข้อเสนอที่ว่านี้ข้อแรกครับให้รัฐสภาไทยแสดงจุดยืนชัดเจนยึดมั่นในสิทธิมนุษยชนสากลขอให้ประธานรัฐสภาในฐานะผู้นำฝ่ายนิติบัญญัติออกแถลงการอย่างเป็นทางการแสดงจุดยืนครับเรื่องของคุณค่าสิทธิมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ยึดมั่นในปฏิญญาสากลนะครับแล้วก็ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนกติการะหว่างประเทศตามฉันทามติ5ข้อของอาเซียนซึ่งนี่ก็สำคัญอีกเพราะว่ามันก็มีมานานแล้วแต่ทำหรือไม่เนี่ยผลลัพธ์มันก็ปรากฏคุณผู้ชม เขาให้ปฏิเสธการใช้อำนาจละเมิดชีวิตผู้คนด้วยอำนาจเผด็จการทหารของเมียนมานี่คือถ้อยคำที่อาจารย์อนุสรณ์ใช้ซึ่งจริงๆก่อนหน้าที่จะมีข้อเสนอ6ข้อเนี่ยถ้อยคำที่อาจารย์อนุสรณ์เลือกใช้ก็ค่อนข้างฮาร์ดคอร์ทีเดียว นะครับค่อนข้างฮาร์ดคอร์ทีเดียวอาจารย์เขาบอกว่าขอเรียกร้องให้มีการปล่อยนักโทษทางการเมืองรวมทั้งในประเทศไทยด้วยต้องทำให้เป็นแบบอย่างจนกว่าพัฒนาการด้านประชาธิปไตยของเราดีกว่าแล้วในขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้เมียนมานะครับปล่อยนักโทษการเมืองขอต่อต้านคัดค้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนพื้นฐานทุกรูปแบบนะครับจริงๆอาจารย์อนุสรณ์เขาพูดรวมทั้งสองประเทศนะ
1: ครับทีนี้มีข้อเสนอด้วยบอกว่าการที่จะทำข้อตกลงใดๆนะครับระหว่างทั้งสองประเทศเนี่ยอยากจะให้รัฐบาลเนี่ยใช้ความระมัดระวังนะครับไม่ทำข้อตกลงหรือว่าการดำเนินการใดๆนะครับที่อาจจะเป็นเรื่องของการสุ่มเสี่ยงนะครับการทำข้อตกลงเพื่อเปิดโอกาสให้ทางประธานาธิบดีของเมียนมาเนี่ยใช้ประเทศไทยในการสร้างความชอบธรรมให้กับระบอบปฏิบัติการทางทหารอันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับซึ่งมีการแปรสภาพตัวเองจากคณะรัฐประหารเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่นานาชาติเนี่ยไม่ยอมรับผลของการเลือกตั้งนะครับเป็นเสียงสะท้อนของอาจารย์อนุสรณ์ธรรมใจนะครับแล้วก็ขอให้ประธานรัฐสภาเนี่ยส่งข้อห่วงใยจากฝ่ายนิติบัญญัติไปยังรัฐบาลแล้วก็กระทรวงการต่างประเทศด้วยนะครับให้พิจารณาแล้วก็ทบทวนหรือว่าระงับการเชิญมินอองไลเนี่ยเข้ามาร่วมหารือในครั้งต่อๆไปในอนาคตนะครับคือครั้งนี้เนี่ยได้มาเยือนแล้วมีการพูดคุยมีการทำข้อตกลงไปแล้วแต่ว่าในอนาคตเนี่ยขอให้ระงับเอาไว้นะครับเนื่องจากว่าการกระทำนี้เนี่ยถ้าไปเชิญมาร่วมกิจกรรมในไทยนะครับก็กังวลแหละครับว่ามันอาจจะถูกตีความว่าเป็นการสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลที่สืบทอดอำนาจจากรัฐบาลทหารหรือเปล่านะ
0: ครับและที่น่าสนใจคุณผู้ชมก็คือการเสนอให้ตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อสันติภาพและประชาธิปไตยในเมียนมานะครับคืออาจารย์อนุสรณ์เสนอให้รัฐสภาของเราใช้การทูตฝ่ายนิติบัญญัติผลักดันให้เกิดคณะกรรมการร่วมชุดนี้นะครับจะมีตัวแทนจากฝ่ายนิติบัญญัติไทยรัฐบาลไทยตัวแทนรัฐบาลเอกภาพแห่งชาติเมียนมานะครับซึ่งเป็นรัฐบาลฝ่ายที่ถูกรัฐประหารไปให้รวบรวมผู้แทนจากกลุ่มชาติพันธุ์เข้ามาร่วมกระบวนการที่ทำให้เกิดสันติภาพฟื้นฟูประชาธิปไตยนะครับต้องย้อนนิดนึงเดือนเมษายนที่ผ่านมาที่ผมบอกมินอองไลชนะการเลือกตั้งได้เป็นประธานาธิบดีเนี่ยก็มาจากการเลือกตั้งนี่แหละนะฮะแต่ว่าโดนจับจ้องแล้วก็ตั้งข้อสังเกตรวมถึงโดนข้อหาเยอะแยะจากสายตาของหลายๆฝ่ายว่ามันชอบทำจริงหรือเปล่ามันเป็นทำจริงหรือเปล่านี่ก็เป็นประเด็นกล่าวหาหนึ่งที่เกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์อนุสรณ์เองก็เลย

0: ขอเสนอให้มีข้อเสนออย่างที่ว่าเพื่อสร้างสันติภาพและข้อ4ครับรัฐบาลของอาจารย์รัฐบาลของไทยต้องยื่นข้อเรียกร้องพร้อมกรอบเวลาในการดำเนินการให้กับรัฐบาลเมียนมาแก้ปัญหากระบวนการค้ายาเสพติดก่อสงครามตามแนวชายแดนซึ่งกระทบต่อประชาชนของเรานะครับเกิดคลื่นผู้อพยพค่ายผู้ลี้ภัยแล้วเราต้องแบกรับภาระในการแก้ปัญหาสแกมเมอร์ค้ามนุษย์สารพิษในแม่น้ำหมอกควันข้ามแดนทั้งหมดนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องฮะแล้วเรื่องของข้อเสนอให้กำหนดไทม์ไลน์เนี่ยก็มีหลายฝ่ายเสนอมาอย่าลืมว่าอีก18เดือนไทยจะเป็นเจ้าภาพอาเซียนแล้ว
1: อ
0: ีก18เดือนเนี่ยถ้าบริหารดีๆก็ยังอยู่ในสมัยวาระของคุณอนุทินนี่แหละ
1: ครับ
0: นะครับถ้าผลงานตรงนี้เริ่มต้นขึ้นแต่แรกเนี่ยผลงานก็ถือเป็นผลงานที่ดีได
1: ้ข้อเสนอหนึ่งก็คืออยากจะให้รัฐบาลไทยเนี่ยตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการทูตนะครับที่สามารถที่จะเข้าถึงในพื้นที่เขตปกครองของกลุ่มชาติพันธุ์เพื่อที่จะหาแนวทางในการแก้ไขปัญหากันอย่างยั่งยืนนะครับที่เป็นปัญหาที่มันกระทบกับประเทศไทยส่งผลกระทบกับประชาชนของไทยนะครับและอีกหนึ่งข้อเสนอก็คือจะผลักดันโครงการจัดตั้งเครือข่ายประชาธิปไตยอาเซียนเพื่อสันติภาพสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับซึ่งจะเป็นเครือข่ายการทำงานร่วมกันระหว่างภาคการเมืองภาคประชาสังคมภาควิชาการภาคธุรกิจแล้วก็สื่อมวลชนนะครับนี่เป็นข้อเสนอที่ออกมาจากอาจารย์อนุสรธรรมใจส.ส.ของพรรคประชาชนนะ
0: ครับมีข้อเสนอมา6ข้อซึ่งไม่หมดแค่นั้นนะครับคือข้อเสนอจากฝั่งอาจารย์อนุสรเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นภายใต้สายตาที่ไม่ค่อยจะไว้วางใจแล้วก็ไม่ได้ให้เครดิตการขึ้นสู่อำนาจของทางบินออนไลน์นักด้วยอาจารย์มองว่ากระบวนการในการเลือกตั้งนี้มันอาจจะไม่เป็นธรรมหรือเปล่าที่สำคัญคือรัฐบาลเดิมที่มาจากกระบวนการเลือกตั้งที่หลายประเทศให้การยอมรับกลับถูกรัฐประหารไปแต่มีข้อเสนออีกชุดหนึ่งครับจากรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามครับนักเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยซึ่งอาจารย์เองก็ให้ความรู้แล้วก็ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในอาเซียนรวมถึงภูมิภาคอื่นมาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานได้พูดคุยกันในรายการตอบโจทย์อาจารย์กลับมีมุมมองที่แตกต่างว่าเมียนมาที่หลายฝ่ายบอกว่าอย่าไปคบค้าสมาคมด้วยเพราะว่าผู้นำของเขาตอนนี้ถ้าใช้คำรุนแรงคือก้าวขึ้นสู่อำนาจแบบไม่ชอบทำอย่างโน้นอย่างนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าไม่คบค้าสมาคมด้วยมันจะยิ่งบีบเมียนมาผลักไสเมียนมาออกไปจากอาเซียนหรือเปล่าตอนแรกผมก็ไม่เข้าใจคุยกันนอกรอบนะมันจะเป็นปัญหาอะไรอาเซียนมีตั้งหลายประเทศสมมติเมียนมาออกจริงด้วยเหตุผลที่สมาชิกประเทศอื่นเขาไม่ยอมรับเนี่ยแล้วมันเป็นปัญหาตรงไหนมันเป็นปัญหาตรงนี้ครับเมียนมาเองถามว่าโดนอาเซียนโดยเฉพาะประเทศหลักๆรวมถึงหลายประเทศในภูมิภาคอื่นบอยคอตจากการรัฐประหารเมื่อประมาณ4ปี5ปีก่อนเนี่ยก็คือโดนมา5ปีแล้วที่โดนบอยคอตถามว่าเขาอยู่ได้ไหมอยู่ได้ อยู่ได้ทำไมถึงอยู่ได้ก็เพราะว่ามีมหาอำนาจรวมถึงบางประเทศที่ก็ยังคบค้าสมาคมอยู่ด้วยมหาอำนาจที่ว่านั้นหนึ่งคือจีนมีแน่ๆเวียดนามมีไหมเพราะว่าเวียดนามก็มีมูลค่าทางเศรษฐกิจที่สูงในเมียนมารัสเซียเข้ามามีเอี่ยวด้วยไหมถ้าเมียนมาออกจากอาเซียนแล้วถูกดึงไปโดยมหาอำนาจจีนรัสเซียมันจะกลายเป็นว่าไทยเราถูกล้อมขนาบในพื้นที่ตะวันตกเหนือตะวันออกเฉียงเหนือตะวันออกด้วยประเทศที่มีความสัมพันธ์แนบแน่นกับมหาอำนาจเหล่านี้นะครับทั้งที่คำถามต้นเรื่องก็คือถ้าปัญหาเยอะขนาดนี้แล้วจะไปคบค้าสมาคมกับเขาทำไมฟังการวิเคราะห์จากอาจารย์ปิติศรีแสงนามครับถ้ามีคนถามว่านี่โอ้โหปัญหาเยอะขนาดนี้แล้วไปคบค้าสมาคมเขาทำไม
2: เพราะถึงไม่คบปัญหาเหล่านี้ก็เกิดไงครับลองนึกภาพดูว่าถ้าการสู้รบในเมียนมาไม่ยุติแล้วเราก็เห็นแหละชาติมหาอำนาจจำนวนหนึ่งก็ป้อนอาวุธเข้าไปไม่ว่าจะเป็นฝั่งทัดมดอของทัพพม่าหรือฝั่งกองกำลังติดอาวุธของกลุ่มชาติพันธุ์ไออาวุธเหล่านี้กับประเทศที่ไม่มีธรรมาภิบาล
0: อ
2: ะอาวุธเหล่านี้มันก็ถูกดึงออกมาถูกต้องไหมครับขายในตลาดมืดแล้วอาวุธเหล่านี้ไปไหนครับก็แน่นอนไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปตอนใต้ของฟิลิปปินส์ไปทางตะวันตกสุดตะวันออกสุดของอินโดนีเซียไปทางตะวันออกของมาเลเซียมันกลายเป็นภัยคุกคามคนที่เจอภัยสงครามเรือนล้านในเมียนมาเองนะครับมีตัวเลขประมาณถึงอาจจะถึง15ล้านคนจากประชากร55ล้านคนเนี่ยกลายเป็นผู้พลัดถิ่นแล้วเรือนล้านอาจจะถึง2ล้านออกนอกประเทศซึ่งแน่นอนเขาก็อพยพมาที่ไทยที่บังกลาเทศที่อินเดียแล้วก็ลงมาถึงประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียอินโดนีเซียเพราะนั้นถ้าเราเพิกเฉยเราไม่ทำอะไรเลยแล้วเราเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับเขา 2,401 กิโลเมตร ปัญหาเหล่านี้ก็เกิดในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเราเข้าไปหาทางออกโดยมีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับทั้งเนปิดอก็คือรัฐบาลที่เมืองหลวงและหาช่องทางในการที่จะเจรจากับกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงเจรจากับประเทศมหาอำนาจทั้งในภูมิภาคทั้งนอกภูมิภาคและอาเซียนเรื่องพวกนี้มันอาจจะทำให้ปัญหาที่ผมพูดมาทุเลาลง
0: ครับ
2: เท่านั้นยังไม่พอลองนึกภาพดูถ้าเราไม่ทำอะไรอีกต่างหากในทางภูมิรัฐศาสตร์นั่นเท่ากับเป็นการผลักเมียนมาให้ใกล้ชิดกับมหาอำนาจอื่นๆถูกต้องไหมฮะเพราะต้องอย่าลืมนะครับว่าการปฏิวัติรัฐประหารในเมียนมาเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่กุมภาพันธ์2021
0: ครับ
2: ปัจจุบันนี้เนี่ยสิงหาคมปี2026มันเกิดขึ้นมา5ปีเสร็จๆแล้วแล้วถามว่า5ปีเสร็จๆที่อาเซียนไม่มีความสัมพันธ์แบบปกติกับเขาหลายๆประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะโลกตะวันตกคว่ำบาตรกับเขาอยู่ได้ไหมคำตอบคือเขาอยู่ได้เพราะอะไรล่ะพอเราเห็นมหาอำนาจในภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นอินเดียหรือนอกภูมิภาคอย่างเช่นรัสเซียสนับสนุนฝั่งรัฐบาลเนปิดอร์เราเห็นมหาอำนาจอีกฝั่งนึงสนับสนุนกลุ่มชาติพันธุ์เพราะนั้นเขาก็อยู่ได้แต่อยู่ได้ในลักษณะที่ในที่สุดถ้าเราไม่ทำอะไรเลยเราจะผลักเขาให้เขากลายไปเป็นรัฐบริวารแล้วถ้าเกิดเขาไปเป็นรัฐบริวารอย่างเช่นเขากลายไปเป็นรัฐบริวารของจีนอะประเทศไทยเราจะเป็นยังไงอะเราจะกลายเป็นประเทศที่ภาคเหนือกับภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับภาคตะวันออกถูกขนาบโดยรัฐ3รัฐที่มีแนวโน้มจะเป็นรัฐบริวารของจีนการดำรงความเป็นจุดศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์แบบ strategic hedging รู้จักที่จะถ่วงดุลทางยุทธศาสตร์มันจะยิ่งทำยากขึ้นนะครับในภาวะที่โลกแตกออกเป็น2ขั้วแบบนี้ครับ
1: อีกเรื่องหนึ่งนะครับประเด็นการเมืองที่สืบเนื่องมาจากมติของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับก็เห็นชอบให้ทางผู้กำกับหน่วยนะครับวทัญญูวิทยาพโลไทยไปเป็นผอ.ปยป.นะครับพี่ประจักษ์กลืนไว้ตั้งแต่ช่วงต้นรายการแล้วบอกว่าเป็นตำแหน่งที่มันเทียบเคียงกับทางปลัดกระทรวงเลยนะครับใครที่ติดตามการเมืองนะครับนักข่าวการเมืองอย่างเราเนี่ยที่ติดตามการเมืองมาหลายยุคหลายสมัยนะครับก็คุณหน้าค่าตากันดีนะครับสารวัตรหนุ่ยซึ่งสุดท้ายผู้กำกับหนุ่ยตอนนี้นะแล้วก็ตามบุคคลที่มีเป็นนายกรัฐมนตรีมาหลายยุคหลายสมัยแล้วเหมือนกันนะครับแต่ว่าพี่ประจักษ์การแต่งตั้งในครั้งนี้เนี่ยโอ้โหบางคนบอกว่ามันเหมือนเป็นการตบหน้าคสช.นะฮะตบหน้ารัฐบาลคสช.ก่อนหน้านี้นะ
3: อดีตสว.คุณสมชายแสวงการนี่พูดชัดเจนนะครับว่านี่เป็นการตบหน้ารัฐบาลคสช.แต่ว่าที่ต้องมองให้ลึกไปมากกว่านั้นนะครับก็คือว่าการที่ตัวของผู้กำกับหน่วยขึ้นมานั่งเป็น41ตำแหน่งเทียบเท่ากับปลัดกระทรวงมันมีนัยยะทางการเมืองหลีกเลี่ยงไม่พ้นนะครับว่านี่เป็นแรงส่งนี่เป็นบุคคลที่เคยทำงานอยู่กับคุณทักษิณเพราะฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏในความรู้สึกของคอการเมืองก็คือว่าสุดท้ายทางรัฐบาลของพรรคภูมิใจไทยก็ต้องยินยอมตามข้อเสนอของพรรคเพื่อไทยจากที่นักวิชาการหลายตระกูลบอกว่าณขณะนี้ยังไม่กล้าที่จะทำอะไรที่ทำให้พรรคเพื่อไทยนั้นไม่สบายใจหรือไม
1: ่
3: อันนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับถึงวันนี้นะครับก็คงจะปฏิเสธไม่ได้แล้วนะครับว่าตัวของผู้กำกับหน่วยนะครับก็คือพันตำรวจเอกวทัญญูวิทยาพโลไทยนะครับนี่ถือได้ว่าเป็นอดีตนายตำรวจเป็นบริการคู่บารมีของนายกรัฐมนตรีจากตระกูลชินวัตรครับรวมแล้วถึง5คนตอนนี้ไม่มีใครปฏิเสธครับว่านี่แหละคือแมว9ชีวิตนี่แหละคือมหาอุดนี่แหละคือคนหนังเหนียวตัวจริงเสียงจริงครับฆ่าแกงยังไงก็ไม่ตายทางนี้เคยเผชิญกับมรสุมมาหลายระลอกนะครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยครม.ของคุณอนุทิน2ครับซึ่งผู้นำรัฐบาลก็คือคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยวันก่อนก็เพิ่งแสดงออกนะครับถึงสัมพันธภาพที่แนบแน่นหวานชื่นนะครับกับทางพรรคเพื่อไทยอีกครั้งหนึ่งครับด้วยการสวมกอดหัวหน้าหนิมครับก็คือคุณจุลพันธ์อมรนิวัฒน์ครับหัวหน้าพรรคเพื่อไทยชนิดที่เจ้าตัวเนี่ยแทบจะไม่ได้ทันตั้งตัวเลยนะครับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่แนบแน่นอีกครั้งครม.ของคุณอนุทิน2ครับเพิ่งมีการพิจารณาอนุมัตินะครับอนุมัติเห็นชอบพันตำรวจเอกวทัญญูหรือว่าผู้กำกับหน่วยครับขึ้นไปเป็นผอ.เป็นผู้อำนวยการสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดองหรือว่าปยป.ชื่อยาวมากครับหน่วยงานนี้ก่อตั้งขึ้นนะครับในสมัยรัฐบาล คสช.ครับในรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นหน่วยงานที่ขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรีครับครม.ของคุณอนุทิน2ครับเพิ่งให้ความเห็นชอบขยับท่านจากรองผู้อำนวยการขึ้นมาเป็นผู้อำนวยการกินตำแหน่ง41ครับในหน่วยงานของรัฐเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทบริหารระดับสูงครับกินตำแหน่ง41อย่างที่บอกครับ41นี่เทียบเท่ากันกับตำแหน่งปลัดกระทรวงนะครับนี่เป็นรายงานตามมติของคณะรัฐมนตรีครับเมื่อครั้งให้ความเห็นชอบซึ่งแน่นอนที่สุดครับตัวของท่านอายุเพียงแค่56ปีเท่านั้นครับสำหรับผู้กำกับหน่วยนั่นเท่ากับว่าโอกาสของท่านครับเส้นทางของท่านไม่น่าจะหยุดยั้งอยู่เพียงแค่ตำแหน่งผอ.ปยป.ถึงแม้ว่าตำแหน่งนี้จะเป็นตำแหน่ง41แล้วครับแต่ถ้าเกิดไปเปรียบเทียบกับตำแหน่ง41ก็คือปลัดกระทรวงอื่นๆนี่แหละครับถ้าไปดูจากราศีก็ดีครับถ้าไปดูจากบทบาทก็ดีไปดูจากความสำคัญก็ดีเนาะมันอ่อนด้อยกว่ากันเยอะครับถึงแม้จะ41ด้วยกันเพราะฉะนั้นในมุมของสื่ออาวุโสบางท่านครับดีแนะให้จับตาดูนะครับผู้กำกับหน่วยบอกว่ามีโอกาสสูงครับในการที่จะข้ามห้วยไปนั่งเก้าอี้ปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.ครับในอนาคตอันใกล้ครับตอนนี้กระทรวงพม.ก็เป็นที่รับรู้รับทราบกันดีครับพรรคเพื่อไทยโดยคุณนิกรโสมกลางนี่เป็นโควต้าบ้านใหญ่โรงแป้งมันครับนั่งเป็นรัฐมนตรีว่าการอยู่นะครับพอขยับขึ้นมาเป็น41ปั๊บการที่จะโยกย้ายข้ามห้วยมันจะง่ายขึ้นครับสิ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือหลายคนก็คงจะรับรู้รับทราบแล้วล่ะเรื่องราวเส้นทางของผู้กำกับหน่วยนะครับที่มีการนำเสนอผ่านสื่อกันหลากหลายในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ประเด็นที่อยากจะพูดถึงวันนี้ครับนอกเหนือจากการเป็นบอดี้การ์ดนายกรัฐมนตรีจากตระกูลชินวัตร5คนก็คือตั้งแต่คุณทักษิณชินวัตรคุณสมชายวงศ์สวัสดิ์คุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรคุณเศรษฐาทวีสินจนกระทั่งถึงคุณแพทองธารชินวัตรนะครับต้องบอกว่าการทำหน้าที่เป็นบอดี้การ์ดเป็นบุคคลสำคัญที่คอยติดตามนี่เสี่ยงเป็นเสี่ยงตายครับในการที่จะดูแลอารักขาคนระดับผู้นำประเทศมายาวนานกว่า20ปีนะครับเพราะฉะนั้นความผูกพันการได้รับบทบาทความสำคัญนี่ไม่ธรรมดาครับยิ่งกรณีของคุณยิ่งรักชินวัตรเนี่ยสื่อหลายสำนักรายงานตรงกันว่าเธอเคยบอกว่าไว้ใจคนนี้มากที่สุดครับสิ่งที่ยืนยันได้ก็คือการปรากฏภาพของผู้กำกับหน่วยครับที่แทบจะเป็นเงาตามตัวนะครับคอยเดินติดตามอย่างต่อเนื่องชัดเจนนี่คือหลักฐานยืนยันนะครับว่าความสำคัญของผู้กำกับหน่วยนะครับในสายตาของนายกจากตระกูลชินวัตรโดยเฉพาะยิ่งคุณยิ่งลักษณ์นั้นก็ถือได้ว่าไม่ธรรมดานะครับความสำคัญของผู้กำกับหน่วยครับที่พร้อมที่จะทำหน้าที่ทุกอย่างเราเห็นได้หลายกรณีครับจะพาไปดูกรณีหนึ่งครับตอนที่พลตบเอกศีวรารังสิพรามนกุลครับตอนนั้นท่านเป็นรองผบตรครับหลายคนคงจะจำก็ได้ครับนำกำลังตำรวจและทหารครับบุกไปตรวจค้นที่บ้านพักของคุณยิ่งลักษณ์ในเขตบึงกลุ่มครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปี2561หลังจากที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำพิพากษาสั่งจำคุก5ปีโดยไม่รอลงอาญาครับสำหรับคุณยิ่งลักษณ์ข้อหาละเลยให้เกิดการทุจริตในโครงการรับจำนำข้าวตอนนั้นคุณยิ่งลักษณ์เดินทางหลบหนีออกนอกประเทศไปเรียบร้อยอ่ะวันที่ตัวของรองผบตรขณะนั้นนำกำลังเข้าไปตรวจค้นปรากฏภาพของผู้กำกับหน่วยครับออกมาจากในบ้านนั่นแหละแล้วก็เป็นคนที่นำพาเจ้าหน้าที่ในการนำตรวจค้นบ้านในวันนั้นด้วยครับนี่สะท้อนเห็นถึงความสำคัญยังมีอีกเหตุการณ์นึงครับกรณีที่คณะของคุณทักษิณมีคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรร่วมเดินทางไปด้วยครับตอนนั้นอยู่ในระหว่างการหลบหนีคดีอยู่ในต่างประเทศคณะนี้ไปชมฟุตบอลโลกครับฟุตบอลโลกที่ประเทศรัสเซียครับเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2561ครับปรากฏว่าในคณะนี้ครับมีปรากฏภาพผู้กำกับหน่วยร่วมอยู่ในคณะนี้ด้วยครับก็เลยเป็นเหตุให้ถูกทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับสั่งตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงเพราะว่าตอนนั้นผู้กำกับหน่วยเนี่ยอยู่ในสังกัดของ

กองบัญชาการตำรวจสันติบาลครับมีการตรวจสอบแล้วพบว่าเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครั้งมากร่วม10ครั้งโดยไม่ได้แจ้งผู้บังคับบัญชาครับนะฮะแล้วก็ไม่ได้มีการลาตามระเบียบด้วยครับแต่ว่าสุดท้ายการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบพอถึงชั้นอุทธรณ์เนี่ยครับปรากฏว่าตัวของผู้กำกับหน่วยเนี่ยสามารถยื่นอุทธรณ์ได้สำเร็จครับก็ยังคงรับราชการตำรวจต่อมานะครับก่อนที่สุดท้ายจะมีการโอนย้ายจากข้าราชการตำรวจครับมาบรรจุเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญในตำแหน่งรองผอ.ปยป.ครับเมื่อเดือนพฤศจิกายนปี2568ในรัฐบาลของคุณอนุทินหนึ่งครับถัดมานะครับล่าสุดเนี่ยครม.คุณอนุทินสองครับเห็นชอบขยับเลื่อนขึ้นมาเป็นผอ.ปยป.ครับนี่เป็นรองเพียงแค่ประมาณ6เดือนกว่าเท่านั้นเองครับขยับขึ้นมาเป็นผอ.แล้วมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมากันหลากหลายพอสมควรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในซีกที่อาจจะถูกมองว่าอยู่ฝั่งตรงข้ามกับคุณทักษิณคนหนึ่งที่โพสต์ข้อความเข้มข้นมากก็คือคุณสมชายแสวงการครับอดีตสว.โพสต์ข้อความบอกว่าครม.หนูตบหน้าครม.คสช.เย้ยยุทธศาสตร์ชาติปฏิรูปประเทศตั้งอดีตตำรวจติดตามปูขึ้น41นั่งเป็นผอ.ปยป.เทียบเท่ากับตำแหน่งปลัดครับนี่ฮะอันนี้ถือว่าเป็นโพสต์ต่อเนื่องของคุณสมชายครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นได้มีการโพสต์ข้อความบอกว่ารู้แล้วคนชงครับทันทีที่ครม.มีมตินะครับในการเห็นชอบการขยับตำแหน่งของผู้กำกับหน่วยครับก็มีการโพสต์ข้อความนี้และยังมีปรากฏชื่อของคุณยศนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.ครับบอกว่าให้ความเห็นชอบเรียบร้อยแล้วไม่เพียงเท่านั้นครับคุณคำนูนสิทธิสมานอดีตสว.อีกท่านหนึ่งนี่เป็นตั้งเป็นปุจฉานะครับตั้งเป็นคำถามที่จะต้องมีคนสักใครหนึ่งนะครับมีใครสักคนมาตอบหรือไม่นะครับบอกว่าทำไมปยป.ยุครัฐบาลพลเอกประยุทธ์ยุคของคสช.ทำไมยังคงอยู่จนถึงทุกวันนี้ทั้งที่คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ13คณะคงจะจำไม่ได้ครับที่มีการตั้งขึ้นตอนนั้นคุณคำนูนบอกว่าหมดอายุไปตั้งแต่14สิงหาคม2565รวมทั้งปยป.ครับถูกกำหนดให้มีอายุตามประกาศคสช.อยู่ถึงเพียงแค่สิ้นปี2566เท่านั้นครับมีการระบุชัดด้วยนะครับว่าสภาพัฒน์ได้เสนอครม.ครม.รับทราบครม.อนุมัติไปเรียบร้อยตั้งแต่เดือนสิงหาคม2565แต่ปรากฏว่าปยป.ยังคงอยู่จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ผ่านมาแล้ว3รัฐบาลครับนี่คือคำถามของคุณพี่คำนูนนะครับพูดถึงปยป.ปยป.นี่เป็นหน่วยงานของรัฐนะครับอย่างที่เรียนไว้ตั้งขึ้นมานะครับตามแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ20ปีของพลเอกประยุทธ์ครับตอนนั้นก็มีกระแสเสียงความเห็นของผู้คนที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยหลากหลายกันพอสมควรครับนะฮะและที่สำคัญที่สุดปยป.เนี่ยยังเป็นหน่วยงานเดียวกับที่อาจารย์วีระธีรภัทรานนท์ครับสื่ออาวุโสในฐานะที่เป็นกรรมธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี2570เสนอดุเลยนะครับตัดงบประมาณและยุบหน่วยงานของปยป.ทิ้งครับในการประชุมกรรมธิการเมื่อกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองเหตุผลสำคัญก็คือหน่วยงานนี้ไม่มีภารกิจหลักของตัวเองไปทำงานทับซ้อนกับหน่วยงานราชการซึ่งมีทำหน้าที่อยู่แล้วมันสิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุครับงบปยป.สำหรับปี70วงเงินที่ได้รับการอนุมัติ96ล้าน4แสนครับรองรับเจ้าหน้าที่กี่คนครับ77คนครับใช้งบ 96.4 ล้านบาทครับคงจะจำก็ได้วันที่อาจารย์วีระเสนอให้มีการยุบทั้งปยป.ยุบตัดทิ้งทั้งงบประมาณเนี่ยมันเป็นวันเดียวกับที่อาจารย์วันมูฮัมหมัดนอมัตาตอนนี้เป็นประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีนี่ก็เล่นดุเลยครับเสนอให้ยุบกรมน.ทิ้งเหตุผลเหมือนกันเลยครับก็คือไม่มีภารกิจที่ชัดเจนของตัวเองไปทำงานทับซ้อนกับหน่วยงานราชการซึ่งเขามีทำหน้าที่อยู่แล้วครับปรากฏว่าตอนนั้นเป็นข่าวใหญ่นะฮะแต่ว่าจนแล้วจนรอดครับทั้งสองหน่วยงานก็ยังดำรงอยู่งบประมาณก็ได้นะครับรองรับทั้งเรื่องงบประมาณรองรับภารกิจที่ตั้งเอาไว้นะครับขณะเดียวกันก็ยังมีตำแหน่งแห่งหนสำคัญรองรับสเปเชียลแมนอย่างผู้กำกับหน่วยด้วยนะครับใครสนใจปยป.เดี๋ยวลองเซิร์ชเข้าไปดูนะครับ

0: เว็บไซต์ของปยป.แล้วจะเห็นภารกิจเห็นแล้วต้องบอกว่าน่าทึ่งอย่างยิ่งเลยครับ
1: ครับสเปเชียลแมนคนนี้ที่มาจากค่ายสีแดงก็ว่ากันอย่างนั้นนะพี่ประจักษ์เพราะว่าใกล้ชิดสนิทสนมกับตระกูลชินวัตรนะมันมีนัยยะทางการเมืองนี่ครับคนอาจจะมองได้ว่านี่เป็นการเสริมแกร่งให้กับค่ายสีแดงหรือเปล่า
0: คือคนที่ดึงผู้กำกับหน่วยเนี่ยเข้ามาเป็นหนึ่งในทีมอารักขาชุดของนายกก็คือคุณทักษิณแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้เห็นว่าตัวของผู้กำกับหน่วยเนี่ยก็จะเป็นบริการคู่บารมีนายกรัฐมนตรีจากตระกูลชินวัตรและเครือข่ายซึ่งเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นการที่สุดท้ายได้รับการโปรโมททั้งตำแหน่งรองปยป.แล้วขึ้นมาเป็นผอ.ปยป.เนี่ยมันสะท้อนชัดเจนนะครับว่าในท้ายที่สุดสองพรรคใหญ่นั้นก็ต้องคุยก็ต้องเจรจาก็ต้องยินยอมในหลายต่อหลายเรื่องมันไม่ได้ต่างไปจากการตั้งข้อสังเกตของบางคนบอกว่าเอ๊ะนี่เป็นเงาหรือเป็นตัวแทนของใครบางคนที่ถูกส่งเข้ามามีตำแหน่งสำคัญหรือเปล่า
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ครับภาพจำก็คือเรื่องของการเป็นผู้ที่อารักขา VIP
1: ครับ
2: นะครับบุคคลสำคัญในระดับนายกรัฐมนตรีในซีกของพรรคเพื่อไทยนะครับมาโดยตลอดนะครับ แต่ว่าเมื่อมาทำงานในตำแหน่งผอ.ปยป.คงต้องดูผลของการขับเคลื่อนงานผลการทำงานว่าจะออกมาในรูปแบบไหนโดยเฉพาะการเติบโตด้วยนะครับในสายงานราชการของผู้กำกับหน่วยติดตามกันต่อไปนะครับแต่ว่าอีกหนึ่งเรื่องที่เราตามกันต่อเนื่องก็คือเรื่องของการทุจริตสอบราชการท้องถิ่นนะครับเมื่อวานนี้ทางที่ประชุมกกลางเนี่ยมีมตินะครับยืนตามมติของที่ประชุมกสทนะครับในการดำเนินการกับผู้ที่โกงสอบรวมๆแล้วเนี่ย 5,925 รายด้วยกันนะครับเดี๋ยวจะส่งให้กจังหวัดเนี่ยพิจารณาดำเนินการต่อเนื่องนะเมื่อวานนี้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นกกลางนะครับเปิดเผยว่าที่ประชุมกกลางเนี่ยมีมติยึดตามมติของกสทนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะมีการประกาศบัญชีใหม่ผู้ที่ผ่านการสอบนะครับส่วนคนที่ทุจริตการสอบเนี่ยเดี๋ยวก็จะถูกส่งข้อมูลและแนวทางปฏิบัติไปที่จังหวัดนะครับที่มีการบรรจุในวันที่10สิงหาคมนี้ในที่ประชุมกกลางเนี่ยมีความเห็นตรงกันนะครับว่าจากกจังหวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะต้องมีการประชุมกันก่อนเพื่อที่จะส่งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆให้มีการถอดถอนนะครับในกระบวนการในขั้นตอนนี้เนี่ยจะทำให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วน97รายนะครับเมื่อวานนี้ที่บอกไป97รายที่สอบผ่านเกณฑ์แต่ว่าคือคะแนนมันมีการปรับสูงขึ้นนะฮะจะยังมีชื่ออยู่ในประกาศใหม่นะครับแต่ว่ามีเงื่อนไขก็คือให้ปลายทางเนี่ยทำเรื่องสอบสวนข้อเท็จจริงยังอยู่ในการปฏิบัติหน้าที่แบบมีเงื่อนไขนะครับเพื่อที่จะสืบสวนข้อเท็จจริงรวมไปถึงการประสานข้อมูลกับปปช.แล้วก็ตำรวจด้วยถ้าพบว่ามีการกระทำความผิดจริงนะฮะในกลุ่มนี้นะครับก็จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไปซึ่งขั้นตอนนี้ไม่สามารถที่จะกำหนดกรอบเวลาได้นะครับแต่ว่าเขายืนยันบอกว่าเดี๋ยวจะทำให้เร็วที่สุดเพราะว่าแต่ละที่เนี่ยเขาจะมีกรอบระยะเวลาในการดำเนินการในขั้นตอนนี้ซึ่งมันแตกต่างกันออกไปนะ
3: ครับยังมีหลายคนจับจ้องนะเพราะว่าที่คุณอนุชาเล่าเมื่อสักครู่มี97คนที่จริงๆสอบผ่านแต่ผ่านแล้วคะแนนก็ยังจะถูกปรับขึ้นไปอีก
2: ครับ
3: ก็ไม่รู้เจตนานะครับที่เรื่องนี้ที่ว่าเดี๋ยวเขาจะสอบต่อใช่ไหมฮะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ยังไม่จบนะนี่แค่เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนเท่านั้นเองครับเดี๋ยวต้องไปคณะกรรมการจังหวัดเดี๋ยวจะต้องไปที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งที่เขาขอรับอัตรากำลังเพิ่มแล้วก็ได้รับการบรรจุนี่นะฮะอีกนานแต่เขาบอกว่าในกระบวนการที่ว่านี้สิ้นเดือนนี้รู้กันนะครับทีนี้กลุ่มคนที่ได้รับผลกระทบมีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องต่อหรือเปล่านี่สนใจกันมากคือมันมีสองแง่มุมนะหนึ่งคือพวกเขามีสิทธิ์ที่จะสู้ต่อเพื่อสิทธิ์ของตัวเองสองคือต้องเป็นพวกเขาหรือเปล่าที่ต้องต่อสู้ต่อเพื่อเรียกร้องสิทธิ์ของตัวเองเสียทั้งต้นทุนเสียทั้งเวลาด้วยนะครับคุณวรสิทธิ์ยืนยันว่ากสท.และกรรมการกลางทำงานบนข้อเท็จจริงพิสูจน์ได้คนที่ถูกถอดถอนทางเลขาจะส่งตัวหลักฐานวิธีการแนวปฏิบัติไปให้ทั้งกรรมการจังหวัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะทำการถอดถอนเพื่อที่จะรับทราบตรงกันปฏิบัติให้ตรงกันส่วนการเตรียมพร้อมรับมือถ้าถูกฟ้องกรณีที่ไปถอนเข้ามาเนี่ยและโดนฟ้องกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการตั้งทีมติดตามเรื่องนี้นะครับก็คือสู้ เพราะคุณวรสิทธิ์ยืนยันทำงานบนข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ด้วยนิติวิทยาศาสตร์แต่ถ้าฟ้องแล้วผู้ที่ถูกดำเนินการชนะคดีใครรับผิดชอบในการคืนตำแหน่งเขาเนี่ยวุ่นวายแล้ววุ่นวายเลยเพราะไปถอดเขาออกมาแล้วเมื่อกระบวนการยื่นไปที่ส่วนท้องถิ่นท้องถิ่นถอดออกมาตามคำสั่งปรากฏว่าฟ้องทีหลังแล้วชนะขึ้นมาว่าอาจจะไปถอนเขามาโดยมิชอบแล้วต้องคืนตำแหน่งแล้วจะคืนยังไงคุณพลศิษย์บอกอย่าเพิ่งมองจุดนั้นเอาตรงนี้ก่อน
2: มันไกลกัน
3: ไกล
2: ไกลไปเอาแค่เบื้องต้นก่อน
3: เอาไม่มีแผนบีแล้วมีแผนบีหน่อยสิ
2: บอกว่าขอเอาตรงจุดนี้ก่อนนะครับแล้วก็ย้ำว่าพบผู้ที่มีคะแนนที่ผิดปกติจริงๆนะครับบอกว่าเดี๋ยวจะส่งเขาเรียกอะไรมีการส่งคู่มือการปฏิบัตินะครับก็ถือว่าเป็นแนวปฏิบัตินี้แหละไปให้กับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นนะครับจะให้ใช้คู่มือนี้ยึดเป็นแนวปฏิบัติในการทำหน้าที่เพื่อที่จะทำให้เกิดความมั่นใจแหละครับว่าจะมีหลักยึดนะครับมีหลักพิงแล้วก็ไม่รู้สึกว่าโดดเดี่ยวในการทำหน้าที่ครับ
4: ในส่วนนี้นะครับต้องเรียนทำความเข้าใจทุกท่านว่าสิ่งที่ทางกสทและกกลางดำเนินการเนี่ยคือเรื่องของการประกาศคะแนนใหม่ให้ถูกต้องนะครับในส่วนของคนกลุ่มนี้ที่เข้าไปเนี่ยจะยังมีชื่ออยู่ในประกาศใหม่โดยมีเงื่อนไขนะครับโดยมีเงื่อนไขหนึ่งก็คือให้ปลายทางนะครับทำเรื่องสอบสวนข้อเท็จจริงรวมไปถึงประสานข้อมูลกับทางตำรวจรวมไปถึงปปช.นะครับรวมไปถึงตอนนี้ทางปปช.เองกับทางตำรวจเองก็ทำงานเอามาชนกันนะครับสุดท้ายถ้าเกิดปรากฏพบเจอว่าคนกลุ่มนี้เข้าไปมีส่วนร่วมกับการทุจริตก็ดำเนินการต่อในขั้นต่อไปนะครับ
3: สิ่งหนึ่งที่ยังไม่ปรากฏในเรื่องนี้เลยนะครับคุณผู้ชมคุณอนุชาก็คือยังไม่ปรากฏเลยว่ามีการเชื่อมโยงไปถึงฝ่ายการเมืองผู้มากบารมีทางการเมืองอะไรต่างๆ
2: ครับ
3: ซึ่งเป็นคือปฏิเสธยากผมไม่ได้กล่าวหาใครแต่ปฏิเสธยากว่าประชาชนในหลายท้องที่นักสังเกตการในหลายแวดวงมองว่าเอ๊ะถ้าไม่มีผู้มากบารมีทางการเมืองเนี่ยทำได้ขนาดนี้เลยเหร
2: อ
3: มันจะจบที่ขั้นตอนแบบระดับราชการหรือเปล่านะฮะ
2: แต่ตามรายงานข่าวเนี่ยเขาบอกว่ามีผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการทุจริตในครั้งนี้เนี่ยเป็นระดับบิ๊กข้าราชการ
3: ครับ
2: แต่จะเป็นระดับบิ๊กขนาดไหนเนี่ยตอนนี้มันอยู่ในขั้นตอนของการตรวจสอบนะครับอยู่ในขั้นตอนของการดำเนินการของทางตำรวจของทางปปช.เขา
3: ครับ
2: เชื่อได้ว่าน่าจะมีการเปิดเผยออกมาหลังจากที่มีการสรุปผลเรียบร้อยแล้วแหละนะครับเพราะว่านายกรัฐมนตรีก่อนหน้านี้ก็บอกว่าฟันไม่เลี้ยงเหมือนกันถ้าเกิดว่าไปเกี่ยวข้องไปเชื่อมโยงถึงใครเนี่ยไม่มีการปกป้องแล้วก็ไม่ละเว้นแน่
3: ๆนายกบอกว่าปิดชื่อดูพฤติกรร
2: ม
3: ผมเริ่มอยากให้เปิด อยากช่วยดู อยากช่วยดู
2: ครับ
3: เพราะตอนนี้คนสงสัยว่ามันจะไปจบที่อดีตอธิบดีกสทหรือเปล่ายังจำกันได้ใช่ไหมคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าเกิดระดับบิ๊กราชการที่ว่าคืออดีตอธิบดีท่านที่ว่านี้นะฮะท่านธีรุฒสุภาวิบูลผลเนี่ยหรือจะไปจบที่ตรงนี
2: ้
3: แล้วถ้าจบที่ตรงนี้จริงๆเนี่ยระดับอธิบดี
2: ครับ
3: ทำได้ขนาดนี้เลยเหรอคือมันเป็นกระบวนการทุจริตที่ใหญ่โตมาก
2: คือนักข่าวก็ถามก็เป็นข้อสังเกตเหมือนที่คุณอุรชัยตั้งแหละนะครับว่ากรณีของคุณธีรุฒอดีตอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะเป็นคนรับจบไหม เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยไปให้ไพร่คำกับตำรวจนะ
3: ครับ
2: ตำรวจสอบสวนกลางนักข่าวถามเรื่องนี้กับคุณวรสิทธิ์เหมือนกันแต่ว่าเจ้าตัวบอกว่าไม่ทราบนะครับเพราะว่าไม่ใช่อธิบดี
3: จะไปรู้ได้ไง
2: จะไปรู้ได้ยังไง นะครับคุณวรสิทธิ์บอกว่ายืนยันว่าไม่ปกป้องใครแหละแต่ว่าในส่วนนี้เนี่ยเป็นหน้าที่ของตำรวจที่เขาจะดำเนินการอยู่นะครับไม่ปกป้องถ้าข้อเท็จจริงมันปรากฏว่าไปเกี่ยวข้องกับบุคคลใดไม่ว่าจะใหญ่กว่าอธิบดีระดับอธิบดีหรือว่าจะใหญ่กว่าอธิบดีก็ตามอันนี้เนี่ยไม่ปกป้องแน่ๆแล้วก็เดี๋ยวจะจัดการทั้งหมดนะ
3: ครับ
2: เออ
3: ทีนี้ถือว่านานไปไหมสำหรับกระบวนการในการตรวจสอบโกงท้องถิ่นที่ว่านี
2: ้
3: คุณผู้ชมสำหรับคุณผู้ชมว่านานไหมคือตอนนี้ถ้าเอาตั้งแต่พบการทุจริตนี่มันประมาณเดือน
2: 1เดือนได
3: ้ประมาณเดือนเนาะเดือนกว่านิดๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
3: นานไหมคุณผู้ชมคือบางคนบอกนานบางคนบอกเอ้ยโอเคนะ
2: ครับ
3: แต่ละคนมองไม่เหมือนกัน
2: คือ1เดือนเนี่ยก็คือนับตั้งแต่เริ่มเห็นความทุจริตนะ
3: ครับ
2: เริ่มพบการทุจริตนะครับแล้วก็มีแนวทางในการจัดการกับผู้ที่เข้าสอบที่เขาคะแนนที่ผิดปกตินะครับแล้วก็สุดท้ายเมื่อวานนี้ทางกกลางเนี่ยมีมติออกมานะครับซึ่งเป็นมติที่รับทราบ แล้วก็รับรองมติของกสทนะครับแต่ว่าแน่นอน

การประชุมกกลางเมื่อวานนี้เนี่ยยังไม่ถือเป็นจุดสิ้นสุดนะ มันยังมีขั้นตอนที่คุณอุรชัยบอกเมื่อกี้นี้นะครับอีกหลายๆขั้นตอนนะครับความเคลื่อนไหวจากมหาดไทยที่ออกมาเปิดเผยเรื่อง

0: เห็นอยู่ตอนนี้มากสุดก็คือกลุ่มที่คะแนนเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้สอบผ่านกลุ่มที่2ก็คือคะแนนผ่านอยู่แล้วแต่ว่าปรับคะแนนให้มันอยู่ในอันดับต้นๆแล้วก็กลุ่มที่3ที่พบคะแนนผิดไป1คะแนนหรือว่าสแกนกระดาษคำตอบที่ไม่ชัดเจนนะ
1: ครับทีนี้ตอนแรกเนี่ยคาดการณ์กันว่ากลุ่มแรกนี่แหละครับเป้าใหญ่กสทเนี่ยจะต้องเร่งลุยกับ2กลุ่มแรกแน่ๆนะครับเพราะว่ามันพบการผิดปกติแบบหลายคนบอกว่าโอ้โหมันชัดๆแต่ว่าการประชุมเมื่อวันที่17กรกฎาคมนะครับเขาเลือกโละการตรวจสอบในขั้นต้นนะแล้วยึดผลการตรวจกระดาษคำตอบใหม่ทั้งหมดจากคนสอบกว่า 200,000 ขออภัย 270,000 คนนะครับจนพบว่ามีคะแนนความผิดปกติ 5,924 คน ขออภัยครับแนวทางก็คือเลิกบัญชีผู้สอบได้เดิมทั้งหมดแล้วออกประกาศบัญชีผู้สอบได้ใหม่ทั้งหมดนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนี่คือกระบวนการขั้นตอนที่เกิดขึ้นแล้วนักสังเกตการนักการศึกษาหลายท่านนะนักวิชาการที่เราได้คุยนะเขาก็บอกว่าตรวจใหม่เนี่ยถือว่าค่อนข้างแฟร์กับหลายๆฝ่ายแล้วล่ะแต่อย่าลืมกลุ่มที่อาจจะไม่ได้มาแก้ทีหลังด้วยกลุ่มที่เนียนมาตั้งแต่ต้นเรื่องต้นกระดาษคำตอบเลยอันนี้ตรวจยากนะครับทีนี้ระหว่างนั้นครับการดำเนินการ มีข้อสังเกต2ประเด็นถกเถียงกันเรื่องขอบเขตอำนาจตกลงว่าเป็นอำนาจของกสทหรือว่าเป็นอำนาจของกกลางกรรมการกลางประชาชนก็งงไง
0: ตอนนั้นจำกันได้ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยอำนาจมันเป็นของใครกันแน
1: ่
0: อยู่ที่กสทหรือว่าอยู่ที่กกลางและใครที่จะต้องเป็นผู้ดำเนินการสุดท้ายมันก็เป็นไปตามขั้นตอนนะกสทก็เดินหน้าไปสุดท้ายผลสรุปของกสทก็เข้าสู่กกลาง
1: ครับ
0: แล้วก็มีมติยืนตามกสทนั่นแหละเมื่อวานนี้นะครับ
1: ทีนี้มันมีประเด็นที่โดนตั้งข้อสังเกตว่ามีความพยายามเลี่ยงไปใช้อำนาจกสทว่าแต่ว่าไม่ต้องการใช้อำนาจของกกลางเพราะว่าตัวกรรมการกลางเนี่ยคุณอนุทินเขาเป็นประธานโดยตำแหน่งเขาเป็นรัฐมนตรีว่าการมหาดไทยเนาะ
0: ครับ
1: ก็เป็นข้อสังเกตที่ถกเถียงกันนี่เราตั้งคำถามว่าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในระยะเวลาเดือนกว่านะฮะคุณผู้ชมบอกโอ้นานครับนานจริงๆคุณกฤษฤทธิ
0: ์ดึง
1: นานจริง
0: ๆ1เดือนกว่านี้บอกว่านานแล้วแต่ว่าหลังจากนี้ก็ไม่รู้จะใช้เวลาอีกเท่าไหร่นะครับเพราะว่าขั้นตอนหลังจากนี้หลังจากผ่านกกลางไปแล้วเนี่ยก็ต้องไปที่กจังหวัด
1: ใช่ครับ
0: กจังหวัดซึ่งจะประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดแน่นอนนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับที่จะพิจารณาสั่งเลิกจ้างหรือว่าให้ออกจากราชการนะครับก็เท่ากับว่ากระบวนการเมื่อวานนี้เนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่สิ้นสุดนะครับแต่ว่าน่าจะเป็นกระบวนการที่จะเรียกว่าเริ่มก็ได้เหมือนกันนะแต่จริงๆแล้วมันเริ่มมาระยะหนึ่งเดือนแล้วแหละแต่ว่าเรื่องที่จะไปเอาผิดเรื่องที่จะไปถอดถอนอะไรต่างๆนานาเนี่ยมันเพิ่งเริ่มต้นนะ
1: ใช่เหมือนกับเมื่อวานนี้เป็นจุดสิ้นสุดข้อสงสัยเบื้องต้นว่าตกลงมีคนผิดกี่คน อะไรประมาณนี
0: ้
1: ก็บอกอ๋อนี่ไงมีเท่านี้ เจอแล้วเดี๋ยวส่งไปให้ท้องถิ่นทำการเพิกถอนสิทธิ์ต่อไปก็นี่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเพิกถอนแล้วจะมีคดีความตามมาหรือเปล่
0: า
1: แต่ว่ากระบวนการเพิกถอนนี่สิ้นเดือนนี้เน
0: า
1: ะ
0: ใช่เขากำหนดกรอบเอาไว้สิ้นเดือนนี้นะครับจะพยายามให้ทำให้เสร็จสิ้นภายในสิ้นเดือนทีนี้ไปยกเคสที่หนึ่งนะครับที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินอำเภอก้าวเลี้ยวที่จังหวัดนครสวรรค์นะครับทางคุณธวัฒน์นาครอดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินเนี่ยเขาบอกว่าขั้นตอนการส่งรายชื่อผู้ที่ถูกตรวจสอบมายังต้นสังกัดนะครับเพื่อที่จะให้ผู้บริหารเนี่ยลงนามในหนังสือหรือว่าคำสั่งปลดออกจากราชการนั้นมันอาจจะเกิดให้อาจจะก่อให้เกิดความอึดอัดใจแล้วก็สร้างความขัดแย้งระหว่างผู้บริหารกับพนักงานในองค์กรได้เพราะอะไรเพราะว่าผู้บริหารในพื้นที่เนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวข้องกับกระบวนการในการตรวจสอบ
1: ครับ
0: หรือการพิจารณาความผิดโดยตรงนะครับก็เลยมีข้อเสนอไปยังภาครัฐบอกว่าทบทวนแนวทางนี้ดีไหมนะครับเห็นว่าถ้ามันเป็นคำสั่งปลดออกจากราชการเนี่ยก็ควรจะให้หน่วยงานส่วนกลางหรือว่ากระทรวงที่มีอำนาจโดยตรงเนี่ยเป็นผู้ลงนามหรือว่าออกคำสั่งเองจะดีกว่า มันจะช่วยลดผลกระทบต่อความสัมพันธ์ภายในองค์กรนะครับไม่ใช่ว่าสรุปผลออกมาส่งไปให้กับทางท้องถิ่นให้ผู้บริหารท้องถิ่นเนี่ยเป็นคนสั่งปลดแบบนี้เนี่ยมัน คือมันส่งผลกระทบกับความสัมพันธ์ในการทำงานระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะต้องถูกปลดนะ
1: เพราะจริงๆเขาร่วมงานกันมาประมาณนึงแล้วนะฮะเขาร่วมงานกันมาก่อนหน้านี
0: ้
1: ก่อนหน้านี้แล้วนะครับทีนี้สิ่งที่ส่วนกลางคิดก็คือท้องถิ่นมีอำนาจในส่วน

0: มอบอำนาจให้ท้องถิ่นไปจัดการคนของตัวเองที่มีรายชื่
1: อ
0: ท้องถิ่นมองว่านี่มันเรื่องใหญ
1: ่
0: ถ้าจะต้องปลดหรือไล่ออกจากราชการส่วนกลางก็สั่งฟันลงมาเลยดีกว่านะครับเรื่องนี้นักวิชาการที่เขาศึกษาด้านงานท้องถิ่นก็มองว่าการให้คณะกรรมการจังหวัดพิจารณาออกคำสั่งอาจจะเป็นการโยนภาระหรือเปล่าโยนภาระให้ท้องถิ่นตัดสินใจนี่ฮะอาจารย์โอฬารถิ่นบางเตียวนักรัฐศาสตร์จากมอบุรพาอาจารย์โอฬารนี่ดูเรื่องท้องถิ่นมาอย่างต่อเนื่องนะคืออาจารย์มองว่ามันจะยิ่งทำให้กระบวนการยืดเยื้ออีกนานนะแล้วมันอาจจะมีการฟ้องร้องโต้แย้งคำสั่งในขั้นสุดท้ายซึ่งไอการฟ้องร้องเนี่ยก็คือสิ่งที่เราถามสิ่งที่พี่น้องนักข่าวถามรัฐมนตรีวรศิษย์ไง
1: ครับ
0: แล้วปรากฏว่ายังไม่มีแผน B นะครับก็มีการมองเรื่องนี้แล้วอาจารย์โอฬารยังตั้งข้อสังเกตอีกบอกโยนไปให้ท้องถิ่นตัดสินใจมันอาจจะเป็นการเปิดช่องให้มีการวิ่งเต้นด้วยนะโอ้โหทั้งวิ่งทั้งเต้นแล้วรอบนี
1: ้ไปฟังเสียงอาจารย์โอฬารกันหน่อยไหม
0: ครับ
1: ครับ
2: คือพอส่วนกลางกระจายนะครับภาระความรับผิดชอบมาที่ท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นกองกลางหรือว่าตัวกองปกครองท้องถิ่นเนี่ยถ้าผู้เสียหายเขาก็มีสิทธิ์ต้องยอมรับเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องดำเนินคดีนะครับกับคนที่เลิกจ้างเขาอะไม่ว่าจะผิดหรือถูกมันก็เป็นคดีความได้ซึ่งพอเป็นแบบนี้ปั๊บมันก็เกิดการประวิงเวลากันไปอีกทางจังหวัดเองก็จะไม่กล้าที่จะให้มีมติออกจากราชการเพราะกลัวโดนฟ้องเช่นเดียวกันตัวนายกองกำลังปกครองท้องถิ่นเองก็ไม่กล้าที่จะปลดหรือว่านะครับสั่งเพิกถอนข้าราชการเหล่านั้นเพราะกลัวโดนฟ้องทุกคนกลัวกฎหมายหมดเลย
0: อาจารย์คณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพานะครับอาจารย์โอฬาร
1: ครับบัญชีผู้สอบได้ที่เตรียมประกาศใหม่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้ได้มีทั้งสิ้นกว่า 50,000 คนนะครับสอบโดยสุจริตเนี่ยราวๆ 49,000 คนนะครับส่วนที่สอบผ่านแต่ว่าพบความผิดปกติของคะแนนสอบเนี่ยมี774คนซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยบรรจุไปแล้วกว่า500คนนะครับแล้วก็รอเรียกตามลำดับอีกกว่า200คนแน่นอนผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับผู้ที่เขาบรรจุไปแล้วเนี่ยมีราวๆ 14,000 คนนะครับก็เป็นผู้ที่สอบไม่ผ่าน 3,404 คนนะครับในส่วนนี้เนี่ยจะถูกเพิกถอนการบรรจุแต่ว่าส่วนที่2ก็คือผู้ที่สอบผ่านแต่ว่ามีการเพิ่มคะแนน561คนอันนี้จะไม่ถูกเพิกถอนนะครับแต่ว่าจะเรียงลำดับที่แท้จริงซึ่งกลุ่มนี้เนี่ยมีผู้ที่อยู่ในลำดับที่เรียกถึง97คนด้วยกันนะครับกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มหาดไทยเขาให้แนวทางบอกว่าเรียกไปก่อนแล้วค่อยสอยทีหลังก็คือถ้าไปพบว่ามีความผิดปกติไปพบว่ามีการทุจริตจริงๆนะครับตำรวจหรือว่าปปช.ไปตรวจสอบไปสืบสวนไปสอบสวนแล้วพบว่ามีการทุจริตจริงๆเนี่ยค่อยไปสอยทีหลัง
0: ประโยคนี้คุ้นๆน่ะหน่วยงานหนึ่งแถวบ้านผมก็ชอบพูดแบบนี้แหละแล้วก็ใช้เวลานาน
1: ๆปล่อยก่อนแล้วสอยทีหลังนั่นแหละ
0: รับรองไปก่อนแล้วสอยทีหลังนะครับก็คุณผู้ชมติดตามความเคลื่อนไหวเหล่านี้แหละฮะเพราะว่ากระบวนการนี้ไม่สามารถใช้คำว่าใกล้จบได้นะครับ มันเพิ่งเริ่มกระบวนการในการจัดการต่างๆหลังจากที่ทางคณะกรรมการที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยได้ข้อสรุปว่ามีคนสอบผ่านโดยสุจริตกี่คนมีคนที่พบความผิดปกติกี่คนในกลุ่มผิดปกตินั้นเห็นควรให้เพิกถอนกี่คนตัวเลขที่ออกมามันก็ไม่ธรรมดาแหละแต่กระบวนการในการสอบสวนหลังจากนี้เนี่ยเป็นหลายหน่วยงานที่ต้องมาร่วมมือกันนะครับปปช.เนี่ยเป็นตัวเปิดไว
1: ้
0: ปปช.เนี่ยต้องรอดูว่าปปช.จะเป็นตัวปิดที่สวยงามด้วยหรือเปล่า
1: แล้วรอดูนะครับทั้งในชั้นของปปช.นะครับในชั้นของตำรวจ
0: ครับ
1: แล้วก็ใครที่จะเป็นคนรับจบนะครับในส่วนของบิ๊กข้าราชการนะครับจะเป็นอดีตอะไรนะอดีตเทพบดีสทหรือเปล่านะคร
0: ับ
1: เพราะว่าลาสบอสเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเข้าสู่กระบวนการ
0: รับ
1: ขั้นตอนของตำรวจเรียบร้อยแล้วแต่ว่าจะมีบุคคลอื่นเพิ่มเติมอีกหรือเปล่าเนี่ย รอดูเพราะว่าเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นหนังยาวเหมือนกันนะ
0: หรือราชการทรงพลังพอที่จะทำเรื่องแบบนี้โดยที่ไม่ต้องอาศัยบารมีฝ่ายการเมืองรอดูผลการต่อสอบเรื่องนี
1: ้ครับ
0: นะครับวันนี้หมดเวลาของมุมการเมืองนะครับเดี๋ยว10โมงเราไปพบกันในรายการออนไลน์ประจักษ์จับประเด็นแล้วกลับมาพบกับมุมการเมืองวันจันทร์หน้าครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้านี้วันศุกร์ที่7สิงหาคมปีพุทธศักราช2569ครับเช้าวันศุกร์สุดสัปดาห์ครับอยู่กับน้องยุ้ยชมัยพรเห็นประเสริฐและผมต๊อปอธิวัฒน์ธีรานิธินันท์ครับ
0: เอาวันศุกร์เราสองคนสวมใส่ผ้าไทยกันเช่นเคยแล้วก็ให้วันใหม่วาไรตี้ของเราพื้นที่ความสุขสำหรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะหลากหลายแพลตฟอร์มให้ได้ติดตามกันทั้งทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3 Facebook Live X Live เว็บไซต์thaipbs.or.th และ TikTok Live Thai PBS นะคะร่วมพูดคุยจัดรายการแสดงความคิดเห็นกับเรากันมาได้เลยเช้านี้คุณผู้ชมเป็นอย่างไรกันบ้างค่ะนอกจากต้องกับยุ้ยแล้วต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราในเช้าวันนี้กับคุณสุชาดาจิตสุภาพด้วยนะคะ
1: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างครับตื่นมาลุ้นกันไหมว่าเย็นนี้ฝนจะตกหรือเปล่านะฮะคาดว่าน่าจะตกใช่ไหมเย็นนี้
0: เมื่อวานนี้ฝนไม่ตกตอนที่เลิกงานแต่ตกตอน3ทุ่มแล้วเอาหลายๆท่านกำลังเดินทางกลับถึงบ้านแล้วไงคุณแต่ตกหนักมากนะคุณผู้ชมตกหนักมากเพราะชมัยพรเนี่ยตอนแรกคิดอุ้ยไม่ตกซักผ้าดีกว่าตอนเย็นสักพักเก็บผ้าแทบไม่ทัน
1: นี่ไงเป็นพิธีขอฝนแบบสมบูรณ
0: ์ล้าง1ล้างรถ2ตากผ้า
1: เขาบอกว่าเขาเลยบอกไงว่าให้แยกวันทำไม่ให้ทำวันเดียวกันจะไปกระตุ้นฝน
0: อ๋อเหรอมันก็คือเป็นการขอฝนแบบครบสูตรวันนี้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเนี่ยฝนตกร้อยละ70ของพื้นที่นะคะส่วนในพื้นที่อื่นก็เดี๋ยวรอลุ้นกันภาคเหนือภาคอีสานยังคงฝนตกหนักกันเช่นเคยระมัดระวังน้ำป่าไหลหลากแล้วก็เรื่องของการดูแลสุขภาพโดยเฉพาะพ่อแม่พี่น้องที่ทำการเกษตรด้วย
1: คุณผู้ชมครับมากันดีกว่าเช้าวันนี้กินอะไรกันหรือยังครับถ้ายังวันนี้เรามีไอเดียในการรับประทานอาหารกันเช้านี้เราขอเปิดด้วยเมนูเส้นๆนะครับกับช่วงของจานเด็ดวันใหม่นะครับวันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเป็นสูตรเส้นทำเองคุณนะคุณช้าแล้วคุณเนี่ยหลายวันแล้วนะ
0: คือดิฉันน่ะกำลังเหม่อว่าพอดิฉันได้เมสเสจก่อนเข้ารายการว่าเส้นน่ะพี่ท็อปทำเองเลยนะพี่ยุ้ย
1: ใช่
0: พอบอกเส้นทำเองปุ๊บอ่ะรีบมองเลยช้อนซ่อมมาไหมอ๋อดีไม่มีว่าวาง
1: อ่ะทีนี้ถามว่าเส้นทำเองเนี่ย ผมก็เพิ่งรู้ว่ามันทำยากนะคุณผู้ชม
0: อ๋อเหรอ
1: และมันไม่ได้เรื่องง่ายนะไอ้ที่บอกว่าเจ้าที่เส้นทำเองแล้วเขาทำเองจริงเนี่ยผมยิ่งทำให้มันอร่อยมากขึ้นนะพอ รู้ว่ามันยากอ่ะใช่
0: อ
1: ัน
0: นี้เป็นบะหมี่เกี๊ยวยูนานเส้นสดทำเองที่อยู่ตรงหน้านี้เลยค่ะ
1: เลยครับ
0: อันนี้เกี๊ยวใช่ไหมคุณกระต๊อบ
1: มีเกี๊ยวมีตัวอะไรนะเป็นเกี๊ยวซ่าก็มีนะครับอันนี้เป็นสูตรจากวัฒนธรรมชาวจีนยูนานครับที่อพยพแล้วก็นำสูตรอาหารมาตั้งถิ่นฐานบริเวณอยู่ตะเข็บชายแดนภาคเหนือของไทยแถวบริเวณดอยแม่สลองเชียงรายครับแล้วก็หมู่บ้านอรุโนไทยเชียงใหม่โดยเขาใช้ภูมิปัญญาในการทำเส้นบะหมี่สดแล้วก็แผ่นเกี๊ยวทำด้วยมือนะไม่ใช้เครื่องจักรเดี๋ยวไปดูกันสำหรับวันนี้คุณผู้ชมครับใครที่ยังไม่เคยกิน
0: เ
1: รามีภาพรวมถึงมีบรรยากาศในการทำแล้วก็การชิมมาฝากด้วย
0: อันไหนคือเส้นนี่คือเส้นใช่ไหม
1: อะไรนะ
0: ในเส้นใช่ไหมเนี่ย
1: เส้น
0: บะหมี่อยู่ทำเองโอ้นี่หน้าตาจะดูแปลกใหม่หน่อยนะคุณผู้ชมเริ่มอยากรู้แล้วพี่ต๊อปว่าเป็นยังไงจานเด็ดวันใหม่วันนี
1: ้โอเคครับวันนี้จานเด็ดวันใหม่ของเรานะครับไปดูบะหมี่เกี๊ยวยูนานเส้นสดทำเองกันหน่อยว่าจะเป็นยังไงไปดูครับ

0: แวบคุณผู้ชมครับอยู่กับต๊อปในจานเด็ดวันใหม่นะครับวันนี้เรามากันที่ซอยวิภาวดี22ครับงงเลยสิมาทำอะไรแน่นอนจานเด็ดวันใหม่ก็ต้องพามาหาของอร่อยอร่อยน่าสนใจกินวันนี้ครับจะพามาลองกินบะหมี่เกี๊ยวยูนานครับต้องบอกเลยว่าปกติเนี่ยอาหารที่มันได้รับอิทธิพลมาจากประเทศต่างๆมันจะหากินยากๆใช่ไหมแต่ที่นี่เขาบอกว่าอยู่ในเมืองคุณผู้ชมครับและสูตรของเขามีมานานกว่า60ปีเส้นนุ่มอร่อยไม่ใส่สารกระบูดและทำมือทำเองด้วยเอาล่ะใครเคยมีภาพจำก๋วยเตี๋ยวหรือบะหมี่เกี๊ยวอะไรมาวันนี้ลองมาดูกันที่ว่าที่วิภาวดี22หน้าตาของบะหมี่เกี๊ยวยูนานจะเป็นอย่างไรไปเลยครับ
1: บะหมี่เกี๊ยวยูนานมีรากฐานมาจากวัฒนธรรมชาวจีนยูนานที่อพยพมาตั้งถิ่นฐานทางภาคเหนือของไทยโดดเด่นด้วยเส้นบะหมี่ทำมือสูตรดั้งเดิมที่เหนียวนุ่มหนึบน้ำซุปกระดูกหมูและนิยมรับประทานคู่กับเกี๊ยวซ่าหรือหมูน้ำค้างตามตำรับอาหารพื้นเมือง
0: เอาละครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้ก็เข้ามาถึงในร้านแล้วนะครับแหมต้องบอกว่ากลิ่นน้ำซุปหอมมากคุณผู้ชมครับแต่ที่ผมอยากรู้เนี่ยก็คือเส้นที่มีสูตรทำมานานกว่า60ปีเนี่ยทั้งเส้นทั้งเมนูเนี่ยมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาสั่งกันเลยดีกว่าครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหน้าตาของอาหารจะเป็นอย่างไรแล้วเดี๋ยววันนี้มาคุยกันด้วยนะครับเพราะว่าทีมงานบอกว่าอยากให้ผมมีประสบการณ์ในการนวดเส้นทำเส้นด้วยเป็นเส้นทำมือเขาทำเองทุกชามนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูกันเลยครับ

0: มาแล้วค่ะ
1: โอ้สวัสดีครับพี่อมพรครับโอ้โหมาไวทันใจมากๆเลยนี่เสิร์ฟเลยครับเสิร์ฟเลยครับโอ้โหอันนี้
0: บะหมี่เกี๊ยวหมูแดงแห้งเพิ่มเกี๊ยวมาให้ด้วย
1: โอ้ยขอบคุณครับ
0: ค่ะบะหมี่เกี๊ยวหมูตุ๋นน้ำ
1: คือเป็นเมนูที่มาที่นี่ต้องสั่งใช่ไหมครับและนี่คุณผู้ชมฮะน
0: ี่
1: เป็นเกี๊ยวซ่า
0: ใช่อ่ะเกี๊ยวซ่ากับขนมจี
1: โอเคครับเดี๋ยวตั้งก่อนแล้วคุยกันนิดนึงนะครับคุณผู้ชมครับนี่คือคุณพี่อัมพรนะครับที่เป็นเจ้าของร้านแล้วก็เตรียมเมนูมาให้พวกเราได้กินกันสวัสดีหนึ่งครั้งนะครับให้เล่าถึงความเป็นมาก่อนเพราะปกติเนี่ยบะหมี่เกี๊ยวที่เราคุ้นเคยกันมันก็จะแบบหากินง่ายๆเส้นสีเหลืองๆทีนี้พอมาเป็นบะหมี่เกี๊ยวสูตรยูนนานที่มีความเป็นมา60ปีเนี่ยมันแตกต่างกับบะหมี่เกี๊ยวอื่นยังไงครับ
0: คือบะหมี่เราทําแบบเส้นสดอ่ะค่ะ
1: ไม่ใช่ใช้มือทํา
0: ใช้มือทําแต่ใช้เครื่องในการรีดแล้วก็ตัดเส้นใช่ค่ะแต่ว่ายังคงความโบราณวิธีการทําของอากงอาม่าอยู่คือใช้ไม้ย่ําใช้มือในการที่จะให้คนแป้งให้มันเข้ากันนะคะใช่ใช่ก็คือยังใช้วิธีแบบโบราณอยู
1: ่
0: ใช่ค่ะ
1: ก็แปลว่าทุกอย่างที่ทำเนี่ยเป็นวิธีโบราณหมดแต่ว่าจะมีเครื่องไม้เครื่องมือของสมัยใหม่เนี่ยมาช่วยทุ่นแรงเฉยๆ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าเรายังใช้ไม้ย่ำที่ต้องใช้แรงมากเพื่อที่จะให้เส้นเด้งเพราะบะหมี่เราเนี่ยเราไม่ได้ใส่สารกันบูดไม่ใส่สีเราใช้แป้งไข่น้ำ
1: อ๋อเวลาเราเห็นมันเด้งๆเนี่ยคือเขาอาจจะใส่สารอื่นไป
0: ใช่
1: แต่อันนี้คือใช้สูตรคือแป้งน้ำ
0: แป้งน้ำไข่ใช่ค่ะแล้วก็เราใช้ไม้ย่ำเพื่อที่จะให้เส้นมันเด้ง
1: อ๋อเป็นอย่างนี้นี่เอง
0: ใช
1: ่แล้วทีนี้ถามถึงความเป็นมาก่อนเพราะหลายๆคนก็จะเข้าใจว่าอายุนานเนี่ยก็คือมาจากประเทศจีนใช่ไหมครับแต่เนี้ยตอนก่อนเข้ารายการนะคุยกับพี่อัมพรว่าพี่อัมพรมาจากทางภาคเหนือ
0: ใช่เรามาจากจังหวัดเชียงรายดอยแม่สลองสาขาแรกเนี่ยเปิดที่ดอยแม่สลองซึ่งเปิดมาประมาณ60ปีแล้วแล้วเราเป็นรุ่นที่3ที่ทำบะหมี่รุ่นแรกคืออากงอาม่าแล้วก็ตอนนี้คุณลุงแล้วก็ถึงเขาของเราเป็นรุ่นที่

0: สามของเราอ่ะหลักๆคือเราอยากให้ลูกค้าได้ทานบะหมี่เส้นสดที่ไม่ได้ใส่สารใดๆใช่แล้วเราทำวันต่อวันซึ่งเส้นที่ไม่ได้ใส่พวกสารกันบูดอ่ะพอทำเสร็จแล้วไม่แช่เย็นหรือว่าวางข้างนอกหรือเกิน24ชั่วโมงมันจะดำค่ะเส้นจะดำ
1: คือสังเกตได้เลยถ
0: ้
1: าเกิดวางแล้วแบบสียังเหลืองสวยเนี่ยแสดงว่าอาจจะใส่อย่างอื่นไปเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูแบบคร่าวๆยังไม่ชิมนะฮะดูคร่าวๆนี่อันนี้คือเส้นสดแต่ว่ามันเป๊ะมากเลยครับพี่อัมพรมันคือ
0: สีจากไข่อะค
1: ่
0: ะ
1: สีจากไข่จะเหลืองแค่นี
0: ้ใช่เหลืองแค่นี้ถ้าว่าเราไว้24ชั่วโมงหลัง24ชั่วโมงมันจะเริ่มดำแล้วค่ะ
1: แต่ยังกินได้อยู่ไหมฮะ
0: ทานได้แต่ไม่ค่อยอร่อยแล้วค่ะเราเลยต้องเน้นทำแบบวันต่อวันพอขายหมดค่อยมาทำอีกทีนึงใช
1: ่เห็นว่าตอนทำเนี่ยคุณพ่อจะเป็นคนทำเส้น
0: ใช่ค่ะใช
1: ่แบ่งเป็นรอบทำเหรอฮะเล่าให้ฟังหน่อย
0: คือจริงๆเราเป็นคนช่วยในการย่ำคือช่วยกันทั้งครอบครัวใช้ไม้ย่ำให้แป้งมันแบนแล้วให้มันเส้นเด้งอะค่ะจะช่วยกันทั้งครอบครัวค่ะช่วยกันทำใช
1: ่
0: ค่ะแล้วก็ตอนเช้าๆทำรอบนึงพอขายเกือบหมดแล้วก็ทำรอบบ่ายอีกรอบนึง
1: ครับมากันที่เส้นไปแล้วเรียบร้อยแต่เห็นว่าพวกน้ำซุปอะไรเนี่ยเขามีสูตรแบบน้ำพริกอ่องด้วยน้ำพริกอ่องคือหม่าล่าเนี่ยยังคงเคยเห็นก๋วยเตี๋ยวที่เป็นซอสอย่างนี้แต่พอพริกอ่อง
0: จริงๆน้ำพริกอ่องก็คือมาจากภาคเหนือเนี่ยค่ะถ้าคนที่มาภาคเหนือเขาจะชอบสั่งน้ำพริกอ่องเพราะมัน
1: กินกับบะหมี่นะฮะ
0: ค่ะกินกับบะหมี่คู่กับบะหมี่อร่อยเลยค่ะ
1: หรอ
0: แต่น้ำพริกอ่องก็ทำยากนะคะคือเราต้องใช้น้ำมะเขือเทศสดในการไปต้มเป็น 5-6 ชั่วโมงกว่าจะได้น้ำพริกอ่องค่อยมาผัดกับ
1: หมูสับ
0: ค่ะแต่ว่าเราก็ยังคงแบบว่าไม่ใส่สารไม่อะไรคือเราต้องต้มเองอะไรเองหมดแฮนด์เมดหมด
1: นี่คือจุดขายเลย
0: ใช
1: ่หลายๆคนยังไม่เคยกินผมเองก็ยังไม่เคยกินนะบะหมี่เกี๊ยวแบบน้ำพริกอ่อง
0: ใช่
1: แล้วถ้าหม่าล่าเนี่ยเคยก๋วยเตี๋ยวที่เป็นหม่าล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแปลว่าถ้าจะพูดถึงซิกเนเจอร์หรือว่าเอกลักษณ์ที่เป็นลายเซ็นของที่ร้านเนี่ยคืออะไรบ้างคร
0: ับบะหมี่เกี๊ยวแห้งหมูแดงหม่าล่ากับหมูตุ๋นน้ำพริกอ่องจะขายดีที่สุดหม่าล่าเนี่ยของเราจะไม่เหมือนที่อื่น
1: ยังไงฮะ
0: หม่าล่าเราผัดเองเราจะเน้นเผ็ดไม่เน้นชาสไตล์ของคนจีนเน
1: ี่
0: ยเขาจะเน้นชาแล้วเราไม่ใส่น้ำมันวัวเราใส่น้ำมันพืชในการผัดปกติอ่ะถ้าเป็นของคนจีนส่วนมากจะใส่น้ำมันวัวในการผัดหม่าล่า
1: ครับ
0: ของเราคือน้ำมันพืชผัดผัดหม่าล่าเรามีสูตรของเราเองซึ่งความหอมความอะไรจะไม่เหมือนของคนจีน
1: ต้องมาลองกิน
0: ค่ะอันนี้เป็นสไตล์ของทางร้านเรา
1: คือแปลว่าสูตรที่ร้านพี่อัมพรมาทำเนี่ยคือเป็นสูตรที่ปรับปรุงให้แบบถูกปากคนไทยแล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: นอกเหนือจากบะหมี่หมูตุ๋นหม่าล่าหมูแดงเกี๊ยวอะไรมีอย่างอื่นที่ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวในร้านที่ไม่ควรพลาดที่จะมาสั่งไหมครับ
0: เกี๊ยวซ่ากับขนมจีบค่ะแล้วก็มีแคปทอรันเตาม
1: าปุ๊บก็ต้องสั่งกินรอเส้นบะหมี
0: ่ใช่ใช่ใช่ค่ะ
1: อ่ะทีนี้พูดกันมานานแล้วอย่างที่บอกไว้วางไว้นานเดี๋ยวมันจะดำจะขอลองชิมนิดนึงได้ไหมฮะ
0: ได้ค่ะได้
1: ชิมทั้งหมดเลยได้ไหมไม่ชิมนิดเดียว
0: ได้ค่ะยินดี
1: โอเคงั้นเราขอเปิดกันที่เส้นแล้วกันขออนุญาตกินเส้นเพราะว่าพี่อมพรบอกว่าถ้ามาถึงเนี่ยนะฮะต้องกินแบบแห้งก่อนอ่ะเดี๋ยวผมขอกินเส้นแบบเปล่าๆตอนที่ไม่ผสมอะไรก่อนขออนุญาตนะครับ

0: ีนี้อยากรู้นะครับเส้นอร่อยแบบนี้กรรมวิธีในการทำเส้นวันนี้อาจจะขอใช้พื้นที่แล้วใช้เวลาพี่อัมพรสอนผมทำเส้นหน่อยอยากรู้ว่าไอ้พวกเส้นสดที่เขาทำมือทำกันเบื้องหลังข้างหลังเนี่ยทำยังไงดูหน่วยก้านผมทำได้ใช่ไหม
1: ได้ค่ะสบายค่ะ
0: โอเคจะไม่ทำให้เสียของเผื่อพี่จะต้องไปขายต่อกรรมวิธีที่ว่า2ชั่วโมง3ชั่วโมงทำเนี่ยมันต้องทำอะไรไปเลยครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ลองกินเส้นแบบทำสดๆโดยฝีมือของพี่อัมพรแล้วนะครับวันนี้ครับไหนๆก็ไหนๆไม่อยากกินอย่างเดียวครับอยากรู้ว่าไอ้ที่มันอร่อยแบบเมื่อกี้ที่กินเนี่ยมันทำยังไงตัวนี้เป็นโต๊ะทำเส้นใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เมื่อกี้เห็นพี่แบบโยกอ่ะมันดูสนุกนะเหนื่อยไหมครับ
1: เหนื่อยค่ะ
0: คือต้องทำอย่างนั้นนะ 1-2 ชั่วโมงเหรอครับ
1: ประมาณ 20-30 นาที
0: ก็นานอยู่นะ
1: ใช่เพื่อที่จะให้เส้นมันเด้งค่ะไม่งั้นเส้นไม่เด้งเพราะเราไม่ได้ใส่สารอะไรเลย
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมครับทีมงานบอกว่าโอ้คุณอย่างพี่ต๊อบทำได้สบายเดี๋ยวดูกันนะครับว่าจะสบาย หรือป่วยกันแน่นะครับอ่ะขั้นตอนก็คือตอนนี้คือพี่อัมพรทำมาระดับหนึ่งแล้ว
1: ใช่
0: ตอนแรกมาคือจะเป็นแป้งแบบผงเลยเมื่อกี้คุณพ่อผสมมา
1: ใช่
0: แล้วคือรูปแบบนี้คือเราต้องนวดไปจนกว่ามันจะแน่น
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคโอเคฮะเมื่อกี้เห็นทำเนี่ย
1: ใช่ต้องใช้ไม้ย่ำให้มันแน่น
0: ปึ้ง
1: ใช่
0: แล้วก็ขึ้นคล่อมเลย
1: ใช่ค่ะ
0: โอเคฮะคุณผู้ชมครับ

0: มาเป็นกำลังใจให้ผมกันนะฮะนี่สตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่อง1 2 3ต้องกลับด้วยไหมครับ
1: กลับด้วย
0: ไปกลับกันอีกรอบหนึ่งคุณผู้ชมไม่เป็นไรฮะจะได้รู้จะได้กินทุกเส้นแบบรู้บุญคุณคนทำนะครับ
1: เก่งมากค่ะ
0: เต็ม10ให้กี่คะแนน
1: ให้10เลยค่ะ
0: เก่งมากเอาล่ะคุณผู้ชมครับเห็นถึงการทำแล้วต้องบอกเลยว่าไม่ง่ายนะฮะคือใช้แรงจริงๆและเข้าใจเลยว่าทำไมถึงต้องทำมือเพราะว่า1มันควบคุมรสชาติและคุณภาพได
1: ้
0: 2มันคงความดั้งเดิมไว
1: ้
0: เพราะถือว่าเป็นจุดขายของร้านอ่ะอีกหนึ่งคำถามสำคัญครับอยากกินฝีมือพี่อัมพรและที่ร้านเปิดกี่โมงปิดกี่โมงวันไหนบ้างครับ
1: จันทร์ถึงเสาร์9โมงเช้าถึง1ทุ่มวันอาทิตย์เปิด8โมงเช้าถึง4โมงเย็นค่ะ
0: ครับ1เดือนจะหยุด1วัน
1: ใช่ค่ะจะหยุด1วันเราจะประกาศที่เพจ Facebook ของเราค่ะ
0: โอเคอ่ะคุณผู้ชมสามารถมาลองชิมได้เลยนะครับว่าเส้นทำมือมันจะแตกต่างกับเส้นที่เราไปกินที่อื่นยังไงแต่บอกเลยว่ากินแล้วรู้สึกถึงความต่างแน่นอนนะครับที่สำคัญถ้าคุณผู้ชมโชคดีจังหวะดีก็จะได้เห็นคุณพ่อพี่อัมพรและพี่อัมพรนั้นเนี่ยทำเส้นสดๆให้ดูด้วยนะครับครั้งหน้าจานเด็ดวันใหม่จะพาไปที่ไหนก็ห้ามพลาดนะครับวันนี้ขอบคุณพี่อัมพรครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตไปจัดการเซตนี้ให้เสร็จนะครับไม่ให้เสียชื่อพิธีกรวันใหม่เวทีแต่ไม่รับปากนะครับว่างานของเขาจะเสร็จหรือเปล่าเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้ลาไป2คนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: นี่นี่คือผลผลิตเขาเรียกอะไรนะผลิตผลของผลิตภัณฑ
1: ์เออเพิ่งเห็นนะคนหล่อล่ำก็เสียทรงได้นะ
0: ขนาดน
1: ั่
0: งดูอยู่เนี่ยไปดูแล้วนึกถึงวันนั้นนะผมยังเหนื่อยอยู่เลยคุณผู้ชมนะก็บอกว่ามันไม่ได้ง่ายนะการทำเส้นอ่
1: ะ
0: มันคนละรสชาติเลยนะฮะหมายถึงว่ารสชาติถึงความเหนื่อยอ
1: ่
0: ะ
1: อันนี้เราเห็นเมนูหลายเมนูเลยนะคะขนมจีบเกี๊ยวซ่าแล้วเมื่อสักครู่นี้ที่คุณผู้ชมเห็นคือบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงหม่าล่า
0: ครับ
1: นะคะนี่เป็นเมนูเด็ดของทางร้านเลยนอกจากนั้นเนี่ยเอาฝั่งนี้จะเป็นบะหมี่เกี๊ยวแห้งน้ำพริกอ่องค่ะคุณผู้ชมแล้วก็เป็นบะหมี่หมูตุ๋นน้ำใสอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตคีบเส้นให้ดูเพราะว่าเส้นเนี่ยเป็นเส้นบะหมี่สด
0: เส้นสดเนี่ยสีเขาจะไม่ได้แบบเหลืองเหมือนเส้นที่แบบเราไปกินที่ร้านอื่นนะเห็นไหมอันนี้นี่การตัดเห็นไหมคุณเส้นมันจะเป็นแบบเหมือนรู้เลยว่าไม่ใช่เครื่องทำอ่ะเป็นมือคนทำ
1: จริงทำใหม่วันต่อวันนะคะใช้วัตถุดิบเพียงแป้งไข่และน้ำไม่ใส่สารกันบูดไม่แต่งสีได้เส้นบะหมี่ที่สดเหนียวนุ่มแล้วก็คงรสชาติดั้งเดิมในทุกชามค่ะ
0: แต่ไปเนี่ยผมไม่อยากให้คุณผู้ชมนะครับพลาดกับเจ้านี่เลยนี่ขนมจีบยูนานขนมจีบยูนานเนี่ยเขาจะไม่ได้เหมือนขนมจีบแบบที่เราเคยเห็นตามแบบรถซึ้งตามในซึ้งอะไรอย่างเงี้ยนะอุ้ยหล่นเป็นอย่างงี้ฮะนี่
1: อันนี้ขนมจีบคุณ
0: จีบยูนานเป็นจีบยากขอทายด้วยครับคุณผู้ชมผมเป็นคนใช้ตะเกียบไม่เป็นนะฮะ
1: ขออภัยแทนคุณกระต๊อบด้วย
0: คุณยุ้ยคุณถีบหน่อยดิอันนี้
1: เมื่อกี้แต่ละคุณเก่งมาก
0: ผมไม่คีบแล้วกันผมใช้ตะเกียบใช่ไหมผมไปกินน่ะพี่อัมพรก็ขำนะว่าผมใช้ช้อนซ่อมกินก๋วยเตี๋ยวเขาตะเกียบไม่เป็น
1: คือจะบอกว่าไม่ใช่แค่เฉพาะบะหมี่นะคะอย่างแผ่นเกี๊ยวแล้วก็แผ่นขนมจีบอะค่ะที่ร้านก็ทำสดเองทุกวันเลยถูกไหมคุณกระต๊อบไม่อยากชิมมาเส้นบะหมี่สดอะ
0: กินดิ
1: เพราะว่าเห็นหน้าคนทำแล้วมันดูน่าอร่อยเลยไม่ม
0: ากอันนี้จากน่องผมเลยนะฮะเป็นเส้นที่นวดจากน่องผม
1: คุณ
0: ลองกินดูมันจะนิ่มไห
1: มลองชิมดูค่ะ
0: งำเป็นไงฮะฟิลมันจะเหมือนแบบอุด้งแบบเส้นเล็กอ่ะ
1: อือค่ะมันไม่ได้เหมือนบะหมี่
0: ทำหน้างงคุณทำหน้างงคุณดูเขาเดาไม่ได้
1: กำลังคำนวณอยู่
0: อร่อยไม่อร่อย
1: อร่อยค่ะ
0: เออ
1: แล้วเส้นแบบนี้มันซึมซับน้ำซุปได้ดีมากเลยอ่ะพี่ต๊อบแล้วเขาขายราคานะปริมาณขนาดนี้เดี๋ยวนะมันเกี่ยวไหมเนี่ยมาออกรายการวันใหม่วาไรตี้แล้วแบบต้องชามใหญ่ชามโตไม่นะคือซื้อแบบนี้
0: แบบน
1: ี
0: ้ใช่เป็น
1: ราคาขาย60ถึง80บาทค่ะคุณผู้ชม
0: ใช่อ
1: ุ๊ยอร่อยอ่ะ
0: นะ
1: เส้นบะหมี่อร่อย
0: ใครที่แวะเวียนมาแถววิภาวดีนะครับไปได้นะครับที่ร้านบะหมี่เกี๊ยวยุนนานเส้นสดทำเองนะครับวิภาวดี22คุณผู้ชมวิภาวดี22อยากให้ไปชิมความอร่อยกันสั่งให้ครบเลยคือร้านเนี่ยสั่งไม่งงไม่ยากเพราะเขามีไม่ได้เยอะเมนูน
1: ะ
0: จิ้มชี้เอาได้เลยนะครับที่ต้องสั่งจริงๆเนี่ยคือกินบะหมี่เสร็จแล้วต้องกินเกี๊ยวแล้วก็ขนมจีบเขาด้วยไม
1: ่
0: ควรพลาดไม่ควรพลาด
1: นะอันนี้อย่างพี่ติ๋มหญิงไทยส่งมาบอกว่าต้องลองบะหมี่น้ำพริกอ่องเพราะว่าพี่ชอบรับประทานน้ำพริกอ่องอยู่แล้วค่ะ
0: อร่อยมากครับพี
1: ่
0: อร่อยจริงๆเนี่ยเขาทำแบบคล่องมากนะแล้วคือพี่อัมพรเล่าให้ฟังว่าเขากับคุณพ่อเนี่ย

0: ้องผัดเวรกันทำเส้นเนี่ยฮะแล้วมันไม่ได้ง่ายน
1: ะ
0: ตอนแรกเราก็งงทีมงานทำไมไปถ่ายตอนไหนเขาไม่ได้มีเส้นรอให้แล้วหรอไม่เขาทำครั้งต่อครั้งเขาไม่ทำแบบข้ามวันนะค
1: ือ
0: วันนั้นขายก็ทำวันนั้นอย่างที่เราเห็นเนี่ยฮะแล้วก็เอามือตัดเส้นอย่างที่เห็นนี่แหละฮะ
1: แค่นี้เลยเนาะแป้งไข่น้ำไม่มีสารกันบูดไม่แต่งสีแล้วคุณผู้ชมน่ารักมากพี่น้องอ่ะส่งมาทาง Facebook บอกว่
0: า
1: พอคนกินเห็นขั้นตอนการทำเปิดคลิปในร้านแบบน
0: ี้รู้อร่อยนะ
1: คนกินจะเห็นคุณค่าแล้วเขาไม่บ่นว่าราคาแพง
0: แล้วคือตรงที่เขาทำเส้นกันนะฮะคุณผู้ชมครับมันอยู่ตรงที่เรานั่งกินอาหารกันเลยดังนั้นเนี่ยระหว่างกินเราก็จะได้ถ้าโชคดีไปในรอบโชว์เขา
1: แล้วอาจจะได้ทำได้ไหม
0: ไม่
1: น่าจะไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันช้า
0: อันกรณีที่ผมไปทำเนี่ยคือเป็นกรณีพิเศษนะฮะคุณผู้ชมไม่ต้องไปขอพี่อัมพรทำน
1: ะ
0: ผมเตือนไว้เฉพาะว่าทำเดี๋ยวของก็เสียแต่คือมันเหนื่อย
1: อ๋อนะคะเอาคุณผู้ชมถามมาคุณหน้ามืดไหมคุณหน้ามืดไหมตอนมืด
0: หน้ามืดแต่ว่าคุณผู้ชมที่ไม่หน้ามืดและสดใสวันนี้เขาได้ของรางวัลกันด้วยนะครับเป็นของที่ระลึกจากทางรายการของเราครับมี3ท่าน3คนด้วยกันน้องยุ้ยวันนี
1: ้ใช่แล้วค่ะแสดงความยินดีกับผู้โชคดีของเราในสัปดาห์นี้นะคะที่มาร่วมสนุกกับกิจกรรมจานเด็ดวันใหม่ค่ะแสดงความคิดเห็นแล้วก็แนะนำเมนูจานเด็ดของเรานะคะยินดีด้วยกับคุณภาสิตายิ้มจันคุณแอนคุณดารุณีชาวบ้านไร่คุณตุ๊กตาและคุณวุฒินันท์ฉันทพันธ์หรือว่าคุณบอสนะคะทั้ง3ท่านคุณทั้งคุณแอนคุณตุ๊กตาคุณบอสนะคะแสดงความยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวทีมงานติดต่อกลับไปหานะ
0: เดี๋ยวของที่ระลึกจะส่งกลับไปนะครับก็จะเป็นของแบบนี้ส่วนใครที่อยากจะได้รับของน่ารักน่ารักจากไทยพีบีเอสแบบนี้นะครับมาร่วมสนุกกับกิจกรรมในช่วงจานเด็ดวันใหม่ของวันใหม่วาไรตี้ได้เลยคุณผู้ชมแค่แสดงความคิดเห็นแล้วก็แนะนำเมนูจานเด็ดของคุณที่คุณชอบมาผ่านช่องทางไลน์นะครับเดี๋ยวจะขึ้น QR code ให้ก็พิมพ์เพื่อนกันเป็นเพื่อนกันแอดไลน์ไทยพีบีเอสแล้วก็ลุ้นรับของที่ระลึกทุกสัปดาห์เราจะมาประกาศผลทุกวันศุกร์ของสัปดาห์นั้นๆครับ
1: ใช่ค่ะนี่คือในช่วงจานเด็ดวันใหม่ของเรานะคะส่งมาได้จนถึงวันที่30ตุลาคมเลยแต่ว่าถ้าเกิดอยากเป็นหัวแถวที่รับของรางวัลจากไทยPBSก่อนใครนะคะก็ส่งกันมาร่วมสนุกกันได้เลยเยอะๆค่ะเอาล่ะคุณผู้ชมคะไปในช่วงของเรากันมากในช่วงต่อไปคือเสิร์ฟยิ้มยามเช้าวันนี้ค่ะเสิร์ฟยิ้มวันใหม่วาไรตี้ของเรานะคะหลายคนเราว่าเวลาขับรถตอนเช้าๆบางทีไม่ได้ขับแค่นั่งรถไปใช้ชีวิตตอนเช้ารู้สึกจิตใจหม่นหมองหงุดหงิดเพราะว่าอะไรรถมันติดอ่ะพี่ต๊อบ
0: รถมันติดแล้วเราก็หงุดหงิดหัวใจใช่ไหม
1: ถูกต้องแต่ว่าในบางวันการจราจรบางอย่างชะลอตัวมันมีสาเหตุอยู่นะคะคุณผู้ชมในมุมนึงเนี่ยมีเจ้าหน้าที่ที่กำลังพยายามปฏิบัติภารกิจทุกวินาทีที่มันมีความหมายชีวิตของใครบางคนและพอได้รู้เหตุผลยูเชื่อว่าเรานั้นอาจจะลดความหงุดหงิดแล้วก็อยากจะเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเปิดทางให้ภารกิจนี้ได้เดินหน้าต่อไปได้ค่ะ

0: ู้ชมเห็นอยู่นี้ค่ะก็เป็นกำลังใจและคนไทยเราพอเห็นคลิปนี้ส่งกำลังใจให้กันเป็นจำนวนมากนี่คือภาพภารกิจนำส่งหัวใจดวงที่178ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ร่วมกันอำนวยความสะดวกด้านจราจรเพื่อให้หัวใจที่ได้รับการบริจาคเดินทางไปถึงผู้ป่วยได้ทันเวลาค่ะเบื้องหลังภารกิจนี้คือการทำงานร่วมกันของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริและตำรวจจราจรทางพิเศษสังกัดการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่ร่วมกันเปิดเส้นทางให้การลำเลียงอวัยวะและผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัยเพราะทันทีที่ตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริได้รับการประสานจากสภากาชาติไทยว่ามีการบริจาคหัวใจเตรียมผ่าตัดปลูกไตให้กับผู้ป่วยค่ะทั้งสองท่านนะคะพันตำรวจโทมนตรีศรีวัฒนฤทธิ์และพันตำรวจโทพีรวุฒิใหม่อ่องจะจัดกำลังเข้ารับภารกิจตั้งแต่สนามบินที่เครื่องบินนำหัวใจลงจอดพร้อมประสานตำรวจทางหลวงตำรวจจราจรทางพิเศษสังกัดการทางพิเศษแห่งประเทศไทยเพื่อร่วมอำนวยความสะดวกตลอดเส้นทางถึงโรงพยาบาลปลายทางมีชุดเคลื่อนที่เร็วรถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่นำเปิดทางขณะที่ตำรวจจราจรในแต่ละพื้นที่เองก็จะช่วยบริหารจราจรเป็นทอดๆในพื้นที่ของตัวเองเพื่อให้หัวใจเดินทางถึงห้องผ่าตัดได้เร็วที่สุดค
1: ่
0: ะ
1: หลายๆคนนะครับผู้ชมครับอาจจะคุ้นตากับรถนำขบวนที่มักจะเร่งฝ่าการจราจรแต่ความจริงแล้วเนี่ยหน่วยเฉพาะกิจ116อ่ะเขาไม่ได้ทำหน้าที่ที่ส่งหัวใจอย่างเดียวนะยังมีภารกิจอีกเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นวิกฤตต่างๆของผู้ป่วยที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนเพื่อไปถึงโรงพยาบาลปลายทางได้ทันเวลาที่คุณหมอเขากำหนดเอาไว้อย่างสำหรับการปลูกถ่ายหัวใจเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สำคัญมากๆเพราะหลังจากที่แพทย์เขาทำการคลอสแคลมป์เนี่ยคลอสแคลมป์ก็คือการหนีบหลอดเลือดใหญ่ของหัวใจผู้บริจาคเนี่ยตอนนี้มันเป็นช่วงที่ต้องรักษาเวลาที่สุดเพราะเลือดจะหยุดไหลเข้าสู่หัวใจทันทีนั่นเองครับก็คือจุดเริ่มต้นของการนับเวลาที่เขาจะมีศัพท์ทางการแพทย์เรียกว่าโคอิเชมิกไทม์ครับซึ่งโดยทั่วไปเนี่ยควรจะอยู่ภายในเวลา4ชั่วโมงและบางรายอาจจะขยายได้ไม่เกิน5ชั่วโมงเพื่อให้หัวใจเนี่ยยังมีคุณภาพที่ดีที่สุดสำหรับการปลูกถ่ายนั่นเองครับ
0: และตลอดช่วงเวลานั้นนะคะจะมีออแกนคอร์ดิเนเตอร์หรือผู้ประสานงานการปลูกถ่ายอวัยวะที่จะคอยเชื่อมการทำงานระหว่างโรงพยาบาลต้นทางและปลายทางรายงานความคืบหน้าของการผ่าตัดเก็บหัวใจขณะเดียวกันโรงพยาบาลปลายทางก็ต้องเตรียมผู้ป่วยไว้โดยผ่าตัดนำหัวใจดวงเดิมออกให้พร้อมรับการปลูกถ่ายทันทีที่หัวใจเดินทางมาถึงค่ะแล้วเมื่อเจ้าหน้าที่นำหัวใจส่งถึงโรงพยาบาลทุกคนจะรีบนำหัวใจเข้าสู่ห้องผ่าตัดโดยเร็วที่สุดจากนั้นทีมศัลยแพทย์จะเชื่อมต่อหลอดเลือดใหญ่ทั้ง5ตำแหน่งเมื่อเย็บเสร็จและปลดคลอสแคลมป์แล้วเลือดจะไหลกลับเข้าสู่หัวใจดวงใหม่หากทุกอย่างเป็นไปได้ดีหัวใจจะกลับมาเต้นอีกครั้งและนั่นคือช่วงเวลาที่ความหวังของผู้ป่วยกลายเป็นชีวิตใหม่อย่างแท้จริงค่ะ
1: เพราะฉะนั้นครับทุกนาทีที่เราเห็นรถนำขบวนฝ่าการจราจรแบบนี้นะคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องของการแค่แข่งขันกับเวลาเท่านั้นครับแต่เป็นการรักษาโอกาสในการมีชีวิตของคนอีกคนหนึ่งเลยนะอีกหนึ่งสิ่งที่น่าชื่นชมครับก็คือพี่ๆเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติภารกิจทุกคนนี่แหละครับเขามีทักษะในการขับขี่ที่ประเมินสถานการณ์ได้ระดับสูงเห็นไหมเขาใช้ความเร็วสูงนะผมเคยมีโอกาสได้จอดดูพี่ๆเขาขับอ่
0: ะ
1: เขาคล่องมากเลยเห็นไหมทั้งนี้ทั้งนั้นเห็นแบบนี้ไม่ได้เพื่อต้องการจะอวดว่าเออเก่งหรือว่าให้ไปทำตามนะครับแต่อยากให้เห็นถึงการตั้งใจที่จะช่วยชีวิตของคนคนหนึ่งให้กลับมาแล้วถือเป็นอีกหนึ่งตัวแปรสำคัญที่ช่วยทำให้หัวใจของผู้ป่วยกลับมาเต้นอีกครั้งครับ
0: และทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้นะคะหากไม่มีผู้ให้ที่ตัดสินใจบริจาคอวัยวะและครอบครัวผู้บริจาคค่ะที่ร่วมส่งต่อโอกาสในการมีชีวิตให้กับผู้อื่นด้วยครั้งต่อไปถ้าเราเห็นรถนำขบวนหรือได้รับสัญญาณขอทางบนท้องถนนลองเปิดทางให้ก่อนสักนิดนึงนะคะเพราะว่าเส้นทางที่เราสละในวันนั้นอาจกำลังนำพาหัวใจหนึ่งดวงไปสร้างปาฏิหาริย์ให้ใครอีกคนได้มีชีวิตใหม่นะคะวันนี้นำมาฝากกันในเสิร์ฟยิ้มวันใหม่วาไรตี้นี่คุณผู้ชมส่งมาคุณสุนิดาบอกว่าเห็นแบบนี้แล้วใจฟูเลยค่ะนี่ค่ะไม่รู้ว่าของหนูจะเป็นหัวใจดวงที่เท่าไหร่แต่หากวันนั้นมาถึงนี่ค่ะมีความน่ารักผมเป็นคนขับรถพยาบาลคันนี้เองครับขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ช่วยอำนวยความสะดวกครับนี่ทุกคลิปชอบตอนที่พอถึงโรงพยาบาลคุณหมอวิ่งนำกระติกหัวใจลงมาเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายนี่ต่างพร้อมใจกันนี่เห็นไหมคะแหละบางทีเราเห็นเราอย่าเพิ่งไปตัดสินนะวิ่งรถติดจังเลยหงุดหงิดจังเลยบางทีอาจจะมีภารกิจอะไรบางอย่างแบบนี้ก็ได้
1: อาจจะบอกว่าผ่าตัดพวกย้ายอวัยวะต่างๆเนี่ยคุณผู้ชมมันไม่ใช่แค่เรื่องของความเร็วในการขนส่งน
0: ะ
1: คือเขาต้องรอคิวด้วยนะคุณเคยได้ยินใช่ไหมว่าจะผ่าตัดย้ายไตย้ายหัวใจหรืออะไรอย่างเงี้ยฮะมันต้องรอคิวทีเนี้ยพอมันได้คิวมาปุ๊บเนี่ยฮะสิ่งที่สำคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดส่งเพราะถ้าส่งช้ามีการติดขัดหรือล่าช้าเนี่ยมันก็จะเสียของไปทำให้คิวใหม่หรือว่าคนที่บริจาคเนี่ยก็ต้องรอไปอีก
0: หัวใจหนึ่งดวงมีค่ามากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าณวันนี้คนที่รอรับการปลูกถ่ายหัวใจแบบนี้มีอีกเป็นจำนวนมากเลยแล้วก็ชื่นชมหน่วยเฉพาะกิจ116ด้วยนะคะ ะทุกท่านต่างเป็นฮีโร่ของเราในทุกภาคส่วนอย่างแท้จริงเลยค่ะ
1: นี่คือเสิร์ฟยิ้มของเราในเช้าวันศุกร์นะครับหลังจากนี้ยังมีอีกหลายเรื่องราวในสีสันวาไรตี้คุณผู้ชมติดตามกันต่อได้เลยครับ

0: ยู่ต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับเช้าวันศุกร์วันนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยนะครับ
1: อย่างที่บอกคุณผู้ชมไปค่ะวันศุกร์สวมใส่ผ้าไทยขออวดชุดนิดนึงแล้วกันว่าวันนี้เราทั้ง2คนแต่งกายเป็นอย่างไรกันบ้างเริ่มจากคุณกระต๊อบพิธีกรชายสุดหล่อของเราค่ะมาในแบบสีเขียวที่ไม่จมไม่หายไม่ตายละตินมาในแบบเสื้อผ้าฝ้ายใยกันชงสวมใส่เป็นเสื้อคลุมก็หล่อเท่ได้เช่นเดียวกันดูเป็นแบบคุณดูเป็นพ่อเมืองมากเลย
0: ตอนแรกผมไม่ค่อยมั่นใจ
1: เขาเรียกว่าพ่อเลี้ยงไหม
0: พ่ออะไรนะ
1: พ่อเลี้ยง
0: เอ
1: าภาคเหนือไงไม่รู้เขาเรียกว่ายังไงคุณผู้ชม
0: ใช่ไหมฮะคุณผู้ชม
1: เรียกพ่อเขาเรียกว่าอะไรนะ
0: พี่ไม่รู้พี่คนใต
1: ้ไม่รู้ไงขอความรู้จากคุณผู้ชม
0: สักใช่ไหม
1: ก็ดูแล้วดูแล้วแบบเขาเรียกพ่อหัวในหัวนั่นในหัวนั่นใต้นะคุณผู้ชมแต่เห็นแล้วเอาคุณกังวลเรื่องเฉดสีเหรอตอนแรก
0: ใช่คือตอนแรกผมคิดว่าสีเขียวเนี่ยมันไม่เข้าผมแต่พอมันโดนไฟโดนแสงแล้วมันสวยดีนะคุณผู้ชมคิดเห็นด้วยไหมฮะ
1: เห็นไหมล่ะออกมาแล้วแบบเละท่อหล่อเท่ไม่ซ้ำใครเลย
0: คุณยุ้ยชมัยพรของคุณนี่ก็จะเป็นเสื้อผ้าสวยๆใช่ไหมฮะผลิตจากใยกันชงเหมือนกันใช่ไหม
1: ของยุ้ยค่ะเป็นผ้าฝ้ายทอมือแล้วนำมาหมักโคลนใส่แล้วนุ่มมากนะคุณผู้ชมเป็นของชาวศรีสัชนาลัยค่ะเชื้อสายไทยยวนช่างจะเก็บลายผ้าตามที่ออกแบบไว้แล้วส่งต่อให้กับช่างทอค่ะลายหลักจะเป็นดอกอยู่ตรงกลางผืนนะคะอย่างเช่นลายน้ำ

0: นะคะก็จะมีอย่างเช่นเอาลายเครือกลางหรือว่าจะเป็นลายประกอบนะคะก็ตรงก่อนทอนเนี่ยจะนำเส้นได้ไปมัดย้อมก่อนทำให้ลายเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาค่ะคุณผู้ชมซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเสื้อหมักโคลนมัดย้อมไม่ได้หมักโคลนธรรมดานะหมักโคลนแล้วมัดย้อมด้วย
1: นะครับขอขอบคุณผ้าทอมือบ้านครูกบตำบลหนองอ้ออำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยด้วยนะครับ
0: ยิ่งใส่ยิ่งนุ่มคุณผู้ชมผ้าหมักโคลนนี่คือหนึ่งภูมิปัญญาของคนไทยเลยนะคะ
1: ไปที่เรื่องแรกคุณผู้ชมแหมชวนกันกินอีกแล้วนะฮะต้นรายการเรากินกันไปแล้วจ
0: ะ
1: มีอยู่นานเรามากินกันต่อคุณผู้ชมครับพาไปที่ลำปางครับเอาใจสายกินเขาบอกว่าร้านนี้ปักหมุดอยู่กลางนาจะเป็นร้านอะไรอร่อยแค่ไหนไปดูพร้อมกันเลยครับนี่เดี๋ยวนี้เขาต้องแพนกล้องแบบเหมือนแบบ Google Street View นะมันจะได้ดู
0: ให้เห็นว่าอ๋อหน้าร้านแบบนี้เนี่ยจ้ะ
1: กลางนาของจริงคุณดูสินะฮะแม้ร้านจะซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางทุ่งนานะครับแต่เมื่อมาถึงก็อย่างที่เห็นเลยครับแหมบรรยากาศแค่นี้ก็ฟินแล้ว
0: ค่ะ
1: บรรยากาศแล้วเดี๋ยวมาอิ่มท้องกันต่อครับภายในร้านเขาก็จัดพื้นที่เอาไว้หลายโซนคุณผู้ชมซุ้มไม้และโต๊ะเปิดโล่งที่รับลมธรรมชาติแบบนี้ลูกค้าเขาเลือกได้เลยอยากนั่งตรงไหนไม่ต้องนั่งพื้นก็พอเดี๋ยวเลอะนะฮะทำให้ตลอดทั้งวันเนี่ยก็จะมีคนแวะเวียนเข้ามาเที่ยวชมแล้วก็มากินข้าวกันเต็มโต๊ะเลย
0: แล้วโดยเฉพาะวันหยุดเนี่ยหลายๆโต๊ะเต็มไปด้วยครอบครัวและนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจเดินทางมาตามคำบอกต่อนะคะแล้วนอกจากร้านอาหารแล้วเนี่ยหลายคนตั้งใจแวะมาเพื่อมาสัมผัสบรรยากาศของทุ่งนาถ่ายภาพเก็บความประทับใจใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติค่ะเพราะว่าความเรียบง่ายของสถานที่แห่งนี้ทำให้ผู้คนที่มาเยือนได้พักผ่อนจากความวุ่นวายแล้วก็ใช้เวลาร่วมกันได้อย่างเต็มที่ทีนี้ไม่ใช่แค่ร้านสวยอย่างเดียวคุณผู้ชมถ้าแค่ร้านสวยเขาแค่แวะมาเช็คอิน
1: ก็แค่ถ่ายรูปใช่ไหมแต่วันนี้เราพามากินก็ต้องมีเมนูอร่อยด้วยครับเขามีเมนูที่ได้รับความนิยมมาหลายเมนูแล้วก็เป็นอาหารรสจัดเหมาะกับกินร่วมกันสังเกตไหมคุณเมนูรสจัดคุณผู้ชมสังเกตไหมว่ามันกินคนเดียวไม่อร่อย
0: จริงต้องล้อมต้องล้อมวง
1: พวกลาบพวกอะไรเงี้ยมันต้องกินหลายๆคนจะอร่อยอันที่เห็นอยู่นี้ไม่ว่าจะเป็นลาบหมูลาบเนื้อน้ำตกต้มแซ่บนะหรือว่าไส้ย่างไส้ทอดมีอีกหลายเมนูที่เขาปรุงกันกลิ่นหอมๆเลยทุกเมนูเขาบอกว่าคัดเลือกนะครับวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันก่อนจะมาปรุงด้วยเครื่องเทศและเครื่องปรุงที่ให้รสชาติกลมกล่อมถึงเครื่องเสิร์ฟร้อนร้อนตรงจากครัวครับทำให้หลายเมนูกลายเป็นเมนูที่แนะนำกันบางคนเขาบอกว่านั่งอยู่สกิดไอ้คนที่เดินเข้ามาใหม่ให้สั่งตามด้วยซ้ำ
0: โอ้นี่แหละนอกจากจะเป็นร้านอาหารแล้วพื้นที่ภายในร้านยังเปิดโอกาสให้ชาวบ้านนำผลิตภัณฑ์นะคะผลผลิตสินค้าพื้นบ้านมาวางจำหน่ายค่ะผักพื้นบ้านของป่าตามฤดูกาลเห็ดหน่อไม้ผลไม้แล้วก็ของแปรรูปที่ทำกันเองในครัวเรือนอย่างมะม่วงกวนและของกินพื้นถิ่นให้ลูกค้าได้ซื้อกลับบ้านค่ะพื้นที่เล็กๆแห่งนี้เปรียบเสมือนตลาดชุมชนแบบย่อมๆที่เปิดโอกาสให้ชาวบ้านมีช่องทางในการสร้างรายได้จากผลผลิตของท้องถิ่นพอรับประทานอาหารเสร็จก็เดินแวะซื้อของกันต่อเลยคุณผู้ชมจะเป็นผักเพื่อนบ้านของกินของฝากนะคะ
1: ใช่ครับแล้วก็ใครที่อยากจะกินแบบนี้ก็ไปช่วยกระจายรายได้ให้กับชุมชนในท้องถิ่นกันด้วยนะครับไปกันได้ครับกับที่จังหวัดลำปางกับร้านลับกลางทุ่งนาครับ
0: นี่แหละค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งเมนูคือเป็นทั้งคาเฟ่ด้วยเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่ทำให้คนในชุมชนได้มีพื้นที่ในการสร้างรายได้อยู่ลำปางนะคะเอาล่ะจากลำปางพาไปลพบุ
1: ร
0: ีนะคะที่ลพบุรีค่ะคุณผู้ชมคะพีพาไปเที่ยวชมเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ในช่วงที่ระดับน้ำลดลงต่ำนะคะได้รับผลกระทบจากเอลนิโญเพราะฉะนั้นระดับน้ำปีนี้ก็จะลดลงต่ำหน่อยแต่ถ้ามองอีกมุมนึงก็กลายเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายของนักท่องเที่ยวด้วยเช่นกันค่ะที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หลายคนอาจจะคุ้นเคยกันนะคะเอาจุดชมวิวที่เป็นรถไฟลอยน้ำของเขื่อนป่าสักคือจะจองรถไฟปีหนึ่งก็จองยาก
1: รถไฟที่วิ่งแล้วจะแบบเหมือนลอยอยู่บนน้ำอ
0: ัน
1: นี้ก็ตอนน้ำลง
0: ประมาณนั้นนี่ค่ะพอน้ำลงแบบนี้คือแห้งถึงระดับพื้นดินมองในมุมนึงก็กลายเป็นการท่องเที่ยวเพราะนักท่องเที่ยวเขาเอารถยนต์ส่วนตัวลงไปถึงต่อหม้อสะพานได้ค่ะโดยเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สร้างขึ้นตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและภัยแล้งโดยมีกรมชลประทานเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างเริ่มสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2537และได้รับพระราชทานนามว่าเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ซึ่งหมายถึงเขื่อนที่เก็บน้ำที่สร้างขึ้นได้สำเร็จด้วยดีแล้วก็เริ่มกักเก็บน้ำครั้งแรก15มิถุนายน2541ค่ะ
1: ซึ่งหมู่บ้านมะนาวหวานที่อำเภอพัฒนานิคมลพบุรีเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งที่นะครับที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จึงทำให้พื้นที่ทำกินของชาวบ้านถูกน้ำท่วมเกือบทั้งหมดครับรวมถึงวัดอีกหนึ่งแห่งส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นภาครัฐเองก็ให้การเยียวยาเจ้าของที่ดินไปนะครับโดยการจ่ายเงินชดเชยแล้วก็จัดสรรที่ดินทำกินแห่งใหม่จะมีการเวียนคืนที่ดินจากชาวบ้านแล้วก็เพื่อต้องการจะสร้างเขื่อนกักเก็บน้ำเพื่อพวกเราเนี่ยนะครับจากวันนั้นถึงวันนี้28ปีเข้าไปแล้วคุณผู้ชมครับหมู่บ้านมะนาวหวานก ่าแห่งนี้จมอยู่ใต้เขื่อนป่าสักชนสิทธิ์ในช่วงเดือนของทุกปีเนี่ยนะครับช่วงหน้าแล้งแบบนี้ในเขื่อนจะถูกระบายน้ำเนี่ยจะถูกระบายลงไปใช้ประโยชน์ทำให้บางปีน้ำในเขื่อนลดลงไปมากจนมองเห็นร่องรอยอย่างที่เห็นนี้ทำให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ก็เริ่มมีนักท่องเที่ยวที่เขารู้เขาเห็นเนี่ยถ่ายภาพแล้วก็ส่งต่อๆกันเขาก็แวะเวียนกันมาโดยจะมีเรือของชาวบ้านบริการอยู่ที่ชายหาดแหละครับ
0: ใช่แล้วค่ะนักท่องเที่ยวที่สนใจเนี่ยก็จะเดินทางไปท่องเที่ยวชมชุมชนเก่าของหมู่บ้านมะนาวหวานที่โผล่ขึ้นกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์หาดูไม่ได้ในทุกๆปีนะคะปีนี้ชมได้ช่วงเดือนสิงหาคม2569เท่านั้นเพราะหลังจากนั้นจะเป็นช่วงฤดูมรสุมลมแรงใครอยากจะหาที่เที่ยวช่วงนี้สามารถวางแผนไปเที่ยวกันได้เลยแต่ที่สำคัญเราต้องช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดนะคะอย่าทิ้งอะไรไว้อย่าเอาอะไรกลับค่ะอย่างขวดพลาสติกขวดน้ำถุงพลาสติกกล่องโฟมภาชนะใส่อาหารหรือเศษอาหารก่อนจะเดินทางกลับนะคะต้องขอความร่วมมือเหล่าบรรดานักท่องเที่ยวจะกลายเป็นขยะลอยน้ำแล้วก็ส่งผลมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงส่งผลเสียต่อระบบนิเวศทางน้ำได้ด้วยเช่นกันนะคะวัดใต้บาดาลกลางเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์นะคะ
1: นี่ไงเขาบอกว่าในรอบ10ปีนะ
0: ใช่ค่ะ
1: ในรอบ10ปีเลยคุณผู้ชมครับมากันที่เรื่องของการทำงานกันเดี๋ยวนี้คนไม่ทำงานอาชีพเดียวนะฮะเราจะเห็นแพลตฟอร์มการให้บริการหรือว่าการรับจ้างผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยมีเยอะขึ้นสิ่งหนึ่งที่หลายๆคนกังวลก็คือพวกสวัสดิการเนี่ยมันไม่เหมือนคนทำงานประจำน้องยุ้ย
0: ใช่ค่ะ
1: มันก็จะไม่มีบางทีมันต้องดูแลตัวเองนะครับวันนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ต้องประชุมกับเครือข่ายเพื่อหาทางในการวางแผนแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับผู้รับจ้างในแพลตฟอร์มด้วยครับอย่างที่บอกไปเรารันธุรกิจใช่ไหมผู้ประกอบการคนจ้างเนี่ยเขาได้เงินได้กำไรแต่คนที่ไปทำงานให้เนี่ยก็ต้องมาดูกันหน่อยว่ามีอะไรที่จะเป็นสิทธิ์และเป็นประโยชน์กับพวกเขาบ้างนี่คือบรรยากาศเปิดตัวของเครือข่ายเพื่อคนงานแพลตฟอร์มแห่งเอเชียครับโดยสถาบันแรงงานเพื่อเศรษฐกิจที่เป็นธรรมเขาร่วมกับมูลนิธิแฟดริกเอเบรดประเทศไทยโดยมีตัวแทนแรงงานดิจิทัลจากทั่วภูมิภาคเอเชียถึง9ประเทศนะครับอย่างเกาหลีใต้มาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียเวียดนามอินเดียศรีลังกาและฟิลิปปินส์โดยได้เดินทางเข้าพบกับคณะกรรมาธิการการแรงงานสภาผู้แทนราษฎรก็ได้สะท้อนถึงปัญหาที่เกิดขึ้นกับแรงงานในแพลตฟอร์มครับยกตัวอย่างเช่นอะไรเช่นการไม่ได้รับการคุ้มครองในฐานะแรงงานและการไม่ได้เป็นสถานะลูกจ้างตามพรบ.คุ้มครองแรงงานไทยนั่นเองครับ
0: ทางด้านดร.เกรียงศักดิ์ธีระโกวิทขจรผู้อำนวยการบริหารสถาบันแรงงานและเศรษฐกิจที่เป็นธรรมได้กล่าวว่าถือเป็นโอกาสที่จะได้ชวนภาครัฐภาคประชาสังคมโดยเฉพาะฝ่ายนิติบัญญัติของรัฐสภาจะได้เห็นความสำคัญของเรื่องนี้มากขึ้นค่ะ
2: เราได้เห็นความต้องการที่เป็นจุดร่วมกันของพี่น้องคนงานแพลตฟอร์มทั่วเกือบทุกประเทศนะครับเพราะเขาต้องการการรับรองสิทธิคุ้มครองสวัสดิการขั้นพื้นฐานแต่ว่าตัวรูปแบบหรือรายละเอียดของสิ่งที่เราได้เรียนรู้จากเพื่อนๆ เนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของนวัตกรรมต่างๆใช่ไหมฮะอย่างเช่นจากอินเดียก็มีการนำเสนอว่าทำยังไงเราถึงจะสามารถที่จะให้สวัสดิการเนี่ยมันติดตัวคนทำงานไปได้โดยที่ไม่เกิดความสับสนหรือว่าไม่ติดอยู่ในเรื่องของการถกเถียงรูปแบบเก่านะครับผมคิดว่าเรื่องนึงที่จำเป็นที่ต้องพูดถึงก็คือว่าเมื่อมีการรับรองอนุสัญญาว่าด้วยการทำงานที่มีคุณค่าบนแพลตฟอร์มเนี่ยนะครับอนุสัญญาขององค์การแรงงานระหว่างประเทศฉบับที่193เนี่ยมันทำให้เกิดจุดเปลี่ยนที่สำคัญเลยว่าเราไม่จำเป็นต้องพูดถึงความสำคัญของเรื่องสิทธิแรงงานแพลตฟอร์มต่อไปแล้วเพราะว่ามันกลายเป็นมาตรฐานแรงงานสากลซึ่งทุกคนไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้แล้วนะครับเพราะนั้นการมาพูดคุยกันวันนี้เนี่ยนอกจากจะเป็นการแสดงพลังหรือว่าแสดงถึงการสนับสนุนแรงงานแพลตฟอร์มจากเพื่อนๆเราให้กับแรงงานไทยนะครับให้กับรัฐสภาให้กับอนุกรรมการได้เห็นแล้วเนี่ยก็ผมคิดว่าเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันด้วยนะครับ
1: ก็เป็นบรรยากาศนะครับของการเปิดตัวเครือข่ายเพื่อคนงานแพลตฟอร์มแห่งเอเชียครับโดยสถาบันแรงงานเพื่อเศรษฐกิจที่เป็นธรรมเขาร่วมกันอย่างที่เราเห็นนะครับก็เป็นการสร้างความมั่นคงนะครับเขาทำอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือว่า ILO ฉบับที่193ก็จะผลักดันนะครับให้มีการกำกับดูแลแพลตฟอร์มดิจิทัลให้เป็นธรรมและคำนึงถึงสิทธิแรงงานมากขึ้นพร้อมกับตัวอย่างแนวคิดการแก้ไขปัญหาจากต่างประเทศนะเขาก็มีการทำออกมาแล้วนุ้ยยุ้ยอย่างเช่นการมีสวัสดิการประจำตัวแรงงานต่อให้เป็นรับจ้างแพลตฟอร์มฟรีแลนซ์ก็ควรได
0: ้
1: เพื่อทลายข้อจำกัดและเงื่อนไขของบริษัทในแบบเดิมๆรวมถึงการมีประกันสังคมให้ครอบคลุมอย่างเหมาะสมประกันสังคมมันสำคัญนะยุ้ย
0: คือ
1: บางทีเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือมันเกิดอะไรขึ้นมาควักเงินตัวเองมันไม่ไหวจริ ง
0: เล็กๆน้อยๆบางทีเราไม่ต้องแบบไม่ได้เข้าโรงพยาบาลนอนคือยุ้ยมีประกันนะคุณผู้ชมแต่ของยุ้ยเป็นประกันแบบนอน
1: ซื้อเองใช่
0: ไหมต้องซื้อเองอยู่แล้วค่ะทีนี้พอเรามีประกันสังคมคุณผู้ชมค่ะอย่างยุ้ยโดนข้างแว่น ขวนตอนที่ไปถ่ายรายการที่
1: ค
0: ุยบุรี
1: ไ
0: ม่ใช่อย่างนั้นที่จะบอกก็คือว่าเนี่ยยุก็ใช้สิทธิ์ประกันสังคมนี่แหละคุณผู้ชมไปรับวัคซีนบาดทะยัก
1: แต่ตอนนี้คือถ้าเกิดอยู่ในระบบเนี่ยมันมีแต่สำหรับคนที่ทำงานบางทีเนี่ยเป็นคนรับจ้างในแพลตฟอร์มเนี่ยเขาไม่มีไง
0: ค่ะใช่อ
1: าจจะเป็นอะไรที่ทางผู้ประกอบการต้องดูแล้วก็คำนึงเรื่องนี้เป็นพิเศษมากขึ้นด้วยนะครับ
0: ค่ะพาไปดูเรื่องราวการเดินทางของสองหนุ่มกันหน่อยค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเป็นสองหนุ่มสาวชาวหนองบัวลำพูคือบางทีคนเราคิดว่าเรียนจบแล้วต้องทำงานบริษัทถึงจะมั่นคงใช่ไหมคะแต่สองหนุ่มสาวนี้เขาเลือกกลับมาสร้างอาชีพบนผืนทำกินของครอบครัวค่ะและอาชีพที่ว่านั้นคือการเลี้ยงกุ้งกล้ามกรามนะคะจากบ่อเลี้ยงปลานิลธรรมดาถูกพัฒนาให้กลายเป็นเบญจมาศฟาร์มกุ้งกล้ามกรามพื้นที่กว่า10ไร่ในอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะฟาร์มของน้องเบนและน้องดรีม2คนรุ่นใหม่ตัดสินใจเอาไม่เดินตามเส้นทางเรียนจบมาไม่เป็นพนักงานประจำกลับบ้านเกิดแล้วมาสร้างอาชีพด้วยการทำการเกษตรคือจุดเริ่มต้นเลี้ยงปลานิลก่อนแล้วพอเจอปัญหาต้นทุนอาหารสัตว์ที่สูงขึ้นก็เลยมองหาอาชีพใหม่จนกระทั่งมาให้ความสนใจกับกุ้งกล้ามกรามสัตว์น้ำเศรษฐกิจที่ตลาดต้องการแม้ว่าในจังหวัดแทบไม่มีใครเลี้ยงเป็นอาชีพแต่น้องเบนและน้องรีนไม่ลังเลค่ะศึกษาข้อมูลจากเกษตรกรต้นแบบหนังสือสื่อออนไลน์แล้วทดลองเลี้ยงก่อนเบื้องต้น2บ่อค่ะ
1: เก่งมากอ่ะ
0: ใช่ทีนี้พอ
1: เรียนเองเลยใช่ไหม
0: ถูกทีนี้ว่าผลที่ได้มันก็ดีไงพี่ต๊อบ
1: คือดีที่ว่าคุณผู้ชมไม่ดีธรรมดานะดีเกินคาดครับกุ้งมันโตดีคุณภาพดีก็ขยายบ่อสิครับจะรออะไรทั้งหมดตอนนี้จาก2เป็น10บ่อไปแล้วกลายเป็นฟาร์มกุ้งกล้ามกรามที่ดำเนินการอย่างเป็นระบบแห่งแรกของจังหวัดเลยนะแต่กว่าจะได้กุ้งโตๆคุณผู้ชมมันก็ไม่ได้ง่ายนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของปล่อยกุ้งแล้วก็ปล่อยมันโตครับมันมีเรื่องของคุณภาพน้ำการวัดค่าออกซิเจนความเป็นกรดเป็นด่างรวมถึงต้องให้อาหารอย่างเหมาะสมด้วยให้เยอะไปเดี๋ยวน้ำเน่ากุ้งตายอีกนะครับหากกุ้งกินอาหารลดลงเนี่ยก็ต้องรีบหาสาเหตุทันทีเพราะว่ากุ้งกล้ามกรามเนี่ยมันไวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมครับถึงแม้จะต้องรับมือกับต้นทุนอาหารสัตว์ที่ผันผวนสภาพอากาศที่แปรปรวนรวมถึงปัญหานกที่มาคอยโฉบจับกุ้งไปกินแต่ทั้งคู่ก็บอกนะครับว่าทุกอุปสรรคคือบทเรียนที่ทำให้การพัฒนาวิธีการเลี้ยงนั้นมันดีขึ้นไปเรื่อยๆครับ
0: พอปล่อยลูกกุ้งประมาณ2เดือนเริ่มทยอยจับขายได้ปีนึงเลี้ยงประมาณ 3-4 รอบแต่ละบ่อสร้างรายได้เฉลี่ย 15,000 ถึง 20,000 บาทนอกจากขายกุ้งสดแล้วน้องเบนกับน้องดรีมนำไปเผาจำหน่ายตามตลาดนัดในพื้นที่เปิดฟาร์มให้ลูกค้าเข้ามาเลือกกุ้งสดจากบ่อก่อนนำไปเผารับประทานได้ทันทีรับประกันความสดแบบขึ้นจากบ่อถึงเตาเลยค่ะหนูชื่นชมนะน้องเบนและน้องดรีมนะคะคือพอรุ่นนี้นะคุณผู้ชมคือเขากล้าคิดกล้าทำ
1: เลยอ่ะ
0: ใช่แล้วเขาไม่หยุดเรียนรู้นะคะสองหนุ่มสาวก็เปลี่ยนพื้นดินบ้านเกิดให้กลายเป็นอาชีพที่มั่นคงและพิสูจน์ว่าการเป็นเกษตรกรเป็นอีกหนึ่งเส้นทางของคนรุ่นใหม่ที่สร้างรายได้และเติบโตได้ไม่แพ้อาชีพอื่นเลยอันนี้วัยรุ่นเลี้ยงกุ้ง
1: วัยรุ่นเลี้ยงกุ้งทำเอาเป็นเผา
0: วัยรุ่นสร้างตัว
1: กุ้งเผานี่คือที่เรากินกันคือกุ้งกล้ามกราม
0: ใช่อร่อย
1: ทีเดียว
0: นี่ไงนี่คุณพัชยังส่งมาแซวเลยบอกว่าในทิกต็อกอุ้ยกุ้งใหญ่นะเนี่ย
1: ตัวใหญ
0: ่ค่ะ
1: แมวเยอะไป
0: แมว
1: เกินไป
0: ยกเว้นแมวบ้านคุณเพราะว่าคุณเลี้ยงแมวอ่ะอ้วนทุกตัว
1: เลี้ยงหมูที่บ้านอ่ะ
0: สักพักกลายเป็นถังแก๊ส
1: เป็นแมวเป็นหมูแมวเป่าลมนะฮะ
0: เป็นบิลลี่อีก
1: จากเรื่องราวของกุ้งกล้ามกรามครับมีเรื่องราวของสุขยั่งยืนใช่ไหมเรื่องของการบริหารจัดการน้ำโดยเฉพาะป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำน้องยุ้ยถือว่าเป็นอะไรที่เราจะต้องรักษาเอาไว้ใช่ไหมจ
0: ๊ะใช่แล้วค่ะนะคะด้วยที่ชุมชนบ้านสามขาจังหวัดลำปางเขาช่วยกันสร้างฝายกักเก็บน้ำฟื้นฟูผืนป่าและสร้างความมั่นคงให้กับคนในพื้นที่เรื่องราวทั้งหมดนี้เป็นอย่างไรติดตามได้ในสุขยั่งยืนค่ะ

หมู่บ้านสามขาของเรานะครับมีปัญหาเรื่องน้ำมากๆเนื่องจากอยู่พื้นที่สูงแล้วก็ห่างไกลจากแม่น้ำนะหลายกิโลนะครับเกือบๆ10กิโลแล้วทีนี้เราก็ใช้น้ำจากป่าต้นน้ำลำห้วยของแต่ละหมู่บ้านไปพอมาปี2543เริ่มแล้งหนักเราก็ใช้น้ำประปาจากภูเขาแล้วก็เอาไปใช้ในหมู่บ้านแต่ก่อนนั้นน้ำมีพอใช้ตลอดแต่มาแล้งติดต่อกัน 2-3 ปีก็เลยมีเหตุให้ที่เราต้องลุกขึ้นมาต่อสู้เรื่องการจะทำยังไงให้ในหมู่บ้านของเรามีน้ำตอนนั้นก็ไม่รู้จะไปที่ทางใดเหมือนกันก็สเปสปะแต่พอดีเราก็ได้มีกัลยาณมิตรที่ได้เข้ามาในหมู่บ้านของเราคุณตาพาโลนก็ได้แนะนำ FCG ให้เข้ามาร่วมกับทางหมู่บ้านและท่านก็เป็นบุคคลคนแรกเหมือนกันที่แนะนำให้ชาวบ้านของเราได้ไปศึกษาดูงานที่เขาทำสำเร็จก็หลายพื้นที่ทางหมู่บ้านเราก็ไปกันอยู่หลายรอบก็ไปเห็นของเขาก็อยากได้ป่าของเขาป่าพื้นมีน้ำกลับคืนมาอย่างเงี้ยก็เป็นแรงบันดาลใจที่ช่วยให้ชาวบ้านเราได้ทำเรื่องการพื้นฟูป่าบ้านสามขาได้มีหลายองค์กรหลายภาคส่วนที่เข้ามา

0: คุยกันกับชุมชนว่าเราต้องแก้ปัญหาด้วยตัวเองแล้วล่ะเพราะว่าเราจะไปรอที่อื่นมันไม่ได้แล้วเราจะไปเอาน้ำจากแม่น้ำขึ้นมาก็เป็นไปไม่ได้จากที่ได้ไปศึกษาดูงานแล้วก็จากได้เรียนรู้จากผู้รู้ที่เขามาสอนที่ไหนมีน้ำที่นั่นมีชีวิตถ้าที่นี่ไม่มีน้ำแล้วเราจะมีชีวิตอยู่ได้ยังไงฝ่ายของเราไม่มีต้นทุนสักบาทขอให้มีแรงกับมีค่ากับข้าวไปทำเราใช้วัสดุในพื้นที่ใช้หินใช้ไม้ที่มันตายแล้วในพื้นที่โดยชาวบ้านลงแค่แรงแค่นั้นเองเราก็เลยเกิดเป็นฝ่ายที่ไม่มีต้นทุนฝ่ายไส้ไก่ก็คือฝ่ายร่องเล็กๆเป็นร่องห้วยสาขาของที่มันจะลงมาจาก2ฝั่งลำห้วยถ้าเราทำร่องไหนเราต้องเอาให้สุดเพราะว่าเราจะลดแรงกระแทกของน้ำได้เพราะว่าน้ำก็จะลงมากระแทกตัว1 2 3 4 5ลงมาสุดจนถึงปากห้วยไส้ไก่เราจะทำเป็นอย่างนี้ไปทุกตัวนี่ก็ทำให้ฝ่ายของเราได้อยู่คงทนตอนนี้มีทั้งหมดก็ 19,80 กว่าฝ่ายน้ำเป็นส่วนหนึ่งของชาวบ้านถ้าเราช่วยกันเราก็จะได้ใช้น้ำราคาถูกน้ำมันไหลมาหาเราเองโดยใช้แรงโน้มถ่วงของโลกจากที่สูงลงไปที่ต่ำส่วนหนึ่งที่เราทำเราก็ได้ผลประโยชน์ชาวบ้านก็เห็นดีเห็นงามด้วยเราก็ได้มาเริ่มทำจากนั้นมาทำไปก็ใจอ่อนไปเหมือนกันเมื่อไรมันจะมีเมื่อไรมันจะมีแต่สุดท้ายเราก็ทำไปเก็บข้อมูลไปแล้วก็ไปตรวจดูเก็บข้อมูลเดิมไว้แล้วก็มาเปรียบเทียบดูว่าความเปลี่ยนแปลงมันมีจริงๆจากตาน้ำในดอยในเขาเนี่ยมันเคยหายไปแต่สุดท้ายมันก็กลับคืนมาทำให้น้ำในลำห้วยของเราเนี่ยฟื้นขึ้นมาตลอดเราก็ไม่ได้หวังอะไรมากขอให้เพียงเรามีน้ำกินน้ำใช้ก็พอแล้วการเกษตรก็เอาที่ทำได้ก็ได้มีการกำหนดกันไว้แต่สุดท้ายมันก็ได้ผลจริงๆน้ำเรากลับคืนมาน้ำกินน้ำใช้เราไม่ได้ขาดชาวบ้านก็ได้ใช้น้ำถูกด้วยปีละ60บาทเองก็เป็นเหตุให้ที่ชาวบ้านเรามีกำลังใจแล้วก็มีแรงบันดาลใจที่จะต้องทำเรื่องการพื้นป่าของเราการสร้างฝ่ายทุกร่องห้วยสาขาไม่ว่าจะเป็นร่องใหญ่ร่องเล็กเราก็ทำเต็มหมดเพื่อกักความชุ่มชื้นเวลาฝนตกมาเนี่ยน้ำของเราแทนที่จะไหลลงพรวดเดียวแต่น้ำเรามาตกอยู่เป็นชั้นเป็นชั้นก็ทำให้น้ำได้ซึมลงในดินเยอะแล้วก็เกิดความชุ่มชื้นขึ้นในป่าน้ำเราไหลยาวขึ้น
1: SG เข้ามานะเป็นส่วนร่วมด้วยครับเราทำงานด้วยกันแต่หัวใจหลักสำคัญคือเราใช้ศาสตร์ของในหลวงร.9หลังจากที่เราไปศึกษาดูงานที่ห้วยห้องไคมาก็มาเริ่มทำฝ่ายที่นี่ตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่ามันจะได้ผลถึงขนาดนี้แต่เราไปดูที่โครงการหลวงของในหลวงร.9เราเนี่ยเขาใช้เวลาถึง 20-30 ปีแต่ของเราเนี่ยบางคนก็กลัวจะไม่ทันใช้แต่พอเรามาทำป๊อปเนี่ยพอดีทุนทางสังคมที่นี่มันสูงกว่าก็ใช้เวลาประมาณ5ปีก็เห็นผลเลยเราพยายามสร้างคนรุ่นต่อรุ่นขึ้นมาส่วนหนึ่งก็ทำใหเราเก็บข้อมูลไว้ด้วยว่าปีนี้เราได้ทำฝายได้กี่ลูกและปีนี้ฝนตกมาเท่าไหร่แล้วก็ฝายเราพังไปเท่าไหร่แล้วก็พยายามสะสมเก็บข้อมูลและสิ่งสำคัญที่สุดคือเราจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยน้ำที่ยังเต็มอ่างอยู่เนี่ยถ้าเราบริหารจัดการไม่ดีมันก็หมดแล้วแต่สิ่งสำคัญที่สุดที่นี่เราจะมีกฎมีระเบียบการจัดการบริหารหมดแล้วก็สิ่งสำคัญก็คือทุกคนได้รับผลประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดเลยความยั่งยืนจริงๆแล้วมันพูดง่ายเขียนง่ายแต่มันทำยาก
2: น้ำสำคัญต่อชีวิตเรามากที่เมื่อก่อนบ้านสามขาคอยหาแต่น้ำถึงเวลาหน้าแล้งก็เผาเพื่อจะกินเห็ดหอบแล้วไม่รู้เลยชะตากรรมของตัวเองน้ำตอนนั้นหน้าแล้งเนี่ยบางวัน2วัน3วันอาบน้ำครั้งหนึ่งก็มีเพราะไม่มีน้ำถึงมีน้ำประปาก็น้ำไม่พอใช้เพราะว่าป่าเราถูกทำลาย
0: ที่พระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวร.9ได้ตรัสไว้ว่าที่ไหนมีน้ำที่นั่นมีชีวิตมันเป็นจริงทุกประการต้นไม้ให้น้ำแต่ถ้าไม่มีต้นไม้ผู้คนไปทำลายต้นไม้น้ำก็จะไม่มีพระองค์ท่านได้สร้างไว้หลายๆพื้นที่ที่เห็นเป็นรูปธรรมเป็นแบบอย่างที่หลายๆพื้นที่จะต้องไปศึกษาเรียนรู้แล้วก็เอามาปฏิบัติใช้ในพื้นที่ผมก็ต้องขอบพระคุณพระองค์ท่านที่ให้แบบอย่างแล้วก็เป็นต้นแบบที่ดีให้กับประชาชนทั่วประเทศเราก็จะทำตามแนวพระดำรัสของในหลวงร.9ของเราตลอดไปจนกว่าไม่มีแรงที่เราจะทำเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองของเรา

0: ต้องขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกแรงนะครับที่บ้านสามขาที่ทำให้ธรรมชาตินั้นยังคงอยู่นะครับและนี่ก็คือเรื่องราวของสุขยั่งยืนที่เรานำมาฝากกันในเช้าวันศุกร์นี้คุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงเดือนสิงหาคมนะครับ12สิงหาคมทุกปีคือวันแม่แห่งชาติเราก็จะนึกถึงดอกมะลินะครับที่เราอาจจะให้คุณแม่นะครับหรือจะเห็นตามงานต่างๆในส่วนงานราชการที่เขาจะประดับตกแต่งด้วยดอกมะลิอย่างบนหน้าอกของพวกเราน้องยุ้ยครับก็เป็นดอกมะลิที่ทุกๆปีเนี่ยเขาก็จะมีการระดมทุนกันเพื่อเป็นการส่งต่อจากรายได้ที่เหลือเหล่านี้ให้กับคนที่เขาต้องการความช่วยเหลือครับยุ้ยครับ
1: ใช่แล้วค่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆนะคะเอาวันนี้สีสันบริตี้ของเราพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับกิจกรรมดีๆของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็ร่วมพูดคุยกับจักษุแพทย์ผู้คืนแสงสว่างให้กับผู้ป่วยและ

0: ดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะ
1: ในปีนี้เห็นว่าเป็นพรีเซนเตอร์คุณหมออาร์ตเนี่ยคือพรีเซนเตอร์ของปีนี
2: ้เป็นหนึ่งในพรีเซนเตอร์
1: หนึ่งในพรีเซนเตอร์เอามีหลายท่านด้วยกัน ส่วนมากก็จะเป็นบุคคลที่เป็นลูกที่กตัญญูและทำคุณความดีให้กับสังคมอยู่ใช่ไหมฮะ
2: ครับ
1: ยังคุณหมอนี่อยู่ในพาร์ทไหนเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหม
2: น่าจะอยู่ในพาร์ทประชาชนทั่วไปครับที่อาจจะมีส่วนร่วมในส่วนนี้ครับ
1: ในส่วนนี้โอเคถ้าพูดถึงหน้าที่การงานก่อนของคุณหมอเองเนี่ยคุณหมอเป็นจักษุแพทย
2: ์ใช่ครับ
1: ครับสิ่งหนึ่งที่ทำคืนให้กับสังคมมีเรื่องอะไรที่อยากจะเล่าที่เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากจะแชร์ให้กับคุณผู้ชมได้ฟัง
2: จริงมีหลายเรื่องเลยครับเพราะว่าเรื่องของการรักษาโดยเฉพาะต้อกระจกต้อกระจกเนี่ยเป็นโรคตาที่เราพบบ่อยมากเลยครับต้อกระจกเนี่ยจริงเป็นความเสื่อมที่แก้ไขได้แต่หลายคนเนี่ยยังเข้าใจผิดว่ามันเป็นการเสื่อมที่เราก็จะทำอะไรเหมือนกับมันไม่ได้
1: ปล่อยไปอย่างเงี้ย
2: ใช่ครับ
1: แต่จริงมันแก้ไขได้
2: ใช่แก้ไขได้ครับปัจจุบันวิวัฒนาการของเราเนี่ยค่อนข้างดีไม่ว่าจะเป็นการผ่าตัดแผลเล็กคนไข้ก็ฟื้นตัวเร็วและเราก็สามารถทำให้เขากลับมามองเห็นแล้วก็ทำให้คุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นใช่ครับส่วนใหญ่บางทีผมว่าจะแนะนำคนไข้ว่าการผ่าตัดต้อกระจกอ่ะเหมือนการทำเลสิกในผู้สูงอายุใช่ครับ
1: คือเหมือนกันเลยเป็นวิธีการผ่าตัดโอเปอเรชั่นคล้ายๆกัน
2: ใช่ครับ
1: แต่แก้ไขคนละจุด
2: แก้ไขคนละจุดครับก็หลักการเนี่ยเราก็คือสลายตัวเลนส์ตาที่มันขุ่นออกนะครับแล้วเราก็คำนวณค่าเลนส์แก้วตาเทียมแล้วก็ใส่กลับเข้าไป
1: แปลว่ามันหายนะใครที่แบบท้อใจอยู่ว่าอุ้ยได้ยินมาว่าให้ปล่อยเลยตามเลยเนี่ยไปรักษามันมีเวลาของมันไหมหรือว่าไปหาคุณหมอได้เลย
2: จริงๆผมอยากอธิบายว่าจริงๆมันคล้ายกับผมงอกหรือผมขาวใช่ครับก็จะค่อยๆเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นก็คนไข้ก็จะเหมือน คนที่นั่งอยู่ในรถแล้วก็กระจกหน้ารถค่อยๆมัวลงแล้วเราตื่นขึ้นมาใช่ครับเราตื่นขึ้นมาเราขับรถคันเดิมเราก็จะชินกับความมัวระดับนี้ใช่ครับฉะนั้นเนี่ย
0: แต่จริงมันคือความมัวที่เราไม่ควรมองข้าม
2: ใช่ครับบางทีก็ถ้าเป็นเรื่องของต้อกระจกการผ่าตัดก็ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
1: พูดถึงคุณแม่บ้างดีกว่าทุกคนเนี่ยจะมีคำสอนจากคุณแม่นะบางบ้านก็จะสอนบางอย่างที่เราจะต้องจดจำและนำไปใช้บางอย่างโตขึ้นมายังคงจำคำที่แม่สอนอยู่แต่คุณหมอเองถ้าเล่าความน่ารักของคุณแม่หรือเรื่องที่คุณแม่สอนให้เรารู้สึกว่าเอ้ยมันมีประโยชน์แล้วก็มาใช้ช่วยเหลือคนทุกวันนี้มีเรื่องอะไรอยากจะแชร์สักเรื่องก็ได
2: ้ฮะจริงๆก็อาจจะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านนะครับก็อยากจะคาดหวังให้ลูกเป็นคนเก่งใช่ครับแต่คุณพ่อคุณแม่ก็จะเน้นว่าจริงเราไม่จำเป็นต้องเป็นแค่คนเก่งแต่เราจำเป็นต้องเป็นคนดีด้วยนะครับแล้วก็เราก็ควรจะต้องมีการพัฒนาตัวเองในทุกๆวัน
1: ครับ
2: ใช่ครับไม่ต้องไปแข่งกับคนอื่นแต่แข่งกับตัวเองลองถามตัวเองว่าวันนี้ว่าเราเก่งขึ้นกว่าเมื่อวานหรือยังเรามีอะไรที่เติบโตขึ้นกว่าเมื่อวานไหม
1: แล้วประเด็นคือไปแข่งคนอื่นเนี่ยมันเหนื่อยแล้วแข่งกับตัวเองเหนื่อยแล้วจะไปแข่งกับอื่นทำไมฮะ
0: นี่ไงคุณหมอเป็นหนึ่งในตัวอย่างการแข่งกับตัวเองแล้วนำวิชาชีพไปเป็นจักษุแพทย์ที่ได้รับรางวัลระดับโลกอันนี้สปอตเล่าให้ฟังถึงรางวัลที่ไปรับมาได้ไหมคะ
2: ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของงานวิจัยครับ
0: ใช่ครับงานวิจัยในมุมของคุณหมอจักษุแพทย์มีความสำคัญอย่างไรกับในการรักษาบ้าง
2: อ๋อครับก็จริงๆแล้วงานวิจัยเนี่ยก็เปรียบเสมือนจิ๊กซอว์เลยครับทุกๆคนเนี่ยก็มีส่วนช่วยในการต่อชิกจอเช่นนี้ให้มันเป็นภาพที่มันชัดเจนมากขึ้นนะครับแล้วก็ทำให้วิวัฒนาการทางการแพทย์ก้าวหน้าขึ้น
1: ก็คือคุณหมออาร์ตเป็นหนึ่งในทีมงานแล้วก็จิกซอที่ทำให้การรักษาในอนาคตดีขึ้นอันนี้คือเป็นภาพบรรยากาศตอนไหนคร
2: ับอ๋อครับอันนี้เป็นการได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: นี่ที่ถืออยู่แซมแป๊บเนี่ย
2: ใช่ครับที่ประเทศฝรั่งเศสครับเป็นการประกวดผลงานจากสุแพทย์ทั่วโลกครับ
1: ผลงานของอาจารย์หมอที่เอาไปนี่คืออะไรนะ
2: อันนี้ทำด้านเกี่ยวกับมะเร็งตาครับ
1: มะเร็งตา
2: ใช่ครับก็จริงๆเป็นโรคที่พบไม่บ่อยครับ
1: แต่ว่า
2: ใช่ครับแต่ว่ามันมีผลเสียถึงขั้นอาจจะนอกจากสูญเสียดวงตาเนี่ยบางทีอาจจะสูญเสียชีวิตด้วย
1: อ๋อคือมันจะลามไปตรงจุดอื่นอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: นี่ไงถึงบอกว่าถามว่าสังคมได้อะไรจากผลงานคุณหมอก็นี่ไงฮ
0: ะ
1: คือมันไม่ใช่ว่าไม่เกิดแต่มีโอกาสเกิดได้ต่อให้น้อยก็ตาม
2: ใช่ครับ
0: ก็คือใช้ความรู้ในการช่วยเหลือสังคมแล้วก็สร้างประโยชน์ต่อไปคือมองว่าเป็นอีกหนึ่งมุมแล้วกันเนาะใช่ไหมคะทีนี้ความกตัญญูกตเวทีคนอาจจะมองว่าในรูปแบบเราก็จะมีให้เอาคุณแม่เพราะว่าเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติในมุมของอาจารย์หมออาร์ตเองมองว่าตรงนี้เราสามารถที่ส่งต่อให้กับสังคมและประเทศชาติได้มากน้อยแค่ไหน
2: คือจริงผมคิดว่าความกตัญญูเนี่ยไม่ได้มีแค่กับคุณพ่อคุณแม่อย่างเดียวหรือว่ากับคนที่มีพระคุณต่อเราอย่างเดียวนะครับจริงๆการกตัญญูการตอบแทนสังคมนะครับโดยขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่ของเรานะครับขึ้นอยู่กับบทบาทหน้าที่เราเป็นใครอย่างสมมติผมเป็นหมอเนี่ยผมก็จะใช้ความรู้ความสามารถของผมประสบการณ์ของผมนะครับก็ทั้งดูแลรักษาคนไข้นะครับของหมอก็จะมีเรื่องของการดูแลรักษาคนไข้ผ่าตัดนะครับเรื่องของการสอน พื่อส่งต่อน้องหมอรุ่นใหม
1: ่
2: นะครับแล้วก็เรื่องของงานวิจัย
1: ครับ
2: ช่วยกันต่อยอด
1: ก็คืออย่างที่คุณหมอบอกก็คือทุกคนน่ะมีหน้าที่หมดดังนั้นไม่ต้องเป็นหมอเป็นคนธรรมดาเป็นใครทุกคนเนี่ยก็สามารถจะทด

0: แทนบุญคุณแผ่นดินได้ใช่ไหมฮะอ่ะแน่นอนเรามาช่วยในแบบที่เราช่วยได
1: ้
0: ทุกปีน้องยุ้ยเราก็จะมีการระดมทุนนะครับอย่างที่บอกไปทางสภาของกรมสงเคราะห์เนี่ยเขาก็มีดอกมะลิใช่ไหมในหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นแบบนี้ติดหน้าอกแบบนี้นะครับหรือจะเป็นแบบเป็นพานพุ่มก็มีหรือจะเป็นของที่เอาไว้ให้คุณแม่แบบมีพร้อมกับพระเครื่องก็มีนะ
1: ใช่ค่ะมีหลายรูปแบบมากๆนะคะซึ่งคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์สี่แยกตึกชัยถนนราชวิถีหรือว่าสแกน QR code นะคะเพื่อที่จะร่วมกันบริจาคได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งร่วมกันบริจาคเข้ากองทุนนะสมทบทุนกองทุนดอกมะลิเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากเดือดร้อนทั่วประเทศด้วยค่ะ
0: หร
1: ือ
0: แอดไลน์ก็ได้ครับน้องยุ้ยคุณผู้ชมครับรักมัมเนี่ย
1: ค่ะนี่ในรูปนี้คือคุณหมออาใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับแต่มีหลายคนหลายท่าน
1: ใช่ไ
0: หมที่จะเป็นไอดอลเป
1: ็
0: นพรีเซนเตอร์ของกิจกรรมส่งต่อพลังรักแม่ให้กับผู้ยากไร้เงินที่ได้นี่ก็จะไปช่วยเหลือผู้ยากไร้ทั่วประเทศใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับรวมถึงเป็นเงินทุนสนับสนุนแก่เด็กและเยาวชนที่ต้องการการศึกษาครับ
0: คือไม่ได้ช่วยแค่ผู้ยากไร้จากคนป่วยอย่างเดียวแต่ช่วยทุกในมิติที่ได้รับความเดือดร้อนเลยสาธุสาธุ
1: ใช่ค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญเดี๋ยวคุณหมอจะรับรางวัลด้วยในวันที่12สิงหาคม
2: ค
1: ุณแม่ไปด้วยไหมคะ
2: คุณแม่ไปด้วย
1: เนาะตอนที่ดูว่าได้รับรางวัลนี่คุณแม่เป็นยังไงบ้างคะ
2: แม่ก็จริงๆคุณแม่ก็ตื่นเต้นมากนะครับแล้วก็ภาคภูมิใจเพราะว่าอันนี้อาจจะเป็นรางวัลในประเทศที่ได้ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งคุณแม่ก็จะได้มีโอกาสมาด้วย
1: แล้วก็เป็นภาคของประชาชนทั่วไปด้วยนะคะ
0: ใช่นะครับก็จะมีหลายฝ่ายนะประชาชนที่ได้รับการคัดเลือกเนี่ยนะฮะในแต่ละปีเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ๆใครจะไปได้น
1: ะ
0: ต้องมีมาตรฐานในการคัดกรองใช่ไหมฮะคุณหมอครับอย่างคุณหมอที่คุณหมอยื่นปีแรกคุณหมอก็ได้รับรางวัลเลย
2: ครับ
0: จากผลงาน
2: ครับ
0: จากทัวร์ฟอร์แมนไงน้องยุ้ยเห็นป่ะ
1: ค่ะใช่ค่ะนะคะเอาคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็เราทุกคนสามารถร่วมกันสนับสนุนดอกมะลิได้หรือแม้กระทั่งเรื่องของการบริจาคเข้ากองทุนดอกมะลิเพื่อที่จะไปช่วยเหลือนะคะผู้ที่ยากไร้นั่นเองนะคะโอ้มีคนชมด้วยบอกโหคุณหมอแบบเก่งมากเลยค่ะนะคะเพราะว่าจริงๆงานคุณหมอเนี่ยไปสู่ระดับโลกแล้วไปรับรางวัลมาแล้วก็จะถูกนำมาใช้กับคนไทยด้วยนะคะ
0: แล้วก็ที่สำคัญนะครับเราก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับไม่ได้มีแค่คุณหมออาร์ตนะครับจะมีอีกหลายๆคนต่อให้ไม่เป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยคุณก็สามารถเป็นไอดอลเป็นพรีเซนเตอร์ของความกตัญญูได้เหมือนกัน
1: ใช่แล้วก็สามารถส่งต่อความกตัญญูได้อย่างที่คุณหมอบอกไปไม่ว่าเราจะอยู่ในมุมไหนทำอาชีพไหนก็แล้วแต่นั่นเองนะคะเอาวันนี้ขอขอบพระคุณนะคะทางผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์พรพัฒนวิจิตรเวชไพศาลจากสุแพทย์ผู้ได้รับรางวัลระดับโลกและได้รับคัดเลือกเป็นลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อพ่อแม่ประจำปี2569โดยสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอบพระค
0: ุ
1: ณ
0: มากครับคุณยุ้ยคุณอ่าน SMS เอ้ยอ่านข้อความ
1: SMS เนี่ยนี่มีคุณผู้ชมนี่คุณตอนนี้คุณหมอเหมือนมากวาดแฟนดอมแล้วนะเพราะว่ามีส่งบอกว่าจริงที่สุดค่ะคุณหมอเห็นด้วยกับคุณหมอเลยค่ะในมุมมองในแนวคิดนะคะแล้วก็มีคุณผู้ชมที่ส่งมาในรายการบอกว่าชอบมากนำเสนอมาเนี่ยมีของกินหลายๆอย่างในรายการเลยแล้วก็ขอบคุณสิ่งดีๆเช้านี้ที่นำเสนอกันมาในทุกๆเช้าด้วย
0: นะครับเราเข้าใจว่าในทุกวันนี้โลกของเราเนี่ยมีหลายเรื่องเยอะนะครับดังนั้นให้วันใหม่ที่เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่จะเปิดยิ้มเสิร์ฟรอยยิ้มให้คุณผู้ชมนะครับวันศุกร์สัปดาห์ครับวันนี้เดินทางไปไหนก็เผื่อเวลาเผื่อฝนตกตอนเย็นด้วยนะครับส่วนใครที่อยากจะส่งเมนูอะไรต่างๆมาในช่วงจานเด็ดวันใหม่ก็ยังคงส่งได้ไม่มีวันหยุดราชการนะครับส่งมาได้เลยร้านเล็กร้านใหญ่ร้านถูกใจส่งมาให้เราได้ตามไปกินได้เลยนะ
1: แอดไลน์มาที่ไทย PBS นะคะแล้วก็จานเด็ดวันใหม่ส่งกันเข้ามาได้ประกาศผลผู้โชคดีกันทุกวันศุกร์แบบนี้ค่ะ
0: หมดเวลาของเราแล้วนะครับเราและทีมงานขอบคุณสำหรับทุกการติดตามขอให้วันหยุดสุดสัปดาห์เป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีแต่ความสุขนะครับเจอกันจันทร์หน้าสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: อากงไปอยู่แถวๆบ้านครูคงแป๊ะก่อนก็ได้นะเอาไหมมีส่วนที่บางบำรุคนเขาจะให้เช่าทำ
1: หรือไม่เข้าใจ อ้วนรับปากท่านเจ้าสัวโตแล้วว่าจะช่วยท่านดูแลวัดพระโตจะให้ไปอยู่ที่อื่นได้ยังไง
0: แล้วเมื่อไหร่จะหายแล้วกง
2: เอาหูเอาหูเอาหู
0: อาหายอาชานนี่อากงอ้วะเพื่อนอ้วะ
3: จ๋อจ๋อจ๋ออากง
4: อาหุงไหนว่าไปวากลูกกลางโบกแล้วลือมาทางอะไรแถวนี
0: ้แล้วพวกลือล่ะมาทำอะไรแถวนี
5: ้มาหาคุงธนาโคที่บ้านท่านเจ้าพญามาเอาอ่านจะไปจ่ายภาษีขูปี้ที่พระคลังหลวงหน้าพระราชวังตรงท่าน้ำนง
0: พวกลือยังไม่เคยผูกปี้นี
5: ่ใช่ใช่
4: ใช
5: ่ลือทำแล้วช่วยพาพวกอ้วไปหน่อยสิคงทนายพอให้อัดมาแล้วอ่ะคนละ1บาท2สลึง
0: ดีเลยดีเลยแล้วอาแชร์เล่าม
4: ันไปจ่ายกล่องแล้ว
0: ได้งั้นพวกลือรออ้วอยู่ที่นี่ก่อนอ้วไปส่งอากงแล้วเดี๋ยวจะพาพวกลือไปไปอากง
4: โชคดีจริงๆที่ได้พกลือ
6: ไม่เช่งนังนะพวกเราทางอังใดเงอะเงอะงะงะถูกถูกผิดผิดแน่แน
5: ่ใช
7: ่เฮ้ย
8: ต่อแถวเรียกหนึ่ง
7: ว่ารักใครอ่ะไปรับหลักการว่ารักใครนะ
8: ไปรับการกูไล่กลับบ้านหมด
7: ว่าชื่ออาวอง
8: อย่าดันกัน
7: นี่หนึ่งตั้งเรื่องงานนี่หนึ่งสลึงนะ
8: เอ้ยทำไมไม่ต่อแถว
0: ผมมีแล้วครับ
7: เร็วๆๆๆ
8: ต่อแถว
7: ไปอ่ะ
8: ไป
7: ไอ้วัดไอ้แม่ว่ามันแตกเมื่อคืนแล้วอ่ะ
8: มาคืน
9: เอ้าเอ้ามาทางนี้มีเจ้าหน้าที่มาจดชื่อเพิ่มแล้ว
8: ไปมาคืน
9: ไป
8: ต่อแถวดีๆ
9: เป็นแถวเป็นแถว
7: ว่ามาตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
9: ลองดีว่ะอะไรวะนี่นี่ว่ามาเร็วแล้วอ่ะยังไม่ไล่อีก
8: ไปผูกปี
9: เอ้าเนี่ย
10: ชื่ออะไร
11: หวงตาสัง

0: อ่ะต่อแถว
1: นายท่านจำกระผมได้ไหมครับ
2: คลับคล้ายครับค่ะชื่อเรียงเสียงไรเล่า
1: ฮุนครับหลินกิมฮุนที่เป็นช่างเขียนอย่างไรเล่า
2: นึกออกแล้วปี้ครบกำหนดแล้วหรือ
1: มิได้ขอรับนายท่านปีของกระผมยังอยู่ได้อีกปีกว่ากระผมพาพวกใหม่มา2คนยังไม่เคยผูกปีขอรับ
3: พูดมากไปแล้ว
2: รีบบอกมาใครต้อง
3: เราหัวตาสั่ง
1: ทีละคน
3: หวงตาสั่ง
2: ทีละคนทีละคนอย่างไรเล่า
3: ว่าก่อนหวงตาสั่ง
2: หวงตาสั่งทำนานอะไรเจ้านายใดหรือ
1: สองคนนี้มาจากอู่ต่อเรือกำปั่นบางคอแหลมของคุณชายน้อยหลวงสิทธิ์นายเวรช่วงครับ
4: เล่าตรงให
2: ้สองคนสองตำลึงสองสลึง
3: ลืมมีมาโอ้โหมีแค่นี้

0: เฮ้ยถ้าชอบถอดเสื้อใส่ผ้าใหม่และเก็บดาบให้เรียบร้อยบนเรือของเราเสียก่อนที่ข้างในนั่นเวลาเราคุณนางมาพร้อมๆกันก็มักจะถอดเสื้อผัดผ้ากันก่อนเข้าเฝ้าฝากดาบฝากสัมภาระกันให้วุ่นวายเอะอะเออก็เลยก็ไปบทข้าไม่ชอบ
1: กระผมขอเข้าไปดูในวังเป็นบุญตาได้ไหมครับ
0: เดี๋ยวพอพวกเองไปถึงข้างในก็รอกันอยู่แต่ชั้นนอกนั่นแหละไม่ต้องตามเข้าไปหรอกเกียร์การรำคาญไปแต่เจ้าโชคผู้เดียวตามเคยเถิด

0: คนงานจีนมากมายขึ้นทุกวี่ทุกวันมาจ่ายอัดข้าวผุกปี้ได้เงินเข้าพระคลังสินค้าแต่ละปีมา
1: จริงๆมองไปในพระนครกระผมไม่เห็นหัวคนไทยสักกี่คน
2: เองจะไปหาคนไทยแท้ที่ไหนฮะพวกเราทุกคนก็มีเชื้อไทยจีนพม่ามอญลาวปะพ้นกันไปหมดทั้งนั้นแหละเองก็คนมอญใช่หรือ
1: ขอรับ
0: กระผมไทยบนลาวขอรับ
2: เห็นไหมไป
3: ท่านขอรับจะไปใกล้พวกคนงานพวกนี้มากขอรับตัวพวกมันเหม็นกลิ่นสาบเหลือทน
2: ถ้างั้นก็ตามไปดมหน่อยไหมล่ะเพื่อได้กินฟินพวกเองจะได้รวบตัวมันไปชะตรงนี้เลยไป

0: อาเลียงหัวขอยืมมองหน่อย
1: โกนไป
2: มานี่ไป

0: ไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไปไป
1: ไอ้พวกนี้ท่านเจ้าคุณอินทามาพวกมึงยังไม่แก้อีกหรือ
2: แบบนี้ต้องเคลียร์ให้เข็ดละ
3: ยายถูกปี้ให้มันเอาตัวไปขังถ้าไอ้สถุนตัวไหนมันสร้างความวุ่นวายคุณจะไปกระชากเปียมันไว้ท่านเจ้าคุณดูหน้าหน่อย
4: เกิดอะไรกันขึ้นเหรอขอรับท่านแต่เท้า
3: ไอ้พวกสถุนพวกนี้มันชอบสร้างความวุ่นวายนะ
4: พวกสตุลที่ไหนแหละขอรับท่านแต่เท้าก็ผมไม่ยักเห็น

0: พระไพรวัลย์นิด
1: อ๋อนึกว่าใครที่แท้ลูกน้องของท่านเจ้าคุณอินทรานี่เองท่านเจ้าคุณอินทราไม่ได้พบกันเสนาเลยนะ
2: เติร์ดโขจาร์คุณพระไพรวาณิชวันนี้พาคนงานขนส่งท่าเรือรังนกมาเองเลยหรือ
1: พอดีมีคนงานมาใหม่อีกหลายคนกระผมก็เลยต้องมาควบคุมดูแลแต่ถ้าหากว่ามีผู้ใดทำสิ่งไรที่ไร้มารยาทไปบ้างก็ต้องขอโทษเจ้าตระกูลด้วยนะขอรับ
3: เอ้ยก็ต้องคอยหมั่นดูแลอบรมสั่งสอนกันหน่อยนะคุณพระอาจจะเหนื่อยเราหน่อยนึกซะว่าให้บ้านเรือนสงบเรียบร้อยก่อนแล้วแต
1: ่ควบคุมเด็กๆหนุ่มๆเป็นสิบเป็นร้อยมันก็เหมือนจับปูใส่กระด้งแต่ท่านเจ้าคุณอย่าห่วงกระผมปกครองอย่างเคร่งครัดทำทุกอย่างให้ถูกตามกฎทุกอย่างอย่างดูแลควบคุมพามาผูกปี้ให้ครบถ้วนทุก3ปีจ่ายเงินให้พระคลังสินค้าเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีเบียดบัง
3: นายอากรรังนกอย่างคุณฟ้าอีกทั้งยังเป็นเจ้าของท่าเรือฝนข้าวฝนรังนกสมุนไพรแล้วก็ยาจีนอีกมากมายล้วนแล้วแต่เป็นสินค้าที่มีราคาสูงทั้งสิ้นครับผมไม่เชื่อเพราะคุณพระไม่เคยคิดจะเบียดบังเงินหลวงให้ประสบเสร็จจริงหรือไม
4: ่เจ้าคุณ
1: มาตามหาท่านเจ้าคุณเหรอสิ
4: ใช่แล้วเจ้านายผู้ใหญ่รอเจ้าคุณแต่เพียงผู้เดียว
3: รอทำไมเราไม่ได้มาสายกาเพลาเหลือๆอยู่ดอก
4: ท่านเจ้าคุณมีกิจอันใดกับพวกจีนที่มาฝูพี่หรือก็หามีไม่แต่ข้างในมีกิจบวชเราผมก็ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องใดแต่ข้างในให้มาตามดกให้รีบเข้าไปบักเดี๋ยวนี้

0: ต้เท้าครับเต้เท้าครับเต้เท้าทำงานอยู่กับพระคลังนานแล้วหรือครับ
1: ไม่นาน
0: อายุยังน้อยแต่ได้รับราชการในวังแล้ว
1: ก็มาช่วยงานผู้ใหญ่ท่านยามีกิจมากเกินกำลังนั่นแหละ
0: อ
1: ๋
0: อเต้เท้าเป็นลูกหลานของขุนนางพระคลังนั่นเอง
1: ก็ใช่
0: เก่งกาจริง
1: ๆโกรธอีกทางด้วย
0: เต้เท้าจะกลับแล้วหรือครับ
1: เย็นแล้ว
0: บ้านเต้เท้าอยู่ที่ไหนหรือครับ

0: คุณท่านคุณท่านขอรับคุณท่านไตเท้า
1: ไตเท้าขอรับกระผมเพียงใคร่ไต่ถามอยากขอคำชี้แนะสักหน่อย
2: อันใดหร
1: ือกระผมเป็นจีนหากอยากรับราชการบ้างจักมีช่องทางอันใด
2: ก็เจ้าเป็นช่างเขียนอีกทั้งยังรับใช้โรงต่อเรือของท่านหลวงสิทธิ์นายเวรหมั่นสำแดงฝีมือให้เป็นที่ปรากฏก็เห็นจะเป็นหนทางกระมังคนจีนทำราชการรับใช้เบื้องยุคลบาทเป็นพระยานาหมื่นถมเถไปตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรีมาแล้ว
1: ท่านไต้เท้าเขียนหนังสือลายมืองามมากครับ
2: หากจักจ้างให้คัดหนังสือราชการอันใดก็มาจ้างได้ค่ารับคัดหนังสือคิดไม่แพงดอก
1: กระผมก็พอเขียนตัวจีนงามอยู่บ้างคงต้องลองรับจ้างเขียนคำกลอนคำอวยพรทำเป็นอาชีพแบบท่านไต้เท้าบ้างน่าจะรวยดีนะครับ
2: ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจงอดสาทำสม่ำเสมียร
0: ในเท้าในเท้าครับในเท้าเมื่อสักครู่ในเท้าว่านใดหนาครับ
2: นางวันทองสั่งเสียพลายงามลูกชายก่อนจะให้หนีขุนช้างไปอยู่กับย่าขุนช้างขุนแผนพวกจีนคงไม่กระดิกหูดอก
1: รู้สิขอรับเสภาขุนช้างขุนแผนกระผมเคยดู
2: เคยดูด้วยหรือ
1: ขอรับลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศหมายว่าอย่างไรหรือ
2: ก็เกิดเป็นชายหมั่นหัดเขียนให้ลายมืองามๆจักได้ก้าวหน้าในหน้าที่ราชการอย่างไรเสภานี้เก่าแก่มาจากสมัยกรุงเก่าส่วนตอนกำเนิดพลายงามนี้เขียนขึ้นใหม่ท่านขุนสุนทรโวหารผู้ครูกรเป็นผู้แต่งเมื่อครั้งเป็นอารักษ์ถวายรับใช้แผ่นดินก่อน
1: กระผมเคยพบท่านอารักษ์ผู
2: ้เหตุใดเป็นคนชอบโอ้อวด
1: กระผมไม่เคยพูดไม่จริงบุตรชายท่านสุนทรผู้กระผมเรียกขานว่าพ่อพัด

0: ช่างกล้าแอบอ้างนะพ่อ
1: กระผมไม่เคยโกหกนะขอรับมาพนันกันไหมหากกระผมรู้จักท่านผู้ที่แต่งเรื่องพระอภัยมณีจริงท่านได้เท้าจะให้อะไรผม

0: พบพานพิศวาสไม่คลาดปลา
1: ขอพบพานพิศวาสไม่คลาด
0: ดนตรีรับท่อนสุดท้ายนะ

0: อ้าวหลวงศิษย์ไม่ได้นัดกันมาอย่างไรเล่า
1: หลวงเชิญค่ะ
2: ฝ่าพระบาทข้าพระพุทธเจ้ายินดีจริงๆที่ได้เข้าเฝ้าฝ่าพระบาทโดยบังเอิญที่นี่ข้าพระพุทธเจ้ามีวาสนาได้ชมละครนอกของฝ่าพระบาทคราวนั้นติดใจเหลือจะกล่าว
0: คุณหลวงศิษย์มาถึงหมายว่าฉันน่ะหมดเวลาแล้วโทษทีนะอยู่นานไปหน่อยพอดีมาปรึกษาเรื่องบทเจรจาชนิดเจ็บๆแสบๆของตัวนางเอกเรื่องใหม่กับคุณพุ่มเธอบทผู้หญิงด่าผู้ชายผู้ชายเองคิดไม่ใคร่จะออก
2: ทูลเชิญฝ่าพระบาทประทับอยู่ก่อนเถิดข้าพระพุทธเจ้าเพียงมาขอคำปรึกษาคุณพุ่มเธอเรื่องงานพระประทีปปลายปีนี้คิดอยากจะจัดงานสักการะครั้งใหญ่ถวายพระเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรอีก
0: เฮ้าเช่นนั้นฉันต้องรีบกลับไปซุ่มฝึกอีกละสิ
1: กราบทูลเชิญล่วงหน้าเลยเฟคะทรงเลือกเพลงแต่ละเพลงในการว่าสักการะได้ถูกคอพวกเรานักเฟคะ
0: จ้าแม่พุ่มเอาละฉันลาแล้วนะ

0: แต้มแต้ม
1: อุ้งชายกับหลวงศิษย์มากันบ่อยหรือครับ
2: แล้วนอกจากนี้นะก็ยังมีองค์พระองค์ชายองค์อื่นๆในวังเด็ดมาอยู่ตลอดแหละสุนทรภู่ก็มาคงมีแขกก็มาแล้วไหนจะคนอื่นๆอีกมากันให้คลึกหัวกระไดไม่เคยแห้งหรอก
1: แล้วคนนี้มีธุระอันใดกันหรือคะ
2: ก็จะมาชวนให้คุณพุ่มท่านไปเล่นจักรวาลด้วยกันนะสิบุษบานี่นะโอ้ย
3: ดีนี่ตัวบุษบาเนี่ยถ้าไม่ใช่คุณพุ่มนะไม่สนุก
2: ใช่ขาดไม่ได้เลยนะตัวนี้สนุกมาก
1: เราใครเป็นองค์อีหนาวหรือครับ
2: เอ้าก
3: ็นี่ก็องค์ฝั่งกระนวลนี่
2: โอ้ยพ่อหมายฉันยังไม่ได้พูดอะไรเลย
3: จ้ะ
2: นี่กินอร่อยมากหอมมันเลยล่ะแล้วอันนี้ก็เดี๋ยวช่วยกันเช็ด
4: อยากเห็นคำว่าสักระวากันจริงเชียวขอรับเห็นว่าจะมีงานว่าสักระวาในงานวันเพ็ญเดือน12หรือขอรับ
5: เมื่อถึงตอนนั้นเจ้าจะได้ดูของจริงแล้วหนาเจ้าเฉกมีแต่ตัวฝีปากดีๆทั้งนั้นหวังจะมาต้อนให้ข้าจนจะได้หัวเราะฮาสนุกกันคอยดูจะตอกให้หน้าหงายกลับไปทุกคนและทุกพระองค์

0: ดิน
1: สีแดงงามจริงได้มาจากที่ใดหรือ
2: จากเมืองกาญ
1: สีสดๆเพียงนี้เมืองกาญไม่มีแน่ขอรับอย่าอุบเลยแอบมาทำนอกโบสถ์เพื่อปิดบังวิชาใช่หรือไม
3: ่มิได้จะปิดบังอันใดดอกครับเพียงแค่ไม่อยากเอาดินไปทำในบริเวณโบสถ
2: ์แล้วดินสีขาวนวลสว่างที่ใช้เขียนสีผิวหน้าของครูทองอยู่เล่าพ่อเนตรพ่อเนตรจักบอกไหมว่าเป็นดินมาจากที่ใดเป็นเพียงฝุ่นดินหรือมีแร่ธาตุอื่นใดผสมอยู่บ้างจึงได้งามผุดผาดเรืองรองยิ่งนักอ้าว
4: ไปเสียแล้ว
2: เร่งมือเข้า
4: ครับ

ภาพเนมีราชภาพนี้ต่างไปอีกจากภาพที่แล้วข้าตั้งใจว่าจะให้ข้าต้องการจะใช้สีแดงชาติที่ได้มาใหม่จากเมืองจีนไปหาที่นั่งกินหลังโบสถ์ดีกว่า

0: บันไดมีมากมายไม่ไปลงต้องมาลงที่คนนั่ง
1: เฮ้ยพวกกันหนูอยู่

0: มึงอยู่ดีมีสุขดีนะ
1: ขอรับ
0: น้องสาวกูตายเครื่องเพชรเครื่องทองไม่เหลือผ้าผ่อนไม่มีติดตัวผู้ใดมันลวงไปปล้นข้าหรือไม
1: ่หากมีผู้ใดทำเช่นนั้นป่านนี้มันคงหนีไปไกลสุดล่าฟ้าเขียวแล้วกระมังขอรับ
0: ก็ไม่แน่หากมันมีสันดานโจรร้ายใจทมิฬ
2: อันใดกันเจ้าหุ่น
3: เจ้าเนตรถ้าอยากเป็นนักเลงก็อยู่ตรงนี้แต่ถ้าอยากเป็นช่างเขียนข้ามีงานให้เองทำ

0: มันว่าอะไร
1: ไม่มีอันใดดอกครับครู
2: เรือครูท่านควรส่งมึงกลับไปต่อเรือจักได้พ้นเดือดร้อนรำคาญ
1: กระผมอยู่ที่นี่แลดีแล้วครับไม่ควรหายหน้าหายตาไปไหนเป็นที่ต้องสงสัยเด็ดขาดครูครับกระผมอยากไปพบท่านผู้กระผมไปพบท่านผู้ที่บ้านได้ไหมครับครูรู้จักบ้านท่านผู้ไหมครับ

0: พี่พัดไปจ้ะ
1: อืมระวังระวังครับครู
0: ครูพุทธเจ้าหุ่นเปียมาถึงนี่ครูคงแป๊ะมีอะไรหรือ
2: ไม่ใช่กิจของครูดอกกิจของไอ้เจ้าเปียนี
0: ่จริงหรือเจ้าหุ่น
3: ครับ
0: หรือจากมาเรียนเขียนกลอนกับพ่อข้า
3: ไ
0: ปบ้านข้า
3: ครับ
2: ไป

0: ครับพ่อล่ะ
1: อยู่ในห้องพ่อพ่อ
2: เดี๋ยวเชิญนั่งตรงนี้ได้เลยขอรับ
3: อ้าวมันพุ่งมาแล้วไหว้ขอรับ
1: เออ
4: ลูกผู้ชายลายมือนั้นคือยศเจ้าจงอดสาธรรมสม่ำเสมียน
1: ลมอะไรพัดบรรดาช่างเขียนมือฉมังมาจนถึงนี
4: ่กระผมอยากได้หนังสือพระไพมณีขอรับหากมีคัดลอกไว้แล้วกระผมขอปันซื้อไปสักชุดหรือจะจ้างคัดใหม่ก็ได้นะขอรับ
1: นี่เจ้ามีอัดมากนักรือร่ำรวยจนซื้อหนังสือนิทานอ่านเล่นเชียวรือ
4: ไม่ถึงเพียงนั้นดอกครับแต่เรื่องที่ท่านครูมีแขกเป็นพระเอกเป่าปี่ไปทำให้คนหลับได้คนตายได้กระผมอยากได้จริง
1: ๆเออหนอเออเห็นทีข้าต้องมองเจ้าใหม่เสียแล้ว ดื่มน้ำชาก่อนดื่มน้ำชามีมะเฟืองด้วยเอาไปฝากคุณหลวงเสนีด้วยอ่ะลองชิมดูต้มเองเลย
3: ชารสชาติดีขอรับ
1: ดีอ้าวนี่ข้ามีเล่ม1เล่ม2เล่ม3มีคนเขามาคัดลอกไว้จ่ายค่าคัดลอกแล้วแต่ดันล้มหายตายจากไปเสียและไม่มีใครมารับเจ้าเอาไปอ่านเถิดข้าไม่คิดสตางค์
4: แต่กระผม
1: ไม่ต้องแต่ข้าให้ด้วยความพอใจรับไปเสีย
4: เช่นนั้นกระผมจะขอยืมไปก่อนเสร็จแล้วจะรีบนำมาคืนขอรับ
1: ไม่ต้องเกรงใจที่พอตาบคัดลอกก็คือพระอภัยมณีนี่แหละมีคนอ่านเขาอ่านแล้วชอบหนักหนาจ้างคัดทีละเล่มพออ่าน10เล่มแล้วก็อยากอ่านเล่มต่อๆไปเจ้าลองอ่าน3เล่มนี้แล้วถ้าอยากอ่านเล่มต่อไปก็ค่อยมาจ่ายอัดเมื่อมาซื้อหาคัดลอกครั้งต่อไปก็แล้วกัน
5: นี่จ้า
1: อ
5: ้
1: าว
5: นี่จ้ามีที่กินได้วันนี้นะจ๊ะนอกนั้นคงต้องรอวันพรุ่งน่าจะสุกหวานพอดีจ้ะ
1: นี่ด้วยนี่ฝากให้คุณหลวงเสนีด้วยข้าเองก็ไม่มีอะไรจะให้มีแต่ผลไม้ในสวนแม่ม่วงเขานี่แหละ
4: กระผมมามือเปล่าแท้ๆตั้งใจซื้อหนังสือไม่ได้ซื้อกลับนำผลไม้ไปอีก
1: เอาเถิดสักวันข้าคงได้พึ่งพาเจ้าบ้างรับไปเนี่ยของดีๆทั้งนั้นเลย
6: ขอบใจท่านผู้มากขอรับ
1: รับไปผลไม้ดีๆทั้งนั้นสวนแม่ม่วงเขาเองดูแลอย่างดีสนุกแน่นอนจะทรงให้กระผมไปเจรจากับคุณพุ่มแทนพระองค์รือ
7: ขอรับนี่ย่างเข้าเดือน8แล้วเห็นว่าจะรีบเตรียมงานลอยพระประทีปกันคงเกรงว่าถ้าไม่รีบหารือกันเสียแต่เนิ่นๆจักฉุกละหุก
1: แล้วเหตุไรจึงไม่มีพระบัญชาให้พวกคุณไปรับเธอไปเข้าเฝ้าเองกะอีแค่แจวเรือข้ามไปเพียงนิด
8: คงทรงกลัวว่าพวกเราจะไม่ปลอดภัยนะขอรับ
1: การเวลาผ่านไปดุดสายน้ำคงยังไม่ทรงลืมว่าบุษบาอุนากันเคยแย่งพระแสงอีเหนาจะฟันพระองค์กระมัง
8: ทิวคลื่นนั้นรบลอยบนผืนทรายได้แต่การเวลาหาได้รบลอยกรีดบนเนื้อใจคนได้ไหม
1: นั่นคุณก็เป็นนักกลอนได้เหมือนกันหนาม
7: ีพระประสงค์จากให้ท่านขุนสุนทรใช้เรือของพระองค์ท่านและแสดงศักวาแทนพระองค์ท่านด้วยโต้ตอบกับคุณพุ่มอย่างที่เคยเป็นในครั้งเก่าก่อน
1: จักทรงให้กระผมรับบทอีหนาวหรือ
7: ขอรับ
1: ก ระผมบุญไม่ถึงเป็นอีหนาวเกรงว่าเหาจะกินหัว
8: นั่นขอรับคุณหลวงช่วยไปทาบทามให้คุณพุ่มมาเล่นสักวาเป็นบุษบาและนัดหมายเนื้อความให้เหมาะสมส่วนข้อความในใดๆที่ทรงอยากรับสั่งบอกเธอจะทรงบอกมาภายหลังให้คุณหลวงช่วยว่ากลอนแทนพระองค์ด้วย

0: ้าจะเขียนขบวนช้างขบวนม้าให้มากขึ้นกว่าภาพก่อนๆจะทำให้การศึกสงครามดูอึกกระทึกคึกโครมโกลาหลหลากหลายชนชาติภาษาส่วนเองเจ้าพุทธเองก็ต้องเขียนช้างเขียนม้าให้ละเอียดพิสดารออกไปส่วนสีก็เหมือนกันจะต้องเขียนให้จัดจ้านสดเข้มยิ่งขึ้นส่วนเจ้าหุ่นมันก็คงต้องแล้วนี่เจ้าหุ่นมันยังใหม่ๆหรือเยี่ยงไรกัน
1: มันไม่ได้บอกอันใดหนาขอรับวันๆเพิ่งพบกันก็รับแล้วว่าจะรีบมา
0: ไอ้นี่เลี้ยวไหลได้อย่างไร
1: ลืมมัวแต่เพลินอ่านนิทาน
0: อ่านนิทาน
1: นิทานพระไพมณีของท่านผู้แลขอรับเมื่อวานมุมานะตามไปขอซื้อถึงบ้านสวนบางพลัด
0: อย่างนั้นเชียวเหรอไอ้นี่นี่พี่กลนขึ้นทุกที

0: เจ้าพวงลายมือเจ้างามราวกับลายกนกแต่ข้าขอให้เจ้าระวังเรื่องช่องไฟเว้นวรรคบรรทัดและย่อหน้ารวมทั้งระยะห่างซ้ายขวารักษาให้สม่ำเสมอหนังสือจึงจักสวยงามอ่านแล้วสบายตา
1: ขอรับคุณท่าน
0: ใจเย็นๆเจ้าเชกเจ้าใจร้อนนักปราณีสู้เจ้าพวงหาได้ไหมไม่ต้องเอาเร็วเขาว่าข้าต้องการให้งดงามสะอาดสะอ้านและถูกต้องทั้งหมด
2: ขอรับ
3: คุณเชกเรื่องลิลิตเตลงพ่ายคุณเชกคัดลอกเสร็จแล้วก็มังเพลงนี้ก็ผมจะเข้าไปที่วัดโพถ้าเสร็จแล้วกระผมจะได้นำสมุดต้นแบบไปคืนท่านพระ
2: เสร็จแล้วน้าหมายรอประเดี๋ยว
4: สนุกแน่ครับกั้นภาพประชันกันอีกแล้วญาติโยมจะได้สนุกสนานลงขันกันทำบุญแต่ผมลงข้างคุณหลวงวิจิตเจษดาอ้าวไหนใครลงข้างคุณหลวงเสนีปริรักษ์บ้างล่ะ
5: นึกว่าจะมาพร้อมหน้าพร้อมตากันเสียอีก
6: ไม่ได้นัดแนะกันดอกขอรับกระผมก็ไม่ทราบว่าคุณหลวงวิจิตเจษดาวันนี้จะมาหรือไม
5: ่กระผมหมายถึงสิทธิ์ของคุณหลวงมีหายไปหรือไม
6: ่ก็ทยอยกันมาตามลำดับงานขอรับเพลานี้ยังไม่ได้ทำอะไรก็มาเพลาอื่นขอรับ

0: ถ้าเต็มไปดูซิใครมาแต่เช้าน่ะ
1: เจ้าค่ะมาแล้วจ้ามาแล้วจ้าจ้าหรือคือตีกอหรือจ่อมีไก่ว่าจังเอกเดียว
2: กระผมจะมาจ้างคัดลอกหนังสือนะครับที่นี่มีคนรับจ้างคัดลอกหนังสือใช่ไหมครับ
1: อ๋อรอประเดี๋ยวนะจ๊ะ
2: ครับรอประเดี๋ยว
1: คุณพุ่มเจ้าขามีคนจีนจะมาจ้างให้คัดลอกหนังสือนะเจ้าค่ะ
0: เอาสิหนังสือราชการหน้าสองหน้ากระมังเดี๋ยวข้าคัดเองไม่ถึงชั่วยามารอรับได้
1: เจ้าค่ะ

ามาก่อนจ้ะพ่อหนุ่มเดี๋ยวนั่งรอตรงนี้สักประเดี๋ยวนะมาจ้ะรออยู่ตรงนี้ประเดี๋ยวนะ

0: เคยพบเจ้าหรือไม่
1: ใช่ขอรับคนที่พบที่ท่าช้างขอรับ
2: ขอรับ
0: จริงสิเจ้าจะมาว่าจ้างให้คัดลอกหนังสือราชการหรือผู้ใดบอกให้มาที่นี
2: ่คือมีผู้แนะนำมาขอรับ
0: ไหนดูทีหรือหนังสืออันใดพระอภัยมณีนิทานคำกลอนของท่านอาลักษ์ผู้นี่หนา
2: ขอรับ
0: ของเจ้าเองหรือ
2: มีได้ขอรับ
1: อ๋อเจ้านายใช้มาแล้วสิสามเล่มต้องรอหน่อยนะมีคนรอตามลำดับมากอยู
0: ่เอนี่มีลายมือท่านผู้เองบางส่วนด้วย
2: ท่านครูผู้ให้กระผมยืมมาคัดลอกขอรับ
0: กระนั้นหรือ
2: ขอรับ
1: ตามนครบาลเลยไหมขอรับ
0: เจ้าชื่อเรียงเสียงไร
2: ฮุนขอรับหลิมกิมฮุนขอรับ
0: กิมฮุนสุวรรณเมคา
2: สุวรรณเมคาใช่ขอรับไพเราะเหลือเกินขอรับ
0: อย่าจำเอาไปตั้งชื่อเทียวหนาคนเขาจะนึกว่านายโรงยี่เกที่ไหนตั้งให้
3: นายหมายนี่

0: หลังครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ปัจจุบันในตอนนี้กับตัวดิฉันจริงๆมันไม่ใช่ปัจจุบันเดียวกันนะคะ
2: สติของเองจับตรงไหนได้ตรงนั้นคือปัจจุบัน
3: ชะตาขาดนี่เองดูดวงใครวะ
4: อย่าคิดว่าโตเป็นนกออนิกกงคำอย่าไปคิดว่าโตเป็นนกยูง

0: ปิดประเดิมรายการใหม่แกะกล่องกับการรวบรวมทุกความดุเดือดในไฮไลท์กีฬาฉบับไทย PBS มันทุกการแข่งขันรีแคปทุกความสนุกกับมันทุกแมตช์รีแคปทุกวันศุกร์ 13:00 น.ถึง 14:00 น.เริ่มศุกร์ที่ 7 สิงหาคมนี้ทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข 3และออนไลน์ทุกแพลตฟอร์ม
1: ตกลงแล้วบ้านของโอดิซิอุสคืออะไรเขากำลังเดินทางจากไหนไปไหนนะครับ
2: จริงๆแล้วเหตุผลเรื่องลักพาตัวเนี่ยไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงหรอกเขาสารภาพโอดิซิอุสเขาสารภาพลึกๆลงไปฉันไม่ได้อยากกลับบ้าน
1: ทำไมมันจึงมีทั้งมนุษย์ทั้งเทพเจ้าทั้งตัวประหลาดอะไรแบบนี้ครับตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน
2: ่มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์แน่นอนมันเป็นเรื่องแต่ง
1: เราจะมาหาคำตอบของคำถามที่เราสงสัยกันนะครับในรายการก็มันคาใจสำหรับคนขี้สงสัยห้ามพลาดครับ
3: นี่คือข้าวหมากครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีม่วงนี่คือข้าวหมากส่วนกลมๆนี้คือลูกแป้งข้าวหมากที่ทำให้ข้าวเหนียวธรรมดากลายเป็นข้าวหมากผ่านการทำงานของทั้งแบคทีเรียราแล้วก็ยีสต์ในคราเดียวกันติดตามเรื่องราวเต็มๆของการเกิดข้าวหมากได้ในรายการแดนกินดองครับ
4: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทาง Thai PBS
5: วิ่งเลย Running Day สัปดาห์นี้ว้าวแน่นอนน้องซีกับนักวิ่งเจ้าถิ่นลูกริก Running ที่เมืองตูนปล่อยตัวแต่ไม่ปล่อยใจกันที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังสุดชิลเรียกน้ำย่อยกับขนมท้องถิ่นสุดปัง
6: นี่คือขนมอูดั้ง
7: อะไรนะคะ
6: คนสตูลเนี่ยขนมอูดั้งครับ
7: อูดั้งเหรอ
6: เป็นข้าวเหนียวและข้างในเป็นไส้กุ้งผสมกับมะพร้าว
7: ลุงลุงคะลุงคะ
6: ให้ลุง
7: เดี๋ยวฝากได้จ้ะฝากอัน

0: แลนด์มาร์คใจกลางเมืองสตูลร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย์รันนิ่งเดย์เพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
1: เพราะว่าเมื่อก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นแถบกึ่งทะเลทรายค่ะเผชิญปัญหาต่างๆนานาค่ะทั้งลมแรงปัญหาพายุทรายแล้วก็ปัญหาขาดน้ำจนทำให้นกหลายๆชนิดนะคะก็ได้หายไปจากบริเวณนี้ค่ะ
2: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม่
1: รัฐบาลได้เข้ามาพัฒนาขยายความเจริญสร้างเป็นเมืองใหม่ที่ผุดขึ้นมาจากขอบทะเลทรายค่ะไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้อยู่ในพื้นที่ทะเลทรายนะคะ
2: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมเพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
1: โอ้ยมีสวนน้ำด้วยให้เด็กๆเล่น
2: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง

0: กพลคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดแรกให้ได้ไปต่อ N1 น้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศร N2 น้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรบูรณ์ N3 น้ำชุบมหาด N4 น้ำพริกลำแพนโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการในวันเสาร์ที่1สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @ไทย PBS จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน
1: มหัศจรรย์ของโลกใบนี้ท้องโลกกว้าง7สิงหาคมที่มาของวัตถุดิบชั้นยอดนำมารังสรรค์เป็นอาหารชั้นเลิศตามรอยโออิชิแห่งโตเกียวว
2: ันนี้เราจะเรียนรู้ถึงรากเหง้าของมัทฉะนั่นคือซาโดะหรือพิธีชงชาเราจะไปที่เมืองอุจิจังหวัดเกียวโตซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมัทฉะเรียนรู้เคล็ดลับเบื้องหลังกระบวนการผลิตที่แสนละเอียดอ่อน
1: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงนะคะ10โมงตรงแล้วเจอพวกเรา2คนหน้าจอแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเจอหน้าปากแหมยิ้มเลยวันศุกร์แล้ว
1: พรุ่งนี้เสาร์แล้ว
0: พรุ่งนี้ได้หยุดได้ดูสารพันลั่นทุ่งบางเขนด้วยนะคะอยู่กับกิ๊ฟอภิญญาเหมือนเดิมจ้า
1: ปาร์ควินพบพันธุเรื่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แน่นอนไลฟ์เหมือนเดิมด้วยนะฮะที่เพจ Facebook ของไทยบันเทิงไทย PBS แล้วฝากอีกหนึ่งช่องทางเหมือนกันฮะ TikTok ของไทยบันเทิงไทย PBS ด้วยนะครับ
0: คุณผู้ชมคะอันนี้เป็นข่าวที่ออกกันมาตั้งแต่เมื่อคืนเนาะตกอกตกใจเพราะว่าเป็นการตามหาคนแล้วก็เป็นคนดังที่เรารู้จักกันดีด้วยถ้าคุณผู้ชมทันวง Dragon 5เขาก็มีสมาชิกแล้วคราวนี้หนึ่งในนั้นพี่เต้ Dragon 5คนนี้หายตัวไปคุณผู้ชมคะตอนนี้ช่วยกันตามหาหน่อยพี่เต้อายุ46ปีนะคะหายตัวไปปริศนาหลังปั่นจักรยานสีครีมออกจากบ้านพักย่านบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเมื่อวันที่6สิงหาคมเวลาประมาณ 4:00คราวนี้สิ่งที่น่ากังวลก็คือพี่เต้ไม่ได้พกโทรศัพท์มือถือหรือแม้แต่กระเป๋าสตางค์ติดตัวไปด้วย
1: ครับ
0: ป้าเขาก็เลยเป็นกังวลว่าเอ๊ะหายไปไหนคราวนี้ถ้าคุณผู้ชมสังเกตเห็นนะคะผู้ชายลักษณะแบบนี้หน้าตาแบบนี้ส่วนสูงประมาณ185เซนเรียกได้ว่าเดินมาเนี่ยโดดเด่นเลยสังเกตไว้ก่อนเลยนะคะคือออกจากหมู่บ้านโกลเด้นทาวน์2ปิ่นเกล้าจรัญนะคะวันที่6สิงหาคม 4:00 อย่างที่กิ๊บบอกไปคราวนี้ปั่นจักรยานสีครีมสะพายเป้ไม่สวมหมวกกันน็อกไม่นำโทรศัพท์และกระเป๋าเงินออกไปนะคะซึ่งภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพได้ขณะที่ปั่นจักรยานมุ่งหน้าไปทางสะพานพระราม7นะคะซึ่งตอนนี้ทางครอบครัวได้เข้าแจ้งความไว้ที่สภ.บางกรวยเรียบร้อยแล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยมีเบาะแสอะไรสามารถแจ้งได้ที่สถานีวิทยุจสร้อยนะคะหรือว่าโทรดอกจัน1808หรือว่า1137ก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ทางครอบครัวเนี่ยเป็นห่วงมากแล้วก็ทางเพจพี่ฝันดีฝันเด่นตอนนี้ก็บอกว่าช่วยกันตามหาเหมือนกันหลายภาคส่วนเลยทีเดียวนะคะก็ขอให้พี่เต้ปลอดภัยเน
1: า
0: ะ
1: ครับขอให้ตามตัวเจอไวๆหรือถ้าพี่เต้เห็นข่าวตัวเองนะยังไงพี่เต้ติดต่อกลับไปที่ครอบครัวด้วยก็ได้นะฮะโอเคเป็นการจะให้คุณผู้ชมครับอันนี้เป็นอีกหนึ่งข่าวร้อนล่าสุดที่เกิดขึ้นกับคนในวงการบันเทิงนะฮะพาไปอัปเดตกันอีกหนึ่งเรื่องราว
0: โอ้โหอันนี้ก็ร้อน
1: ข่าวร้อนเหมือนกันถึงขนาดปกติแทบไม่ค่อยเห็นบรรยากาศที่พี่ใหม่เจริญปุระต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าว
0: ถ
1: ้
0: าไม่ใช่คอนเสิร์ต
1: ถ้าไม่ใช่คอนเสิร์ตอันนั้นยังเป็นอยู่ในแผนนะว่าแบบเป็นอยู่ในคอนเสิร์ตเชิญสื่อมาทำข่าวแต่รอบนี้ไม่ไหวจริงๆครับเพราะว่าพี่ใหม่เจริญปุระเขาเจอปมดราม่าที่บอกว่าเป็นข่าวลือเสียหายๆเนี่ยหนักเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาบอกมีเพจนึงเผยแพร่ข้อมูลอ้างว่าพี่ใหม่เจริญปุระเนี่ยพาคุณแม่ไปอยู่บ้านสุขสุดท้าย
0: คือพูดง่ายๆว่าทิ้งคุณแม่นะไม่ดูแลหรือเปล่าคราวนี้เขาก็เลยสงสัยว่ามันใช่หรอ
1: แล้วมันกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์เยอะงานนี้พี่ใหม่ในฐานะคนรักครอบครัวคนรักคุณแม่ด้วยคุณผู้ชมมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวชวนทั้งคุณแม่แล้วก็พี่สาวมาตั้งโต๊ะด้วยเลยครับ
2: คือเรามีแม่คนเดียวพ่อคนเดียวในชีวิตเป็นแม่พระในดวงใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ต้องสงสัยเลยคือใหม่คงไม่จะเรียกว่าใหม่ดูแลแม่ใหม่ได้แล้วใหม่ทำงานทุกวันนี้เพื่อจะดูแลแม่ใหม่อย่างดีที่สุดค่ะคุณอาจจะพูดก็ได้ใหม่อ้วนไปใหม่ผอมไปใหม่ทำอะไรคือเขาพูดได้เพราะเราอยู่ในสปอตไลท์แต่อยากกราบเรียนนิดนึงว่าบางเรื่องที่พูดไปถ้าเป็นอย่างเรื่องขนาดนี้ใหม่ว่ามันน่าเกลียดนิดนึงอะแล้วมันก็ดูไม่ดีชีวิตเราไปนั่งฟังแต่คอมเมนต์ใหม่ใหม่เรียนตามตรงว่าใหม่ต้องทำอย่างอื่นที่ชีวิตมันมีเรื่องราวเยอะแยะที่เราต้องปฏิบัติต้องทำต้องรับผิดชอบอะเราไม่นั่งอ่านโดยเฉพาะคอมเมนต์ที่มันลบชีวิตเราพยายามหาเรื่องบวกในทางด้านที่ดีอะครับไม่พร้อมบวกอะ
1: งานนี้ต้องจับมือประคองคุณแม่วัย87อย่างดีแล้วก็มาพร้อมพี่สาวเลยนะสำหรับนักร้องตัวมัมอย่างพี่ใหม่เจริญปุระมาแถลงข่าวเปิดใจต่อหน้าสื่อมวลชนเรียกกันมาชวนกันมานะฮะแถมให้เห็นหน้าค่าตาของคุณแม่แล้วก็ลูกๆว่ายังอยู่ด้วยกันนะครับยืนยันว่าไม่เคยทิ้งคุณแม่แน่นอนตามข่าวลือที่ก่อนหน้านี้มีเพจนึงเขาอ้างว่าเจ้าตัวเนี่ยนำคุณแม่ไปฝากเลี้ยงไว้ที่โครงการบ้านสุขสุดท้ายก็อย่างที่พี่กิ๊บบอกเสมือนว่าเฮ้ยพี่ใหม่ไม่ดูแลคุณแม่ทิ้งคุณแม่หรือเปล่านะครับโดยที่พี่ใหม่เผยว่าคุณแม่ถึงกับนอนไม่หลับคุณผู้ชมหลังจากทราบข่าวเจ้าตัวยังไม่รู้เลยอ้าวไปเป็นข่าวตอนไหนข่าวว่าลูกทิ้งนะฮะพร้อมกับยอมรับว่าตอนแรกเนี่ยมองเป็นเรื่องขำๆเหมือนกัน เป็นเรื่องตลกไปแต่สุดท้ายเมื่อข่าวถูกแชร์ออกไปจำนวนมากก็ขำไม่ออกนะครับซึ่งตนทราบเรื่องตั้งแต่วันที่1สิงหาคมเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วนะฮะหลังมีผู้ส่งลิงก์แล้วก็ภาพจากหลายเพจมาให้ดูจนเกิดความเครียดเพราะว่ามีการแชร์ข้อมูลต่อเนื่องพร้อมกับขอบคุณทุกฝ่ายโดยเฉพาะผู้ที่ออกมาช่วยชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับซึ่งก่อนหน้านี้ฮะคุณบินบรรลือฤทธิ์ผู้ก่อตั้งบ้านสุขสุดท้ายเนี่ยก็ออกมาไลฟ์ยืนยันเช่นกันฮะว่าคุณแม่ของพี่ใหม่ไม่ได้เข้าพักที่บ้านสุขสุดท้ายนะครับตามที่มีการกล่าวอ้างเป็นการเข้าใจผิดกันนะครับขอความกรุณาเพจหรือว่าสำนักข่าวไหนก็ตามนะฮะที่ไปลงข่าวคลาดเคลื่อนว่าใหม่เจริญปุระเอาคุณแม่มาฝากไว้ที่บ้านสุขสุดท้ายช่วยเข้าไปลบข้อมูลแล้วก็แก้ไขข่าวให้ถูกต้องด้วยนะฮะงานนี้พี่ใหม่เขายืนยันกันนะฮะดูแลคุณแม่มาตลอดแม้คุณแม่จะเคยประสบอุบัติเหตุนะครับจนมีภาวะเลือดคลั่งในสมองและต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ทุกคนในครอบครัวครับอย่างพี่สาวก็ยังคงผลัดเปลี่ยนกันดูแลอย่างเต็มที่นะครับซึ่งตอนนี้ได้เข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่แล้วก็ลงบันทึกประจำวันกรณีผู้เผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จแล้วนะครับพร้อมกับฝากถึงสังคมให้ตรวจสอบข้อมูลก่อนแชร์เช็คก่อนแชร์นะฮะเพราะความเสียหายไม่ได้เกิดขึ้นกับตนเองเพียงคนเดียวนะครับแต่ยังกระทบถึงคุณแม่ครอบครัวแล้วก็บุคคลที่ถูกพาดพิงทั้งหมดด้วยครับ
2: จริงๆมันก็ไม่มากมายถ้าใครที่เป็นแฟนคลับใหม่จริงๆเนี่ยจะรู้ว่าโอ้โหพี่ใหม่นี่ตัวติดกับแม่อยู่กับแม่เรียกว่าน่าจะเป็น

0: กือบจะเป็นลูกแง่อยู่แล้วอ่ะแม่ติดใหม่ๆติดแม่คอนเสิร์ตก็มีคุณแม่ออนสกรีนอยู่อะไรขนาดนั้นนะคะก็เลยคิดว่า คนที่ลงนี้น่าจะเป็นลักษณะที่ไม่ใช่แฟนคลับเราไม่ได้รู้เรื่องราวของเราแล้วก็จะด้วยเหตุผลใดใหม่ก็ไม่ทราบอ่ะแต่ว่าก็คือมันก็ไม่ใช่ข้อมูลที่เป็นความจริงอะไรเงี้ยคือจริงๆใหม่ไม่จำเป็นต้องมาพูดออกสื่อว่าอุ๊ยฉันรักแม่ฉันนะฉันดีต่อแม่ฉันจริงๆแบบไม่ต้องมาพูดออกสื่อใหม่ทำที่บ้านใหม่มีความสุขแล้วแต่วันนี้พอมันมีเรื่องที่มันคลางแคลงมันต้องมาแก้ไขข้อกังขาค่ะ
1: พี่ก็ได้ข่าวไปอยู่บ้านสุดท้ายบอกตกใจเลยว่าไม่เคยไปจริงไปทำบุญนะ
0: ใช่ใหม่แม่พี่แมวจะออกแนวไปทำบุญที่น่านแล้วก็เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวร่วมบุญกันอะไรกัน
2: คุณแม่ค่ะตอนนี้หายเครียดหรือยังคะแม่ค่ะ
1: ค่ะ
3: เห็น
1: พวกลูกๆก็โอเคคิดว่าใหม่คงจะเข้าใจให้ทุกคนเข้าใจด้วย
2: ค่ะสบายใจค่ะ
3: ค
2: ่
3: ะ
2: พี
3: ่
2: ใหม่ดูแลคุณแม่ดีมาก
1: โอ้ดีมากอ่ะ
4: นี่สยบข่าวลือสังเกตจากอะไรรู้ไหมฮะชุดคุณแม่นะฮะ
5: สวยมาก
4: สวยมากใครบอกพี่ใหม่ดูแลคุณแม่ไม่ดีตีเลย
5: นึกว่าคุณแม่มาจากรันเวย์เลยสวยมาก
4: ดูแลดีแน่นอนนะฮะแต่ถึงแม้ว่าจะต้องเผชิญกับกระแสข่าวที่สร้างความไม่สบายใจนะแต่ว่าพี่ใหม่เจริญปุระก็เผยว่าครอบครัวยังคงเดินหน้าอย่างที่บอกดูแลคุณแม่เหมือนเดิมนะครับแล้วก็เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคมที่จะถึงนี้ก็มีแพลนจะชวนญาติๆมารวมตัวกันพร้อมกับพาคุณแม่ไปรับประทานอาหารเพื่อให้ได้ใช้เวลาร่วมกันด้วย
5: พี่บินบอกว่าบ้านสุขสุดท้ายไม่ใช่ไม่ดีนะคุณผู้ชมแต่ว่าเขาเป็นบ้านที่ให้คุณปู่คุณย่าคุณยายที่ไม่มีทุนทรัพย์และต้องอยู่ต่อในบ้านปลายแต่ของพี่ใหม่เนี่ยเขาดูแลคุณแม่ได
4: ้
5: เพราะฉะนั้นข่าวที่ออกไปมันผิดนะคะมันไม่ถูกต้องอ่ะรอติดตามกันต่อเพราะว่าเห็นว่าทางกฎหมายนี่เข้ามาเรียบร้อยแล้ว
4: จริงๆจะคอมเมนต์จะโพสต์จะทำอะไรอ่ะของคนบันเทิงกฎหมายมันเยอะนะ
5: ใช่ใช
4: ่ต้องระวังนะ
5: ค่ะคุณผู้ชมคะมาต่อค่ะมาพูดถึงน้องใหม่กันบ้างแต่น้องใหม่เมื่อ50ปีที่แล้วนะคะคนนี้บอกเลยว่าได้รับรางวัลนะคะเป็นเสาอากาศทองคำซึ่งเป็นยุคที่พี่เป้าสายันดังมากแต่อยู่ชื่อนี้ก็ประกาศบนเวทีแล้วรับรางวัลเฉยเลยนั่นก็คือคุณอาซอนเพชรซอนสุพรรณค่ะอยู่ๆสารพันลันทุมเขนคิดถึงน้ำเสียงแบบนี้ขึ้นมาอยากพูดคุยแล้วก็เจาะลึกเลยนะคะชวนคุณอาเจนพบจบกระบวนวันนักวิชาการเสื้อลายดอกมาด้วยเดี๋ยวคุยกันลึกๆเลยค่ะ

0: เดี๋ยวจะต้องถึงท่อนลูกคอแบบแบบนี้นะคะต้องบอกเลยว่าต้องถึงมือพี่เจี๊ยบทีเด็ดเพชรบ้านนาค่ะแต่พี่เจี๊ยบบอกว่าผมร้องได้เท่านี้ผมเป็นตัวลูกไม่สามารถไปถึงตัวพ่อสอนเพชรสอนสุพรรณได้อย่างแน่นอนนะคะเพราะท่านนั้นคือตำนานเจ้าของรางวัลนักร้องดีเด่นเสาอากาศทองคำจากสถานีวิทยุเสียง3ยอดปี2518จากเพลงข้าวไม่มีขายค่ะเพลงนี้ก็ยังเล่าชีวิตวิกฤตข้าวยุคข้าวยากหมากแพงนะคุณผู้ชมเอามาร้องต่อได้เลยยุคนี้นะคะตอนน
1: ี้ยุคนี้นะ
0: ยุคนี้หรือเปล่านะคะซึ่งคุณอาเจนพบจบกระบวนวันนักวิชาการลูกทุ่งบอกว่าแค่คำว่าพรสวรรค์ไม่พอนะคนนี้เขาซ้อมหนักจริงๆไม่เคยเย่อหยิ่งว่าเก่งนะคะจนทำให้ทุกครั้งที่เข้าห้องอัดเนี่ยอาสอนเพชรนี่พร้อมชัยมากร้องปุ๊บเพลงดังปั๊บยืนยันอีกเสียงหนึ่งครูสมชายเทียนชัยวง SC Band เนี่ยนี่คุณครูหัวเลาะล่ามาเลยบอกเคยร่วมงานกับสอนเพชรแต่ว่าเป็นยุคหลังๆแล้วนะซึ่งแฟนๆเนี่ยจำไม่ลืมน่าจะเป็นลีลาร้องลูกเล่นเยอะๆของคุณอาสอนเพชรที่ตัดกับบุคลิกสุภาพบุรุษหน้านิ่งที่โดนแซวอยู่บ่อยๆนี่ล่ะค่ะ
2: ทำตามกฎกติกาใดๆทั้งสิ้นเขาบอกสอนมานะต้องจับนะห่างประมาณสักไม่เกิน1คืบนะนู่นนี่นั่นนะไม้นี่อยู่ต้องกะพอดีพอดีอย่างนี้ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้อาจารย์สอนเพชรอยู่ตรงสะดือครับขออาจารย์โทษแล้วหน้าตาเฉยปากก็ไม่อ้าแต่ว่าพลังที่ออกมาจากข้างในเนี่ยมันสุดๆ
3: เมื่อก่อนอยู่ซอยเดียวกันซอยบุพผาสวรรค์นั่นแหละก็เลยได้เจอกันบ่อยๆเจอกันคนแต่งสั่งยังไงแกก็ร้องไปบางทีแกก็ร้องเล่นไอ้ที่ร้องอื้อๆนี่คือแกร้องเล่นตอนนี้มันออกมาดี
0: ลูกคอเหรอคะ
3: ไอ้ที่ลูกร้อง
2: ยุคหลังนะ
3: ยุคหลังแล้วครับ
2: ยุคแรกไม่มีเลย
3: ยุคแรกจะไม่มีเสียงอื้อๆอะไรไม่มีแหละ

เพชรมาปรับจังหวะให้เป็นรำวงคึกคักหน่อยนะคุณผู้ชมสำหรับวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งปรากฏการณ์สอนเพชรยังเป็นที่เลื่องลือค่ะเพราะว่ามีเพลงปิดวงเป็นของตัวเองด้วยค่ะ

0: ที่อย่างเงี้ยวันเนี้ย
1: ผลงานของครูโผผินพรสุพรรณ
2: ที่บอกว่าก็สนิทสนมกันนี่แหละ
1: ก็เขาเชียร์ลำวงมาด้วยก
3: ัน เพลงนี้ล่ะค่ะโชคดีครับแฟนนะคะแม้แต่วงการหนังตะลุงโนราหนังกลางแปลงก็ต้องเปิดตอนปิดงานนะคะถึงบอกว่านี่เป็นความดังที่คุณอาสอนเพชรฝากไว้จริงๆสารพันลั่นทุ่งบางเขนพรุ่งนี้บ่าย 3:00 นเดี๋ยวจัดให้แบบหนักๆเลยค่ะ
4: พรุ่งนี้ห้ามพลาดนะส่วนตอนนี้จะพาคุณผู้ชมไปกินอาหารอีสานรสแซ่บที่เขาบอกถ้ากินอาหารรสแซ่บแล้วต้องได้บรรยากาศของวัตถุดิบสดใหม่จะพาไปริมโขงนะไปที่ชุมชนบ้านเซิมอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายนะครับที่นี่น้องพรีมบนิตาเขาบอกว่าคนรุ่นใหม่ของชุมชนเขามีการจัดกิจกรรมชวนคนต่างถิ่นไปชิมอาหารที่มันรสเด็ดริมรสของคนในพื้นที่ว่าแต่เป็นยังไงติดตามกับน้องพรีมบนิตาครับ

0: าริมโขงก็ต้องได้กินปลาน้ำโขงมีหลายไซส์เล็กกลางใหญ่แต่สำคัญคือเนื้ออร่อยโดยเฉพาะปลาโจกเนื้อหวานมีมันแทรกที่จะเริ่มมีเยอะในแม่น้ำโขงช่วงฝนแรกปลาเพียงเนื้อแน่นและยังมีปลาเผาะกับปลายอนที่ถ้าจะกินง่ายสุดก็คือต้มข่าตะไคร้ใบมะกรูดและเกลือแล้วนำเนื้อปลาลงลวกก็อร่อยหรือถ้าอยากได้น้ำซดให้คล่องคอก็ต้องเมนูต้มส้มใบมะขามอ่อนปลาน้ำโขงที่ทำไม่ยากเหมือนกันแค่ต้มเนื้อปลาทั้งหมดรวมกับพริกหอมแดงใบมะกรูดมะเขือเทศและเกลือพอเดือดก็ใส่ใบมะขามอ่อนปรุงรสนิดหน่อยแล้วใส่ต้นหอมอยากเพิ่มเติมความแซ่บก็ต้องยกให้เมนูแจ่วทั้งแจ่วปลาแดกที่ใช้พริกหอมแดงกระเทียมมาคั่วแล้วตำให้พอหยาบก่อนใส่ปลาร้าลงไปคลุกเคล้าให้เข้ากันโรยหน้าด้วยต้นหอมผักชีหรือจะเป็นแจ่วขาอ่อนที่ขั้นตอนเยอะกว่านิดหน่อยคือใช้ขาอ่อนค่อนแก่เพื่อให้ได้กลิ่นหอมเอาไปคั่วแล้วตำให้ละเอียดตามด้วยพริกแห้งกระเทียมเจียวหอมเจียวน้ำตาลและเกลือเสริมหรือเกลือสินเทาที่ทำกันในหมู่บ้านตำให้เข้ากันจากนั้นก็มาผัดกับน้ำมันใช้ไฟกลางผัดเรื่อยๆได้ทั้งรสเผ็ดร้อนและความหอมเป็นเอกลักษณ์ทั้งแจ่วขาอ่อนและแจ่วปลาแดกคนชุมชนบ้านเสริมในอำเภอโพนพิสัยจังหวัดหนองคายมักกินคู่กับต้มส้มและลวกปลาจึงกลายเป็น4เมนูหลักที่เลือกมาอยู่ในลิสต์ของงานเสริมมองเมืองอาหารล้านช้างเปิดครัวทำอาหารสูตรดั้งเดิมของชุมชนให้ดูแบบไม่มีกั๊กต้อนรับนักเรียนคลาสเฉพาะกิจที่สนใจอยากเรียนรู้อาหารและชุมชนบ้านเสริม
1: พยายามเราเห็นคนพื้นถิ่นตรงนี้เขามาสู่เมนูล้านช่างแบบพ่นวิสัยแล้วกันค่ะเพราะเป็นเมนูคนริมโขงค่ะปลาแล้วกับปลาริมโขงหลายๆเทคเจอร์นี้มันกินได้บ่เบื่อได้ค่ะถ้าอยู่ริมโขงอีหลีถ้าได้กินมีประสบการณ์กับเนื้อปลาซึ่งคําแก่ก็เอามาเป็นปลาลวกปลาลวกปลาน้ําโขงลวก 3-4 หาชนิดปลาโจกปลาเพียงปลาเพาะปลาปลาย่อนเอามาลวกค่ะแล้วก็อยากให้คนกินกับแจ่ว
2: อาหารอะไรที่ขึ้นถ้าทําปุ๊บก็มีแจ่วกํากับด้วยตลอดเป็นนึ่งปลาต้มปลาวัตถุดิบเราก็หาได้เองตามบ้านเราอย่างใบมะขามอ่อนบ้านเราก็มีเองปลาอย่างปลาแม่น้ำโขงเราก็ถ้าเวลาน้ำขึ้นอย่างนี้ปลาแม่น้ำโขงมันก็จะหาได้ง่ายแล้วก็ไปซื้อตามตลาดเราเงี้ยมาทำได้ปลาจะเยอะหน่อยมันสืบมาจากดั้งเดิมตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายคือไม่มีอะไรก็ช่างพอแค่มีแก้วกับผักลวกก็อยู่ได้
0: วัตถุดิบบ้านๆทำกันง่ายๆแต่ขึ้นโต๊ะอาหารในรูปแบบเชฟเทเบิลเป็นไฮไลท์ของ

0: งานเซิร์มมองเมืองอาหารล้านช้างที่คนบ้านเซิร์มภูมิใจนำเสนอจัดกิจกรรมขึ้นเป็นปีแรกเปิดรับคนต่างถิ่นให้เข้ามาเปิดใจเปิดต่อมรับรสอาหารอีสานในแบบบ้านเซิร์มชุมชนเล็กๆที่อยู่ไม่ไกลจากริมโขงและยังมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมให้เห็นเพราะเบื้องหลังการเปิดชุมชนมาจากกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่อยากให้คนข้างนอกได้รู้จักความอร่อยและความพิเศษของอาหารบ้านเซิร์มเกิดการรวมกลุ่มลงพื้นที่เก็บข้อมูลทั้งผักหายากป่นแบบต่างๆและขาดไม่ได้คือเกลือเซิร์มเกลือสินเทาที่ต้มแบบโบราณชูรสชาติของอาหารสดไปจนปะระซึ่งใช้เวลาเก็บข้อมูลกันร่วม2ปีก็ถึงเวลาบอกต่อจัดเป็นกิจกรรมในพื้นที่โดยคนพื้นที่ทำกันเองให้เป็นหนึ่งในแหล่งเรียนรู้ของชุมชน
1: ไอเดียต่างๆการมองหาข้อมูลการเลือกหยิบชูวัตถุดิบในชุมชนเรื่องเล่าในชุมชนนะคะมันเล่าผ่านสายตาของน้องๆเจ้าของชุมชนจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่เรารู้สึกว่ามันแตกต่างจากกิจกรรมเชฟเทเบิลโอมากาเซ่หรือว่าสิ่งที่มันทำเพื่อแบบคอมเมอร์เชียลจ๋าๆแบบนั้นมนุษย์เราเนี่ยค่อนข้างจะติดรสชาติเนาะคนติดหวานติดเค็มจะมีรสชาติมีเมนูที่เราเรียกกันคำว่าคอมฟอร์ตฟู้ดใช่ไหมคะดังนั้นเวลาที่เราได้ลองรสชาติอาหารใหม่ๆค่ะมันคือการเดินทางนะพื้นที่บนโต๊ะอาหารแบบนี้แหละถึงจะสร้างให้เห็นได้ว่าอ๋อความคนใต้คนอีสานมันมีจุดร่วมกันบางอย่างคนอีสานในแต่ละพื้นที่มันมีคติที่เชื่อเหมือนกันมันเป็นงานทดลองที่ทำให้เราเห็นความเป็นมนุษย์ในตัวคนอื่นสูงมากเวลาที่เรากินข้าวด้วยกัน
2: ชอบมองอาหารเป็นการเรียนรู้ค่ะแล้วก็คิดว่าอยากเข้าใจอีโก้ของคนอีสานหมายถึงเทสหมายถึงเซนส์ค่ะเราก็พยายามมองเซนส์ตรงนั้นค่ะก็เลยเป็นพอยต์ว่าเซนส์หนึ่งที่ประกอบให้มาเป็นคนคนหนึ่งในวัฒนธรรมนั้นๆก็คือรสชาติค่ะเราก็เลยทำงานเรื่องรสชาติมาผู้เข้าร่วมที่มาเนี่ยมาจากกรุงเทพมาจากที่ไกลกันทั้งหมดเลยเรารู้สึกว่าเราเห็นเยอะว่าคนสนใจแจ๋วจริงๆนะคนสนใจป่นคนสนใจอาหารแบบของแท้อะเหมือนว่ากระแสมันตีกับว่าสมัยก่อนอะแดปเทคนิคเชียลแบบสุดฤทธิ์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอเราพูดของแท้เราก็ไม่ได้คิดว่าหมายถึงว่าของแท้หมายถึงว่าไม่ต้องปรุงแต่งเยอะเอาที่เป็นอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าคนสนใจกับคอนเทนต์นี้อยู่สูงอยู่เหมือนกัน
0: ไม่แค่คนนอกได้เรียนรู้ชุมชนแต่คนในชุมชนบ้านเซิร์มก็ได้ประโยชน์จากการจัดกิจกรรมเหมือนกันโดยเฉพาะกลุ่มคนรุ่นใหม่วัยเรียนที่ได้ทั้งใช้เวลานอกห้องเรียนอย่างคุ้มค่าฝึกการทำงานแบบเป็นระบบได้ทำความรู้จักและเข้าใจชุมชนในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนต่อยอดสู่การมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนในอนาคตวนิตาวิมลเกตไทย PBS รายงาน
3: น้ำพริกของเราจะไม่น้อยหน้านะคะเดี๋ยวนายโย่งจะพาไปชิมน้ำพริกถ้วยเด็ดถึงจังหวัดสมุทรสงครามเลยน้องปาร์คเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเข้าสู่รอบ12ทีมสุดท้ายแล้วคราวนี้ความสนุกคุณผู้ชมคือคอมเมนเตอร์แล้วก็เชฟพี่เลี้ยงเนี่ยเขาจะลงพื้นที่เลยอย่างถ้วยน้ำพริกที่เราเคยเห็นชิมในสตูดิโอตอนนี้ลงไปกินกันถึงพื้นที่เลยแล้วก็อัปเกรดให้เป็นน้ำพริกถ้วยรสมากขึ้นไปดูกันค่ะถ้าให้พูดถึงสีสันของรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่นที่2นะคะที่คุณผู้ชมจะได้รับชมในรอบ12ทีมสุดท้ายนี้นอกจากได้เห็นพัฒนาการของน้ำพริกแต่ละทีมร่วมกับเชฟพี่เลี้ยงประจำภาคแล้วก็คงได้เห็นคอมเมนเตอร์ในรายการแต่ละท่านออกมาลดแลนด์นอกสตูดิโอนี่ล่ะค่ะนี่พูดคุยเมามอยชิมกันนะคะรวมไปถึงนายโย่งเชิญยิ้มหนึ่งในคอมเมนเตอร์ของเราก็เดินทางไปยังจังหวัดสมุทรสงครามไปพบกับทีมน้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพรมาด้วยว่าแต่นายโย่งเขาจะว่ายังไงบ้างไปฟังเสียงกันหน่อยค่ะ
4: ของปายุภาที่แม่กลองเนาะที่อัมพวาแม่กลองก็ไปมาก็สนุกสนานได้เห็นการปรุงน้ำพริกแล้วก็ได้กินน้ำพริกอร่อยอร่อยอรรถรสในการที่จะกินน้ำพริกกินปลาทูอย่างเงี้ยแทนที่จะสับปนหรือว่าปั่นไปเลยก็ยังเห็นชิ้นปลาทูอยู่อะไรอยู่ผมว่าดีขึ้นเยอะนะไม่ใช่ว่าเก่าไม่ดีนะเก่าก็ดีอยู่แล้วแต่ใหม่เนี่ยมันก็รู้สึกว่าไปปรับปรุงขึ้นมันเป็นน้ำพริกที่น่าสนใจมาก
3: นายโย่งบอกขอเล่าเบาๆเป็นน้ำจิ้มแค่น้ำพริกเดียวที่เหลือให้คุณผู้ชมไปติดตามความสนุก

0: พื้นที่รอบ12ทีมสุดท้ายกันด้วยตัวเองในรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่นที่2วันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้เวลาบ่าย 2:05 นาทีทางไทย PBS นะคะแล้วก็อย่าลืมโหวตกันนะให้กับน้ำพริกในดวงใจชุดแรกได้ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศนะคะ N1 น้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะนี่ขึ้นรูปอยู่นะ N2 น้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรบูน N3 น้ำชุบมหาดและ N4 น้ำพริกลำแพนคุณผู้ชมโหวตผ่าน LINE นะคะเป็นthaipbs จำกัด1คน1สิทธิ์และโหวตได้ถึงแค่เที่ยงคืนวันนี้เท่านั้นนะคะไม่ทันถ่ายรูปนี้ไว้ก่อนบนหน้าจอและเดี๋ยวกลับไปโหวตกัน
1: เพราะทีมใหม่จะต้องเริ่มโหวตใหม่ในวันพรุ่งนี้นะฮะรักใครทีมรักใครเชียร์ใครโหวตได้คุณผู้ชมครับ
0: ได้แค่เที่ยงคืนนะเดี๋ยวป้ากับพี่ต้องไปโหวตแหละ
1: ส่วนตอนนี้นะคุณผู้ชมฮะมีหนึ่งวาระทางวัฒนธรรมที่น่าสนใจและก็น่าชื่นใจมากที่สุดของปีนี้กับการที่วัดพระมหาธาตุมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชครับได้ขึ้นเป็นมรดกโลก
0: สวยงาม
1: ที่นี่สวยงามด้วยและเขาบอกว่าเป็นศูนย์กลางเรื่องของทางศาสนาที่หลากหลายเพราะว่ามีร่องรอยทั้งทางพราหมณ์ทางพุทธแล้วก็ความเชื่อท้องถิ่นด้วยนะฮะงานนี้ศูนย์สื่อศิลปะวัฒนธรรมของเรายิ้มร่าต้อนรับทุกท่านเพราะจะพาไปเตรียมรับพลังนะครับกับกิจกรรมศิษย์สโมสรสัญจรตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพรลิงครับหาดศิวลึงคือแหล่งกำเนิดพลังงานของจักรวาลในยุคโบราณครับสิ่งที่ทรงพลังยิ่งใหญ่กว่านั้นตามความเชื่อในศาสนาพราหมณ์ก็คือสวยัมภูลึงหรือศิวลึงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะฮะและสิ่งนี้มีอยู่ที่โบราณสถานเขาคาครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สำหรับประกอบพิธีกรรมในศาสนาพราหมณ์ฝ่ายไสยวานิกายที่มีอายุร่วม 1,500 ปีครับนี่คือหนึ่งในสถานที่ที่ต้องไปดูให้ได้นะฮะหรือว่ามัสซีเลยต้องดูเท่านั้นเพราะถือเป็นร่องรอยอิทธิพลของศาสนาพราหมณ์ในดินแดน
0: แถบ
1: คาบสมุทรของไทยนะครับซึ่งกิจกรรมศิษย์สโมสรสัญจรตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพรลิงจะพาไปตามรอยกันแบบจัดเต็มนะฮะ
0: ซึ่งก็สันนิษฐานกันว่าเมืองนครศรีธรรมราชนะคะคือศูนย์กลางแห่งอาณาจักรโบราณอันยิ่งใหญ่นามวัดตามพรลิงค่ะเป็นเมืองที่ก่อร่างมาด้วยฐานความเชื่อแบบพราหมณ์นอกจากเขาคาในเมืองนครก็ยังมีร่องรอยทั้งหอพระอิศวรเสาชิงช้าหอพระนารายณ์ศาลหลักเมืองนครที่สร้างขึ้นตามความเชื่อกันกลางจักรวาลด้วยค่ะ
1: โบราณสถานบางอย่างบางแห่งอย่างลุ่มโบราณกลุ่มโบราณสถานตุมปังนะครับยังผสมผสานเข้ากับความเชื่อท้องถิ่นสะท้อนความเชื่อที่หลากหลายด้วยและแน่นอนพาไปนครทั้งทีฮะพลาดไม่ได้เยือนวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชครับมรดกโลกแห่งล่าสุดของไทยครับงานนี้จะพาคุณผู้ชมกราบพระบรมธาตุเจดีย์ที่งามแล้วก็เป็นศูนย์รวมจิตใจจะมีคำกล่าวว่าเกิดมาหนึ่งชาติต้องได้มากราบสักครั้งนะฮะนี่ถือเป็นหลักฐานแห่งความรุ่งเรืองของพุทธศาสนานะครับซึ่งที่นี่ยังมีทั้งวิหารทับเกษตรที่มีประติมากรรมช้างสลับพระพุทธรูปปางประธานอภัยสันนิษฐานว่าได้รับแบบมาจากลังกานะครับแล้วก็มีวิหารพระม้าที่มีประติมากรรมปูนปั้นเล่าเรื่องการเสด็จออกผนวชของพระพุทธเจ้าและเทวดา2องค์ที่เชื่อกันว่าเป็นต้นทางของจตุคามรามเทพด้วยครับนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่กิจกรรมนี้จะพาไปเรียนรู้นะฮะตลอดระยะเวลา3วัน2คืนโดยมีรองศาสตราจารย์ดร.สันติภักดีคำครับในวิชาการด้านประวัติศาสตร์และก็ผู้เชี่ยวชาญภาษาตะวันออกให้ความรู้ตลอดกิจกรรมครับกิจกรรมศิษย์สโมสรสัญจรตามรอยศักดิ์สิทธิ์แห่งตามพรลิงฮะจะมีขึ้นคุณผู้ชมบุ๊กวันไว้เลยนะศุกร์ที่4ถึงอาทิตย์ที่6กันยายนนี้นะครับถ้าสนใจรายละเอียดสอบถามแล้วก็สำรองที่นั่งได้027902627นะครับหรืออีกหนึ่งเบอร์โทร0892032973โทรได้จันทร์ถึงศุกร์10โมงเช้านะฮะจนถึง5โมงเย็นหรือว่าติดต่ออีกหนึ่งช่องทางอินบ็อกซ์ได้ที่เพจ Facebook @club ไทย PBS นะครับ
0: คุณผู้ชมคะถ้าพูดถึงคลิปสั้นแอปดังเนาะหลายคนเล่นเยอะแล้วก็แน่นอนให้ได้อรรถรสก็ต้องใส่เพลงด้วยบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมีการโคลิขสิทธิ์เพลงกลางแต่หลายครั้งเนี่ยมันติดเวลาโพสลงไปปุ๊บเขาจะปิดเสียงทันทีแต่ว่าตอนนี้มันเป็นโอกาสของการได้เห็นธุรกิจเนาะหวายเนาะที่แบบมันต้องร่วมมือแล้วว่ะ
2: ใช่ใครที่ทำเรียกได้ว่าเป็นการรีแคปนะอาจจะเป็นภาพยนตร์หรือว่าซีรีส์ดังตอนนี้มีค่ายหนึ่งเป็นค่ายมิกกี้เมาส์ยักษ์ใหญ่เลยทีเดียวดิสนีย์เขาประกาศไฟเขียวแล้วยังก่อนหน้านี้เราก็จะได้เห็นปัญหานะคะสำหรับทำคอนเทนต์เหล่าครีเอเตอร์หรือแม้แต่วงการสื่อเองเนี่ยเวลาจะหยิบยืมภาพมาใช้ก็อาจจะเกิดปัญหานะคะว่ากลัวว่าจะเอามาใช้ไม่ได้เพราะว่าติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์หรือเปล่าแต่ว่าเรื่องนี้ค่ะโต้โผที่ออกมาเป็นแกนนำเป็นค่ายยักษ์ใหญ่ค่ายแรกเลยที่ประกาศไฟ

0: เดี๋ยวว่าเธอสามารถนำภาพนำเสียงนะคะจากภาพยนตร์แล้วก็ซีรีส์ของฉันไปใช้ได้ก็คือค่ายหนังใหญ่อย่างดิสนีย์นั่นเองค่ะเรียกว่าน่าจะเป็นดีลที่ปลดล็อกการทำคอนเทนต์ให้กับเหล่าครีเอเตอร์ได้ไม่น้อยเลยนะคะเมื่อทางบริษัทยักษ์ใหญ่ของวงการบันเทิงอย่างดิสนีย์ค่ะจับมือกับแพลตฟอร์มวิดีโอสั้น TikTok อนุญาตให้เหล่าครีเอเตอร์สามารถใช้คลิปจากหนังและซีรีส์ดังมาทำเป็นคอนเทนต์ได้อย่างถูกลิขสิทธิ์นะคะงานนี้ก็จะทำมาให้บรรดา TikTokers ค่ะสามารถใช้คลิปจากแฟรนไชส์ชื่อดังของดิสนีย์ไม่ว่าจะเป็น Star Wars, Toy Story แล้วก็จักรวาล Marvel มาประกอบคอนเทนต์ได้อย่างถูกต้องซึ่งดีลนี้ก็เตรียมจะเริ่มเปิดใช้งานในสหรัฐอเมริกาก่อนนะคะแล้วจะค่อยทยอยขยายไปยังประเทศอื่นโดยคลิปเหล่านี้ก็จะถูกเผยแพร่บน Verse นะคะซึ่งเป็นแพลตฟอร์มวิดีโอสั้นของดิสนีย์ด้วยค่ะด้านผู้เชี่ยวชาญมองว่าการจับมือระหว่างดิสนีย์และ TikTok นับเป็นการเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดครั้งสำคัญของฮอลลีวูดนะคะจากเดิมที่สตูดิโอเป็นฝ่ายทำการตลาดถึงแฟนๆมาเป็นการเปิดโอกาสให้แฟนคลับเนี่ยสามารถนำคลิปไปต่อยอดเป็นคอนเทนต์และขณะเดียวกันก็จะสามารถช่วยโปรโมทผลงานให้แทนนั่นเองที่ผ่านมาต้องบอกว่าปัญหาลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคสำคัญของการทำคอนเทนต์นะคะเพราะว่าหลายครั้งที่แฟนๆมีการตัดต่อฉากจากหนังหรือซีรีส์มาทำเป็นคลิปก็มักจะถูกลบเนื่องจากติดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์นั่นเองซึ่งก็จะส่งผลให้การสร้างกระแสหรือว่าการร่วมฉลองให้กับหนังเรื่องโปรดไม่สามารถทำได้อย่างเต็มที่ต้องบอกว่าก่อนจะมาลงตัวกับทาง TikTok ในดิสนีย์เคยมีข้อตกลงมูลค่าราว 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐกับทางบริษัท OpenAI ค่ะเพื่อเปิดให้ทางผู้ใช้งานสามารถสร้างวิดีโอด้วย AI โดยใช้ตัวละครของดิสนีย์แต่ว่าข้อตกลงดังกล่าวก็ได้ถูกยกเลิกไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี้แล้วนะคะคือเรียกได้ว่ามาทันกระแสปีนี้พอดีเพราะว่าหนังที่สามารถทำรายได้ทั่วโลกได้ดีมากๆก็ไหนจะ Toy Story มั้งแหละที่เป็นของดิสนีย์นะไหนจะเป็นเครือซูเปอร์ฮีโร่ที่เตรียมจะเข้าโรงฉายอีกก็นำขึ้นให้รีบตักวินวินทั้งสองฝ่ายเลย
1: ดีลนี้ได้ทั้งภาพทั้งเสียงเลยคนทำคอนเทนต์คงชอบ
2: แต่พูดคำว่าลิขสิทธิ์แล้วคนลุกนะ
1: ค่ะสายนักรีวิวตอนนี้ยิ้มละขอบคุณหวายค่ะหมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วนะคะพรุ่งนี้ฝากด้วยยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2 14:05 นดูยาวๆต่อไปเลยถึงสารพันลั่นทุ่งบางเขนนะคะวันนี้เรา3 คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: ตั้งอยู่ในจุดที่เรียกว่าจงอยแห่งแอฟริกาด้านเหนือติดกับอ่าวเอเดนส่วนด้านตะวันออกมีชายฝั่งยาว 3,000 กิโลเมตรติดกับมหาสมุทรอินเดียหาดทรายสีขาวสะอาดตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าเทอร์คอยส์ถือเป็นหนึ่งในภาพที่สวยงามและวิจิตรบรรจงที่สุดของทวีปลักษณะที่ตั้งทำให้ที่นี่เป็นเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกแต่ภาพจำของคนจำนวนมากโซมาเลียคือดินแดนของสงครามและความขัดแย้งและถูกขึ้นป้ายในฐานะรัฐล้มเหลวเข้าสู่ปี2012โซมาเลียพยายามฟื้นฟูจัดตั้งสถาบันการเมืองรวมถึงร่างรัฐธรรมนูญใหม่จนหลุดออกจากสถานะของรัฐล้มเหลวได้สำเร็จแต่เส้นทางไปสู่รัฐที่มั่นคงยังเปราะบางอย่างยิ่งจากการฝังร่างของระบบการเมืองชนเผ่าและภัยจากกลุ่มก่อการร้ายติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่7สิงหาคมนี้เวลา 22:00 น.ทางไทย PBS

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะวันนี้คุณชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะผ่าพิสูจน์หนุนโซโล่ระบบหัวใจและโลหิตล้มเหลวไม่พบบาดแผลถูกทำร้ายแต่ยังสรุปสาเหตุไม่ได้รอผลตรวจสารพิษ
1: นำร่างหลุนโซโล่กลับบ้านเกิดกาฬสินธุ์ญาติเตรียมจัดงานบำเพ็ญกุศลขณะที่แฟนคลับแห่ร่วมงานไว้อาลัย
0: มินองลายเยือนไทยร่วมมือฟื้นเศรษฐกิจชายแดนแรงงานความมั่นคงปราบสแกมเมอร์ทั่วโลกจับตาปูทางเมียนมากลับสู่เวทีโลกหรือไม่
1: รัมเชื่อสงครามกับอิหร่านจะจบในไม่ช้ายืนยันสหรัฐมีคลังอาวุธมหาศาลสยบกระแสข่าวกองทัพประสบภาวะขาดแคลนอาวุธ
0: ผู้ชมล่าสุดนั้นมีรายงานเรื่องของเหตุการณ์ยิงที่เกิดขึ้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะซึ่งเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิตเข้ามาบ้างแล้วแต่ว่าเดี๋ยวถ้าเกิดว่าผู้สื่อข่าวของเราไปถึงพื้นที่ก็จะรีบรายงานกลับมาให้ทราบด้วยนะคะแต่ว่าเบื้องต้นเราไปเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์เพลิงไหม้ที่โรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์แล้วทำให้กลุ่มควันเนี่ยเข้าไปในพื้นที่ของโรงเรียนด้วยทำให้ในอำเภอบ้านบึงสั่งอพยพนักเรียนและก็ชุมชนไปอยู่ในที่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันในเหตุเพลิงไหม้โรงงานรีไซเคิลยางรถยนต์พื้นที่ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีล่าสุดควบคุมเพลิงในวงจำกัดได้แล้วนะคะยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บติดตามล่าสุดกับคุณพรพิสิทธิ์แดนนาเฟืองรายงานสดมาจากบ้านบึงชลบุรีค่ะคุณพรพิสิทธิ์คะ
2: ผ่านไปกว่า3ชั่วโมงครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ในวงจำกัดแล้วแต่ว่าคุณผู้ชมครับด้านหลังของผมกลุ่มควันสีดำยังคงพวยพุ่งออกมาอยู่ตลอดเวลาครับกลุ่มควันสีดำยังคงพวยพุ่งปกคลุมบริเวณโรงงานยางรถยนต์แห่งหนึ่งนะครับในพื้นที่ตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีคุณผู้ชมครับจากการสังเกตนะครับพบว่าจุดที่เกิดเพลิงไหม้นะครับเป็นลักษณะโกดังเก็บวัสดุนะครับซึ่งโครงสร้างได้รับความเสียหายจากความร้อนขณะที่ยังคงมีควันสีดำลอยออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับบริเวณด้านข้างจุดไฟไหม้นะครับพบกองยางรถยนต์ขนาดใหญ่นะครับเจ้าหน้าที่ทำการนำรถแบ็คโฮนะครับเข้าขุดและเคลื่อนย้ายกองยางให้ออกห่างจากโกดังนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เพลิงลุกรามไปยังพื้นที่ดังกล่าวขณะที่เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับตำบลคลองกิ่วก็ได้มีการระดมกำลังรถดับเพลิงครับแล้วก็กำลังเจ้าหน้าที่นะครับเข้าควบคุมเพลิงนะครับโดยเร่งฉีดน้ำเข้าไปภายในโกดังเพื่อจำกัดวงเพลิงครับคุณผู้ชมสอบถามไปยังว่าที่ร้อยตีสราวุธกรจิระเจริญนะครับนายอำเภอบ้านบึงเปิดเผยนะครับว่าจุดเกิดเหตุนะครับเป็นโกดังสำหรับเก็บชิ้นส่วนยางรถยนต์ที่ใช้สำหรับสต๊อกวัสดุนะครับเป็นจำนวนมากเนื่องจากโรงงานที่อยู่ติดกันนะครับและยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างครับนอกจากนี้นะครับก็ได้มีการแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ตำบลหนองไผ่แก้วนะครับและตำบลหนองอิรุณนะครับให้เฝ้าระวังผลกระทบจากกลุ่มควันนะครับเนื่องจากทิศทางลมนะครับพัดควันไปยังพื้นที่ดังกล่าวโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเด็กเล็กนะครับและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจนะครับหากอยู่ในพื้นที่ใต้ลมนะครับควรที่จะหลีกเลี่ยงและย้ายไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยเป็นการชั่วคราวครับส่วนที่โรงเรียนบ้านโสมนะครับซึ่งอยู่ใกล้กับโรงงานนะครับก็ได้มีการสั่งอพยพนักเรียนนะครับให้กลับบ้านนะครับแล้วก็ประกาศปิดการเรียนการสอนชั่วคราวเป็นเวลา1วันครับคุณผู้ชมครับสำหรับโรงงานดังกล่าวนะครับประกอบกิจการคัดแยกวัสดุนะครับที่ไม่ใช้แล้วไม่เป็นของเสียอันตรายปรากฏชื่อกรรมการบริษัท2คนเป็นคนจีนครับเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่จากการที่ผมได้สอบถามนะครับไปยังผู้อำนวยการอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีก็ระบุนะครับว่าสถานที่ที่เกิดเพลิงไหม้ดังกล่าวนะครับอาจจะเป็นโรงงานที่ไม่ได้รับใบอนุญาตในการประกอบกิจการครับ
0: ขอบคุณคุณพลพิสิทธิ์ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ คุณผู้ชมค่ะไปดูเหตุการณ์ตำรวจทางหลวงจับเด็กขี่รถจักรยานยนต์แต่งซิ่งรับจ้างส่งยาเสพติดผ่านแอปพลิเคชัน LINE ให้กับลูกค้านะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรขณะที่ตำรวจเรียกตรวจค้นผู้ต้องหาก็พยายามขี่รถหลบหนีจนรถเกิดเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าริมทางพบไอซ์ซุกอยู่ใต้เบาะกว่า1กิโลกรัมยาบ้าอีก61เม็ดรับสารภาพว่าได้ค่าจ้างมาครั้งละ 5,000 บาทค่ะตำรวจทางหลวงเข้าควบคุมตัวคนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์นะคะเพราะรถนั้นเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าริมทางหลังจากที่เร่งเครื่องยนต์หลบหนีตำรวจในช่วงเวลาที่เรียกตรวจค้นบริเวณถนนทางหลวงหมายเลข4ขาล่องใต้ตำบลสลุยอำเภอท่าแซะจังหวัดชุมพรรถเสียหายไม่สามารถวิ่งต่อไปได้จึงถูกควบคุมตัวทราบชื่อคือนายพงธรอายุ25ปีการตรวจค้นตัวนั้นตำรวจพบยาบ้า61เม็ดค่ะและตรวจค้นใต้เบาะรถจักรยานยนต์พบไอซ์บรรจุถุงน้ำหนักรวมประมาณ 1.1 กิโลกรัมเจ้าหน้าที่จึงตรวจยึดเป็นของกลางพร้อมกับโทรศัพท์มือถือ1เครื่องเงินสด 9,000 บาทนะคะทางตำรวจทางหลวงให้ข้อมูลว่าตอนที่กำลังออกตรวจเส้นทางตามปกติพบรถจักรยานยนต์คันดังกล่าวมีการดัดแปลงสภาพรถลักษณะแต่งซิ่งอยู่บนถนนสายนี้ลักษณะมีพิรุธค่ะตำรวจจึงส่งสัญญาณขอเรียกตรวจค้นแต่นายพงธรแสดงอาการตกใจเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงขับรถไล่ตามกระทั่งรถของผู้ต้องหานั้นเสียหลักพุ่งชนเสาไฟฟ้าริมทางไม่สามารถไปต่อได้แล้วก็พบยาเสพติดดังกล่าวนายพงธรรับสารภาพว่าได้รับการติดต่อจากผู้ว่าจ้างผ่านแอปพลิเคชัน LINE ให้ไปรับยาเสพติดนำไปส่งให้ลูกค้าในพื้นที่อำเภอท่าแซะค่าจ้างครั้งละประมาณ 5,000 บาททำมาเป็นครั้งที่2ยอมรับว่าก่อนจะขี่รถจักรยานยนต์ออกมาส่งยานั้นได้เสพยาบ้าไปด้วย10เม็ดนะคะเพื่อกระตุ้นร่างกายให้รู้สึกกระปี้กระเป๋าเบื้องต้นตำรวจแจ้งข้อกล่าวหานายพงธรฐานความผิดจำหน่ายยาเสพติดให้โทษโดยมีไว้เพื่อจำหน่ายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้าก่อให้เกิดการแพร่กระจายในหมู่ประชาชนโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ขณะมีสารเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งในร่างกายก็นำของกลางส่งพนักงานสอบสวนสภ.สลุยเพื่อดำเนินคดีค่ะ
0: เจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัยกว่าร้อยนายปูพรมค้นหาชาวบ้าน6คนที่เข้าป่าไปเก็บเห็ดแล้วพลัดหลงในพื้นที่เทือกเขาภูพานจังหวัดกาฬสินธุ์นานกว่า22ชั่วโมงนะคะล่าสุดพบตัวทั้งหมดแล้วนำออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยแม้ว่าระหว่างการค้นหานั้นจะต้องเผชิญกับสภาพพื้นที่รกทึบระยะทางไกลทำให้เต็มไปด้วยความยากลำบากก็ตามค่ะเป็นเสียงปรบมือและก็ความโล่งใจของเจ้าหน้าที่รวมถึงชาวบ้านนะคะหลังจากที่ทีมค้นหาสามารถนำชาวบ้านทั้ง6คนออกจากป่าได้อย่างปลอดภัยค่ะพวกเขาหายไปในป่านานกว่า22ชั่วโมงนะคะนายวิรัตราชชารีนายอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็เปิดเผยว่าผู้พลัดหลงทั้งหมดเป็นชาวบ้านตำบลนามะเขืออำเภอสหัสสะขันเป็นหญิง5คนชาย1คนค่ะพวกเขาเข้าไปเก็บเห็ดบริเวณแนวเทือกเขาภูพานใกล้น้ำตกผาลี่ตำบลมหาชัยอำเภอสมเด็จ

0: ตั้งแต่ช่วงเย็นวันที่5สิงหาคมแล้วก็ขาดการติดต่อคาดว่าน่าจะพลัดหลงอยู่ในป่าพอได้รับแจ้งนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ก็ระดมกำลังเจ้าหน้าที่และทีมกู้ภัยกว่า100คนเข้าไปค้นหาตั้งแต่ 19:30 นาทีทั้งเดินเท้าบินโดรนใช้สุนัขดมกลิ่นแบ่งกำลังปูพรมค้นหาต่อเนื่องทั้งกลางวันกลางคืนค่ะนายวิรัตบอกว่าอุปสรรคสำคัญก็คือสภาพพื้นที่ป่าและภูเขารกทึบเส้นทางเข้าถึงยากช่วงกลางคืนทัศนวิสัยจำกัดเจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการค้นหาแล้วก็พื้นที่ที่ต้องเข้าไปค้นหาเนี่ยค่ะระยะกว้างก็เลยต้องใช้หลายทีมกระจายกำลังกันกระทั่ง 15:30 นาทีของวันที่6สิงหาคมชุดปฏิบัติการพบชาวบ้านทั้ง6คนบริเวณห้วยทิพย์อยู่ระหว่างน้ำตกผาลี่ห่างจากจุดเริ่มต้นไปประมาณ10กิโลเมตรค่ะก็ช่วยกันนำตัวออกจากป่าได้ในช่วงเย็นที่ผ่านมาเบื้องต้นทุกคนปลอดภัยนะคะไม่มีใครบาดเจ็บรุนแรงจะมีก็แต่อาการอ่อนเพลียขาดน้ำเพราะว่าอยู่ในป่าเป็นเวลานานเจ้าหน้าที่ตรวจสุขภาพให้รับประทานอาหารก่อนที่จะเดินทางกลับบ้านค่ะ
1: พบฝูงกระทิงป่าอุทยานแห่งชาติทับลานกว่า30ตัวออกหากินที่ภูลำไยอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมานะคะเจ้าหน้าที่ต้องจัดทีมเฝ้าระวังป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากว่าช่วงนี้จะมีชาวบ้านที่เข้าไปหาของป่าค่ะเครือข่ายเฝ้าระวังช้างและสัตว์ป่าได้ออกนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ตำบลคอนบุรีใต้อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาค่ะใช้โดรนเทอร์มอลหรือว่าโดรนตรวจจับความร้อนสำรวจเฝ้าระวังสัตว์ป่าในพื้นที่แนวเขตรอยต่ออำเภอคอนบุรีปักธงชัยและวังน้ำเขียวโดยเฉพาะบริเวณป่าเขาภูลำไยและเขาจันอ่อนล่าสุดโดรนตรวจพบกระทิงประมาณ30ตัวกำลังออกจากป่าเขาภูลำไยบริเวณท้ายบ้านมาบพิมานและบ้านซับก้านเหลืองตำบลคอนบุรีใต้มุ่งหน้าเข้าแปลงข้าวโพดของชาวบ้านเจ้าหน้าที่จึงเร่งผลักดันกลับเข้าป่าใช้เสียงโดรนเสียงรถยนต์และเสียงตะโกนกดดันจนกระทิงทั้งหมดนั้นกลับเข้าสู่ป่าได้สำเร็จก่อนจะมีการจัดกำลังเฝ้าระวังบนห้างต้นไม้ตามแนวชายป่าป้องกันกระทิงย้อนกลับเข้าพื้นที่การเกษตรอีกนะคะนายเจษดาเจตนาดีประธานเครือข่ายเปิดเผยว่ากระทิงฝูงนี้อาศัยอยู่บริเวณเขาภูลำไยและเขาจันอ่อนซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานแต่เป็นผืนป่าที่แยกออกจากป่าผืนใหญ่และมีพื้นที่เกษตรของชาวบ้านล้อมรอบโดยในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมากระทิงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นและออกหากินในพื้นที่เกษตรทำให้ผลผลิตได้รับความเสียหายทางเครือข่ายจึงต้องเพิ่มการลาดตระเวนโดยเฉพาะในช่วงของการเพาะปลูกไปจนถึงฤดูการเก็บเกี่ยวนะคะเพื่อป้องกันความเสียหายแล้วก็ดูแลความปลอดภัยทั้งชาวบ้านแล้วก็กระทิงขณะเดียวกันช่วงนี้เป็นฤดูเก็บเห็ดป่าทำให้มีชาวบ้านที่เข้าไปเก็บเห็ดจำนวนมากต้องเพิ่มความเข้มงวดของการเฝ้าระวังร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อป้องกันการเผชิญหน้าระหว่างคนกับสัตว์ป่าค่ะวันนี้ประธานวุฒิสภาของไทยจะเปิดรัฐสภานะคะเป็นการต้อนรับผู้นำเมียนมาแล้วก็จะมีการหารือกันด้วยเพื่อสานความสัมพันธ์ของฝ่ายนิติบัญญัติแล้วก็ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาหลายต่อหลายเรื่องด้วยกันนะคะแต่ภาพที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ทางผู้นำเมียนมาเยือนไทยหนนี้ก็มีการเจรจาทั้งคณะเล็กแล้วก็เต็มคณะด้วยมีหลายหัวข้อค่ะที่พูดคุยกันด้านความมั่นคงด้านการลงทุนด้านพลังงานรวมทั้งมีฟอรัมเศรษฐกิจและธุรกิจนะคะมีการประกาศด้วยว่าเดี๋ยวเตรียมจะมีการประชุมคณะกรรมการร่วมด้วยด้านการค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการค้าชายแดน 12,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้วก็สร้างบรรยากาศชายแดนให้ได้กลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งนะคะขณะเดียวกันก็มีการร่วมแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือไทยเมียนมา3ฉบับนะคะซึ่งผู้นำทั้ง2คนก็ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีด้วยนะคะ3ฉบับที่ว่าก็คือบันทึกความเข้าใจความร่วมมือด้านแรงงานและเอกสารความตกลงว่าด้วยการจ้างแรงงานขอบเขตหน้าที่คณะทำงานร่วมจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำพรมแดนและแม่น้ำที่ผ่านไทยเมียนมาอีกฉบับหนึ่งเป็นบันทึกความเข้าใจระหว่างสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือว่าจิสดากับสำนักงานอวกาศแห่งเมียนมาเรื่องของความร่วมมือประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่จะมาสำรวจโลกอย่างสันตินั่นเองนะคะ เราก็จะเห็นบรรยากาศความชื่นมื่นการให้การต้อนรับคณะของผู้นำเมียนมาในช่วงวันถึง2วันนี้นะคะมันเกิดขึ้นท่ามกลางคำถามว่าตกลงแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เป็นผลดีต่อไทยจริงหรือไม่ค่ะมี7ปัญหาค่ะที่ไทยกับเมียนมาเนี่ยจะต้องมีการเจรจากันครอบคลุมตั้งแต่ความมั่นคงแนวชายแดนผู้อพยพและแรงงานข้ามแดนอาชญากรรมข้ามแดนมลพิษข้ามแดนปัญหาเศรษฐกิจจนถึงสะพานเชื่อมเมียนมาอาเซียนขณะที่การลงนาม TOR การจัดการคุณภาพน้ำนั้นก็อาจจะยังไม่เพียงพอที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างจริงจังนะคะมีมุมมองจากสื่อมวลชนอาวุโสที่ติดตามเมียนมาอย่างใกล้ชิดที่ชี้ว่าการเดินทางเยือนไทยในครั้งนี้ช่วยเอื้อประโยชน์ให้กับเมียนมาในหลากหลายมิติค่ะ
2: แล้วก็รัฐบาลไทยไม่กล้าที่จะยกปัญหาสำคัญสำคัญหลายเรื่องเช่นความไม่สงบการเข้าสู่อาเซียนผมไม่แน่ใจว่าข้างหลังมีการพูดกันหรือไม่แต่ข้างหน้าไม่มีก็แปลว่ามินอองไลสามารถเดินพรมแดงในประเทศไทยได้อย่างสบายใจมีเกียรติสมศักดิ์ศรีได้อย่างที่ต้องการนะครับประเทศไทยอย่างที่ผมยกขึ้นไปเป็นประเด็นเรามีปัญหาที่ต้องจัดการถึง7ประเด็นเราได้มา 2-3 เรื่องซึ่งผมก็ยังเห็นว่าผิวเผินมากแล้วก็ไม่แก้ปัญหาที่ต้นเหตุเพราะฉะนั้นรวมความล่ำซ้ำเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยผมยังเชื่อว่าทางฝ่ายพม่าจะได้มากกว่าแล้วก็ทางไทยก็ได้น้อยแล้วก็เราก็คงจะหนีการวิพากษ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์ไปไม่ได้นะครับ
1: แต่ก็มีอีกมุมมองนะคะว่าถ้าไทยไม่ได้เดินเกมในลักษณะนี้มันอาจจะทำให้ปัญหาของไทยไม่ได้รับการแก้ไขเช่นกันอาจจะเรียกว่าไทยถูกบีบบังคับให้ต้องเดินเกมในแบบนี้เท่านั้นค่ะ
3: เพราะนั้นถ้าเราเพิกเฉยเราไม่ทำอะไรเลยแล้วเราเป็นประเทศที่มีพรมแดนติดกับเขา 2,401 กิโลเมตรปัญหาเหล่านี้ก็เกิดในทางตรงกันข้ามถ้าเกิดเราเข้าไปหาทางออกโดยมีปฏิสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับทั้งเนปิดอก็คือรัฐบาลที่เมืองหลวงและหาช่องทางในการที่จะเจรจากับกลุ่มชาติพันธุ์รวมถึงเจรจากับประเทศมหาอำนาจทั้งในภูมิภาคทั้งนอกภูมิภาคและอาเซียนเรื่องพวกนี้มันอาจจะทำให้ปัญหาที่ผมพูดมาทุเลาลง
4: ครับ
3: เท่านั้นยังไม่พอลองนึกภาพดูถ้าเราไม่ทำอะไรอีกต่างหากในทางภูมิรัฐศาสตร์นั่นเท่ากับเป็นการผลักเมียนมาให้ใกล้ชิดกับมหาอำนาจอื่นๆถูกต้องไหมฮะ
1: ปิติศรีแสงนามยังเสนอให้ไทยใช้แนวทางค่อยๆปรับและสร้างปฏิสัมพันธ์ใหม่นะคะขั้นตอนก็คือตั้งคณะทำงานพิเศษทางด้านกิจการเมียนมาโดยมีสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือว่าสมช.เป็นเจ้าภาพหลักแทนที่จะให้กระทรวงการต่างประเทศเนี่ยทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อให้สามารถติดต่อได้กับทุกกลุ่มนะคะทั้งรัฐบาลที่เป็นทางการคือรัฐบาลเนปิดอแล้วก็กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆโดยที่ไม่ไปรับรองสถานะทางการทูตอย่างเป็นทางการอาจจะเป็นทางกลุ่มผู้ทรงคุณวุฒิอดีตนักการทูตภาคประชาสังคมภาควิชาการในการที่จะไปสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจแล้วก็ออกแบบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและแน่นอนว่ามีหลายกลุ่มหลายฝ่ายที่ออกมาคัดค้านการเดินทางเยือนของผู้นำเมียนมาในไทยนะคะอย่างกลุ่ม Bright Future ซึ่งมีทั้งแรงงานและชาวเมียนมาเมื่อวานนี้แสดงออกเชิงสัญลักษณ์หน้าสำนักงานองค์การสหประชาชาติหรือว่า UN ถนนราชดำเนินนอกคัดค้านไม่ยอมรับบทบาทของพลเอกอาวุโสมินอองไลในช่วงเวลาที่เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในช่วง2วันนี้นะคะมีการแสดงจุดยืนเรียกร้องให้รัฐบาลไทยทบทวนหลีกเลี่ยงการสนับสนุนหรือสร้างความชอบธรรมให้กับรัฐบาลของเมียนมาเนื่องจากปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนความรุนแรงภายในประเทศเมียนมาที่ยังคงอยู่เรื่องของการออกกฎบังคับให้แรงงานในไทยซึ่งเป็นแรงงานเมียนมาค่ะต้องโอนเงินอย่างน้อย1ใน4ของรายได้กลับเข้าบัญชีครอบครัวผ่านระบบธนาคารที่รัฐบาลทหารรับรองแลกกับการต่อใบอนุญาตทำงานเมื่อครบ4ปีและเป็นการบังคับเก็บเงินใต้โต๊ะก็มีเป็นคำกล่าวอ้างนะคะที่บอกว่าเพื่อให้เข้าสู่กระบวนการพิสูจน์อัตลักษณ์เหล่านี้เป็นประเด็นที่ทำให้มีผู้ที่ออกมาแสดงตัวคัดค้านและผู้ก่อตั้งของทางกลุ่ม Bright Future ก็ยังเรียกร้องให้รัฐบาลไทยยุติการสานสัมพันธ์ยกเลิกการใช้เอกสารรับรองบุคคลต่อใบอนุญาตทำงานให้กับแรงงานเมียนมาโดยให้ไทยรับรองสิทธิ์การทำงานและพำนักด้วยการออกบัตรสีชมพูเพียงใบเดียวนี่เป็นข้อเสนอของกลุ่มนี้นะคะ ในอีกด้านหนึ่งนายอนุสรธรรมจัยสสกรุงเทพมหานครพรรประชาชนก็เรียกร้องให้รัฐบาลและรัฐสภาไทยแสดงจุดยืนในหลักสิทธิมนุษยชนสากลขอให้รัฐบาล

ระมัดระวังการทำข้อตกลงการเสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อ นำไปสู่สันติภาพประชาธิปไตยและแก้ไขปัญหาค้ายาเสพติดตามแนวชายแดนนอกจากนี้รัฐบาลควรตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจด้านการทูตที่สามารถเข้าถึงพื้นที่เขตปกครองกองกำลังชาติพันธุ์

0: เยือนไทยของมินออนไลน์ว่าสรุปแล้วไทยเราได้ประโยชน์อะไรบ้างหรือไม่ตามที่มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ณขณะนี้ค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะอาจารย์จริงๆแล้วในการเดินทางมาครั้งนี้ของผู้นำเมียนมาค่ะก็มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจบันทึกความตกลงกันในหลายๆด้านด้วยเหมือนกันมันรวมไปถึงเรื่องของหมอกควันข้ามพรมแดนเรื่องของแรงงานเรื่องของการปรับปรามสแกมเมอร์ด้วยแบบนี้จริงๆถ้ามองแบบนี้เราได้ประโยชน์จากการมาเยือนของผู้นำเมียนมามากน้อยแค่ไหนคะอาจารย
2: ์จากที่มีการลงนาม TOR ไปเมื่อวานนะคะที่เท่าที่เห็นก็คือจะเป็นเรื่องมลพิษข้ามแดนในส่วนของแม่น้ำ
0: ค่ะ
2: แม่น้ำกกแม่น้ำสายแล้วก็แม่น้ำสายอื่นในภาคเหนือนะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของแรงงานคือในประเด็นทั้งหมดเนี้ยเราต้องยอมรับนิดนึงก่อนนะคะว่าปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในเมียนมาปัญหาความไม่สงบเนี่ยมันมีผลกระทบกับไทยเราไม่ทางตรงก็ทางอ้อมแล้วก็นับตั้งแต่เขามีรัฐประหารมาเมื่อ5ปีกว่าๆที่แล้วเนี่ยเอาเรื่องของแรงงานเป็นหลักเราก็มีแรงงานจากฝั่งของเมียนมาที่อพยพหนีภัยสงครามแล้วก็หนีภัยเศรษฐกิจอ่ะก็คือสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่ำเนี่ยเข้ามาในประเทศไทยเยอะขึ้นมากๆนะคะแล้วก็การที่รัฐบาลเมียนมาไม่สามารถควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เปิดโอกาสให้มันเกิดสุญญากาศทางอำนาจนะคะแล้วก็มีนักลงทุนจากภายนอกรวมทั้งกองกำลังของกลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยที่ลงทุนในหลายพื้นที่นะคะแล้วก็มีเหมืองแร่ที่ผิดกฎหมายอาจจะไม่ได้ผิดกฎหมายของเขานะแต่ว่าเป็นเหมืองแร่ที่ไม่ได้มีธรรมาภิบาลแล้วก็ไม่ได้มีการกำกับในเชิงสิ่งแวดล้อมซึ่งทั้งหมดเนี้ยเราต้องยอมรับก่อนเป็นดับแรกว่าความไม่สงบในเมียนมามันสร้างผลกระทบกับประเทศไทยของเราเนี่ยอย่างรุนแรงนะคะดังนั้นการมาเยือนของมินออนไลน์เนี่ยการเซ็นTOR นะคะหรือการหารือในประเด็นเหล่านี
0: ้
2: มันย่อมมีผลประโยชน์กับประเทศไทยแน่นอนน
0: ะ
2: แต่ว่าถ้าเป็นการหารือแบบที่ไม่ได้มียุทธศาสตร์นะคะว่าทางเราเนี่ยต้องการอะไรจากเมียนมาแล้วก็ได้เป็นเพียง TOR หรือเป็นกระดาษกลับไปเนี่ยดีนก็เกรงว่าในอนาคตนะการติดตามหรือว่าการร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อแก้ไขต้นตอของปัญหาเนี่ยมันจะทำได้ยากค่ะ
0: ค่ะอาจารย์แล้วหลังจากนี้เนี่ยมันจะสามารถไปติดตามอะไรได้เพิ่มเติมได้อีกหรือไม่โดยเฉพาะในเรื่องของมลพิษข้ามแดนเรื่องของสารพิษในแม่น้ำกกที่ตอนนี้ทางภาคประชาสังคมเราก็ค่อนข้างที่จะให้ความสำคัญกันอยู่เยอะด้วยอะค่ะอาจารย
2: ์ค่ะหลังจากที่มี TOR เมื่อวานอะนะคะเขาก็มีการพูดคุยกันแล้วก็เห็นว่าทางปลัดกระทรวงทรัพยากรก็จะตั้งคณะทำงานในส่วนของไทยนะคะแล้วก็ JWG คณะทำงานเนี้ยก็จะได้ไปร่วมประชุมกับเมียนมานะแต่ว่าข้อจำกัดในกรณีของ TOR ของแม่น้ำกกเนี่ยก็คือว่าเมียนมาเขาก็จะตรวจแม่น้ำของเขาตรวจคุณภาพแล้วก็ตรวจสารพิษของเขาไทยก็จะตรวจของเราน
0: ะ
2: พอมันมีการตรวจแยกกันเนี่ยพอมันไม่มีค่าที่มันมีความเป็นสากลนะในท้ายที่สุดเราก็จะต้องมานั่งเถียงกันว่าตกลงแล้วทำไมในเมียนมาเขาประเมินว่าของเขาไม่มีพิษ
0: มาตรฐานเขาไม่เกินของเราบอกเราเกินมาตรฐานแบบนี้นะจ
2: ๊
0: ะ
2: ใช่ค่ะก็จะทำให้เกิดความลักลั่นในการตรวจสอบแล้วก็พอ TOR ไม่ได้เป๊ะมาตั้งแต่แรกอะค่ะในอนาคตเดนก็เกรงว่าถ้าเป็นภาษาบ้านๆเลยก็อาจจะพูดคุยกันให้รู้เรื่องลำบากอะค่ะ
0: ค่ะ
1: นอกจากปัญหาของน้ำอะค่ะมลพิษที่ผ่านแม่น้ำที่ผ่าน2ประเทศแล้วค่ะยังมีปัญหาไหนอีกไหมคะที่ดูแล้วค่อนข้างยากที่จะแก้ไขถึงแม้ว่าจะมีการพูดคุยเจรจาร่วมกันนะคะ
2: ปัญหาที่ฉันคิดว่านายกรัฐมนตรีแล้วก็รองนายกรัฐมนตรีได้นำมาพูดคุยนะคะที่มันเป็นปัญหาที่ชาวบ้านตามแนวชายแดนเจอกันทุกวันในเวลานี้ก็คือเรื่องของการสู้รบนะคะเพราะว่าการสู้รบระหว่างกองทัพแล้วก็รัฐบาลของเมียนมากับกองกำลังของชนกลุ่มน้อยเนี่ยมันทำให้ชาวบ้านนะคะในฝั่งจังหวัดตากจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างจะเยอะนะคะก็บ้านสั่นไปตามๆกันหรือว่าเด็กๆนักเรียนไม่ได้ไปโรงเรียนนะต้องมีการสร้างบังเกอร์นะชาวบ้านก็ได้รับผลกระทบหลังคาทะลุบ้านได้รับความเสียหายมีชาวบ้านได้รับบาดเจ็บไปแล้วหลายรายนะก็น่าจะมีการหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดคุยกันนะคะ

0: แต่ทีเนี้ยคือดิฉันมองว่าในกรณีของเมียนมาเนี่ยการที่เราจะไปบอกว่าให้เลิกรบหรือให้เลิกเอาเครื่องบินเข้ามาในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยมันเป็นไปได้ยากมากค่ะตามใดก็ตามที่ไม่ได้มีการหยุดยิงชั่วคราวนะแล้วก็ยังมีการสู้รบระหว่างชนกลุ่มน้อยกับรัฐบาลเมียนมาอยู่มันก็จะทำให้ประชาชนฝั่งเราเนี่ยได้รับผลกระทบเรื่อยๆนะคะท่าทีของรัฐบาลไทยที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นบวกนะคะแล้วก็ส่งจดหมายประท้วงไปแต่ว่าเขาไม่ได้หือไม่ได้อือกลับมาทางเราก็ไม่สามารถที่จะทำอะไรหรือไม่สามารถมีบทลงโทษหรือมีการตำหนิอย่างจริงจังไปได้อะค่ะ
1: ค่ะอาจารย์ในอย่างในเรื่องที่บอกว่าจะลงนามในความร่วมมือกันนอกเหนือจากเรื่องของความรุนแรงตามแนวชายแดนที่ชาวบ้านบ้านเราได้รับผลกระทบไปด้วยแล้วการที่มีความซับซ้อนในแต่ละพื้นที่โดยเฉพาะที่ตั้งของกองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆแล้วมันนำมาซึ่งปัญหาที่มันเป็นมลพิษข้ามพรมแดนบ้างหรือว่าความรุนแรงที่มันข้ามพรมแดนมาบ้างหรือกระทั่งปัญหายาเสพติดแบบนี้จะคาดหวังจากการเยือนของผู้นำเมียนมาครั้งนี้ให้สามารถแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะอาจารย
0: ์ถ้าเป็นเรื่องมลพิษนะคะเรียนมองว่าการคาดหวังจากฝั่งเมียนมาเพียงอย่างเดียวมันเป็นไปแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าพื้นที่อย่างในรัชฉานที่เป็นปัญหาอยู่ในเวลานี้ที่เป็นพื้นที่ตั้งของเหมืองนะคะมันเป็นพื้นที่ในความควบคุมของกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ติดอาวุธอย่าง UWSA หรือที่เราเรียกว่าว้าใต้นะคะรวมอาจจะรวมถึงกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆรวมทั้งของรัฐบาลเมียนมาด้วย
1: ค่ะ
0: แต่ว่าการที่ TOR เนี่ยไม่ได้มีการพูดอย่างชัดเจนว่าเป็นพื้นที่ของว้านะหรือเป็นพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์น่
1: ะ
0: มันทำให้การแก้ไขปัญหาที่เป็นระดับรัฐต่อรัฐคือประหลัดเซ็นกันนะคะ TOR ฉบับนี้แล้วคำถามที่มันเกิดขึ้นที่เรียนเป็นคำถามแรกเลยก็คือว่าแล้วจะทำอย่างไรกับว้านะคะแล้วจะทำอย่างไรกับนักธุรกิจจีนที่ไปลงทุนในพื้นที่ตรงนี้เพราะว่ารัฐบาลเมียนมาไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่ตรงนี้ได้
1: ค่ะ
0: หรือถึงแม้ว่าเขาเข้าได้เนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ต้องการไปสร้างความโกรธเคืองให้กับฝั่งของว้าแล้วก็จีนนะก็จะนิ่งเฉยอยู่ต่อไปอันนี้คือคำถามที่ทั้งภาคประชาสังคมแล้วก็ภาควิชาการพยายามที่จะถามขึ้นมาค่ะ
1: ค่ะเท่ากับว่าจริงๆแล้วในการเยือนครั้งนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างอาจารย์มันจะเป็นเหมือนกับที่เขาวิพากษ์วิจารณ์กันไหมว่ากลายเป็นเมียนมาอาจจะได้รับประโยชน์ในฐานะที่เขาก้าวออกสู่ประชาคมโลกได้มากขึ้นผ่านทางไทยด้วยนะคะอาจารย
0: ์คือเรียนมองอย่างนี้นะคะว่าคำวิพากษ์วิจารณ์ของโลกประชาคมโลกหรือแอคทิวิสต์ชาวเมียนมาเองเนี่ยว่าไทยไม่ควรที่จะเป็นพื้นที่ฟอกขาวให้กับเมียนมาเนี่ยมันก็มีส่วนถูกนะคะแต่ว่าสิ่งที่โลกเนี่ยจะต้องทำความเข้าใจก่อนเป็นอันดับแรกก็คือว่าประเทศไทยเราได้รับผลกระทบจากความไม่สงบในเมียนมา
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะตราบใดก็ตามที่เราไม่สามารถแก้ไขปัญหาโดยยึดโยงกับชนกลุ่มน้อยได้เพียงอย่างเดียวนะมันต้องเป็นการแก้ไขปัญหาโดยรัฐในระดับรัฐต่อรัฐนะคะแต่รัฐต่อรัฐก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดนะคะมันจะต้องมีการออกแบบนโยบายออกแบบยุทธศาสตร
1: ์
0: ที่บูรณาการร่วมกันจริงๆว่ามันจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่มันยั่งยืนนะคะถามว่าไทยเราได้ประโยชน์อะไรตรงนี้นะแน่นอนว่ามันมีกรอบความร่วมมือมันมีโครงสร้างที่จะนำไปสู่การพูดคุยในระดับที่มันสูงขึ้นในอนาคตนะคะแล้วก็สิ่งที่ฉันอยากจะเน้นมากที่สุดก็คือรัฐบาลเมียนมาเนี่ยเขามีความรู้สึกไม่ไว้เนื้อเชื่อใจเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านทางไหนก็ตามนะยิ่งอาเซียนเนี่ยยิ่งไม่ไว้ใจใหญ่เลยดังนั้นการที่ไทยเนี่ยเราเสนอตัวว่าเราอยากจะเป็นฟาซิลิเทเตอร์นะหรือผู้อำนวยความสะดวกอยากจะช่วยให้เมียนมากลับเข้าไปมีตำแหน่งแห่งที่อยู่ในอาเซียนแล้วก็นำไปสู่การเจรจาสันติภาพหรือว่าการปรองดองในประเทศของเขาเนี่ยสิ่งเหล่านี้ค่ะรัฐบาลไทยเราไม่ควรจะมองว่าเป็นลมปากอย่างเดียวนะคะแต่ควรจะมองว่าเราควรจะมีปากมีเสียงแล้วก็สามารถกดดันรัฐบาลเมียนมาให้เขาออกแบบโรดแมปนะแล้วก็มีแผนการในเชิงยุทธศาสตร์ของเขาให้ได้ว่าเขาจะมีสันติภาพอย่างไรเขาจะมีกรอบไทม์ไลน์อย่างไรแล้วที่เหลือเนี่ยมันก็จะไปต่อได้ค่ะ
1: ค่ะบาลานซ์ความสัมพันธ์ให้ดีนะคะอาจารย์ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ขอบพระคุณค่ะ
1: ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ลลิตาหันวงนะคะคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็มองถึงการเดินทางเยือนของมินอ่องหลายที่หลายๆคนก็มองเหมือนกันว่าสรุปแล้วประเทศไทยได้รับประโยชน์อะไรบ้างหรือไม่คือในมุมของอาจารย์นะใช่สิ่งที่มีการพูดถึงว่าจะเป็นการฟอกขาวให้กับรัฐบาลของเมียนมาภายใต้การนำของมินอ่องหลายหรือเปล่าก็ถูกต้องแต่อีกทางอย่าลืมว่าเราก็มีปัญหาที่มันทับซ้อนกันกับของเมียนมาโดยเฉพาะประชาชนของเราก็ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเมียนมาด้วยเช่นเดียวกันมันต้องหาวิธีในการประสานการทำงานร่วมกันไปด้วยเพียงแต่ว่าอาจจะต้องกดดันเพิ่มมากขึ้นหรือไม่ให้มีทางออกในสิ่งที่นานาชาติเองก็มีการคาดหวังกันเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะ
2: ค่ะขณะเดียวกันการเยือนไทยของพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายมีจุดประสงค์ก็เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศในหลายๆด้านด้วยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันทั่วโลกก็จับตามองด้วยว่าความเคลื่อนไหวนี้จะปูทางให้เมียนมากลับสู่เวทีโลกอย่างเต็มตัวได้หรือไม่นะคะคุณทิพย์ตะวันคือภาพการเยือนที่เมื่อวานเราเห็นเนี่ยก็ค่อนข้างชื่นมื่นทีเดียวภาพเหล่านี้สะท้อนอะไรอะ
3: คือจริงๆแล้วในด้านหนึ่งจุดประสงค์สำคัญของการเยือนในครั้งนี้ก็คือการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศนะคะแต่ที่ปฏิเสธไม่ได้เลยจริงๆก็คือการเยือนที่เกิดขึ้นถือเป็นการตอกย้ำภาพลักษณ์ใหม่ของตัวพลเอกอาวุโสมินอ่องหลายนะคะในฐานะผู้นำรัฐบาลพลเรือนที่ตอนนี้กำลังมีบทบาทบนเวทีโลกเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะคุณผู้ชมคะแม้ว่ามินอ่องหลายจะเผชิญกับข้อครหาเรื่องของความชอบธรรมในการก้าวสู่อำนาจหลังการเลือกตั้งเมื่อเดือนธันวาคมและมกราคมที่ผ่านมาจัดขึ้นท่ามกลางข้อกังขาจากทั่วโลกนะคะแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่ผู้นำเมียนมามองว่าเป็นปัญหาค่ะกลางแถลงการร่วมของผู้นำสองประเทศเมื่อวานนี้ชัดเจนว่าไทยยังคงเดินหน้าสนับสนุนเมียนมาให้ขับเคลื่อนการเจรจาเพื่อบรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนผ่านกระบวนการที่เมียนมาเป็นเจ้าของและเป็นผู้นำค่ะแม้ว่าจะมีเสียงวิจารณ์นะคะว่าไทยกำลังให้รางวัลกับรัฐบาลทหารเมียนมาที่มาในคราบของรัฐบาลพลเรือนแต่นายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีต่างประเทศยืนยันค่ะว่าการทูตของไทยเนี่ยอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนะคะและไม่ได้สร้างความชอบทำให้กับรัฐบาลเมียนมาซึ่งไทยย้ำมาโดยตลอดว่าการแก้ไขวิกฤตในเมียนมาอาจจะต้องใช้วิธีการใหม่ๆค่ะและอาจจะถึงเวลาของการเจรจาสร้างสันติภาพแล้วก็เป็นได้ค่ะไทยเป็นประเทศที่4แล้วนะคะที่มินอ่องหลายเดินทางเยือนนับตั้งแต่นั่งเก้าอี้ประธานาธิบดีเมียนมาเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้ง4ประเทศถ้าคุณผู้ชมดูกันเนี่ยถือว่าเป็นเพื่อนบ้านรอบเมียนมาทั้งสิ้นนะคะและเป็นไปไม่ได้เลยค่ะที่จะไม่ติดต่อปฏิสัมพันธ์กับประเทศเหล่านี้ถ้าเมียนมาต้องการที่จะกลับคืนสู่ภาวะปกติหัวใจของการเยือนทั้ง4ครั้งเน้นไปที่การกระชับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ยกระดับความร่วมมือในหลายๆด้านทั้งเรื่องของความมั่นคงเศรษฐกิจแล้วก็โครงการพัฒนาร่วมต่างๆทั้งการสร้างเขื่อนโรงไฟฟ้าถนนแล้วก็อื่นๆแต่ประเทศไทยค่ะถือว่ามีบทบาทพิเศษตรงที่เป็นตัวตั้งตัวตีสนับสนุนเมียนมาให้กลับสู่วงอาเซียนอีกครั้งโดยเฉพาะหลังการเลือกตั้งในเมียนมาเมื่อปลายปีที่แล้วค่ะ
4: Things will not happenin big steps, right? And so, but anything positive, we welcome, because our policy is engagement, talk, you know, listening, and then also expressing our concern, because in the end, we want Myanmar to be part of ASEAN. And I think that's the feeling on the part of many countries. But of course, It's a two-way street. They have to do what they have to do. They know what they have to do. You know, we've been repeating the five-point consensus.
3: เป็นที่น่าตั้งข้อสังเกตจริงๆค่ะว่าในด้านหนึ่งมินอ่องหลายแสดงท่าทีว่าต้องการกลับเข้าสู่วงอาเซียนแต่ว่าในอีกด้านคุณผู้ชมเขากลับไม่ยอมทำตามฉันทามติ5ข้อที่เคยได้ให้คำมั่นเอาไว้สักทีนะคะโดยถ้าดูกันจริงๆแล้วที่สำเร็จคุณผู้ชมมีเพียงแค่ข้อเดียวนั่นก็คือการแต่งตั้งผู้แทนพิเศษอาเซียนด้านเมียนมาซึ่งก็เป็นการแต่งตั้งจากฝ่ายอาเซียนเองด้วยนะคะโดยจนถึงตอนนี้เมียนมายังไม่อนุญาตให้ผู้แทนอาเซียนเข้าพบอองซานซูจีเลยนะคะขณะที่ท่าทีที่อ่อนลงของผู้นำเมียนมาอย่างการลดโทษแล้วก็อนุญาตให้ผู้แทน ICRC เข้าพบซูจีเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาอาจจะเป็นเพียงแค่ความพยายามในการสร้างภาพซื้อเวลาแล้วก็ลดแรงเสียดทานบนเวทีโลกหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมินอองไลเพิ่งจะออกมาวิพากษ์วิจารณ์อาเซียนนะคะว่าเลือกปฏิบัติต่อเมียนมาและมีท่าทีกึ่งๆไม่เห็นด้วยกับฉันทามติ5

0: คอค่ะการกลับเข้าสู่อ้อมอกอาเซียนอย่างสมบูรณ์จะเปิดทางให้เมียนมาฟื้นความสัมพันธ์กับชาติต่างๆให้กลับมาเป็นปกติได้ซึ่งรวมถึงชาติตะวันตกนะคะที่ต่อต้านรัฐบาลทหารก่อนหน้านี้ดังนั้นน่าจับตามองคุณผู้ชมหลังจากนี้เมียนมาจะเดินเกมสานสัมพันธ์กับชาติไหนเป็นรายต่อไปค่ะซึ่งจริงๆก็มีรายชื่อที่น่าสนใจเพียงแค่ไม่กี่ประเทศเท่านั้นอย่างรัสเซียประเทศนี้ความสัมพันธ์ในระยะหลังๆแนบแน่นเป็นพิเศษนะคะแต่ว่ามินออนไลน์เคยเยือนรัสเซียมาแล้วหลายครั้งในช่วงเป็นผู้นำรัฐบาลทหารเมียนมาหรือจะเป็นบังกลาเทศค่ะนี่ก็น่าจับตามองเหมือนกันเพราะว่าเป็นประเทศที่รองรับผู้อพยพโรฮิงญานับล้านคนและมีพรมแดนติดกับเมียนมาบริเวณรัฐยะไข่ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสมรภูมิรบที่ดุเดือดที่สุดของเมียนมาอยู่ในขณะนี้แต่ที่หลายคนจับตามองมากที่สุดจริงๆนั่นก็คือประเทศในอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่าทีของประธานอาเซียนในปีนี้อย่างประเทศฟิลิปปินส์ค่ะถ้าฟิลิปปินส์เปิดบ้านต้อนรับมินออนไลน์ในเร็วๆนี้จริงๆการที่เมียนมาจะกลับสู่โต๊ะประชุมผู้นำอาเซียนปลายปีคงจะไม่ใช่เรื่องลมๆแรงๆอีกต่อไปนะคะแต่การตัดสินใจทำเช่นนี้จะเป็นการฉีกฉันทามติ5ข้อที่อาเซียนยึดมั่นมาตลอด5ปีนี้ทิ้งหรือไม่คุณพิมพิมลคุณจชตาตอนนี้ยังมองไม่ออกว่าชาวเมียนมาจะหลุดพ้นจากความยากลำบากแล้วก็เหตุรุนแรงในครั้งนี้ได้ยังไงโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้านานาชาติลดแรงกดดันในขณะที่รัฐบาลเมียนมาเองก็ยังไม่ยุติการใช้ความรุนแรงค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณทิตวรรณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ได้รายงานไปเมื่อช่วงต้นแล้วนะคะถึงเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีที่อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปลายบางแล้วก็หน่วยปฏิบัติการพิเศษค่ะได้เข้าควบคุมสถานการณ์ปิดพื้นที่ตรวจสอบแล้วทางผู้กำกับการสภ.ปลายบางยืนยันบอกว่ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงเบื้องต้นมีรายงานผู้เสียชีวิต2คนบาดเจ็บประมาณ30คนอยู่ระหว่างตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วง10นาฬิกาที่ผ่านมานะคะมีเด็กชายคนหนึ่งถือปืนเข้าไปภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีแล้วก่อเหตุยิงนักเรียนหลังเกิดเหตุตำรวจสภ.ปลายบางพร้อมหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเข้าระงับเหตุและควบคุมพื้นที่พันตำรวจเอกภาสกรชัยทวีวงศ์ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรปลายบางเปิดเผยว่าตอนนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและควบคุมสถานการณ์เพื่อความปลอดภัยของครูนักเรียนและบุคลากรภายในโรงเรียนล่าสุดโรงเรียนแจ้งผู้ปกครองที่ไม่เกี่ยวข้องขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานพร้อมระบุว่าจะมีการแจ้งข้อมูลอย่างเป็นทางการอีกครั้งเมื่อได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเบื้องต้นเหตุการณ์นี้มีผู้เสียชีวิต2คนมีคนบาดเจ็บ30คนบรรยากาศที่หน้าโรงเรียนก็มีผู้ปกครองและนักเรียนทยอยเดินทางกลับบ้านบางคนอยู่ในอาการตกใจแล้วก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้
3: สีม่วงครับ
4: นี่ถือปืนมา
3: ตรงนี้ครับเดี๋ยว
4: ผมวิ่งไปตรงตึกสี่ครับ
3: ไอ้ตอนแรกอยู่ตึกห้าตอนแรกแล้วก็วิ่งไปตึกสี่ครับ
4: แล้วมันมีปืนอะไรอ่ะ
3: ปืนเลยครับ
4: ปืน
3: พกยิง
4: แล้วมันพูดอะไรป่ะ
3: ไม่พูดไม่ครับแต่ว่ายิงไป20กว่านัดแล้วครับ
4: ยิงประมาณกี่นัด
3: 20กว่านัดครับ
4: เขาบอกว่ามาตามใครมาไม่รู้คร
3: ับ ไม่รู้ตอนนี
4: ้ดูอาการเขาเป็นเพี้ยนมา
3: น่าจะคลั่ง
4: แล้ว
3: ก
4: ็มึนก็ไม่ค่อยแต่งตัวดีไหมลูก
3: ก็ชุดแบบนี้แหละครับ
4: แต่ตอนน
3: ั้
4: นเรา
3: ลองกำลังเรียนครับ
4: เรียนอยู่ไอ้นี่ก็ถือปืน
3: ไล่ยิงครับ
4: อ๋อไล่ยิงเหรอ
5: ครับ7ลายพี่ใหญ่8 9 10ทั้งหมด14ลาย
6: 14ลายนี่นำส่งทั้งหมดหรือยัง
5: มีอยู่บนรถสยามยังไม่ได้นำส่งบางกรวยยังไม่ออกใช่แล้วก็อันนี้คือเอกหวานลายแรกที่สาหัสเลยฮัลโหลครับ

0: หญิงอะโดนยิงเข้านี่ทะลุออกหน้าอกอันนี้อยู่ผู้หญิงอีกคนนึง
1: จุดนี้ไปแล้วใช่ปะ
0: ได้
1: แล้วแดงไปส่งไหนอะคนนั
0: ้
1: นอะ
0: ไม่แน่ใจเลยพี่ก็อยู่ๆเขาก็ดึงออกไปกันหมดเลยผมประสาทคัดกรองไว้ให้หมดแล้วอะเดี๋ยวมันมีมันสยามนนท์เอาไปแล้วนุ่นก็น่าจะไปส่งบางกรวยไปกับบางกรวยอ่ะใช่แล้วก็มันยังมีแดงอยู่อีกข้างในอ่ะแต่ยังไม่ได้ออกมาเพราะว่ามันอยู่ตึกนั้นอ่ะพี่ยิงกันที่ตึกนั้นเด็กคนยิงก็ยังอยู่เดี๋ยวผมจะขอที่โลตัสตั้งตายดูตรงนี้เดี๋ยวพี่ไป
2: เบื้องต้นเหตุการณ์นี้อยู่

0: ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็สาเหตุกันอีกทีนะคะแต่ว่าก็มีรายงานบอกว่าในพื้นที่เนี่ยให้นักเรียนเนี่ยกลับบ้านเพื่อความปลอดภัยกันแล้วนะคะ
1: ค่ะก็มีความคืบหน้าตอนเช้านี้นะคะทางนายกรัฐมนตรีก็ได้รับรายงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็สั่งการให้คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงไปติดตามในพื้นที่ด้วยซึ่งเบื้องต้นก็มีการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเข้าไปดูแลควบคุมสถานการณ์แล้วก็สั่งการในจุดเกิดเหตุนะคะแต่ล่าสุดก็คือทางเจ้าหน้าที่มีรายงานว่าสามารถคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่กรณีนี้ก็ทำให้เกิดข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องของอาวุธปืนค่ะว่าเหตุใดนักเรียนจึงสามารถพกพาอาวุธปืนได้แล้วเป็นอาวุธปืนที่ถูกกฎหมายด้วยหรือไม่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการที่จะต้องขยายความแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าเป็นปืนของใครแต่ต้องมีการตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะอย่างน้อยๆตอนนี้ค่ะเรื่องของการออกใบอนุญาตด้วยนะคะที่จะต้องมีการพิจารณาว่ามีความชัดเจนมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ยากง่ายขนาดไหนค่ะ
0: ช่วงนี้เราพูดคุยเพิ่มเติมกับคุณพลพีสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ได้รับมอบหมายจากนายกให้ไปดูในพื้นที่ค่ะคุณพลพีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้อยู่ถึงอยู่ในพื้นที่แล้วหรือไม่คะ
2: เกือบจะถึงแล้วครับพอดีเมื่อเช้านี้ติดภารกิจที่ทำเนียบท่านนายกนายกก็ได้สั่งการให้รีบไปในที่เกิดเหตุครับ
0: ค่ะได้รับรายงานเบื้องต้นว่ายังไงบ้างคะ
2: ตอนนี้ผู้ก่อเหตุก็เป็นเด็กนักเรียนนะครับแล้วก็ เขาก็น่าจะพยายามปิดชีพตัวเองนะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่เสียชีวิตนะครับกำลังบาดเจ็บสาหัสก็นำส่งโรงพยาบาลครับ
0: ค่ะแสดงว่าตอนนี้คุมสถานการณ์ในพื้นที่ได้แล้วใช่ไหมคะ
2: ตอนนี้ก็คุมสถานการณ์ได้ครับแต่ว่าก็เป็นเหตุที่น่าเสียใจที่ตอนนี้มีผู้เสียชีวิตประมาณ4ท่านแล้วนะครับเชื่อว่าเป็นคุณครู2คนแล้วก็เป็นเด็กอีก2คน
0: ค่ะ
2: นะครับจากรายงานจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็จะมีบาดเจ็บของน้องๆนักเรียนที่วิ่งหนีกันนะครับก็มีเจ็บรวมๆกันประมาณ15คนแต่ว่าไม่ได้โดนอาวุธปืนนะครับเป็นการวิ่งหนีแล้วก็มีการบาดเจ็บครับ
1: ค่ะตอนนี้ในส่วนอื่นๆนะคะเรื่องของการอพยพหรือว่าการปิดทำการเรียนการสอนนั้นมีการสั่งการอย่างไรบ้างไหมคะ
2: อะไรนะครับขออภัยครับ
1: ค่ะการปิดการเรียนการสอนหรือว่าการอพยพคนที่อยู่ในบริเวณนั้นนะคะล่าสุดตอนนี้สามารถกลับเข้าไปได้หรือว่ามีการสั่งการอย่างไรแล้วบ้างคะ
2: จริงๆตอนนี้เมื่อกี้ที่อยู่กับท่านอธิบดีปภก็มีเซลบอดแคสต์ว่าไม่ให้พี่น้องประชาชนเข้าไปในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงที่เกิดเหตุนะครับส่วนในพื้นที่ของโรงเรียนตอนนี้เราก็สามารถควบคุมได้นะครับเพราะตอนนี้เจ้าพนักงานที่เกี่ยวข้องก็กำลังเข้าไปดูพื้นที่แล้วก็เดี๋ยวทางกระทรวงมหาดไทยก็จะตรวจสอบในอาวุธที่ใช้นะครับว่าได้มาจากที่ไหนใบอนุญาตอย่างไร serial number คืออะไรเบื้องต้นที่เราทราบตอนนี้ก็คือเป็นปืนสั้นนะครับ
0: ค่ะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่มีการสั่งให้กลับบ้านแล้วหรือไม่คะหรือว่ายัง
2: คือตอนนี้ก็ประสานผู้ว่าราชการจังหวัดไปแล้วนะครับว่าให้ดูว่าในบริเวณใกล้เคียงนั้นเป็นอย่างไรแล้วก็ท่านผู้ว่าก็สามารถประกาศเหตุต่างๆได้ตามอำนาจของผู้ว่าได้เลยครับ
0: ค่ะเบื้องต้นนี่คือเป็นการก่อเหตุคนเดียวหรือเปล่าคะหรือว่ามีคนที่สมมุติค
2: นเดียวคร
0: ับ
2: เบื้องต้นคนเดียวครับ
0: พอจะทราบสาเหตุแล้วหรือไม่คะ
2: ยังไม่ทราบเลยครับเพราะว่าตอนนี้เขาก็บาดเจ็บสาหัสนะครับเราก็พยายามจะช่วยชีวิตก่อนแล้วถ้าเกิดว่า อยู่ในสภาพที่สามารถจะพูดคุยหรือสอบได้เนี่ยเราก็คงต้องถามละครับ
0: ค่ะ
2: นะครับ
1: อย่างผู้บาดเจ็บที่เมื่อสักครู่บอกว่ามีประมาณ15คนการนำส่งโรงพยาบาลการประสานทางญาติทางคุณพ่อคุณแม่นั้นเรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
2: ตอนนี้กำลังอยู่ในการประสานนะครับเมื่อกี้ก็ได้เรียนสายกับท่านรัฐมนตรีกระทรวงว่าการกระทรวงสาธารณสุขแล้วนะทางหน่วยการแพทย์ต่างๆโรงพยาบาลใกล้เคียงเนี่ยก็ได้มีการส่งรถพยาบาลต่างๆเพื่อที่จะมาดูแลในส่วนของตรงนี้แล้วก็น้องๆเยาวชนหรือคุณครูคนไหนที่ได้รับการบาดเจ็บต้องไปโรงพยาบาลแล้วก็จะส่งให้เลยครับแล้วก็จะติดต่อผู้ปกครองต่อไปครับ
0: ค่ะเรื่องของการดูแลคนที่บาดเจ็บคนที่เสียชีวิตตอนนี้มีการพิจารณาอย่างไรบ้างแล้วหรือยังคะ
2: เรื่องอะไรนะครับ
0: เรื่องของการดูแลคนที่บาดเจ็บหรือว่าคนที่
2: เราดูแลเรื่องนี้เราดูแลตามที่อยู่แล้วครับก็อันนี้ไม่ต้องกังวลเลยนะครับแต่ว่าที่เรากังวลตอนนี้ก็คือว่าเหตุเกิดขึ้นมาได้อย่างไรน้อง มีปัญหาอะไรหรือไม่ที่โรงเรียนเป็นยังไงเดี๋ยวขออนุญาตสืบสักนิดหนึ่งนะคร
0: ับ
2: เพราะว่าการเพิ่งจะนิ่งได้สักไม่เกิน5นาทีนี่เองครับ
0: ได้ค่ะขอบพระคุณมากค่ะ
1: คุณ
0: มนทีนะคะสุวรรณชวีนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้รับการมอบหมายจากนายกรัฐมนตรีให้ไปพื้นที่ที่จังหวัดนนทบุรีหลังจากที่มีเหตุการณ์ยิงในโรงเรียนเทพศิรินที่บางกรวยนะคะคือล่าสุดเนี่ยรัฐมนตรีให้ข้อมูลมาว่ามีเคสดำก็คือเสียชีวิตอยู่4รายด้วยกันนะคะจะเป็นคุณครู2แล้วก็นักเรียน2นะคะบาดเจ็บเบื้องต้นเนี่ย15แต่ว่าบาดเจ็บส่วนหนึ่งก็จะเป็นลักษณะของการวิ่งหนีในเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะก็ยังไม่ทราบว่าสาเหตุนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแต่ว่าเบื้องต้นก็คือคนที่ก่อเหตุเป็นเด็กนักเรียนนะคะแต่ว่ายังไม่ชัดเจนว่าเป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนหรือไม่เพียงแต่เบื้องต้นก็คือเป็นเด็กนักเรียนพกพาอาวุธปืนเข้าไปแล้วก็ก่อเหตุในโรงเรียนแล้วก็ทำให้เกิดความตื่นตระหนกกันในลักษณะนี้ตอนนี้ควบคุมสถานการณ์ได้แล้วตัวของผู้ที่ก่อเหตุเองก็บาดเจ็บสาหัสด้วยอันเนื่องมาจากคาดว่าน่าจะเป็นความพยายามในการทำร้ายตัวเองด้วย
1: ค่ะรายงานเบื้องต้นสำหรับอาวุธที่ใช้เป็นอาวุธปืนสั้นนะคะแต่ว่ายังไม่ทราบที่มาที่ไปนะคะแล้วก็ยังไม่ทราบแรงจูงใจที่เกิดขึ้นนะคะกับในช่วงเวลานี้ส่วนผู้ที่บาดเจ็บนะคะก็จะมีการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วค่ะ
0: ค่ะตอนนี้พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณประเสริฐจันทระรวงทองนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการอยู่ในสายกับเราค่ะท่านรัฐมนตรีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ค่ะท่านรัฐมนตรีได้รับรายงานอย่างไรบ้างกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะ
3: ได้รับรายงานเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้ได้สั่งการให้ท่านเลขาธิการขั้นพื้นฐานเนี่ยได้เดินทางไปที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีทันทีนะครับต
0: ั
3: วผมเองนี่ตรวจราชการอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอยู่ขณะนี้นะครับแล้วก็กำลังเตรียมที่จะหาเครื่องบินกลับไปยังกรุงเทพเพื่อไปยังสถานที่เกิดเหตุนะครับ
1: ค่ะค่ะคือการดูแลโรงเรียนล่ะคะตอนนี้มีรายงานเพิ่มเติมอย่างไรบ้างคะ
3: ก็ขณะนี้ได้สั่งการให้ประสานงานกับฝ่ายความมั่นคงนะครับฝ่ายตำรวจแล้วก็เข้าใจว่าสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติแล้วนะครับแล้วก็ทราบล่าสุดว่าน้องนักเรียนที่ก่อเหตุนี่ได้จบชีวิตลงนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แล้วก็มีผู้เสียชีวิตส่วนหนึ่งนะครับแล้วก็มีผู้บาดเจ็บก็ได้สั่งการให้มีการลำเลียงผู้ได้รับผลกระทบไปเข้าการรักษาโดยเร็วนะครับแล้วก็ให้สำรวจนะครับให้สถานการณ์กลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วนะครับ
0: ท่านรัฐมนตรีได้พูดคุยกับทางผอ.โรงเรียนแล้วหรือไม่คะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยประเมินอย่างไรบ้างจะต้องมีการปิดเรียนจะต้องมีการดูแลสถานการณ์ต่อไปอย่างไรนะคะ
3: ยังครับเนื่องจากว่าทุกฝ่ายเนี่ยอยู่ในสถานการณ์ที่ตกใจกันอยู่นะครับเพราะนั้นในเรื่องนี้เนี่ยผมได้ให้เลขาธิการพื้นฐานเนี่ย
0: ค
3: ือคุณพิเชษฐ์ได้เข้าไปเรียบร้อยแล้วนะครับขณะนี้
0: ค่ะจะต้องมีการวางมาตรการอะไรเพิ่มเติมหลังจากนี้หรือไม่คะโดยเฉพาะ
3: ต้องยกระดับความปลอดภัยในโรงเรียนทั่วประเทศนะครับให้มีมาตรการที่เข้มข้นขึ้นนะครับ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: โดยเร็วนะครับในเรื่องนี้เดี๋ยวกลับไปจะดำเนินการเลยนะครับ
0: ค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้ขอบพระคุณนะคะ
0: ใช่ค
3: ่ะขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
0: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพูดคุยเพิ่มเติมกับทางกู้ภัยด้วยนะคะเน
1: ื่
0: องจากว่าอย่างที่ภาพที่เราเห็นว่าคนที่เข้าไปในพื้นที่อันดับแรกๆนอกจากเจ้าหน้าที่แล้วก็จะมีทางอาสากู้ภัยที่เขาจะต้องเข้าไปช่วยเหลือดูแลคนที่ได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะเนื่องจากว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยคือข้อมูลจากทางคุณพลพีก็คือจะเป็นดำ4เคสบาดเจ็บ15แล้วก็คนที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยคือข้อมูลจากคุณพลพีก็คือพยายามที่จะจบชีวิตตัวเองแต่บาดเจ็บสาหัสแต่ว่าเมื่อสักครู่ข้อมูลจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก็บอกตรงกันในลักษณะของการความพยายามที่จะจบชีวิตตัวเองนะคะแต่ว่าข้อมูลยังอาจจะมีการคลาดเคลื่อนกันไปบางส่วนด้วยเหมือนกันเพียงแต่ว่าในขณะนี้เนี่ยฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็เข้าไปดูแลสถานการณ์กันแล้วควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะคะ
1: และดูเหมือนว่าทางผู้ที่เกี่ยวข้องนั้นจะค่อนข้างมีความกังวล นะคะอย่างคุณพลพีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็อยู่ระหว่างทางใกล้จะถึงโรงเรียนที่เกิดเหตุแล้วนะคะที่จังหวัดนนทบุรีส่วนทางคุณประเสริฐจันทระรงทองก็ตอนนี้ มีภารกิจอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีกำลังจะเดินทางไปที่นนทบุรีเช่นกันแต่เบื้องต้นมอบหมายให้ทางดร.พิเชษฐ์โพภักดีทางเลขาธิการสพฐเป็นผู้ที่เข้าไปดำเนินการก่อนนะคะสำหรับช่วงนี้ค่ะ
0: ช่วงนี้พูดคุยเพิ่มเติมกับคุณอัญญวุฒิโพอัมไพนะคะที่เป็นกู้ภัยเข้าไปในพื้นที่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะคุณอัญญวุฒิคะ
1: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับ
0: ค่ะตอนนี้เนี่ย
4: ตอนนี้สถานการณ์ค่อยๆคลี่คลายลงเรื่อยๆแล้วนะครับไม่โกลาหลเหมือนตอนแรกเพราะว่าล่าสุดก็คือผู้ก่อเหตุนั้นจบชีวิตแล้วนะครับก็ทำให้ขนาดนี้แต่ว่าด้วยความห่วงใยของผู้ปกครองนะครับที่ทั้งเดินทางมาทั้งวิ่งร้องไห้ทั้งอะไรมาให้ใจเย็นๆนะครับตั้งสติใจเย็นตอนนี้บริเวณด้านหน้าโรงเรียนที่เกิดเหตุและก็โรงเรียนด้านข้างเนี่ยมันเป็นโรงเรียนอีกโรงเรียนหนึ่งที่เจ้าหน้าที่ทำเป็นกรีนโซนนะครับโรงเรียนอยู่เยื้องๆกันนะครับติดกับเทศของเทศบาลปลายบางเนี่ยเราขออนุญาตใช้พื้นที่ของโรงเรียนข้างๆที่เกิดเหตุเอาคัดกรองเด็กๆทั้งหมดไว้อยู่ข้างในนะครับตอนนี้เด็กๆที่ออกมาข้างนอกปลอดภัยหมดแล้วนะครับภายในโรงเรียนขนาดนี้เจ้าหน้าที่ควบคุมสถานการณ์ไว้ได้หมดแล้วครับก็ในส่วนของทั้งผู้เคราะห์ร้ายที่ยังอยู่ที่เสียชีวิตอยู่ข้างในกับผู้ก่อเหตุเนี่ยยังคงอยู่สภาพเดิมจะต้องรอเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์และทีมแพทย์มาร่วมชันสูตรตรวจสอบนะครับขณะนี้ยืนยันว่าภายในโรงเรียนนั้นควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับ
1: นั่นหมายความว่าไม่ว่าจะเป็นนักเรียนบุคลากรของโรงเรียนตอนนี้กันออกมาอยู่ใช้พื้นที่ของโรงเรียนด้านข้างถ้าเกิดว่าผู้ปกครองหรือว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องญาติต่างๆค่ะเขาต้องการจะมาติดต่อเขาควรจะเดินทางไปจุดไหนยังไงคะ
4: ตอนนี้มาที่ด้านข้างของเทศบาลปลายบางนะครับมาที่โรงเรียนเดี๋ยวนะผมดูที่โรงเรียนที่โรงเรียนชาญรัตน์วิทยาครับผม
1: ชาญรัตน
4: ์ชาญรัตน์วิทยาอยู่ติดกันกับอบต.ปลายบางเลยครับเทศบาลปลายบาง
1: ค่ะถ้าเข้าไปก็จะพบเลยใช่ไหมคะหรือว่าจะต้องไปติดต่อ
4: ตอนนี้นักเรียนน้องๆนักเรียนทั้งหมดอยู่ในนี้หมดเลยครับเจ้าหน้าที่เอามาอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเป็นกรีนโซนนะครับผู้ปกครองให้มาที่โรงเรียนชาญรัตน์วิทยานะครับต้องขอบคุณทางโรงเรียนชาญรัตน์วิทยาด้วยให้สถานที่เอาเจ้าหน้าที่ของกู้ชีพของมูลนิธิต่างๆของกู้ชีพของเทศบาลเนี่ยมาดูแลทั้งผู้ป่วยเด็กๆทั้งหมดตอนนี้ปลอดภัยอยู่ในกรีนโซนตรงนี้ที่โรงเรียนชาญรัตน์ครับ
0: คุณอัญญวุฒิคะตอนนี้นักเรียนเนี่ยเคลียร์ออกมาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์เรียบร้อยแล้วทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะคนที่ปลอดภัยดี
4: ตอนนี้ในจุดเกิดเหตุนะครับคุณครูจะไม่ให้นักเรียนน้องๆเดินทางกลับเองนะครับจะต้องให้ผู้ปกครองเดินทางมารับเท่านั้นนะครับ
0: ค่ะดังนั้นผู้ปกครองถ้าจะไปรับบุตรหลานก็ต้องไปที่ติดต่อที่โรงเรียนชาญรัตน์วิทยา
4: ไม่ต้องรีบตอนนี้ทุกอย่างสถานการณ์ที่คลายหมดแล้วนะครับไม่ต้องรีบนะเพราะว่าเดี๋ยวหลายคนรีบปิดมอเตอร์ไซค์มารีบเดินทางกันมา
0: เดี๋ยวเป็นอุบัติเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาอีก
4: เหตุร้ายอะไรได้ใช่ครับตอนยืนยันว่าขนาดนี้ในที่เกิดเหตุเนี่ยควบคุมสถานการณ์ความวุ่นวายในตอนแรกได้หมดแล้วนะครับ
0: คุณอัญญวุฒิคะขอแบบนี้อีกทีนึงยืนยันตัวเลขของผู้บาดเจ็บผู้เสียชีวิตแล้วก็การส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลให้สักนิดนึงค่ะ
4: ตอนนี้ตัวเลขมันมีเนื่องจากมันเป็นสถานการณ์ผมมาไปตอนที่มันชุลมุนผมยังไม่ทราบตัวเลขทั้งหมดนะแต่ตอนนี้ที่เห็นในภาพก็คือมีคนร้ายหนึ่งนะแล้วก็มีคุณครูหน้าคุณครูน่าจะสองแล้วไม่มั่นใจว่าเป็นน้องหรือเพราะผมไม่ได้รู้จักก็คือมีสีดำยืนยันแล้วว่าสีดำอยู่ข้างในสี
0: ่สีดำสี่นะคะ
4: สีดำสี่แล้วก็ตอนนี้เด็กที่บาดเจ็บถูกปฐมพยาบาลและนำส่งออกไปหมดผมยังไม่มั่นใจว่าโรงพยาบาลไหนบ้างเพราะว่าอาการเด็กที่หนักแบบนี้จะต้องกระจายกันส่งไม่ไปส่งรวมกระจุกโรงพยาบาลเดียวนะครับเพราะว่าคุณหมอจะได้ช่วยให้ปลอดภัยได้สูงสุดเพราะว่ามีน้องที่เป็นบาดเจ็บสีแดงด้วยนะครับ
1: ค่ะไม่มั่นใจว่าถ้าเป็นผู้ปกครองของผู้ที่บาดเจ็บอะค่ะเขาจะติดต่อไปทางไหนได้บ้างไหมคะ
4: เดี๋ยวตอนนี้นะครับผมว่าให้เช็คกับทางพื้นที่นี้เป็นโรงพยาบาลพระนั่งเก้าเป็นเซ็นเตอร์หลักนะครับให้โทรหาข้อมูลที่ศูนย์กู้ชีพโรงพยาบาลพระนั่งเก้านะครับ
1: ค่ะ
4: ครับผมโรงพยาบาลพระนั่งเก้าจะเป็นศูนย์รวบรวมข้อมูลของผู้บาดเจ็บทั้งหมดว่าหน่วยไหนเอาไปส่งโรงพยาบาลไหนจำนวนเท่าไหร่ครับ
0: ค่ะค่ะแต่ตอนนี้คือ
4: ได้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลเดียวนะครับ
0: ได้ค่ะ
4: ตอนนี้ผมอยู่ที่หน้างานอ่ะผมไม่ได้ ไม่สามารถตรวจสอบได้ทุกคันทุกเคสนะครับขออภัยด้วย
1: ตอนนี้จำนวนคนที่จะต้องไปอยู่อพยพอยู่ในพื้นที่ของโรงเรียนชันรัฐวิทยาเนี่ยค่ะมีจำนวนกี่มากน้อยคะตอนนี้เท่าที่ยังอยู
4: ่ตอนนี้ในโรงเรียนผมว่าน่าจะมากกว่า100นะครับตอนนี้ในโรงเรียนมากกว่า100ก็เนื่องจากโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยอยู่ห่างอยู่เยื้องๆกันนะเยื้องกันห่างกันก็ประมาณสัก100เมตรนะครับหน้าโรงเรียนชานรัฐเนี่ยก็ผมมอง

0: ไปก็จะเห็นมีรถกู้ภัยของทุกมูลนิธิที่มาสนับสนุนกันมีรถพยาบาลมีทีมกู้ชีพนะครับแล้วก็ผู้ปกครองมีทั้งคนที่อาศัยอยู่แถวนี้มีไทยมุงอยู่ในที่เกิดเหตุที่อยู่นะครับก็ยังตอนเนี้ยในเบื้องต้นที่อุ่นใจได้ก็คือในจุดเกิดเหตุเนี่ยควบคุมสถานการณ์ได้ปลอดภัยแล้วนะครับน้องๆที่ไม่เคราะห์ร้ายตอนนี้ต้องบอกว่าทุกคนปลอดภัยแต่หลายคนยังตกใจยังเสียขวัญยังร้องไห้กันอยู่นะครับแล้วก็ผู้ปกครองแต่ละคนที่เดินทางมาแต่ละคนร้องไห้กันมาก่อนเลยแล้วก็มันเลยทำให้ภาพแบบยังหน้าตื่นเต้นอยู่ตรงจุดนี้น
1: ะ
0: อยากให้ลดอุณหภูมิในการคุณผู้ปกครองใจเย็นๆนะครับ
1: ค่ะคุณอัญญาวุฒิคุณครูให้การดูแลเด็กๆยังไงบ้างคะมีการแยกส่วนไหมว่าเด็กกลุ่มนี้เป็นเด็กที่มาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์หรือว่าเด็กกลุ่มที่ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนชานรัตน์
0: ถูกต้องครับแยกเลยนักเรียนที่เรียนอยู่ยังอยู่บนห้องเรียนชั้นเรียนทั้งหมดนะครับส่วนน้องๆที่ย้ายมาจากโรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยตอนนี้มาอยู่ลานเอกประสงค์ด้านหน้านะครับซึ่งพอผู้ปกครองมาแจ้งว่ารับบุตรหลานนะครับทางเจ้าหน้าที่ก็จะเรียกชื่อให้ออกมาเลยทันทีครับ
1: แล้วมีเด็กบางส่วนที่เขาอาจจะกลับไปก่อนเองด้วยหรือเปล่านะคะในช่วงที่ชุลมุนวิ่ง
0: ก็มีในส่วนที่น้องตกใจออกกันไปก่อนเองแล้วมีนะครับตอนนี้ยังมีภาพตลอดเวลาก็คือผู้ปกครองยังวิ่งถือโทรศัพท์เหมือนกับคุยกับลูกหลานแล้วนะแล้วก็วิ่งมาไม่ต้องใจเย็นๆแล้วนะครับไม่ให้เกิดสถานการณ์อะไรเพิ่มขึ้นนะตอนนี
1: ้
0: ผมยังเห็นภาพยังตกใจยังแบบห่วงใยนะครับยังห่วงใจที่สุดเลยแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าสิ่งหนึ่งในตอนแรกที่เราห่วงตอนที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มคนร้ายอะไรได้เนี่ยตอนนั้นยังห่วงทุกคนมากที่สุดนะครับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ยืนยันว่าทุกคนปลอดภัยแล้วนะครับทุกคนปลอดภัยแล้วแล้วก
1: ็ได้แล้วนะคะ
0: แล้วให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปต้องใช้เวลาอีกนานนะครับในจุดเกิดเหตุตอนนี้จะต้องกันพื้นที่ให้อยู่สภาพเดิมเพื่อรอเจ้าหน้าที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ของในพื้นที่นนทบุรีเนี่ยเข้ามามาตรวจสอบครับ
1: ค่ะได้ค่ะคุณอัญญาวุฒิพออัมภัยนะคะเป็นอาสากู้ภัยเพจนคร45ด้วยนะคะแล้วก็ดูแลสถานการณ์กันอยู่ที่นั่นคือเบื้องต้นเนี่ยคอนเฟิร์มเคสดำก็จะเป็น4ซึ่งมีของคุณอัญญาวุฒิเนี่ยข้อมูลคุณอัญญาวุฒิก็คืออาจจะมีตัวของผู้ก่อเหตุรวมอยู่ในนั้นด้วยนะคะแล้วก็จะมีคุณครูอย่างน้อยประมาณ2คนแล้วอีกคนอาจจะเป็นนักเรียนด้วยหรือไม่อันนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในพื้นที่เนื่องจากว่าหน้างานเนี่ยถึงสถานการณ์จะคลี่คลายแล้วแต่ว่าด้วยจำนวนคนที่ค่อนข้างเยอะแล้วก็มีรถที่กระจายไปส่งผู้บาดเจ็บตามโรงพยาบาลแห่งต่างๆด้วยแต่ว่าเบื้องต้นนะคะเด็กๆที่ออกมาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์นอกจากกลุ่มที่เขาอาจจะกลับไปก่อนแล้วอะค่ะตอนนี้ยังอยู่ที่ลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนชานรัฐวิทยาพ่อแม่ผู้ปกครองให้ไปติดต่อรับบุตรหลานที่นั่นมีมากกว่า100คนนะคะโรงเรียนนี้อยู่เยื้องๆกับโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่บางกรวยนะคะแล้วก็ติดกับอบต.ปลายบางด้วยแต่สำหรับคนที่อาจจะอยากทราบว่าบุตรหลานที่อาจจะบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวให้ประสานไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าซึ่งจะเป็นเซ็นเตอร์ข้อมูลรวมข้อมูลอยู่ที่นั่นที่เดียวนะคะสามารถที่จะติดต่อไปได้เพราะว่าเบื้องต้นอาจจะมีการกระจายผู้ที่บาดเจ็บไปรักษาตามโรงพยาบาลต่างๆกันอยู่ด้วยค่ะ
2: มันจะเป็นศูนย์กู้ชีพนะคะสำหรับที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะแต่สิ่งที่ทางกู้ภัยย้ำก็คือคุณพ่อคุณแม่คนที่เป็นห่วงเนี่ยก็ขอให้ใจเย็นๆนะคะอย่าเพิ่งรีบร้อนที่จะเดินทางไปเพราะว่าตอนนี้เด็กๆอยู่ในความดูแลของผู้ใหญ่แล้วเป็นที่เรียบร้อยนะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดในพื้นที่กับทางผู้สื่อข่าวของเรานะคะคุณภัทราชวนชมรายงานสดมาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์ที่นนทบุรีหลังจากที่ผู้ว่าเนี่ยไปติดตามสถานการณ์กันแล้วด้วยค่ะคุณภัทราคะ
3: ขณะนี้ทีมกู้ชีพกู้ภัยนะคะระดมกำลังการแบ่งทีมทำงานค่ะโดยเฉพาะการเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสดๆพร้อมกันณเวลานี้นะคะค่ะที่นี่นะคะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะคะเจ้าหน้าที่กู้ภัยและกู้ชีพกำลังแบ่งทีมเข้าทำงานค่ะโดยเฉพาะแผนการปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บนะคะการจัดเตรียมอุปกรณ์ค่ะโดยเพื่อให้ขั้นตอนการปฐมพยาบาลนะคะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ช่วยชีวิต ตผู้บาดเจ็บให้ปลอดภัยที่สุดค่ะส่วนนักเรียนนะคะทั้งโรงเรียนก็กลับบ้านหมดแล้วค่ะขณะนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์อยู่ด้านในโรงเรียนนะคะสำหรับสื่อมวล

0: ชนจากหลายสำนักค่ะก็มาเกาะติดสถานการณ์นะคะแต่ว่าถูกจำกัดพื้นที่ให้อยู่ด้านนอกเท่านั้นค่ะเนื่องจากขณะนี้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกำลังเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์ด้านในโรงเรียนนะคะรายงานอย่างเป็นทางการค่ะผู้เสียชีวิตนะคะมี4คนค่ะบาดเจ็บอย่างน้อย15คนนะคะสำหรับชายผู้ก่อเหตุนะคะเบื้องต้นตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังตรวจสอบนะคะสาเหตุการบาดเจ็บค่ะว่าเป็นการทำร้ายตัวเองหรือไม่นะคะจากภาพนะคะจะเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ค่ะรวมทั้งเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยจากหลายหน่วยงานก็ระดมกำลังกันมาที่นี่นะคะสำหรับสาเหตุการก่อเหตุนะคะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะเนื่องจากตอนนี้นะคะข้อมูลอย่างเป็นทางการก็ต้องรอสรุปเหตุการณ์ที่ชัดเจนก่อนค่ะเบื้องต้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้รับทราบเหตุการณ์แล้วนะคะได้สั่งการให้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์นี้แล้วนะคะคุณจิรัชตาคุณพิมพ์พิมลค่ะ
1: ค่ะขอบคุณ
2: ขอบคุณคุณพัทรานะคะ
1: นั่นเป็นภาพสดๆด้วยนะคะในตอนนี้นะคะ
2: ในสถานที่คือนักเรียนบางส่วนเนี่ยที่ออกมาจากตัวโรงเรียนของเทพศิรินทร์แล้วก็ต้องยืนยันข้อมูลตามที่กู้ภัยบอกนะคะคุณธัญวุฒิบอกก็คือไปอยู่ที่โรงเรียนข้างๆชันรัฐวิทยาไปติดต่อรับบุตรหลานได้ที่นั่นนะคะแต่ว่าสำหรับเด็กบางส่วนก็อาจจะกลับไปในช่วงที่มีการชุลมุนแต่เบื้องต้นเนี่ยล่าสุดมีการยืนยันชัดเจนแล้วว่าก็คือทางผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ค่ะได้รายงานไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการแล้วนะคะว่าคนที่ก่อเหตุนักเรียนที่ก่อเหตุยิงเนี่ยยังไม่เสียชีวิตนะคะแต่ว่าบาดเจ็บสาหัสนำตัวส่งโรงพยาบาลอยู
1: ่
2: ขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็มีปฏิกิริยาในเรื่องนี้ออกมาแล้วเช่นเดียวกันนะคะ
1: ค่ะนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ามีความเป็นห่วงนะคะได้รับรายงานแล้วก็สั่งการไปยังผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ไปดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บเร่งด่วนที่สุดแล้วก็ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องลงไปในพื้นที่สิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดบอกว่าแย่มากเลยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็แสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตนะคะบอกว่ารู้สึกเสียใจมากรู้สึกเห็นใจว่าเกิดเหตุการณ์ในแบบนี้ขึ้นได้อย่างไรและเป็นเหตุผลที่รัฐบาลไม่ยอมให้ต่อใบอนุญาตพกปืนและครอบครองเนื่องจากจะเป็นที่มาของเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้เมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามบอกว่าจะดำเนินการกับผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุอย่างไรในเรื่องอาวุธปืนตอนนี้นายกรัฐมนตรียังไม่ได้ตอบคำถามนะคะเพียงแต่พยักหน้าแล้วก็จากนั้นก็ไปทำภารกิจอื่นออกจากวงสัมภาษณ์ไปค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าอะไรเพิ่มเติมจะรายงานให้กับคุณผู้ชมได้รับทราบกันเป็นช่วงๆอยู่นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในแวดวงการเมืองรวมถึงเรื่องของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นท้ายที่สุดก็มีบทสรุปออกมาแล้วนะคะของการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68นะคะหลังจากที่การประชุมกกลางเมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐบาลหรือว่านายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลในฐานะที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยบอกว่าเป็นการปิดจบแล้วค่ะสำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากนี้ก็จะเป็นเรื่องของการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างแล้วก็ระบบด้วยนะคะ
1: คือเดิมทีนะคะทางประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายได้อ้างอิงรายงานสรุปและเสนอนายกรัฐมนตรีเพื่อที่จะชี้แจงเรียกคืนความเชื่อมั่นในระบบข้าราชการแต่ก็เป็นที่สังเกตว่าจะเป็นภาพสะท้อนเรื่องการเป็นนายกหรือว่ามท.1ก็กำลังลอยตัวเหนือปัญหาด้วยหรือไม่กับเรื่องนี้ติดตามกับคุณสวัสดิ์ลักษณ์วัฒนสินในการบ้านการเมืองค่ะ

0: จะด้วยฐานะประธานกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าแกนนำพรรคฝ่ายค้านรังสิมันโรมชี้ค่ะว่าปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหากปิดจบโดยยังไม่เห็นผู้กระทำผิดรับโทษจะเรียกว่าจบปัญหาไม่ได้ค่ะโดยเฉพาะปัญหานี้เชื่อได้ว่าทำกันเป็นขบวนการดังนั้นน่าจะหมายความรวมไปถึงการตัดตอนมากกว่าค่ะ
1: ตราบใดที่ยังไม่เห็นผู้กระทำความผิดถูกลงโทษเนี่ยเราจะเรียกว่าจบได้ไงการคำว่าจบกับตัดตอนไม่เหมือนกันถ้าท่านบอกว่าวันนี้ท่านแค่แจ้งความดำเนินคดีอันนี้เขาเรียกว่าตัดตอนเพราะว่าท่านไม่ได้ทำให้มันสุดฝีมือสุดความสามารถท่านอย่าลืมนะครับว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นแค่รัฐมนตรีเจ้ากระทรวงมหาดไทยแต่ท่านยังเป็นนายก

0: มนตรีที่มีบทบาทในการกำกับดูแลเนี่ยนะครับตำรวจด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่เห็นการดำเนินการเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่ามันก็น่ากังวลว่าสุดท้ายมันจะกลายเป็นการช่วยกันและแม้ว่าท่านจะบอกว่าท่านได้ส่งเรื่องอยู่ในปปช.แล้วแต่ว่าเราปฏิเสธความจริงไม่ได้ครับว่าองค์กรปปช.เนี่ยก็ถูกตั้งคำถามในเรื่องของความเป็นอิสระถูกตั้งคำถามในเรื่องของความโปร่งใสในการทำงานอยู่มากเหมือนกัน
1: ถ้าจะพาดหัวก็ต้องบอกว่ารังสิมันต์ โรมฟันธงปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นกำลังจะถูกตัดตอนโดยข้อสังเกตมีอยู่ว่าข้าราชการระดับสูงระดับอธิบดีกรมรับปิดจบไหมก่อนจะตั้งคำถามเขาว่ามีบางคนเคยเป็นหน้าห้องมท.1กำหนดหลักเกณฑ์ผ่าน TOR ละหลวมขนาดนี้จะไม่ออกมาแสดงความรับผิดชอบหรือต้องรับผิดเลยใช่หรือไม่และที่นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าพร้อมรับผิดชอบที่เห็นน่าจะรับแต่ชอบเวลามีเรื่องทุจริตคอร์รัปชันนายรังสิมันต์จึงบอกว่าอยากเห็นฝ่ายการเมืองเข้ามารับผิดมากขึ้นกว่านี้ค่ะปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นที่ไม่ต้องพิสูจน์แล้วคือมท.1ไม่ได้เข้ามาร่วมรับผิดรับชอบแต่อย่างใดเพราะในทางปฏิบัติมอบหมายให้นายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์มท.4รับหน้างานทั้งหมดไปแล้วแต่หลังจากนี้ยังต้องหยั่งเชิงกันอีกครั้งค่ะว่านายอนุทินชาญวีรกุลหลังรับรายงานสรุปเชิงโครงสร้างแล้วจะมีปฏิกิริยาอย่างไรค่ะ
2: เป็นข้อเสนอต่อท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ในส่วนที่จะดำเนินการในชั้นต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นทางแพ่งทางอาญาทางทุจริตแล้วก็ทางวินัยนะครับคนที่อยู่ในกระบวนการที่เกี่ยวข้องนะครับท่านนายกคงจะสั่งการให้ดำเนินการตามกระบวนการทั้งหมดนะครับไม่น้อยรวมทั้งกระบวนการที่มีการตรวจสอบหรือการประกาศผลสอบอะไรกันไปแล้วนะครับจะต้องดำเนินการอย่างไรต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้วก็กสทก็คงจะต้องรับไปดำเนินการต่อไปด้วยนะครับเบื้องต้นก็ขอสรุปเบื้องต้นเท่านี้นะครับมีพาดพิงถึงข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ไหมมีนะครับแล้วก็มีบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องหลายคนนะครับอันนี้ทั้งแล้วก็ทางด้านคู่สัญญาเราก็มีปัญหาบางเรื่องนะครับที่จะต้องไปดำเนินการทางแพ่งตามสัญญากันต่อในกรณีที่เกิดความเสียหายกับรัฐมากมายขนาดนี้นะครับก็โดยสรุปก็คงมีภาพอย่างนี้นะครับเดี๋ยวคงรอรายงานฉบับจริงที่ท่านนายกจะลงนาม
1: ล่าสุดได้ยินมาค่ะว่าปรับแก้เรียบร้อยแล้วและจะยื่นให้นายกรัฐมนตรีพร้อมข้อเสนอให้แถลงชี้แจงรายงานสรุปชุดที่นายปกรณ์เป็นประธานคือคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายวันนี้โดยคีย์เวิร์ดของนายปกรณ์คือแถลงชี้ปมปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดและกำหนดข้อสั่งการเพื่อกู้ภาพลักษณ์ความเชื่อมั่นของระบบข้าราชการไทยคืนส่วนที่อ้างอิงว่ามีผู้กระทำผิดในปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมีทั้งคนในคนนอกมากกว่า100คนซึ่งก็น่าจะสอดรับกับความเห็นของนายรังสิมันต์ไหมกรณีทุจริตเป็นขบวนการมีทั้งทางแพ่งอาญาและวินัยมีถึงข้าราชการระดับสูงแล้วก็บอกอีกค่ะว่าปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนี่หนังยาวไม่จบง่ายจึงมีข้อสังเกตอีกค่ะว่าถ้าปิดจบแค่การผ่านแก้ปมที่ผูกเอาไว้โดยมติเห็นชอบของกสท.และกกลางรับทราบอาจไม่จบแค่นี้จึงมีรายงานค่ะว่าการประชุมกกลางเมื่อวานนี้กว่า2ชั่วโมงถกกันเรื่องอำนาจสุดท้ายเปิดโหวต21ต่อ14เสียงชี้ว่าอำนาจเป็นของกกลางต้องเป็นมติเห็นชอบไม่ใช่รับทราบทั้งจะถอดถอนผู้ทุจริตสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบได้ชุดใหม่ก็ตามและยังมีข้อสังเกตอีกค่ะว่าเมื่อกลายเป็นอำนาจของกกลางรายละเอียดของการประชุมดูจะถี่ถ้วนรอบด้านมากขึ้นโดยเฉพาะการเปิดช่องเรียงลำดับผู้สอบผ่านที่ไม่มีการแก้คะแนนทั้งหมดและให้สิทธิ์ไม่มีการรายงานตัวหรือจะถอนตัวออกไปเองก็เป็นไปได้ทั้งหมดแต่แม้แต่ผู้ถูกเพิกถอนย่อมมีสิทธิ์ร้องทุกข์อุทธรณ์ได้ส่วนการเรียกเงินเดือนและประโยชน์ต่างตอบแทนต่างๆกกลางขอไปพิจารณารวบรวมข้อมูลอีกครั้งหนึ่งและกำหนดจะประชุมออนไลน์กับกจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติ10สิงหาคมนี้ค่ะ

0: ว่าหลีกไม่พ้นที่จะต้องรับผิดละค่ะจะรับชอบอย่างเดียวคงไม่ได้แต่ในผลทางปฏิบัติจะกลายเป็นข้อฟ้องร้องกลับแล้วพุ่งตรงไปที่ก่อกลางเป็นเป้าหมายแรกก็อาจจะเกิดขึ้นได้และคงอยู่ที่มท.4เป็นหลักค่ะเว้นแต่ว่ามท.1จะเข้ามารับผิดด้วยแต่ที่น่าจะรับชอบได้อีกทางนึงก็คือเชิงโครงสร้างที่จะปรับเปลี่ยนผ่านรายงานชุดของนายปกรณ์แล้วก็ยังเกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการมหาดไทยสิ้นเดือนกันยายนนี้ด้วยค่ะข้าราชการระดับสูงระดับ40ถึง41จะเกษียณอายุมากถึง18ตำแหน่งนี่ก็คือรับชอบค่ะรับชอบความชอบธรรมในการแต่งตั้งโยกย้ายไปเลยเดือนทีเดียวรองอธิบดี1นะคะแล้วก็อธิบดีอีก1ผู้ว่าราชการจังหวัด13จังหวัดทั่วประเทศผู้ตรวจราชการกระทรวงอีก2ตำแหน่งนี่คือความรับผิดชอบแล้วก็จะรับความชอบธรรมไปด้วยค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณสวรักษ์ค่ะ
2: โดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐนั้นมีคลังอาวุธอยู่จำนวนมหาศาลนะคะเป็นการสยบกระแสข่าวที่ว่ากองทัพกำลังประสบภาวะขาดแคลนอาวุธแต่ขณะเดียวกันยอมรับว่ามีปัญหาเรื่องการจัดหาอาวุธบางส่วนค่ะโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าเชื่อว่าสงครามกับอิหร่านนั้นจะจบในไม่ช้าเพราะคิดว่าอิหร่านไม่น่าจะยื้อไปได้นานกว่านี้แล้วทรัมป์ยังระบุด้วยว่าแม้เสร็จสหรัฐจะมีอาวุธบางประเภทในคลังแทบไม่จำกัดแต่ก็มีอาวุธชนิดอื่นที่เริ่มตึงตัวแล้วมีการส่งมอบเข้ามาเติมอยู่ทุกวันพร้อมเสริมว่าบริษัทด้านความมั่นคงกำลังสร้างโรงงานผลิตเพิ่มซึ่งรวมถึงโรงงานผลิตขีปนาวุธ Patriot และ Tomahawk ด้วยท่าทีนี้มีขึ้นหลังทรัมป์เคลื่อนไหวบนสื่อสังคมออนไลน์ปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าสหรัฐกำลังประสบภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์โดยทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐยังมีคลังอาวุธจำนวนมหาศาลและกำลังเร่งผลิตและจัดหาเพิ่มเติมตามความต้องการพร้อมประกาศจะตามล่าตัวผู้ปล่อยข่าวเพื่อนำตัวมาลงโทษทางด้านของสำนักข่าว CNN รายงานอ้างแหล่งข่าวว่าทรัมป์รับรู้ปัญหาคลังอาวุธมานานหลายเดือนแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ทรัมป์โมโหก็คือการที่ข้อมูลดังกล่าวถูกเปิดเผยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของความขัดแย้งซึ่งทำให้สหรัฐดูอ่อนแอและเกิดขึ้นในขณะที่ทรัมป์ยังคงขู่ซ้ำๆว่าจะใช้มาตรการทางทหารกับอิหร่านเพิ่มเติมเพื่อบีบอิหร่านยอมทำข้อตกลงนอกจากนี้แหล่งข่าวยังระบุด้วยว่าทรัมป์ให้กระทรวงยุติธรรมเร่งสืบหาเจ้าหน้าที่ภายในรัฐบาลที่เป็นผู้ปล่อยข่าวซึ่งทรัมป์เรียกว่าเป็นคนทรยศส่วนความเคลื่อนไหวสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุซสื่ออิหร่านเปิดเผยว่าคณะกรรมการรัฐสภาอิหร่านกำลังพิจารณาร่างกฎหมายขั้นต้นเพื่อห้ามไม่ให้เรือพาณิชย์ของสหรัฐอิสราเอลและเรือของชาติศัตรูอื่นๆเดินเรือผ่านช่องแคบร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดโทษปรับสูงถึง120%ของมูลค่าสินค้าบนเรือสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนโดยตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะสรุปเนื้อหาขั้นตอนสุดท้ายค่ะ
3: แม้ว่าที่ผ่านมาจะมีความพยายามหามาตรการช่วยเหลือกลุ่มธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ให้ประคองให้อยู่รอดได้ในช่วงที่เศรษฐกิจประเทศโตต่ำนะคะแต่ว่าจากการสำรวจก็พบว่าส่วนใหญ่ยังเผชิญกับแรงกดดันทั้งปัญหาต้นทุนการผลิตรวมถึงสภาพคล่องค่ะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิติเทพกิ่งชาค่ะ

0: ธุรกิจในกลุ่ม SME ถือเป็นอีกกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยนะครับโดยเฉพาะในระดับฐานรากด้วยจำนวนที่มีมากกว่า3ล้าน2แสนรายและก็ทำให้เกิดการจ้างงานกว่า13ล้านคนนะครับมีการสำรวจจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับที่ไปสำรวจดัชนีความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ SME ในไตรมาสที่2ของปีนี้นะครับจะพบว่าอยู่ที่ระดับ 45.1 จากเต็ม100นะครับเป็นการลดลงต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่4ของปีก่อนครับแต่ว่าเมื่อเจาะลงไปจะพบนะครับว่าองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดัชนีความสามารถของธุรกิจสถานการณ์ธุรกิจรวมไปถึงเรื่องของความยั่งยืนก็ต่างลดระดับลงต่ำกว่า50ทั้งหมดนะครับนี่สะท้อนถึงสถานการณ์ของธุรกิจ SME ที่มีแนวโน้มแย่ลงครับปัจจัยสำคัญที่ SME ส่วนใหญ่สะท้อนนะครับก็คือเรื่องของรายได้และยอดขายที่ลดลงส่วนทางกับต้นทุนและค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับขณะเดียวกันด้านของสภาพคล่องก็ลดลงตามมาด้วยปัญหาหนี้ที่เพิ่มขึ้นกลุ่มที่น่าห่วงก็คือกลุ่มของไมโคร SME และก็ Small SME ครับ
1: จิ๋วกับเล็กไม่โดดเด่นเท่าไหร่ไม่ว่าจะดูเรื่องสภาพคล่องนะครับความสามารถในการทำกำไรต่างๆเนี่ยนะครับธุรกิจขนาดจิ๋วเนี่ยนะครับจะ

0: ีความโดดเด่นน้อยกว่าธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของยอดขายเห็นไหมฮะยอดขายของ SME เนี่ยที่เป็นขนาดกลางเนี่ย50จุดก็คือกลางๆพอดีแต่ธุรกิจขนาดเล็กกับขนาดจิ๋วเนี่ยก็จะมียอดขายที่ย่อลงมาด้วยเพราะยิ่งขนาดจิ๋วเขาจะบอกว่ายอดขายเขาจะไม่ค่อยดีเลยอยู่ที่41จุดแสดงว่ากำลังซื้อของประชาชนระดับฐานรากหรือระดับที่มีรายได้ไม่สูงที่ไปซื้อขนาดจิ๋วเนี่ยไม่ค่อยโดดเด
1: ่
0: น
1: ในมุมมองของผู้ประกอบการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ประกอบการที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นทำธุรกิจก็บอกนะครับว่าการทำธุรกิจในยุคนี้แม้ว่าจะเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายขึ้นด้วยการเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซนะครับแต่ยังคงเจอกับความท้าทายรอบด้านทั้งเรื่องของการบริหารจัดการต้นทุนวัตถุดิบต้นทุนในเรื่องของการโปรโมทสินค้าและต้นทุนจากแพลตฟอร์มออนไลน์รวมถึงการแข่งขันจากสินค้าราคาถูกจากต่างประเทศที่เข้ามาตีตลาดนะครับแม้ว่าจะมีโอกาสมากขึ้นแต่ก็ยังแข่งขันยากขึ้นครับ
2: เรื่องมาร์เก็ตติ้งคุ้มยากมากเพราะว่าอย่างสมมุติถ้าเราสร้างแบรนด์มาแล้วแบบว่าเราอยากให้คนรู้จักอ่ะเราก็อาจจะแบบทุ่มเงินอะไรบ้างยิงแอดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบช่วยสร้างภาพลักษณ์แบรนด์บ้างเนาะออฟฟิเชียลแอคเคาท์อะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันเป็นค่าใช้จ่ายที่ในส่วนที่เราทําเองไม่ได้เนาะเราจะจ้างแบบว่าบริษัททําหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะพอยิ่งเข้าไปเรื่อยๆปุ๊บอย่างยิงแอดอ่ะเราก็จะรู้ละพอยิงแล้วได้ผลอ่ะเราก็จะยิงอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยอาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าเราอาจจะคุมยากนิดนึง
1: สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องการให้ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนมากที่สุดนะครับก็คือหาแนวทางในการช่วยลดต้นทุนอย่างเช่นเรื่องของค่าน้ำค่าไฟค่าขนส่งซึ่งเป็นภาระหลักแล้วก็อยากจะให้เข้าไปช่วยเรื่องของแหล่งทุนและก็เสริมสภาพคล่องหาช่องทางในการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศรวมไปถึงการพัฒนาทักษะด้าน AI ครับจากการสำรวจความเห็นของผู้ประกอบการยังพบนะครับว่ามาตรการต่างๆที่ภาครัฐออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลดค่าครองชีพแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจที่ภาครัฐออกมาอย่างเช่นเรื่องของไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ผู้ประกอบการเขามองว่าช่วยประคับประคองเศรษฐกิจรวมถึงเรื่องของการใช้จ่ายลงมาสู่ภาค SME ได้นะครับแต่คุณพิมพิมลคุณจิรชาตาครับผู้ประกอบการส่วนใหญ่เขาก็มองว่ามาตรการที่ภาครัฐออกมาอยากให้เป็นมาตรการในระยะยาวโดยเฉพาะลากยาวไปจนถึงช่วงของไตรมาส3แล้วก็สิ้นปีอาจจะพอช่วยธุรกิจ SME ให้ประคับประคองธุรกิจได้ครับ
3: ขอบคุณคุณนิติเทพค่ะ
4: ช่วงนี้ไปติดตามข่าวกีฬากันค่ะ

วัสดีครับกีฬาเที่ยงนี้ครับเริ่มกันที่เรื่องวุ่นๆของฟีฟ่าที่แม้ว่าจะระงับแผนขายสิทธิประโยชน์ฟุตบอลโลกไปแล้วครับแต่ว่าปัญหาของอินฟานติโน่ยังไม่หมดไปเมื่อยูฟ่าย้ำจุดยืนครับบอยคอตฟุตบอลโลกตามเดิมเนื่องจากข้อเรียกร้องยังไม่ได้รับการตอบสนองครับความคืบหน้าหลังจากที่จานนี่อินฟานติโน่ประธานสหพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าเรียกประชุมบอร์ดบริหารเป็นการด่วนเมื่อวานนี้ที่โมร็อกโกหลังแผนการก่อตั้งบริษัท FIFA Forward Enterprise หรือว่า FFE ถูกต่อต้านอย่างหนักและแม้ว่าแผนการดังกล่าวครับถูกระงับไปแล้วแต่ก็อาจส่งผลกระทบกับโอกาสลงชิงตำแหน่งประธาน FIFA สมัยหน้าของอินฟานติโน่ที่จะมีการลงคะแนนกันครับในงานประชุมใหญ่ครั้งต่อไปเดือนมีนาคมปีหน้าแต่ว่ารายงานล่าสุดระบุว่าอินฟานติโน่ครับยังได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากบรรดาบอร์ดบริหารระดับสูงและแม้ผลการประชุมออกมาในเชิงบวกแต่อนาคตของอินฟานติโน่ครับยังไม่แน่นอนเมื่อสหพันธ์ฟุตบอลยุโรปหรือว่ายูฟ่าครับออกมาประกาศว่าแผนการบอยคอตฟุตบอลโลกจะยังดำเนินต่อไปเช่นเดิมแม้แผนการก่อตั้ง FFE จะถูกพับไปแล้วก็ตามโดยแถลงการของยูฟ่าระบุว่าข้อเรียกร้อง2ข้อที่เสนอไปให้ฟีฟ่าพิจารณานั้นครับยังไม่ได้รับการตอบสนองทั้งเรื่องของแนวความคิดที่จะขายสิทธิประโยชน์ฟุตบอลโลกจะต้องถูกล้มเลิกไปรวมไปถึงการรับประกันว่าแนวความคิดที่จะขายเกมฟุตบอลโลกลักษณะนี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นอีกครับไปดูความเคลื่อนไหวของตลาดนักเตะโลกกันบ้างครับล่าสุดอาร์เซนอลหมดหวังคว้าตัววินิซิอุสจูเนียร์แน่นอนแล้วครับหลังเจ้าตัวต่อสัญญาอยู่กับเรอัลมาดริดออกไปอีก6ปีครับเรอัลมาดริดทีมยักษ์ใหญ่ในศึกลาลีกาสเปนครับประกาศบรรลุข้อตกลงขยายสัญญาฉบับใหม่ให้กับวินิซิอุสจูเนียร์แนวรุกคนสำคัญของทีมต่อไปจนถึงปี2032แทนที่ของเดิมที่กำลังจะหมดลงในช่วงกลางปีหน้าและนับเป็นการดับฝันอาร์เซนอลแชมเปี้ยนส์ลีกทีมล่าสุดครับที่ตกเป็นข่าวจะคว้าตัววินิซิอุสไปร่วมทีมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับวินิซิอุสในวัย26ปีย้ายจากฟลาเมงโกในบราซิลมาอยู่กับมาดริดตั้งแต่ปี2018และเป็นกำลังสำคัญครับพาราชันชุดขาวคว้าแชมป์รายการต่างๆมาแล้วมากมายทั้งแชมป์ลาลิก้าสเปน3สมัยโคปาเดเรย์1สมัยและแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกอีก2สมัยครับ

ซึ่งนอกจากจะรั้งวินิซิอุสให้อยู่กับทีมต่อไปได้แล้วมาดริดจะมีข่าวดีต่อเนื่องครับเมื่อประกาศคว้าตัวยานดิโอมองเด้ปีกดาวรุ่งวัย19ปีที่ย้ายมาจากเอแบร์ไลซิกในลีกเยอรมันมาร่วมทีมด้วยค่าตัว140ล้านยูโรครับทำให้ตัวเขากลาย

พร้อมกับให้คำมั่นต่อหน้ากองเชียร์กว่า 40,000 คนที่เดินทางมาร่วมพิธีเปิดอย่างยิ่งใหญ่ว่าจะพาทีมประสบความสำเร็จให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับซาร่าครับที่รับความสนใจจากทีมดังมากมายทั้งในซาอุดิอาระเบียและสหรัฐที่พร้อมจะทุ่มเงินค่าจ้างมหาศาลไปร่วมทีมแต่สุดท้ายครับซาร่ากลับเลือกเล่นให้กับแทสสปอร์โดยรับค่าตอบแทนอยู่ที่17ล้านยูโรต่อปีหรือประมาณ660ล้านบาทปิดท้ายที่วอซินยาครับผู้รักษาประตูทีมชาติเคปเวิร์ดที่สร้างตำนานแจ้งเกิดในวงการฟุตบอลลูกในวัย40ปีทำพิธีเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่เช่นกันครับในฐานะสมาชิกใหม่ของโคโลโคโลทีมฟุตบอลยักษ์ใหญ่ของชิลีโดยมีแฟนบอลกว่า 20,000 คนมาร่วมแสดงความยินดีขณะที่สื่อคาดการณ์ครับว่าวอซินยาแม้จะเพิ่งย้ายมาแต่จะได้รับโอกาสลงประเดิมสนามให้กับต้นสังกัดทันทีครับในเกมวันอาทิตย์นี้ท้ายที่แอคชั่นทูเดย์ครับลากันด้วยผลงาน2ประตูของลีโอเนลเมสซี่ที่ยิงได้ทันทีครับจากการลงเตะนัดแรกหลังเสร็จสิ้นศึกฟุตบอลโลกช่วยให้อินเตอร์ไมอามี่ครับเอาชนะแอตเลติโกซานหลุยไป 4-2 เมื่อวันพุธที่ผ่านมาหมดเวลาของข่าวกีฬาแล้วลากันไปก่อนสวัสดีครับ

0: ขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเหตุการณ์ยิงเช้าวันนี้นะคะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีที่มีรายงานเบื้องต้นว่ามีผู้เสียชีวิต4คนและบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งนะคะตอนนี้มีความคืบหน้าเพิ่มเติมเข้ามาเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะรายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบแต่ว่าเราไปดูภาพช่วงจังหวะเวลาที่เกิดเหตุกันก่อนค่ะนั่นเป็นนักเรียนและครูที่อยู่ภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีในช่วงเวลาเกิดเหตุนะคะที่ต้องหลบอยู่ภายในห้องเรียนท่ามกลางความตื่นตกใจหลังจากที่มีเหตุการใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนในช่วงสาย
2: ค่อยๆร้องเขาจำ
3: ได้ยังฮะยังอยู่ในตึกอยู
2: ่ใจเย็นไห
1: มผู้เห็นเหตุการณ์ก็บอกว่าทางเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะช่วงแรกได้ยินเสียงคล้ายอาวุธปืนดังขึ้น1นัดก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบลงชั่วครู่แล้วจากนั้นมีเสียงดังต่อเนื่องอีกหลายครั้งประมาณ 6-7 นัดแล้วก็ทำให้คนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเชื่อว่ามีเหตุร้ายและรีบติดตามสถานการณ์ขณะเดียวกันภายในโรงเรียนครูได้เร่งนำนักเรียนเข้าไปหลบในห้องเรียนล็อกประตูปิดไฟและให้นักเรียนหมอบอยู่กับพื้นตามมาตรการความปลอดภัยในระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่เข้าควบคุมสถานการณ์นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นช่วงเวลาประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมามีรายงานเบื้องต้นระบุว่าผู้ก่อเหตุนั้นเป็นนักเรียนใช้อาวุธปืนสั้นก่อเหตุนะคะอย่างไรก็ตามรายละเอียดอยู่ในระหว่างการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะและหลังรับแจ้งเหตุก็มีรายงานว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ปลายบางพร้อมกับกำลังตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีเข้าปิดล้อมพื้นที่ทันทีมีการประสานจากหน่วยอรินทราช26หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค1เข้าสนับสนุนควบคุมสถานการณ์ตรวจค้นอาคารภายในโรงเรียนแล้วก็ทยอยอพยพนักเรียนครูและบุคลากรออกจากพื้นที่เสี่ยงขณะเดียวกันมีการแจ้งเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านบริเวณโรงเรียนเพื่อเปิดทางให้เจ้าหน้าที่เข้าไปปฏิบัติการและอำนวยความสะดวกในการลำเลียงผู้ได้รับบาดเจ็บออกจากพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีไปติดตามสถานการณ์แล้วก็ได้ร่วมอำนวยการปฏิบัติงานของทุกหน่วยงานประสานการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบและติดตามการอพยพนักเรียนออกจากพื้นที่อย่างใกล้ชิดขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ทันทีค่ะ
4: ผู้ที่เกี่ยวข้องไปในพื้นที่แล้วนะครับแย่มากเลยเป็นเหตุที่ไม่น่าเกิดขึ้น
5: ตรงนี้ผู้เสียชีวิตตรงนี้
6: อย่าเปิดสายนะครับ
5: เสียใจอะไรบ้างตอนนี้
7: เบื้องต้นได้รับรายงานเลขยังไงบ้าง
4: ได้เสียใจเฉพาะผู้เสียชีวิตเสียใจที่เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงในประเทศเรา
7: สองนะว่า

0: ี๋ยวจัดจุดให้นะครับ
1: มือหายดิรัฐบาลไม่ยอมให้ครบไม่ยอมให้ต่อไม่ยอมให้ครอบครองนี่ก็ต้องเหตุผลอย่างนี้
2: คุณผู้ชมค่ะในหน้าจอของไทย PBS เวลานี้นะคะคุณผู้ชมจะเห็นภาพสดทางด้านขวามือของจอด้วยนะคะที่เป็นเหตุการณ์บริเวณจุดเกิดเหตุในช่วงเวลาณเวลานี้เลยนะคะส่วนนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหลังจากที่ได้รับคำสั่งจากนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยบอกว่าได้รับรายงานเหตุการณ์แล้วก็สั่งการให้เร่งติดตามข้อเท็จจริงเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบด้วยตัวเองโดยเฉพาะการตรวจสอบที่มาของอาวุธปืนการครอบครองอาวุธและรายละเอียดของเหตุการณ์ทั้งหมดย้ำว่าต้องรอให้สถานการณ์คลี่คลายก่อนจึงจะสามารถตรวจสอบพยานหลักฐานได้อย่างละเอียดรวมถึงพิสูจน์ที่มาของอาวุธและทะเบียนปืนค่ะข้อมูลเบื้องต้นจากหน่วยปฏิบัติการทางการแพทย์ระบุว่ามีผู้บาดเจ็บประมาณ 15-20 คนเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการคัดแยกระดับความรุนแรงของผู้บาดเจ็บเบื้องต้นผู้บาดเจ็บอาการวิกฤตหรือสีแดง1คนซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุยิงและมีผู้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุอีก4คนตัวเลขนี้ยังเป็นข้อมูลเบื้องต้นอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมได้นะคะเนื่องจากว่าสถานการณ์ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติการมีทีมแพทย์จากโรงพยาบาลบางใหญ่โรงพยาบาลบางกรวยที่ไปดูแลนะคะไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บและลำเลียงส่งการรักษาอย่างเร่งด่วนและตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็ปิดล้อมพื้นที่เกิดเหตุเก็บพยานหลักฐานตรวจสอบข้อเท็จจริงในทุกๆประเด็นค่ะสำหรับจำนวนผู้เสียชีวิตจำนวนผู้บาดเจ็บรายละเอียดทั้งหมดแรงจูงใจที่มาอาวุธปืนคาดว่าจะมีการแถลงข้อมูลอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งหลังสถานการณ์คลี่คลายนะคะแล้วก็ข้อมูลที่แท้จริงเราจะขอได้รับการยืนยันจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนนะคะ
3: คือล่าสุดมีรายงานจากทางปภ.นนทบุรีช่วง 11:30 นะคะยืนยันผู้บาดเจ็บตอนนี้15คนสาหัส2แล้วก็ตัวเลขที่ปภ.นนทบุรีรายงานมาช่วง 11:30 บอกว่าเสียชีวิต7เป็นครู3นักเรียน3แล้วก็มีรายงานผู้ก่อเหตุแต่ทีนี้เดี๋ยวขอให้มีการยืนยันอย่างชัดเจนในการสรุปสถานการณ์กันอีกครั้งเนื่องจากว่าจำนวนของผู้บาดเจ็บบางรายก็ยังคงเป็นผู้ที่บาดเจ็บสาหัสอยู่ด้วยนะคะแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามจากคุณคำคุณยมนาคผู้สื่อข่าวของเรานะคะรายงานมาจากโรงเรียนชานรัฐวิทยาที่อยู่ใกล้เคียงกับทางโรงเรียนเทพศิรินทร์บางกรวยนะคะคุณคำคุณคะ
4: ครับคุณจิรัชตาคุณพิมพ์พิมลครับขณะนี้ผมก็อยู่บริเวณโรงเรียนชานรัฐวิทยานะครับซึ่งเป็นโรงเรียนที่อยู่ตรงข้ามโรงเรียนที่เกิดเหตุนะครับซึ่งทางโรงเรียนนั้นได้ให้นักเรียนนะครับที่อยู่บริเวณที่เกิดเหตุนะครับเข้ามาอยู่ที่โรงเรียนชานรัฐวิทยาแห่งนี้เพื่อรอที่จะให้ผู้ปกครองมารับตัวนะครับหลังจากเกิดเหตุขึ้นซึ่งเบื้องต้นนะครับผู้ปกครองก็ได้ทยอยเดินทางมารับเด็กนักเรียนของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนท์ไปบางส่วนแล้วนะครับก็ยังคงมีหลงเหลืออีกบางส่วนที่ยังคงรอผู้ปกครองมารับที่โรงเรียนแห่งนี้ครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นจุดที่ให้นักเรียนนั้นไปรอผู้ปกครองเพื่อที่จะให้ผู้ปกครองมารับก็คือบริเวณปั๊มน้ำมันริมถนนบริเวณหน้าปากซอยทางเข้าของโรงเรียนนะครับซึ่งผู้ปกครองเองก็สามารถที่จะเดินทางไปรับนักเรียนที่บริเวณปั๊มน้ำมันบริเวณหน้าปากซอยของโรงเรียนได้อีกจุดหนึ่งด้วยเช่นกันครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับผมเองก็ได้ไปพูดคุยนะครับกับทางผู้ปกครองและเด็กนักเรียนชั้นม.6นะครับที่อยู่ในขณะที่เกิดเหตุครับเด็กนักเรียนเล่าว่าเป็นช่วงเวลา10:00 นะครับซึ่งเด็กนักเรียนชั้นม.6เนี่ยอยู่ระหว่างที่จะเข้าคาบเรียนที่3แต่ได้ยินเสียงปืนขึ้นดัง2-3นัดนะครับทำให้เด็กนักเรียนนั้นที่อยู่บริเวณด้านล่างนั้นถูกครูและอาจารย์นั้นเชิญเข้าไปที่ห้องเรียนอย่างเร่งด่วนนะครับเพื่อที่จะให้อยู่ในการควบคุมของคุณครูนะครับแต่นักเรียนก็คงอยู่ภายในห้องพักไม่ได้หลบหนีออกมาจากโรงเรียนในช่วงวินาทีเกิดเหตุเนื่องจากว่ายังไม่รู้ทิศทางของผู้ก่อเหตุว่าจะเดินทางไปทางไหนจึงจำเป็นต้องควบคุมตัวเด็กนักเรียนเอาไว้ภายในห้องเรียนในช่วงเวลาเกิดเหตุครับซึ่งเด็กนักเรียนนั้นเล่าให้ฟังว่าในช่วงเวลาเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนขึ้นเป็นระยะและดังขึ้นต่อเนื่องครับจากอาคาร5และได้ยินเสียงใกล้เข้ามาเรื่อยๆบริเวณอาคาร4ซึ่งอาคาร5นะครับเป็นชั้นเรียนสำหรับมัธยมศึกษาตอนต้นนะครับส่วนบริเวณอาคาร4จะเป็นชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายซึ่งขณะที่นักเรียนนั้นได้หลบอยู่ภายในห้องเรียนของตัวเองนั้นก็ได้ยินเสียงปืนเข้ามาใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นครับเด็กนักเรียนที่เล่าให้ผมฟังก็บอกรู้สึกกลัวเป็นอย่างมากในขณะนั้นเองก็มีคุณครูและอาจารย์

0: เป็นผู้ชายที่ควบคุมดูแลอยู่ก็พยายามที่จะบอกให้นักเรียนนั้นอย่าส่งเสียงดังแล้วก็พยายามที่ควบคุมไม่ให้เด็กนักเรียนนั้นแตกตื่นครับก่อนที่จะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นเดินทางเข้ามาเคาะประตูห้องและก็ควบคุมตัวเด็กนักเรียนที่หลบภัยอยู่ภายในห้องนั้นออกจากพื้นที่อย่างปลอดภัยครับก่อนในเวลาต่อมาก็สามารถควบคุมสถานการณ์ได้ส่วนทางผู้ปกครองของเด็กนักเรียนเองนะครับก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยตำหนิไปถึงของสถาบันการศึกษานะครับว่าเพราะเหตุใดไม่มีมาตรการในการที่จะตรวจเข้มในเรื่องของอาวุธเข้าไปภายในสถานศึกษาหรือโรงเรียนแห่งนี้นะครับซึ่งทางคุณครูเองก็บอกว่าถ้าหากมีการประชุมผู้ปกครองภายในสัปดาห์หน้าหรือมีการพูดคุยกันระหว่างโรงเรียนจะมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้อย่างจริงจังครับส่วนคุณครูเองนะครับก็มีการให้ข้อมูลว่ามีมาตรการในการตรวจสอบอาวุธอย่างเข้มงวดอยู่แล้วแต่เด็กนักเรียนเองก็ได้มีการลักลอบนำอาวุธเข้าไปในโรงเรียนแห่งนี้ครับก็จะมีการตรวจสอบอีกต่อไปครับคุณจิรชตาคุณพิมพ์พิมลครับก็ในขณะนี้เองก็อย่างที่บอกครับคุณผู้ปกครองเองก็ทยอยเดินทางมารับเด็กนักเรียนอยู่บริเวณแห่งนี้นะครับแต่ก็ยังคงมีตกค้างอยู่บางส่วนก็รับเด็กนักเรียนออกไปแล้วครับผม
1: ค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
1: คุณคำคุณอยู่ที่โรงเรียนชันรัฐวิทยานะคะจะเป็นจุดที่เด็กๆซึ่งออกจากโรงเรียนเทพศิรินเนี่ยจะไปรวมตัวกันอยู่ที่นั่นแล้วก็พ่อแม่ผู้ปกครองไปติดต่อรับเด็กได้ที่นั่นนะคะแต่ว่าสำหรับคนที่บาดเจ็บเนี่ยศูนย์กลางจะติดต่อสอบถามได้กับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปดูที่โรงเรียนเทพศิรินบางกรวยด้วยนะคะคุณภัทราชวนชมมีรายละเอียดคืบหน้าอยู่ที่นั่นค่ะคุณภัทราคะ
3: ค่ะจุดเกิดเหตุอยู่ที่อาคาร4กับอาคาร5นะคะจากทั้งหมดมี6อาคารค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยก็กำลังวางแผนทำงานกันอยู่นะคะแบ่งทีมกันค่ะนอกจากการเข้าไปช่วยเหลือผู้บาดเจ็บด้วยนะคะที่มีประมาณ15คนรวมทั้งการเข้าไปตรวจสอบร่างผู้เสียชีวิตด้วยค่ะให้คุณผู้ชมดูภาพบรรยากาศสดๆณขณะนี้นะคะค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมานะคะตอนนี้ผ่านมาแล้ว2ชั่วโมงค่ะเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยนะคะก็กำลังแบ่งทีมกันค่ะโดยก็กั้นพื้นที่นะคะไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปด้านในค่ะเช่นเดียวกับสื่อมวลชนค่ะที่ถูกจำกัดพื้นที่ที่อยู่ข้างนอกนะคะก็แผนนะคะจะปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บค่ะโดยการจัดเตรียมอุปกรณ์นะคะเพื่อให้ความการเข้าไปปฐมพยาบาลก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ช่วยชีวิตผู้บาดเจ็บให้ได้มากที่สุดค่ะในช่วงที่ดิฉันเดินทางเข้ามาที่นี่นะคะประมาณช่วง10นาฬิกาเศษนักเรียนก็กำลังทยอยกลับบ้านกันอยู่ค่ะโดยช่วงที่เกิดเหตุนะคะจากที่ดิฉันได้สอบถามผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ก็เป็นการแจ้งเตือนกันผ่านไลน์ค่ะจุดเกิดเหตุอย่างที่บอกไปค่ะอยู่ที่อาคาร4กับอาคาร5นะคะเมื่อเกิดเหตุก็มีการแจ้งเตือนกันทางไลน์ค่ะนักเรียนแล้วก็คนที่อยู่ในโรงเรียนครูก็ต่างก็อพยพออกมาจากโรงเรียนนะคะแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบเหตุการณ์ค่ะรายงานอย่างเป็นทางการนะคะผู้เสียชีวิต7คนค่ะเป็นครู3คนนะคะนักเรียน3คนค่ะแล้วก็ชายผู้ก่อเหตุนะคะส่วนบาดเจ็บสาหัสมี2คนค่ะแล้วก็บาดเจ็บอีก15คนนะคะค่ะตอนนี้นะคะเจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยก็ได้ขึ้นไปยังอาคารที่เกิดเหตุแล้วนะคะแต่ว่าสื่อมวลชนอยู่ด้านล่างนะคะตอนนี้จากภาพค่ะก็จะเป็นเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญูนะคะจากหลายหน่วยงานกำลังระดมกำลังเข้าไปตรวจสอบเหตุการณ์แล้วก็ช่วยเหลือผู้บาดเจ็บนะคะนายกรัฐมนตรีรับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วนะคะก็ได้สั่งการให้คุณพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์แล้วค่ะสำหรับมูลเหตุหรือว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้นะคะต้องรอให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็รายงานอย่างเป็นทางการเพื่อความชัดเจนค่ะ

0: อย่างที่บอกไปนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุในอาคาร4แล้วก็อาคาร5ค่ะหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมดิฉันจะรายงานให้ทราบต่อไปค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณภัทรานะคะ
2: ค่ะคุณผู้ชมคะมีรายงานเพิ่มเติมเข้ามาว่าหากท่านใดที่ประสงค์จะบริจาคโลหิตนะคะสามารถไปเดินทางไปที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าได้นะคะหรือว่าศูนย์รับบริจาคโลหิตที่เดอะมอลล์งามวงวานชั้น5 2จุดนี้นะคะเป็นการประชาสัมพันธ์มาจากเพจข่าวคนนนท์นะคะที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าหรือว่าศูนย์รับบริจาคโลหิตที่เดอะมอลล์งามวงวานชั้น5ค่ะ
1: ตอนนี้สถานการณ์เนี่ยอยู่ในการควบคุมแล้วนะคะโดยผู้ที่บาดเจ็บก็มีการกระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆอย่างที่รายงานไปว่าศูนย์กลางที่จะติดต่อประสานงานก็คือโรงพยาบาลพระนั่งเกล้านะคะแต่ว่าจำนวนของผู้ที่เสียชีวิตและบาดเจ็บนั้นเป็นข้อมูลล่าสุดที่ทางปภ.นนทบุรีรายงานช่วง 11:30 น.ก็คือบาดเจ็บ15สาหัส2เสียชีวิตเนี่ยจะที่รายงานมาล่าสุดก็คือ7นะคะเป็นครู3นักเรียน3แล้วก็มีผู้ก่อเหตุอีก1รายด้วยดังนั้นในเรื่องของการรายงานเพื่อที่จะไปค้นหาความจริงว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรก็อาจจะต้องเป็นเรื่องที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องติดตามตรวจสอบกันอยู่ณขณะนี้แต่จากข้อมูลที่คุณคำคุณรายงานให้ทราบไปเมื่อสักครู่นั่นก็คือมีการตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่องของการคัดกรองอาวุธก่อนหน้าที่จะเข้าไปในพื้นที่ของโรงเรียนด้วยนะคะคือเบื้องต้นเนี่ยข้อมูลก็บอกว่าทางคุณครูก็มีการพูดถึงเรื่องของมาตรการในการคัดกรองแต่ทีนี้บางครั้งเด็กก็สามารถที่จะแอบลักลอบเอาอาวุธเข้าไปได้อยู่ดีนะคะแต่ว่าสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงอยู่นะคะดังนั้นฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีเองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเองก็ไปยังพื้นที่แล้วทางกระทรวงศึกษาธิการก็ได้รับทราบในข้อมูลนี้แล้วสพฐก็มีการเดินทางไปยังพื้นที่แล้วเช่นเดียวกันนะคะตัวของผู้ว่าผอ.โรงเรียนก็รายงานไปให้กับรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการได้รับทราบถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเช่นเดียวกันประชาสัมพันธ์อีกครั้งสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่จะไปรับบุตรหลานจากโรงเรียนเทพศิรินที่ตอนนี้อาจจะยังไม่ถึงบ้านเนี่ยตอนนี้เด็กๆที่เทพศิรินไปอยู่ที่ชันรัฐวิทยาที่อยู่ใกล้ๆกันนะคะห่างออกไปประมาณ100เมตรอยู่บริเวณลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนดังกล่าวจะต้องไปรับเท่านั้นนะคะคุณครูถึงจะอนุญาตให้เด็กกลับบ้านไปแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสถานการณ์ที่โรงเรียนก็คลี่คลายแล้วมีการกันส่วนนะคะเจ้าหน้าที่ก็จะอยู่ภายในตัวอาคารจุดที่เกิดเหตุก็จะเป็นอาคาร3จากทั้งหมด6อาคารของ
2: เหตุอยู่อาคาร4กับ5
1: อาคาร4กับ5นะคะของบริเวณชั้น3ใช่ไหมของอาคาร4กับ5ที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะต่อมีการปิดกั้นพื้นที่แล้วนะคะคนที่อยู่รอบนอกเนี่ยก็จะเป็นเจ้าหน้าที่กู้ภัยอยู่ชั้น1แล้วก็ผู้สื่อข่าวเนี่ยจะถูกกั้นอยู่บริเวณด้านหน้าของโรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะตอนนี้คนที่ไม่เกี่ยวข้องก็ถูกกันให้ออกจากบริเวณไปแล้วเด็กๆจะไปอยู่ที่โรงเรียนข้างเคียงเท่านั้นค่ะล่าสุดมีเพจของทางโรงเรียนเทพศิรินทร์นะคะก็มีการขึ้นเพจแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้รวมทั้งเป็นกำลังใจให้กับผู้บริหารครูบุคลากรนักเรียนและผู้ปกครองของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยค่ะ
2: ค่ะเอาละค่ะความคืบหน้าเราติดตามในช่วงข่าวช่วงต่อไปนะคะส่วนช่วงนี้หมดเวลาของจับตาสถานการณ์แล้วนะคะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: สมมุติเก่านะครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นรายการวันนี้อัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์เหตุการณ์ยิงกันภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเข้าไปให้ความช่วยเหลือนะครับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บภายในโรงเรียนครับขณะที่ตัวเลขล่าสุดเบื้องต้นนะครับมีผู้เสียชีวิตแล้วทั้งสิ้น7คนนะครับเป็นครู2คนนะครับเป็นนักเรียน2คนแล้วก็ผู้ที่ก่อเหตุซึ่งเป็นนักเรียนด้วยเหมือนกันอีก1คนนะครับซึ่งมูลเหตุของแรงจูงใจที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไรนั้นตอนนี้ยังอยู่ในช่วงของการสืบสวนสอบสวนนะครับขณะที่เบื้องต้นทางการนนทบุรีเองก็มีการประกาศขอรับบริจาคเลือดนะครับเพื่อที่จะให้การช่วยเหลือกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บซึ่งเบื้องต้นจำนวนอยู่ที่15คนนะครับแล้วก็ในจำนวนนี้มีอาการสาหัสด้วย2คนนะครับซึ่งก็มีความต้องการในการรับเลือดนะครับคุณผู้ชมที่สนใจหรือว่าอยู่บริเวณใกล้เคียงก็สามารถไปบริจาค กันได้ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าหรือศูนย์รับบริจาคโลหิตที่เดอะมอลล์งามวงวานนะครับแต่ตอนนี้นะครับมีอีกหนึ่งประเด็นที่สำคัญนะครับด้วยเหมือนกันก็คือเรื่องของประเด็นที่เกิดขึ้นกับนักปกป้องสิ่งแวดล้อมนะครับที่ล่าสุดก็ยังเกิดเหตุการณ์ไม่เว้นแต่ละวันนะครับกับเรื่องของการพบการลักลอบทิ้งน้ำเสียและกากอุตสาหกรรมในพื้นที่สาธารณะครับและที่น่ากังวลมากในเวลานี้อย่างที่บอกครับต้องจับตาดูด้วยเหมือนกันว่าจะมีการเข้าไปดำเนินการอย่างไรนะครับเพราะว่าเกิดกรณีที่5ภาคีเครือข่ายสิ่งแวดล้อมแล้วก็นักสิทธิมนุษยชนครับได้เปิดแถลงข้อมูลเมื่อวานนี้ว่ามี2นักปกป้องสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกครับคุณผู้ชมถูกมีความเสี่ยงที่จะถูกลอบสังหารนะครับหลังออกมาเปิดโปงปัญหามลพิษอุตสาหกรรมและทุนต่างชาติโนมินีในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นการเปิดแถลงของคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนหรือกปอปชเมื่อวานนี้ที่ร่วมกับเครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนเรื่องเปิดสถานการณ์คุกคามถึงชีวิตนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมภาคตะวันออกนะครับโดยมีการเล่าถึงสถานการณ์ที่สุเมธเหรียญพงนามและสุนทรคมคายนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติและสิทธิชุมชนจากเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งถูกคุกคามจากการถูกติดตามจากการทำงานเก็บข้อมูลเรื่องการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมหลังพบหลักฐานที่เชื่อได้นะครับว่าอาจจะมีการลงขันจ้างวานมือปืนเพื่อสังหารผู้ที่มีบทบาทในการตรวจสอบปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งก็ต้องมาติดตามกันนะครับว่าผู้เกี่ยวข้องจะมีการดำเนินการกับเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรขณะที่เมื่อช่วงเดือนที่ผ่านมานะครับก็มีข่าวให้เห็นด้วยเหมือนกันตลอดเกี่ยวกับปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมนะครับมีมาอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยๆก็ในช่วง10ปีที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกมีสถิติพบสูงสุดอะไรคือปัจจัยสำคัญนะครับคงต้องคุยเรื่องนี้กันต่อกับคุณออนอุตสาพรมออนนะครับ
1: ค่ะคุณรุ่งโรจน์คะก่อนอื่นอยากจะชวนไปดูข้อมูลนะคะจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นในไทยรวมถึงสถิติการลักลอบทิ้งค่ะรวมถึงปัจจัยสาเหตุรวมทั้งกฎหมายที่มีนะคะว่าสามารถกำกับเพียงพอนั้นที่มากำกับดูแลนั้นเพียงพอหรือไม่ค่ะก่อนอื่นนะคะชวนทุกท่านนะคะไปดูข้อมูลจำนวนโรงงานที่ตั้งขึ้นในประเทศไทยค่ะแน่นอนว่าถ้าหากโรงงานเหล่านี้การกำกับดูแลไม่ดีพอนะคะก็จะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษสำคัญเลยค่ะนี่คือข้อมูลโรงงานนะคะที่รวบรวมโดยมูลนิธิบูรณะนิเวศค่ะซึ่งพบว่ามีโรงงานอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นนะคะเป็นต้นเหตุมลพิษนะคะจากข้อมูลของพ.ร.บ.โรงงานพ.ศ.2535นะคะและฉบับแก้ไขปรับปรุงพ.ศ.2562ค่ะพบว่านะคะมีจำนวนโรงงานทั้งสิ้นค่ะ73,996 แห่งนะคะมีโรงงานขนาดเล็กอีกกว่า 50,000 แห่งค่ะแบ่งเป็นพื้นที่ภาคเหนือนะคะจำนวน 3,812 แห่งค่ะส่วนพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะก็พบว่ามีถึง 9,009 แห่งค่ะส่วนภาคกลางนะคะมากที่สุดเลยก็คืออยู่ที่ 38,044 แห่งค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะก็พบว่ามี 12,805 แห่ง ค่ะส่วนภาคตะวันตกนะคะก็พบว่ามีจำนวน 3,859 แห่งและที่ภาคใต้ค่ะก็อยู่ที่ 6,467 แห่งค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่ามีโรงงานที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลนะคะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ.สาธารณสุขพ.ศ.2535แล้วก็ฉบับแก้ไขปรับปรุงในหลายๆปีที่ผ่านมาด้วยค่ะซึ่งนอกจากนี้นะคะเราจะพาไปดูอีกค่ะก็คือต้นตอว่าทำไมถึงมีการลักลอบทิ้งอุตสาหกรรมแต่ก่อนอื่นค่ะอยากจะพาไปดูข้อมูลการลักลอบปล่อยซึ่งข้อมูลนี้นะคะเป็นข้อมูลที่มูลนิธิบูรณานิเวศนั้นทำการติดตามจากข้อมูลที่มีการเผยแพร่ต่อสื่อสาธารณะค่ะโดยข้อมูลนะคะก็จะพบว่าตั้งแต่ปี2560ถึง2568ค่ะมีการลักลอบปล่อยน้ำเสียทั้งหมดนั้น265ครั้งค่ะการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมรวม117ครั้งรวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน382ครั้งค่ะโดยจะแบ่งตามภูมิภาคดังกราฟิกนี้เลยค่ะในภาคตะวันออกนะคะจะเห็นว่ามีมากที่สุดเลยก็คือ141ครั้งค่ะรองลงมาก็เป็นภาคกลาง114ครั้งภาคใต้46ครั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ44ครั้งแล้วก็ภาคตะวันตก30ครั้งส่วนภาคเหนือนั้น7ครั้งค่ะจากข้อมูลนี้นะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าพื้นที่ภาคตะวันออกนั้นพบการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมแล้วก็ปล่อยน้ำเสียมากที่สุดค่ะซึ่งหากมาดูในรายจังหวัดนะคะเราก็จะพบว่าเกิดขึ้นที่จังหวัดระยองนั้น43ครั้งจังหวัดชลบุรี35ครั้งและปราจีนบุรี30ครั้งค่ะซึ่งข้อมูลนี้นะคะก็ยังไม่รวมข้อมูลที่ตรวจสอบพบในช่วงครึ่งปีแรกของปี69นี้โดยมูลนิธิบูรณานิเวศนะคะก็มีการคาดการณ์ว่าการลักลอบทิ้งกากเหล่านี้นะคะจะมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะค่ะคุณรุ่งโรจน์คะเมื่อเราจะมาวิเคราะห์ปัจจัยทำไมถึงเกิดการลักลอบทิ้งมากมายขนาดนี้ในประเทศไทยส่วนหนึ่งนะคะจะพบว่ามาจากการที่ประเทศไทยเรานั้นเคยพบการอนุญาตค่ะให้มีการก่อตั้งโรงงานกำจัดขยะรีไซเคิลรวมถึงตัวกฎหมายนะคะที่อาจจะยังมีช่องว่างค่ะจากปัญหาการลักลอบทิ้งขยะอุตสาหกรรมกากอุตสาหกรรมเกิดขึ้นในประเทศไทยมานานนะคะตั้งแต่ยุคอีเทิร์ดซีบอร์ดค่ะซึ่งก็จะพบว่ามีการขนส่งและก็ลักลอบทิ้งระหว่างทางด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังพบว่าในช่วงปี2560ค่ะก็มีการประกาศเขต EEC นะคะในช่วงนั้นก็ทำให้เกิดโรงงานอุตสาหกรรมขึ้นจำนวนมากขณะเดียวกันปี2559ค่ะก็มีประกาศคำสั่งคสช.ที่4ทับ2559นะคะซึ่งก็ทำให้เกิดการตั้งโรงงานขยะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคตะวันออกค่ะต่อมานะคะในปี2561ค่ะประเทศจีนนั้นเขามีการประกาศแบนนะคะสำหรับพื้นที่ที่จะไม่ให้นำขยะเข้ามาในพื้นที่ประเทศของเขานั่นก็เลยเป็นจุดค่ะที่ทำให้พื้นที่ประเทศไทยเราเนี่ยเกิดโรงงานเหล่านี้ขึ้นมาจำนวนมากค่ะขณะเดียวกันนะคะในพาร์ทของกฎหมายค่ะก็ยังตามเรื่องนี้ไม่ทันค่ะอาจารย์สมนึกก็บอกว่าแม้ว่าจะมีการพยายามแก้ไขพ.ร.บ.โรงงานพ.ร.บ.วัตถุอันตรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลแล้วและบทลงโทษด้วยนะคะให้หนักขึ้นแต่หลายประเด็นค่ะก็ถูกปรับลดลงระหว่างการพิจารณาค่ะทำให้บทลงโทษนั้นยังไม่เข้มข้นพอที่จะยับยั้งการกระทำความผิดและการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมก็ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องค่ะ
2: ตอนนั้นถึงขั้นพูดถึงพ.ร.บ.โรงงานจะต้องปรับให้มันหลายล้านบาทหรือปรับตามความเป็นจริงมีโทษจำคุกหลายปีไม่ใช่จำคุกแค่2ปีอย่างเงี้ยเพราะว่าจำคุกหรือปรับ 200,000 บาทสูงสุดนะปัจจุบันคือ 200,000 บาทแต่สุดท้ายพอไปศาลเนี่ยมันเหลืออยู่ 60,000 40,000 งั้นมันไม่ได้ทำให้ผู้กระทำผิดเกรงกลัวเขาก็ยอมแค่นี้เองไปลักลอบทิ้งก็ได้เงินตั้งหลายล้านอย่างเงี้ยมันก็เลยทำให้การกระทำผิดมันก็กระทำเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าความขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์กฎหมายมันน้อยมากเมื่อเทียบกับกำไรที่เขาจะได้โดยเฉพาะทุนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นทุนจีนก็คือบริษัทที่จีนเขาไม่ให้อยู่อ่ะแล้วก็ย้ายมาก็มาตั้งฐานการผลิตจะบอกว่าอยู่เฉพาะประเทศไทยก็ไม่ใช่ในมาเลเขาก็มีนะครับในสิงคโปร์เมื่อก่อนก็มีสิงคโปร์ก็เตะออกไปนะครับในประเทศฟิลิปปินส์ก็มีอินโดก็มีเพียงแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ย เขามาอยู่กันแล้วมันมี EC ก็ช่วยด้วยคำสั่งคสช.ก็ช่วยด้วยเขาก็เลยเข้ามาตั้งกันเป็นคอมมูนิตี้เลยสมมติกากของคนนี้ก็ไปเป็นวัตถุดิบของคนนั้นอย่างเงี้ยก็วนกันไปวนไปจนเหลือกาก

0: ท้ายก่านสุดท้ายแทนที่จะกำจัดฝังกบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็ตามหลักที่กรมโรงงานบังคับกักอันตรายก็ต้องไปเรื่องอันตรายกักไม่อันตรายก็ไปไม่อันตรายมีที่กำจัดถูกต้องปรากฏเปล่าเขาก็เอาที่เหลือไปลักลอบทิ้ง
1: สอดคล้องกับข้อมูลของมูลนิธิบูรณานิเวศนะคะที่เผยว่ามีปัญหาด้านกฎหมายและโครงสร้างการบริหารจัดการที่ไม่อาจแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากมลพิษและกากของเสียได้ค่ะซึ่งนอกจากพ.ร.บ.โรงงานพ.ร.บ.วัตถุอันตรายพ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมพ.ร.บ.การสาธารณสุขและข้อบัญญัติท้องถิ่นที่พบว่ากฎหมายมีความกระจัดกระจายขาดการบูรณาการข้อมูลโครงสร้างอำนาจที่ซับซ้อนและขัดแย้งกันมีความล้มเหลวในการบังคับใช้กฎหมายตั้งแต่การพิจารณาออกใบอนุญาตขาดระบบตรวจสอบและติดตามเส้นทางกากอุตสาหกรรมแบบเรียลไทม์และการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขาดฐานข้อมูลกลางของประเทศที่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์ข้ามหน่วยงานและเอื้อให้ประชาชนเข้าถึงเพื่อสนับสนุนการทำงานของรัฐค่ะทำให้ระบบการบริหารจัดการมลพิษขาดการมีส่วนร่วมและความโปร่งใสเอื้อต่อการทุจริตและก็การกระทำความผิดค่ะรวมถึงกฎหมายที่จะมากำกับดูแลอย่างกฎหมาย PRTR หรือร่างพ.ร.บ.การรายงานการปล่อยและการเคลื่อนย้ายสารมลพิษสู่สิ่งแวดล้อมที่เสนอโดยภาคประชาชนค่ะเป็นกฎหมายที่จะบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยข้อมูลแบบ Open Dataที่แสดงชนิดและปริมาณของสารเคมีหรือมลพิษที่มีการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมทุกประเภทจากแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆทั้งโรงงานอุตสาหกรรมโรงงานไฟฟ้าเหมืองแร่รถยนต์ประเภทต่างๆหรือแม้กระทั่งการใช้สารเคมีในภาคเกษตรรวมถึงแสดงข้อมูลการนำของเสียหรือมลพิษจากแหล่งกำเนิดทั้งหมดไปบำบัดหรือกำจัดต่อไปโดยไม่ต้องร้องขอข้อมูลจากหน่วยงานค่ะแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่ได้ผลักดันให้เดินหน้าต่อนะคะหลังที่กฎหมายนี้ผ่านวาระหนึ่งแล้วก็มาธิการก็ศึกษาเสร็จสิ้นแล้วก่อนยุบสภานั่นทำให้กฎหมายนี้ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม่ค่ะ
0: คือเท่าที่ดูความเป็นท่าทีในการที่จะตั้งใจแก้ปัญหาเนี่ยผมสังเกตหน่วยงานรัฐนะครับหรือนักการเมืองทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านพยายามที่จะทำเต็มที่แต่ว่ากว่าเราจะคลอดกฎหมายออกมาได้อย่างเงี้ยเช่นร่างพ.ร.บ.หลายๆตัว PRTR จำได้ไหมครับผมก็เป็นเลขาของคณะกรรมการวิสามัญเนี่ยมันทำไปผ่านวาระหนึ่งแล้วนะครับมีอยู่43มาตราซึ่งอันนี้มันจะแท็กได้เลยว่าอะไรเข้ามาบ้างกากมาอยู่ที่ไหนบ้างจนกากสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกฎหมายที่บอกว่าใช้กับอุตสาหกรรมก่อนในปีแรกอีก5ปีส่วนอื่นค่อยมาใช้มี43มาตราแล้วทุกหน่วยงานก็เห็นด้วยเพียงแต่ยุบสภาไปก่อนพอยุบสภาไปรัฐบาลอนุทินท่านไม่หยิบขึ้นมาพอไม่หยิบขึ้นมาก็ต้องให้ประชาชนไปผลักดันใหม่ผลักดันใหม่เราก็ต้องไปเริ่มกันใหม่ก็เดี๋ยวก็ต้องไปผ่านอะไรล่ะรับหลักการใช่ไหมฮะก็ตั้งกรรมาธิการวิเอกเนี่ยกฎหมายดีๆแบบนี้หรือพ.ร.บ.โรงงานเนี่ยรอบนี้ก็จะแก้อีกแล้วอ่ะอันนี้ถ้าแก้อีกอ่ะจะผลักดันให้มันไปถึงขั้นที่เคยพูดกันไหมร่างพ.ร.บ. CE คือ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยอันนี้ผลักดันมาอยู่ตรงไหนแล้วอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องรีบเร่งไงรวมถึงไอ้พ.ร.บ. EPR EPR คือว่าผลิตภัณฑ์พวกเนี้ยคุณจะต้องตามติดไปเลยอ่ะจนถึงกากสุดท้ายมันอยู่ที่ไหนอย่างนี้เป็นต้น
1: ค่ะจากที่เห็นภาพปัญหาการลักลอบปล่อยน้ำเสียและทิ้งกากอุตสาหกรรมที่ทำให้พื้นที่ EC แล้วก็พื้นที่โดยรอบนะคะเปรียบเสมือนถังขยะก็เป็นสิ่งที่ภาคประชาชนตั้งคำถามเช่นกันค่ะว่าทำไมรัฐบาลถึงมีแนวคิดที่จะขยายพื้นที่ EC ไปยังจังหวัดที่4อย่างจังหวัดปราจีนบุรีค่ะทั้งที่มาตรการกำกับดูแลนั้นก็ยังไม่เข้มงวดช่วงที่ผ่านมาค่ะภาคประชาชนก็เดินหน้ายืนยันคัดค้านการขยายพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ไปที่จังหวัดปราจีนบุรีค่ะพร้อมเรียกร้องให้ยุติการผลักดันนโยบายเนื่องจากการศึกษายังขาดความโปร่งใสรายงานผลการศึกษาไม่รอบด้านและอาจซ้ำเติมปัญหามลพิษและส่งผลกระทบต่อประชาชนในพื้นที่ค่ะเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งที่ติดตามปัญหามลพิษอุตสาหกรรมในพื้นที่3จังหวัดก็คือชลบุรีระยองฉะเชิงเทราและสื่อสารไปยังเลขาธิการ EEC ว่าอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC เดิมยังแก้ไขไม่ได้แม้ว่าทาง EEC เคยชี้แจงนะคะว่ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมเหล่านั้นไม่ใช่หน้าที่ของ EEC เป็นหน้าที่ของหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งกรมโรงงานอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมจังหวัดแต่ในมุมมองของชาวบ้านก็ยังคิดว่าปัจจุบันพื้นที่ปราจีนประสบปัญหาโรงงานอุตสาหกรรมหนักอยู่แล้วก็ไม่ควรมีการเพิ่มเติมเข้าไปอีกจึงอยากให้ทาง EEC ค่ะกลับไปช่วยแก้ไขปัญหามลพิษอุตสาหกรรมในพื้นที่เดิมให้ดีซะก่อนค่ะค่ะคุณรุ่งโรจน์คะซึ่งหนึ่งในปัจจัยที่ทางรัฐบาลค่ะพยายามจะขยาย

0: ายพื้นที่ไปยังปราจีนบุรีส่วนหนึ่งค่ะมาจากนโยบายที่ต้องการจะทำให้ไทยนั้นเป็นพื้นที่ของการมี data center นะคะซึ่งก็ต้องใช้พื้นที่จำนวนมากซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความกังวลนะคะที่ทางประชาชนนั้นกังวลเรื่องการจัดสรรทรัพยากรในพื้นที่ค่ะ
1: ครับจริงๆหลายคนก็บอกว่าเรามีบทเรียนจาก EEC นะฮะเรื่องของการเข้ามาตักตวงใช้เรื่องของทรัพยากรรวมถึงเรื่องของปัญหาณเวลานี้อย่างกากของเสียมลพิษต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยการจะขยายพื้นที่อะไรไปมากกว่านี้ก็อาจจะต้องมีการรับฟังความคิดเห็นแล้วครับจากคนในประชาชนอย่างที่คุณออนอุตสาได้รายงานไปเมื่อสักครู่นะครับวันนี้ขอบคุณคุณออนอุตสามากนะครับ
0: ค่ะ
1: ส่วนอีกประเด็นนึงนะครับคุณผู้ชมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วก็ถูกจับตาเนื่องในการพบกันระหว่างไทยแล้วก็เมียนมานะครับว่าจะสามารถเร่งการจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อแก้ปัญหามลพิษในแม่น้ำกกได้เร็วที่สุดเมื่อไหร่นะครับหลังจากเมื่อวานนี้ครับมีการเซ็น MOU ร่วมกันไปแล้วขณะที่รายละเอียดใน TOR มีการเซ็นลงนามร่วมกันหลายฝ่ายที่ติดตามเรื่องนี้ก็ตั้งข้อสังเกตนะครับว่ายังมีข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องของ TOR ที่จะทำให้ทั้ง2ประเทศนั้นแก้ปัญหาไปถึงต้นตอโดยเฉพาะการทำเหมืองแร่ที่ไร้การควบคุมในพื้นที่ของฝั่งเมียนมาครับคุณผู้ชมครับหนึ่งใน MOU ที่ไทยเมียนมาลงนามความร่วมมือไปเมื่อวานนี้คือขอบเขตหน้าที่หรือว่า TOR ของคณะทำงานร่วมด้านการจัดการคุณภาพน้ำในแม่น้ำที่เป็นพรมแดนและแม่น้ำที่ไหลผ่านระหว่างไทยและเมียนมานะครับซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ย้ำว่าจะเร่งเดินหน้าจัดตั้งคณะทำงานร่วมด้านเทคนิคที่ทั้งสองประเทศจะต้องรับผิดชอบร่วมกันและให้เกิดเป็นรูปธรรมด้วยนะครับโดยในรายละเอียดของ TOR ที่มีการเซ็น MOU ตามเอกสารระบุว่าจะมีการตั้งคณะทำงานร่วมหรือว่า JWG ที่จะทำหน้าที่เป็นเวทีทวิภาคีเพื่อประสานงานร่วมกันทั้งการเฝ้าระวังคุณภาพน้ำตรวจสอบระบุแหล่งที่มาของการปนเปื้อนจัดการผลกระทบด้านสุขภาพและอำนวยความสะดวกร่วมกันรวมถึงงานด้านวิชาการด้วยนะครับโดยประเด็นนี้นะครับคุณลลิตาหานวงภาควิชาประวัติศาสตร์คณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่า TOR ฉบับนี้ไม่ได้ทำให้ไทยเสียประโยชน์นะครับแต่ว่าเห็นข้อจำกัดใน TOR ที่อาจจะทำให้การแก้ไขปัญหาไปไม่ถึงต้นตอโดยเฉพาะการทำเหมืองแร่ที่ไร้การควบคุมจนก่อให้เกิดมลพิษครับ
2: ข้อจำกัดของ TOR ฉบับนี้ที่ชัดเจนที่สุดก็คือว่าทั้งสองฝ่ายนะคะหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงต้นตอของปัญหาของมลพิษในแม่น้ำที่แท้จริงซึ่งก็คือการทำเหมืองแร่ที่เราเรียกว่าเป็นเหมืองแร่ที่ไม่ได้รับการควบคุมนะแล้วก็มีวิธีการสกัดแร่เนี่ยที่เป็นมลพิษสร้างมลพิษระดับขั้นสุดนะคะให้กับสิ่งแวดล้อมไม่ใช่เฉพาะในฝั่งไทยนะแต่ในฝั่งเมียนมาด้วยนะมีการหลีกเลี่ยงที่จะพูดถึงกองกำลังติดอาวุธนะคะซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่เป็นผู้ควบคุมพื้นที่ในบริเวณนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองกำลัง UWSA ของวาใต้นะคะแล้วก็มันจะมีอยู่บางข้อนะคะที่ยกตัวอย่างเช่นวัตถุประสงค์ข้อ4เนี่ยก็คือจะอำนวยความสะดวกในการแบ่งปันข้อมูลแล้วก็มีการแจ้งเตือนล่วงหน้าการทำงานร่วมกันรายงานร่วมกันเนี่ยคำถามหออาจารย์ชัดๆเลยนะก็คือว่าจะสามารถแจ้งเตือนล่วงหน้าได้อย่างไรแบ่งปันข้อมูลได้อย่างไรในเมื่อฝั่งรัฐบาลเมียนมาเนี่ยเขาเคยพูดค่อนข้างจะชัดเจนว่าเขาไม่สามารถควบคุมหรือแม้แต่จะเข้าไปในพื้นที่ตรงนั้นเพื่อไปควบคุมได้นะเพราะว่ามันอยู่ภายใต้การปกครองดูแลของ UWSA กองกำลังสหรัฐว้านะคะ
1: สำหรับคณะทำงานร่วมของทั้งสองฝ่ายนะครับผ่าน JWG จะประชุมกันปีละ2ครั้งโดยผู้แทนของทั้งสองประเทศทั้งหมดคือหน่วยงานภาครัฐในประเด็นนี้อาจารย์ลลิตาตั้งข้อสังเกตนะครับว่าในฝั่งของเมียนมามีการระบุผู้แทนคือรัฐบาลแห่งรัฐฉานซึ่งอาจไม่ครอบคลุมพื้นที่ที่เป็นต้นตอของปัญหาจริงและจาก TOR ฉบับนี้ก็ยังคลุมเครือว่าหมายถึงหน่วยงานไหนในฝั่งเมียนมาครับ
2: ในชื่อของผู้ที่จะเข้ามาร่วมใน JWG ในฝั่งของเมียนมาเนี่ยมันมีจุดที่น่าสนใจมากอยู่จุดหนึ่งนะคะเขาใช้คำว่ารัฐบาลแห่งรัฐฉาน
3: ค่ะ
2: นะคะหรือฉาน State Government เนี่ยในมุมของคนที่มองเรื่องพม่านะคะเราจะรู้ว่ามันไม่มีนะคะสิ่งที่เรียกว่ารัฐบาลแห่งรัฐฉานรัฐบาลแห่งรัฐฉานในที่นี้อาจจะเป็นหน่วยงานหนึ่งนะคะที่ปกครองของพม่า

0: ะเขาก็ยังมีพื้นที่ที่เขาปกครองได้อยู่แค่บางพื้นที่เท่านั้นซึ่งมันไม่ได้หมายรวมถึงพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเลยนะคะแล้วก็เวลาพูดถึงรัฐฉานทั้งหมดเนี่ยเราไม่ได้พูดถึงพม่ารัฐบาลพม่าอย่างเดียวนะคะมันยังมีกองกำลังติดอาวุธของว้าแดง UWSA กองกำลังของรัฐฉานใต้รัฐฉานเหนือนะคะซึ่งก็ยังแอคทีฟอยู่พอสมควรเนี่ยดังนั้นมันก็เลยกลายเป็นคำที่มันคลุมเครือมากๆนะคะว่าตกลงแล้วใครกันแน่ที่เป็นตัวแทนของรัฐบาลรัฐฉานที่ปรากฏอยู่ใน TOR เนี่ยค่ะ
1: นอกจากสถานการณ์นี้นะครับอาจารย์ลลิตายังเสนอว่าผู้แทนจากฝั่งไทยควรเปิดโอกาสให้ภาควิชาการผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในการกำหนดเนื้อหาขอบเขตและข้อมูลสำคัญเพื่อที่จะนำไปสู่การประชุมที่จะจัดขึ้นหลังจากนี้นะครับรวมถึงประเด็นการเปิดเผยข้อมูลการตรวจวัดคุณภาพน้ำที่ควรเปิดเผยต่อสาธารณะแต่ TOR ห้ามเผยแพร่แต่ยังเปิดช่องว่างเอาไว้ว่าสามารถปรับแก้ได้นี่จึงเป็นอีกประเด็นที่ควรพิจารณาเช่นกันนะครับก็เป็นประเด็นที่ยังคงต้องตามต่อกันอย่างต่อเนื่องนะครับรวมไปถึงสถานการณ์การยิงกันภายในโรงเรียนเทพสรินทร์จังหวัดนนทบุรีนะครับแม้ว่าจะสามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลากหลายประเด็นรวมถึงมูลเหตุจูงใจนะครับที่จะต้องติดตามกันต่อคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกช่วงข่าวของไทย PBS นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานตรงประเด็นลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอสินีอมรโมลีนะคะคุณผู้ชมคะจับตารอบทิศในทุกรายการข่าวของไทย PBS วันนี้ยังคงเกาะติดเหตุยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะเหตุการณ์นี้แม้ว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วและมีรายงานยืนยันเบื้องต้นจากปภ.นนทบุรีนะคะว่าตัวเลขของผู้เสียชีวิตณขณะนี้อยู่ที่7คนนอกจากนี้ค่ะยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บ15คนถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะล่าสุดศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยออกประกาศประสานขอความร่วมมือผู้ที่สนใจสามารถที่จะบริจาคโลหิตได้หรือไปยังโรงพยาบาลใกล้เคียงในการที่จะบริจาคโลหิตช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะเรามาติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นผลกระทบแล้วก็เป็นความคิดเห็นที่แตกต่างจากถ้อยแถลงบางช่วงของนายทอมแอนดรูสนะคะเป็นผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติที่มีการออกมาระบุถึงข้อมูลค่ะว่าผลจากการสู้รบบริเวณชายแดนกัมพูชาในอดีตทำให้มีชาวกุนชาพลัดถิ่นถึง 650,000 คนนะคะข้อความที่ออกมาถ้อยแถลงที่ออกมาทำให้เกิดการตีความที่แตกต่างกันไปค่ะบางช่วงระบุว่านี่อาจจะเป็นการพาดพิงถึงประเทศไทยทำให้ชาวบ้านที่อาศัยตามแนวชายแดนออกมาเรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศนำเสนอข้อมูลมาท้จริงเพื่อหลีกเลี่ยงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการปะทะตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาค่ะทีมข่าวลงพื้นที่สอบถามชาวบ้านในพื้นที่อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งอาศัยอยู่ติดกับแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากเกิดกรณีในทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติว่าด้วยสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชาอ้างว่ามีชาวกัมพูชา 650,000 คนต้องเป็นผู้พลัดถิ่นจากเขตปะทะชายแดนเมื่อปี2513ทั้งที่ความจริงไทยให้ที่พักพิงชาวกัมพูชาที่หนีสงครามชาวบ้านบางส่วนบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการพาดพิงดังกล่าวเพราะว่าอาศัยในพื้นที่มากว่า50ปียืนยันว่าพื้นที่ที่เกิดการสู้รบเมื่อครั้งอดีตเป็นอธิปไตยของประเทศไทยและเมื่อชาวกัมพูชาได้รับผลกระทบประเทศไทยได้ให้ความช่วยเหลือตามหลักมนุษยธรรมและมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ขณะเดียวกันการสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาชาวบ้านในพื้นที่ก็ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามไม่ต่างกันมีบ้านเรือนได้รับความเสียหายซึ่งจนถึงปัจจุบันยังไม่ได้รับการซ่อมแซมหรือว่าสร้างบ้านหลังใหม่ทุกวันนี้ชาวบ้านต้องสร้างบังเกอร์เตรียมพร้อมทุกเมื่อและไม่เคยมั่นใจในสถานการณ์ตามแนวชายแดน
1: ถ้า UN จะออกมาพูดเข้าข้างเขมรขนาดนี้ UN ควรศึกษาประวัติศาสตร์และข้อมูลว่าความเป็นมามันยังไง UN เองที่เป็นคนขอร้องให้ประเทศไทยช่วยสร้างเป็นศูนย์อพยพให้เราไทยเราช่วยเราก็ช่วยแต่UN ต้องศึกษาข้อมูลให้ดีๆ UN ก็รู้อยู่แก่ใจอย่าเข้าข้างเขมรเกินไปอย่าพูดใช้คำว่าพลัดถิ่นพลัดถิ่นต้องใช้คำว่าพื้นที่ของตัวเองอันนี้มันเป็นพื้นที่ของไทยโดยแต่เก่าแต่ก่อนแต่เราไปสร้างเป็นศูนย์อพยพให้เขาอยู่ต้องใช้คำว่าเป็นตัวผู้นำประเทศของเขาเองต้องหาพื้นที่ให้ประชาชนตัวเองได้อยู่อาศัยจัดสรรอะไรงบประมาณก็ได
2: ้
1: เอาเงินซื้ออาวุธมาสร้างพื้นที่ให้ประชาชนตัวเองที่อยู่อาศัยตอนนี้ก็แล้วแต่แม้แต่พื้นที่ที่ประชาชนคนอยู่ก็ให้ประชาชนออกหมดแล้วให้ทหารมาอยู่แทนประชาชน อันนี้ผู้นำเขมรก็รู้ดีอยู่แก่ใจค่ะควรสร้างสาธารณูปโภคให้ประเทศตัวเองพัฒนาประเทศตัวเองไม่ใช่มาก่อกวนไทย
3: ท่านที่ว่าเขาจะหาเรื่องอีกไหม
4: อ๋อ
3: เราก็อยู่นี่เกิดมาก็เกิดนี่เนาะ
4: ก็ไม่ไปไหนอ่ะเนาะ
0: ชาวบ้านชายแดนเรียกร้องให้องค์กรระหว่างประเทศเสนอข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเพื่อไม่ให้เกิดความสับสนและคลาดเคลื่อนในข้อมูลข้อเท็จจริงค่ะชาวบ้านในพื้นที่ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาก็ย้ำมาตลอดนะคะว่าไทยให้ความช่วยเหลือชาวกัมพูชามาโดยตลอดเช่นกันค่ะมีหลักฐานหนึ่งที่ยืนยันได้ก็คือการจัดตั้งค่ายอพยพทั้งในภาคตะวันออกและภาคอีสานนักเรียนโรงเรียนมัธยมทับทิมสยาม04ในพระอุปถัมภ์อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เรียนรู้ประวัติศาสตร์ค่ายอพยพเขมรไซบีหรือค่ายกรีนฮิลซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์ไว้ภายในศาลาอเนกประสงค์หมู่บ้านทับทิมสยาม04เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านซึ่งในอดีตเคยเป็นค่ายอพยพในการช่วยเหลือชาวกัมพูชากว่า 60,000 คนที่หนีภัยสงครามเมื่อ30ปีก่อนครูโรงเรียนทับทิมสยาม04ในพระอุปถัมภ์บอกว่าที่ผ่านมาจะสอดแทรกเรื่องราวในสถานการณ์ของพื้นที่ให้นักเรียนได้รับทราบเนื่องจากที่ตั้งของโรงเรียนและชุมชนติดกับแนวชายแดนไทยกัมพูชาเหตุการณ์ตามแนวชายแดนจึงส่งผลกระทบโดยตรงครูจะเน้นถึงความรู้บริบทของประเทศเพื่อนบ้านซึ่งมีแนวคิดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป แม้ว่าที่ผ่านมาไทยจะเคยให้ความช่วยเหลือชาวกัมพูชามาโดยตลอด
2: มุมมองของเราแล้วก็มุมมองของเพื่อนบ้านแล้วก็ให้เห็นในอดีตว่าอย่างพื้นที่เราเองทับทิมสยามเนี่ยครั้งหนึ่งเขาก็เคยมาอาศัยพื้นที่เราอยู่แต่ทำไมทุกวันนี้เขาถึงคิดแปลกไปคิดต่างไปเขาถึงจะลุกล้ำเข้าพื้นที่เรามาแทะทั้งที่ว่าถ้าพูดไปแล้วเราก็อยู่ในฐานะผู้มีพระคุณของเขาใช่ไหมฮะเราก็ไม่คิดเป็นทางลบเลยทีเดียวเราก็ให้เด็กคิดเป็นทางบวกว่าแล้วทำไมล่ะอะไรที่ทำให้เขาถึงอยากได้อะไรแบบนี้ค่ะ
0: ค่ายอพยพไซบีปัจจุบันเป็นที่ตั้งของหมู่บ้านทับทิมสยาม04เป็นหมู่บ้านกันชนตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาค่ะชาวบ้านบอกว่าที่ผ่านมาไทยให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชามาโดยตลอดและมีความใกล้ชิดกันแต่ว่าหลังเกิดเหตุสู้รบและปิดด่านพรมแดนเมื่อปีที่แล้วก็ไม่มีการไปมาหาสู่กับชาวกัมพูชาเหมือนกับในอดีตชาวบ้านรู้สึกเสียใจที่ชาวกัมพูชากล่าวพาดพิงหรืออ้างว่ามีการผลักดันชาวกัมพูชาออกจากพื้นที่ทั้งที่ความจริงไทยให้การช่วยเหลือชาวกัมพูชาตั้งแต่สมัยสงครามเขมรแดง
5: อยู่เขาจะให้อยู่สร้างกระท่อมเป็นแถวเป็นกลุ่มนะครับในพื้นที่1,600ไร่นะครับก็จะแบ่งเป็นซอยเป็นซอยไปนะครับนี่ก็การอยู่กินก็ส่วนมากจะเป็นผู้หญิงกับเด็กนะครับผู้ชายส่วนมากก็จะเป็นทหารผู้ชายที่อยู่ก็ส่วนมากจะพิการนะครับนี่ก็สำหรับก็จะมีเจ้าหน้าที่ของไทยแล้วก็ของ UN ที่มาดูแลจัดระเบียบภายในศูนย์นะครับ
0: หมู่บ้านทับทิมสยาม04อำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์เป็นหนึ่งในพื้นที่ค่ายอพยพผู้ลี้ภัยสงครามเขมรแดงเมื่อกว่า30ปีก่อนค่ะหลังจากมีการผลักดันชาวกัมพูชากลับประเทศและประเทศที่3มีการพัฒนาเป็นชุมชนต้นแบบด้านการเกษตรและคุณภาพชีวิตตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีภายใต้ชื่อว่าโครงการทับทิมสยาม04จังหวัดสุรินทร์และจัดที่ดินทำกินให้กับราษฎรไทยที่ไร้ที่ดินทำกินและยากจนเข้าทำประโยชน์จากกรมป่าไม้เมื่อวันที่7ตุลาคม2537จนถึงปัจจุบันค่ะท่ามกลางความพยายามจัดระเบียบคนไร้บ้านในพื้นที่สาธารณะเพื่อเป็นการกู้ภาพลักษณ์รวมถึงความปลอดภัยในเมืองเชียงใหม่นะคะแต่ว่าอีกมุมหนึ่งค่ะปัญหานี้ก็สะท้อนถึงความเปราะบางทางเศรษฐกิจครอบครัวและสวัสดิการที่ผลักดันให้คนบางกลุ่มนั้นต้องหลุดออกจากระบบแล้วก็วิถีปกตินะคะตำรวจสถานีตำรวจภูธรช้างเผือกจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบที่บริเวณหน้าร้านค้าแห่งหนึ่งหลังจากได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่ามีกลุ่มคนไร้บ้านเข้ามาใช้พื้นที่สาธารณะเป็นที่พักอาศัยจนส่งผลกระทบกับผู้ประกอบการและผู้ที่สัญจรในพื้นที่จากการตรวจสอบพบคนไร้บ้าน3คนกระจายตัวอยู่ที่บริเวณดังกล่าวหนึ่งในนั้นทั้งนอนพักรับประทานอาหารอยู่ที่หน้าร้านคล้ายกับมีสภาพมึนเมาเจ้าหน้าที่จึงเข้าพูดคุยทำความเข้าใจก่อนจะเชิญตัวออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนทีมข่าวไปพูดคุยกับชายคนหนึ่งค่ะเพิ่งกลายเป็นคนไร้บ้านเพียง 3-4 เดือนเท่านั้นเขาอ้างว่าแบบนั้นนะคะเขาบอกว่ามีความขัดแย้งภายในครอบครัวประกอบกับรายได้ไม่เพียงพอทำให้ไม่สามารถแบกรับกับค่าเช่าห้องพักได้สุดท้ายก็ต้องออกจากที่พักแล้วก็ค่อยๆหลุดออกจากระบบการใช้ชีวิตปกติเมื่อไม่มีทั้งบ้านไม่มีงานไม่มีเงินพื้นที่สาธารณะจึงกลายเป็นพื้นที่พักพิงชั่วคราวระหว่างที่รอโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่เขายืนยันว่าหากมีงานทำและมีรายได้เพียงพอก็พร้อมกลับไปเช่าที่พักและใช้ชีวิตตามปกติอีกครั้งหนึ่ง
6: อยากให้ช่วยเหลือครับให้มีพื้นที่มีที่พักพิงให้เนี่ยครับครับครับ
7: เรากลัวนะแล้วทุกวันนี้หางานอะไรยังไงพี่
6: ก็ไปถามงานร้านหมูกระทะครับงานพวกเด็กเสิร์ฟเด็กอะไร
7: ในอนาคตถ้าเราจะอยู่ที่ต่อไปหรือว่าเราจะค่อยๆขยับไปไหน
6: ก็หางานถ้ามีเงินมีรายได้ก็จะขยับขยายไปอยู่ครับ
0: ปัญหาคนไร้บ้านในจังหวัดเชียงใหม่ไม่ได้เป็นแค่เรื่องของการใช้พื้นที่สาธารณะค่ะแต่ยังสะท้อนถึงปัญหาเศรษฐกิจความเปราะบางของครอบครัวและช่องว่างของระบบสวัสดิการซึ่งอาจจะทำให้ใครบางคนหลุดออกจากระบบได้ภายในเวลาไม่นานนักวิชาการและภาคีเครือข่ายที่ทำงานด้านคนไร้บ้านบอกว่าสิ่งจำเป็นที่สุดคือการมีพื้นที่กลางหรือว่าที่พักฉุกเฉินเพื่อให้คนที่เพิ่งตกอยู่ในสภาวะไร้บ้านได้ใช้เป็นจุดตั้งต้นในการฟื้นฟูชีวิตก่อนที่จะคุ้นชินกับการใช้ชีวิตบนท้องถนนเพราะว่ายิ่งอยู่นานการฟื้นฟูและกลับคืนสู่สภาพสังคมก็ยิ่งทำได้ยาก นอกจากนี้ก็ยังมีข้อเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนค่าเช่าที่พักสำหรับกลุ่มเปราะบางเพื่อลดความเสี่ยงที่ผู้ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจจะกลายเป็นคนไร้บ้านพร้อมกับส่งเสริมการสร้างอาชีพและการมีส่วนร่วมของชุมชนมุ่งเน้นไปที่การคืนศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ผ่านกระบวนการที่เปิดโอกาสให้ผู้รับความช่วยเหลือสามารถพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว
8: มันก็มีข้อเสนอจากภาคประชาชนแบบพวกเราเหมือนกันว่ามันจะพอมีพื้นที่ของหน่วยงานของนู้นเนี่ยที่มันอยู่ในเมืองและกลายเป็นที่พักฉุกเฉินกลายเป็นคล้ายๆกับเชลเตอร์เหมือนที่เมืองนอกไหมคือเราเองก็พยายามหารูปแบบเนาะที่เขาเข้ากลางคืนกลางวันออกไปทำงานแล้วกลับมานอนแล้วก็มีกระบวนการฟื้นฟูนู่นนี่นั่นเพื่อให้เขาเองเนี่ยเขาเรียกว่ามีพื้นที่ในการตั้งหลักได้อันนี้เราเชื่อแบบนั้นว่าพื้นที่ในการตั้งหลักมันสำคัญอย่างตอนนี้เนี่ยแม้กระทั่งบ้านตื่นฝันเองมีจริงเรารองรับได้ประมาณ50หน่วยเนาะแต่จริงในความเป็นจริงเนี่ย40คนที่อยู่นะประจำตัวนี้ก็แน่นมากนั่นหมายความว่าเอาจริงแต่ว่าความสำคัญของมันก็คือว่าพื้นที่ตั้งหลักยังไงมันก็ยังสำคัญ
0: ข้อมูลจากศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่งจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีคนไร้บ้านประมาณ 80-100 คนค่ะส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มเดิมที่หลุดออกจากระบบปัญหาเศรษฐกิจความขัดแย้งในครอบครัวและการติดสุราขณะที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าช่วยเหลือทั้งการจัดหาที่พักพิงชั่วคราวการบำบัดฟื้นฟูการฝึกอาชีพเพื่อผลักให้คนไร้บ้านสามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนไม่ใช่แค่การจัดระเบียบในพื้นที่สาธารณะเท่านั้นแต่คือการคืนโอกาสและศักดิ์ศรีให้กับคนที่หลุดออกจากระบบได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ค่ะที่อำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสช่วงนี้พืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านเริ่มที่จะออกผลผลิตใกล้ที่จะสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านนะคะมีทั้งทุเรียนมังคุดแล้วก็เงาะค่ะแต่ว่าณเวลานี้ชาวบ้านก็ต้องเผชิญกับปัญหาช้างป่าไปรุกทำลายพืชผลทางการเกษตรนะคะทางออกระหว่างคนช้างและป่ารวมถึงชุมชนจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณติชิลาพุทธสารพันธ
9: ์นี่เป็นวินาทีที่ช้างป่าลงมาภายในวัดที่บ้านโต๊ะโมะอำเภอสุขีรินจังหวัดนราธิวาสซึ่งชาวบ้านบันทึกไว้และเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์ชาวบ้านเล่าว่านานหลายเดือนแล้วที่ช้างป่าลงมาใกล้ชุมชนและเข้าไปกินผลไม้โดยเฉพาะทุเรียนที่อยู่ระหว่างเก็บเกี่ยวทุเรียนหลายสิบต้นที่ปลูกบนเนินเขาแปลงนี้อย่างทิ้งร่องรอยของกิ่งทุเรียนถูกฉีกและซากผลทุเรียนที่ถูกช้างกินใกล้ๆกันมีถังน้ำขนาดใหญ่ถูกทำลายเสียหายเจ้าของจึงต้องทำใจยอมรับสภาพว่า

0: ผลิตที่ลงแรงปลูกปีนี้อาจเก็บเกี่ยวได้ไม่ถึงครึ่งหนึ่งเช่นเดียวกับต้นสับปะรดที่เพิ่งออกผลบนเนินเขาจุดนี้ก็ถูกทำลายเสียหายเพราะเป็นเส้นทางเดินของช้างเพื่อลงมาในชุมชนส่วนนี้เป็นร่องรอยมูลช้างที่เดินผ่านใจกลางสวนของเกษตรกรชาวบ้านเล่าว่าช้างป่าลงมากินพืชผลเสียหายหนักแม้จะมีความพยายามไล่ด้วยการจุดประทัดทำเสียงดังใช้สุนัขเขาไล่หรือแม้แต่ขอกำลังเจ้าหน้าที่ให้มาช่วยไล่ช้างแล้วแต่ช้างยังดื้อเมื่อเจ้าหน้าที่ผลักดันออกไปไม่นานมันก็เดินกลับมาใหม
1: ่ถ้าว่าพอช้างมากก็ถูกห้าประมาณโซนในนี้น
2: ะ
1: ช่วยกันมาผลักดัน
2: ได้พ้นไหม
1: ก็โอเคอยู่นะพอว่าอีกฝั่งนี้ปุ๊บเขาก็ไปกินอีกฝั่งนึงแล้วคือเขาจะมุ่นเวียนอยู่ปะเนี่ยดื้อมึนอ่ะกินอยู่ปะเนี่ยพอตอนเช้าเขากินอิ่มปุ๊บเขาก็กลับเรื่องดูกาไม่มี
2: พี่ว่าบางทีก็คือพอความที่เจ้าหน้าที่เขาก็ไม่ได้มาทุกครั้งนี่เราก็ต้องแบบฉ่ายมามั่งอะไรมั่งหลายเอาทิ้งใหญ่ไม้มันได้พ้นไหมแบบนั้น
1: ส่วนมากันจะไม่ค่อยมีมากเนาะแต่ว่าที่บ้านน่ะคือมามันหยิกมันก็เลยกลัวมาก
2: แต่ยังติ้งนอกจากก้องปีแล้วนี่ชาวบ้านอีกไร่ไร่ไม้ที่เสียหายจากมันนั้น
1: ก็เยอะนะไร่เจ้าอยู่ไร่ใหญ่ๆไอ้ปามเป็นแปลงก็มีซึ่งก้องกำนันชินนั้นก็เยอะก้องปีที่แล้วเยอะทุเรียนเยอะๆอยู
0: ่สภาพพื้นที่ที่ถูกปรับให้โล่งอยู่ใกล้แหล่งน้ำและมีสิ่งแวดล้อมรอบข้างใกล้เคียงป่าธรรมชาติเป็นพื้นที่ที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่3บ้านโตโมะเล่าว่าทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมไว้หลังมีการเสนอแนวคิดว่าจะจับช้างมาปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่วิธีการนี้ก็ค่าใช้จ่ายสูงเพราะอาหารที่ช้างกินไม่ต่ำกว่า100ถึง200กิโลกรัมและยากที่จะหาคนดูแลต่อเพราะเป็นช้างป่าจึงอยากให้ย้ายช้างออกไปมากกว่า
3: ช่วยประสานงานในเรื่องการขนย้ายนะครับขนย้ายช้างตัวนี้ออกจากนอกพื้นที่นะครับเอาไปอยู่ในพื้นที่ที่ว่าเหมาะสมนะครับในส่วนของกรมอุทยานก็คือให้ท่านสามารถควบคุมได้นะครับผมว่ามันจะเป็นการแก้ปัญหาที่ว่าระยะยาวนะครับอย่างยั่งยืนและถาวรนะครับถ้าว่าการขนย้ายได้นี่คือมันเป็นความต้องการจากภาคประชาชนโดยตรงครับก็คือเขาแสดงถึงว่าคือเขาอยากย้ายนะครับเขาอยากย้ายมากในตรงนี
4: ้มันไม่รับฟังอะไรเลย
0: ความพยายามของเจ้าหน้าที่ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่6สาขาปัตตานีและเจ้าหน้าที่ในพื้นที่คือการผลักดันช้างเชือกนี้ออกไป2ครั้งแต่พบว่ามีความยากมากกว่าเชือกอื่นๆเพราะจากการสังเกตพฤติกรรมช้างอาจเป็นใบ้และหูหนวก
5: 2ครั้งปุ๊บพอไปเห็นพฤติกรรมเห็นนั่นต่างๆปุ๊บเรารู้สึกว่าช้างตัวนี้มันมีอะไรที่ผิดปกติพอผิดปกติพี่ก็ต้องกลับมาทบทวนว่าเหตุผลที่มันผิดปกติเพราะอะไรหนึ่งเราผลักดันไม่ร้องสองไม่ร้องไม่ชัดไม่นู่นนี่ปุ๊บแล้วก็อารมณ์ที่จะเดินไม่ได้อารมณ์เจ้าที่บีบเพียงแค่เขานึกจะเดินเขาก็เดินเองอย่างเราจุดประทัดส่งเสียงขับไล่เขาปุ๊บเขานึกจะหันเขาหันแค่เฉยๆแบบคนไม่บีบไม่มีปกติไหวพี่ที่ว่าจะต้องปุ๊บปั๊บแบบช้างตัวอื่นเนี่ยมันจะต้องปุ๊บปั๊บทันทีไอ้นี่ไม่มีแล้วแต่อารมณ์ฉันจะเอายังไงก็ได้แล้วแต่ฉันจะไปทางไหนจะบีบไปทางไหนแล้วแต่ฉันจะเดินไม่มีการที่ว่าบีบบังคับเส้นทางได้เราตามไปเงี้ยลักษณะแบบนี้ครับ
0: ในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีปัญหาช้างป่าในจังหวัดนราธิวาสและจังหวัดยะลาโดยสาเหตุสำคัญนอกเหนือจากการเข้าไปใช้ประโยชน์ในแนวเขตป่าฝั่งไทยแล้วอย่างพบว่าในประเทศเพื่อนบ้านก็มีการทำการเกษตรประชิดเขตป่ามากขึ้นทำให้แหล่งอาหารตามธรรมชาติของช้างป่าน้อยลงซึ่งแนวทางที่นำมาใช้แล้วได้ผลในการผลักดันช้างป่าที่จังหวัดยะลาคือการขอให้ชาวบ้านกลับไปในสวนของตัวเองหรือบางคนก็ได้ปลูกพืชผลอาศินที่มีน้ำเช่นมะนาวเป็นรั้วทำให้ช้างเปลี่ยนเส้นทางเดิน
5: ถามว่าสมัยก่อนการทำสวนของคนเนี่ยเขาจะไปอยู่ในพื้นที่ตลอดเขาอยู่ในกลุ่มตรงนั้นอ่ะประมาณสัก 4-5 ครอบครัวก็อยู่ช้างมาปุ๊บเขาก็อยู่ช้างก็ต้องถอยคนเพราะโดยปกติสัตว์ป่าเนี่ยเขาจะกลัวคนอยู่แล้วใช่ไหมเขาก็ต้องถอยแต่ทุกวันนี้คนกลับถอยพอคนกลับถอยช้างมันเริ่มเรียนรู้พฤติกรรมคนว่าพอมาเจอคนปุ๊บเอาถอยพอถอยปุ๊บเขาลุกคืบมาลุกคืบมาจนว่าเราบอกว่าให้สางสวนให้คนเข้าไปอยู่ในแนวเขตกันจนของสวนตัวเองที่ชิดขอบเขตป่าเนี่ยช้างที่เคยลงมาตอนนี้ของวังไซในหลงบ้านเดงเนี่ยถ้ามาเจอคนปุ๊บเขาจะถอยกลับ
0: เจ้าหน้าที่สวนอนุรักษ์สัตว์ป่ายังเห็นว่า

ัญหาช้างป่าขนาดนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งในระดับช้างกับคนคนกับคนและคนกับการเมืองโดยความขัดแย้งระหว่างคนกับคนเพราะความไม่เข้าใจ

0: สุดคือการอยู่ร่วมกันระหว่างคนช้างและป่าติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน
1: ช่วงนี้มาก่อติดเหตุยิงที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะแม้ว่าเจ้าหน้าที่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้แล้วแต่ว่าในรายละเอียดยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามเพิ่มเติมนะคะผู้สื่อข่าวของเราคุณคำคุณยมนาครายงานสดจากบริเวณพื้นที่เกิดเหตุค่ะคุณคำคุณคะ
2: ครับคุณอ่อนศิริครับถึงแม้เจ้าหน้าที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์ในที่เกิดเหตุภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ไว้ได้แล้วนะครับแต่ก็ยังกั้นพื้นที่ไม่ให้สื่อมวลชนและบุคคลภายนอกเข้าไปในพื้นที่เนื่องจากกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ทยอยเดินทางเข้ามาในพื้นที่เพื่อที่จะรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงตรวจสอบในพื้นที่อย่างละเอียดนะครับในการที่จะระบุหาสาเหตุของการเกิดเหตุและความเสียหายทั้งหมดครับเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเวลา 10:12 นนะครับก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนนะครับซึ่งในกรณีผู้เสียชีวิตในขณะนี้ก็ยังไม่มีการรายงานยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตอย่างแน่ชัดแต่มีการรายงานเบื้องต้นมาแล้วนะครับว่าเสียชีวิตทั้งหมด7คนนะครับและรวมถึงผู้ได้รับบาดเจ็บทั้งหมด11คนรวมในจำนวนนี้ครับก็มีผู้ที่ก่อเหตุด้วยนะครับที่ก็ได้ทำให้ตัวเองเสียชีวิตในเวลาหลังเกิดเหตุนะครับผมในขณะที่คำบอกเล่าของนักเรียนผู้เห็นเหตุการณ์นะครับต่างระบุว่าได้ยินเสียงดังคล้ายปืนหลายนัดเกิดขึ้นเมื่อช่วงเวลา 10:00 นก่อนที่ครูจะสั่งให้นักเรียนหมอบและหลบเข้าไปในห้องเรียนและรีบปิดประตูให้นักเรียนอยู่ภายในห้องเรียนนะครับนักเรียนที่อยู่ภายในห้องเรียนเองก็ได้ระบุว่าจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นก็กลัวว่าผู้ก่อเหตุนั้นจะบุกเข้ามาภายในห้องเรียนที่ตัวเองอยู่จึงได้ใช้เก้าอี้และโต๊ะนั้นช่วยปิดประตูทางเข้าของห้องเรียนนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้เข้ามาก่อเหตุภายในห้องเรียนครับบางส่วนก็ระบุว่าเกิดเหตุภายในอาคาร5ของโรงเรียนนะครับก่อนที่นักเรียนคนที่ก่อเหตุนั้นจะเดินมาใกล้อาคาร4ซึ่งทำให้นักเรียนที่อยู่ภายในอาคาร4ซึ่งเป็นชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายนั้นต่างหวาดกลัวเป็นอย่างมากครับก่อนที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาเคาะประตูและสั่งให้นักเรียนที่หลบภัยอยู่ภายในห้องเรียนนั้นออกจากพื้นที่ได้อย่างปลอดภัยครับครับสำหรับบรรยากาศสดในขณะนี้ครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่าทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ยังคงปิดกั้นพื้นที่นะครับไม่ให้ทางผู้สื่อข่าวหรือผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องนั้นเข้าไปในพื้นที่ครับโดยเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็มีทางกองพิสูจน์หลักฐานตำรวจเข้ามาตรวจสอบในพื้นที่แล้วนะครับรวมถึงทางรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสำราญนวลมาและก็รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทัชชัยปิติยนียบุตรนะครับซึ่งก็ได้เดินทางมาในที่เกิดเหตุด้วยเช่นกันรวมถึงทางด้านช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เดินทางมาในพื้นที่นี่คือเป็นผู้บริหารทีมที่จะเข้ามาตรวจสอบถึงสาเหตุรวมถึงรายละเอียดหลักพิสูจน์หลักฐานต่างๆที่จะเก็บภายในโรงเรียนแห่งนี้ครับเมื่อสักครู่นี้ผมเองก็ได้เห็นทางทีมงานของกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนั้นเดินเข้ามาในพื้นที่ด้วยเช่นกันเนื่องจากว่ามีทางญาติของผู้เสียชีวิตเองก็ยังคงทยอยเดินทางเข้ามาในจุดเกิดเหตุเนื่องจากร่างของผู้เสียชีวิตนั้นยังคงอยู่ในจุดเกิดเหตุนะครับรอที่ให้ทางหน่วยพิสูจน์หลักฐานหรือแพทย์นั้นมาตรวจสอบและยืนยันหาสาเหตุในการเสียชีวิตอย่างชัดเจนอีกครั้งหนึ่งซึ่งทางเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตเองจำเป็นอย่างมากนะครับที่ต้องเข้ามาช่วยเหลือดูแลจิตใจนะครับสำหรับญาติผู้เสียชีวิตรวมถึงคุณครูนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ที่อาจจะเหตุการณ์นี้อาจจะส่งผลกระทบต่อจิตใจเป็นอย่างมากครับนี่คือสถานการณ์ล่าสุดนะครับส่วนมีรายงานเข้ามาเพิ่มเติมว่าในบ้านพักของผู้ก่อเหตุนั้นมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมด้วยเดี๋ยวจะมีการรายงานกลับไปอีกครั้งนึงครับ
1: ขอบคุณคุณคำคุณค่ะทีมข่าวไทย PBS ยังคงเกาะติดเหตุการณ์นี้นะคะต้องมีการขยายผลอย่างต่อเนื่องเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งนึงค่ะแต่ว่าเรื่องของสภาพจิตใจและผลกระทบที่เกิดขึ้นทั้งกับตัวของนักเรียนครูบุคลากรเองรวมถึงครอบครัวของคนที่ได้รับผลกระทบก็เป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญนะคะณเวลานี้จากที่คุณคำคุณรายงานไปว่ามีทีมกรมสุขภาพจิตจากกระทรวงสาธารณสุขเข้าไปประกบเข้าไปดูแลในการเยียวยาจิตใจพูดคุยกับผู้เสียหายบางส่วนแล้วค่ะในขณะเดียวกันในที่เกิดเหตุค่ะรองผู้บัญชาการ ำรวจแห่งชาติรวมถึงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบด้วยสถานการณ์ณเวลานี้ยังไม่อนุญาตผู้สื่อข่าวเข้าไปในพื้นที่ได้นะคะแต่ในขณะเดียวกันค่ะจะมีการติดตามประเด็นนี้เพิ่มเติมและรายงานในทุกช่วงข่าวไทย PBS นะคะและจับตารอบที่วันนี้ค่ะลาคุณผู้ชมไปด้วยความสวยงามความสดชื่นของธรรมชาติป่าดิบฟื้นหน้าฝนกับน้ำตกตนไพรอำเภอท้ายเหมืองจังหวัดพังงาทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศ

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: เมื่อ2มหาอำนาจตะกร้อไทยโคจรมาพบกันในศึกแห่งศักดิ์ศรีไม่มีใครยอมใครแม้แต่แต้มเดียวครับสวัสดีแฟนกีฬาไทย PBS ทุกท่านครับเดียวอติชาติพงไพรครับและยินดีต้อนรับเข้าสู่มันทุกแมตช์รีแคปครับรายการที่เราจะรีแคปเอาแมตช์สุดมันนะครับมาให้คุณผู้ชมครับเสิร์ฟถึงที่ทุกๆสัปดาห์เลยครับเปิดประเดิมเทปแรกสัปดาห์แรกครับพาคุณผู้ชมครับย้อนกลับไปที่ไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ครับกับบรรยากาศการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่37ครับแมตช์นี้ครับคือแมตช์แห่งกองทัพครับเพราะว่าเป็นการพบกันในประเภททีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศครับกองทัพ บกพบกับกองทัพอากาศแฟคทีฟครับกองทัพอากาศแฟคทีฟครับนำโดยยาวปืนใหญ่สิทธิพงษ์คำจันทร์ครับต้องมาดวลกับตัวเสิร์ฟของกองทัพบกอย่างซ้ายบางเลนครับโทนี่พรเทพถิ่นบางบนยังไม่หมดแค่นั้นครับตัวเตะของกองทัพบกครับอย่างวัยรุ่นฟื้นเร็วครับเจ้าโอจตุพลสิริอาจต้องมาดวลกับบล็อกแกงแห่งกองทัพอากาศครับอย่างพิเชษพันแสงโอ้โหแมตช์นี้ครับแค่พูดชื่อก็เดือดแล้วบรรยากาศของเซตแรกจะเป็นยังไงไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ
1: บรรยากาศในไอซ์แลนด์ฮอลล์ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ตอนนี้ต้องบอกว่าเดือดๆนะครับประชาชนผู้ชมแฟนตะกร้อมาจากทั่วทุกสารทิศเพื่อที่จะเชียร์คู่ชิงคู่นี้ครับ
2: ดูครับโค้ช2คนมีแต่คนจะไม่ที่1ครับทั้ง2คนเลยเมื่อสักครู่นี
1: ้ชู1นิ้วทั้งคู่เลย
3: สองทีมพร้อม
2: มาเริ่มกันที่เกมเสริมแรกของกองทัพอากาศแฟคทีฟครับปั่นโยนเข้ามาสิทธิพงษ์จันทร์วางมานาซ้ายยศวัฒน์เปิดแล้วยกเข้ามาลูกนี้บล็อกทักทายกันก่อนเลยครับคะแนนแรก
3: กองทัพอากาศได้แต้ม
2: จังหวะการสอดตัวเข้าทำลูกนี้ของจตุพลสิริอาจครับและจังหวะบล็อก

0: ลูกนี้ของพิเชษฐ์พันแสนครับโอ้โหต้องชมเลยว่าดักจังหวะได้ดีมากครับลูกนี้ครับ
1: ขอโทษ
0: โอ้โห
1: 0-1
0: สกอร์0-1จากเกมเสิร์ฟของตัวเองแล้วลูกนี้หลุดออกด้านหลังไปครับเอาเลยครับ2กำลังหลักในตัวเสิร์ฟทีมชาติไทยครับ190บวกทั้งคู่โอ้โหยาวจากสุราษฎร์ธานีเจอกับยาวจากอำเภอบางเลนครับจังหวัดนครปฐมครับ
1: 0
0: สกอร์2-0กองทัพอากาศหนีห่างออกไปแล้วจังหวะเกมเสิร์ฟนี้ตัดมาเปิดหลุดครับยังยกกลับเข้ามาได้แล้วลูกนี้ครับเนี่ยครับโดดขึ้นไปเตะปักลงมาเลยครับเกมสอดตัวเข้าทำลูกนี้ของจตุพลศิริอาจครับฉายาวัยรุ่นฟื้นเร็ว
2: หมายถึงยังไง
0: คือสดอ่ะร่างกายสดครับ
2: ร่างกายยังสดอยู
0: ่ใช่ครับ
2: เหนื่อยไม่นาน
0: ใช่ครับแป๊บๆฟื้นแล้วครับหน้าขวาทำจากจังหวัดสารคามครับเจ้าโออยากดูนอนบล็อกเนี่ยได้ดูกันแน่นอนนะวันนี้ครับมาดูเกมเสิร์ฟ
1: 1 2
0: 1ต่อ2ครับและเสิร์ฟไปหน้าขวาโอ้โหพิเชษเปิดยกเข้ามาลูกนี้แล้ว
1: กองทัพอากาศได้แต้ม
0: จังหวะการเล่นลูกนี้ครับโอ้ต้องชมตั้งแต่เกมเปิดก่อนเลยครับแล้วดูกึ่งๆจะล้นกันแล้วแตะหยอดลงกับบล็อกเลยครับ
2: โอ้ลูกไปดูไปไต่อยู่บนขาของจตุพล
0: พิเชษฐ์พันแสนครับ
1: สามหนึ่ง
0: เอาเลยครับสกัดสามต่อหนึ่งเกมเสิร์ฟของสิทธิพงษ์คำจันทร์มาลูกนี้ไม่ข้ามครับ
1: ทับบล็อกได้แต้ม
0: นั่นในการแข่งขันนี้นะครับตั้งแต่รอบแรกมาจนถึงรอบชิงชนะเลิศในวันนี้นะครับสิทธิพงษ์คำจันทร์เนี่ยโชว์ฟอร์มถือว่าเป็นตัวบั๊กเลยนะครับคือเป็นตัวเสิร์ฟที่ทิ้งห่างคู่ต่อสู้ไปประมาณนึงเลยแต่วันนี้เนี่ยผ่านเข้ามาเจอกับทีมที่เป็นทีมชาติเหมือนกันนะครับผมต้องมาดูครับว่าเกมรับเนี่ยจะเอาเกมเสิร์ฟของสิทธิพงษ์คำจันทร์อยู่ไหมครับสกอร์2ต่อแล้วเสิร์ฟมาลูกนี้เอาเลยครับ
1: กองทัพบกได
0: ้มาจนได้ครับซ้ายบางเลนลูกนี้คือด้วยความที่พรเทพเองเนี่ยเป็นนักตะก้อซ้ายแล้วคือมีจังหวะหยอดอะไรอยู่แล้วนะครับทำให้ลูกนี้วิชาญเองเหมือนอ่านไปแล้วโดนลูกยาวครับเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงโอ้โหดูขยันหน้าขวามาครับจังหวะเกมเสิร์ฟโอ้โหและน้ำหนักความแรงของสิทธิพงษ์คำจันทร์ครับ
2: ถึงขึ้นไปเป็น5-3ครับแล้วจะเป็นเกมเสิร์ฟของกองทัพอากาศแฟคทีฟ
1: 5-3
0: สกอร์5-3ครับเสิร์ฟมาลูกนี้โอ้โหหน้าขวา
1: ทับอากาศได้
0: จะไปเปิดยังไงกันน้ำหนักแรงขนาดนี้ครับโอ้โหเขากลับมาแล้วจริงๆด้วยครับสิทธิพงษ์คำจันทร
1: ์7-3
0: มาดูครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ขึ้นมาแล้วหน้าขวาเปิดโอ้โหดูครับ
1: กองทัพอากาศได้ต้อง
0: คือเสิร์ฟมาที่ช่องขวาจริงนะแต่ว่าหุ่นน้ำหนักมันแรงมากครับทำให้จังหวะการเปิดเนี่ยเปิดลูกนี้หลุดออกด้านหลังไปเลยครับ
1: 9-3
0: ดูครับสิทธิพงษ์คำจันทร์มาลูกนี้ระวังนะสายมาเปิดยศวัตรยกเข้ามาให้จตุพลลูกนี้ทุ่มบล็อกตีเกียวโอ้โห
1: กองทัพบกได้ต้อง
0: วิชาญเต็มโคตรเองเนี่ยในช่วงปี2ปีที่ผ่านมาพี่ต้นเองก็เหมือนจะดรอปตัวเองลงไปจากตะก้อนะครับไม่ค่อยเล่นแล้วนะพ
1: ี่
0: ต้นนะครับไปเล่นกิจกรรมอื่นนะครับหลังจากที่หลุดจากแคมป์ทีมชาติออกมาเนี่ยและเนี่ยกลับมาทำร่างกายฟิตซ้อมกลับมาเพื่อเล่นทีมชาติอีก1ครั้งครับเนี่ยครับหน้าสายชมครับ
1: 9
0: สกอร์4-9ครับเสิร์ฟไปลูกนี้ยาวไปแล้วยังไงเฮ้ยอู้เหมือนจะไม่เห็นกันเองก็ไม่ให้เสียงกับลูกนี้ครับ
1: แต้ม
0: โอ้ลูกนี้คือพิเชษฐ์เนี่ยน่าจะสอดเตะเลยแหละดูจากท่าครับแต่ว่าสิทธิพงษ์เหมือนจะขอแปรข้ามกับลูกนี้เนี่ยครับ
2: โอ้โ
0: หลูกนี
2: ้พอเห็นสิทธิพงษ์มาก็พิเชษฐ์ไม่กล้ากระโดดขึ้นไปแล้วครับตรงนี้
0: แต่ว่าตอนนี้

0: นี้เนี่ยโดนเกมเสิร์ฟยาวยัดเข้าไปไม่มั่นใจว่าโดนท้องหรือหน้าอกเนี่ยวิชาญเต็มโคตรนอนอยู่ที่สนามครับน่าจะจุกเลยครับ
1: สองคะแนนติดต่อกันของกองทัพอากาศครับหลังจากเบรกแลนลี่พอยต์ของขอโทษครับของกองทัพบกนะหลังจากเบรกแลนลี่พอยต์ของกองทัพอากาศไปได้6คะแนนตรงนั้น
0: แสดงว่าตาพี่เป็นสีฟ้า
1: ใช่
2: ครับ
1: ไม่ผมเขียนหมึกสีฟ้าไว้
2: 9 5
0: เอาเลยครับสกอร์อยู่ที่9ต่อ5ครับเกมเสิร์ฟลูกหนีของสิทธิพงศ์กำจันเอาเลยครับเปิดอยู่แล้วยศวัตรยกเข้ามากึ่งจะล้นหน่อยๆลูกนี
2: ้กองทัพบกได้แต
0: ้มโอ้โหขึ้นไปชิงเตะก่อนครับไปรุ่นพื้นเร็วจตุพลศิริอาจครับโดดขึ้นไปเล่นลูกนี้ครับเนี่ยครับกึ่งจะล้นครับลูกใกล้เน็ตมากแล้วครับลูกนี
1: ้โอ้โหจังหวะสัมผัสลูก
0: ถ้ามีจังหวะได้เตะอีกหน่อยนึงแล้วโดนบล็อกเนี่ยมีโอกาสจะติดเหมือนกันเนี่ย
2: 6 9
0: สกอร์6ต่อ9เกมเสิร์ฟมาหน้าขวาแล้วมาจนได้ครับซ้ายบางเลนนี่คือลูกเก่งของเจ้าตัวเลยจริงๆเสิร์ฟได้แล้ว1ลูกนะครับหน้าขวานะแต่พิเชษเปิดลูกนั้นครับเหมือนเป็นลูกธรรมดาลูกนึงพอเข้าหัวนี่
2: ครับครับ
0: คือภาษาตะก้อพี่เปิดตะก้อแข็งแข็งคือเปิดเสียยากมากครับเอาเลยครับสถานการณ์ตอนนี้ตามตีตื้นขึ้นมาเหลือเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นครับกองทัพบก
2: 9 7
0: สกอร์9ต่อ7ครับระยะห่างอยู่ที่2คะแนนจะหนีออกไปไหมครับสมจารโน่ลูกนี้แล้วหลุดออกด้านหลังไปครับเอาเลยครับคนละ1ทีคนละ1ชุดเหมือนกันครับ
1: โอ้โห
0: กองเชียร์ด้านการสนามเนี่ยแน่นทั้ง2ทีมเลยครับทั้งกองทัพอากาศและกองทัพบกครับ
1: พรเทพเนี่ยมองเห็นแล้วครับปล่อยให้หลุดออกหลังไปเลยแล้วไล่ขึ้นมาตอนนี้ระยะห่างครับเหลือเพียง1คะแนนเท่านั้นครับจาก6คะแนน
2: 8 9
0: สกอร์8ต่อ9ไปแล้วตัดมาเปิดด้วยหลังเท้าครับวิชาญยกจ่ายมาลูกนี้แล้วเนี่ยอะไรครับผมโอ้โหคู่หน้าต้นเสียงครับจังหวะยกจ่ายหลอกลูกนี้ครับคือเปิดด้วยหลังเท้ามาครับเนี่ยครับแล้วฉวยจังหวะฉวยโอกาสจ่ายสั้นไปเลยครับโอ้สวยมากครับลูกนี้ครับมาดูการปั้นโยนลูกนี้ของคนนี้ครับยศซาลานเทคครับยศสวัสดิ์โยนเข้ามาให้พรเทพแล้วโอ้โหดูครับไปเจาะช่องขวาอยู่ตั้งนานทำให้ตอนนี้เนี่ยเกมลับของสิทธิพงษ์คำจันทร์เองก็เทไปหน้าขวาหมดเลย
3: เปิดฉากเซตแรกครับยาวปืนใหญ่สิทธิพงษ์คำจันทร์แสดงพลังเสิร์ฟครับยัดช่องทำแต้มนำห่างแต่กองทัพบกไม่ยอมง่ายๆครับโค้ชปุ้ยพรชัยเขาแก้วเนี่ยถึงกับต้องติวเข้มพรเทพและจตุพลฮึดไล่บีขึ้นมาตามตีเสมอเป็น10เท่ากัน
2: 10เท่า
0: เอาเลยครับแล้วสกอร์10เท่าเกมเสิร์ฟลูกนี้ของยาวปืนใหญ่นะขวาเปิดยังไงยศวัตรยกไปหลังเท้ากลับเข้ามาลูกนี้แล้วติเกียวปอดหนึ่งพรเทพยกขึ้นมาแล้วลากเล่นเองลูกนี้ครับโ
2: อ้
0: ดูครับเต็มรอบน้อยมาแล้วครับพรเทพจินบางบนโอ้โหดูโอ้ยกด้วยแปรครับลูกนี้พี่หนุ่มนึกว่ายกด้วยหลังเท้านี่ครับเต็มรอบน้อยครับ
1: ต้องมาไปเช็คเส้นอยู่แล้วตรงนั้นครับ
0: เอาเลยครับ
2: 11 10
0: 11ต่อ10ครับระยะห่าง1คะแนนแล้วเสิร์ฟเปิดเลยครับลูกนี้สวยๆยกขึ้นมาให้โอ้โหลูกนี้ยังไงครับโอ้โดนบล็อกแต่ไม่อยู่ครับโอ้พอเห็นยกเข้ามานึกว่าจะล้นข้ามมาแล้วครับลูกนี้ครับดูครับโอ้ยโดนบล็อกไปแล้วแต่ว่าเหมือนโดนเท้าหลัง
1: ดูครับเด้งในเด้งเด้งกลับมาโดนเท้าอีกครั้งนึงครับโอ้พี่เชษ
0: ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากครับ
4: ก็ทำลองนะครับ
1: จังหวะมันจะพอดีพอดีขนาดนี
0: ้หมายเลข8ครับเจ้าของฉายาเซียง8สูบ
2: พร้อม
0: นักขวาทำจากจังหวัดอุบลครับ คู่หน้าคู่หน้าบนคู่หน้าบนเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงเลยก็วางเข้าช่องกลางมาแล้วก็เรียบร้อยดีเลยครับโอ้โหดูพรเทพลูกนี้เสียดายมากครับคือที่เสียดายเพราะว่าลูกนี้เนี่ยคือเห็นแล้วแหละครับแต่แรงมากเลยรับแล้วคิดว่าตัวเองจะรับได้ครับโอ้โหดูครับสิทธิพงษ์คำจันทร์เองมาแมตช์นี้ก็เพื่อปลดล็อกตัวเองเลยครับให้กลับมาเป็นยาวปืนใหญ่อีกหนึ่งครั้งเนี่ย
2: 12
0: 11ต่อ12แล้วยังไงคะหน้าขวาโอ้โหเปิดลูกนี้พิชานยกกลับเข้ามาให้พิเชษลูกนี้ครับโดนเข้าไปแล้วครับหลังจากที่ลูกเมื่อสักครู่นี้ทัดเด้งกลับมาครับ
2: 12
0: ท้ายทออท้ายทอบอตอนนี้เต็มไปหมดแล้วมาดู12เท่าครับลูกต่อลูกแต้มต่อแต้มแล้วตัดมาลูกนี้โอ้เอาจนได้ครับลูกตัดลูกนี้เนี่ยเหมือนซ้อมมาตั้งแต่รอบแรกแล้วนะครับเกมเสิร์ฟตัดลูกนี้ของสิทธิพงษ์คำจันทร์ครับดูครับเหมือนไปเอาเท้าตัดลูกลงมาให้รับยากครับถ้าไม่ได้รับด้วยแปรนี่แทบจะไม่อยู่เลยครับ
1: จะช่วยกันรับนะครับแต่ว่าสุดท้ายมันเสียจังหวะไปตรงนั้นครับแล้วเป็นเกมเสิร์ฟของกองทัพบกครับช่องซ้ายตรงนี้แก้ไขโอ้โห
0: สวยมากลูกนี้ครับไม่ใช่มันแสนนี่ครับคือยกลูกนี้เหมือนจะหลุดจังหวะเกมทำไปแล้วนี่ครับดูครับเปิดลูกแรกเนี่ยโอ้ยเหมือนข้อเท้าจะพลิกครับพี่ต้น
2: คุณหมอครับคุณหมอ
1: แล้วขอ
0: นอนนิ่งไปแล้วตอนนี้ครับเนี่ยข้อเท้าซ้ายครับเอามือมาหนุนด้วยหมอนไหมครับ
1: เนี่ยโอ้ยจังหวะที่ข้อเท้าครับไปครับแต่ต้องชมจังหวะนี้เลยครับขึ้นแก้ไขโอ้โหพิเชษ
0: พิเชษมาดีจริงๆครับเอาเลยครับทออก็มาทอบอก็มาครับ
1: เอาครับลุกขึ้นมาเล่นต่อได้ครับวิชาเต็มโคตรครับตอนนี้เป็นเซตพอยต์ของกองทัพอากาศแฟคทีฟครับ14ต่อ12ครับ
4: กองทัพอากาศส่ง
1: แล้วทีมจะได้เสิร์ฟ
4: กระทู
0: ่เอาเลยครับ
2: อีกเต้นดูเกม
0: เต้นดูเกมครับ
2: เป็นเซต
0: พอยต์ของกองทัพอากาศ
3: ด้วยความเก๋าของวิชานเต็มโคตรและลูกเสิร์ฟอันเฉียบขาดของยาวปืนใหญ่ก็ช่วยให้กองทัพอากาศแฟคทีฟบดเอาชนะเซตแรกไปได้ก่อนที่15ต่อ12คะแนนขึ้นนำ1ต่อ0เซตครับจบเซตแรกครับกองทัพอากาศแฟคทีฟนำไปก่อน1ต่อ0เซตครับต้องบอกว่าสถานการณ์ของกองทัพบกตอนนี้เหมือนหลังชนฝาแล้วครับเพราะว่ามีอาการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นของโทนี่พรเทพถิ่นบางบนครับที่แขนแล้วก็ที่หลังครับทำให้ตอนนี้เนี่ยกองทัพบกต้องกัดฟันสู้ต่อในเซตที่2ให้ได้ครับสถานการณ์ในเซตที่2จะเป็นยังไงนั้นไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับ
2: 0 0
0: เอาเลยครับ0ต่อ0เสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงเปิดสิทธิพงษ์ยกกลับเข้ามาให้กับพิเชษโอ้โหเดี๋ยวขึ้นไป
4: กองทัพอากาศได้
0: ข
4: ึ้
0: นไปเตะตัดลงหน้าซ้ายครับแกซ้อมลูกนี้มาเท่ดีอ่ะแล้วดีมากเลยจริงๆถ้าตามวงต้องเตะเข้าไปหาบล็อกนะลูกนี้นะครับ
1: หูหักลงหน้าซ้ายได้แบบสวยงามเลย
0: ครับ
1: พิเชษพันแสน
4: คุณหมอครับคุณหมอครับ
1: โอ้แล้วพรเทพถิ่นบางบนเหมือนมีอาการบาดเจ็บครับจับไปที่แขนเอาว่าน้ำแข็งมาแล้วครับเอาหน่วยปฐมพยาบาลมาไว้ใกล้ๆดีกว่าตรงนี้เพราะว่าสงสารเพื่อนผมวิ่งไกลโหเป็นดูว่าไหวหรือเปล่าครับพรเทพดูโหดสีหน้าดูเจ็บพอสมควรเลยครับแล้วตอนนี้พรชัยเขาแก้วเข้าไปทูดคุยด้วยแล้วครับว่าจะไหวหรือเปล่าเป็นยังไงครับปฐมพยาบาลเบื้องต้นมาแล้วครับแต่ดูลุกกลับขึ้นมาแล้วครับ
4: ครับขอบคุณคุณหมอครับ
1: นะเพื่อนผมเก่งไหมฉีด
0: ฉีด2ทีหายเลย
1: เพื่อนผมเก่งมากน้ำแข็งพิเศษไปครบไปฉีดอีก

0: ทิ้งหายเลย
1: ถ้าฉีดห่างกว่านี้ก็ไม่หายเนี
0: ่ยใช่มันต้องมีองศานะ
1: มัน
0: ต้องคนฉีดเป็น
1: ใช่ใ
0: เพื่อนผมเนี่ยเก่งอยู่แล้ว
2: สุขครับพร้อมครับ
0: เอาละครับกลับลงสู่สนามครับแล้วเป็นเกมเสิร์ฟของกองทัพอากาศแฟคทีฟครับ1ต่อ0
1: เสิร์ฟตัดมาลูกนี้ครับแล้วก็เรียบร้อยดีเลยครับ
2: ทัพอากาศได้แต้ม
1: เอาเลยครับ
0: โอ้โหจังหวะตัดหยอดตรงนี้ดูครับไม่ทันแล้วเห็นแล้วครับแต่ว่าจังหวะที่ยื่นเท้าไปของยศวรรษเนี่ยไม่ทันแล้วครับดูเกมเสิร์ฟของสโมสรกองทัพบกกันบ้าง0ต่อ2ตัดบ้างครับตรงนี้ครับเดินสอดทางซ้ายไปโชงมาแล้วโอ้โหมันจะล้นแต่ว่าโอ้โหเกือบจะล้นครับแต่ว่าเจ้าตัวพยายามที่จะกระโดดขึ้นไปใช้ฝ่าเท้าถีบครับแต่ว่ามันหลุดออกดูฮะหลุดจังหวะที
1: ่ก่อนจะดูลูกเหยียบออกนะลูกนี้นะพี่เดียว
0: จังหวะ
1: คือดูลูกลูกตัดลูกหยอดก่อนครับพอเทพหยอดดีมากลูกนี้แต่พิเชษครับมาจากหน้าขวาเอื้อมไปถึงนู่นสุดปลายเท้าเลยครับลูกนี้
0: ใช่ครับเอื้อมไปได้ทันนะครับไล่ขึ้นมาเป็น2ต่อ1ครับเสิร์ฟของกองทัพอากาศ
1: เสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงเลยครับโอ้โห
2: กองทัพบกได้แต้ม
1: เสิร์ฟลูกนี้ไม่ข้ามครับกองทัพอากาศแฟคทีฟสิทธิพงษ์คำจันทร์ครับ
0: เต็มข้อเลยลูกเมื่อกี้ถ้าข้ามไปนี่นิ่งเลยเขี่ยสมาธิเลย
1: อะไรครับสกอร์2เท่าครับจริงนั่งอยู่นี้ก็ไม่ดีนะ
0: ไม่ดีไม่ดีสมาธิเสียหมดไหนจะหลบลูกไม่พอใครเดินผ่านก็มองตามเขา
1: เท่ากับเสิร์ฟมา
0: โอ้โห
1: ยกกลับเข้ามาลูกนี้พิเชษแล้วเปลี่ยนจังหวะยอดโอ้โห
2: กองทัพอากาศ
1: สวยงามเลยก็ลูกนี้ครับก่อนหน้านี้ที่ผมพูดถึงพี่ต้นวิชาเต็มโคตรที่ไม่ได้เล่นตะกร้อแล้วหายไปในช่วงปี2ปีนี้ไปตีกอล์ฟวันนั้นเขายังแซวอยู่เลยว่าถ้าไปตีกอล์ฟแล้วกลับมารับตะกร้อได้แบบนี้เดี๋ยวเขาจะไปซ้อมกอล์ฟบ้างแล้ว
0: นี่นักกอล์ฟอีกแล้วเหรอ
1: นักกอล์ฟที่เด็ดตะกร้อได้นิดหน่อย
0: เพื่อนมีนักตะกร้อจริงๆไหมเนี่ย
1: สกอร์3ต่อ2เกมเสิร์ฟลูกนี้ของสิทธิพงษ์คำจันทร์ครับวางมาเปิดพี่นุ่มยกเข้ามาแบบนี้กันแล้วบ้องหลังคู่
2: กองทัพอากาศได้แต้ม
1: โอ้โหลูกนี้ครับต้นเสียงครับหลายแผนมากครับโอ้โหเต็มหลังเลยครับบล็อกหลังคู่ลูกนี้ครับ
0: โอ้โหกลางหลังวิชาเลย
1: ต้องบอกว่าบางจังหวะถ้าบล็อกแต่ขาจตุพลศิริอาจเนี่ยเป็นผู้เล่นที่เตะหนีบล็อกดีนะครับอย่างกับแจ็คเห็นไหมเล่นกันเหมือนสีมากเติบมาลูกนี้โอ้โหเกินไปครับลูกนี้ครับ
2: กองทัพบกได้แต้ม
1: โอ้โหเกมเปิดของพิเชษครับ
0: ครับ
1: ถ้ายังเปิดได้ลูกเมื่อสักครู่นี้ก็มันผมว่าจะเกินไปแล้วครับเสิร์ฟขนาดนั้น
0: โอ้โหแล้วเอาป้าย
1: ดูครับพิงเน็ตมาขนาดยังจะเปิดอีกครับ
0: ดูครับเลยช่างภาพเราจะหายแวบ
1: โอ้แล้วป้ายนี้เป็นป้ายรับแขกจริงๆนะ
0: ป้ายรับแขกป้ายนี้
1: แขกมาตั้งแต่
2: ฝ
1: ั่
2: งน
1: ี้
2: นะครับคุณหมอ
1: รอบแรกจนถึงรอบชิงชนะเลิศ
0: โอ้โหโอเคครับไม่ได้บาดเจ็บอะไรครับกลับไปลงสนามต่อได้ครับ
1: เอาเลยครับทบทั้งทบทั้งทออตอนนี้ครับกองเชียร์แน่นแล้วครับทางออนไลน์
0: 5,100 ท่านครับทะลุแล้วตอนนี้ในสนามก็แน่นแล้วครับ
1: หัวใจหัวใจพี่เดียว
0: มาเลยใครเชียร
1: ์กองทัพบก
0: กองทัพบกส่งหัวใจสีเขียวมาเลยในช่องไลฟ์นะ
1: ส่วนใครเชียร
0: ์กองทัพอากาศครับหัวใจสีน้ำเงินนะสีฟ้า
1: ใครเชียร์พี่เดียวหัวใจดำ
0: ใครเชียร์ผมใจเลยครับ
1: โอ้โหดูครับเนี่ยครับบัตรนั่งไม่พอตอนนี้มีบัตรยืนแล้วครับ
0: ใช่ครับผม
1: ท่านผู้ชมที่สนามเหลือแต่ยังไม่มาเดินอยู่ข้างคอร์ตตอนนี
0: ้ผู้นำเชียร์ก็เป็นต๋องเสื้อโหย
1: ไม่ใช่มายืนดูพี่
2: ของทัพอากาศส่ง
1: โอ้โหเห็นไม่เห็นต๋องเสื้อโหยจะเป็นผู้นำเชียร์เฉย
0: โอ้เต็มมาถึงชั้น4แล้วนะครับตอนนี
2: ้3
1: สกอร์4ต่อ3แล้วเสิร์ฟปล่อยลูกนี้วางมาเปิดครับประเทศจตุพลยกเข้ามาลูกนี้ให้กับจตุพลครับ
2: กองทัพบกได้แต้ม
1: จตุพลเตะน้ำหนักลูกนี้เนี่ยกะว่าถ้าโดนเต็มหลังเนี่ยกลับไปช้ำในตายที่บ้านเลยครับดูครับเตะแรงมากจตุพลลูกนี้หัวใจพอกันเลยครับตอนนี้ครับ
0: ใจเขียวใจฟ้าตอนนี้มาเลยครับ
2: เท่า
0: สกอร์4

0: ข้าครับเสิร์ฟมาลูกนี้พรเทพแล้วพิงเน็ตผู้ยังเปิดซ้ายยกขวาเข้ามาแล้วพิเชษอีกหนึ่งครั้งครับวิชาญยกกลับเข้ามาลูกนี้แล้วเต็มบล็อกเลยครับเอาเลยครับ
1: ครับทางด้านแซม
0: เป็นอีกหนึ่งเสน่ห์ของเจ้าหนุ่มน้อยคนนี้ครับหมายเลข3ครับโอ้โหเกมรับสุดยอดของกองทัพบก
2: ครับจตุพลศิริอาจครับเจ้าโ
0: อดูบล็อกแรกครับดูครับเปิดยกกลับเข้ามาแล้วดูตามไปบล็อกที่แล้วดูนะเขาซื้อไม่เหมือนกันนะลูกแรกเขาซื้อหน้าขวาพอลูกนี้เขาซื้อหน้าซ้ายนะครับ
3: ใช่สไลด์ตัวไป
0: คืออ่านใจกันถูกอ่ะเอาเลยครับโอ้โหใจเขียวอันนี้ประมาณ200ดวงนะใจเขียวดวงในชุดนี้เน
3: ี่
0: ย
3: โอ้โหนี่มีท่านที่คอมเมนต์เขียวฟ้าเขียวฟ้าเขียวฟ้าสลับด้วย
0: มีเขียวฟ้าม่วงด้วย
3: เชียร์มาได้ครับเชียร์ทั้งคู่เชียร์ทีมไหนส่งมาเลยครับ
1: 4-5
0: สกอร์4-5ครับเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วไปไหนแล้วล่องขวาเปิดหนึ่งเอาเลยครับยศวัฒน์ยกขึ้นมาลูกนี้แล้วรู้แล้วกับลูกนี้ครับ
1: กองทัพบกได้แ
0: ซ่จตุพลศิริอาจครับตาหลังเหลือไปเห็นพอดีว่าบล็อกหลังคู่แน่กับลูกนี้ครับ
3: แล้ว
0: โอ้โหขึ้นไปแตะหยอดนิ่มๆเลยครับลูกนี
3: ้แล้วขึ้นห่างกันด้วยครับ
0: ใช่ครับ
3: อาศัยจังหวะตรงนั้นดูช่องนั้นมีครับแตะเบาๆลงช่องกลางเลย
0: เอาเลยครับมาดูที่เกมเสิร์ฟลูกนี้เลยครับพรเทพ
1: 4
0: สกอร์6-4ครับเสิร์ฟมาลูกนี้โอ้โหเปิดได้แล้วยกกลับเข้ามาลูกนี้แล้วยังไงทัดบล็อกอีกแล้วยกขึ้นมาไกลแล้วจะดูโอ้โหยังเปิดได้ครับวิชาญยกเข้ามาพิเชษแล้วบล็อกหลังโอ้โหเนี่ยครับโอ้โหกระโดดเลยครับโอ้โหโอ้ที่กระโดดไม่รู้ดีใจหรือเจ็บครับ
2: คือเป็นโอกาสสุดท้ายแล้วนะที่จะบล็อกลูกนี้นะครับ
0: แล้วเจ้าตัวก็โดดสอดตัวเข้ามาบล็อกเลยครับ
3: โอ้โห
0: ดูเกมเกี่ยววิชาญแล้วยกขึ้นมาดูกระโดดบล็อกโอ้โหอย่างที่ผมบอกครับกลับไปกินใบบวกด้วยฮะ
3: โอ้โหดู
0: ทำไมกลับไปตายบ้าน
3: โอ้ที่วิ่งไม่ได้ดีใจครับเจ็บครับทุรนทุรายครับอันนี้
0: เจ็บแรงมากครับพี่
1: เชิญครับขอที่ครับ
0: คงไม่ต้องบอกถึงความเจ็บและดูแค่สีหน้าพรเทพก็น่าจะรู้แล้วนะว่าไส้บางเลนเจ็บขนาดไหนเนี่ย
3: ยังยืนแอนอยู่เลยครับเนี่ยดูยังจับหลังอยู่เลย
1: 4-7
0: ครับมาดูกับสิทธิพงษ์มาลูกนี้แล้วยังไงอะไรก็มาอะไรก็หน้าขวาหลุดหลังไปครับ
1: ทับโบราแต้ม
0: ลองทับบกขึ้นนำไปอีก1คะแนนเป็น8-4แล้วครับ
1: 8-4
3: ครับ
0: มาดูเกมเสิร์ฟสายบังเลนแล้ววางมาลูกนี้วิ่งหลอกคือเหมือนจะใช้ฝ่าเท้าตัดหยอดลูกนี้ครับพิเชษเองก็โยกตัวเข้าไปแล้วครับ
3: หลุดออกหลังได้นิดเดียวเท่านั้นโอ้โหน้องมาเก็บประสบการณ์นะครับจากชลบุรีครับ
0: สกอร์5-8ครับยาวปืนใหญ่มาลูกนี้เอ้าแล้วโห
1: ประกาศได้แฟน
0: เปิดหลุดไปเองแล้วโดนลูกเบาลูกนี้ครับเกมเปิดของโทนี่ครับพรเทพสินบางบนโอ้โหสายบางเลนครับจริงๆมันคนที่มีเกมเปิดดีมากคนหนึ่งเนี่ยแต่ลูกนี้โดนเปลี่ยนจังหวะแล้วเปิดหลุดเลยครับสกอร์8-6ครับยังขึ้นนำอยู่แล้วยังไงลูกนี้ครับเอาเลยครับตามมาแล้วครับ
1: ขอทักอากาศด้วย
0: เบรกเกมขอเวลานอกเมื่อสักครู่นี้เป็นผลแล้วครับตอนนี้ระยะห่างเหลือเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นครับ
3: โหเนี่ยทับก็นักกีฬาของกองทัพอากาศนะครับ
0: ใช่ครับมาเคลียร์ที่สนามมาหมดเลยทีมหญิงทีมชายนะครับ
1: จักรบอลครับจักรบอลครับขอทักอากาศเก็บครับ
3: ทีมหญิงก็ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในประเภท4คนหญิงไปแล้วนะครับสำหรับกองทัพอากาศ
0: สกอร์7-8แล้วไปลูกนี้ยังไงยศวัฒน์ยกกลับเข้ามาลูกนี้ให้จตุพลเนี่ยแล้วใส่เต็มข้อเลยครับลูกนี
1: ้กองทัพบกได้แต้ม
0: ก่อนที่จะชมจตุพลเนี่ยขอชมเกมเปิดลูกนี้ก่อนครับโอ้โหยศวัฒน์ครับโอ้ยหนุ่มเปิดลูกนี
3: ้โอ้ฉีก
0: ดีมากเพราะว่าลูกนี้สีน้ำมงเสิร์ฟดีครับลูกตัดเนี่ยมันหลอกจังหวะหน้าเท้าด้วยฮะ

0: 9 7
1: เอาเกมเสิร์ฟกลับมาก่อนครับ
2: อ๋อ7ครับพรเทพตัดยอดมาลูกนี้เปิดช้อนกับหลังมาลูกนี้แล้วก็เรียบร้อยดีครับ
0: กองทัพอากาศได้แต้ม
2: โอ้โหดูครับพอโดนเกมหยอดสั้นๆเนี่ยพี่ต้นวิชาญเองคือรู้ครับจังหวะลูกแบบนี้พี่เดียวบางทีถ้าสมมติว่าเราตั้งใจจะเล่นเองเนี่ยบางทีอาจจะหลุดข้ามไปนะแต่ลูกนี้พี่ต้นเลือกที่จะตักกลับหลังเลยครับคือรู้อยู่แล้วว่าสิทธิพงษ์คำจันทร์พร้อมที่จะช่วยในลูกที่2อยู่แล้วนะครับ
0: ขอคร
2: ับ ใจดำมีเยอะขึ้นแล้วนะพี่เดียว
1: ใจดำมาแล้ว
2: ใช่ใช่ใจดำ
1: ขอบคุณครับขอบคุณครับอย่างขอบคุณสำหรับใจดำของเราด้วยใจแดงใจชมพูเอ้ยมีใจหลายสิใจชมพูก็มาใจแดงก็มานะครับหรือครับเรายังต้องการหัวใจสำหรับนักกีฬาสองทีมอยู่ครับใครเชียร์แอร์ฟอร์สฐานอากาศส่งใจสีน้ำเงินมาเลยครับส่วนใครเชียร์กองทัพบกใจเขียวมาเลยฮะ
2: แล้วคุณที่บอกใจฟ้ายังไงเนี่ย
1: ใจอะไรก็ได้ฮะใจฟ้าใจน้ำเงินส่งมาเถอะครับเข้าใจหมด
0: ประตูครับ
2: ขอโทษแทนพี่เดียวด้วยครับ
0: พร้อมแปดเก้า
2: สกอร์แปดต่อเก้าครับเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงเลยครับเปิดหนึ่งยกขึ้นมาแล้วบล็อกหลังคู่มาแล้วครับโอ้โหไม่กลัวแล้วครับ
0: เตะ
2: เตะหักหน้าขวาลูกนี้ครับวัยรุ่นฟื้นเร็วครับเจ้าโอทอบอครับดูครับเตะตัดลงหลังบล็อกลูกนี้ครับพอโดดขึ้นไปเตะปุ๊บนี่ไม่หันไปมองลูกเลยครับ
1: มั่นใจ
2: เลยครับลูกนี้
1: ยิงไปตกลงขาของลูกศิษย์ไอ้นี่
2: ศิษย์
1: ของยาวนะเมื่อกี้
2: ใช่ครับไปยืนรออยู่คือรู้อยู่แล้วว่าเตะตรงนั้นเน
0: ี่
2: ยตัดแฟนคลับเสียง8สูบครับเนี่ยกับ FC เยอะครับพี่เสียงตัดมาเปิดครับวิชาญยกจ่ายมาลูกนี้แล้วยังไงเลยโอ้โหดูครับ
0: การได้แต้ม
2: สังเกตดูสปีดเท้าเกมเข้าบล็อกนะลูกนี้นะครับยกจ่ายลูกนี้สวยมากแล้วนะครับแต่บล็อกก็รออยู่แล้วเหมือนกันครับทันกันไหมคู่นี
1: ้โอ้เดือดมากครับ
2: ทันกันทุกอย่างจริงๆครับอยู่ที่จังหวะแล้วอาจจะว่าใครทำได้ดีกว่ากันครับ
1: ไม่หนีกันเลยครับคะแนนตอนนี้ครับกองทัพอากาศจะเป็นฝ่ายเสิร์ฟครับที่9ต่อ10ครับต้องการตีเสมอก่อน
2: สูบหรือว่าจะเป็นวัยรุ่นฟื้นเร็วครับจะโอ้ครับโอ้ทอบอสกอร์9ต่อ10เสิร์ฟมาลูกนี้แล้วโอ้โหลูกนี้ไม่ข้ามครับเอาเลยครับขยับหนีห่างไปอีก1คะแนนครับกองทัพบก
1: กองเชียร์ของกองทัพอากาศครับ
2: โหตอนนี้เนี่ยต้องการอีก1เซตครับเพื่อที่จะคว้าแชมป์แต่ดูความแข็งแรงดิ
1: ใช่ผมเห็น
2: แข็งแรงมาก
1: เขาดูแข็งดูแบบดูเก่าเกมมาก
2: ซ้อมหนักมากทั้ง2คนโดยเฉพาะพิเชษเป็นคนที่ซ้อมหนักมาก
0: 119
2: 11ต่อ9ครับเกมเสิร์ฟลูกนี้ไปไหนเลยครับแล้วลูกนี้โอ้โหน้ำหนัก
0: ของทัพอากาศแต้ม
2: มาเต็มมากครับลูกนี้ครับแต่ว่าหลุดออกหลังไปครับขึ้นขยับขึ้นมาอีก1คะแนนโอ้โหลูกนี้สูงไปนิดนึง
1: ฮะโอ้โหเรามองขาดเลยครับ
2: จะมาเบียดในช่วงปลายเกมอีกไหมครับยับพื้นใหญ่สิทธิคงคำจันหยอดลูกนี้เปิดยศวัฒน์ยกกลับเข้ามาให้จตุพลลุ่นเงินเสนาสายยกขึ้นมาแบบนี้แล้วแก้ไขข้ามายศวัฒน์ยังไงครับยังยกกลับมาได้กลางขอจตุพลลูกนี้ติดเกี่ยวโอ้แล้วโอ้คือ
0: ได้แต้ม
2: คือเกี่ยวได้แล้วนะรับได้แล้วลูกนี้นะพี่แต่ว่าทุกคนยืนไม่ตรงตำแหน่งตัวเองถ้าตำแหน่งที่สิทธิพงษ์ยืนเป็นพิเชษเนี่ยจังหวะเนี้ยได้เตะแน่นอนครับคือพิเชษจะสอดเข้าไปเล่นเลยแต่ว่าสิทธิพงษ์เป็นแบ็คครับไม่ให้ตัวทำอยู่แล้วเจ้าตัวก็เลยไม่ได้เข้าไปเล่นที่หน้าเน็ตครับ
1: เหมือนกับนี่ฮะดูครับสิทธิพงษ์เซนตัวเองไม่สั่งการให้เข้าไปสอดตัวรับลูกนี้
0: หยุดครับหัวหน้าทีม2ทีมครับเชิญครับ
2: 4คนชิงต่อคู่นี้เลยนะครับทุกคนครับที่รับชมอยู่ในตอนนี้นะครับ
1: แล้วเหมือนจะ
2: เรียก
0: ขอทีครับ
2: เหมือนเรียกเข้าไปบอกอะไรครับอาจารย์
0: พร้อม
2: เร่งพร้อม
0: 12 10
2: สกอร์อยู่ที่12ต่อ10แล้วลูกนี้นะขวาโอ้โหเปิดดีมากยกโอ้โหยกใจอ้อมหลังโอ้โหลูกนี้ถ้าเป็นฟุตบอลลูกนี้วิ่งตอกส้นครับพี่เดียว โอ้โหนี่ครับคู่หน้าต้นเสียงครับโอ้โหสุดจริงครับลูกนี้ครับดูครับไม่ต้องคุยกันเลยครับโอ้โหเวิร์กจริงครับ
1: ตาหลัง
2: ไม่มีจะบอกไม่มีก็ไม่ใช่มันคงมีแหละคู่หน้าที่จะไหนแต่ว่าน้อยคู่แล้วกันอ่ะไม่ค่อยเห็นแล้วกันที่วิ่งสอดกันแบบเนี้ย
1: โอ้โหตาหลังครับเซนดีมากครับ
0: สวัสดีครับ
2: แล้วคือวิ่งแบบไว้ใจกันด้วยนะครับคือวิ่งแบบรู้ว่าตะก้อจะมา
1: โอ้โห
2: ต้องยอมต้องยอมลูกนี้ครับ
1: ว้าบีมเพลย์ครับเมื่อสักครู่นี้มาดูจังหวะนี้ครับกองทัพอากาศได้เสิร์ฟครับ11ต่อ12จังหวะเสิร์ฟของสิทธิพงศ์เปิดด้วยขวาแล้วยกกลับมาจังหวะนี้ขึ้นครับทัชบล็อกลงไปครับ
0: กองทัพลงได้แต้ม
1: โอ้โหจตุพลครับปิดตัวนิดเดียวครับพยายามจะเตะให้หนีบล็อกแต่ก็ยังเป็นลูกดีครับดูทัชบล็อกเล็กน้อยครับปลายเท้าโอ้โหปลายเท้าของพิเชษแล้วก็ไปลงตรงท้ายคอร์ดพอดี
2: ทั้งสองทีมมี VAR นะครับเอาเลยครับแล้วเปลี่ยนจังหวะเสิร์ฟลงมาครับเอาหมายเลข4ลงมาผู้เล่นสำรองครับ
0: พร้อม
2: ตัวเสิร์ฟลงมาครับ
0: มาทีเลยครับ
2: ธีรพัฒน์บุญเพชรครับตูดอุทัยครับดูครับธีรพัฒน์ลูกนี้นี่ครับเดินไปบอกอาจารย์ครับว่าดูเส้นด้วยอาจารย์บอกไม่ต้องบอกครับรู้แล้วฮะ
1: อาจารย์
2: บ
1: อก
2: ไปเลยฮะ
1: อาจารย์บอกขอจ้างผมมาทำเรื่องนี้แหละไม่ต้องบอก
2: มาดูเกมเสิร์ฟนี้ครับตูนเสิร์ฟมาแล้วหน้าขวาหลุดออกด้านข้างไปครับ
0: กองทัพอากาศได้ก่อน
2: ถึงต้องบอกว่ากองทัพบกที่เปลี่ยนลงมาเนี่ยเคยเปลี่ยนแล้วได้ผลครั้งหนึ่งเนี่ยลงมาแล้วเสิร์ฟโอ้ยเจ็บออกมาประถมพยาบาลด้วยครับตอนนี้ไม่ต้องห่วงนะครับพยาบาลของเราเนี่ยรออยู่ด้านข้างสนามเลยพร้อมชาร์จตลอดเวลานะครับพร้อมเครื่องช่วยหายใจ
1: ขนาดนี้เหรอ
2: เผื่อท่านผู้ชมที่สนามดูแล้วตื่นเต้นช็อกไป
1: ชาร์จเครื่องปั๊มเลย
0: 13
1: 12ต่อ13ครับกองทัพอากาศต่อด้วยสิทธิพงศ์โอ้โหแต้มสำคัญแบบนี้ครับโอ้โหพลาดตอนแต้มสำคัญที่ส่งให้กองทัพบกขึ้นเซตพอยต์ครับโหแล้วตอนนี้ลุกขึ้นมาแล้วครับพรชัยเขาแก้วเรามีโอกาสได้เห็นเซตที่3หรือเปล่า
2: ครับเอาเลยครับมาดู
3: หัวใจนักสู้อย่างแท้จริงครับแม้พรเทพถิ่นบางบนจะเจ็บแขนแต่หลังจากได้รับการปฐมพยาบาลเจ้าตัวก็ลุกขึ้นมาเสิร์ฟจี้ใส่หน้าขวาของกองทัพอากาศได้อย่างเฉียบขาดครับบวกกับความสดของเจ้าโอจตุพลสิริอาจที่ฟาดและบล็อกได้อย่างสมบูรณ์แบบพากองทัพบกเอาชนะในเซตที่2ไปได้15ต่อ12ตีเสมอได้ครับเป็น1ต่อ1เซตครับจบเซตที่2ครับเสมอกัน1ต่อ1ต้องดวลกันในเซตตัดสินเซตสุดท้ายครับเซตนี้เนี่ยไม่มีที่ว่างให้กับผู้แพ้แล้วครับเซตที่3เนี่ยมีทั้งดราม่าของช่วงชาเลนจ์รวมถึงลูกฟาดปิดเกมอันสวยงามหยดย้อยครับเอาละครับไม่รอช้าพาคุณผู้ชมทุกคนไปดูบรรยากาศของเซตที่3กันเลยครับ
1: เอาไปอย่างนี้ทั้ง2นะครับ
0: 2พร้อมเริ่ม0 0
2: สกอร์0ต่อ0เสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงเลยกันนะขวาเปิดครับกุศวัตยกเข้ามาให้จตุพลไกลแล้วลูกนี้วัยรุ่นฟื้นเร็วครับ
0: กองทัพโดนแต้ม
2: สอดตัวเตะกลางคอร์ดลูกนี้ครับเจ้าโอนี่คือใช้ร่างกายคุ้มจริงเนี่ยคือสดมากร่างกาย
0: ครับ
2: สกอร์1เท่าครับเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงเลยครับตาหยอเปิดที่ลำเท้าแล้วยังไงลูกนี
0: ้ลูกเกิน3ครั้ง
2: เสียเล่นลูก4ครั้งครับ
1: โดนฟ้องเลย
2: ทักอกลูกนี้ครับแม่หนุ่ม
1: กองทัพอากาศ
2: ยศซาลาเทคครับดูเปิดลำเท้าช้า
1: ๆ1
2: ตักขึ้นมา
1: 1
2: 2 3 4
0: กองทัพอากาศ
1: ไป4 5กว่าแล้วเมื่อกี
0: ้กองทัพอากาศ2ครับพร้อม1 2
2: สกอร์1ต่อ2แล้วเกมเติบยอดโอ้โหดูครับตัดทิ้งลูกนี้ยกขึ้นมาแบบนี้ครับโอ้โห
0: กองทัพอากาศได้แต้ม
1: ู้

0: เทคนิคที่ทั้งพี่หนุ่มและพี่ต้นใช้เนี่ยครับดูครับการเอื้อมเก็บลูกจอดลูกนี้สำหรับหน้าซ้ายชงสำคัญมากครับโอ้แล้ววิชาตอนนี้ทำได้ดีจริงๆครับพอเจ้าตัวตักขึ้นปุ๊บเนี่ยมั่นใจเลยเนี่ยว่าได้จบด้วยเกมเตะแน่นอนครับ
1: ดูแล้วเข้าข้อมากคร
2: ับ สามหนึ่ง
0: สามต่อหนึ่งครับเสิร์ฟมาลูกนี้แล้วยังไงก็ตัดเออจะสวัสดิ์นิ่มๆยกขึ้นมาให้จตุพลลูกนี้ครับ
2: รองทับบกได้แต้ม
0: แล้วหลอกดึงลงหลังบล็อกอีกแล้วครับจตุพลสิริอาครับ
1: นั่งไม่ติดแล้วพรชัยเขาแก้ว
0: นี่ครับสอดตัวเขาทำลูกนี้ครับหน้าขวาทำจากอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามครับเจ้าโ
2: อ4-2
0: สกอร์4-2ครับเสิร์ฟมาลูกนี้ยังไงพรเทพยกได้หลังเท้ากลับมานิ่มๆครับลูกนี้แล้วแก้ไขโอ้ลูกนี้ครับ
2: กองทัพบอกว่า
0: คือจังหวะรับแล้วเนี่ยลูกมันหลุดด้านข้างไปแล้วนะดูครับเปิดลูกนี้หลุดไปแล้วนะครับขอนเทพยังยกกลับเข้ามาที่กลางขอดครับแล้วก็แน่นอนครับไปลุ้นฟื้นเร็วกลางขอดนี่เป็นทางของเขาอยู่แล้วครับวันนี้เฮ้ยแต่ว่าตอนรอบรองชนะเลิศนะครับกลางขอดไม่ได้เตะดีขนาดนี้นะใช่ไหมมีจังหวะหลุดเยอะเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ใช
0: ่มานัดชิงแล้วฉายเลยครับวันนี้หน้าขวาเปิดยังไงวิจารณ์ดีว่าโอ้โหเปิดลูกนี
1: ้ดูครับดู
0: เห็นเลยคร
1: ับให้ช่างภาพเราดูพื้นรองเท้าหน่อย
0: ว่าพื้นรองเท้าเนี่ยเพิ่งซื้อใหม่เต็มแน่นอนนะ
1: ใหม่ครับผมช่างภาพเราตรงนั้นครับไปเอาไปคางหลบเป็นนิดเดียวเอง
0: ครับเอาเลยครับปีนี้แชมป์ต้องทอบอเท่านั้นปีนี้แชมป์ต้องทออเท่านั้นสรุปทีมไหนแน่ครับ
1: ครับผมสมราคาคู่ชิง
0: สมจริงสมจริงสกอร์4เท่าครับลูกต่อลูกแต้มต่อแต้มครับเกมเสิร์ฟลูกดีแล้วมานะขวาเปิดกุลพลยกซ้ายเข้ามากุลกุลจะล้นแล้วลูกนี้ยังไงครับไปรออยู่แล้วก็ลูกนี
2: ้โอ้โหกองทัพบกชาเลนจ์
0: ชาเลนจ์เลยครับคือลูกมันกุลกุลจะล้นแล้วครับแล้วคือประสบการณ์หน้าขวาทำขนาดนี้ครับขึ้นไปทาบรออยู่แล้วครับลูกนี้แต่ว่าจะเวอร์หรือเปล่าเท่านั้นเองครับ
1: พรเทพก็พยายามไปพูดคุยกับวิชาญเต็มโคตรนะว่าโอ้ลูกมันลักษณะเป็นยังไง
0: ไม่ใช่พี่หนุ่มหรือเปล่ายศสวัสดิ์เหรอคุย
1: พรเทพเมื่อกี้ตอนเดินเข้าไปตอนแรก
0: โอ้แล้วยังไงครับลูกนี้ครับ
1: นี่ครับนี่ไม่ได้กูดมาแล้ว
0: เยี่ยมมาละ
1: โอเวอร์ครับผมเป็นคะแนนของกองทัพบก
0: ส้นเท้าครับจังหวะที่ข้ามไปลูกนีโอลูกนี้ครับ
1: โอ้ยต้อง
0: คือถึงแม้ว่าตอนที่ลูกสัมผัสเท้าอ่ะจะไม่ได้โอเวอร์แต่ถ้าขาเราส่วนหนึ่งโอเวอร์ตอนที่สัมผัสเท้าอ่ะถือว่าโอเวอร์นะครับเมื่อก่อนเคยมีการเถียงประเด็นนี้ตอนชาเลนจ์เหมือนกันต่อ4ครับมาครับลูกนี้ครับยังไงยกกลับเข้ามาอีกลูกนี้โอ้โหจะโดนบล็อกครับ
2: กองทัพบกได้แต้ม
0: กำลังจะชมเลยว่าลูกนี้ไปไล่ยกกลับมายังไงครับ
2: ขอชาลุ้นนะครับ
0: โอ้โหดูครับเปิดหลุดไปแล้วก็ลุยชาญโอ้ยกกลับไปสวยมากลูกนี
2: ้เก
0: มเสิร์ฟลูกนี้ของซ้ายบางเลนครับพรเทพจิมังบนเสิร์ฟไปแล้วหน้าขวาโอ้ยหน้าขวาลูกนี
2: ้กระดาษสลังครับ
0: โอ้โหเด็ดขาดมากครับลูกนี้ครับโอ้โหดูครับพับหน้าขวาลูกนี้ครับมันคือตัวเสิร์ฟซ้ายกับเกมเปิดหน้าขวาทำเนี่ย
2: ลงสนามครับ
0: โอ้โหมันช่างอยู่ตรงข้างมันจริงๆอ่ะกลับมาดูลูกนี้ครับ
2: แต
0: ่ขอเวลานอกแต้มเดิมเลยครับจากเซตที่หนึ่งและลูกนี้ยังไงกันสิวงเคาะมาลิเปิดจตุวัฒน์ยกเข้ามาให้จตุพลลูกนี้แล้วโอ้โดนบล็อกแต่ว่าลงทางฝั่งของทัพอากาศครับลูกนี้เอาเลยครับเป็นคะแนนของกองทัพบกครับเริ่มเฮเลยครับกองทัพบก

0: ็นบล็อกห่างไว้นิดนึง
1: ฮะโหระยะห่าง5คะแนนตอนนี้ครับไม่ดีแล้วสำหรับกองทัพอากาศครับถ้าขึ้น10ได้ก่อนเนี่ยเป็นเรื่องเลยครับดูคร
0: ับ9ต่อ4แล้ววางมาหน้าซ้ายเปิดยังยกกลับเข้ามาได้พิเชษลูกนี้ครับโอ้โหพอเห็นจังหวะพิเชษกระโดดขึ้นเตะเนี่ยยศวัฒน์กันหน้ารอเลยครับลูกนี้ครับดูครับคือรู้ว่าถ้าหลุดมาเนี่ยหนักแน่ครับดูยศวัฒน์หลบไปเลยครับ
1: คืออยากรับแต่ก็กลัวเจ็บ
0: ไม่ครับรู้ว่าหนักแน่นอนลูกนี้รับไม่ทันอยู่แล้วครับคือที่เดินเข้าไปเนี่ยกะจะซื้อหยอดแต่พอเห็นท่างางปุ๊บหลบก่อนแล้วครับ
2: 5 9
0: สกอร์5ต่อ9ครับระยะห่าง4คะแนนมาสัก1คะแนนไม้กันแล้วตัดมาหน้าซ้ายเปิดหนึ่งยศวัฒน์ยกเข้ามาให้จตุพลไกลแล้วลูกนี้โอ้โหไม่ได้ปัญหาครับ
2: ครับผมก็แต้ม
0: สับตัวเข้าทำลูกนี้ครับไปรุ่นฟื้นเร็วเจ้าโอ้ครับดูครับจตุพลสิริอาจเตะกดลงไปลูกนี้ครับ
1: ฝังนี่อ่ะ
2: ครับ
1: ฝังหน้าสิทธิพงษ์ไปเลยครับแล้วเป็นเกมเสิร์ฟของกองทัพอากาศแฟคทีฟครับสกอร์6ต่อ10ดูสิทธิพงษ์คำจันทร์จังหวะนี้จะเลือกไปจีนโอ้โหนักขวาแต่ว่าโอ้กรรมการให้เป็นลูกออกครับโอ้โหมันนิดเดียวจริงๆครับ
2: ขอชาเลนจ์ไลน์ครับ
1: แล้วขอชาเลนจ์เลยครับโค้ชโจ้ผมมองว่าลูกตรงนี้เนี่ยมันหูมัน
0: เมื่อกี้
1: นี่ฮะมันเฉียดฉิวมันเฉียดฉิวเลย
0: ชาเลนจ์เลยหรือชาเลนจ์ไลน์นะครับ
1: ชาเลนจ์ไลน์ครับเอ้ยท่าแล้วครับเนี่ย
0: ขอโทษทีเมื่อกี้ได้ยินมันก็เลยฟังจำมาแล้วแหละรออยู่ครับ
1: โ
0: หมาดูครับว่าการชาเลนจ์ลูกนี้พอดูกล้องมาแล้วจะติดเส้นหรือเปล่าครับยกนิ้วแล้วครับลูกนี้ครับน่าจะติดเส้นครับโอ้แล้วลูกนี
1: ้เดินยิ้มมาแบบนี้ครับพ่อโจ
0: และอาจารย์ชูมือล้มครับอินครับ
2: อาจารย์
0: สุรศักดิ์ครับโอ้โหเนี่ยครับลงไปแล้วครับลูกนี้ครับ
1: โอ้อาจารย์โคโจแกสังเกตนะตาดีนะ
0: ไม่วัดด้วยโอ้พี่มองนั่งอยู่ฝั่งนี้ผมไม่แน่
1: จริงๆตาดีอาจจะกินผักบุ้งเหมือนพี่ก็ได้
0: ไม่ใช่
2: 7
1: มีทีมงานอยู
0: ่มีทีมเช็คบอลใส่ไฟลูกนี้เปิดครับยกเข้ามาให้พี่หลังบล็อกครับตามมาอีกแล้วครับตอนนี้ระยะห่างจาก4คะแนนเหลือเพียงแค่2คะแนนแล้วครับตดทั้งคู่ครับ
2: ครับ
0: เอาเลยครับมาดูเกมเสริมนี้ครับ
2: 10
0: สกอร์8ต่อ10ของทัพอากาศเสิร์ฟหมาลูกนี้แล้วยังไงนะขวาเปิดยศวัฒน์ยกเข้ามาให้จ่าตู่โพลูกนี้แล้วเปลี่ยนจังหวะหยอดครับโอ้โหดูครับ
2: ครับผมรัตแ
0: ทนเนี่ยครับโอ้ขึ้นมาครับแล้วตัดสินใจเด็ดขาดด้วยเขาหยอดลูกนี้ครับโอ้
1: แล้วมาตรงนั้นไม่มีใครเลยครับโอ้โหมันเห็นหางโอ้โหเนรูมันเห็นหางตาครับหยอดไปตรงนั้นตรงที่ไม่มีใครอยู่ครับ
2: เชิญครับเชิญครับ
1: โหแล้วสกอร์ตอนนี้ขึ้นไปเป็น11ต่อ8ครับกองทัพบก
0: ระยะห่างที่3คะแนนครับเกมเสิร์ฟนี้ของพรเทพตัดหน้าซ้ายมาเปิดกับวิชานยกเข้ามาให้พิเชษลูกนี้ครับแล้วก็เล่นไว้ดีครับเอาเลยครับมาครับยังตามมาอยู่ครับ9ต่อ11ครับระยะห่างยังรักษาไว้ที่2คะแนนครับแน่นอนเลยครับตอนนี้เนี่ยทางฝั่งของกองทัพอากาศต้องการเกมเสริม1คะแนนจากสิทธิพงษ์คำจันทร์ครับมาดูครับยาปืนใหญ่จะสามารถทำคะแนนนี้
2: 11
0: ให้กับกองทัพอากาศได้ไหมครับสิทธิพงษ์คำจันทร์แล้ววางมาลูกนี้อู้ยาวไปนิดนึงครับ
2: กองทัพบกได้แต้ม
0: มั่นใจแล้วครับตอนนี้ครับกองทัพบกกล้าเล่นแล้วครับดูที่เกมเสริมนี้ครับจะทิ้งห่างออกไปไหมครับ
1: ไม่รู้คอมเมนต์จากชาวต่างชาตินะบอกพิเชษมายไอดอล
0: ใช่ครับ
1: เป็นชาว
0: น่าจะมาเล
1: มาเล
0: ใช่ครับมาเลเยอะมาก

0: 2ต่อ9ลูกอีสายบังเลนแล้วมาจนได้ครับโอ้โหดูครับโอ้สมกับเป็น2ตัวเสิร์ฟมาจากต้นๆจริงๆครับเสิร์ฟดีกับบอสเทาบอยลูกนี้
1: โดนผ่านมาพอดี
0: ความเท่ฉายแล้วเริ่มฉายแล้ว
2: ได้เห็นความสดใสในช่วงท้ายแล้วครับแล้วตอนนี้9ต่อ13ครับเกมเสิร์ฟของกองทัพอากาศแฟคทีฟ
0: ปล่อยลูกหนีวางมาจนได้ครับเอาเลยครับ
3: ได้
0: โอ้โหคือจริงๆต้องการก่อนหน้านี้แต่มาตอนนี้ก็ยังทันอยู่ฮะดูครับเนี่ยครับต้องการแบบนี้เลยครับโอ้โหคนละลูกคนละแต้มครับ
2: มันจะคู่เต่าไม่เคยเต่าใส่แว่นเลยครับแสดงว่าพี่ไม่อยู่นินจาเต่าใช่ไหมนินจาเต่าใส่แว่น
0: เออวะ
2: แสดงว่ามุกเต่าพี่เลิกเรียนเล่นไม่ได้แล้ว
1: หรือเต่าต่างประเทศเขาไม่กินผักบุ้ง
3: 13 10
0: สกอร์13ต่อ10ครับระยะห่างที่3คะแนนกับบอลเทพนักโอ้โหดูครับ
3: กองทัพบกได้ต้อน
0: โอ้โหก็เสิร์ฟแบบนี้เลยครับควันแค่ผิดบางบนเหมือนชาเลนจ์เสิร์ฟครับลูกนี้ครับกระโดดหรือเปล่าครับหลุดนอกวงหรือเปล่าครับพอพี่พูดถึงนินจาเต่าเดาอายุได้เลยว่าดูอายุเท่าไหร่แล้ว
2: โอ้ยมันมีภาคใหม่ๆมันก็มีชุกหลังๆนะ
0: ตรงนี้ครับกองทัพบกโบกมือแล้วครับตอนนี้โค้ชโบกมือแล้วครับไม่ได้เกิดโบกมือแล้วครับและกรรมการออกมาชูไม่ฟาวลูกนี้
3: คร
0: ับ
3: ผมได้แต้มครับ
0: สมกับเป็นตัวเสิร์ฟ
3: ขออนุญาตเก็บป้าย
0: นะครับดีที่สุดในไทยตอนนี้จริงครับพรเทพสมมติเบอร์หนึ่ง
2: ครับผมนี่ชัดเจนนะจังหวะเสิร์ฟขายังอยู่บนเส้นครับนี่สัมผัสลูกครับโอ้โหกะจังหวะได้ดีมากครับเอาละครับแต้มนี้แชมเปี้ยนชิพพอยต์ของสโมสรตะกร้อกองทัพบกครับ
3: แต้มเดียวเกม
2: รับเสิร์ฟจากกองทัพอากาศแฟคทีฟ
0: ต้องการ1คะแนนนี้ครับกองทัพอากาศและเสิร์ฟปล่อยลูกนี้ยังไงแล้วนะสายเปิดจัสวัตยกเข้ามาให้กับจ่าตู่พลลูกนี้แล้วก็เลยไปดีครับแชมป์เป็นของกองทัพบกครับ
3: 15
0: 10โอ้โหมาเบียดเอา2ทะ2เซตสุดท้ายครับ
3: ดูครับดูครับ
0: แต่ว่าต้องบอกว่าเป็นแมตช์ที่โอ้โหเนี่ยครับคือแบกความกดดันไว้เยอะจริงๆครับจ่าตู่พลศิริอาครับเจ้าโอ้ครับไวรุ่นฟื้นเร็วครับ
3: เวลาเขาถอยเสร็จแล้วครับ
0: คือวันนี้ต้องยอมรับว่ามันเป็นจังหวะที่ชิงไหวชิงพริบชิงโอกาสกันด้วยนะครับ
3: ดูครับ
0: ทั้ง2ทีมเลยในเซตที่1เนี่ย
3: เชิญครับ
0: ให้ผมมองวิดีโอผมก็มองว่าเซตที่2ไม่รู้ว่ากองทัพบกจะกลับมาได้ขนาดไหนโอ้โหแจกใบเหลืองหน่อยก็ถอดเสื้อมาสักครู่ก็จะโอครับ
2: อ๋อโดนใบเหลือง
0: ใช
2: ่โอ้โห
0: แต่ว่าโอ้โหคือเ
3: ข้าใจกันเรียบร้อยครับทั้ง2ทีมนะครับขอบคุณมากครับผลการแข่งขันในเซตที่3นะครับทีมกองทัพบกชนะด้วยคะแนน15ต่อ10สรุปผลการแข่งขันทีมกองทัพบกชนะ2ต่อ1เซตกระสับกระส่ายครับ
4: เซตตัดสินครับดวลกันชนิดแฟนตะกร้อหัวใจวายแต้มเบียดกันลูกต่อลูกพร้อมการใช้สิทธิ์ชาเลนจ์สุดตึงเครียดครับแต่สุดท้ายเป็นกองทัพบกที่นิ่งกว่าจตุพลสิริอาจหยอดสลับฟาดได้อย่างสมบูรณ์แบบครับจนกระทั่งถึงแชมเปี้ยนชิพพอยต์เจ้าโอจตุพลสิริอาจขึ้นฟาดเต็มแรงปิดเกมกองทัพบกเอาชนะไปได้15ต่อ10พลิกกลับมาเอาชนะ2ต่อ1เซตคว้าถ้วยพระราชทานไปครองได้อย่างยิ่งใหญ่ครับสองจุดเปลี่ยนสำคัญของเกมนี้ก็คือการแก้เกมของโค้ชปุ้ยพรชัยเขาแก้วและความเฉียบคมมั่นใจของเจ้าโอจตุพลสิริอาจและนี่คือภาพชัยชนะสุดยิ่งใหญ่ของกองทัพบกคว้าถ้วยพระราชทานครั้งที่37ไปครองอย่างสมศักดิ์ศรีครับ

และนี่คือความมันในแมตช์แรกครับของรายการมันทุกแมตช์รีแคปครับสัปดาห์หน้าครับห้ามพลาดเลยครับเรายังอยู่กับบรรยากาศของการแข่งขันตะกร้อเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นรอบชิงชนะเลิศของประเภททีม

0: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงานไทย PBS King Beach Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/kingbitrun2026 ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย
1: ศึกสุดท้ายของเหล่านักปั่นจากทั่วประเทศเพื่อบทสรุปของตำแหน่งเจ้าแห่งทางเรียบตัวจริงใครจะมอบสปรินต์หน้าเส้นชัยและคว้าแชมป์ประเทศไทยไปครองปั่นสู่ฝันคนไวมันส์การแข่งขันจักรยานประเภทถนนโรดเรสชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ส่งความสนุกจากเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
2: Vipa ชวนคุณเปิดโลกความบันเทิงผ่านซีรีส์และสารคดีคุณภาพรับชมได้ทุกที่ทุกเวลา
3: เมืองไทยมีอาหารอร่อยมีประเพณีดีงามเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดใครต่อใคร
2: ภาคภูมิไทยซีซั่น3ชุดเสน่ห์ไทยมิติใหม่แห่งความภูมิใจที่ซ่อนอยู่มากกว่าที่เห็น
4: ไปไป
2: ซีรีส์วิถีคนซีซั่นใหม่รำลึกวิถีเก่าปรับให้เข้ากับวิถีแห่งการเปลี่ยนแปลง
5: ซีรีส์วิถี
6: ทำยังไงก็ชนะการแข่งไม่ได้หรอก
2: ABU Children Drama ละครเด็กนานาชาติเรียนรู้ชีวิตผ่านสายตาเด็กๆจากหลากหลายวัฒนธรรม
7: อยากให้ฮูไมร่าตั้งใจเรียนมากกว่า
8: สามัญชนคนไทยออกเดินทางอีกครั้ง
2: สามัญชนคนไทยเรื่องจริงของคนธรรมดาที่สร้างคุณค่าให้สังคมไทย
9: ในชื่อของแม็กกี้แดนเถื่อนสุดกันดารอันไพศาล
2: Best Documentary สารคดีต่างประเทศรับชมแบบ Exclusive ได้ทางวิภาเท่านั้น
9: คือเรื่องราวของเหล่าสัตว์ที่ต้องต่อสู้เพื่ออยู่รอด
2: สนุกครบรถกับรายการคุณภาพอีกมากมายทาง www.vipa.me วิภา Application และ Smart TV ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาวิภา Vision and Passion

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะเห็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นใช้อาวุธปืนยิงครูและเพื่อนนักเรียนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีล่าสุด2รัฐมนตรีลงพื้นที่ไปติดตามเหตุการณ์แล้วนะคะเบื้องต้นมีรายงานว่าอาวุธปืนนั้น

0: ของปู่ค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปยังโรงเรียนเทพศิรินทร์อำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีโดยรายงานความคืบหน้าล่าสุดจากเหตุการณ์พบมีผู้เสียชีวิต5คนนะคะเป็นคุณครูและเจ้าหน้าที่ส่วนผู้ก่อเหตุมีรายงานว่าพยายามปลิดชีพตัวเองแม้ทีมกู้ภัยจะช่วยเอาไว้แต่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลในภายหลังค่ะส่วนปืนที่ใช้ก่อเหตุเบื้องต้นพบว่าชื่อทะเบียนเป็นของปู่นะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพิ่มเติมเบื้องต้นจากการพูดคุยกับครูแนะแนวพบว่าผู้ก่อเหตุเป็นนักเรียนที่เรียนดีค่ะมีเพื่อนและร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียนนอกจากนี้พบว่าที่บ้านมีอุปกรณ์ในการเล่นเกมและเป็นคนที่ชอบเล่นเกมส่วนตอนนี้ล่าสุดเจ้าพนักงานไปที่บ้านของผู้ก่อเหตุนะคะมีข้อมูลว่าอาศัยอยู่กับปู่และย่าพบปู่กับย่าเสียชีวิตภายในบ้านคาดว่าน่าจะมีการก่อเหตุที่บ้านมาก่อนจะไปก่อเหตุที่โรงเรียนค่ะส่วนเหตุจูงใจในการก่อเหตุทั้ง2สถานที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: ส่วนน้องที่เกิดเหตุนั้นก็ตอนแรกที่น้องเขาจะปลิดชีพตัวเองนะครับก็ทางหน่วยกู้ภัยก็ช่วยชีวิตเอาไว้ได้เบื้องต้นพอไปส่งที่โรงพยาบาลก็ทนพิษบาดแผลตัวเองไม่ไหวก็เสียชีวิตแล้วนะครับส่วนของผู้บาดเจ็บนะครับก็มีทั้งโดนอาวุธปืนนะครับตอนนี้ก็มีเคสแดงอยู่ประมาณ10กระท่านเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีสาธารณสุขท่านก็ดูแลอยู่เดี๋ยวจะให้ท่านนำแถลงต่อนะครับเบื้องต้นอาวุธปืนนะครับเป็นปืนเล็กคอมแพคนะครับซึ่งชื่อทะเบียนเนี่ยเป็นของคุณปู่นะครับจากที่การเราไปดูที่บ้านก็คุณปู่นี่เป็นอดีตข้าราชการครูนะครับก็มีอาวุธปืนเป็นของคุณปู่นะครับแต่ที่น่าเสียใจไปกว่านั้นก็คือพอเจ้าพนักงานไปที่บ้านแล้วเนี่ยน้องไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับคุณพ่อคุณแม่น่าจะแยกทางกันนะครับแล้วก็อาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่านะครับแต่สิ่งที่น่าเสียใจก็คือว่าคุณปู่คุณย่าก็เสียชีวิตที่บ้านด้วยเช่นเดียวกันนะครับ เราเชื่อว่าน่าจะมีการก่อเหตุที่บ้านก่อนนะครับแล้วก็มาที่โรงเรียน
0: สำหรับผู้บาดเจ็บนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุว่ามีผู้บาดเจ็บรวม22คนนะคะบาดเจ็บสาหัส9คนค่ะแบ่งเป็นเด็ก7คนผู้ใหญ่2คนขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางกรวยและโรงพยาบาลบางใหญ่นะคะโดยได้มีการกำชับโรงพยาบาลให้ดูแลผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่แล้วค่ะเหตุการณ์นี้ทำให้นายกอนุทินกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านคุมเข้มเรื่องปืนนะคะย้ำไม่อนุญาตให้ประชาชนพกพาข้าราชการที่ไม่มีหน้าที่ห้ามพกปืนออกนอกเคหสถานเช่นกันกังวลเรื่องของพฤติกรรมลอกเลียนแบบนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีระหว่างเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลกำนันผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมประจำปี2569โดยกำชับกำนันผู้ใหญ่บ้านและถือโอกาสฝากถึงผู้ที่ไม่ได้มาร่วมงานให้ดูแลการครอบครองและหากพกพาอาวุธปืนโดยไม่มีเหตุอันควรจะต้องถูกดำเนินคดีแม้กระทรวงมหาดไทยถูกวิจารณ์ว่าธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับอาวุธปืนมีปัญหาแต่มองว่ามูลค่าทางการค้าไม่ได้สำคัญกว่าความรุนแรงในสังคมนะคะและอาจมีพฤติกรรมลอกเลียนแบบได้ซึ่งไม่ต้องการให้เกิดขึ้นนายกรัฐมนตรียังกล่าวด้วยว่าจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาตนคอยรับฟังและอำนวยการสถานการณ์อยู่นะคะมีรายงานว่านายกเตรียมเดินทางไปในที่เกิดเหตุด้วยค่ะศูนย์คนหายไทยพิเศษรับแจ้งนายเสกสรรแซ่เติ๋นอายุ39ปีสูงประมาณ150ซมรูปร่างสมส่วนผิวคล้ำผมสั้นรองทรงมีรอยแผลเป็นที่หน้าผากมีไฝที่ริมฝีปากหายจากบริเวณบ้านผาลังหมู่ที่4ตำบลห้วยชมพูอำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายเมื่อวันที่2กรกฎาคม2569นะคะญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงรายค่ะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามทันข่าวได้ครั้งในเวลา 15:00 นช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของ

ฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาแล้วค่ะรายการสถานีประชาชนทางไทย PBS นะคะคุณผู้ชมคะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:05 นแบบนี้ละค่ะวันนี้เดี๋ยวก็เหมือนเดิมค่ะนั่งทุกวันกับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาวันนี้เดี๋ยวกำลังคิดอย่างนี้นะคะว่าดำเนินรายการวันนี้ด้วยสภาพจิตใจที่เดี๋ยวถอนหายใจแล้วก็หดหู่กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะคะคุณผู้ชมคะเราจะไม่พูดเรื่องนี้กันเลยตั้งแต่ต้นรายการคุมเป็นไปไม่ได้นะคะน้องแป้งมีรายงานรายละเอียดค่ะ
1: ค่ะขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของผู้เสียชีวิตด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะรายงานด้วยความเคารพค่ะเพื่อที่ให้เรื่องราวนี้เป็นอุทาหรณ์และอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดกันหน่อยนะคะณเวลานี้มีรายงานตัวเลขของผู้เสียชีวิตเนี่ยยังไม่นิ่งสักเท่าไหร่เบื้องต้นอยู่ประมาณสัก7คนได้นะคะจากเหตุการณ์ยิงที่โรงเรียนเทพสิรินทร์จังหวัดนนทบุรีค่ะเราส่งนักข่าวของเราลงพื้นที่ตั้งแต่เกิดเหตุการณ์จนกระทั่งถึงเวลานี้ค่ะเพื่อที่จะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับฟังกันนะคะพี่ณัฐคำคุณยมนาครายงานสดจากในพื้นที่เชิญค่ะพี่ณัฐคะ
2: หลังจากเจ้าหน้าที่สามารถเข้าควบคุมสถานการณ์เหตุใช้อาวุธปืนในโรงเรียนเทพสิรินทร์นนทบุรีไปเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาได้แล้วนะครับตำรวจเดินหน้าคลี่คลายคดีครับสอบสวนทุกประเด็นทั้งแรงจูงใจเส้นทางการเข้าถึงอาวุธปืนพร้อมส่งเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยเหลือดูแลจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบครับพาท่านผู้ชมไปดูสถานการณ์ในขณะนี้นะครับขณะนี้สถานการณ์ภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเจ้าหน้าที่สามารถเข้าควบคุมพื้นที่ได้ทั้งหมดแล้วโดยกำลังตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมหน่วยกู้ภัยยังคงปฏิบัติงานภายในอาคารโรงเรียนแห่งนี้ครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจเอกธนาชูวงศ์รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บัญชาระดับสูงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงรัฐมนตรีช่วยกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ด้วยเช่นกันครับโดยเป็นการติดตามสถานการณ์รับฟังรายงานก่อนเข้าตรวจสอบจุดที่เกิดเหตุภายในโรงเรียนแห่งนี้ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังค้นหาและตรวจสอบอาคารเรียนอย่างน้อย2รอบครับโดยแบ่งกำลังออกเป็นหลายชุดเพื่อยืนยันว่าไม่มีนักเรียนหรือบุคลากรตกค้างอยู่ภายในอาคารแล้วด้านการสืบสวนครับตำรวจอยู่ระหว่างการสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้องรวมทั้งสอบปากคำหาข้อมูลของครอบครัวของผู้ก่อเหตุและผู้เสียชีวิตเส้นทางการเข้าถึงอาวุธปืนเบื้องต้นนะครับพบอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นอาวุธปืนที่มีผู้ครอบครองเป็นบุคคลภายในครอบครัวของผู้ก่อเหตุซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบครับว่าผู้ก่อเหตุสามารถนำอาวุธปืนออกมาได้อย่างไรรวมถึงตรวจสอบที่มาของกระสุนทั้งหมดครับจากการสอบถามครูแนะแนวครับก็ได้ให้ข้อมูลกับทีมข่าวว่าผู้ก่อเหตุนั้นอาศัยอยู่กับคุณปู่คุณย่าเนื่องจากบิดามารดาแยกทางกันก่อนหน้านี้และเป็นเด็กนักเรียนเรียนดีครับไม่มีพฤติกรรมก้าวร้าวมาก่อนแต่เมื่อครูเตือนก็เชื่อฟังเป็นอย่างดีโดยที่การเกิดเหตุในครั้ง

0: นี้คุณครูก็ยังสงสัยว่าแรงจูงใจเกิดขึ้นได้อย่างไรครับส่วนกระแสที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่บ้านพักของผู้ก่อเหตุเองตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับแต่เบื้องต้นพบผู้เสียชีวิตภายในบ้าน2คนครับเป็นคุณปู่และคุณย่าของผู้ก่อเหตุซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบครับผมเจ้าหน้าที่คาดว่าผู้ก่อเหตุได้ลงมือก่อนที่จะเดินทางมาที่โรงเรียนก่อนที่จะมาเรียนในโรงเรียนแห่งนี้2วิชาไปแล้วนะครับและลงมือก่อเหตุในช่วงพักคาบเรียนก่อนเข้าคาบเรียนที่3ครับสำหรับยอดผู้เสียชีวิตนะครับตำรวจยืนยันในขณะนี้มีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ในโรงเรียน5คนครับและผู้ก่อเหตุเสียชีวิตต่อมาอีก1คนครับรวมเป็น6คนครับที่มีการยืนยันในขณะนี้ซึ่งต่างจากรายงานเดิมเป็นจำนวน7คนแต่ก็เป็นข้อมูลที่ยังไม่แน่ชัดนะครับท่านผู้ชมครับยังคงต้องรอนะครับการแถลงการอย่างเป็นทางการว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดมีกี่คนนะครับพร้อมกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งการรักษาพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจและการดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บโดยกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนะครับได้ส่งทีม MCAT และนักจิตวิทยาลงพื้นที่ช่วยเหลือครูนักเรียนและผู้ปกครองของผู้เสียชีวิตในพื้นที่แล้วด้วยส่วนประเด็นการตรวจสอบอาวุธปืนครับเบื้องต้นจากการตรวจสอบนะครับพบว่าชื่อผู้ครอบครองอย่างที่บอกไปเบื้องต้นนะครับเป็นชื่อของคุณปู่ของผู้ก่อเหตุนะครับก็คาดว่าน่าจะเป็นการลักขโมยปืนจากคุณปู่เอามาใช้ก่อเหตุในครั้งนี้ครับซึ่งต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งนึงครับครับท่านผู้ชมครับคุณแป้งครับในขณะนี้นะครับทางด้านนายกรัฐมนตรีนะครับนายอนุทินชาญวีรกุลนะครับก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ตรวจสอบแล้วก็มาฟังรายงานตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตนเองนะครับที่โรงเรียนเทพศิรินนท์แห่งนี้ครับซึ่งสถานการณ์ล่าสุดนะครับอย่างที่เห็นนะครับก็มีผู้สื่อข่าวจำนวนมากที่ยังคงติดตามสถานการณ์อยู่ในพื้นที่ครับมีรายงานสถานการณ์เพิ่มขึ้นเช่นไรเดี๋ยวจะรายงานกลับไปให้ทราบอีกครั้งนึงครับ
1: ขอบคุณนะคะพี่ณัฐคำคุณนะคะเรื่องราวที่รายงานมาตั้งข้อสังเกตได้หลายๆอย่างด้วยกันณเวลานี้นะคะว่าอาวุธปืนนําเข้าโรงเรียนได้อย่างไรรวมถึงตั้งใจมาก่อเหตุลักษณะประมาณนี้ตั้งแต่แรกหรือไม่เพราะว่าเรียนไป1คาบเรียนแล้วระหว่างช่วงพักจึงจะมีการก่อเหตุขึ้นค่ะ
2: น่าคิดนะคะแต่เราไม่ได้นั่งคุยกันแค่2คนนะ
1: ค่ะด้านขวามือของดิฉันค่ะอาจารย์โต้งค่ะรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทดร.กฤษณพงษ์ภูตระกูลค่ะนักอาชญาวิทยาค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีอาจารย์โต้งค่ะอาจารย์คะกราบขอบพระคุณมากเลยเรียนทราบว่าอาจารย์บึ่งมาเลยขับรถขับลาเหยียบมานี่ได้ดูไหมคะใหม่เท่าไหร่มาเข้ารายการเรียนเนี่ย
3: ครับก็พอดีโชคดีมีผู้ช่วยน้องช่วยขับให้คร
2: ับ อ๋อโอเคเรียนกำลังคิดอย่างนี้นะคะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจารย์คะเด็กนักเรียนครูบาอาจารย์ทั้งโรงเรียนรวมถึงผู้ปกครองคงตกอกตกใจกันเป็นกลุ่มใหญ่เรียนคิดว่าสุขภาพจิตโดยรวมของคนทั้งกลุ่มคงจะเสียไป
3: ครับคือเท่าที่ติดตามข่าวในขณะนี้ก็ทราบว่ากรมสุขภาพจิตก็ได้ส่งทีมลงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นตรงนี้เป็นประเด็นปัญหาสำคัญอยู่เหมือนกันในหลายเหตุการณ์ที่คนมักประสบเรื่องราวที่ร้ายแรงเช่นแบบนะฮะเหตุการณ์จริงอย่างเง
2: ี้
3: ยฉะนั้นทีมจิตแพทย์ของกรมสุขภาพจิตเองเนี่ยมีความเป็นมืออาชีพการเข้าไปในพื้นที่เนี่ยก็จะเข้าใจสถานการณ์เข้ารู้จักวิธีการสื่อสารนะครับ
2: ค่ะตอนนี้รู้สึกว่าคุณผู้ชมที่ชมกันอยู่แล้วก็รับฟังข่าวก็ต่างมีคอมเมนต์กันเต็มไปหมดเลยเรียนอยากทราบค่ะถ้าสมมติเรื่องเราเป็นจริงก่อเหตุที่บ้านทำกับคุณปู่คุณย่าทั้งๆที่เป็นคนที่เลี้ยงดูเขาเรียนคิดอย่างนี้นะคะแล้วยังไปนั่งเรียนอีก2คาบแล้วถึงค่อยก่อเหตุเรียนอยากถามค่ะปกติไหมคะทำขนาดนั้นแล้วยังไปนั่งเรียนได้อีก2คาบจิตใจเป็นเย็นนั่งไม่ติดนะคะทำไมเขาเย็นอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นคะ
3: ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจก่อนนะครับกับครอบครัวผู้สูญเสียทุกท่านนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรวมทั้งคุณครูผู้ปกครองทั้งเรียนด้วยนะครับผมเชื่อว่าคนไทยเราเวลาฟังเหตุการณ์แบบนี้ก็คงสะเทือนใจ
2: สะเทือนใจ
3: แน่นอนครับเราต้องมาดูแรงจูงใจสาเหตุมาวิเคราะห์เพื่ออะไรครับเราไม่ต้องการให้เกิดการกระทำแบบที่ซ้ำเพื่อจะดูมาตรการในเชิงป้องกันส่วนคำถามของท่านอาจารย์ที่บอกว่าทำไมก่อเหตุที่บ้านแล้วยังไปนั่งเรียนเนี่ยผมเชื่อว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบของตำรวจเพราะอะไรครับช่วยตำรวจจะดูเรื่องของการเสียชีวิตว่าเช่นเสียจากการถูกอาวุธปืนจากปืนกระบอกเดียวกันหรือไม
2: ่
3: แล้วโดยบุคคลเดียวกันหรือไม่ถ้าใช่ก็แสดงว่าเป็นสมมติฐานที่ตั้งไว้เนี่ยถูกต้องคือน้องอาจจะกระทำต่อญาติผู้ใหญ่คือคุณปู่และคุณย่าหลังจากนั้นก็ไปเรียนหนังสือซึ่งข้อมูลตรงกันที่เราทราบในขณะนี้การไปเรียนเนี่ยไปพร้อมอาวุธปืน

0: และกระสุนปืนจำนวนมากและที่สำคัญคือไปเรียนก่อนจะก่อเหตุใช่ไหมครับก็สะท้อนวิธีการว่าถ้าภาษาที่ทางนักกฎหมายเขาพูดคุยกันนะครับเป็นการตะเตรียมการเป็นการไต่ตองไว้ก่อนแต่เราก็ตามเนื่องจากโดยอายุก็เป็นเด็กนะครับแน่นอนมีคำถามตัวโตๆว่าทำไมยังเกิดเหตุขึ้นอีกในสังคมไทยเราเมื่อก่อนเรามักจะได้ยินขึ้นบ่อยครั้งในต่างประเทศเช่นในสหรัฐอเมริกาเหตุการณ์จริงหรือไม่สุดในโลกนะแต่ปัจจุบันเนี่ยเริ่มใกล้ตัวเข้ามาคือสังคมไทยผมว่าสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยคือปมในใจของน้องที่คนเนี่ยเข้าไม่ถึงการมองเห็นเฉพาะภาพภายนอกว่าน้องแบบปกติดีเรียนหนังสือดีเนี่ยแต่เรายังไม่สามารถมีกุญแจที่ไขเข้าไปได้ว่าปมในใจของน้องเขาคืออะไรตรงนี้สำคัญมากๆตรงที่ต้องไขเข้าไปก่อนที่ปัญหาจะลุกลามบานปลาย
1: เราจะไขยังไงเนี่ยว่าน้องก็จากไปแล้วเราก็เลยไม่รู้ว่าปมนี่เกิดจากครอบครัวไม่ครบถ้วนหรือมีแรงกดดันอะไรจากในคุณปู่คุณย่าหรือโรงเรียนกับครูบาอาจารย์มันไม่สามารถที่จะทราบกันได้แล้ว
2: แวดล้อมเพ
1: ื่อ
2: น
0: ก็ขออนุญาตแบ่งเป็นหนึ่งของเรื่องปัจเจกบุคคล
1: ค
0: ่ะนะครับสองเรื่องสภาพสังคมสภาพแวดล้อมน
1: ะ
0: ครับสามโอกาสปัจเจกบุคคลหมายความว่าน้องเองเนี่ยการอบรมเลี้ยงดูการขัดเกลาทางสังคมการใช้ชีวิตในครอบครัวเป็นอย่างไรแต่เท่าที่ทราบข้อมูลจำกัดอยู่นะเราไม่ทราบทั้งหมดณขณะนี้ทราบเหมือนกับว่าน้องเองเนี่ยไม่ได้อยู่คุณพ่อคุณแม
1: ่
0: อยู่กับคุณปู่คุณย่าเช่นหมายความว่าถ้าอยู่คุณปู่คุณย่าช่วงเวลาส่วนใหญ่เนี่ยคุณปู่คุณย่าก็ต้องอบรมสั่งสอนถูกไหมครับและเราก็กำลังดูอยู่ว่าถ้าคุณปู่คุณย่าเนี่ยให้การอบรมสั่งสอนขัดเกลาพฤติสัยต่างๆพวกนี้มีรูปแบบวิธีการอย่างไรยกตัวอย่างเช่นจากข้อมูลนักวิชาการนะครับถ้ามีการอบรมสั่งสอนในสมัยคุณพ่อคุณแม่ที่ตัวเองเป็นเด็กๆมาหรือคุณปู่คุณย่าเนี่ยอบรมสั่งสอนสมัยตัวเองเด็กๆมาเนี่ยแล้วมาใช้กับเด็กในเจเนเรชันนี้มีความต่างกันนะครับ
1: ใช่เพราะว่ามันแก๊ปมันห่างไปพ่อแม่กับเด็กยังพอนะห่างกันหน่อยแต่นี่พ่อแม่ดึงออกมาแล้วก็ปู่กับย่าแล้วก็กับเด็กมันเลยมีแก๊ปห่างอะค่ะการสื่อสาร
0: สมัยอาจจะเป็นครอบครัวอื่นนะครับ
1: ค่ะ
0: เราพบว่าบางทีเนี่ยเด็กกระทำความผิดแค่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยอาจจะไปตีแบบแรงๆสักหนึ่งทีสองทีเพราะอะไรเนี่ยบอกว่ารักและสั่งสอนก็พบว่าตอนเด็กๆตัวเองเคยถูกกระทำแบบนี
2: ้
0: แต่ปรากฏว่าเด็กน้องเขาไม่พูดนี่หมายถึงครอบครัวในเคสอื่นนะครับแต่อยู่ในใจเขาเขารู้สึกว่าเนี่ยไม่รักเขาทำไมต้องตีเช่นหมายความว่าการเลี้ยงเด็กอบรมเนี่ยสั่งสอนในเด็กเยาวชนในเจเนอเรชันนี้นะครับผมว่าต้องทำหลายอย่างคู่กัน
2: คืออาจารย์กำลังจะมองว่ามันมาตั้งแต่การเพาะเมล็ดในสถาบันครอบครัวนำมาสู่สภาพแวดล้อมด้วยแต่ในประเด็นนี้มีคนตั้งข้อสังเกตเยอะน้องก่อเหตุที่บ้านมาก่อนน้องนำอาวุธของคุณปู่มาตามรายงานโดยข้อมูลแบบจำกัดน้องเอามายิงเพื่อนและครูที่โรงเรียนลักษณะการใช้ปืนมีการศึกษาและเรียนรู้มาก่อนหรือไม่
0: ครับเพราะในประเด็นต่อมาที่ผมจะพูดถึงประเด็นที่3คือเรื่องของโอกาสคือการเข้าถึงอาวุธปืนโดยปกติเนี่ยคนทั่วไปก็ไม่มีอาวุธปืนนะ
1: ครับ
0: ผมเคยเป็นตำรวจเราจับปืนอยู่ประจำแต่ผมไม่ได้เป็นตำรวจด้วยวิชาการเนี่ยถ้าไม่ได้จับปืนเนี่ยยังจำไม่ได้ตอนนี้ปืนไว้ไหนแล้วนะต้องไปหาก่อนเพราะว่าเราไม่ได้เกี่ยวข้องถูกไหมครับแต่โดยเฉพาะวัยของเด็กเนี่ยน้องเขายิ่งโอกาสจะเข้าถึงอาวุธปืนเนี่ยไม่ควรต้องมีเพราะโดยปกติเด็กจะต้องตั้งหน้าตาเรียนหนังสือแต่คำถามคือน้องมีการฝึกใช้อาวุธปืนมาก่อนหรือไม
1: ่นั่นน่ะสิ
0: แล้วฝึกที่ไหน
2: อ
0: ันนี้เป็นสิ่งที่ตำรวจต้องไปตามต่อเช่นถ้ามีการฝึกซ้อมใช้อาวุธปืนที่สนามยิงปืนเอกชนสมมตินะครับแล้วมีการจำกัดอายุไหมการเข้าถึงแล้วไปฝึกซ้อมได้อย่างไร
1: ไปหัดยิงปืนได้ไหมคะ
0: ครับซึ่งเท่าที่ทราบเนี่ยก็คือโดยข้อมูลเนี่ยก็เข้าไปไม่ได้นะครับนะครับเพราะว่าโดยอายุเด็กเนี่ยไม่สามารถจะมีและครอบครองอาวุธปืนได้ตามกฎหมายนั่นหมายความว่าถ้าเข้าไปซ้อมการใช้อาวุธปืนในสายปืนเอกชนเนี่ยก็ต้องถูกตั้งคำถามว่ากรณีเมื่อเด็กเนี่ยเขาจำกัดอายุในการครอบครองการมีและใช้อาวุธปืนและให้ไปเข้าใช้ในการซ้อมได้อย่างไรเอาเรากำลังจะวกกลับไปในเคสก่อนนั้นนี่จำเคสการยิงเสียงพลกร
2: จำได้คร
0: ับเราก็เห็นว่าในเคสนั้นตำรวจก็ตามแกะรอยและสืบทราบว่ามีการไปซ้อมยิงปืนมาก่อนด้วยเช่นในเคสนี้จึงตั้งคำถามว่ามีการซ้อมยิงปืนมาก่อนหรือไม
2: ่แล้วสมมุติว่าถ้าหากเคสนี้ไม่ได้ซ้อมแต่เพียงแค่เห็นอาวุธปื
1: น
2: สามารถจะมาก่อเหตุได้ไหมคะ
0: คือจากข้อมูลที่เราพบในการก่อเหตุหลายครั้งนะครับเราพบว่าผู้ก่อเหตุเองเนี่ยมีการซ้อมการใช้อาวุธ
1: เอาปืนมาวาง

0: ฉันก็ใช้ไม่เป็นนะเธอแต่เนี่ยอยากถามอะค่ะแล้วพกปืนกับลูกกระสุนจำนวนขนาดนี้เดินเข้าประตูโรงเรียนเนี่ยก็ต้องถามแล้วล่ะค่ะระบบของเราพกอาวุธไปโรงเรียนเนี่ยตรวจไม่เจอหรือไม่มีการสงสัยตรวจคะ
1: ครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับเรื่องของโอกาสที่ผมพูดประเด็นที่3คือต้องยอมรับว่าโรงเรียนเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นเขาเรียกซอฟต์แทร็กเก
0: ็
1: ตเป็นเป้าหมายที่อ่อนแอในสถาบันการศึกษาเองเนี่ยผมก็เชื่อนะครับว่าคนก็ไม่คิดว่าจะมีการเกิดเหตุร้ายแรงแบบนี้ถูกไหมครับเราก็ไม่คิดว่าจะมีคนเอาปืนเข้าไปยิงโดยเฉพาะในสังคมไทยแต่แล้วก็ตามหลังจากเกิดเหตุเนี่ยหลายๆครั้งเรื่องความแรงในสังคมไทยเนี่ยเพราะตอนนี้มาตรการต่างต้องตามมาแล้วต้องมีมาตรการในการตรวจสอบต้องมีการดูเรื่องปัจจัยเสี่ยงของการก่อเหตุต้องมีมาตรการในการรับแจ้งเบาะแสเช่นเด็กนักเรียนถูกเพื่อนบูลลี
0: ่
1: หรือคุณครูครูที่ปรึกษาผู้บริหารสถาบันการศึกษาต้องมาให้ความสำคัญเรื่องเหล่านี้เพราะว่าปัญหาเล็กน้อยเช่นมีการบูลลี่เนี่ยแต่ว่าบ่อยครั้งมากทีมากขึ้นสุดท้ายจะนำไปสู่การใช้ความแรงได
0: ้
1: นะครับแต่ในเคสนี้ต้องมาขออนุญาตเรียนว่าข้อมูลจำกัดผมไม่ทราบข้อมูลทั้งหมด
0: ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราคงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมกันมาเรื่อยๆอยากให้คุณผู้ชมนะคะติดตามชมนะคะทางไทย PBS เราคงจะแบบรายงานเรื่องนี้กันแทบจะทุกวินาทีแต่เด่นอยากทราบอีกนิดนึงค่ะมีคนเขาบอกว่าเด็กชอบเล่นเกมไอ้เกมต่างๆที่แบบตีลันฟันแทงเนี่ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งไหมคะแล้วก็ในสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยสามารถเรียนวิธีการใช้ปืนเขาจะมีแบบเป็นคลิปสอนไหมคะรุ่นนี้ใส่ยังไงกระสุนอะไรยังไงอ่ะ
1: จริงๆต้องบอกว่าเกมเนี่ยโดยเฉพาะมีคำถามอยู่เสมอว่าเด็กที่ชอบเล่นเกมที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยมักจะไปก่อเหตุรุนแรงเสมอไปหรือไม่ข้อมูลบอกว่าเป็นหนึ่งในปัจจัยเสี่ยงโดยเฉพาะถ้าอยู่ในครอบครัวที่เช่นคุณพ่อคุณแม่หย่าร้างแยกทางอยู่ในกลุ่มเพื่อนที่ใช้ความรุนแรงหรือสภาพแวดล้อมที่ใช้ความรุนแรงประกอบกับอยู่ในสภาพสังคมที่อาจจะมีความสมบูรณ์แบบเรื่องของความรักความผูกพันอะไรพวกนี้น้อยกว่าในสังคมอื่นอันนี้เรียกเป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมาบวกกับเรื่องของปัจจัยเรื่องการชอบเล่นเกมที่ใช้ความรุนแรงถี่ๆซ้ำๆทุกวันโดยเฉพาะถ้าไม่มีผู้ปกครองคอยกำกับดูแลเขาเรียกว่าเพิ่มปัจจัยเสี่ยงหลายๆปัจจัยเข้าไปถูกไหมครับฉะนั้นโอกาสแนวโน้มจะยิ่งเสี่ยงสูงแล้วครับ
2: ค่ะอาจารย์ค่ะคดีนี้มันจะเป็นแนวโน้มคล้ายๆกับหลายๆคดีที่ผ่านมาไหมสุดท้ายแล้วผลตรวจออกมาสมมุตินะเอาไปดูว่าน้องเคยมีประวัติการรักษาป่วยสุขภาพจิต
1: อันนี้ตรวจสอบย้อนกลับได้ครับเพราะว่าจะต้องมีเรคคอร์ดอยู่เวลาไปพบคุณหมอประวัติการรักษาว่าตกลงน้องมีประวัติการรักษาเกี่ยวกับเรื่องทางจิตเวชหรือไม่นะครับแต่โดยลักษณะของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นข้อมูลณขณะนี้นะครับที่ประเมินดูมีการตะเตรียมการพอสมควรเช่นอาวุธปืนกระสุนปืนนะครับไปนั่งเรียนนะครับโดยเฉพาะผมเชื่อว่าตำรวจก็คงกำลังทำอยู่ร่องรอยบาดแผลของผู้เสียชีวิตเพราะจะบ่งบอกได้ว่าเจตนาขออนุญาตไม่เอ่ยรายละเอียดแล้วกันว่าไปทำร้ายในระยะไหนถูกไหมครับ
0: ค่ะทีนี้เด่นเรียนถามอาจารย์ค่ะเด่นอยากเรียนคุณผู้ชมที่กำลังชมรายการอยู่แล้วก็มีลูกหลานกำลังอยู่ในวัยเรียนเราคงคิดไม่ได้แล้วนะคะเรามีเงินให้เขามีบ้านให้เขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาแต่ไม่ได้มีความใกล้ชิดอาจจะปล่อยให้เขาอยู่กับพี่เลี้ยงอยู่กับปู่ย่าตายายหรือญาติพี่น้องหรือส่งไปอยู่หอพักเด่นมีความรู้สึกว่าการห่างไกลจากอกพ่ออกแม่ขาดการกอดกันเด่นมีความรู้สึกว่าเด็กอาจจะคิดอะไรไปเองได้โดยชนิดที่เรียกว่าไม่มีใครดึงไม่มีใครหลังเป็นไปได้ไหมคะสังคมไทยเปลี่ยน
1: นี่เป็นประเด็นดีมากครับท่านอาจารย์เพราะสอดรับกับหลักวิชาการอันหนึ่งเรียกว่าทฤษฎีพันธะทางสังคมด้านอาชีววิทยาก็บอกถ้าเกิดครอบครัวใดก็ตามมีสายใยความรักความผูกพันที่แน่นแฟ้นเช่นอยู่เด็กอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่มีความรักใคร่กลมเกี่ยวปองดองสามัคคีกันในครอบครัวนะครับลูกมีปัญหาและสามารถปรึกษาได้ตลอดเวลาอย่างเงี้ยโอกาสจะเด็กจะไปทำความผิดละเมิดกฎหมายเนี่ยจะแตกต่างกับเด็กที่มาจากครอบครัวที่หย่าร้างหรือคุณพ่อคุณแม่แยกทางกันประกอบกับถ้าครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่ใช้ความแรงกระทำต่อเด็กด้วยเนี่ยยิ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เขาเนี่ยผลักให้เขาไปกระทำความแรงต่อไปด้วย
2: ค่ะค่ะระหว่างนี้เข้ามาคุณผู้ชมรับชมรายการของเราอยู่นะคะใครรับชมก็รับชมไปใครอยู่ใกล้ขอความเมตตาแบบนี้ได้ไหมคะเนื่องจากว่าด่วนเลยค่ะโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าขอรับไปจากโลหิตทุกกรุ๊ปเลือดณเวลานี้เป็นจำนวนมากมหาศาลนะคะใครอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงรบกวนหน่อยเลยค่ะ เข้าไปบริจาคโลหิตให้หน่อยเพราะตอนนี้เลือดต้องการอีกมากมายตอนนี้กำลังต่อสายนะคะทีมงานของเราต่อสายไปที่โฆษกกระทรวงสาธารณสุขอีกสักครู่อ่ะพร้อมแล้วนะคะ
3: พร้อมแล้วค่ะ
2: ดร.นายแพทย์บรอดค่ะอยู่ในสายกับเราค่ะท่านเป็นโฆษกกระทรวงสาธารณสุขซึ่งอยู่ในพื้นที่ด้วยนะคะท่านโฆษกสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านโฆษกค่ะ
4: สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
0: ค่ะตอนนี้สถานการณ์บริเวณที่ท่านกำลังอยู่ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะท่านคะ
4: ครับตอนนี้ก็มีการได้มีการอพยพย้ายบุคลากรนักเรียนทั้งหมดออกไปแล้วนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยได้ให้เด็กนักเรียนบางส่วนเนี่ยไปพักคอยอยู่ที่โรงเรียนฝั่งตรงข้ามแต่ตอนนี้เนี่ยได้มีการเปลี่ยนทุกอย่างแล้วตอนนี้ก็จะเหลือแต่เจ้าหน้าที่แล้วก็บุคลากรของโรงเรียนบางส่วนนะครับทางทีมเรื่องเกี่ยวกับของกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขท่านพัฒนาพร้อมพัฒน์เนี่ยท่านได้สั่งการตั้งแต่เกิดเหตุให้ทุกทีมลงไปทีมแรกที่ลงไปเนี่ยก็จะเป็นทีมปีเลสนะครับทีมที่ฉุกเฉินต่างๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเรื่องการดูแลภาวะทางใจเนี่ยก็จะกระจายไปตามโรงพยาบาลต่างๆหลายโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวคงจะได้อัปเดตอีกทีนึงจำนวนผู้บาดเจ็บทั้งหลายนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยทีมที่สลับมาแทนก็จะเป็นทีมที่ชื่อว่า MCAT นะครับหรือทีมเยียวยาติดใจของกระทรวงสาธารณสุขนะครับก็จะมีทั้งกรมสุขภาพจิตมีทั้งหน่วยงานที่อยู่ในพื้นที่นะครับณล่าสุดที่นับเนี่ยตอนนี้มีทีมเยียวยาติดใจลงมาประมาณ86ท่านนะครับแต่ออกมาเป็นประมาณ18ทีมด้วยกันนะครับซึ่งก็เพราะเราทราบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ที่มีไซส์ขนาดใหญ่นะครับโรงเรียนเนี่ยมีนักเรียนกว่า 3,100 คนนะครับเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษมีบุคลากรอีกกว่า200ท่านนะครับเพราะฉะนั้นผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยค่อนข้างเยอะครับผม
2: ค่ะคุณหมอคะในภาพเมื่อสักครู่นี้นะคะของเราอินเสิร์ตมาเห็นทีม MCAT ใส่เสื้อกั๊กสีขาวเดินกันเต็มไปหมดคุณหมอเลือกที่จะลงพื้นที่ไปเยียวยาจิตใจกลุ่มไหนก่อนเป็นอันดับแรกคะ
4: ครับกลุ่มจะต้องแบ่งกับกลุ่มความใกล้ของสถานการณ์นะครับกลุ่มแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มที่ใกล้สถานการณ์ที่สุดนั่นคือผู้ได้รับบาดเจ็บซึ่งจะมีทีมแพทย์เนี่ยที่เห็นอยู่ในโรงเรียนเนี่ยไม่ได้หยุดแค่ตรงนี้นะครับเรายังกระจายไปอยู่ตามโรงพยาบาลบางกรวยนะครับโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าโรงพยาบาลบางใหญ่นะครับมีหลายจุดซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาจะไปลงไปเยียวยากลุ่มที่เป็นผู้ได้รับบาดเจ็บนะครับแล้วก็ผู้ญาติผู้เสียชีวิตนะครับตอนนี้เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบรุนแรงที่สุดกลุ่มถัดมาที่ได้รับผลกระทบอาจจะเบากว่าหน่อยแต่ก็ยังรุนแรงอยู่นั่นคือญาติผู้ที่ได้รับบาดเจ็บเพราะมีผู้ได้รับบาดเจ็บเยอะญาติก็จะมีความกังวลกลัวแล้วก็หยุดขึ้นโรงพยาบาลต่างๆนะครับรวมถึงบุคลากรและนักเรียนที่หนีไปตอนนี้ก็มีการได้พูดคุยกับบุคลากรแล้วก็กลุ่มผู้ปกครองนักเรียนบ้านที่มาอยู่ที่โรงเรียนนะครับกลุ่มนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีความหวาดกลัวค่อนข้างมากกลุ่มถัดมาอีกก็อาจจะเป็นคนที่ไม่อยู่ในเหตุการณ์แต่เป็นผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเทพศิรินทร์เป็นนักเรียนที่อาจจะรับรู้เหตุการณ์ว่าเกิดขึ้นรวมถึงบุคลากรเจ้าหน้าที่โรงเรียนต่างๆที่อาจจะไม่ได้เห็นเหตุการณ์โดยตรงแต่ว่าเขาก็มีส่วนที่จะต้องหลบหนีออกไปจากเหตุการณ์นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มนึงที่เราทิ้งไม่ได้สุดท้ายก็จะเป็นกลุ่มประชาชนทั่วไปซึ่งกรมสุขภาพจิตก็ยังพยายามสื่อสารกับพี่น้องประชาชนเรื่องเกี่ยวกับการไม่แชร์ภาพที่เป็นตำแหน่งหรือว่าแต่วิธีการที่อาจจะก่อให้เกิดการเรียนแบบได้นะครับอันนี้ก็เป็นกลุ่มที่เราต้องดูแลเช่นเดียวกันครับ
0: ค่ะท่านโฆษกคะผู้ก่อเหตุยังเป็นเยาวชนเลยอายุยังน้อยอยู่เลยท่านพอจะทราบไหมคะอะไรคือปัจจัยหลักที่ทำให้เด็กที่อยู่ในวัยที่น่ารักแบบนี้ก่อเหตุได้ขนาดนี
4: ้ครับต้องพูดตามความจริงนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่มีข้อมูลในส่วนนี้นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราทราบแน่ๆคือเราเชื่อว่าการก่อเหตุความรุนแรงเนี่ยไม่ใช่เกิดจากปัจจัยเดียวปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งนะครับมันมักเกิดเหตุการณ์จากปัจจัยที่ซับซ้อนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะยังไม่พร้อมที่จะตื่นว่ามันเป็นปัจจัยเรื่องการแต่งแกล้งปัจจัยเรื่องความรุนแรงอะไรเนี่ยหรือการป่วยทางจิตเวชเรายังไม่สามารถบอกได้เพราะว่าก็มีคนที่อาจจะป่วยทางจิตเวชมีคนที่แต่งแกล้งมากมายและไม่ก่อความรุนแรงในรูปแบบนี้แต่หนึ่งในปัจจัยที่เราเห็นว่าเกี่ยวข้องแน่ๆนั่นคือการเข้าถึงอาวุธนะครับปัจจัยเนี่ยที่พ่วงมาก็คือเข้าถึงอาวุธซึ่งทำให้เหตุการณ์มันมีการขยายความรุนแรงที่มากขึ้นนะครับก็คงเป็นเรื่องที่เราจะต้องหาข้อมูลถัดไปแต่ตอนนี้เนี่ยตามท่านร้อยมงคลว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยท่านก็ชี้บอกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดณตอนนี้คือการที่เราดูแลคนให้ปลอดภัยทั้งกายและใจก่อนนะครับส่วนเรื่องอื่นเนี่ยเป็นเรื่องที่เราจะไม่ทิ้งแต่ก็ต้องทำดีๆแทนครับ
2: ค่ะคุณหมอคะคือเนื่องด้วยว่าโรงเรียนนี้เด็กเยอะ 3,000 กว่าคนกันแน่นอน MCAT ดูแลอาจจะไม่ได้ประกบทุกคนแต่ผู้ปกครองหลังจากนี้รับเด็กกลับบ้านไปในช่วงบ่ายนี้กลับไปต้องเฝ้าสังเกตอาการลูกอย่างไรคะแล้วก็สามารถแจ้งคุณหมอได้อย่างไรว่าลูกอยู่ในภาวะวิตกกังวลต้องเข้าพบแพทย์ค่ะ
4: กับ เรื่องหนึ่งคือยังไงทีมเอ็นแคดเนี่ยจะไม่ได้ถึงวันนี้แล้วก็หายไปนะครับทีมเอ็นแคดเนี่ยจะต้องเพิ่มปริมาณขึ้นจนกว่าจะครบถ้วนซึ่งในระยะสั้นเนี่ยในระยะ14วันเนี่ยทีมเอ็นแคดจะต้องลงมา

0: การประถมพยาบาลทางใจและเยียวยาจิตใจนะเด็กคือเพราะว่าเราไม่สามารถปิดโรงเรียนตลอดไปได้ครับโรงเรียนจะต้องกลับมาเปิดแล้วอยากให้ทุกคนเนี่ยสามารถกลับมาเรียนได้อย่างปกติอย่างตรงไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมเอ็นแคทเองจะต้องมาเยียวยาจิตใจเด็กผู้ปกครองครูด้วยนะครับเพื่อนครูเนี่ยได้รับอาจจะมีผู้ที่เสียชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ต้องมีการพัฒนาจุดแข็งโรงเรียนหลายจุดแต่ผู้ปกครองครับจะเป็นคนที่เจอเด็กรอบแรกในวันนี้เรื่องถึงญาติของคุณครูด้วยนะครับสิ่งที่ท่านจะทำได้ก็คือหนึ่งครับคุมมือเขากอดเขาบอกว่าตอนนี้คุณปลอดภัยแล้วตอนนี้สถานที่นี้เป็นสถานที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่ต้องคาดการว่าเขาจะต้องเล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังทันทีนะครับเพราะว่าการให้เล่าเรื่องตามบางครั้งก็เหมือนกับผมกระเตือนจิตใจเขาอีกครั้งหนึ่งก็พยายามให้เขาพร้อมเมื่อไหร่ก็ค่อยเล่าแต่เราอยู่ตรงนี้ตลอดพยายามตอบใจให้กำลังใจเขานะครับแล้วถ้าเกิดเห็นว่าอาการไม่ดีก็สามารถปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหรือโทรสายด่วนสุขภาพจิต1323หรือประสานกับทางโรงเรียนซึ่งตอนนี้ทีมเอ็นแคทกำลังทำงานอยู่ด้วยครับ
1: ค่ะเอาล่ะขอบคุณนะคะคุณหมอนะคะโฆษกกระทรวงสาธารณสุขย้ำอีกนิดนึงคุณผู้ชมค่ะใครกลับไปบ้านแล้วมีบุตรหลานเรียนที่โรงเรียนนี้อย่าพยายามขยันขยอไหนเล่าซิลูกมันเป็นยังไงตอนนั้นหนูอยู่ตรงไหนอย่าทำเพราะว่านั่นคือการให้เด็กเหมือนกลับวกซ้ำเข้าไปในเหตุการณ
2: ์
1: อีกสายหนึ่งแล้วกันค่ะเพื่อที่จะถามถึงกระบวนการการเยียวยาหลังจากนี้เป็นอย่างไรนะคะท่านโฆษกธีรยุทธแก้วสิงห์อยู่ในสายกับเราค่ะท่านโฆษกกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพกระทรวงยุติธรรมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะท่านโฆษกค่ะ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: ค่ะสวัสดีครับท่านอาจารย์ที่จัดแจงยินดีต้อนรับ
2: ท่านโฆษกคะเรื่องราวที่เกิดขึ้นเดี๋ยวมีความรู้สึกว่าพวกเราตกอกตกใจค่ะอายุมากขนาดนี้นะคะเราผ่านโรงเรียนมาเราก็ไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้แต่เด็กรุ่นนี้ต้องประสบกับเรื่องตกอกตกใจขนาดนี้ท่านมีความคิดเห็นเป็นยังไงคะ
3: ครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าจริงๆครับท่านสิ่งหนึ่งที่คิดว่าการน้องเยาวชนนะครับเรื่องการสร้างจิตของการเรื่องของการ
1: ค่ะท่านคะแล้วควรถามแบบนี้ค่ะท่านเนื่องจากว่าสัญญาณในห้องส่งนะคะเสียงอาจจะมาไม่ดีเดี๋ยวทีมงานจะขออนุญาตดึงสายกลับไปอีกรอบหนึ่งนะคะขออนุญาตนะคะทีมงานดึงสายกลับได้เลยนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่ถ้าหากพร้อมเมื่อไหร่จะต่อกลับมาเรื่องของการเยียวยาเป็นสิ่งสำคัญค่ะอาจารย์คะเพราะถ้าหากครอบครัวรู้สึกว่าสูญเสียไปแล้วการเยียวยารู้เกณฑ์เร็วเท่าไหร่ถือว่าดีมากๆตอนนี้ไม่ได้มีเพียงแค่เด็กนักเรียนเสียชีวิตอย่างเดียวยังมีครอบครัวของครูที่ต้องเฝ้าเหตุการณ์นี้ด้วย
2: ได้มีความรู้สึกว่าถ้าเป็นการเยียวยาในเรื่องของเงินทองหรืออะไรต่อมีอะไรเด้นว่ามันมีกฎมีระเบียบอยู่แล้วแต่เด้นกลับเป็นกังวลว่าลูกเด้นกลับมาบ้านแล้วก็นั่งอยู่เฉยไม่กินข้าวกลางคืนนอนก็สะดุ้งตื่นเด้นกลัวว่าอาการแบบนี้มันจะยังคงหลอนอยู่ในสุขภาพจิตของเด็กเราห่วงลูกหลานเรานะถ้าข้าปลอดภัยกลับมาบ้านแล้วเราก็ดีใจแล้วแต่ในขณะเดียวกันทำอย่างไรจะออกไปจากจิตของลูกได้
1: ใช่ถูกต้องค่ะท่านโฆษกกลับมาแล้วอยู่ในสายค่ะท่านโฆษกธีรยุทธค่ะ
2: ท่านโฆษกค่ะอ้าวสายหายอีก
1: อ่ะไม่เป็นไรค่ะขออนุญาตกลับมาคุยกับอาจารย์ตรงค่ะอย่างที่อาจารย์คิดยังไงคะมันผวาค่ะ
2: ผวาเดี๋ยวกลัวว่ามันจะมีอาการไม่ใช่พรุ่งนี้คืนนี้แล้วก็โทรศัพท์ไปแต่บังเอิญมันอาจจะแบบอยู่ในจิตอีกสัก2อาทิตย์หรือเดือนนึง
1: ปะทุ
2: ขึ้นมาแบบนอนแล้วก็ตกตกใจเป็นไปได้ไหมคะ
4: ก็เป็นไปได้นะครับก็ขึ้นจะอยู่กับว่าในช่วงสถานการณ์นั้นน่ะน้องอยู่ตรงจุดไหนของเหตุการณ์นะครับโดย
2: เฉพาะแค่ตกใจแล้วครูบอกว่าวิ่งวิ่งวิ่งออกไปก่อนออกไปก่อนตกใจนะวิ่งลงบันไดไปนั่นก็คือเกิดมาไม่เคยเจอเพราะบางบ้านเขาเลี้ยงลูกเขาแบบไม่เคยให้มีประสบการณ์แบบนี้ค่ะ
4: ใช่ครับต้องยอมรับนะครับว่าในสถาบันการศึกษาเองเนี่ยเราก็ไม่คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ถูกไหมครับโดยเฉพาะหลายที่เนี่ยตอนนี้สำนักตำรวจชาติเองได้มีการซ้อมแผนเผชิญเหตุเกี่ยวเรื่องเหตุการณ์จริงอยู
1: ่
4: ที่บอกว่าหนีซ่อนสู้เราเคยจัดเหตุการณ์แบบสมมติแบบคล้ายๆจริงนะครับปรากฏว่ามีเสียงปืนดังขึ้นจริงๆเด็กยังตกใจเลยแต่นี่สถานการณ์ของความเป็นจริงเลยเนี่ยผมเชื่อว่าน้องๆก็ยิ่งตกใจส่วนเป็นคำถามที่ว่าจะทำยังไงเนี่ยทีมคุณหมอเนี่ยจิตแพทย์จะมีความเชี่ยวชาญในการประเมินสถานการณ์ของน้องเขา
1: ะ
4: นะครับนั่นหมายความว่าถ้าคุณแม่คุยกับน้องปลอบน้องเนี่ยรู้สึกว่าน้องยังผวาเช่นนอนไม่ได้มีความเครียดอันเนี้ยสามารถจะโทรปรึกษากรมสุขภาพจิตได้ซึ่งมีสายด่วนอยู
1: ่1333
4: ใช่ครับแล้วถ้าเกิดยังไม่ดีขึ้นเนี่ยนะครับต้องพาไปพบคุณหมอเพื่อปรึกษาคุณหมอก็มีวิธีการในการรักษาอยู่ครับ
1: ค่ะเอาโฆษกกลับมาแล้วค่ะ
2: กลับมาแล้วนะคะ
1: เรื่องเกณฑ์การเยียวยาค่ะท่านโฆษกธีรยุทธ์ค่ะ
3: ครับสวัสดีครับผม
1: ค่ะเกณฑ์การเยียวยาเลยค่ะของเหตุการณ์นี้ทำอย่างไรคะ
3: ครับเหตุการณ์นี้ก็เบื้องต้นนะครับตอนนี้

0: เราลงพื้นที่ในแทบจะทุกจุดนะครับเพื่อรับเรื่องของการเยียวยากรณีที่เป็นกรณีที่เป็นเคสเสียชีวิตนะครับเยียวยาเต็มที่ก็คือ 300,000 บาทนะครับส่วนกรณีบาดเจ็บก็จะดูตามสภาพอาการไปนะครับอันนี้ก็จะเยียวยาตามความรุนแรงของการบาดเจ็บนะครับอันนี้ทางกระทรวงยุติธรรมพยายามที่จะเร่งในเรื่องของการดูแลทั้งตัวสภาพจิตใจแล้วก็ดูแลเรื่องของเหตุผลกระทบในนิติอื่นด้วยนะครับคาดว่าน่าจะพิจารณาในเรื่องของการอนุมัติอย่างรวดเร็วไปในสัปดาห์หน้านี้ครับผม
1: สัปดาห์หน้า
2: สัปดาห์หน้า
1: ทั้งนักเรียนทั้งครูในเกณฑ์เดียวกันหมดเลยหรือเปล่าคะ
0: ใช่ครับเกณฑ์เดียวกันหมดครับถ้าเสียชีวิตก็คือ 300,000 บาทครับเกณฑ์เดียวกันครับผมแต่ว่าน้องที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยถือว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดอันนี้เราจะไม่เยียวยานะครับนะก็จะไปเยียวยาทั้งคุณครูน้องนักเรียนแล้วก็ทราบว่ามีคุณปู่คุณย่าด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ก็จะเยียวยาครับผมครับ
2: ค่ะโอเคค่ะ
1: เท่ากับว่าชัดเจนนะคะเรื่องเกณฑ์การเยียวยาจากกระทรวงยุติธรรม 300,000 บาทสั้นๆนิดเดียวค่ะท่านคะทั้งหมดนี้ญาติต้องไปยื่นเองหรือว่ากระทรวงส่งเจ้าที่ลงพื้นที่มาเก็บหลักฐานไปเองคะ
0: ตอนนี้ผมก็อยู่ในพื้นที่ครับตอนนี้ผมอยู่ที่โรงพยาบาลบางกรวยเราลงพื้นที่เพื่อจะไปคุยกับญาติเพื่อเก็บหลักฐานแล้วก็ในเรื่องของการประสานงานต่างๆนะครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะ
2: โอเคค่ะขอบพระคุณมากครับท่านโฆษกค่ะ
1: ขอบพระคุณค
2: ่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณมากครับ
2: กลับมาที่อาจารย์ต้งเดี๋ยวเวลาเราอาจจะไม่เยอะเรายังมีอีกเรื่องนึงใช่ไหมคะน้องแป้งได้เรียนถามอาจารย์ค่ะสาเหตุที่ทำให้เยาวชนของเรามีพฤติกรรมที่แปลกไปจากรุ่นที่เรียนหนังสือเนี่ยเรียนอยากจะถามว่า 1. ยาเสพติด 2. สุขภาพกายใจที่เป็นส่วนบุคคลของเขาหรือพฤติกรรมการเรียนแบบเรียนกำลังเป็นกังวลว่ามันต้องมีปัจจัยหรือเพราะรุ่นเรียนเนี่ยเรียนไม่มียาเสพติดอยู่แล้วตอนเรียนเป็นเด็กนะคะพฤติกรรมเรียนแบบเรียนไม่มีเกมอะไรแบบนี้เล่นห่วงยางกระโดดไปกระโดดมันไม่มีอะไรพันอย่างเงี้ยค่ะ
3: ครับ
2: มันเกิดจากอะไรคะ
3: ครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าในสถานการณ์บริบทของโลกปัจจุบันเนี่ยการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว
2: มือถือนี่แหละค่ะ
3: อินเทอร์เน็ตใช่ครับมีแค่มือถือเครื่องเดียวก็สามารถเรียนรู้อะไรได้หลายอย่างทั้งด้านบวกและลบ
2: ค่ะ
3: นะครับเพราะฉะนั้นบางประเทศเลยเริ่มจำกัดการเข้าถึงมือถือของน้องๆการเข้าถึงข้อมูลโซเชียลมีเดียอะไรพวกนี้นะคร
2: ับ ใช่
3: โดยรู้ที่ช่วงอายุเพราะฉะนั้นประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้ครับตรงที่เวลาน้องๆเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายเนี่ยแล้วเรียนรู้ทั้งสิ่งที่เป็นบวกและลบด้วยทั้งวัยวุฒิ
2: เขาเลือกเองไม่เป็น
3: ใช่ครับจึงส่งผลให้วิธีการคิดความเหตุเป็นผลเนี่ยเขาแตกต่างกันในแต่ละคนทั้งนี้ทั้งนั้นจะขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับครอบครัวผู้ปกครองสถาบันการศึกษาสภาพแวดล้อมเขาเนี่ยเอาใจใส่เขาแค่ไหนนั่นหมายความว่าถ้าเกิดเราเข้าไม่ถึงเขาได้แค่การศึกษาแต่ไม่ได้ให้เขาในเรื่องของสภาพความเป็นจิตใจที่เป็นมนุษย์สมบูรณ์แบบก็จะทำให้เขาเนี่ยเลือกคิดตัดสินใจอะไรที่ด้วยวิธีการที่เขาคิดว่าเขาทำแบบนี้มันถูกต้องแล้วแต่จริงๆเราไม่ใช่ผิดไปจากมาตรฐานสังคมเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ปัจจุบันเนี่ยจึงทำให้เป็นไปได้ทั้งบวกและลบครับอาจารย
2: ์ค่ะแต่โรงเรียนเรียนก็มั่นใจนะคะว่าทุกโรงเรียนมั้งยังไม่เห็นมีการเรียนการสอนวิธีการพิจารณาเลือกรับสื่อจากโทรศัพท์ว่าอะไรดีอะไรไม่ดีไม่มีเด็กเรียนรู้ด้วยตัวเองอันนี้นี่คือสิ่งที่เด่นเป็นกังวลว่าเหมือนทำนบมันเปิดหมดและเด็กอยู่ในมหาสมุทรไม่ได้ถูกสอนเลยว่าต้องลอยตัวอย่างไร
3: ครับก็เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการใช่ไหมฮะที่จะต้องใส่ไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนนอกเหนือจากหน่วยงานภาครัฐอย่างเช่นสำนักงานตำรวจชาติเองพยายามไปสื่อสารว
2: ่
3: าจะเข้ายังไงและป้องกันการตกเป็นเหยื่ออย่างไรหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกันครับ
2: อาจารย์ทำคลิปเยอะๆนะคะเรียนอยากเห็นอาจารย์ทำคลิปแล้วก็สอนบรรดาคุณพ่อคุณแม่บางทีเราเป็นพ่อเป็นแม่แต่เราเกิดมาเราไม่เคยมีประสบการณ์ในการเลี้ยงลูกมีลูกครั้งเดียวในชีวิตทุกคนก็มีแต่ความรักและตั้งความหวังในการที่จะสอนหาโรงเรียนดีๆให้ไปเรียนหาเงินหาทองให้แต่ไม่เคยคิดว่าในใจลูกนั้นเขาต้องการอะไร
1: ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่จะมีการต่อสายนักข่าวของเราเขาประจำอยู่ที่โรงพยาบาลจะได้อัปเดตด้วยว่ามีเคสแดงเคสดำกี่รายกันแน่นะคะแต่อีกสักครู่ทีมงานกำลังต่อสายด้วยระหว่างนี้คุยกับอาจารย์ต้งนิดนึงค่ะอาจารย์ขาตามหลักโดยทั่วไปประเด็นนี้น่าสนใจอย่างที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งคำถามไว้ว่าช่วงแก๊ปของคนเลี้ยงดูไม่ได้มีเพียงแค่ครอบครัวนี้หรอกยังมีอีกหลายครอบครัวที่เขาเลี้ยงบุตรหลานออกมาแต่บางครอบครัวเลี้ยงดีมาก
2: ดีเกินไปก็มี
1: ดีมากๆเลยค่ะอาจารย์แต่ว่าจะมีวิธีการสังเกตไหมว่าลูกของเราหรือว่าหลานของเราเริ่มแหละ
2: ผิดปกติ
3: จริงแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่มีเวลาให้กับน้องนะครับ พอสมควรนะจะสังเกตพฤติกรรมรู้นะครับ

0: เช่นปกติไปโรงเรียนเนี่ยกลับมาก็ไม่เคยเนื้อตัวมาแมมหรือกลับมาก็คุยปกติแต่ถ้าเกิดพอเวลาเริ่มเปลี่ยนชั้นเรียนจากม.1ไปม.2กลับมาเนี่ยเริ่มพูดคำด่าเริ่มคำหยาบคาย
1: เสียงเริ่มห้าวเริ่มเสียงแข็ง
0: ใช่ครับเวลาพูดเริ่ม
1: พูดคำเถียงคำ
0: ครับอย่างเงี้ยแสดงว่าคุณพ่อคุณแม่ต้องเริ่มสังเกตอาการปฏิกิริยาเหล่านี้แล้วก็ต้องเริ่มเรียนรู้ว่าแสดงว่าสิ่งเหล่านี้เกิดการเรียนรู้ในสิ่งที่แตกต่างมาจากเดิม
1: อันนี้ก็นึกว่ามันเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมน คือกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวพอพูดอะไรนิดนึงแม่เงียบปากอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเป็นปกติแต่เปล่านะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
2: ต้องสังเกต
0: คือโดยปกติวัยของน้องๆวัยรุ่นนะครับก็จะเป็นอย่างนี
1: ้
0: คือปกติเพียงแต่ว่าต้องอยู่ในระดับที่สอดคล้องกับบรรทัดฐานของสังคมเราเช่นเวลาผู้ใหญ่เตือนแล้วก็ต้องฟังอยู่แล้วก็รับทราบรับฟังปฏิบัติอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดพูดแล้วเถียงพูดแล้วโต้แย้งพูดแล้วปาของใส่อันนี้ไม่ใช่ละถูกไหมครับเพราะฉะน
1: ั้
0: น
1: นี่เป็นพฤติกรรมของเด็กปัจจุบันก็ค่อนข้างมาแนวนี้ไม่ใช่หรอคะพ่อแม่ปู่ย่าตายายรูดซิปแล้วก็หุบปากแล้วก็มอง
0: เพราะฉะนั้นคืออย่างนี้ครับขออนุญาตนำเรียนว่าถ้าบางครั้งเนี่ยคุณพ่อคุณแม่หลายครอบครัวเจอปัญหาสอนแล้วน้องก็ไม่ฟังเนี่ยเราต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้ว
1: เป็นพ่อเป็นแม่ก็ไม่ใช่เลี้ยงลูกเป็นนะคะเราเป็นแต่ออกลูกค่ะเพราะฉะนั้นต้องไปเรียนค่ะการเป็นพ่อเป็นแม่
2: เดี๋ยวคุยกับนักข่าวของเราอีกคนอัปเดตสถานการณ์ณเวลานี้ว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะพี่ปานภัทราชวนชมค่ะอยู่ในสายกับเรานะคะรายงานสดนะคะทางโทรศัพท์จากโรงพยาบาลบางใหญ่นนทบุรีพี่ปานเชิญค่ะ
1: เชิญค่ะ
3: ค่ะสวัสดีค่ะคุณธิดารัตน์อาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะดิฉันอยู่ที่โรงพยาบาลบางใหญ่นะคะที่นี่มีนักเรียนบาดเจ็บ3คนมารักษาอยู่ที่นี่ค่ะแต่ว่าอาการปลอดภัยแล้วนะคะเป็นผู้ป่วยอาการสีเขียวค่ะก็คืออาการไม่รุนแรงนะคะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการนะคะก็ได้มาเยี่ยมนักเรียนผู้บาดเจ็บค่ะในส่วนภาพรวมนะคะผู้บาดเจ็บตรงนี้อาจารย์เชนบอกว่าต้องรอทางกระทรวงสาธารณสุขสรุปเย็นนี้นะคะทางตัวเลขผู้บาดเจ็บแล้วก็ผู้เสียชีวิตค่ะเนื่องจากในส่วนของผู้บาดเจ็บเองเนี่ยก็มีการกระจายไปรักษาโรงพยาบาลต่างๆนะคะทั้งโรงพยาบาลของรัฐแล้วก็เอกชนรวมทั้งโรงพยาบาลเฉพาะทางตามอาการของผู้บาดเจ็บด้วยนะคะอาจารย์และคุณธิดารัตน์คะ
2: ป่านคะคำถามสุดท้ายค่ะณเวลานี้โรงพยาบาลบางใหญ่เปิดรับบริจาคเลือดด้วยหรือไม่คะ
3: ในส่วนของโรงพยาบาลบางใหญ่นะคะตอนนี้มีผู้ป่วยอาการสีเขียวค่ะ3คนปลอดภัยแล้วในส่วนของผู้ป่วยอาการหนักอะค่ะทางโรงพยาบาลได้ส่งต่อไปยังโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าแล้วนะคะในส่วนเพราะว่าในส่วนของโรงพยาบาลบางใหญ่อะค่ะก็เป็นโรงพยาบาลที่รักษาผู้ป่วยได้ในลักษณะจำกัดนะคะถ้ามีอาการรุนแรงนะคะต้องส่งไปในโรงพยาบาลขนาดใหญ่นะคะเริ่มต้นในส่วนของโรงพยาบาลบางใหญ่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการขาดแคลนเลือดนะคะ
2: ค่ะเอาละเบื้องต้น
3: ในส่วนของมาตรการช่วยเหลือนะคะของกระทรวงศึกษาธิการนะคะหลังจากนี้นะคะก็จะร่วมกับกรมสุขภาพจิตแล้วก็จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่พูดคุยสอบถามเพื่อประเมินสภาพจิตใจนะคะของนักเรียนครูแล้วก็ญาติผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นะคะทั้งในระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวนะคะส่วนระยะสั้นเนี่ยโรงเรียนก็จะปิดชั่วคราวก่อนนะคะแล้วก็จะประเมินสถานการณ์ร่วมกับโรงเรียนใกล้รอบทั้งนึงนะคะว่าจะเปิดเรียนเมื่อไหร่นะ
2: คะ
3: ส่วนมาตรการระยะยาวอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะ
2: คะ
3: ก็อาจารย์เชนบอกว่าจะนำบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะมาปรับปรุงเป็นแนวปฏิบัติยกมาตรฐานความปลอดภัยนะคะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยค่
2: ะ
3: ที่สำคัญนะคะอาจารย์เชนก็ขอความร่วมมือสื่อมวลชนแล้วก็ประชาชนงดเผยแพร่ภาพถ่ายที่มีความสูญเสียหรือว่าเป็นภาพรุนแรงในเหตุการณ์นะคะเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนของความผู้ประสบเหตุผู้เสียชีวิตแล้วก็ญาติตามหลักปฏิบัติสากลด้วยค่
2: ะ
3: ส่วนคำถามที่ว่าเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์รุนแรงใช่ไหมคะโรงเรียนจะยกระดับคัดกรองนักเรียนตรวจสอบความปลอดภัยยังไงตรงนี้อาจารย์เชนบอกว่ามาตรการที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็นมาตรการระดับประเทศเลยเพราะฉะนั้นก็ต้องไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะเพื่อออกเป็นมาตรการความปลอดภัยระดับประเทศไปเลยค
2: ่ะขอบคุณพี่ป่านนะคะ
1: ขอบคุณค
2: ่ะสวัสดีค่ะคือย้ำๆนิดนึงคุณผู้ชมค่ะลักษณะหลังจากนี้นะคะการแชร์คลิปต่างๆอาจารย์น่าเชนในโลกออนไลน์แล้วแชร์มาเยอะมากหย
0: ุ
2: ดแชร์ก่อนนะคะภาพที่มันเกิด

0: การสูญเสียหยุดก่อนอย่าแชร์เด็ดขาด
1: เดี๋ยวคิดว่าถ้าหากคุณไปแชร์ภาพซึ่งมันดูไม่งดงา
0: ม
1: นอกจากไม่เคารพเด็กซึ่งเขายังอยู่ในวัยที่ต้องปกป้องดูแลลูกเต้าเราไปเห็นเข้าภาพที่เกิดขึ้นจะฝังจิตฝังใจและมีทัศนคติไปด้วยในเชิงลบเรียนคิดว่าไม่ควรทำถูกไหมคะ
2: ครับจริงๆเป็นเรื่องของกฎหมายด้วยนะครับ
1: แล้
2: วก็เป็นเรื่องที่เราไม่ควรจะไปละเมิดสิทธิของเหยื่อเขาเหมือนกันนะครับ
1: ครับอาจารย์มีอะไรอยากจะฝากไหมคะถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทั้งผู้ปกครองและกับสังคมไทยครับ
2: ผมว่าเป็นอีกครั้งนึงสำหรับสังคมไทยเราต้องมาเรียนรู้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นร่วมกันไม่อยากใช้คำว่าถอดบทเรียนแต่ก็ต้องทำล่าสุดเนี่ยเกิดเหตุที่มีการกราดยิงที่โดยเด็กกันนะครับที่สยามพารากอนเราต้องย้อนกลับไปดูเราถอดบทเรียนเคสนั้นเนี่ยเราได้อะไรมาแล้วบ้างอะไรที่ทำไปแล้วอะไรที่ยังไม่ได้ทำแล้วที่ทำไปแล้วประสบความสำเร็จหรือไม่และที่ยังไม่ได้ทำทำไมยังไม่ได้ทำยกตัวอย่างเช่นการเข้าถึงวุฒิปืนการดัดแปลงวุฒิปืนการซ้อมยิงปืนนะครับรวมทั้งเรื่องของการดูแลเด็กที่จากครอบครัวก่อนเป็นสถาบันการศึกษาเพื่อนสุดท้ายก็เลยมาเจอเคสคล้ายๆกันแต่อย่างไรก็ตามสุดท้ายเนี่ยผมว่าปฏิเสธไม่ได้คือครอบครัวชุมชนสังคมนโยบายของรัฐเราต้องมาดูมาตรการที่เกิดขึ้นว่าเราต้องหามาตรการร่วมกันแล้วล่ะครับที่ทำให้เกิดเหตุซ้ำนะครับ
1: เรียนคิดว่าเราก็แสดงความเสียใจกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับทุกครอบครัวนะคะที่ได้รับผลกระท
2: บ
1: แต่ในขณะเดียวกันเรียนไม่โทษเด็กค่ะประเด็นคือว่าเด็กคือผ้าสีขาวผืนหนึ่งพวกเราต่างหากที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทำให้เด็กเกิดมาแล้วเราดูแลเขายังไม่ครบถ้วนเรียนอยากให้สังคมไทยรับเรื่องนี้ไปเป็นกรณีศึกษาแล้วก็ตั้งใจค่ะดูแลเยาวชนซึ่งต้องเป็นอนาคตให้กับประเทศชาติต่อไปอย่าให้เขามีประสบการณ์อันเลวร้ายแบบนี้กันอีกเลยนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์โต้งนะคะ
2: ขอบ
1: คุณค่ะค่ะแล้วยังมีอีกหนึ่งเรื่องนะคะสำคัญใหญ่โตมากทีเดียวค่ะน้องแป้งเชิญค่ะ
3: เปลี่ยนมูดอารมณ์หน่อยอาจารย์เมื่อสักครู่นี้เศร้าโศกแต่ถามอาจารย์เวลาที่จะมาท่องเที่ยวในกรุงเทพมหานครอาจารย์เวลาเพื่อนฝรั่งมาเลือกให้เขานั่งรถอะไรจ๊ะ
0: ตุ๊กตุ๊ก
3: มันเป็นภาพลักษณ์จำเป็นภาพจำเวลาที่มากรุงเทพมหานครต้องนั่งตุ๊กตุ๊กถูกต้องไหมคะปรากฏว่าณเวลานี้พี่ๆตุ๊กตุ๊กมาร้องเรียนสถานีประชาชนบอกว่าเนี่ยเขาอาจจะไม่มีตุ๊กตุ๊ก
1: อ้าวจะยกเลิกเหรอ
3: ห้ามวิ่งใน
1: อาชีพสงวนนะคะคนขับรถตกๆ
3: ไม่ได้ยกเลิกอาจารย์ฟังก่อนแต่เขาบอกว่าที่บอกว่าจะยกเลิกเฉพาะตุ๊กตุ๊กสันดาปก็คือที่ใช้น้ำมันไงอาจารย์
1: ขี่เกวียนเอาควายมาลากเหรอคะ
3: ใช้เป็นตุ๊กตุ๊ก EV รักโลกมากยิ่งขึ้น
1: ใครจ่ายเงินเขามีเงินซื้อเหรอ
3: นี่แหละเป็นการตั้งข้อสังเกตเหมือนกันถ้าหากให้เปลี่ยนพลิกไปเลยแบบนี้พี่ๆจะเอาเงินจากไหนไปเปลี่ยนเป็นรถ EV นักข่าวของเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์มาให้คุณผู้ชมฟังค่ะ
4: น้อยใจไม่กันครับกับรัฐบาลที่ไม่เห็นในภาคประชาชนที่กว่าจะได้รถแต่ละคันถ้าสมมุติเป็นรถผมนะผมก็ว่าไม่เห็นด้วย
5: ต่างชาติเข้ามาเขาก็สนใจตุ๊กตุ๊กเพราะตรงเรียกตุ๊กตุ๊กใช้บริการท่องเที่ยวอย่างนี้ครับ
6: เพราะว่า3ล้อนี่ส่วนมากนักท่องเที่ยวมันจะมาใช้ตุ๊กตุ๊กเยอะกว่าถ้าเรื่องมลพิษเนี่ยพวกรถเมล์พวกอะไรมันก็มีหมดนั่นแหละเพราะว่าจะมาตู้ใส่3ล้อก็ไม่ได้เพราะว่ามันก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยอ่ะเราก็ต้องสนับสนุนไว
7: ้มันไม่ได้เป็นหมดทุกคันเป็นเฉพาะวัยรุ่นที่เขาแต่งซิ่งเต็มอะไรพวกผมมันก็ธรรมดาไม่มีเสียงเลยควันก็ไม่มีมันจะควันพิษก็ไม่มีพวกเราใช้แก๊สไม่ใช้น้ำมันส่วนมากเขาต่างชาติเข้ามาเขาก็สนใจตุกๆก็ต้องเรียกตุกๆใช้บริการท่องเที่ยวอย่างนี้ครับ
8: เอาง่ายๆอ่ะก่อนแรกก็ค่าแก๊สค่าเช่าวันหนึ่งก็350 400ค่าแก๊สก็ตกตีก็วันละ200เป็น600ค่ากินน่ะวันละ200ใช่ป่ะเบื้องต้นก็800ละไม่พร้อมเลยเพราะว่าต้นทุนน่าจะสูงอยู่แล้วก็มันต้องดูว่าผู้ใหญ่เขาพูดกันยังไงไงแต่ว่าถ้าไม่ให้วิ่งโซนในนะรอบนอกเขาไม่รู้จัก3ล้อหรอกพี
9: ่ไอเนี่ยผมก็ซื้อก็หมดไป 500,000 กว่าบาทนะแล้วก็เกิดมาเขาเปลี่ยนเป็นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยเขาไม่ให้วิ่งแล้วพวกผมเป็นรถสหกรณ์ล่ะจะทำยังไง กิดเขาทำอย่างนี้จริงๆอ่ะตายอย่างเดียวครับต้องออกมาถามไอ้ความคิดเห็นพวกคนที่เขาขับรถด้วยไอ้คนเขาก็มีตังค์เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนหรอกครับแต่พวกผมต้องหาเช้ากินค่ำครับ
10: กว่าผมจะได้ตุ๊กตุ๊กคันนึงนี่ราคาเป็นแสนกว่าผมจะได้มาเดี๋ยวละคันแล้วก็จะมาปล่อยพวกผมลอยแพถ้าว่ารถพวกผมเสียงดังเสียงอะไรก็ปรับท่อแบบของผมไม่ให้เสียงดังแบบคันนี้ก็ได้ครับมันก็แล้วแต่มันก็มีส่วนน้อยนะครับในความรู้สึกยากอยู่หรอกครับก็เห็นใจคนขับตุ๊กๆนะครับกว่าจะได้มีรถกับเขาสักคันไปพอเลี้ยงครอบครัวแล้วนี่อันนี้ถ้าออกมาใหม่ปุ๊บต้องเพิ่มภาระส่วนมากเห็นว่าใหม่ๆก็ดีหมดก็ค่ารถก็แล้วแต่อู่นะครับมันมีตั้งแต่300 350 360แล้วบางอู่ก็จะมี7วันฟรี10วันฟรี15วันฟรีแล้วแต่ละอู่ที่เขาจะทำให้กับลูกน้องว่าใครขับเดือนนึงอย่างนี้อาจจะมีโบนัสสัก500ไปอย่างนี้ครับแล้วมันแล้วแต่อู่
3: มาค่ะคุณผู้ชมมาคุยเรื่องนี้กันความจริงตอนแรกอยากชวนอาจารย์ยิ่งศักดิ์ลงจากตึกไปนั่งตุกไปพร้อมกันเลยนะคะว่าเสียงมันดังจริงหรือเปล่าหรือว่ามันมีกลิ่นมันมีควันด้วยไหม
1: อ้าวตกลงเธอก็ไม่ชอบตุกหรอ
3: ชอบค่ะหนูนั่งบ่อยค่ะอาจารย์ขา
1: ฉันชอบนะคะฉันรักตุกแต่ฉันมีบางส่วนเท่านั้นที่ฉันอยากเห็นตุกพัฒนา
3: เห็นอะไรคะอาจารย
1: ์เออฉันขึ้นไปมันไม่มีมิเตอร์
3: อยากให้เปลี่ยนใช่ไหมคะฉะนั้นเรื่องนี้ต้องมาคุยกันบนวงนี้เหมือนกันว่าอยากให้พี่ตุ๊กไทยเปลี่ยนในรูปแบบไหนหรือว่าคุณผู้ชมมองว่าที่มีอยู่แล้วมันก็ดีอยู่แล้วไม่ต้องเปลี่ยนอะไรนี่นะฉะนั้นค่ะแขกฝั่งดิฉันก่อนนะคะนั่งใกล้กันเลยค่ะพี่จำเริญรัตน์โพสิริค่ะผู้ประกอบการรถสามล้อเครื่องตุ๊กไทยแลนด์ค่ะ
11: สวัสดี
3: ค่ะอีกท่านหนึ่งค่ะคุณวิโรจน์สิทธิ์ประเสริฐนันท์ค่ะประธานที่ปรึกษาสมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทยค่ะ
1: สวัสดีค่ะทางฝั่งของอาจารย์นะคะเรียนคิดว่าคงมีต้นเรื่องมาอยู่ฝั่งฉันหมดเลยนะคะส.ส.กรุงเทพนะคะเขต1พรรคประชาชนค่ะคุณปาลเมศวิทยาลักษณ์สันค่ะ
12: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย
1: ์อีกหนึ่งท่านนะคะคุณผู้ชมค่ะเป็นผู้อำนวยการสำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่5ค่ะคุณอดิเรกแตงทองค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะเออข่าวมันมายังไงเนี่ยเธอมีรายละเอียดก่อนมั้ยทําไมอยู่ๆจะยกเลิกตุ๊กมันมายังไงกันคะ
3: มันมาจากอันนี้ทีมงานซูมเข้ามาเลยค่ะมันมาจากมีการรับฟังความคิดเห็นค่ะฟังความคิดเห็นพอเข้ามาว่าคุณเห็นด้วยอย่างไรนะคะท่านเห็นด้วยหรือไม่กับหลักการร่างกฎหมายกระทรวงฉบับนี้และมีติ๊กว่าโอ๊ยตายแล้ว iPadดูสิคะดูสกปรกอ่ะขออภัยนี่เห็นด้วยกับไม่เห็นด้วยแต่ปรากฏว่าอันนี้เนี่ยมันถูกเผยแพร่ออกไปและเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากว่าถ้าหากกดไปแล้วข้อใดข้อหนึ่งมันจะมีผลทำให้พี่ตุ๊กที่เสียงรถที่รู้สึกก็เป็นเอกลักษณ์อย่างนี้ค่ะอาจารย์มันจะหายไปจากกรุงเทพ
1: มีคนบอกกับฉันบอกว่าไอ้ที่ถามแบบนี้เขากำลังจะเขี่ยตุ๊กเอาไปให้หมดเลยเขาจะไม่ให้มีแล้วแล้วคนแล้วตุ๊กจะไปทำมาหากินอะไรเขาขับสามล้อเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียกันทั้งนั้นน่ะลูกยังเรียนหนังสือจ้ะตุ๊กยังผ่อนก็ยังมี
3: แต่เขาบอกว่าตุ๊กไม่ได้หายไปเนี่ยวันนี้มาจอดหน้าตึกไทยพีบีเอสเขาบอกแบบนี้จะไม่หายไปแต่มันจะเป็น EV แทนแต่พี่ตุ๊กที่เขาเอารถมาจอดจะให้เปลี่ยนเป็น EV แล้วจะเอาเงินจากไหนมาซื้อรถ EV อ่ะคะอาจารย
1: ์ไม่รู้ค่าจะ EV EVN อะไรก็ไม่รู้ราคาใครจ่ายเงินล่ะคะหนูม
3: ัน
1: ไม่ใช่บาท2บาทนะรถ EV อ่ะ
3: เป็นแสนค่ะ
1: นั่นล่ะสิ
3: ถามแขกก่อนถามท่านไหนก่อน
1: เอาทางฝั่งนี้ก่อนเลยฝั่งนี้ก่อนตุ๊กถามเขาเลยค่ะ
12: ครับ
1: ว่ายังไงคะถ้าเขาจะเปลี่ยนเป็น EV หรือยังไงพอรู้เรื่องยังไงมาบ้างคะ
12: ท่านตอนนี้ก็ยังไม่สะดวกนะครับเพราะว่าทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายแล้วก็ในเรื่องการลงทุนนะครับทั้งอู่แล้วก็ผู้ประกอบการและผู้ขับขี่ก
1: ็ยังไปซ่อมที่ไหนละชาร์จไฟที่ไหนขี่ไปอยู่ไฟดับมาตกอยู่กลางถนน
12: นี่แหละเรื่องสำคัญที่สุดครับเพราะว่าทางหน่วยงานรัฐบาลแล้วก็ต้องมีจุดชาร์จไฟแล้วก็มีแบตเตอรี่แล้วก็ให้ข้อมูลในเรื่องรายละเอียดว่าเราต้องใช้งานยังไงให้อยู่ในสังคมได้อยู่ร่วมกันได้ครับ
1: ถ้าเขาจัดการทุกอย่างเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วก็พร้อมให้เราเปลี่ยนเขาจะให้เราเปลี่ยนเขาก็ต้องมีปลั๊กไฟเขาจะไปเสียบตรงสนามหลวงตรงต้นมะขามโผล่มาอันนึงให้ไปเสียบฟรีไหมหรืออะไรถ้าเขามีให้เขาไม่เอาหรอ
12: ถ้าพร้อมยินดีอยู่แล้วครับเพราะยังไงเครื่องยนต์สันดาปนี่ก็ตอนนี้มีข่าวเรื่องร้องเรียนใช่ไหมครับเราก็ทางอู่แล้วก็ผู้ประกอบการแล้วก็ผู้ขับขี่ก็ทยอยเปลี่ยนถ้อยเสียให้เงียบลงเพื่อจะไม่มีความเดือดร้อนกับผู้ร้องเรียนอีกครับ
3: พี่

0: างส่วนเขาก็ใช้กันแต่ว่ารถตุ๊กๆที่พี่ว่ามามันคือสันดาป
1: ครับ
0: ถูกต้องไหมคะซึ่งมีอยู่จำนวนมากกว่า
2: ค่ะเดนกำลังจะบอกว่าไอ้เขม่าวควันที่ออกมาไม่ใช่แค่เสียงการรบกวนประสาทแต่ว่าไอ้ควันที่ดมๆเข้าไปน่ะมันทำให้สังคมป่วยแล้วเดี๋ยวคนขับเองน่ะมึนๆๆแล้วลมตีเข้ามาข้างหลังข้างหน้าก็ดมไปขับสำล้อไม่นานก็ตุยกันหมดแล้วก็ปอดพังจะว่ายังไงคะ
1: เรื่องนี้แหละครับต้องพูดมากเลยเพราะว่า1แต่ก่อนเป็นรถยนต์สำล้อเครื่อง1สูบ
2: ค่ะ
1: แล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็น2สูบแล้วนะตอนนี้ก็คือเป็นเครื่องยนต์3สูบ4จังหวะก็คือถ่ายน้ำมันเครื่องได้เปลี่ยนถ่ายได้1เดือน2เดือน3เดือนก็อยู่ในระบบเดียวกันกับรถยนต์และจะมาตรงนั้นห้ามวิ่ง
2: จำเลยบางคันก็ไปติดแก๊สถังเบลอนั่งนั่งพกระเบิดติดตูดมาด้วยอุปทานโทษอยู่บ้านท้ายจะว่ายังไงคะ
1: ไอ้ตรงนั้นก็ต้องให้ทางหน่วยงานที่รับผิดชอบช่วยกันดูแลเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่แล้วทำผิดกฎหมายก็ต้องให้ดำเนินการในเรื่องปรับใช่ไหมครับ
2: และทางสมาคมชมรมอะไรเกี่ยวกับสำล้อไม่จัดการกันเองหรือแค่รอให้ตำรวจมาไล่จับรายวัน
1: จริงๆอ่ะสหกรณ์อ่ะ
2: ค่ะ
1: จะรอแต่ประชุมอย่างเดียวแต่ทีนี้ผมก็เลยต้องเสียเวลาสละเวลามาวันนี้เพื่อพบกับท่านอธิบดีขนส่งและก็ท่านสสได้มาชี้แจงข้อมูลว่าให้คงสำล้อเครื่องตุ๊กๆไทยแลนด์เครื่องยนต์สันดาปไว้เถอะครับเพราะว่ามันเป็นหน้าเป็นตาแล้วเป็นเขาเรียกอะไรนะออริจินอลแล้วก
0: ็ซอฟต์พาวเวอร์
1: ซอฟต์พาวเวอร์ให้ชาวต่างชาติได้มานั่งตุ๊บตุ๊บแต่เสียงผมการันตีว่าจะช่วยเหลือสังคมและช่วยเหลือธุรกิจตรงนี้ให้เสียงเงียบลง
2: อันนี้คือความต้องการและความในใจที่อยากพูดแต่ขณะเดียวกันเรียนอยากถามค่ะฝรั่งเขามาถ้าเขาไม่เห็นตุ๊กตุ๊กเขาจะฟีลแบดไหมคะฉันมาไม่ถึงเมืองไทยเหมือนเรียนไปเวียดนามอะค่ะเรียนไม่ไปนั่งไอ้เรือที่อ่าวฮันลองแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยเรียนก็ว่าเรียนไปไม่ถึงไปลำปางเรียนไม่ไปขี่ม้าแล้วเห็นอึม้าลงมาใส่กองโอ้ถ่ายรูปเรียนไปไม่ถึงลำปางมากรุงเทพไม่นั่งตุ๊กตุ๊กฝรั่งจะไม่แฮปปี้ไหมคะ
3: ก็เป็นบางส่วนนะครับก็ส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้เราก็เอารถตุ๊กๆมาทำทัวร์จริงๆก็ทำมานานแล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: ทีนี้ก็มาเพิ่งมีข่าวว่าจะอันนี้มันก็มีผลอยู่บ้างนะครับ
2: ค่ะ
3: แต่ผมจะเรียนว่าสิ่งที่เราพูดถึงเนี่ยเจตนารมณ์ของอันนี้ก็คือเรื่องของอากาศใช่ไหมเร
2: ื่
3: อง
2: ของ
3: ที
2: ่
3: จากมลภาวะ
2: ค่ะ
3: แต่ผมคิดว่าเรื่องนี้คือเราไม่น่าจะมาจุดประเด็นเป็นเรื่องๆนะครับโดยเฉพาะฝ่ายราชการหรือต่างๆเนี่ยบอกว่าหลายเรื่องทีเดียวนะครับ
2: ค่ะ
3: เราต้องคิดถึงว่าจะทำอะไรก็แล้วแต่บางเรื่องเนี่ยมันไม่ใช่คิดเรามีภาพรวมของเรื่องของภูมิอากาศเรื่องของการที่เราจะช่วยเรื่องสิ่งแวดล้อมมันก็ควรคิดในภาพรวมไม่ใช่เอาเรื่องของผู้ประกอบการใดประการหนึ่งนะมาทำให้เขาต้องเสียประโยชน์โดยที่ภาครัฐเนี่ยไม่ได้ทำอะไรเลยโดยภาพรวมเนี่ยรัฐของเราโดยมากเนี่ยมักจะมีการประชุมเยอะเกินนะประเทศไทยเราเนี่ยเป็นการมีประชุมมีคณะกรรมการมีอนุกรรมการอะไรเยอะแยะแล้วก็ประชุมเป็นเรื่องๆนะฮะมันก็แตกระแนงออกไปเยอะแยะนะแล้วมันไม่ได้ผลไม่ได้เรื่องอ่ะจริงๆแล้วมันควรจะบูรณาการการประชุมซะหน่อยเรื่องนี้ถ้าคุณคิดว่าเป็นเรื่องภูมิอากาศเรื่องของตุ๊กตุ๊กไม่ใช่กรมการขนส่งจะมานั่งคิดอยู่คนเดียวพอคิดแล้วมันก็ต้องมีปัญหากับตุ๊กตุ๊กบอกตุ๊กตุ๊กทั้งสองฝ่ายมันก็ไม่มีสิ้นสุดแน่นอนที่สุดเราก็ต้องเข้าใจผู้ประกอบการนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยมันไม่ใช่มองในแง่ของการจะสั่งห้ามทันทีนะแต่มันต้องประชุมหลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ใช่เฉพาะกระทรวงพลังงานสิ่งแวดล้อมแล้วก็คมนาคมแค่นี้
0: คือต้องมีแผนรองรับเขาเนื่องด้วยว่าเดี๋ยวหน้าจอออนแอร์เวลาหมดคุณผู้ชมมาต่อในออนไลน์กันหน่อยแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเยอะๆๆๆเลยเห็นด้วยไหมคะกับการเปลี่ยนรถตุ๊กๆสันดาปเป็นรถ EV ค่ะ
2: หรือว่าเราจะไม่มีตุ๊กๆนั่นกันแล้วตามมาเดี๋ยวนี้ค่ะ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาทางไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะที่โรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรียังมีความเคลื่อนไหวนะคะทางเจ้าหน้าที่ยังอยู่ในที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานหลักฐานค่ะเราจะไปติดตามความคืบหน้ากับคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานสดมาจากโรงเรียนเทพศิรินทร์จังหวัดนนทบุรีคุณพลอยพันธ์คะ
1: ตำรวจพิสูจน์หลักฐานพร้อมผู้เกี่ยวข้องนะ

0: คะยังคงทยอยเข้าพื้นที่เพื่อที่จะเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุให้ได้มากที่สุดค่ะขณะที่ทีมแพทย์รวมถึงเจ้าหน้าที่จากกรมสุขภาพจิตก็ได้จัดทีมเข้ามาดูแลสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุทุกคนค่ะทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจผู้ประสบภาวะวิกฤตจัดทีมเข้าพื้นที่จำนวน7ทีมเพื่อดูแลสภาพจิตใจของผู้ประสบเหตุทุกคนนะคะขณะที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องค่ะก็ยังคงอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานทั้งการตรวจสอบกล้องวงจรปิดเพื่อรวบรวมตรวจวิเคราะห์เหตุการณ์ทั้งก่อนและหลังเกิดเหตุโดยละเอียดนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าสังเกตการพร้อมเปิดเผยผลการตรวจสอบอาวุธนะคะว่าเป็นปืนที่มีทะเบียนโดยมีอดีตข้าราชการครูเป็นผู้ครอบครองค่ะซึ่งก็เป็นญาติของผู้ที่ก่อเหตุนะคะส่วนกรณีที่พบว่าปู่และย่าของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตอยู่ภายในบ้านขณะนี้ตำรวจก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบความเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ที่โรงเรียนค่ะส่วนข้อมูลของนักเรียนผู้ก่อเหตุเบื้องต้นครูแนะแนวให้ข้อมูลนะคะว่าเป็นเด็กเรียนดีเข้าร่วมกิจกรรมมีเพื่อนและไม่เคยแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวมาก่อนนายพลพีระบุว่ามูลเหตุจูงใจขณะนี้ยังไม่สามารถที่จะสรุปได้เพราะยังต้องรอตรวจสอบในรายละเอียดให้รอบคอบทุกด้านค่ะ
1: แต่เบื้องต้นที่ได้คุยกับครูแนะแนวนะครับน้องเป็นเด็กที่เรียนดีนะครับแล้วก็ร่วมกิจกรรมน้องเป็นคนที่มีเพื่อนนะครับน้องไม่ใช่เด็กก้าวร้าวอันนี้คือจากการที่เราคุยกับคุณครูแนะแนวนะครับ
0: สำหรับผู้บาดเจ็บขณะนี้มีทั้งหมด23คนนะคะจำนวนนี้สาหัส9คนค่ะซึ่งได้นำส่งผู้ป่วยอาการหนักไปยังโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและโรงพยาบาลพระนั่งเกล้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสถานการณ์ล่าสุดที่โรงเรียนขณะนี้นะคะทางคณะครูค่ะก็ได้มีการนำส่งนักเรียนนะคะในพื้นที่เกิดเหตุค่ะให้ผู้ปกครองรับกลับบ้านอย่างปลอดภัยทุกคนแล้วค่ะ
2: ขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะเกิดเหตุคนขับรถเก๋งเกิดอาการวูบขณะขับรถพุ่งชนกำแพงด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหตุเกิดที่อำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะทำให้เด็กนักเรียนได้รับบาดเจ็บรวม14คนเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายนำส่งโรงพยาบาลเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิพิทักษ์การนำรถพยาบาลกว่า10คันช่วยกันลำเลียงเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลเร่งด่วนหลังเกิดเหตุชายขับรถเก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองตอนบ้านหนองสองตอนตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเบื้องต้นนักเรียนได้รับบาดเจ็บจำนวน14คนค่ะส่วนใหญ่ศีรษะแตกปากแตกฟกช้ำตามร่างกายเนื่องจากถูกเศษปูนคอนกรีตของกำแพงที่รถเก๋งพุ่งชนกระเด็นใส่ซึ่งช่วงเวลาเกิดเหตุอยู่ในช่วงเวลานอนกลางวันหลังรับประทานอาหารเสร็จนะคะโดยเด็กๆมีครูพี่เลี้ยงดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุครูพี่เลี้ยงรีบนำเด็กออกจากห้องที่เกิดเหตุค่ะแล้วประสานอาสาสมัครมูลนิธิพิทักษ์การช่วยกันนำเด็กส่งโรงพยาบาลส่วนคนขับรถได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยนะคะมีข้อมูลว่าคนขับมีโรคประจำตัวและเกิดอาการวูบขณะขับรถบริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำให้รถเสียหลักพุ่งเข้าชนกำแพงซึ่งตรงกับห้องนอนของนักเรียนค่ะศูนย์คนหายไทยพิเวศรับแจ้งนางทิติยาชื่นเจริญอายุ52ปีสูงประมาณ150เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวดำผมยาวประบ่าสีดำสลับขาวมีปัญหาสุขภาพจิตหายจากซอยราชทรัพย์ถนนประชาราษฎร์สาย1แขวงบางซื่อเขตบางซื่อกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลบางซื่อนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะจบแล้วชมรายการทุกทิศทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ

วัสดีค่ะพบกับคนสู้โรคเดลี่สุขภาพดีมีได้ทุกวันค่ะวันนี้ตั๊กพาคุณผู้ชมลงพื้นที่สว่างคณิเวศสภากาชาดไทยค่ะมาทำกิจกรรมรู้ใจวัยเก่าตลอดทัวร์ครั้งนี้เป็นครั้งที่2นะคะที่ขนเอาสาระความรู้เนื้อหาจากไทย PBS ที่เกี่ยวกับผู้สูงวัยค่ะออกมาเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้สูงอายุเอาไปใช้ได้จริงค่ะมีทั้งหมด4หมวดหมู่คุณผู้ชมทั้งในเรื่องของอาหารวัยเก่านะคะอาหารวัยเก่าแล้วยังไม่พอยังมีในเรื่องของออกกำลังกายด้วยออกกำลังกายวัยเก่าแล้วยังมีการสร้างงานสร้างอาชีพสำหรับวัยเก่าสุดท้ายขาดไม่ได้เลยก็คือในเรื่องของสังคมวัยเก่าค่ะวันนี้เราจะมาทำกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวตามไปชมกันค่ะ

0: อายุที่เพิ่มขึ้นไม่ใช่อุปสรรคของการมีชีวิตที่แข็งแรงสนุกและมีความสุขเพราะการดูแลสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวทั้งการขยับร่างกายฝึกสมองดูแลจิตใจและเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมค่ะตั้งมาพบกับพี่ๆที่สว่างคณิเวศสภากาชาดไทยพร้อมเรียนรู้และลงมือทำกิจกรรมดูแลสุขภาพแบบครบทั้งกายใจและสมองก่อนจะสนุกไปกับเวิร์กช็อปอาหารวัยเก๋าสร้างภูมิคุ้มกันในหน้าฝนและภารกิจตามล่าหาผักในชื่อผักจ๋าฉันมาแล้ววันนี้แต่ละกิจกรรมจะสนุกและสร้างรอยยิ้มให้กับชาววัยเก๋ามากแค่ไหนไปติดตามพร้อมกันเลยค่ะเริ่มต้นกิจกรรมด้วยการปลุกร่างกายให้สดชื่นผ่านการเคลื่อนไหวเบาๆควบคู่กับการฝึกหายใจค่อยๆสูดลมหายใจเข้าทางจมูกให้เต็มและลึกเท่าที่ทำได้ก่อนจะผ่อนลมหายใจออกช้าๆทางปากพร้อมขยับแขนและลำตัวอย่างนุ่มนวลค่ะการฝึกหายใจอย่างเป็นจังหวะจะช่วยให้ผู้ร่วมกิจกรรมได้กลับมาอยู่กับร่างกายของตัวเองผ่อนคลายความตึงเครียดและเตรียมความพร้อมก่อนจะเริ่มกิจกรรมต่างๆคุณผู้ชมทางบ้านลองทำตามดูนะคะสิ่งสำคัญคือไม่ต้องฝืนไม่ต้องเร่งทำตามจังหวะของตัวเองและหากรู้สึกเหนื่อยหรือเวียนศีรษะสามารถหยุดพักได้ทันทีค่ะเมื่อร่างกายเริ่มตื่นตัวแล้วก็ถึงเวลาชวนสมองไปออกกำลังกายไปพร้อมกันด้วยท่าบริหารมือที่ดูเหมือนจะง่ายแต่ต้องอาศัยทั้งสมาธิความจำและการประสานระหว่างสายตาสมองและมือไม่ว่าจะเป็นการกำแบมือสลับกันการขยับนิ้วให้เป็นจังหวะการแตะปลายนิ้วหรือการใช้มือทั้งสองข้างทำท่าที่แตกต่างกันทุกคนต้องตั้งใจและจดจ่อกับการเคลื่อนไหวในแต่ละครั้งบางท่าก็ทำได้อย่างคล่องแคล่วบางท่าก็มีสลับผิดสลับถูกกันบ้างไม่เป็นไรค่ะเพราะหัวใจสำคัญของการฝึกสมองไม่ใช่แค่การแข่งขันว่าใครทำได้เร็วที่สุดแต่คือการได้ลองได้คิดและได้หัวเราะไปด้วยกันสุขภาพที่ดีไม่ได้มีเพียงความแข็งแรงของร่างกายเท่านั้นอย่างที่บอกค่ะแต่ยังรวมถึงการมีหัวใจที่เข้มแข็งและมองเห็นคุณค่าในตัวเองอีกด้วยวันนี้เชฟบุ๊กบุญสมิทธ์ภุกกานสุดจากรายการฟู้ดเวิร์กจึงไม่ได้มาชวนทุกคนเข้าครัวเพียงอย่างเดียวแต่ยังนำประสบการณ์ชีวิตเรื่องราวและพลังงานดีๆมาแบ่งปันให้กับชาววัยเก๋ากันอีกด้วย
1: ผมเนี่ยเคยมีช่วงหนึ่งก็คือเคยเล่าให้น้องตั๊กฟังแล้วก็คือว่าผมป่วยนะครับผมไปบอลลูนหัวใจมาเส้นนึงเกิดจากความเครียดในการทำงานเป็นแบบหลอดเลือดหัวใจจีบแบบเฉียบพลันก็คือก็ป่วยเสร็จแล้วก็พอหลังจากหายป่วยมาเนี่ยก็ค่อนข้างมีปัญหาเยอะก็คือมันทำงานได้ไม่เหมือนเดิมเหมือนเรารู้สึกว่าแบบเราไม่ได้มีพลังเหมือนเดิมและเราไม่สามารถแต่ก่อนดูฟู้ดเวิร์คเนาะขึ้นเขาโดดน้ำอันนี้มันไม่ได้แล้วไงเราก็รู้สึกแบบเครียดวิตกกังวลว่าแบบเอ้ยเราทำไม่ได้พนักงานบริษัทหลายอย่างเรารู้สึกแบบเรียกว่าจิตตกเลยแหละตอนนั้นก็หาทางออกทางออกที่หนึ่งก็คือเริ่มใช้เวลากับไข่ตุ๋นมากขึ้นครับผม
2: แม่มาด้วยเหรอคะ
1: พอดีวันนี้เราทำอาหารเดี๋ยวน้องจะขึ้นลงไปบนเตาทุกคนนะครับเพราะว่าน้องจะคุมยากนิดนึงพอเราได้เล่นกับน้องหมาหรือได้สัมผัสกับน้องหมาเนี่ยเวลาที่เราเล่นกับสัตว์นะครับเราไม่เคยอารมณ์เสียนะเคยมีไหมแบบโมโหแล้วโมโหมากเลยมากอดหน่อยไม่มีนะเวลาเราเล่นกับเขาเนี่ยเราอารมณ์ดีเสมอจะเป็นหมาเป็นแมวเป็นอะไรก็ตามมีไหมเวลาแบบคุยกับแมวที่บ้านด้วยอารมณ์โมโหอะอะไรเงี้ยไม่มีนะแบบทะเลาะ กับใครมาแล้วไปลงกับแมวเงี้ยมันไม่มีนะเพราะฉะนั้นสัตว์เลี้ยงนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เรียกว่าช่วยแบบช่วยฮีลใจพวกเราได้เวลาเหงาเหงาเวลามีความคิดด้านลบอะไรอย่างเงี้ยมนุษย์ทุกคนมีความคิดลบหมดใช่ไหมทุกคนมีความทุกข์หมดมีความคิดลบหมดแหละแต่อยู่ที่ว่าเราจัดการระบบความคิดพวกนั้นยังไงแล้วก็ที่เคยไปทำกิจกรรมกับตั๊กเลยแล้วก็ทีมงานเลยก็คือว่ามันมีเทรนด์นึงตอนนี้มันเป็นเทรนด์ระดับโลกเลยน
2: ะ
1: ที่ต่างประเทศที่เกาหลีที่อะไรเขาจะมีแบบเรียกว่าอาหารบำบัดเขาบอกว่าการทำอาหารนะมันทำให้มีความสุขนะครับถ้าเราไม่ได้ทำขายนะถ้าทำขายไม่สนุกทำขายไม่สนุกลูกค้ามายืนรอแล้วเสร็จหรือยังอันนั้นไม่หนุกแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเราทำกินเองเนี่ยเวลาเราทำอาหารเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่เรากำลังเพลิดเพลินนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารมันจัดอยู่ในหมวดอะไรครับมันเป็นศิลปะแขนงนึงนะมันเหมือนเรากำลังวาดรูปเรากำลังปั้นตุ๊กตาเราก็สรรสร้างอาหารออกมาค่อยๆปรุงค่อยๆชิมปรุงไปชิมไปปรุงไปชิมไปสุดท้ายก็กินไม่ได้ ใช่ไหมนะกินได้เราก็ทำกินเองอะเวลาทำอาหารเนี่ยครับหลายๆคน ใครเคยแบบรู้สึกเครียดเวลาทำอาหารบ้างมีไหมไม่มีเนาะคือถ้ามีเนี่ยผมจะบอกว่ามันมีเหมือนกันคนที่เครียดเวลาทำอาหารส่วนใหญ่ถ้าเราเครียดเวลาทำอาหารคิดว่าเป็นเพราะอะไรเราไปกลัวมันถูกหรือผิด
0: กลัวจะอร่อยหรือเปล่า
1: ถูกไหมผมถามคำเดียวผัดกะเพราเนี่ยมีใครชอบกินผัดกะเพราแล้วใส่ผักบ้างคุณพี่ชอบใส่ผักอะไรถั่วฝักยาวมีใครชอบใส่อะไรแปลกๆกว่านั้นไหมผัดกะเพราใส่สะตอได้ไหม
0: ได
1: ้ถูกต้องใช่ไหมผัดกะเพราใส่หอมใหญ่ได้ไหม
0: ได้
1: เห็นไหมผัดกะเพราใส่เฉาก๊วยได้ไหมเออไม่ได้โอเค
0: แล้
1: วจะนึกว่าจะตอบได้ก็ตอบเห็นไหมเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำอาหารแล้วเรารู้สึกมันไม่มีความสุขอะเพราะเราได้ไปคิดว่ามันถูกหรือมันผิดซึ่งจริงๆแล้วอาหารไม่มีถูกผิดเพราะจุดกำเนิดของอาหารก็เกิดจากอะไรคนแรกที่ทำก็ไม่รู้หรอกว่าใส่อะไรลงไปแล้วมันอร่อยแล้วมันก็เกิดมาเป็นอาหารจานหนึ่งผัดกะเพราสมัยก่อนตอนแรกๆก็ไม่ได้ใส่ใบกะเพราใส่อะไรก็ไม่รู้ทำไปทำมาใส่ใบกะเพราแล้วอร่อยแล้วก็ทำตามเราไม่ชอบใบกะเพราเราอาจจะใส่ใบโหระพาก็ได้ผิดไหมก็เราชอบกินใบโหระพาไม่ผิดเพราะฉะนั้นทำอาหารให้มีความสุขครับไม่ต้องไปคิดเลยว่าถูกหรือผิดขอแค่เราชอบ
0: เมื่อร่างกายพร้อมสมองตื่นตัวและหัวใจเต็มไปด้วยพลังบวกแล้วก็ถึงเวลาของกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยค่ะจากผู้ร่วมกิจกรรมวันนี้ทุกคนจะกลายเป็นสมาชิกทีมครัววัยเก๋าโดยแบ่งออกเป็นกลุ่มเพื่อร่วมมือกันทำภารกิจและประชันฝีมือการปรุงอาหารกันค่ะแม้จะมีการแข่งขันและรางวัลเป็นสีสันแต่เป้าหมายสำคัญคือการได้ลงมือทำได้แบ่งหน้าที่ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสร้างความสุขร่วมกันผ่านอาหารหนึ่งหม้อพร้อมแล้วสวมผ้ากันเปื้อนจับตะหลิวแล้วเข้าประจำทีมกันได้เลยค่ะ
2: เช็คชื่อครบแล
1: ้
2: วถามก่อนพร้อมไหมคะโอ้เสียงเบามากเลยอ่ะพร้อมไหมคะ
3: พร้อม
2: โอเคงั้นไปพร้อมกับแชมป์พวกเรา
1: เราไปพร้อมกันเดี๋ยวเราจะเดินไปประมาณ10กิโลนะครับแล้วไปที่แปลงผักนะตอนนี้ก็ขึ้นรถกันพร้อมแล้วคุณผู้ชมแล้วก็พอดีเลยเรา5คนหนึ่งกับผมเป็นคนขับแต่ว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ขับรถกอล์ฟเหมือนกันนะพี่ๆนะโอเคนะ
4: โอเค
1: นะเรา
4: ประกันเรียบร้อยนะ
1: เราทำประกันแล้ว
4: ทำประก
1: ันแล้วทำประกันทุกคนแล้วโอเคไปนะแล้วก็บอกทางด้วยนะเราไปเลยดีกว่า

0: ีนี้แล้วเราจะทำอะไรเพื่อเราไปเก็บผักแล้วตรงนี้เนี่ยมีหลายอย่างที่ต้องทำเลยครับก็คือขอคนที่ปรุงรสชาติตอนนี้โอ๊ตเดินไปเปิดหม้อให้แล้วแม่ระวังร้อนนะครับตอนนี้น้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือเราจะตัดหั่นแต่งพวกชิ้นผักพวกนี้ครับว่ามันใหญ่ไปไหมถ
1: ้
0: ามันใหญ่ไปเนี่ยก็หั่นให้มันเล็กลงแล้วแต่จะมีผลต่อคะแนนด้วยในความเหมาะสมของลักษณะชิ้นผักดังนั้นหั่นเพิ่มเติมได้นะครับแล้วที่สำคัญเลยครับพี่ตั๊กคือต้องปรุงรสชาติเราต้มน้ำแล้วก็ปรุงรสชาติใส่เครื่องรอเลยพอผักมา
1: น้ำต้องเดือดก่อนไหมเชฟ
0: น้ำต้องเดือดก่อน
1: รอน้ำเดือดก่อนนะ
0: มีอะไรบ้างที่เราจะใส่ลงไปก่อนครับคุณแม่ก็คือมีอันนี้ครับกระชายมีอันนี้ครับอันนี้
1: หอมแดง
0: หอมแดงกุ้งแห้งป่นครับพี่ตั๊กกะปิเผื่อใครอยากจะใส่เพิ่มใส่กะปิเพิ่มได้นะครับหรือถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแล้วก็จะมีพริกไทยอันนี้ห้ามใส่หมดนะพริกไทยไม่งั้นฉุนแน่นอนนะครับค่อยๆปรุงนะครับทีนี้คนที่อยู่ครับพี่ตั๊กให้เตรียมตรงนี้รอเพื่อนต้มเลยเพราะว่ากว่าผักจะสุกใช้เวลาแกงเลียงอะครับเป็นแกงที่เราใช้ผักอะไรก็ได้

0: ที่เขามีการสุกแล้วมันนิ่มนะครับมันก็จะทำให้กินอร่อยแต่ที่ขายไม่ได้เลยคือกลิ่นหอมของพริกไทยแล้วก็ใบแมงลัก
1: แมงลัก
0: แล้วก็กุ้งป่นถ้าเราไม่มีกุ้งเราใส่อะไรแทนได้แม่ๆรู้ไหม
1: ใส่อะไรแทนได้
0: ถ้าเราไม่มีกุ้งป่นจริงๆเราใช้ปลาได
1: ้
0: เป็นปลาแห้งๆป่นก็ได้นะครับปลามาตำแห้งๆป่นก็ได
1: ้
0: นะครับรสชาติแกงเลียงควรจะเป็นยังไงครับต้องมีความเผ็ดร้อนจากพริกไทยหอมกระชายแล้วก็มีการหอมใบแมงลักดังนั้นเนี่ยวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะดูว่าแกงเลียงแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงนะครับปรุงได้เลยนะครับน้ำเดือดแล้วสามารถใส่กระชายใส่หอมแล้วก็ปรุงรสรอได้เลยนะครับมันจะยิ่งหอมขึ้นนะครับตอนนี้ข่าวแจ้งมาบอกว่าทีมที่ออกไปตอนนี้ถึงที่แล้วนะฮะ
2: พี่ทัน
3: เราถึงแล้วเราลง
2: ยิ้มให้กล้อง
3: เดี๋ยวก่อนไปเราคุยกันนิดนึงก่อนนะครับผมพี่โอ้โหใจเย็นใจเย็นคุยกันก่อนโอ้โหมา
2: พี่ปากหูเสือ
3: ใจเย็นเราคุยกันนิดนึงเราให้เวลาเท่าไหร่ดีในการไปเก็บ
4: 10 นาทีก็ได้ค่ะ
3: เรามี10 นาทีนะเดี๋ยวสิโอ้โหคุยกับกล้องหน่อยสิไปไหนเดี๋ยวเราคุยกันก่อนเดี๋ยวทั้งหมดเรามีเวลา10 นาทีแล้วก็อย่าลืมว่าวันนี้กลุ่มหนึ่งมี10 คนเพราะฉะนั้นถ้ามันได้ผักในแค่กรัมเล็กๆมันจะไม่พอนะ
2: ทุก
3: ไม่
2: ต้องเด็ดเต็ม
3: สิบนาทีต้องเต็มถุงใครถุงไม่พอบอกได้เดี๋ยวหาเพิ่มให้อ๋อนี่อันนี้คุณผู้ชมอันนี้คือผักชายา
4: ผักชายามัน
3: มีรสชาติอูมามิเวลาเราเก็บเราต้องเลือกยังไงอ่ะ
4: ก็เลือกอ่อนๆ
3: เอายอดๆอย่างเดียวใช่ไหมเขาเรียกคะน้าเม็กซิกันใช่ไหม
4: ใช
3: ่เด็ดไปอันนี้คือพี่ขึ้นโนสวนคือยอดเขาเหมือนที่ผมเคยได้ยินเขาบอกว่าเวลาเราทำแกงเขียวหวานถ้าอยากให้สีสวยให้เอายอดพริกใส่ไปก็คือนอกจากไปทำแกงเขียวหวานก็คือเอามาแกงกินอย่างนี้ได้ด้วย
2: ยอดที่พี่ไม่แน่ใจว่าจากญี่ปุ่นหรือที่ไหนเขายอดเนี่ยเขาไปผัดทำผัดได
3: ้เอาเหรอก็คือยอดพริกกินได้ด้วยจริงๆแล้วแกงเลียงก็ใส่ลูกโดดหน่อยได้ไหม
2: นี่ไง
3: ลูกโดดหน่อยลูกโดดเนี่ยอันนี้พริกที่นี่เขาบอกว่ามันหวานใช่ไหม
2: ไม่หวานแล้วค่ะพริกไม่มีหวานค
3: ่
2: ะ
3: โอเคผมไปอันนี้ลูกโดดแล้วก็มียอดพริกอันนี้ผมก็ไม่เคยกินนะคุณผู้ชมยอดพริกอันนู้นเขาไปข้างหลังแล้วเดี๋ยวเราตามเขาไปดีกว่าผมขอตามเขาอันนี้เป็นมะปี๊ดคุณผู้ชมโอ้น่าสนใจตัวนี้วิตามินซีสูงมากมีประโยชน์เยอะเลยก็เอาไปทำแบบน้ำพริกกะปิอะไรก็ได้ด้วยนะครับแล้วก็คนทางมาเลเซียเนี่ยจะชอบมากเขาจะมาซื้อที่เมืองไทยปลูกเยอะที่จันทบุรีตัวนี้มีประโยชน์ทำแยมตำลึงนี่มันขึ้นเองป่ะเนี่ยตรงเนี้ยเอาละมาละเก็บตำลึงกัน
4: ตำลึงเป็นผักขึ้นเอง
3: ถ้ามันมีลูกเราเอาลูกไปกินด้วยได้ไหม
4: ได
3: ้เอาลูกไปแกงได้นะ
4: ได้จะต้องเอาไส้ข้างในออกเพราะมันขม
3: เอาเหรอแต่วันนี้ไม่มีลูกเนาะ
4: ลูกมันยังไม่
3: คือช่วงนี้หน้าฝนตำลึงก็จะงามด้วยใช่ไหมครับตำลึงอ่ะมันมีตัวผู้ตัวเมียถูกไหม
2: นี่ตัวเมียนี่ตัวผู้
3: อันแม่เดี๋ยวผมขอให้ดูอันนี้มันชัดกว่าอันนี้มันมีแฉกชัดกว่า
2: อันนี้
3: เป็นตัวเมียอันนี้เป็นตัวผู้แล้วเวลาเรานิยมกินเรานิยมกินตัวผู้หรือตัวเมีย
2: ได้ทั้งสองอย่างแต่ตัวผู้จะระบายเยอะ
3: ตัวเมีย
2: อ่อนก็ไม่ควรกิน
3: นะ
2: ทำให้ระบายเยอะ
3: ผมสรุปที่คุณแม่บอกให้นะไอใบที่มีแฉกเยอะอย่างเงี้ยเขาเรียกตำลึงตัวผู้คุณแม่ก็บอกว่าถ้าคนธาตุอ่อนเนี่ยก็ไม่ควรกินเพราะมันจะระบายเยอะแต่ถ้าเป็นใบแบบที่ไม่ค่อยมีแฉกเห็นไหมจะเป็นตัวเมียอันนี้ก็กินได้เลยสบายนี่ได้ความรู้ด้วยเห็นไหมกลุ่มหนึ่งครบ10 นาทีเราได้อะไรมาบ้าง
2: นี่เมื่อกี้ล่าสุดอะไรนะ
5: นี่อันนี้อ่อมแซบ
3: อ่อมแซบ
2: แล้วก็ตำลึงไม่มียอดพริก
3: ยอดพริก
2: ขี้หนู
3: มะลุงมีใครที่ได้แตกต่างไปจากนี้ไหม
4: มีค
3: ่
4: ะ
3: อะไรพี่เอาอะไรมา
4: หูเสือ
3: หูเสือ
2: ใส่ไปนะคะ
3: หูเสือหรือสาบเสือใช่ไหม
5: สาบเสือ
2: ใช
3: ่
4: ใส่ก็ได้ขอไม่ใส่ก็ได
3: ้ตัวนี้มันเป็นสมุนไพรแบบ
5: ไพรสำหรับกินกับลาบ
3: กินกับลาบทางเหนือจะกินตัวนี
5: ้
3: แล้วมีอะไรที่แปลกกว่านั้นอีกไหมอ่ะ
6: โหระพา
3: ก็มาผักชายา
2: จ
3: ิ้
2: งจ
3: ุ่นอ๋อมีจิ้งจุ่นชายด้วยโอ้โหมีใบชะพูด้วยโอ้โหเยอะเราก็ไม่เคยกินแกงเลียงใส่จิงจูฉ่ายเหมือนกันนะ
2: ค่ะลอง
3: ผักชายาผมก็ไม่เคย
5: ชายานี่มันจะออกหวานแต่ว่าแต่เราต้องเด็ดเอาเฉพาะที่เป็นอันนี้นะค่ะแข็งเราจะเอาใส
3: ่คุณผู้ชมผมว่าจริงๆแล้วผมว่าผมจะมาเรียนเชฟที่นี่นะ
2: ได้เลยค
3: ่
2: ะ
3: ความรู้แน่นมากเลย
5: ที ่มาเรียนเชฟที่นี่นะป้าจะพาเก็บผักให้ด่าแล้ว
3: เดี๋ยวนะถ้าเดี๋ยวเรากลับไปทำอาหารกันดีกว่าเพราะว่าทางนู้นรอเราอยู่แล้วไป
1: หลังจากได้ผักสดกลับมาครบแล้วทุกทีมก็เริ่มลงมือทำแกงเลียงกันอย่างขมักเขม้นบางคนช่วยล้างผักบางคนหั่นวัตถุดิบต้องบอกว่าแต่ละทีมปรุงรสด้วยใจจริงๆค่ะพอนอกจากจะใส่เครื่องแกงใส่ผักและใส่เครื่องปรุงแล้วทุกคนยังใส่ความตั้งใจและความสามัคคีลงไปในแกงเลียงแต่ละหม้อด้วยกลิ่นหอมลอยไปทั่วบริเวณส่วนรสชาติก็อร่อยจนสมาชิกหลายทีมชิมแล้วชิมอีกเกือบจะไม่เหลือให้กรรมการได้ตัดสินแล้วค่ะ
6: อ๋ออย่าลืมนะครับทุกกลุ่มต้องให้กรรมการชิมด้วยนะครับบางกลุ่มจะหมดแล้ว
7: กรรมการแบ่งกันหมดแล้ว
6: แล้วผมจะตัดสินยังไงครับเหลือแต่หม้อให้เนี่ย
7: คุณพี่สนุกไหมคะเป็นยังไงบ้างทำกันแบบกลุ่มแบบนี้เป็นยังไงบ้าง
8: สนุกมากเลยค่ะทุกคนช่วยกันแล้วก็พร้อมเพรียงกันเวลาชิมก็บอกโอ้ยเค็มไปหน่อยน้อยเอาลงลดต้นลงไปหน่อยเติมเค็มหน่อยเติมหวานหน่อยพริกไทยหน่อยเติมไปเติมมาหมดทุกอย่างเลยค่ะ
6: ตาครับตอนนี้กล้องอยู่ทางนี้ใช่ไหมแล้วก็ถ่ายมาเห็นผมกับคุณพี่คุณพี่ไม่พูดอะไรกับผมสักคำเลยอ่ะไม่พูดเลยตั้งแต่เริ่มถ่ายมาเนี่ย
7: คือ
6: ยังไงครับคุณพี
7: ่
6: นี่เราสัมภาษณ์นี่กล้องอยู่2ตัวเลยเนี่ยคุณพี่ไม่พูดอะไรกับผมเลยคือยังไงครับ
9: หยุดไม่ได้
7: หยุดไม่ได้

0: ร้อยแล้วนำมาวางเรียงกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4และกลุ่มที่5ตอนนี้เราจะมาตัดสินแล้วเปิดตัวกรรมการสักนิดหนึ่งได้แก่ท่านแรกเชฟโอ๊ตค่ะท่านที่2เชฟมุกค่ะท่านที่3คุณนุชนะคะและท่านที่4คุณแคทตี้ค่ะและตั๊กเองเป็นคนที่5เดี๋ยวกรรมการจะชิม
1: ชิมเลยงั้นเราชิมแล้วเดี๋ยวเราประชุมตัด
0: โอเคได้เลยแล้วเดี๋ยวเราจะลองคะแนน
1: ค่อยๆตักแล้วกันนะอ่ะมา
0: ว่าของใครจะอร่อยลุ้นลุ้นละสิดูหน้าสิดูหน้าพี่เขาลุ้นสิ
1: คือกลุ่มหนึ่งเนี่ยเขามีแปลกเลยเขามีโหระพาไม่แต่ผมว่ามันก็โอเคนะผมกินแล้วว่ามันก็โอเคนะมันก็แบบมีกลิ่นที่แปลกใหม่นะมันก็ไม่ได้ตีกับแมงลักอย่างที่เราคิดนะ

0: เหมือนมีอะไรคือกลิ่นมันจะมีต่างจากแมงลักทั้งสองกลุ่มนะครับเพราะแสดงว่าใส่ใบอะไรเพิ่มเข้ามาความเข้มข้นเนี่ยเวลาเราดูเนาะเราต้องดูก่อนว่าเราใส่ทั้งกุ้งเข้าไปทั้งอะไรเข้าไปและที่อย่าลืมสุดท้ายแล้วเราเอาไปกินกับอะไรครับ
1: ข
0: ้าวแสดงว่าถ้ามันจืดเกินไปเนี่ยพอกินกับข้าวปุ๊บรสมันจะหายไปเลยนั่นต้องมีความเข้มข้นนิดนึง
2: เอาละผมชิมหมดแล้ว5อันเชิญท่านหนึ่งเลยเดี๋ยวเรามาประชุมกัน
1: มีความเข้มข้น
2: คือเท่าที่ชิมเนี่ยเดี๋ยวจัดกรรมการหลายทีมคนก็จะรู้เลยว่าคือทุกท่านทำอาหารเก่งหมดเลยคือเรียกว่าเก่งหมดเลยที่มีความต่างกันเล็กน้อยแต่ไม่มีอันไหนที่แบบว่าอยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าแบบรับประทานไม่ได้หรือว่าไม่โอเคเลยคืออร่อยหมดเลยแต่ว่ามันจะตัดด้วยรสชาติด้วยความเข้มข้นด้วยหลักๆที่ต่างกันเนี่ยเท่าที่เทโวชิมน่าจะเป็นเรื่องของเวลาในการเคี่ยวน่าจะต่างกันที่ว่าบางคนเนี่ยเคี่ยวได้รสชาติหวานจากผักบางคนความหวานยังไม่ออกหรือบางอันก็เคี่ยวมากไปจนกลายเป็นเละอะไรเงี้ย
0: ใช่ครับเพราะว่าต้องมีเวลาเคี่ยวนิดนึงเน
2: า
0: ะอันนี
2: ้อ๋อต้องหักไฟดับด้วย
1: ของพี่เราอร่อยแต่พี่บอกว่าของกรรมการอ่ะเค็มอยากชิมมากเลย
2: อร่อยเหรอเราเอาช้อนกลางมาก่อนไหม
1: เขาบอกของกรรมการอะเค็ม
0: เป็นตัวอย่างของอาหารที่กินแล้วสุขภาพเสียนะครับของกรรมการโอ้มีในใจแล้วถ้าของ5กลุ่มตอนนี
1: ้เฮ้ยพี่บุ๊กยังไงนะยังไงสิ
2: อันเนี้ยเราตั้งใจทำมากว่านี่คือตัวอย่างที่ไม่ดีอ่ะทำตามนะครับอันเนี้ยเลยเราตั้งใจบอกเลยว่าเนี้ยคือตัวอย่างที่มีอ่ะทำตามกุ้งแห้งก็ใส่ไปหมดถ้วยเลยกะปิก็ใส่หมดถ้วย
0: ทุกอย่างหมดเลยครับอันนี้
2: อันนี้คือตัวอย่างไม่ดีอย่าทำตามนะครับใครที่ดูอยู่นะเดี๋ยวเราไปประชุมกันตรงไหนกรรมการเราตกลง
0: นี่แล้วโอมีในใจแล้วเดี๋ยวไปคุยกันก่อน
2: เราขอซ่อนไมค์ก่อน

0: หม
1: หนักใจมากครับเพราะว่าแบบสิ่งหนึ่งที่ผมตัดสินได้ยากมากที่สุดเลยคือพี่ๆทุกท่านน่ะมีความตั้งใจมากจริงๆแล้วสิ่งที่มันมากกว่าเรื่องรสชาติเรื่องความอร่อยอ่ะมันคือแบบหัวใจที่เราตั้งใจทำแล้วผมเห็นพลังของทุกคนจนแบบผมอยากให้ทุกกลุ่มเป็นที่หนึ่งหมดเลยนะในความรู้สึกแต่ว่ากติกามันต้องเป็นกติกานะเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วบอกเลยแล้วว่าทุกคนแบบเยี่ยมครับสุดยอดมากวันนี้ทุกคนเลยอะฮะ
0: ขอเสียงปรบมือตัวเองก่อนนะคะทุกกลุ่มเลยนะคะต่อไปเป็นวินาทีสำคัญประกาศรางวัลเชฟโอ๊ตเราถอยหลังกันสัก2ก้าว
2: จะได้รู้ว่าใครที่ต้องรับผิดชอบนะครับมีปัญหาอะไรจะได้รู้ว่าจะต้องมาคุยกับใครนะครับ
1: ผมไปตัดสินทำอาหารมาโอ้โหนับครั้งไม่ถ้วนนะครั้งนี้เป็นครั้งที่แบบอึดอัดใจที่สุดลำบากใจที่สุดเพราะผมไม่เคยเจอบรรยากาศการทำอาหารที่สนุกแล้วมันมีความสุขขนาดนี้มาก่อนเลยคือตอนนี้ทุกคนไม่ได้เหมือนแข่งขันกันทุกคนเหมือนทำออกมาจากความสนุกหมดเลยอะแต่เราก็ต้องตัดสินทีมที่ได้รางวัลชนะเลิศของเราในวันนี้นั่นคือทีมที่5ครับผม
0: สุดยอดมากสุดยอดมากอร่อยกลมๆปลอดภัยสะอาดและได้สุขภาพด้วยถือว่าสุดยอดมากนะคะวันนี้ขอเช
1: ิญทีมที่5เลยครับ
0: ไม่ทีเลยค่ะ
2: ทีมที่5ออกมาเลยครับทีมที่5ออกมาเลย
3: ขอแสดงความยินดีกับทีมที่ได้รับรางวัลไว้เก่าอร่อยเลิศด้วยนะคะแต่เหนือกว่ารางวัลคือภาพของความร่วมมือรอยยิ้มและมิตรภาพที่เกิดขึ้นตลอดกิจกรรมเพราะแกงเลียงหม้อนี้ไม่ได้มีเพียงผักและเครื่องปรุงแต่ยังเต็มไปด้วยประสบการณ์ความตั้งใจและพลังของชาววัยเก่าทุกคนค่ะ
4: เป็นการสร้างทัศนคติที่ดีนะในวัยผู้สูงอายุเนี่ยที่ว่าคุณไม่ควรอยู่คนเดียวนะคะมันจะมีความรู้สึกเศร้าเหงาแล้วเหมือนขาดจากญาติที่ไม่ค่อยมาดูแลต้องบอกเลยค่ะว่าอายุมากขึ้นเนี่ยท่านก็จะมีความรู้สึกความเป็นส่วนตัวอยากจะส่วนตัวไม่อยากรบกวนลูกหลานแต่การที่มีเพื่อนพูดคุยหรือมีกิจกรรมร่วมกันเนี่ยทำเขาแชร์สิ่งแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันได้ดีขึ้นค่ะ
0: สาระความรู้ในเรื่องของการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุนะคะยังมีตลอดในไทย PBS ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS นะคะและสามารถรับชมรายการคนสู้โรคเดลี่ย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th วันนี้หมดเวลาแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: าความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ท่องโลกกว้าง7สิงหาคมที่มาของวัตถุดิบชั้นยอดนำมารังสรรค์เป็นอาหารชั้นเลิศตามรอยโออิชิแห่งโตเกียวว
1: ันนี้เราจะเรียนรู้ถึงรากเหง้าของมัทฉะนั่นคือซาโดะหรือพิธีชงชาเราจะไปที่เมืองอุจิจังหวัดเกียวโตซึ่งเป็นต้นกำเนิดของมัทฉะเรียนรู้เคล็ดลับเบื้องหลังกระบวนการผลิตที่แสนละเอียดอ่อน
0: เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: ยกพลคนน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดแรกให้ได้ไปต่อ N1 น้ำพริกผัดทันเจ้าพระยาอภัยภูเบศ N2 น้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรบูรณ์ N3 น้ำชุบมหาด N4 น้ำพริกลำแพนเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการในวันเสาร์ที่1สิงหา

ได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @thaipbs จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชิตนายมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนในเรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับคิวจองแน่นท่องเที่ยวสัตว์ป่าห้วยขาแข้งคึกคักเรือนำเที่ยวส่องสัตว์ป่ากว่า60ลำถูกจองเต็มแห่ชมช้างป่าวัวแดงนกยูงริมอ่างทับเสลาจังหวัดอุทัยธานีชาวปะเหลียนจังหวัดตรังใช้ภูมิปัญญาแปรรูปทุเรียนกวนเพิ่มมูลค่าขายกิโลกรัมละ300บาทหลังทุเรียนราคาตกจุธามาศผูกโพพาชมวิถีชีวิตชาวบ้านแม่ลิดหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกหาวัตถุดิบตามลำห้วยและขุดหาจิ้งหรีดนำไปทำอาหารพึ่งพาธรรมชาติต้นจากที่ขึ้นอยู่เต็มริมพื้นที่ป่าโกงกลางในพื้นที่ของจังหวัดสตูลนะครับจริงๆก็มีต้นจากอยู่เยอะมากๆนะครับแต่ว่าถ้าวันหนึ่งนะครับธรรมชาติเสื่อมโทรมไม่มีใครไปดูแลอนุรักษ์ต่างๆนั้นก็ต้นจากจะหายไปแน่นอนเพราะว่าถือว่าเป็นต้นที่เอาไว้สร้างรายได้แล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับก็เลยร่วมกันปกป้องป่าชายเลนด้วยการปลูกป่าแล้วก็ช่วยกันถ่ายทอดให้เด็กๆ เขาได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรครับต้นจากพืชภูมิปัญญาที่อยู่คู่วิถีชีวิตคนชายฝั่งมานานนะครับสำหรับชาวบ้านในตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลไม้ป่าชายเลนชนิดนี้ครับไม่ได้เป็นเพียงพืชพันธุ์ทางธรรมชาติเท่านั้นแต่ว่านี่คือเครื่องมือสร้างชีวิตของคนในชุมชนนะครับเอาไปทำสินค้าได้หลายอย่างมีประโยชน์แทบครอบจักรวาล
1: นี่คือผลิตภัณฑ์จากก้านจากนะคะที่ขึ้นในพื้นที่ป่าชายเลนของตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะวันนี้ทางกลุ่มแม่บ้านนะคะได้นำมาทำงานหัตถกรรมนะคะเพื่อจะเพิ่มมูลค่าสวยงามมากเลยค่ะภายใต้ชื่อแบรนด์รอเกาะค่ะ
2: โครงการนี้ฮะก็ชื่อว่าโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนในตำบลปากน้ำจังหวัดสตูลประเทศไทยนะครับ
0: กลุ่มแม่บ้านที่เคยนำก้านจากมามุงหลังคาขนำนะครับก็พัฒนาฝีมือสู่การทำเครื่องจักสานเริ่มต้นจากของง่ายๆก่อนอย่างเสวียงรองหม้อก่อนจะต่อยอดความเชี่ยวชาญจนกลายเป็นตะกร้าภาชนะอื่นๆนะครับแล้วก็ถาดจากก้านจากอีกหลายชนิดรวมถึงในพื้นที่ก็ยังต่อยอดผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลนของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่ามะลายอย่างสมุนไพรแห้งสำหรับต้มอาบนะครับที่ผลิตจากเหงือกปลาหมอแห้งใบและก็ลำต้นด้วยทั้งหมดนี้เป็นผลิตภัณฑ์มรดกทางภูมิปัญญาจากความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในท้องถิ่น
3: ก็จะมีเริ่มแรกก็จะเป็นตะเวียนหม้อหรือว่าระกันหม้อธรรมดาเป็นกระดับและก็อย่างอื่นก็ดัดแปลงไปเรื่อยๆเป็นกระเช้ากระจาดกระอบแล้วก็แจกกันกระดาษทิชชู่กองแต่ทิชชู่ค่ะ
4: ตอนนี้ถือว่าสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมากน้อยแค่ไหน
3: ก็ได้อยู่นะประมาณหนึ่ง
0: เมื่อใช้ประโยชน์ต้นจากได้อย่างมหาศาลนะครับก็ต้องหันไปดูแลพื้นที่เติบโตด้วยนั่นคือป่าชายเลนที่มีปัญหาความเสื่อมโทรมนะครับเกิดความร่วมมือดูแลป่าชายเลนทั้งในประเทศแล้วก็จากอาลัมโคเอเชียประเทศสิงคโปร์ครับมีพื้นที่ดำเนินงานหลักในหมู่ที่6หมู่ที่7ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลครอบคลุมป่าชายเลนหลายหมู่บ้านนะครับหน้าที่หลักก็คือการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนบริหารทรัพยากรโดยชุมชนนะครับส่งเสริมอาชีพที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน
2: มันเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาลาหมาบ้างปลาหลากหลายชนิดนะฮะที่เราเก็บไว้เป็นข้อมูลซึ่งมันสะท้อนว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และพร้อมที่จะพัฒนาต่อได้แต่คำถามมันอาจจะเกิดขึ้นอีกว่าเอ้าแล้วมันสมบูรณ์ขนาดนี้

0: กรรมเชิงอนุรักษ์อีกหรือแต่ในอีกด้านหนึ่งเราไปพบพื้นที่บางที่ที่วัชพืชมันขึ้นแบบหนาแน่นมากจนฝักพังกาหรือว่าต้นอ่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะปลูกขึ้นมาด้วยตัวเองได้เราพบบางพื้นที่ที่เขาเรียกว่าสารแทนนินที่เกิดขึ้นจากการทับถมของใบไม้มันหนาแน่นมากจนกระทั่งว่าต้นอ่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นได้อันนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นว่าบางพื้นที่ที่มันกลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมและจำเป็นต้องให้เราหรือว่ามนุษย์เนี่ยทำการอนุรักษ์เชิงรุกเข้าไปผ่านการปลูกฟื้นฟูเพื่อที่จะซ่อมแซมพื้นที่ที่เสื่อมโทรมครับ
1: กิจกรรมสำคัญครับมีเพาะชำกล้าไม้กว่า 8,000 ต้นเพื่อนำไปฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมประมาณ25ไร่การจัดทำระบบลาดตระเวนการสร้างการเรียนรู้ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับภาคีเครือข่ายในประเทศมาเลเซียและหัวใจสำคัญของการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนนะครับก็คือการส่งต่อภารกิจนี้ไปยังคนรุ่นใหม่ให้พวกเขาได้ลงมือร่วมปลูกป่าชายเลน
2: คือเหมือนสมมติถ้าเราไม่ได้ปลูกเราก็บางทีเราอาจจะรู้สึกเฉยๆแต่ว่าพอเราได้ไปปลูกเองเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราแบบเรารักมันมากๆขึ้นเลยค่ะ
3: สนุกกับกิจกรรมอะไรมากที่ส
2: ุ
3: ด
2: สนุกกับกิจกรรมปลูกป่าเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเคยปลูกมาเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนค่ะนี่ก็เหมือนกับว่ามาปลูกอีกครั้งก็รู้สึกมันย้อนความทรงจำแต่ก็คิดถึงให้คิดถึงแต่ก็รักมากๆเลยค่ะรู้สึกว่ามีความสุขมากที่ได้ทำ
4: อีกส่วนนึงก็คือที่นี่ได้จดแจ้งชุมชนชายฝั่งตามระเบียบของกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งซึ่งกรมรับรองให้เป็นชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเรามีกองทุนสนับสนุนสำหรับชุมชนในเรื่องการฟื้นฟูอนุรักษ์แล้วก็คุ้มครองป้องกันงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ความรู้กับประชาชนหรือชุมชนจะเอาไปต่อยอดในเรื่องไปอบรมเพื่อทำผลิตภัณฑ์ที่ผลผลิตที่เขาได้จากป่าเพื่อต่อยอดนะครับ
1: แล้วก็เตรียมทำฐานข้อมูลชุมชนนะครับเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมนะครับอย่างเช่นการบันทึกสถิติการพบสัตว์น้ำปูดำปลาตีนหรือว่าสัตว์ป่าชายเลนเพื่อยืนยันว่าการปลูกป่าและก็การอนุรักษ์ส่งผลให้ระบบนิเวศและรายได้ของคนในพื้นที่เติบโตตามขึ้นจริงครับตัววันนี้ครับในจังหวัดสตูลเนี่ยมีพื้นที่ป่าชายเลนมากถึงเกือบ20%ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับและชาวบ้านก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าการฟื้นฟูป่าที่ดีที่สุดนั้นนะครับไม่ใช่แค่การไปปลูกป่าเพียงอย่างเดียวแต่ว่าทุกคนนั้นต้องมีจิตสำนึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยครับพาคุณผู้ชมท่องเที่ยวนะครับไปส่องสัตว์ป่ากันการไปดูสัตว์ป่าระหว่างในสวนสัตว์กับไปดูสัตว์ป่าตัวเป็นๆมีความรู้สึกแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับนี่เลยเป็นจุดขายในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำทับเสลาจังหวัดอุทัยธานีครับช่วงนี้เป็นหน้าไฮซีซั่นการท่องเที่ยวครับเรือที่พานักท่องเที่ยวไปส่องสัตว์ป่าถูกจองเต็มหมดทุกลำเลยครับสัตว์ป่าหลายชนิดนะครับที่เริ่มออกมาแทะเล็มหญ้าและลงกินน้ำริมฝั่งนะครับทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อชมสัตว์ป่าบริเวณผืนป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีคึกคักอย่างมากนะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเลยครับเดินทางมาจนเรือหางยาวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำที่มีอยู่60ลำจาก3หมู่บ้านถูกจองเต็มทั้งหมดโดยเฉพาะวันหยุดนะครับโดยเป็นเรือหางยาวของกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำพาล่องระยะทางไปสักประมาณ2กิโลเมตรนะครับผ่านผืนน้ำเขื่อนทับเสลาพอไปถึงจุดชมสัตว์ป่าก็จะดับเครื่องยนต์นะครับลอยลำอยู่ห่างจากชายฝั่งสักประมาณ150เมตรเพื่อไม่ให้รบกวนสัตว์ป่าครับ
5: เห็นวัวแดงช
6: ้
5: างหมูป่าแล้วก็นก
6: เย
5: อะเลยครับหลายตัวมากครับไม่เคยครับเคยเห็นแต่ในสวนสัตว
7: ์ครับขอทราบเจออะไรบ้างนะครับ
5: ครับวัวแดงช้างแล้วก็นกหมูป่ามีหมูป่าอยู่ด้วยหมูป่าเยอะเลยครับทางนี
8: ้หมูป่าเยอะครับ
7: เป็นครั้งแรกของชีวิตนะครับที่เจอสัตว์ป่า
5: ครับโอ้ครั้งหนึ่งในชีวิตเลยที่ได้มาเห็นของจริงเคยเห็นแต่ในสวนสัตว์มันก็แค่นั้นแต่ครั้งนี้แท้ๆเลยทางก็3-4เชือกเยอะครับ
9: และอีกอย่างนึงก็ในเรื่องของน้ำตอนนี้น้ำด้านบนอากาศจะแห้งมากแล้วก็ช้างเนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักๆที่ จะต้องมาใช้น้ำด้านล่างคือว่าช้างเนี่ยจะชอบน้ำมากคือว่าขาดน้ำไม่ค่อยได
8: ้นักท่องเที่ยวที่มาเป็นยังไง
9: ตอนนี้นักท่องเที่ยวที่มาตอนนี้คล้ายๆว่าคนรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่เนี่ยเป็นอย่างดีแล้วก็คือว่าติดในเป็นความรู้จักของนักท่องเที่ยวส่วนมากแล้วก็นักท่องเที่ยวคล้ายๆว่ามาเที่ยวที่เนี่ยประทับใจแล้วเป็นการบอกต่อหรือว่าเป็นการพูดหรือว่ากระจายข่าวให้หลายๆคนที่อยากจะมาเที่ยวเนี่ยในที่เที่ยวมาตามรอยของท่านเนี่ยมันไม่สามารถที่จะได้เพราะว่ามันเป็นการบนคิวทั้งหมดของสามหมู่บ้านก็จะมีบ้านบุญเจริญบ้านวังทองแล้วก็อ่างไผ่ดงทั้งหมด3หมู่บ้านจะทำการท่องเที่ยวโดยการใช้เรือร่วมกันก็เลยต้องเป็นการบนคิวแต่นะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วในการคนเรือของเราเนี่ยมีความสามารถอธิบายในเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในรอบเขื่อนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เขาอยู่มาที่นี่อยู่แล้วก็เลยไม่ยากมากที่จะเขาอธิบายสื่อความหมายของธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้กันครับ
8: นักท่องเที่ยวที่มานี่ก็จะพบอะไรบ้างครับ
9: ในช่วงนี้ก็หลักๆก็จะเป็นช้างวัวแดงเนื้อทรายละองละมั่งนกยูงหมูป่าหมาจิ้งสุนัขจิ้งจอกหมาจิ้งจอกครับแล้วก็ลิงที่จะได้เห็น
1: จุดให้บริการนักท่องเที่ยวมีทั้งหมด3ท่าเรือนะครับมีท่าเรือบึงเจริญท่าเรือวังทองแล้วก็ท่าเรืออ่างห้วยดงมีอยู่60ลำนะครับเปิดบริการวันละ2รอบนะครับคุณผู้ชมคือ6โมงเช้ากับบ่าย4โมงเย็นใช้เวลาล่องเรือชมสัตว์ป่าเที่ยวละ1ชั่วโมงครึ่งนะครับถึงสักประมาณ2ชั่วโมงค่าบริการเรือลำละ650บาทครับทางชุมชนท่องเที่ยวบอกว่าตอนนี้ถ้าใครอยากไปเที่ยวแนะนำว่ายังไงก็ต้องจองล่วงหน้ากันก่อนเพราะว่าถ้าไปถึงหน้างานแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้คิวเต็มกันหมดเลยครับส่วนทุเรียนในไทยเราตอนนี้ครับยังมีให้กินกันต่อเนื่องยังไม่หมดนะครับถึงคิวของทุเรียน GI ปากช่องเขาใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้เปิดสวนนะครับไปเลือกชิมเลือกช็อปกันได้ครับสวนอัมพรที่นี่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านวงเกษตรตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับที่นี่เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการพัฒนาทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ GI ครับเจ้าของสวนคือนายมาโนดรูปสมดีแล้วก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนทุเรียนและพืชสวนอำเภอปากช่องด้วยก็หวังจะผลักดันให้ทุเรียนปากช่องได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ครับเพราะว่าจุดเด่นของทุเรียนปากช่องพันหมอนทองที่ปลูกในอำเภอปากช่องนี่คือเนื้อเนียนแน่นหนึบแห้งละเอียดนะครับแล้วก็รสชาติหวานมันกลมกล่อมด้วยเนื้อทุเรียนมีสีเหลืองอ่อนสม่ำเสมอทั้งลูกนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆไม่ฉุนจัดนะครับเนื่องจากปลูกในพื้นที่เฉพาะตัวรอบเขตเขาใหญ
10: ่อายุมันก็มีตั้งแต่10กว่าปีกับปลูก1ปี2ปีมีหมดเพราะว่าปลูกแล้วตายปลูกแล้วตายซ่อมอยู่เรื่อย
11: อันนี้ตัดมีที่เท่าไหร่ครับ
10: ตัดมีที่2แล้วครับ
11: มีที่2อันนี้กะว่ากี่ตันครับวันนี้ได้
10: วันนี้ถ้าพ่อค้าตัดเพราะว่าเขาต้องเร่งไปส่งท้องที่ขอนแก่นก็อยู่คาดว่าไม่ต่ำกว่า4ตันถึง5ตันครับอยู่ประมาณนี้วันนี้ที่ของผมส่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราส่งกับคนอื่นเปล่ามีที่แล้วเราได้108บาทความหนามแต่มีดนี้ก็คงจะราคาเดิมครับเพราะว่าแม่ค้าคนอื่นคงซื้อไม่ถึงแต่พบรักขอนแก่นเนี่ยเราคบกันมา3ปีแล้วไม่มีปัญหาเสมอต้นเสมอปลายไม่จุกจิกไม่จู้จี
1: ้ช่วงนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวช้อปชิมแล้วก็มีแม่ค้าจากจังหวัดขอนแก่นมารับซื้อถึงหน้าสวนเลยครับแล้วก็มีแบ่งขายออนไลน์รับเปิดสวนมาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไปจนกว่าทุเรียนจะหมดนะครับช่วงนี้ก็เปิดให้บริการที่สวนทุกวันแต่ว่าถ้าแนะนำถ้าใครอยากเข้าไปดูเองที่สวนเลยก็ต้องโทรศัพท์ไปจองคิวกันล่วงหน้าก่อนครับที่จังหวัดตรังนะครับเป็นเรื่องของทุเรียนเหมือนกันแต่ว่าทุเรียนที่นี่มีเยอะเหลือเกินแล้วก็ขายไม่ทันนะครับชาวบ้านที่นั่นก็เลยรับซื้อทุเรียนจากชาวบ้านนะครับเอามาแปรรูปเป็นทุเรียนกวนด้วยกรรมวิธีแบบภูมิปัญญาครับทำให้เพิ่มมูลค่าขายได้ถึงโลละ300บาทเลยครับเลือกรับซื้อทุเรียนราคาถูกมาแปรรูปเป็นทุเรียนกวนนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็จะได้ยืดอายุการเก็บรักษาด้วยที่ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังที่บ้านของนายสุเชษชูอ่อนพร้อมกับภรรยานะครับมาทำทุเรียนกวนกันปีนี้กวนได้เยอะกว่าทุกปีเลยครับเพราะว่าผลผลิตออกมากส่วนราคาทุเรียนสดเนี่ยมันตกต่ำนะครับก็เลยหันมาแปรรูปดีกว่าครับแต่ละครั้งใช้เนื้อทุเรียนประมาณ20กิโลกรัมนะครับกวนเสร็จแล้วก็จะเหลือเนื้อสักประมาณ 8-9 กิโลกรัม
12: ตอนนี้ที่กวนอยู่จะเป็นทุเรียนบ้านแล้วก็พันผสมบางทีแล้วแต่ว่าทุเรียนหลากหลายนำมากวนสามารถนำมากวนได้หมอนตองก้านยาว
13: เหมือนทุเรียนเนี่ยค่ะเรากวน

0: ช้เวลากวน
1: ประมาณ 3-4 ชั่วโมงในการกวน
2: เก็บเฉพาะเนื้ออย่างเดียว
1: ใช่จะเก็บเฉพาะเนื้ออย่างเดียวในการกวน
0: ต่อวันกวนได้กี่กระทะ
1: ต่อวันประมาณ1กระทะ 1-2 กระทะได้แต่ว่าในส่วนผมก็1กระทะก็เต็มที่
3: ที่นี่ใช้ผลผลิตจากสวนตัวเองด้วยแล้วก็รับซื้อทุเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ด้วยครับแกะเอาเฉพาะเนื้อครับแยกเมล็ดออกให้หมดแล้วก็เอาไปกวนในกระทะใบบัวด้วยเตาถ่านแล้วก็ไม้ฟืนประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับไม่กวนรวมกับเมล็ดพอกวนได้ที่ครับเป็นสีน้ำตาลเข้มก็นำมาพักให้เย็นก่อนแล้วก็บรรจุขายครับมีทั้งแบบห่อกับหมากนะครับแล้วก็แบบบรรจุกล่องพลาสติกก็มีกิโลกรัมละ300บาทแล้วก็ครึ่งกิโลกรัม150บาท
1: ก็จะขายผ่านหน้าร้านแล้วก็ขายผ่าน Facebook อยู
0: ่ไอ้ที่ลงห่อเล็กๆอะค่ะเราขายอันเท่าไหร
1: ่ในส่วนห่อเล็กๆจะทำเป็นแป๊ก6ชิ้น6ชิ้น140บาทครับ
0: ลูกค้าสนใจค่ะติดต่อยังไงคะ
1: ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์090-230-3461ครับ
0: รายได้การทำทุเรียนกวนเป็นยังไงบ้าง
1: ก็ในส่วนของรายได้ก็สำหรับปีนี้ก็รายได้เพิ่มขึ้นครับแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าในส่วนของการทำตลาดตรงนี้ยังน้อยอยู
3: ่จุดเด่นของทุเรียนกวนคือกลิ่นหอมแล้วก็สีสวยครับเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มแล้วก็การใช้เตาถ่านไม้ฟืนอย่างลดต้นทุนเชื้อเพลิงด้วยแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับส่วนเมล็ดทุเรียนก็เอาไปเพาะขยายพันธุ์ได้ต่อเนื่องจากว่าตอนนี้การทำตลาดทุเรียนในพื้นที่ยังน้อยครับแล้วก็ใช้กรรมวิธีที่พิถีพิถันแบบนี้ก็ทำให้ทุเรียนกวนขายดีปีนี้มีรายได้เสริมเข้ามาช่วยครอบครัวได้ถึงหลักหมื่นบาทจากทุเรียนกวนเลยครับส่วนอาหารราคาถูกก็ยังมีพิกัดมาบอกคุณผู้ชมกันนะครับที่พิษณุโลกที่นี่เขาขายข้าวแกงครับแกงถ้วยเนี่ยคิดถ้วยละ10บาทนะครับส่วนข้าวเนี่ย10บาทเหมือนกันแต่ว่าข้าวเนี่ยตักได้ไม่อั้นเลยครับรูปแบบการขาย10บาทของร้านก็คือกับข้าวทุกอย่างถ้วยละ10นะครับส่วนข้าวสวยเริ่มต้น10บาทแล้วข้าวเนี่ยตักได้ไม่อั้นนะครับจนกว่าจะอิ่มส่วนกับข้าวก็จะทำมาเสริมตลอดไม่ซ้ำกันนะครับแต่ละวันมีสักประมาณ10อย่างให้เลือกนะครับที่ร้านเจ๊ไก่ข้าวแกงใกล้เคียงประตู2มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตำบลพรายชุมพลอำเภอเมืองพิษณุโลกเจ้าของร้านบอกว่าตอนแรกเนี่ยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยามาก่อนแต่ว่าขาดทุนนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงเนื่องจากว่าต้องจ้างลูกน้องมาช่วยก็เลยเปลี่ยนมาทำข้าวแกง10บาทไม่ได้จ้างลูกน้องนะครับทำเองทุกอย่างมีแม่เนี่ยมาช่วยทำกับข้าวให้ส่วนตัวเองก็คอยดูแลหน้าร้าน
4: ก็คือกับข้าวทุกอย่างถ้วยละ10บาทข้าวตักข้าวเริ่มต้น10บาทแต่ต่อไปตักไม่อั้นค่ะกินดีกว่าน้องจะอิ่มค่ะ
5: ครับแล้ววันนึงนี่เราทำกับข้าวยังไงบ้าง
4: วันนึงกับข้าวมีเสิร์ฟตลอด24ชั่วโมงค่ะไม่ซ้ำกันค่ะ อะไรหมดเราก็ทำใหม่มาคือมีใหม่เติมตลอดนะคะ
5: ตลอด
4: ใช่ค่ะกับข้าววันนึงก็ร่วม10อย่างค่ะ
5: เคยมาทานที่นี่ไหมครับ
6: ครั้งแรกค่ะ
5: เราทราบข่าวว่ายังไง
6: ทราบในเฟซค่ะในเฟซบุ๊กว่ามีข้าวแกงอยู่ตรงนี้ตรงราชภัฏประตู2ค่ะ
5: แล้วเป็นไงบ้างครับ
6: อร่อยค่ะ
5: แล้วความคุ้มค่าล่ะครับ
6: คุ้มค่าเลยค่ะอิ่ม
5: เมื่อกี้หนูกินข้าวกี่จาน
6: ถ้วยเดียวก็อิ่มแล้ว
5: ถ้วยเดียวก็อิ่มแล้วแล้วกับข้าวกับข้าวนี่อย่างละถ้วยละ
6: หนูเอามา2ถ้วย
5: ก็เท่าไหร่เป็นเท่าไหร
6: ่เป็น20บาทถ้วยละ10บาท
3: รายได้จากการขาย10บาทแบบนี้จริงๆแม่ค้าบอกว่าก็ยังมีกำไรอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าวันหน้าวัตถุดิบมันปรับราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่านี้ก็จำเป็นจะต้องขอปรับเพิ่มราคาเป็น20บาทเหมือนกันแต่ว่าตั้งใจว่าจะไม่ให้เกินนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนการให้ตักข้าวได้ไม่อั้นนี่ก็เป็นโปรโมชั่นแรงจูงใจเอาไว้เรียกลูกค้าเหมือนกับร้านบุฟเฟ่ทั่วไปครับที่ร้านเปิดนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็จะหยุดตามวันหยุดของนักศึกษาด้วยเปิดตั้งแต่เช้านะครับ 8:30 นไปจนถึง 13:30 นเลยครับวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่ลิดหลวงที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับดำเนินไปอย่างเรียบง่ายอาศัยช่วงเวลาที่ทำไร่ทำนาเสร็จนะครับก็ออกไปหาวัตถุดิบตามลำห้วยไปหาปลาแล้วก็ขุดหาจิ้งหรีดนะครับเพื่อไปทำอาหารโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยเป็นการพึ่งพาธรรมชาติรอบตัวติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
7: ช่วงฤดูการทำข้าวไร่และทำนาข้าวของชาวบ้านแม่

0: งตำบลแม่เหาะอำเภอแม่ซาเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะอาศัยช่วงว่างๆหรือก่อนกลับบ้านจะแวะหาวัตถุดิบตามธรรมชาติโดยเฉพาะการตกปลาตามแหล่งน้ำที่ไหลผ่านคันนาเพื่อนำกลับไปทำอาหารมื้อเย็นเป็นวิธีพึ่งพาธรรมชาติที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีค่ะอุปกรณ์ตกปลาก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีเพียงกิ่งไม้สายเอ็นเบ็ดขนาดเล็กและเหยื่อเท่านี้ก็ไปตกปลาได้แล้วล่ะค่ะโดยชาวบ้านจะนำเบ็ดไปหย่อนตกตรงบริเวณที่มีน้ำไหลค่ะ
1: บริเวณที่เป็นน้ำเป็นแอ่งเป็นที่น้ำไม่เชี่ยวมากเกินไปนะครับอันนี้สำคัญเลยครับเพราะว่าต้องตกช่วงตอนเที่ยงถึงตอนบ่ายครับไม่เกินบ่ายโมงครับ
2: เพราะอะไรต้องเป็นเที่ยงถึงบ่ายโมงครับพี่
1: ครับผม
2: เพรา
1: ะหลานจากน้าแล้วไม่ค่อยกี่เหยื่อแล้วครับ
0: วันนี้ได้ปลากั้งมา4ตัวแต่ยังไม่พอสำหรับมื้อเย็นขากลับจึงต้องแวะหาวัตถุดิบเพิ่มด้วยการขุดหาจิ้งหรีดตามรูบริเวณคันนาติดมือกลับไปด้วยค่ะคุณผู้ชมคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านแม่ฤทธิ์ค่ะอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเขาจะใช้วิถีชีวิตเนี่ยคือจะออกมาหาจิ้งหรีดค่ะก็คือมาทำนาด้วยแล้วก็จะมาหาจิ้งหรีดตามที่ว่าอยู่ตามคันนาเนี่ยแหละค่ะวิธีการสังเกตค่ะนี่เลยค่ะสังเกตแบบนี้ใช่ไหมพี่ดูยังไงนะคะ
3: สังเกตว่าจะเป็นขุยขี้ดินขึ้นครับถ้าแบบนี้มีตัวแน่นอนเพราะว่าขี้ดินมันจะปิดรูทางออกของมันครับแต่เพราะว่าแต่เมื่อไรถ้ามันไม่มีตัวมันจะเป็นมันจะมีรูมันไม่มีขี้ดินปิดนะครับมันจะเป็นรูโล่งๆเลยครับครับ
0: แสดงว่านั้นไม่มี
3: ไม่มีตัวครับ
0: แต่อันนี้มีตัวแน่นอน
3: มีตัวแน่นอนครับ
0: เดี๋ยวให้พี่เขาขุดให้ดูนะคะต้องดูทำเลด้วยนะ
3: เป็นรูมันอันนี้จะเป็นรังอันนี้จะเป็นรังมันครับ
0: รังมันเหรอคะ
3: ใช่ครับเอาพวกหญ้าไปครับ
0: อ๋อรังมันมีอะไรบ้างนะพี่เศษอะไรบ้างนะ
3: เศษหญ้าครับเศษหญ้าพวกนี้ครับมันจะกัดเข้าไปสร้างรังของมันข้างในครับ
0: อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ย
4: สักศอกนึงครับ
0: ศอกนึงเมื่อเราพบรูของจิ้งหรีดจะนำจอบมาขุดเปิดปากรูให้กว้างและขุดไปเรื่อยๆจะพบตัวจิ้งหรีดโดย1รูจะมีจิ้งหรีดอาศัยอยู่1ตัวค่ะ
2: อ๋อนี่เหรอ
0: คะนี่ค่ะจิ้งหรีดที่เราออกมาหาวันนี้ค่ะแล้วถ้าเกิด1หลุมนี่เขาจะมีประมาณสักกี่ตัวพี
3: ่นี่หน้านี้มันจะมีตัวเดียวครับแต่ถ้า ประมาณเดือนหน้ามันจะผสมพันธุ์มันจะมี 2-3 ตัวได้ครับ
0: 2-3 ตัวเลยเหรอคะ
3: ครับ
0: อันนี้คือจะได้แค่1ตัวก่อนนะคะช่วงนี้ค่ะเราก็จะได้จิ้งหรีดเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆนะคะเราจะนำไปทำอาหารกันค่ะ
3: ครับ
0: พอขุดหลุมแล้วแบบนี้ต้องทำไงต่อพี่
3: นี่ต้องกลบเอากลบขึ้นเหมือนเดิมครับพี่มันจะได้ไม่เป็นร่องลึกเวลาชาวบ้านเดินไปเดินมาจะได้ไม่สะดุดครับ
0: แต่การขุดหาจิ้งหรีดก็ระแวงไปด้วยเพราะช่วงหน้าฝนชุกแบบนี้จะมีทากออกมาร่วมวงกับเราด้วยค่ะ
3: เดือนกรกฎาคมครับพี่ถึงประมาณเดือนสิงหากันยาได้ครับครับ
0: ก็เลยต้องออกมาหาช่วงนี้ค่ะ
3: เพราะว่าเป็นช่วงที่เขาเริ่มขุดรูครับตอนนี้ครับตัวเขาจะสมบูรณ์ครับช่วงนี้ครับถ้าก่อนที่จะขุดหรือว่าหลังที่จะขุดมันไม่ค่อยสมบูรณ์ครับพี่ตัวมันไม่ค่อยใหญ่ครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละรูครับบางรูก็ไม่ลึกครับประมาณสักคืบนึงได้ครับแต่บางรูมีลึกถึงศอกนึงก็มีครับขึ้นอยู่แต่ละครั้งบางครั้งก็ได้เยอะประมาณ20ตัวบางครั้งถ้าได้เยอะกว่ามันก็5 60ตัวได้ครับ
0: เมื่อได้ทั้งปลากั้งและจิ้งหรีดตามต้องการแล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านไปเข้าครัวเตรียมทำอาหารกันเลยค่ะจิ้งหรีดที่ได้จะต้องนำมาล้างทำความสะอาดก่อนค่ะ
3: ส่วนแรกก็คือเอาข้อต่อระหว่างหัวกับตัวมันครับแล้วก็เราจะหักเป็นครึ่งนะครับแล้วก็เอาขี้ออกนะครับแล้วก็ส่วนก้นมันครับแล้วก็มันจะมีขี้ส่วนก้นนะครับ
0: ของเราในวันนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะเพราะมีหมกปลากั้งและจิ้งหรีดทอดหรือจิ้งหรีดคั่วเกลือค่ะ
3: ความสะอาดเสร็จแล้วก็เรามาพักน้ำให้เสด็จน้ำก่อนครับแล้วก็ต่อมาเอาเกลือมาคลุกให้เข้ากันครับแล้วก็เอาขมิ้นใส่ลงไปให้มีกลิ่นหอมขมิ้นครับครับแล้วก็ต่อไปเราเอาตั้งกระทะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็คั่วครับปกติเลยครับใช้เวลาประมาณสัก15นาทีครับ

ขั้นตอนแรกก็คือเราเอาปลามาล้างก่อนครับล้างทำความสะอาดครับแล้วก็เราจะใช้พริกสดครับประมาณสัก10เม็ดครับพริกสด10เม็ดแล้วก็เกลือ

0: ขอชิมจิ้งหรีดก่อนนะคะนี่ค่ะส่วนตัวมันออกกรอบเนาะ
1: ครับ
0: กรอบมันแล้วก็เค็มเล็กน้อยค่ะแต่มันมีกลิ่นด้วยอ่ะกลิ่นมาจากอะไรพี
1: ่น่าจะขมิ้นครับเพราะว่าผมใส่ขมิ้นใช่ครับครับ
0: เดี๋ยวคนทนเลยค่ะฟินเลยเรามาชิมส่วนหัวกันบ้างเมื่อกี้ชิมส่วนตัวไปแล้วนี่หัวหัวนี่กรอบสุดหัวกรอบมาก
2: วิถีชีวิตของชาวบ้านแม่ลิดหลวงใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายพอเพียงผูกพันอยู่กับผืนป่าและสายน้ำโดยไม่ต้องเร่งรีบหรือแข่งขันกับเวลาทุกวันจะเริ่มต้นด้วยการดูแลพืชผลตกเย็นก็รวมกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเป็นความสุขที่สัมผัสได้ง่ายๆค่ะ
3: ธรรมชาติที่บ้านแม่ลิดหลวงนะครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นความสำคัญของชาวบ้านที่ช่วยกันดูแลทรัพยากรในพื้นที่ทั้งเอาไว้เพื่อทำกินแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยครับแล้ววันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวต้อนรับสมาชิกใหม่ครับเป็นลูกหนูยักษ์คาปิบาร่าครับชื่อว่าน้องวันเป็นเพศเมียครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทางสวนสัตว์เนี่ยให้แม่เลี้ยงดูลูกตามธรรมชาติเลยครับนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พาสำรวจชีวิตของคนงานที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานในพื้นที่เสี่ยงไร้มาตรฐานการรองรับความปลอดภัยและการเยียวยาอย่างเป็นธรรมขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็ทำให้สังคมหันมารับฟังและเข้าใจปัญหาของพวกเขามากยิ่งขึ้น
1: ลิฟต์ชำรุดมาตั้งนานแล้วล้อก็หักแล้วเจ้าของก็รู้ทั้งรู้แต่ไม่ยอมบอกเรา
0: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
3: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

พบกันทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันคุณณภาคล่องพยาบาลค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดว่าจะเกิดขึ้นในโรงเรียนและผู้ก่อเหตุนั้นก็เป็นนักเรียนชายอายุ14ปีค่ะโดยเป็นการก่อเหตุนะคะที่ใช้อาวุธปืนยิงปู่และย่าของตนเองก่อนในบ้านพักก่อนที่จะนำอาวุธปืนนั้นมายิงในโรงเรียนต่อทำให้มีผู้เสียชีวิตหลายคนนะคะโดยญาติก็ระบุนะคะว่าผู้ก่อเหตุนั้นอาศัยอยู่กับปู่และย่ามาตั้งแต่เล็กแล้วนะคะเพราะว่าพ่อแม่แยกทางกันแล้วก็เป็นเด็กที่เรียบร้อยไม่คาดคิดว่าจะมาก่อเหตุดังกล่าวค่ะกรณีนักเรียนอายุ14ปีก่อเหตุใช้วุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีอำเภอบางกรวยจังหวัดนนทบุรีมีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าตรวจสอบบ้านพักของผู้ก่อเหตุภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ตำบลบางรักพัฒนาอำเภอบางบัวทองจังหวัด

0: นนทบุรีแล้วก็พบว่าภายในบ้านเจ้าหน้าที่พบผู้เสียชีวิต2คนค่ะก็คือปู่และย่าของผู้ก่อเหตุโดยมีบาดแผลจากอาวุธปืนขณะที่ตำรวจสภ.บางบัวทองอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็ลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพื่อยืนยันถึงช่วงเวลาและสาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดญาติของครอบครัวเปิดเผยว่าเด็กชายผู้ก่อเหตุอาศัยอยู่กับปู่และย่ามาตั้งแต่เล็กแล้วหลังพ่อแม่แยกทางกันโดยทั้งสองคนเป็นผู้ที่เลี้ยงดูแล้วก็ให้ความรักกับหลานมาโดยตลอดโดยเด็กนั้นเป็นเด็กที่เรียบร้อยค่ะพูดจาสุภาพไม่ค่อยออกไปพบปะกับผู้คนแล้วก็ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ในบ้านหลังเลิกเรียนก็มักจะเล่นเกมไม่มีกลุ่มเพื่อนที่ออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านเหมือนเด็กวัยเดียวกัน
1: เคยหรอกเพราะว่าไม่เคยเจอเขาเธอปีนึงจะเห็นเขาตะขนนึงก็เขาอยู่แต่บ้านเขาไม่เคยเขาเล่นเกมเพราะว่าเขาไม่ได้นั่นกับเพื่อนคือเขาไม่ได้ไปเที่ยวไปใช่เขาก็มีแค่เล่นเกมแล้วก็คุยกับปู่กับย่าเขาเท่านั้นจ้ะทีนี้ไม่รู้จ้ะเพราะว่าปู่กับย่าเขาไม่พูดแล้วเราก็ไม่ค่อยได้เจอปู่กับย่าเขาเท่าไหร่นอกจากมีงานถึงจะเจอกันสักทีนึงจ้ะ
0: จากการตรวจสอบในเบื้องต้นนะคะทราบว่าปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนั้นเป็นปืนสวัสดิการของปู่ที่ถูกเก็บเอาไว้ค่ะส่วนที่ผู้ก่อเหตุอาวุธปืนและกระสุนปืนหลายนัดออกมาได้อย่างนี้อยู่ในขั้นตอนของการสืบสวนสอบสวนอีกครั้งรวมทั้งพยานหลักฐานผลนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ลำดับเหตุการณ์ทั้งหมดเพื่อยืนยันถึงข้อเท็จจริงแล้วก็แรงจูงใจในการก่อเหตุครั้งนี้ค่ะขณะในพื้นที่จุดเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าไปจัดการพื้นที่ภายในโรงเรียนแล้วก็ทยอยเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตออกจากจุดเกิดเหตุค่ะขณะที่ตำรวจนั้นยังคงเร่งสืบสวนหาสาเหตุแล้วก็แรงจูงใจของเหตุการณ์ในครั้งนี้ติดตามจากคุณคำคุณยมนาครายงานสดจากโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะคุณคำคุณคะ
2: ถึงแม้สถานการณ์จะคลี่คลายลงไปหลายชั่วโมงแล้วนะครับแต่เจ้าหน้าที่ยังคงปิดพื้นที่ไม่ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลภายนอกเข้าไปภายในอาคารนะครับโดยขณะนี้ครับมีทางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจแล้วรวมถึงพนักงานสอบสวนนะครับตรวจสอบภายในพื้นที่เกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อหาข้อเท็จจริงและแรงจูงใจในการก่อเหตุที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับเจ้าหน้าที่ได้เคลื่อนย้ายร่างผู้เสียชีวิตออกจากจุดเกิดเหตุจากอาคาร5ของโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีหลังจากเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจพนักงานสอบสวนเข้าตรวจสอบและเก็บพยานหลักฐานภายในพื้นที่อย่างละเอียดขณะที่ตำรวจยังคงปิดพื้นที่บางส่วนครับเพื่อเร่งตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และสาเหตุรวมถึงแรงจูงใจของการก่อเหตุด้านพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมคณะเข้าร่วมประชุมกับฝ่ายปกครองผู้บริหารของโรงเรียนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุพร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่สำรวจอาคารอย่างละเอียดอีกหลายรอบนะครับเพื่อหาผู้ตกค้างโดยเบื้องต้นนะครับก็ไม่พบผู้ตกค้างและมีรายงานออกมาว่ามีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมครับตำรวจเปิดเผยว่าการเชิญผู้ปกครองและผู้ขออภัยครับการเชิญผู้ปกครองของผู้ก่อเหตุมาให้ข้อมูลเป็นการเทียบเคียงไปถึงเหตุการณ์ที่บ้านพักที่พบผู้เสียชีวิตอีก2คนด้วยส่วนอาวุธที่ใช้ก่อเหตุนะครับเป็นปืนที่มีทะเบียนและมีชื่อปู่ของผู้ก่อเหตุเป็นชื่อผู้ครอบครองตำรวจยึดเอาไว้เป็นของกลางพร้อมตรวจสอบเส้นทางการครอบครองรวมถึงข้อมูลจากโทรศัพท์มือถือกล้องวงจรปิดและพยานแวดล้อมเพื่อหาสาเหตุและแรงจูงใจในการก่อเหตุครับด้านนายพลพีสุวรรณชวีผู้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบความเชื่อมโยงของเหตุการณ์ทั้งที่โรงเรียนและที่บ้านพักของผู้ก่อเหตุพร้อมยืนยันว่าภาครัฐให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บในการช่วยเหลือเยียวยาและรวมถึงผู้ได้รับผลกระทบและป้องกันไม่ให้เกิดเหตุในลักษณะนี้ซ้ำขึ้นอีกครับ
3: ส่วนว่าทำไมถึงเกิดนะครับแล้วก็เหตุจูงใจคืออะไรทางตำรวจกำลังสืบสวนอยู่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาวุธปืนเห็นแล้วนะครับแม็กปืนที่ใช้เห็นแล้วลูกปืนที่ยังเหลืออยู่ในกระเป๋าเห็นแล้วนะครับแล้วก็เรื่องของภาพ CCTV ของโรงเรียนเองทางตอนนี้ทางตำรวจก็กำลังจะเปิดเพื่อที่จะดูเหตุต่างๆนะครับแล้วเราก็กำลังไล่ไทม์ไลน์อยู่ว่าจะเป็นยังไงนะครับ
2: ส สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้ครับมีผู้เสียชีวิตรวม6คนเป็นครูและบุคลากรของโรงเรียน5คนและผู้ก่อเหตุที่เสียชีวิตระหว่างการรักษาอีก1คนส่วนผู้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการรักษาหลายโรงพยาบาลครับโดยตำรวจยืนยันว่าจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านเพื่อสรุปข้อเท็จจริงเพื่อหา

0: สาเหตุที่แท้จริงในเหตุการณ์ครั้งนี้ครับคุณพิณภาครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาเองนะครับก็คณะรัฐมนตรีนายกรัฐมนตรีรวมถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับซึ่งมีสถานการณ์ความคืบหน้าอย่างไรจะรายงานกลับไปให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
1: ค่ะขอบคุณคุณคำคุณค่ะเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นซึ่งนำมาซึ่งความสูญเสียนี้ก็ทำให้นายกรัฐมนตรีนั้นเตรียมเสนอให้ออกกฎหมายใหม่ว่าด้วยเรื่องของอาวุธปืนค่ะจากกรณีเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีพร้อมได้สั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนั้นเร่งจัดทีมจากกรมสุขภาพจิตดูแลสภาพจิตใจทั้งผู้บาดเจ็บครอบครัวของผู้เสียชีวิตและก็นักเรียนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมองว่าเหตุการณ์ยิงภายในโรงเรียนจังหวัดนนทบุรีเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ควรเกิดขึ้นค่ะพร้อมกับแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตกำชับไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขให้เร่งจัดทีมจากกรมสุขภาพจิตไปดูแลสภาพจิตใจทั้งผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตนักเรียนที่ต้องมีสภาวะการตื่นตระหนกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการควบคุมอาวุธปืนการพกพาอาวุธปืนที่มีทะเบียนได้มีการควบคุมแล้วแต่ปืนเถื่อนจะต้องมีการตรวจตราแล้วก็บังคับใช้กฎหมายให้รุนแรงขึ้นจึงจะมีการเสนอให้ออกกฎหมายใหม่ว่าด้วยเรื่องอาวุธปืนค่ะ
2: เรื่องของปืนเถื่อนก็เช่นกันก็คือต้องตรวจตราแล้วก็ต้องบังคับใช้กฎหมายให้รุนแรงนะครับผมจะต้องมีการเสนอให้ออกกฎหมายใหม่ว่าด้วยเรื่องอาวุธปืนที่ผ่านมาผมสั่งได้แค่ห้ามซื้อปืนห้ามครอบครองปืนห้ามพกปืนออกไปนอกเคหสถานแต่ผมยังไม่มีกำลังมากเพียงพอที่จะไปแก้ไขกฎหมายได้วันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะมีกำลังมากเพียงพอในการที่จะแก้กฎหมาย
1: นายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกว่าขออย่าด่วนสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้ค่ะโดยรอให้ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องไปหาหนทางในการแก้ไขยืนยันว่าไม่ต้องการให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบแต่นายกรัฐมนตรีนั้นได้สั่งการกับเรื่องนี้แล้วค่ะทางด้านศาสตราจารย์ยุชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมให้สัมภาษณ์ภายหลังจากลงพื้นที่โรงเรียนที่จุดเกิดเหตุว่าตอนนี้มีประเด็นที่ต้องสื่อสารอย่างเร่งด่วนก็คือไม่อยากให้มีการเผยแพร่ภาพในเหตุการณ์เนื่องจากเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนแล้วก็อยากให้ทุกคนนั้นฟังข่าวจากเจ้าหน้าที่เป็นหลักขณะเดียวกันก็มีข้อสั่งการไปยังสพฐให้ปิดการเรียนการสอนชั่วคราวที่โรงเรียนดังกล่าวและขณะนี้กรมสุขภาพจิตได้หารือร่วมกับทางกระทรวงศึกษาธิการอย่างใกล้ชิดเพื่อหามาตรการระยะยาวซึ่งมีบทเรียนประสบการณ์จากหลายครั้งที่ผ่านมาส่วนกรณีที่มีรายงานสาเหตุว่าอาจจะเกิดจากการกลั่นแกล้งในโรงเรียนหรือไม่เรื่องนี้นายยศนันท์ก็กล่าวว่ายังไม่สามารถสรุปได้ต้องรอให้ทางตำรวจรายงานให้ชัดเจนตอนนี้ขอรอฟังข้อมูลจากทุกด้านก่อนค่ะไปดูที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเกิดเหตุรถยนต์เก๋งได้พุ่งชนกำแพงด้านหลังของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอเมืองกาญจนบุรีก็ทำให้เด็กเล็กที่อยู่ระหว่างการนอนกลางวันนะคะได้รับบาดเจ็บ14คนเจ้าหน้าที่ต้องนำส่งโรงพยาบาลทันทีค่ะเจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิพิทักษ์การนำรถพยาบาลกว่า10คันช่วยกันลำเลียงเด็กนักเรียนที่ได้รับบาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนหลังเกิดเหตุชายขับรถยนต์เก๋งพุ่งชนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสองตอนบ้านหนองสองตอนตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาเบื้องต้นนะคะมีนักเรียนได้รับบาดเจ็บ14คนส่วนใหญ่ศีรษะแตกปากแตกฟกช้ำตามร่างกายเนื่องจากว่าถูกเศษปูนคอนกรีตของกำแพงที่รถเก๋งพุ่งชนกระเด็นใส่ค่ะซึ่งขณะเกิดเหตุนั้นก็เป็นช่วงเวลานอนกลางวันของเด็กนักเรียนหลังจากที่รับประทานอาหารเสร็จโดยมีครูพี่เลี้ยงดูแลอย่างใกล้ชิดหลังเกิดเหตุครูพี่เลี้ยงต้องรีบนำเด็กนักเรียนนั้นออกจากห้องที่เกิดเหตุแล้วก็ประสานอาสาสมัครมูลนิธิพิทักษ์กลางนั้นช่วยกันนำเด็กนักเรียนนั้นส่งโรงพยาบาลเป็นการด่วนค่ะส่วนคนขับรถยนต์ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทั้งนี้มีข้อมูลว่าคนขับนั้นมีโรคประจำตัวและเกิดอาการวูบขณะขับรถบริเวณด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทำให้รถเสียหลักพุ่งชนเข้ากับกำแพงซึ่งตรงกับห้องนอนของนักเรียนค่ะ ในช่วงเย็นวันนี้นะคะก็คาดว่าร่างของหลุนโซโลยูทูบเบอร์ชื่อดังด้านท่องเที่ยวนั้นจะถึงบ้านเกิดในอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะขณะที่ญาติเพื่อนบ้านแล้วก็แฟนคลับต่างช่วยกันจัดเตรียมสถานที่เพื่อที่จะประกอบ

ทีมบำเพ็ญกุศลแล้วก็ให้กำลังใจกับครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะบรรยากาศที่บ้านของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าหลุนโซโล่ที่บ้าน4แยกหมู่ที่10ตำบลเสด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ยูทูบเบอร์สายแบกเป้เที่ยวชื่อดังที่เสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียตลอดทั้งวันนะคะก็มีเพื่อนบ้านแฟนคลับแล้วก็ยูทูบเบอร์ที่ทราบข่าวก็เริ่มทยอยเดินทางไปเพื่อให้กำลังใจกับครอบครัวและร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลทำให้เจ้าหน้าที่นั้นต้องการพื้นที่ที่จอดรถเคลื่อนศพของหลุนเอาไว้เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายร่างของหลุนไปตั้งภายในบ้านโดยมีญาติก็คอยดูแลคุณย่าของหลุนอย่างใกล้ชิดค่ะนอกจากนี้นะคะยังพบว่าบริเวณด้านหลังบ้านก็มีชาวบ้านและหน่วยงานท้องถิ่นได้เข้ามาช่วยเหลือดูแลการเตรียมงานศพของหลุนพร้อมทั้งนำข้าวปลาอาหารสดมาร่วมทำบุญด้วยขณะที่เพื่อนบ้านในชุมชนก็ได้สลับสับเปลี่ยนเข้าไปช่วยกันทำอาหารค่ะเพื่อต้อนรับประชาชนที่เดินทางมาร่วมไว้อาลัยญาติของหลุนก็เปิดเผยว่าประมาณ10นาฬิกาที่ผ่านมานายสมศักดิ์บุตรศรีพี่ชายและพี่สาวได้เข้าไปรับร่างของหลุนที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์หลังจากได้ส่งร่างผ่าพิสูจน์ตามหลักนิติเวชเรียบร้อยแล้วโดยมีการนิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปไปทำพิธีเคลื่อนย้ายร่างขึ้นรถตู้ก็คาดว่าไม่เกิน18นาฬิกาของวันนี้ร่างของหลุนก็จะกลับถึงบ้านเกิดค่ะสำหรับกำหนดการบำเพ็ญกุศลของหลุนโซโร่จะตั้งศพบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา3วันโดยจะมีการสวดพระอภิธรรมในช่วงเวลา1ทุ่มในวันที่8ถึง10สิงหาคมก่อนที่จะมีพิธีชาปนกิจในวันที่11สิงหาคมที่วัดรังสีชัชวาลหมู่ที่4ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงานส่วนที่กำลังเข้าตรวจยึดบุหรี่เถื่อนที่หนีภาษีค่ะซึ่งซุกซ่อนอยู่ในบ้านร้างในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสก็ได้ของกลางกว่า4ล้าน5แสนบาทนะคะมูลค่ากว่าก็ได้ของกลางเป็นจำนวนมากค่ะบุหรี่ต่างประเทศเกือบ500กระสอบจำนวนกว่า4ล้าน5แสนมวนเป็นของกลางที่ตำรวจทหารและก็เจ้าหน้าที่สรรพสามิตนำกำลังเข้าตรวจยึดเอาไว้ได้ขณะที่เข้าตรวจค้นบ้านพักร้างในพื้นที่หมู่ที่3ตำบลศาลาใหม่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดล้อมซุ่มสังเกตการบริเวณโดยรอบแต่กลับไม่พบเห็นผู้มาแสดงตนเป็นเจ้าของคาดว่าสายข่าวของกลุ่มขบวนการขนสินค้าหนีภาษีนั้นได้มีการแจ้งเตือนให้หลบหนีไปก่อนที่เจ้าหน้าที่นั้นจะเข้าไปจับกุมค่ะจากการตรวจสอบภายในบ้านหลังดังกล่าวก็พบว่ากระสอบสี่เหลี่ยมสีขาววางกองเรียงรายซ้อนกันเป็นจำนวนมากจากการสุ่มเปิดตรวจพิสูจน์ก็พบว่าเป็นบุหรี่ต่างประเทศยี่ห้อดังค่ะเจ้าหน้าที่จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลางและพยานหลักฐานตามพรบ.ภาษีสรรพสามิตโดยบุหรี่ดังกล่าวทั้งหมดนะคะเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะมีการลักลอบนำเข้ามาเพื่อที่จะเตรียมกระจายส่งขายต่อแต่ว่าถูกเจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้ซะก่อนค่ะสำหรับบุหรี่หนีภาษีดังกล่าวนะคะหากเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ต้องหาและนำเข้าสู่กระบวนการเปรียบเทียบปรับก็จะมีมูลค่ากว่า160ล้านบาททางนี้เจ้าหน้าที่จะเร่งทำการสืบสวนขยายผลติดตามนายทุนและผู้ร่วมกระบวนการมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะตำรวจสอบสวนกลางควบคุมตัวผู้ต้องหาชาวมาเลเซีย3คนพร้อมกับตรวจยึดไอซ์น้ำหนักรวม87กิโลกรัมค่ะขณะที่ลักลอบขนลำเลียงทางรถไฟโดยใส่ไว้ในกระเป๋าเดินทางปลายทางเตรียมเดินทางข้ามไปยังมาเลเซียค่ะสืบสวนก็พบว่าเส้นทางของยาเสพติดนี้ถูกส่งมาจากทางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะเจ้าหน้าที่ศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเข้าตรวจสอบกระเป๋าเดินทางต้องสงสัยจำนวน3ใบบนตู้โดยสารชั้น3ถูกวางอยู่บริเวณอ่างล้างหน้าของขบวนรถไฟเส้นทางกรุงเทพอภิวัตสุไหงโกลกหลังได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สถานีรถไฟโดยเข้าสกัดตรวจค้นขณะที่รถไฟนั้นกำลังแล่นเข้าเทียบชานชาลาสถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ค่ะผลการตรวจสอบสัมภาระ3ใบก็พบวัตถุต้องสงสัยเป็นถุงชาแต่ว่าภายในนั้นเป็นก้อนสี่เหลี่ยมค่ะตำรวจจึงได้กรีดตรวจสอบก็พบว่าเป็นไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในสัมภาระทั้ง3ใบจากนั้นก็ตรวจสอบพบเจ้าของกระเป๋าเดินทางเป็นกลุ่มชายชาวมาเลเซีย3คนจึงได้ไปตรวจค้นกระเป๋าเป้เพิ่มเติมค่ะก็พบไอซ์ซุกซ่อนอยู่ในลักษณะเดียวกันเพิ่มเติมอีกนะคะจึงได้ยึดไอซ์ได้น้ำหนักรวม87กิโลกรัมพันตำรวจเอกสมคเน
อัครกันทรากรหัวหน้าชุดปฏิบัติการศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบน

0: บัวรถไฟเปิดเผยค่ะว่าได้สอบปากคำทั้ง3คนก็ให้การว่าได้รับการติดต่อว่าจ้างผ่านแอปพลิเคชัน Facebook และ Telegram ให้ลักลอบลำเลียงยาเสพติดโดยมารอรับที่กรุงเทพแล้วก็ลำเลียงลงภาคใต้เพื่อเตรียมข้ามไปยังประเทศมาเลเซียตำรวจขยายผลเข้าตรวจคนห้องพักในกรุงเทพแล้วก็ติดตามจับเครือข่ายผู้ประสานงานได้อีก2คนค่ะส่วนเส้นทางยาเสพติดก็พบว่าลำเลียงมาจากทางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลเพิ่มเติมค่ะด้านตัวแทนการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยค่ะว่าได้กำชับให้พนักงานทุกคนนั้นปฏิบัติหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดกวดขันให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและห้ามไม่ให้มีการส่งสิ่งของผิดกฎหมายโดยเด็ดขาดค่ะโดยเฉพาะมาตรการเฝ้าระวังวัสดุสิ่งของต้องสงสัยซึ่งมีมาตรการแจ้งประสานตรวจสอบตลอดเส้นทางเดินรถไฟโดยศูนย์ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมบนขบวนรถไฟปัจจุบันมีตำรวจปฏิบัติการ150นายปฏิบัติหน้าที่บนขบวนรถไฟ30ขบวนทั่วประเทศค่ะประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาได้ให้การต้อนรับนายมินอองหลายประธานาธิบดีเมียนมาค่ะในโอกาสที่เยือนไทยอย่างเป็นทางการนะคะส่วนประธานคณะกรรมการการต่างประเทศของวุฒิสภาก็มองว่าไทยต้อนรับผู้นำเมียนมาเป็นไปตามธรรมเนียมค่ะพร้อมกับหยิบยกเหตุผลที่ไทยนั้นเปิดบ้านต้อนรับติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะเหตุผลที่ว่านั้นคือความจำเป็นในการร่วมมือการแก้ไขปัญหาของทั้งสองประเทศแต่ว่าระหว่างการให้การต้อนรับของประธานวุฒิสภาก็เกิดความวุ่นวายค่ะเมื่อส.ส.พรรคประชาชนไปตะโกนเรียกร้องสันติภาพค่ะนายอนุสรทำใจส.ส.กทม.พรรคประชาชนค่ะถูกนำตัวออกจากพื้นที่จัดงานต้อนรับคณะนายมินอองหลายค่ะประธานาธิบดีเมียนมาระหว่างที่ผู้นำเมียนมาเดินทางมาถึงค่ะและนายอนุสรก็ตะโกนดังอย่างต่อเนื่องว่าเพื่อสันติภาพเพื่อมนุษยธรรมจนสร้างความตื่นตกใจให้แก่คณะผู้จัดงานและคณะผู้มาเยือนค่ะซึ่งนายอนุสรค่ะได้เข้าไปร่วมสังเกตการและเตรียมที่จะยื่นหนังสือถึงประธานวุฒิสภาส่งไปยังผู้นำเมียนมาเพื่อเรียกร้องให้แก้ไขปัญหาฝุ่นพิษข้ามพรมแดนและการสนับสนุนให้เกิดกระบวนการฟื้นฟูประชาธิปไตยในเมียนมาก่อนที่จะมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนค่ะว่าการแสดงจุดยืนของรัฐสภาไทยค่ะที่ไม่เห็นด้วยกับการปูพรมแดงนะคะต้อนรับเผด็จการมือปืนเลือดค่ะสำหรับนายนิรัตน์อยู่ภักดีค่ะสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะกรรมการการต่างประเทศที่ร่วมให้การต้อนรับคณะนายมินอองหลายก็เปิดเผยว่าการเข้าพบรองประธานรัฐสภานั้นเป็นไปตามกระบวนการทางการทูตและธรรมเนียมการเยือนที่ทั้งสองฝ่ายค่ะจะพบทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติค่ะซึ่งเห็นว่าการที่ไทยเปิดรับเมียนมาเนี่ยนั้นนะคะไม่ใช่สิ่งที่ผิดค่ะแต่เป็นสิ่งที่ควรจะทำซึ่งเรื่องนี้หากไทยต้อนรับก็อาจจะมีทั้งเสียหรือไม่ต้อนรับก็จะมีทั้งเสียค่ะจึงต้องมาคิดทบทวนโดยเชื่อว่าการต้อนรับนั้นมีผลดีมากกว่าที่จะส่งผลในระยะยาวเรื่องของการแก้ไขปัญหาระหว่างพรมแดนและเศรษฐกิจการค้าค่ะนอกจากนี้ยังเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะเป็นตัวกลางในการประสานแก้ไขปัญหาระหว่างรัฐบาลเมียนมาและการเชิญเป็นตัวกลางให้กลับเข้าสู่สมาชิกอาเซียนอีกครั้งค่ะซึ่งหากไทยไม่ช่วยก็อาจจะเกิดผลกระทบนะคะส่งมาอยู่ที่ไทยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาสแกมเมอร์สารปนเปื้อนในแม่น้ำปัญหาฝุ่นพิษข้ามพรมแดนและขณะเดียวกันค่ะทางเมียนมาก็พยายามที่จะปรับให้เป็นประชาธิปไตยอยู่ค่ะค่ะคุณเพิ่งนภาขณะที่สว.อังคณานีรภัยจิตเห็นต่างค่ะมองว่าการต้อนรับรัฐบาลเมียนมาในครั้งนี้ไม่ส่งผลดีต่อประเทศไทยค่ะ
0: ขอบคุณคุณยานีค่ะกระทรวงสาธารณสุขได้เผยผลตรวจสอบกรณีข้อมูลคีย์ทิปในระบบหมอพร้อมจากคำร้องกว่า 7,000 คนนะคะก็พบว่าข้อมูลส่วนใหญ่นั้นเป็นการคัดกรองสุขภาพบันทึกข้อมูลคาดเคลื่อนค่ะขณะที่ร้อยละ 0.3 อาจจะเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องต้องตรวจสอบเชิงลึกว่าเข้าข่ายทุจริตหรือไม่ค่ะนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขพร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงและนายแพทย์เจเดธรรมทัศน์อารีเลขาธิการสปสช.แถลงผลตรวจสอบกรณีข้อมูลคีย์ทิปในระบบหมอพร้อมหลังมีประชาชนร้องเรียนกว่า 7,000 คนรวมกว่า 18,000 รายการว่าจากการตรวจสอบกว่า 16,000 รายการส่วนใหญ่เป็นข้อมูลการคัดกรองและส่งเสริมสุขภาพของหน่วยบริการปฐมภูมิค่ะเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลและโรงพยาบาลชุมชนโดยพบว่าร้อยละ 35.8 เป็นการรับบริการจริงร้อยละ 32.9 เป็นการบันทึกตามตัวชี้วัดการทำงานหรือ KPI ร้อยละ 24.8 เป็นความผิดพลาดจากการปฏิบัติงานเช่นเลือกชื่อผู้รับบริการผิดและร้อยละ 6.2 เป็นสาเหตุอื่นส่วนข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องพบเพียงร้อยละ 0.3 หรือประมาณ 40-50 รายการซึ่งอยู่ระหว่างการตรวจสอบร่วมกับสปสช.เพื่อพิสูจน์ว่ามีการเบิกงบโดยมิชอบหรือไม่และยังไม่สามารถสรุปได้ว่ามีการทุจริตหรือระบุผู้กระทำผิดหากผลตรวจพบการทุจริตจะดำเนินการตามกฎหมายและมาตรการของสาธารณสุขและสปสช.โดยจะเร่งสรุปผลการตรวจสอบให้เร็วที่สุดค่ะ
2: ซึ่งตรงนี้เราจะต้องขอตรวจกับทางสปช.อีกสักหน่อยหนึ่งนะครับว่ามันมีการเบิกจ่ายได้สำเร็จหรือเปล่านะครับเพราะมันมีการติ๊กส่งเบิกแต่ว่าตอนจ่ายจริงยังไม่รู้มันได้จ่ายเพราะว่าหลายรายการจะเป็นการติด C คือข้อมูลไม่ครบถ้วนไม่เข้าตามหลักเกณฑ์ก็ไม่ได้เบิกนะครับอยู่ก็ทั่วไปฮะที่เป็นสารพยาบาลระดับปฐมภูมิบ้างนะครับแล้วก็หน่วยที่ให้บริการเชิงรุกบ้างครับ
0: ด้านเลขาธิการสปสช.ระบุว่าหากตรวจพบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบค่ะพร้อมกับยกระดับระบบเชื่อมโยงข้อมูลการเบิกจ่ายกับระบบหมอพร้อมแบบเรียลไทม์แล้วก็เพิ่มระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาในอนาคตค่ะพบร่างของเต้อดีตสมาชิกวงบอยแบนด์ดราก้อนไฟแล้วนะคะลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีค่ะหลังครอบครัวแจ้งความได้ตามหาภายหลังจากที่ออกจากบ้านไปปั่นจักรยานตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาโดยไม่ได้นำโทรศัพท์มือถือแล้วก็กระเป๋าเงินติดตัวไปด้วยนะคะขณะนี้ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะตำรวจสภ.บางกรวยพร้อมกับแพทย์นิติเวชและเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าตรวจสอบเหตุพบร่างชายลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณใกล้กับสะพานพระราม7จังหวัดนนทบุรีก่อนที่จะยืนยันในเวลาต่อมาว่าเป็นร่างของนายธามันเต้พันธ์อดีตนักร้องสมาชิกวงบอยแบนด์ชื่อดังดราก้อนไฟค่ะก่อนหน้านี้นะคะครอบครัวได้เข้าแจ้งความคนหายค่ะหลังจากเต้นั้นได้ออกจากบ้านพักย่านอำเภอบางกรวยเมื่อช่วงเวลาประมาณ4นาฬิกาของวันที่6สิงหาคมเพื่อปั่นจักรยานออกกำลังกายโดยไม่ได้พกโทรศัพท์มือถือและกระเป๋าเงินติดตัวทำให้ไม่สามารถติดต่อได้กระทั่งมีการเผยแพร่ประกาศขอความช่วยเหลือผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนนั้นได้ช่วยแจ้งเบาะแสค่ะล่าสุดเจ้าหน้าที่พบร่างผู้เสียชีวิตลอยอยู่ในแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณสะพานพระราม7ก่อนที่จะนำร่างส่งชนะสูตรอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตขณะที่ตำรวจอยู่ระหว่างการตรวจสอบพยานหลักฐานในพื้นที่รวมถึงตรวจสอบเส้นทางการเดินทางกล้องวงจรปิดและก็การค้นหาจักรยานที่ผู้เสียชีวิตใช้ในวันเกิดเหตุค่ะทั้งนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สรุปหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงได้นะคะโดยจะต้องรอผลการชันสูตรจากแพทย์นิติเวชและผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานประกอบการสอบสวนค่ะภายหลังข่าวการเสียชีวิตได้เผยแพร่ออกไปก็มีเพื่อนร่วมวงการบันเทิงแฟนเพลงแล้วก็ผู้ติดตามจำนวนมากแสดงความอาลัยต่อการจากไปของอดีตศิลปินที่เป็นที่รู้จักในฐานะสมาชิกวงดราก้อนไฟค่ะโดนัลด์ทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐนั้นมีคลังอาวุธจำนวนมหาศาลสยบกระแสข่าวที่ว่ากองทัพสหรัฐนั้นกำลังประสบปัญหาภาวะขาดแคลนอาวุธค่ะแต่ก็ยอมรับว่ามีปัญหาในเรื่องของการจัดหาอาวุธบางส่วนค่ะ
3: Less than two in many places like Iowa
0: โดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระบุกับผู้สื่อข่าวเชื่อว่าสงครามกับอิหร่านจะจบในไม่ช้าเพราะคิดว่าอิหร่านนั้นไม่น่าจะยื้อไปได้นานกว่านี้แล้วทั้งระบุได้ว่าแม้สหรัฐจะมีอาวุธบางประเภทในคลังแทบไม่จำกัดแต่ก็มีอาวุธชนิดอื่นที่เริ่มตึงตัวและมีการส่งมอบเข้ามาเติมอยู่ทุกวันพร้อมกับเสริมว่าบริษัทด้านความมั่นคงกำลังสร้างโรงงานผลิตเพิ่มซึ่งก็รวมถึงโรงงานผลิตขีปนาวุธ Patriot และ Tomahawk ด้วยท่าทีนี้มีขึ้นหลังทรัมป์เคลื่อนไหวบนสื่อสังคมออนไลน์ปฏิเสธรายงานข่าวที่ว่าสหรัฐกำลังประสบภาวะขาดแคลนอาวุธยุทโธปกรณ์โดยทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐยังมีคลังอาวุธจำนวนมหาศาลและกำลังเร่งผลิตและจัดหาเพิ่มตามความต้องการพร้อมประกาศจะตามล่าตัวผู้ปล่อยข่าวเพื่อนำตัวมารับโทษค่ะด้านสำนักข่าว CNN รายงานอ้างแหล่งข่าวว่าทรัมป์รับรู้ปัญหาคลังอาวุธมานานหลายเดือนแล้วแต่สิ่งที่ทำให้ทรัมป์นั้นโมโหก็คือการที่ข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกเปิดเผยในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของความขัดแย้งซึ่งทำให้สหรัฐนั้นดูอ่อนแอ แล้วก็เกิดขึ้นในขณะที่ทรัมป์นั้นยังคงขู่ซ้ำๆว่าจะใช้มาตรการทางทหารกับอิหร่านเพิ่มเติมเพื่อบีบให้อิหร่านยอมทำตามข้อตกลงนอกจากนี้แหล่งข่าวระบุว่าทรัมป์สั่งให้กระทรวงยุติธรรมเร่งสืบหาเจ้าหน้าที่ภายในรัฐบาลที่เป็นผู้ปล่อยข่าวซึ่งทรัมป์เรียกว่าคนทรยศส่วนความเคลื่อนไหวสถานการณ์ที่ช่องแคบฮอร์มุซสื่ออิหร่านเปิดเผยว่าคณะกรรมการรัฐสภาอิหร่านกำลังพิจารณาร่างกฎหมายขั้นต้นเพื่อห้ามมิให้เรือพาณิชย์ของสหรัฐอิสราเอลและเรือของชาติศัตรูอื่นๆเดินเรือผ่านช่องแคบร่างกฎหมายดังกล่าวกำหนดโทษปรับสูงสุดถึง20%ของมูลค่าสินค้าบนเรือสำหรับผู้ที่ฝ่าฝืนโดยตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญก่อนที่จะสรุปเนื้อหาขั้นสุดท้ายค่ะองค์การอนามัยโลกเตือนไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกกำลังแพร่ระบาดเร็วค่ะอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนล่าสุดก็พบว่ามียอดผู้ติดเชื้อทะลุ 4,000 คนแล้วค่ะขณะที่เจ้าหน้าที่ดีอาร์คองโกได้สกัดเรือโดยสารที่กำลังมุ่งหน้าไปเมืองหลวงหลังจากที่พบผู้ต้องสงสัยติดเชื้อค่ะเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือดีอาร์คองโกสกัดเรือที่มีผู้โดยสารอยู่บนเรือกว่า300คนขณะที่กำลังเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงคินชาซาหลังพบผู้โดยสารคนหนึ่งที่ลงจากเรือไปก่อนหน้านี้เสียชีวิตด้วยอาการที่เข้าข่ายติดเชื้อไวรัสอีโบลาค่ะพร้อมทั้งส่งทีมเจ้าหน้าที่เร่งตรวจเชื้อผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมดแล้วจุดที่สกัดเรือก็อยู่ห่างจากกรุงคินชาซาเพียง65กิโลเมตรก่อให้เกิดความกังวลว่าเชื้ออีโบลาอาจจะแพร่ระบาดไปถึงเมืองหลวงได้หลังแพร่กระจายไปแล้ว5จังหวัดปัจจุบันยอดผู้ติดเชื้อสะสมในดีอาร์คองโกเพิ่มเป็นอย่างน้อย 4,053 คนแล้วค่ะซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงผู้เสียชีวิต 1,850 คนขณะเดียวกันก็ยังมีเหตุการณ์ที่ชาวบ้านบุกโจมตีโรงพยาบาลในพื้นที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพราะว่าไม่พอใจการรับมือกับการแพร่ระบาดของทางการจนส่งผลให้องค์กรด้านมนุษยธรรมหลายแห่งประกาศระงับภารกิจช่วยเหลือขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขบางส่วนนั้นขู่หยุดงานค่ะเนื่องจากว่าต้องเผชิญกับความเสี่ยงด้านความปลอดภัยบวกกับภาระงานที่หนักและก็ค่าตอบแทนที่ไม่สอดคล้องกันด้านผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกออกมาเตือนว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสอีโบลาในดีอาร์คองโกกำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วในระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพร้อมเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนั้นยกระดับมาตรการรับมือเพื่อยับยั้งการระบาดให้ทันท่วงทีค่ะองค์การอนามัยโลกเคยเตือนว่าขอบเขตการระบาดที่แท้จริงนั้นอาจสูงกว่าตัวเลขทางการ 2-4 เท่าเนื่องจากยังคงพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จำนวนมากที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มติดตามเฝ้าระวังของเจ้าหน้าที่ค่ะไต้หวันจัดงานฝึกซ้อมทางทหารประจำปีเป็นเวลา10วันค่ะเพื่อเตรียมรับมือกับภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นรวมถึงกรณีที่จีนส่งกำลังบุกยึดค่ะเจ้าหน้าที่กองทัพไต้หวันเข้าวางลวดและก็สิ่งกีดขวางหลายประเภทเพื่อกั้นเส้นทางสัญจรบนสะพานต้านเจียงในใจกลางนครนิวไทเปเมืองใหญ่ที่สุดของไต้หวันค่ะซึ่งถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการฝึกซ้อมทางทหารประจำปีเป็นเวลา10วันในชื่อฮั่นกวงที่เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาและก็จะไปสิ้นสุดในวันที่14สิงหาคมนี้ค่ะกองทัพไต้หวันเคลื่อนย้ายกำลังพลและยุทโธปกรณ์ไปยังหลายพื้นที่ทั่วเกาะในช่วงหลายวันที่ผ่านมาโดยกระทรวงกลาโหมไต้หวันระบุว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวนั้นจะใช้รูปแบบสถานการณ์ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกองทัพสำหรับการรับมือกับการรบที่สมจริงขณะที่โฆษกสำนักประธานาธิบดีไต้หวันระบุว่าการฝึกซ้อมฮั่นกัวมีจุดประสงค์เพื่อทบทวนโครงสร้างการบังคับบัญชาและการประสานงานระหว่างหน่วยงานของไต้หวันรวมถึงกลไกการรับมือกับเหตุฉุกเฉินเพื่อให้มั่นใจว่ารัฐบาลจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้สถานการณ์ที่ไม่คาดฝันต่างๆด้านไล่ชิงเต๋อประธานาธิบดีไต้หวันพร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ระดับสูงร่วมภารกิจฝึกซ้อมอพยพฉุกเฉินจากทำเนียบประธานาธิบดีไปยังศูนย์บัญชาการกลางเมื่อคืนที่ผ่านมาด้วยซึ่งถือเป็นครั้งแรกที่ผู้นำไต้หวันนั้นเข้าร่วมการฝึกซ้อมดังกล่าวนับตั้งแต่ขึ้นรับตำแหน่งเมื่อปี2024สถานการณ์รอบเกาะไต้หวันยังคงตึงเครียดอย่างต่อเนื่องค่ะโดยไต้หวันระบุว่าเพิ่งตรวจพบเรือรบจีน9ลำแล้วก็เครื่องบินรบจีน14ลำรอบเกาะไต้หวันเมื่อวันพุธด้วยค่ะช่วงนี้หมดเวลาของท่านค่ะ16นาฬิกานะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: ติดตามความคืบหน้าหลังเหตุยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเร่งพิสูจน์แรงจูงใจผู้ก่อเหตุหาที่มาปืน8ปีปราจีนชลบุรีฉะเชิงเทราพบลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมเกือบ400ครั้งลุกลามกลุ่มทุนขู่ตั้งค่าหัว2นักปกป้องสิ่งแวดล้อมตำรวจสภาคุมอนุสรธรรมใจออกจากพื้นที่หลังตะโกนเรียกร้องสันติภาพระหว่างประธานวุฒิต้อนรับมินอองไลน์สาธารณสุขแจ้งผลสอบปมแอปหมอพร้อมจากคำร้องกว่า 7,000 คนพบ 0.3% อาจเบิกเท็จเร่งสอบเชิงลึกก่อนดำเนินคดีติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา
5: ก็มีคนปล่อยข่าวเรื่องพรรคแดงคือเพื่อไทยจะมารวมกับพรรคเขียวแล้วจะมารวมกับพรรคส้ม
6: เอาส้มไปด้วย
5: ใช่ไหมถามว่าอันนี้สามารถที่จะเป็นชนวนให้เกิดความแตกแยกหรือความอยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยได้ไหมคำตอบคือเป็นไปได
6: ้สรุปว่าอาจารย์วีระไปวิจารณ์ใช่ไหมบอกว่าที่พรรคกรมอุทยานเนี่ยมันอะไรนะ
5: ผมไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันสองครั้งครับนี่เดือดร้อนผมต้องไปเอาโปรแกรมเดินทางเมื่อ11ปีที่แล้วมา
6: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

0: ข้อกังวลหลายอย่างเรื่องน้ำระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าเฮาต้องใส่น้ำอาบน้ำกินคุกมือของเฮาเนาะพื้นที่ของบ้านเฮาถ้ามีอุปกรณ์มาพวกแม่ก็สิปฏิบัติเฮ็ดเองเพื่อสุมส่วนบ้านของเฮา
1: ปัจจุบันนี้คนหนองคายแทบจะบ่รู้เลยว่าสารเคมีเปื้อนๆในแม่น้ําโขงเกิดจากอีหยังรู้แต่ว่ากินปลาแม่น้ําโขงแล้วดีแต่ว่าสารเคมีที่ว่าปลาตายเพราะอีหยังประชาชนยังบ่ฮู้จัก
2: ปัญหามลพิษข้ามแดนเนี่ยเป็นปัญหาที่สําคัญและใหญ่เป็นงานที่ทางรัฐบาลนะครับต้องเป็นคนทําเพื่อที่ให้เกิดการสื่อสารให้ได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดแล้วก็ให้ประชาชนได้รับรู้ว่าควรจะทำตัวอย่างไรภายใต้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นครับ

0: ปัญหาแม่น้ำปนเปื้อนสารพิษทั้งแม่น้ำกกสายลวกและแม่น้ำโขงเป็นเรื่องที่วันนี้รอไม่ได้แล้วนะคะชาวบ้านในพื้นที่ลุ่มน้ำต้องลุกขึ้นมาปกป้องแม่น้ำแห่งชีวิตเพราะเราต้องใช้น้ำทั้งกินทั้งดื่มทั้งใช้ทุกวันค่ะนี่คือเสียงเปลี่ยนเมืองในวันนี้ที่อยากชวนคุยกันนะคะเมื่อวานนี้6สิงหาคมค่ะที่อำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเขามีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหากรณีการปนเปื้อนสารพิษในแม่น้ำโขงนะคะมีเวทีกสม.สัญจรครั้งที่3แล้วก็เวที for size for local ของไทย PBS ค่ะอยากชวนคุณผู้ชมไปดูภาพบรรยากาศบางช่วงบางตอนค่ะถือว่าเป็นการเปิดพื้นที่แลกเปลี่ยนข้อมูลทั้งจากหน่วยงานภาครัฐภาคประชาสังคมแล้วก็มีนักวิชาการจากสกสว.ไปร่วมด้วยนะคะนำผลตรวจคุณภาพน้ำโขงไปแจ้งให้กับชุมชนทราบผลก็ย้ำว่าวันนี้แม่น้ำโขงกำลังวิกฤตค่ะคนในพื้นที่กำลังตั้งคำถามถึงมาตรการของรัฐในการปกป้องแม่น้ำและสุขภาพของประชาชนที่ต้องทำอย่างจริงจังกว่าที่เป็นอยู่ค่ะ
1: บทบาทของเยาวชนจริงๆเรารู้สึกว่าเป็นคนในพื้นที่ครับเป็นเจ้าของปัญหาคนหนึ่งร่วมกันกับคนในพื้นที่อื่นๆเราแก้อะไรได้บ้างเยาวชนในเมืองหนองคายสามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อให้แม่น้ำโขงเนี่ยดีขึ้นครับเราเห็นโรงเรียนต่างๆที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ชายแดนที่ติดกับแม่น้ำโขงเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆพื้นที่เหล่านี้แหละเยาวชนเหล่านี้แหละคือเจ้าของปัญหาที่แท้จริงสามารถที่จะตั้งตัวขึ้นมาได้มีหลักสูตรมีวิธีคิดมีการประเมินผลร่วมกันกับ องค์กรท้องถิ่นอย่างเงี้ยครับในการแก้ไขปัญหา
2: ปัจจุบันนี้มีสารเคมีปนเปื้อนลงมาแล้วก็การประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานหรือว่าสื่อต่างๆนี่จะเข้ามาถึงชุมชนอันดับแรกที่รัฐบาลควรจะเฮ็ดกับประชาชนคือการที่ว่ามีเทคโนโลยีตรวจจับสารเคมีเพื่อให้ชุมชนได้แจ้งเตือนว่าตอนนี้มีสารเคมีมากประชาชนบ่ควรลงน้ำหรือว่าบ่ควรจะจับป่าในแม่น้ำโขงอันนี้น่าจะมีสื่อหรือว่ามีเว็บให้ประชาชนสามารถเช็คได้ว่าสารเคมีมันขึ้นมาถึงตรงใดแล้วจุดใดเป็นจุดที่ปลอดภัยที่ควรลงน้ำหรือบ่ควรลงน้ำค่ะ
3: ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเนี่ยครับมันคือเป็นเรื่องปกติที่รัฐบาลจะต้อง

0: แก้ไขและจะต้องดำเนินการคุณต้องรู้แล้วว่ามลพิษที่เกิดขึ้นเนี่ยคืออะไรงบประมาณที่คุณจะเอามาจัดสรรเพื่อมาเตรียมในการแก้ไขปัญหาคืออะไรโครงสร้างราชการมีพร้อมครอบคลุมหรือยังซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นสเต็ปมาเลยครับว่าจะต้องทำอะไรรัฐบาลก็ต้องแสดงเจตจำนงอย่างชัดเจนว่าจะต้องเอาประเด็นสิ่งแวดล้อมเนี่ยครับเข้ามาเป็นประเด็นหลักในการที่จะแก้ไขเพราะไม่เช่นนั้นแล้วรัฐบาลต้องเตรียมงบประมาณสำหรับการสาธารณสุขอีกมากเพื่อที่จะมาจ่ายให้กับประชาชน
1: สิ่งที่ต้องยอมรับคือวันนี้การทำงานของรัฐบาลช้ามากๆนะคะและเพื่อให้ชุมชนเป็นด่านหน้าในการรับมือวิกฤตแม่น้ำโขงปนเปื้อนการจัดเวทีสาธารณะเสนอผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและปลาและแลกเปลี่ยนแนวทางการจัดการทรัพยากรลุ่มน้ำโขงที่จังหวัดเลยจัดขึ้นช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเขาก็เลยมีปฏิบัติการค้นหาพื้นที่เป้าหมายและออกแบบวิธีการเก็บข้อมูลคุณภาพน้ำอย่างง่ายค่ะเพื่อให้ชาวบ้านคนในชุมชนสามารถเก็บตัวอย่างได้ทำงานสอดรับกับหน่วยวิชาการที่เชี่ยวชาญเรื่องการตรวจแลบต่างๆคือ2ส่วนเนี้ยชาวบ้านกับนักวิชาการทำงานร่วมกันไปติดตามภาพบรรยากาศบางส่วนกับนักข่าวพลเมืองทีมกระติบบายค่ะ
2: ชวนพี่ๆค่ะมาร่วมเป็นนักวิทยาศาสตร์ภาคพลเมืองร่วมกันค่ะก็คือให้พี่ๆที่อยู่ในพื้นที่นะคะที่มีปัญหาข้อสงสัยนะคะเกี่ยวกับว่าเฮ้แม่น้ำโขงเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าแค่เป็นตุ่มเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรนะคะแล้วก็ทำการสอนนะคะให้พี่ๆเก็บตัวอย่างข้อมูลค่ะ
3: เราได้มีการลงพื้นที่เก็บตัวอย่างพืชน้ำแล้วก็ตะกอนหน้าดินแล้วก็ดินในตื้นแล้วก็ลึกค่ะถือว่าเป็นประโยชน์กับเยาวชนเลยเพราะว่าการที่จะลงพื้นที่ตรวจอะไรแบบนี้ถ้าไม่ได้อยู่ในห้องแลบหรือว่าไม่ได้เรียนในมหาลัยเราจะไม่มีโอกาสส่วนตัวแล้วก็เป็นคนในพื้นที่ริมโขงเพราะว่าริมโขงก็คนในชุมชนริมโขงเนี่ยจะได้รับผลกระทบอยู่แล้วถ้าเรามาอบรมหรือว่าเรารู้ทักษะในส่วนนี้แล้วเราก็สามารถนำไปปรับใช้ในชุมชนได้ค่ะ
4: มีข้อกังวลหลายอย่างเรื่องน้ำระดับหนึ่งเนาะเพราะว่าเราต้องใส่น้ำอาบน้ำกินหุกมือของเราเนาะกังวลเรื่องป่านี่เราก็ลีกเลี่ยงได้อยู่เราก็เลือกกินดีที่เพิ่นมาซ่อนให้เราปฏิบัติแล้วเราก็ที่นำไปใส่ในชุมชนเพราะว่าได้ฝึกมาแล้วค่ะต้องเห็นให้เป็นเพื่อสุมส่วนบ้านของเขา
5: ให้ชาวบ้านต้องรู้ว่าชาวบ้านเนี่ยเขาอยู่กับสิ่งแวดล้อมอยู่กับธรรมชาติอยู่กับทรัพยากรที่มีในชุมชนเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรยังไงบ้างเพื่อตัวของเขาเองเพื่อวิถีชีวิตเพื่อสุขภาพเพื่อลูกหลานของเขาในอนาคตคืออย่างน้อยเป็นการสร้างความตระหนักนะครับความตระหนักในการที่จะปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็ปกป้องคนในอนาคตปกป้องตัวเองนะครับอันนี้สำคัญครับ
1: เวลานี้นอกจากการเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินนะคะชาวบ้านชาวประมงในพื้นที่เขาเฝ้าสังเกตปลาแค่ค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านจำภาพนี้ได้ภาพปลาแค่ที่มันตัวเป็นตุ่มๆเนี่ยนะคะมีคำตอบจากรองศาสตราจารย์ดร.ธนพลเพ็ญรัตน์ค่ะนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัยนเรศวรและสกสว.อาจารย์ปอมบอกว่าทำไมปลาแค่ถึงต้องเป็นตัวชี้วัดเรื่องนี้อาจารย์ปอมให้เหตุผลแบบนี้ค่ะปลาแค่เขาอยู่ใกล้ตะกอนดินที่อยู่ข้างใต้น้ำเนี่ยนะคะแค่เขาเป็นปลาที่ผิวเขาเปื่อยง่ายเพราะว่าเขาเป็นปลาหนังค่ะเพราะผิวเปื่อยเป็นปลาหนังดูดซับสารพิษมันจึงเร็วนะคะวิถีชีวิตของปลาแค่เนี่ยหนวดเขาจะจมโคลนมันก็เลยทำให้สารพิษเข้าเส้นเลือดได้ง่ายเพราะหนวดอยู่กับโคลนค่ะสารพิษก็อยู่กับโคลนดินนะคะและปลาแค่เป็นปลานักล่าระดับบนสะสมพิษเข้มข้นสูงค่ะอายุยืนด้วยนะคะแล้วเวลาอยู่เนี่ยอยู่ที่เดิมๆสะสมพิษก็เลยสะสมพิษจากจุดเดิมๆนานเป็นปีๆพอพิษมันเยอะภูมิคุ้มกันปลาแค่ก็ลดลงปรสิตก็เข้าโจมตีได้ง่ายชาวบ้านจึงต้องสังเกตปลาแค่เป็นตัวชี้วัดสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ล่าสุดมีการลงพื้นที่ไปตรวจสอบเก็บข้อมูล8จุดจากแม่น้ำ3สายในพื้นที่จังหวัดเลยนะคะเราจะตรวจสอบสถานการณ์กับอาจารย์ปอมวันนี้ออนไลน์พูดคุยกับเราในรายการนะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับฟักแฟงครับ
1: อาจารย์ขาไปตรวจ3สายก็คือแม่น้ำเฮืองแม่น้ำเลยแล้วก็แม่น้ำโขงเจออะไรที่น่าสนใจแล้วมันเป็นจุดชี้วัดว่าวันนี้แม่โขงวิกฤตจริง
6: ๆมีที่น่าสนใจหลายอย่างครับอันดับแรกคือเรามั่นใจว่าการปนเปื้อนในแม่น้ำโขงนะครับซึ่งในแม่น้ำโขงเนี่ยเราเก็บตัวอย่างแล้วเจอเกินค่ามาตรฐานนะครับสารหนูนะครับเล็กน้อยนะครับเกินค่ามาตรฐานประมาณ 10% ถึง 20% นะครับคือค่ามาตรฐานคือ 0.01 นะครับ

0: มิลลิกรัมต่อลิตรเนี่ยเราเจอค่าประมาณ 0.011 0.012 มิลลิกรัมต่อลิตรนะครับใน3จุดนะด้านบนของแม่น้ำโขงนั่นนะครับเกินหมดเลยนะครับก็คือเกินค่ามาตรฐานหมดเลยอันนี้อันดับแรกคือเรามั่นใจว่ามันปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานแต่ยังไม่เยอะมากแต่ว่าเกินนะครับมีสารหนูตัวเดียวที่เกินครับประเด็นที่2ที่เรามั่นใจมากๆก็คือว่าการปนเปื้อนนี้ครับไม่ได้เกิดจากประเทศไทยนะครับเพราะเราเก็บตรงแม่น้ำเพืองนะครับแล้วก็แม่น้ำเลยด้วยซึ่ง2จุดนี้โลหะหนักผ่านค่ามาตรฐานทั้งหมดและสารหนูต่ำมากๆครับต่ำกว่าจุดตรงดอนไข่แพเชียงคานแล้วก็แก่งพุทคูซึ่งอยู่ในแม่น้ำโขงเนี่ยต่ำกว่ากันประมาณ15เท่า20เท่าแปลว่าการปนเปื้อนเนี่ยครับมาจากต้นแม่น้ำโขงซึ่งมีแหล่งกำเนิดอาจจะเป็นเหมืองอย่างใดอย่างหนึ่งตามฐานข้อมูลซึ่งมีเหมืองค่อนข้างเยอะนะครับประเด็นต่อมาที่น่าสนใจมากๆครับคือลักษณะการปนเปื้อนนี้แตกต่างจากที่เชียงรายในแม่น้ำกกซึ่งผมก็ได้ทำการเก็บตัวอย่างด้วยสกสวมอนเรสวนได้ทำการเก็บตัวอย่างวัดลายนิ้วมือนะครับเราก็วัดลายนิ้วมือตรงแม่น้ำโขงด้วยซึ่งพบว่าไม่ได้สัมพันธ์กับตัวแร่เอิร์ธนะครับแต่สารหนูเนี่ยมีสัดส่วนที่ละลายน้ำค่อนข้างสูงกว่าบริเวณแม่น้ำกกนะครับในแม่น้ำกกเนี่ยสารหนูละลายน้ำแค่ประมาณ 10% เองที่เหลือมากับตะกอนนะครับแต่กรณีแม่น้ำโขงเนี่ยสารหนูมากับตะกอนประมาณ 66% 30กว่าเปอร์เซ็นต์เป็นประเภทละลายน้ำและมีพวกแร่เอิร์ธมาด้วยน้อยมากแปลว่าเป็นเหมืองอาจจะเป็นคนละประเภทเหมืองกันครับวันนี้เราก็ต้องตั้งสงสัยไปเป็นเหมืองทองซะมากกว่าเราก็ทำการวัดลายนิ้วมือเพิ่มเติมนะครับเพื่อยืนยันว่าน่าจะเป็นเหมืองทองหรือเปล่าหรือว่าเป็นตะกอนที่สะสมในเขื่อนต้นน้ำแล้วก็ถูกปล่อยออกมาอันนี้กำลังทำการพิสูจน์เพิ่มเติมอยู่ครับ
1: ค่ะซึ่งจริงๆแม่น้ำโขงเนี่ยพอออกจากเชียงรายเขาจะวกไปเข้าลาวก่อนแล้วมาเข้าภาคอีสานแถวๆที่เลยใช่ไหมคะดังนั้นมันอาจจะเกี่ยวกับเหมืองในฝั่งเพื่อนบ้าน
0: ใช่ครับตอนนี้ที่ดูคือมีเหมืองที่ทำในแม่น้ำเลยครับเขาเรียกว่าalluvial mining นะครับทำในแม่น้ำเลยเป็นลักษณะเหมืองทองและอื่นๆครับก็นั้นเราก็กำลังเทียบเคียงลายนิ้วมืออยู่เก็บลายนิ้วมือเพิ่มเติมว่าน่าจะมาจากลักษณะเหมืองเหล่านั้นหรือเปล่าแต่ว่าไม่ใช่แร่เอิร์ธจากพม่าที่กระทบมาสู่แม่น้ำโขงนะครับเพราะลายนิ้วมือมันหายไปมันไม่สอดคล้องกันครับดังนั้นที่ปนเปื้อนเกินค่ามาตรฐานคือสารหนูปนเปื้อนเยอะขึ้นแต่ยังไม่เกินค่ามาตรฐานคือตะกั่วครับในแม่น้ำโขงครับ
1: ทีนี้มันเป็นเรื่องข้ามพรมแดนค่ะอาจารย์การทำงานและท่าทีของรัฐบาลในมุมมองของอาจารย์ซึ่งเป็นหน่วยวิชาการเนี่ยต้องทำอะไรหลังจากนี้ที่มันต้องชัดเจนค่ะ
0: ผมคิดว่าต้องเอาหลักฐานทางวิชาการซึ่งเราจะทำให้ชัดเจนที่สุดนะครับไปเจรจากับทางลาวแล้วก็ทางพม่าครับว่าจะช่วยควบคุมแหล่งกำเนิดเหล่านี้ยังไงได้บ้างนะครับเพราะว่ามันคือแม่น้ำนานาชาตินะครับวิธีในการจัดการการปนเปื้อนง่ายสุดก็คือลดการปลดปล่อยจากแหล่งกำเนิดซึ่งพอผมตรวจดูตะกอนด้วยนะครับในแม่น้ำโขงบริเวณนี้ตะกอนเกินค่ามาตรฐานแค่นิดหน่อยนะครับก็คือถ้าเราหยุดการปลดปล่อยได้นะครับธรรมชาติสามารถฟื้นฟูตัวเองได้นั่นเองนะครับเพราะนั้นการไปเจรจาเพื่อหยุดการปลดปล่อยด้วยเทคโนโลยีการบำบัดที่ราคาถูกมากนะครับจะช่วยลดและลดผลกระทบลดค่าการฟื้นฟูและความเสียหายต่อระบบนิเวศการเจ็บป่วยของคนการกระทบห่วงโซ่อาหารกระทบปลามูลค่าหลายพันล้านได้ด้วยการเจรจาและทำให้ควบคุมการปลดปล่อยจากเหมืองต้นน้ำนั่นเองครับ
1: ค่ะดังนั้นภาพวันนี้เนี่ยรัฐบาลไทยคุยกับมินอ่องหลายแก้ปัญหาน้ำปนเปื้อนในแม่น้ำกกสายลวกในพื้นที่ภาคเหนือไม่พอต้องเอาข้อมูลไปคุยกับทางลาวด้วยเพราะนี่เป็นเรื่องระหว่างประเทศส่วนประชาชนในพื้นที่ช่วงนี้เป็นช่วงน้ำหลากก็จำเป็นต้องเฝ้าระวังสถานการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะหมดเวลาแล้วลารายการพร้อมอาจารย์ปอมเลยนะคะสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะไทยบันเทิง 16:45 น.อยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนานะคะหลังมีการประกาศตามหาค่ะอดีตบอยแบนด์ยุค 2000 นะคะคุณเต้วง Dragon 5ค่ะที่มีรายงานว่าได้ปั่นจักรยานออกจากบ้านแล้วก็ตามหาตัวไม่พบล่าสุดมีรายงานข่าวเศร้าจากสื่อมวลชนนะคะว่าได้พบร่างของคุณเต้ Dragon 5ในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะสื่อมวลชนรายงานว่าเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการพิเศษและกู้ภัยทางน้ำรับแจ้งพบร่างชายลอยน้ำบริเวณสะพานพระราม7นะคะจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นเต้ทามันเต้พันหรือเต้วง Dragon 5บอยแบนด์ชื่อดังยุค 2000 ค่ะที่ได้ปั่นจักรยานออกจากบ้านพักย่านถนนบางกรวยไซน้อยจังหวัดนนทบุรีตั้งแต่วันที่6สิงหาคมเวลา 4:00 น.โดยไม่นำโทรศัพท์ติดตัวไปด้วยค่ะเต้ทามันเต้พันเป็นหนึ่งในสมาชิกวง Dragon 5นะคะบอยแบนด์ชื่อดังที่เดบิวต์เมื่อปี2543และเป็นวง

0: จ้าของเพลงดังเช่น Nonstop และผิดคนแล้วค่ะภายหลังแยกย้ายเต้ได้หันไปประกอบธุรกิจโรงเรียนสอนตัดผมและร้านตัดผมรวมถึงยังร่วมงานหลายด้านกับ2B No. 1โดยเมื่อปี2567ที่ผ่านมานะคะวง Dragon 5เพิ่งจะมีการรียูเนียนและสร้างความประทับใจให้กับแฟนๆไปซึ่งไทยบันเทิงขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะก่อนหน้านี้นักแสดงสาวเอมี่กลิ่นประทุมค่ะได้ออกมาแชร์ประสบการณ์ว่าเคยป่วยติดเชื้อ HPV เมื่อตอนอายุ25ปีจึงอยากมาร่วมเป็นกระบอกเสียงค่ะชวนคนไทยหันมาใส่ใจสุขภาพนะคะแล้วก็ตรวจ HPV ประจำปีซึ่งในงานนี้นอกจากมีพี่เอมี่แล้วก็ยังมีคนบันเทิงอีกหลายคนทั้งชายและหญิงนะคะชวนหันมาใส่ใจสุขภาพค่ะและอย่าละเลยภัยเงียบที่อาจกลายเป็นมะเร็งในอนาคตค่ะเปิดเวทีด้วยการเต้นแอโรบิกมันๆแบบนี้โดยตัวแม่วงการบันเทิงพี่ฮายอภพรค่ะในงาน HPV ไม่เป็นไรไม่ได้ที่ล่าสุดได้เนรมิตลานแอโรบิกที่สวนลุมพินีจัดกิจกรรมเต้นให้ฟิตหยุดคิดว่า HPV ไม่เป็นไรโดยมีคนบันเทิงหลายคนนะคะมาร่วมสร้างสีสันค่ะไม่ว่าจะเป็นแจสมินมารีสาฮิลส์นะคะแล้วก็รัศมีแขฟ้าเกื้อหล่นก็มาด้วยหนูเปย์ก็มาด้วยนะคะหวังปลุกกระแสให้คนไทยทุกเพศทุกวัยค่ะหันมาใส่ใจการป้องกันเชื้อ HPV ภัยเงียบที่อาจนำไปสู่การเป็นโรคมะเร็งบางชนิดค่ะในงานนี้ก็ยังได้เจอนักแสดงสาวเอมี่กลิ่นประทุมนะคะเธอได้เปิดใจและแชร์ประสบการณ์จริงว่าติดเชื้อ HPV ตั้งแต่อายุ25ปีเธอบอกว่ามาจะตรวจสุขภาพประจำปีอยู่แล้วก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเจอเชื้อนี้เข้านะคะซึ่งก็สามารถพัฒนาไปเป็นมะเร็งปากมดลูกได้ด้วยเอมี่บอกว่าตอนนั้นทั้งกลัวแล้วก็อายค่ะอยู่กับความเครียดมานานถึง7ปีแล้วก็ต้องติดตามอาการตลอดกว่าจะตัดสินใจผ่าตัดเนื้อเยื่อส่วนนั้นออกแต่จากวันนั้นถึงวันนี้เอมี่ก็อยากเป็นกระบอกเสียงว่าเรื่อง HPV ไม่ใช่เรื่องน่าอายแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะคิดว่าไม่เป็นไรด้วยเพราะว่าเชื้อนี้ไม่มีสัญญาณเตือนล่วงหน้ามารู้สึกตัวอีกทีก็อาจถึงขั้นเป็นโรคร้ายได้แล้วค่ะ
1: และที่สำคัญคือเวลาเราจะมีอาการเนี่ยจะมีอาการอีกทีก็คือตอนเป็นขั้นมะเร็งแล้วเพราะฉะนั้นก่อนหน้านี้เราจะไม่รู้ตัวเลยว่าเราเนี่ยเป็นเซลล์ผิดปกติที่จะเจริญไปเป็นมะเร็งได้หรือเปล่าหรือเรามีเชื้อ HPV อยู่ในตัวหรือเปล่าก็เลยแบบพอมันคือมี่เคยผ่านเรื่องราวสตอรี่นี้มาตั้งแต่แบบเราอายุ25แล้วเราก็แบบเหมือนคอยตรวจคอยเฝ้าระวังสู้กับมันอยู่ประมาณ7ปีก็ตอนนี้ก็คือหายเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอมันกลับมาณตอนนี้ที่แบบเราอยากจะมาเชิญชวนทุกคนแบบให้ตรวจและให้แบบไม่อายให้กล้าที่จะออกมานะคะแล้วก็ไปตรวจไปฉีดวัคซีนกันเราก็เลยอยากที่จะแบบเล่าสตอรี่ของเราเนี่ยให้คนอื่นเขาได้ฟังพอฟังปุ๊บเขาจะได้รู้สึกว่าอ๋อโอเคบางทีแบบมันเป็นเรื่องที่เขาคิดว่ามันไกลตัว
2: สำนักอนามัยค่ะ
0: ไม่ใช่แค่เอมี่ที่ตรวจติดตามและฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อ HPV นะคะเพราะเธอเล่าว่าได้พาคุณสามีก็คือศรีศิวัฒน์ไปฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเชื้อนี้เนี่ยผู้ชายก็มีโอกาสติดได้ค่ะโดยในงานก็ยังมีนักแสดงหนุ่มนะคะเฟยค่ะเป็นตัวแทนของฝั่งผู้ชายนะคะออกมาแชร์เรื่องราวแล้วก็อยากจะเป็นกระบอกเสียงให้ผู้ชายทุกคนเนี่ยใส่ใจตรวจสุขภาพประจำปีอย่าลืมตรวจเชื้อ HPV ค่ะเพราะว่าเชื้อนี้เนี่ยก่อให้เกิดโรคมะเร็งหลายชนิดในผู้ชายทั้งมะเร็งศีรษะแล้วก็คอเป็นมะเร็งทวารหนักได้ด้วยรวมถึงหูดงอนไก่ค่ะ
3: ก็คือผู้ชายส่วนมากเนี่ยคิดว่าเป็น HPV เป็นเรื่องของผู้หญิงจริงไม่ใช่นะครับ 90% ของผู้ชายเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนผมอยากให้ผู้ชายทุกคนฉีดนะครับมันแค่ครั้งเดียวอ่ะถ้าไม่ป้องกันมันเรียบร้อยเลย
4: ถูกต้อง
3: นะครับเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องนี้ซีเรียสมากไม่เป็นไรไม่ได้นะครับยายฝากทุกคนไว้
2: ท
3: ่
2: านได้ทราบ
0: ทุกนาทีทั่วโลกมีผู้ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งที่เกี่ยวข้องกับเชื้อ HPV 1รายค่ะสะท้อนให้เห็นว่า HPV เป็นปัญหาสุขภาพที่ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั่วโลกขณะที่ประเทศไทยพบว่าเชื้อตัวนี้เป็นสาเหตุของมะเร็งปากมดลูกซึ่งเป็นมะเร็งที่พบบ่อยอันดับที่2ของผู้หญิงไทยและมีผู้เสียชีวิตสูงถึง 4,500 รายต่อปีค่ะโดยทางสำนักหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้มอบสิทธิบัตรทองให้กับผู้หญิงไทยอายุระหว่าง30 10-59 ปีและอายุ 15-29 ปีที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงสามารถเข้ารับการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี HPV DNA test ฟรี1ครั้งในทุก5ปีนะคะโดยสามารถตรวจสอบสิทธิ์และจองคิวได้ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ในเมนูกระเป๋าสุขภาพค่ะจากหนังภาษาถิ่นที่ใช้ภาษาแต้จิ๋วเป็นหลักในการสื่อสารนะคะแล้วก็มีทุนสร้างไม่สูงมากถ้าเทียบกับหนังเรื่องอื่นๆนะคะในตลาดแต่กลายเป็นว่าภาพยนตร์จีนเรื่องเดียวอยู่ได้สร้างปรากฏการณ์อย่างมากทั้งในไทยแล้วก็ต่างประเทศค่ะและถูกมองว่าเป็นม้ามืดของวงการหนังจีนในปี2026ล่าสุดได้มาฉายในประเทศไทยนะคะซึ่งบ้านเราก็เป็นหนึ่งในโลเคชั่นถ่ายทำของเรื่องนี้ด้วยติดตามจากรายงานมองมุมหนังค่ะ
4: แปะของแปะมาปอหองปอหองจากแซ่ซิมีเสียงทองเสียงไอเสียงชุด
5: เชื่อแผงว่าเล็กชิ้นห้องละ
6: ตะกี้เสียสิบตัวแล้วค่ะ
7: มาสิบตัวเรื่องของปล่อยแล้ว
8: 不起诉子由欢迎陪俺搞大未来啊
9: 像漏斗鸡头成刷斗那头漏斗蛙醒立头
10: จากทุนสร้าง14ล้านหยวนหรือราว68ล้านบาทหากกระแสปากต่อปากที่เกิดขึ้นและกระแสรีวิวจากผู้ชมกว่า 800,000 คนจนทำให้หนังทำรายได้ทะลุไปถึง 2,000 ล้านหยวนหรือราว 9,800 ล้านบาทแถมยังทำสถิติเป็นม้ามืดแห่งปี2026ของจีนจากการเป็นหนังภาษาถิ่นแต้จิ๋วและทะยานขึ้นแท่นทำเงินสูงสุดเป็นอันดับ3ของจีนในปีนี้ทั้งหมดคือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับเดียยูจดหมายรักถึงอาม่าหนังจีนที่ได้ชื่อว่าเป็นม้ามืดของปี2026ซึ่งน่าสนใจว่านี่คือผลงานที่ใช้ภาษาถิ่นหรือแต้จิ๋วแทนที่จะเป็นภาษาจีนกลางด้วยนี่คือผลงานการกำกับของหลานหงชุนที่เคยกำกับหนังจีนแต้จิ๋วมาแล้วหลายเรื่องเล่าถึงการเดินทางมายังเมืองไทยของหลานชายเพื่อตามหาอากงโดยมีเบาะแสคือโพยกวนและเฉียวพีจดหมายเมื่อช่วงปี1950ที่ปัจจุบันได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกความทรงจำแห่งโลกโดยยูเนสโกซึ่งผู้กำกับใช้เวลาในการศึกษาเก็บข้อมูลรวมถึงสัมภาษณ์ชาวจีนแต้จิ๋วพ้นทะเลที่อายุเกินกว่า80ปีมากกว่า300ครอบครัวเพื่อนำเนื้อหามาดัดแปลงเป็นหนัง
11: เรา确实是跑了非常多的国家去做关于海外华人的故事的调研
10: ร้านหงชุนผู้กำกับภาพยนตร์ของเรื่องเล่าว่าสาเหตุที่เลือกเล่าเรื่องราวในเมืองไทยทั้งๆที่ชาวจีนเดินทางข้ามทะเลมายังประเทศในเซาท์อีสต์เอเชียหลายแห่งเพราะว่าชาวจีนโดยเฉพาะแต้จิ๋วมีความผูกพันกับไทยมากเป็นพิเศษชัดจากการที่มีการเปลี่ยนคำกล่าวในภาษาแต้จิ๋วที่ว่ากัวฟานซึ่งหมายถึงการข้ามมาต่างแดนนั้นไปเป็นการใช้คำว่าเซี่ยนหลอที่แปลว่าสยามหรือเมืองไทยแทนที่คำว่าฟานซึ่งแสดงให้เห็นถึงความผูกพันอย่างลึกซึ้งยาวนานของทั้งสองประเทศอีกทั้งตัวหนังที่พูดถึงเรื่องราวความผูกพันของครอบครัวของคนต่างวัยก็น่าจะเป็นประเด็นสำคัญที่ทำให้ผู้ชมเข้าถึงหนังได้ไม่ยากและรายได้ประสบความสำเร็จสูงสุดเกินคาดกว่าที่เจ้าตัวตั้งไว้ถึง20เท่า
12: ก็คือ拍的时候就是在演戏就是在拍没有想过这部片子会获得怎么样怎么样
10: เช่นเดียวกับ2นักแสดงใหม่พระนางของเรื่องอย่างหวังเหยียนทงและหลี่ซือถงที่ก็บอกว่ากระแสตอบรับที่ได้ถือว่าสร้างความเซอร์ไพรส์เป็นอย่างมากโดยยังลุ้นฟีดแบคจากแฟนๆชาวไทยหลังจากหนังเข้าฉายด้วยก่อนหน้านี้ก็มีโอกาสเดินทางไปยังประเทศมาเลเซียและได้คุยกับชาวจีนที่อาศัยอยู่ที่นั่นก็พบว่าหนังเรื่องเดียยูทำให้นิยามของคำว่าบ้านของเธอเปลี่ยนไปรันหงชุนเล่าต่อว่าตอนนี้ที่จีนมีหนังที่ใช้ภาษาถิ่นเยอะมากขึ้นไม่ว่าจะไหหลามหรืออื่นๆไม่ใช่แค่หนังที่ใช้ภาษาจีนกลางเท่านั้นโดยสิ่งที่ทำให้หนังภาษาถิ่นนี้เติบโตขึ้นก็เป็นผลมาจากเทคโนโลยีอย่างการที่อัลกอริทึมสามารถส่งตัวหนังให้ไปถึงกลุ่มผู้ชมเป้าหมายได้ง่าย
13: 所以看的电影以前看的电影真的是都是说国语的粤语的
10: ไม่ต่างจากอีก2นักแสดงรุ่นเก่าที่ต่างก็เคยร่วมงานในหนังภาษาไต้จิ๋วของหลานหงชุนมาแล้วก็บอกว่ารู้สึกดีใจที่ได้เห็นหนังภาษาไต้จิ๋วประสบความสำเร็จมากถึงขนาดบอกว่าก่อนหน้านี้เธอเคยเข้าไปดูหนังภาษาไต้จิ๋วในโรงใหญ่และฝันไว้ว่าสักวันหนึ่งอยากให้หนังไต้จิ๋วประสบความสำเร็จและวันนี้ก็มาถึงความน่าสนใจสำหรับเดียยูจดหมายรักถึงอาม่าที่กำลังเข้าฉายในไทยนอกจากการเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในไทยและการมาถ่ายทำที่นี่แล้วคือการได้นักแสดงหนังร้อย

สีสันพันไม้เทิดไทยบรมราชินีนาถครั้งที่18ที่สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรุงเทพมหานครจะจัดขึ้นระหว่างวันที่8ถึง13สิงหาคมนี้นะคะโดยวันเสาร์และอาทิตย์นี้ค่ะ8ถึง9สิงหาคมมีกิจกรรมสาธิตเวิร์กช็อปสำหรับผู้สนใจบอนไซค่ะเช่นการสร้างไม้ก่อหินการออกแบบบอนไซในเส้นทางศิลปะเวิร์กช็อปคลินิกบอนไซเวิร์กช็อปการปลูกคุซาโมโนะหรือศิลปะการจัดสวนถาดหรือกระถางขนาดเล็กของญี่ปุ่นโดยชมรมบอนไซไทยนะคะทุกกิจกรรมสามารถเข้าร่วมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดทั้งงานค่ะและสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจสมาคมบอนไซไทยไทยบอนไซแอสโซซิเอชั่นค่ะและวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้นะคะชวนไปชมการแสดงดนตรีในสวนของพีคกีตาร์เด็กชายพรพวิชศรีวรมศิลปินในโครงการ Bangkok Street Performer ร่วมกับวง Bangkok Metropolitan Orchestra ค่ะประตูเปิดเวลา 5:00 น.นะคะที่อาคารลุมพินีสถานสวนลุมพินีงานนี้เข้าชมโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเช่นกันค่ะและนี่คือทั้งหมดของไทยบันเทิงนะคะดิฉันวนิกาวิชัยวัฒนาสวัสดีค่ะ

0: างครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: ก็มีคนปล่อยข่าวเรื่องพรรคแดงคือเพื่อไทยจะมารวมกับพรรคเขียวแล้วจะมารวมกับพรรคส้ม
5: เอาส้มไปด้วย
4: ใช่ไหมถามว่าอันนี้สามารถที่จะเป็นชนวนให้เกิดความแตกแยกหรือความอยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยได้ไหมคำตอบคือเป็นไปได
5: ้สรุปว่าอาจารย์วีระไปวิจารณ์ใช่ไหมบอกว่าที่พรรคกรมอุทยานเนี่ยมันอะไรนะ
4: ผมไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันสองครั้งครับนี่เดือดร้อนผมต้องไปเอาโปรแกรมเดินทางเมื่อ11ปีที่แล้วมา
5: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ

วัสดีครับคุณผู้ชมครับได้เวลาออกไปท่องโลกกว้างพร้อมๆกันอีกแล้วประจำวันนี้นะครับแล้ววันนี้เลยเดี๋ยวผมจะขอพาทุกคนไปติดตามเรื่องราวของมัทฉะครับซึ่งเป็นวัตถุดิบที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีทั่วโลกแล้วก็จะนิยมนำมาใช้ทำขนมหวานนานาชนิดนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้ที่มาครับแล้วก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้อาหารญี่ปุ่นนั้นเนี่ยมีเอกลักษณ์โดดเด่นซึ่งตั้งแต่เดิมแล้วนะครับมัทฉะก็คือใบชาเขียวที่ถูกนำมาบดแบบละเอียดจนเป็นผงเพื่อชงกับน้ำร้อนนะครับและต่อมาก็ได้มีการนำไปใช้ประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกด้วยและต่อจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูเจ้านัตโตะหรือว่าถั่วเน่าญี่ปุ่นกันครับที่มีอยู่หลายชนิดด้วยกันแล้วก็ยังมีความแตกต่างกันทั้งหน้าตารสชาติแล้วก็รสสัมผัสอีกด้วยนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปกันที่ร้านดังครับที่ผลิตแล้วก็ขายนัตโตะในโตเกียวที่เขาได้นำนัตโตะมาทำอาหารจานอร่อยได้อย่างหลากหลาย

0: Love it. Why not give it a try? It will be an experience you surely won't forget.
1: In Tokyo, every ingredient has its own story.
2: คุณผู้ชมครับนัตโตะหรือที่คนไทยรู้จักกันในนามว่าถั่วเน่าญี่ปุ่นนั้นเนี่ยก็คือถั่วเหลืองหมักด้วยเชื้อแบคทีเรียครับซึ่งถือเป็นสุดยอดอาหารสุขภาพที่อุดมไปด้วยโปรตีนโปรไบโอติกวิตามิน K2 แล้วก็สารนัตโตะไคเนสนะครับซึ่งมีลักษณะเป็นเมือกเหนียวๆยืดๆเป็นเส้นๆนี่แหละครับแล้วก็ยังมีกลิ่นฉุนที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอีกด้วยส่วนวิธีกินให้อร่อยนั้นก็คือการใช้ตะเกียบนะครับหรือช้อนคนวนไปทางเดียวกันครับซึ่งยิ่งคนเร็วๆเนี่ยก็ยิ่งคนมากขึ้นเมือกก็จะยิ่งฟูแล้วก็เหนียวมากขึ้นด้วยซึ่งก็จะสามารถช่วยลดกลิ่นฉุนนะครับแล้วก็เพิ่มความนัวได้เป็นอย่างดีอีกด้วยครั้งหน้าลองไปทำนะครับเปิดใจกับนัตโตะสักหน่อยเพราะว่ามีประโยชน์กับร่างกายมากทีเดียวคุณผู้ชมนะครับชื่นชอบนัตโตะหรือมัทฉะหรือเปล่ายังไงก็พูดคุยกันต่อได้ที่ Facebook ของเรานะครับไปที่แฟนเพจท่องโลกกว้างไทย PBS กันได้เลยครับและสำหรับตอนต่อไปไปติดตามชมสารคดี Unexplored Waters with Cyril Chocolate ตะลุยสายน้ำป่าไร้สำรวจในตอนคอสตาริกากันนะครับรับรองว่าน่าติดตามแล้วก็ตื่นเต้นมากทีเดียวครั้งหน้าพบกันให้ได้ครับคุณผู้ชมวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะการทำงานจากที่บ้านหรือ Work from Homeและการประชุมผ่านออนไลน์ก็เป็นอีกหนึ่งแนวทางที่ช่วยลดการใช้พลังงานและลดโลกร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพครับเพราะช่วยทั้งลดการเดินทางลดการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและยังช่วยลดปริมาณมลพิษทางอากาศได้เยอะเลยด้วยล่ะครับ
3: ติดตามความคืบหน้าหลังเหตุยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี

รับบินออนไลน์สาธารณสุขแจ้งผลสอบปมแอปหมอพร้อมจากคำร้องกว่า 7,000 คนพบ 0.3% อาจเบิกเท็จเร่งสอบเชิงลึกก่อนดำเนินคดีติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18 นาฬิกา

0: ก็มีคนปล่อยข่าวเรื่องพรรคแดงคือเพื่อไทยจะมารวมกับพรรคเขียวแล้วจะมารวมกับพรรคส้ม
1: เอาส้มไปด้วย
0: ใช่ไหมถามว่าอันนี้สามารถที่จะเป็นชนวนให้เกิดความแตกแยกหรือความอยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยได้ไหมคำตอบคือเป็นไปได
1: ้สรุปว่าอาจารย์วีระไปวิจารณ์ใช่ไหมบอกว่าที่พรรคกรมอุทยานเนี่ยมันอะไรนะ
0: ผมไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันสองครั้งครับนี่เดือดร้อนผมต้องไปเอาโปรแกรมเดินทางเมื่อ11ปีที่แล้วมา
1: พบกับเรา3คนในรายการคุยให้คิดทุกวันศุกร์ทางไทย PBS ครับ
2: ความเข้าใจผิดอันนึงของคนไทยจำนวนไม่น้อยมักจะคิดว่าเราเนี่ยมีข้อได้เปรียบเรื่องของเชื้อชาติคนจีนจะต้องทรีตเราเป็นพิเศษมากกว่าชาติอื่นๆแน่เวลาดีลการค้าและดีลเรื่องธุรกิจกันเรื่องเชื้อชาติไม่ใช่ประเด็น
3: ทุนจีนทุนสีเทาเราจะมองยังไงเราจะทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ยังไงครับ
2: จัดการไทยเทาก่อนคือคนจีนไม่ชอบมีปัญหาดีลการค้าคือทางไหนที่ทำให้เรื่องจบได้เขาทำบางทีเขาไม่ได้สนใจว่ามันถูกต้องหรือเปล่าแต่เขาผิดไหมเขาไม่ผิดคำถามก็คือเราทำให้เกิดช่องโหว่ตรงนั้นไหมถ้าเราปิดช่องโหว่นั้นได้ก็จบเพราะเราไม่อาจหลีกเลี่ยงความเกี่ยวข้องกับจีนได้ไม่ต้องอวยแล้วก็ไม่ต้องวิพากษ์โดยที่ไม่เห็นข้อมูลการใช้ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้ดังนั้นการที่เท่าทันเขาจะเป็นโอกาสเรา
4: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 ทางไทย PBS กฎหมายเลข 3

งชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: ติดตามความคืบหน้าหลังเหตุยิงที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเร่งพิสูจน์แรงจูงใจผู้ก่อเหตุหาที่มาปืน8ปีปราจีนชลบุรีฉะเชิงเทราพบลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมเกือบ400ครั้งลุกลามกลุ่มทุนขู่ตั้งค่าหัว2นักปกป้องสิ่งแวดล้อมตำรวจสภาคุมอนุสรณ์ธรรมใจออกจากพื้นที่หลังตะโกนเรียกร้องสันติภาพระหว่างประธานวุฒิต้อนรับมินอองไลน์สาธารณสุขแจงผลสอบปมแอปหมอพร้อมจากคำร้องกว่า 7,000 คนพบ 0.3% อาจเบิกเท็จเร่งสอบเชิงลึกก่อนดำเนินคดี
1: ไปหลบไปก่อนครับหลบไปก่อนเรื่องการรู้เลย
2: เห็นใจที่เหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงในประเทศเรา
3: เรื่องการพกอาวุธอะไรเข้ามาในโรงเรียนนี่ก็ต้องมีการดำเนินการกันอย่างเข้มงวดต่อไปนะครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาที่สละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนวันนี้นะครับยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดครับแต่หลังจากนี้เป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับจะต้องเร่งหาคำตอบคลี่คลายให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้เตือนกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ซ้ำอีกครับ
1: อาจจะยังเร็วเกินไปที่จะสรุปหาสาเหตุหรือว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุสำหรับผู้ก่อเหตุที่เป็นเยาวชนอายุ14ปีนะคะคุณผู้ชมแต่ว่ามีข้อมูลสำคัญจากการเปิดเผยของตำรวจนะคะก็คือรองเจรตำรวจแห่งชาติท่านไตรรงค์ผิวพันธ์เปิดเผยถึงผลการตรวจสอบเบื้องต้นนะคะบอกว่าผู้ก่อเหตุเครียดเรื่องเรียนยังไม่มีข้อมูลเรื่องการถูกกลั่นแกล้งหรือมีความขัดแย้งกับเพื่อนนักเรียนตรวจสอบไปแล้วยังไม่มีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุเคยฝึกยิงปืนนะคะแต่ว่าพบข้อมูลว่าเขาเคยเล่นเกมเป็นเกมในลักษณะที่มีการใช้อาวุธปืนและพบประวัติการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเหตุการณ์ความรุนแรงหลายกรณีอันนี้คือข้อมูลเบื้องต้นส่วนจะเกี่ยวข้องกับแรงจูงใจในการก่อเหตุหรือไม่อันนี้ยังไม่สรุปนะคะโรงเรียนที่เป็นจุดเกิดเหตุเวลานี้ตำรวจยังสั่งปิดจุดพื้นที่และมีการเคลื่อนย้ายร่างของผู้เสียชีวิตออกไปทั้งหมดแล้วติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณพลอยพันธ์คล่องแคล่วรายงานสดมาจากโรงเรียนที่เกิดเหตุค่ะคุณพลอยพันธ์เชิญค่ะ
2: โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติระบุนะคะว่าในการตรวจสอบผู้ก่อเหตุขณะนี้ยังคงมีอีกหลายประเด็นที่จะต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้รอบด้านทั้งเรื่องของความกดดันความเครียดและปัจจัยเสริมอื่นๆค่ะเจ้าหน้าที่เข้าเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตออกจากพื้นที่โรงเรียนทั้งหมดแล้วเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนนะคะซึ่งผู้เสียชีวิตทั้งหมดค่ะคือบุคลากรในโรงเรียนจำนวน5คนโดยมีครอบครัวและญาติมารอด้วยความเศร้าใจในพื้นที่ภายในโรงเรียนค่ะขณะนี้ยังคงถูกปิดกั้นไม่ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้าไปในบางจุดโดยเฉพาะจุดเกิดเหตุความรุนแรงนะคะเพราะเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานยังคงต้องเข้าเก็บหลักฐานประกอบการทำคดีสำหรับสาเหตุและแรงจูงใจที่ทำให้มีการก่อเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนนะคะทางพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เปิดเผยค่ะว่าตำรวจกำลังเร่งตรวจสอบซึ่งขณะนี้ก็ได้เรียกตัวผู้ปกครองของเด็กที่ก่อเหตุมาสอบสวนพร้อมตรวจสอบพยานหลักฐานอื่นๆประกอบทั้งโทรศัพท์มือถือและการใช้คอมพิวเตอร์ของผู้ก่อเหตุค่ะซึ่งก็พบหลักฐานนะคะที่แสดงถึงการค้นหาข้อมูลที่อนุมานได้ถึงความเครียดและแรงกดดันบางอย่างค่ะ
3: ผู้ก่อเหตุเองมีความเล่าให้เพื่อนฟังมีบ่นกับเพื่อนเรื่องกับเกี่ยวกับผู้ปกครองนะครับเข้มงวดเรื่องการเรียนแล้วก็ที่โรงเรียนนะครับก็มีความกังวลเกี่ยวกับความเข้มงวดเรื่องการศึกษานะครับในส่วนตัวเขาเองก็อาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี
4: ้เห็นบอกว่าก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะลงมือมีการพูดถึงครูอรสาอันนี้คืออะไรคะ
3: ในตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะครับผมเรียนว่าในส่วนของสาเหตุของความเครียดเนี่ยขอพูดโดยรวมประกันก็คือตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยบ่นให้กับเพื่อนที่สนิทฟังว่ามีความเครียดทั้งที่ครอบครัวที่บ้านนะครับแล้วก็ที่โรงเรียนก็มูลเหตุจากเรื่องการศึกษาเป็นหลัก
4: แล้วหลักๆนี่เป็นเรื่องคุณครูที่ชื่ออรสาด้วยไหมคะ
3: แม่เรื่องคุณครูเนี่ยไม่ได้ลงลึกถึงขนาดนั้นอย่าเพิ่งลงลึกถึงขนาดนั้นนะครับโดยรวมเนี่ยมันเป็นสาเหตุจากความเครียดของตัวผู้ก่อเหตุหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จะต้องมีการตรวจสอบเชิงลึกอีกที
2: หลังเกิดเหตุรุนแรงค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้เข้ามาจัดการพื้นที่ภายในโรงเรียนและประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลผู้ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกมิตินะคะขณะเดียวกันค่ะทางโรงเรียนเทพศิรินนทบุรียังได้ประกาศหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นภายในโรงเรียนค่ะโดยขอประกาศแจ้งหยุดเรียนเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมนะคะโดยให้นักเรียนหยุดเรียนทุกระดับชั้นค่ะระหว่างวันที่10ถึง11และ13ถึง14สิงหาคมอีกทั้งยังได้ขอความร่วมมือจากผู้ปกครองในการดูแลกำกับและติดตามการเรียนรู้ของนักเรียนให้เป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีความปลอดภัยก่อนที่จะให้นักเรียนทุกระดับชั้นค่ะกลับมาเรียนตามปกติภายในวันจันทร์ที่17สิงหาคมนี้ค่ะแม้ว่าเหตุการณ์จะจบลงไปนานหลายชั่วโมงแล้วนะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่ยังคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าไปเก็บพยานหลักฐานเพิ่มเติมได้ทันทีหากมีความจำเป็นค่ะ
1: ขอบคุณคุณพลอยพันธ์ค่ะ
0: ขอบคุณครับ ท่านผู้ชมครับนอกจากที่โรงเรียนนะครับอีกจุดหนึ่งครับก็คือที่บ้านของผู้ก่อเหตุนะครับหลังจากที่ทราบว่าผู้ก่อเหตุนั้นยิงปู่และย่าของตนเองเสียชีวิตก่อนจะไปก่อเหตุที่โรงเรียนครับเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าไปตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุนะครับซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆครับผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ครับไปสำรวจบริเวณรอบๆบ้านที่เกิดเหตุนะครับปรากฏว่าบ้านเนี่ยอยู่ในชุมชนที่ไม่ใช่ชุมชนหนาแน่นครับพอไปถามบ้านที่อยู่ใกล้เคียงกันไม่มีใครได้ยินเสียงผิดปกติใดนะครับเราจะติดตามความคืบหน้าที่นั่นกับคุณอัฟนันอับดุลเลาะห์ครับรายงานจากอำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับ
5: คุณเจษดาคุณวันวิสาครับที่จุดเกิดเหตุนะครับมีข้อมูลน่าสนใจโดยเฉพาะเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมก่อนที่จะเกิดโศกนาฏกรรมในครั้งนี้ด้วยนะครับขณะที่เมื่อสักครู่ที่ผ่านมาครับตำรวจได้นำร่างของญาติแล้วก็ปู่ของผู้ก่อเหตุนะครับไปส่งที่โรงพยาบาลตำรวจนะครับเพื่อพิสูจน์หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งครับตำรวจนำร่างของปู่และก็ย่าซึ่งเสียชีวิตภายในบ้านในจังหวัดนนทบุรีครับส่งโรงพยาบาลตำรวจหลังเข้าไปเก็บหลักฐานนานกว่า5ชั่วโมงซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นครับทั้งปู่และย่าถูกยิงและเสียชีวิตภายในบ้านก่อนเด็กจะออกจากบ้านไปโรงเรียนในช่วงเช้าวันนี้ครับตำรวจยังตรวจสอบจุดที่เป็นร่องรอยของกระสุนที่ปรากฏอยู่รอบบ้านครับเพื่อนำไปประกอบพยานหลักฐานอื่นๆด้วยซึ่งพบอย่างน้อย1จุดการตรวจสอบภายในบ้านของเด็กตำรวจให้ความสำคัญในจุดหลักๆ 2-3 จุดนะครับเช่นภายในห้องนอนของเด็กโดยเจ้าหน้าที่นำเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ก่อเหตุเตรียมไปตรวจสอบหาหลักฐานและแรงจูงใจเพิ่มเติมซึ่งก่อนหน้านี้มีข้อมูลว่าผู้ก่อเหตุชื่นชอบการเล่นเกมซึ่งอาจจะส่อไปในทางความรุนแรงและได้พบคลิปเหตุการณ์อาวุธปืนซึ่งเกิดขึ้นในต่างประเทศอีกด้วยนอกจากนี้ครับตำรวจยังเข้าไปตรวจสอบจุดเก็บปืนของปู่ซึ่งพบว่าถูกเก็บอยู่ภายในตู้เสื้อผ้าอย่างมิดชิดแต่ยังไม่ได้รับการยืนยันว่าเด็กนำปืนออกมาจากตู้เสื้อผ้าได้อย่างไรอีกประเด็นที่น่าสนใจก็คือพฤติกรรมของเด็กครับอาของเด็กเปิดเผยว่าไม่ค่อยได้คุยกับหลานเพราะไม่ค่อยได้กลับบ้านและปู่รวมถึงย่าก็ไม่เคยเข้มงวดหรือกดดันและไม่เคยทำโทษด้วยวิธีการตีครับและที่ผ่านมาไม่เคยเห็นว่าหลานเล่นเกมยิงปืนหรือจับปืนแม้แต่ครั้งเดียวนอกจากนี้ปู่ของเด็กซึ่งก็คือพ่อของตนไม่เคยให้ตนหรือพี่ชายเล่นปืนครับและมักจะเก็บไว้อย่างมิดชิดในตู้เสื้อผ้าส่วนตัวพร้อมกับล็อกกุญแจแน่นหนาจึงไม่สามารถตอบได้ว่าหลานทราบจุดซ่อนกุญแจของตู้ได้อย่างไรครับ
6: โดยส่วนตัวแล้วปืนแม้แต่กับลูกก็คือผมกับพี่ชายเองก็แทบจะไม่ให้จับด้วยซ้ำครับอาวุธปืนคุณพ่อก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าเก็บไว้ที่ไหนแต่ถ้าฟังจากพี่ชายที่ให้สัมภาษณ์กับทาง

0: ที่ตำรวจเมื่อกี้ก็คือเก็บไว้ที่ตู้เสื้อผ้าของแกแล้วก็มีการล็อกใช่ครับบนห้องนอนของแกครับเป็นตู้เสื้อผ้าเฉพาะของคุณปู่ครับครับ
1: แสดงว่าตัวน้องก็น่าจะรู้ว่าเก็บซ่อนตรงไหน
0: บอกไม่ได้เลยครับว่ารู้ไม่รู้ครับ
2: แม้ว่าตำรวจจะยืนยันว่าปู่และย่าเสียชีวิตก่อนเด็กจะออกไปจากบ้านเพื่อไปโรงเรียนเช้าวันนี้ครับแต่เมื่อตรวจสอบกับชาวบ้านรอบจุดเกิดเหตุแทบไม่มีใครได้ยินเสียงปืนในช่วงเช้าวันนี้แม้ว่าบ้านจะห่างกันไม่ถึง100เมตรครับประกอบกับพื้นที่รอบหมู่บ้านมีทุ่งนาครับที่นาตอนนี้กำลังออกรวงซึ่งชาวบ้านบอกว่ามักมีชาวนาจุดประทัดไล่นกดังนั้นแม้จะมีเสียงดังก็เป็นเรื่องปกติสำหรับคนย่านนี้ครับชาวบ้านยังเล่าอีกว่าแม้จะอาศัยอยู่ใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุมานานกว่า10ปีแล้วแต่ที่ผ่านมาแทบไม่เคยเจอคนในบ้านหลังนี้ออกมาพูดคุยกับเพื่อนบ้านไม่ค่อยเห็นเด็กผู้ก่อเหตุและไม่เคยทราบว่าในบ้านหลังนี้มีคนอาศัยอยู่กี่คนครับ
3: เคยรู้จักเด็กคนนี้บ้างไหมเคย
4: ไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเด็ก
3: อยู่ที่นี่มากี่ปีคร
4: ับผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี62
3: 62
4: ใช่ครับ
3: ไม่เคยเห็นน้องเลย
4: ไม่เคยเห็นเลยไม่รู้ด้วยว่ามีเด็กผมเห็นแต่คนที่เป็นครูอยู่วัดเต็มรักมาก่อนเลยผมไม่เคยเห็นเข้ามาขี่มอเตอร์ไซค์มาเลิกเรียนมาก็มาจอดเข้าบ้านใครก็ตีเข้าบ้านแค่นั้นเอง
3: คุณย่า
4: ไม่รู้เป็นย่าหรือเป็นอะไรแค่รู้แค่นั้น
3: อ๋อก็คือมีผู้หญิงเข้าไปในบ้าน
4: เออมีขายเลิกเรียนอ่ะคือเรียนเลิกมาเขาก็สี่ห้าโมงก็มาขายกุญแจเข้าไปในบ้านก็แค่นั้นเองผมก็ขี่รถผ่านไปก็เออมีคนอยู่ก็แค่นั้น
3: เรียนผู้ชายคุณปู
4: ่ผมไม่เคยเห็นเขาเลย
3: เขาเคยออกมานอกบ้านอะไร
4: มีไม่ผมไม่รู้นะแต่ผมส่วนมากทำงานก็อยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยได้ออกมาออกมาก็ไปนอกเลย
2: ถ้าประมวลจากข้อมูลที่สัมภาษณ์ชาวบ้านในที่เกิดเหตุมาที่ทำให้เห็นว่านอกจากเด็กไม่ได้มีสังคมกับคนในพื้นที่รอบหมู่บ้านแล้วไม่ได้มีเพื่อนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันครอบครัวที่เด็กอาศัยอยู่ด้วยก็ไม่ได้มีการพูดคุยกับเพื่อนบ้านเลยนะครับสิ่งที่ตำรวจให้น้ำหนักในคดีนี้คือพฤติกรรมส่วนตัวของเด็กโดยเฉพาะการสืบหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับปืนและเหตุการณ์กราดยิงในต่างประเทศรวมถึงบทสนทนาในแชทเพื่อสรุปมูลเหตุจูงใจที่แท้จริงในการก่อเหตุครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับคุณเจษฎาคุณวันวิสาครับก่อนหน้านี้บริเวณนี้นะครับก็จะเต็มไปด้วยความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ในการเข้าไปตรวจสอบบ้านของผู้ก่อเหตุนะครับแต่ว่าหลังจากที่นำร่างของปู่แล้วก็ย่าออกจากบ้านเมื่อไม่เกิน30นาทีที่ผ่านมานะครับตอนนี้ก็แทบจะไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วนะครับเมื่อสักครู่ก็มีครอบครัวของเด็กผู้ก่อเหตุนะครับเข้าไปในบ้าน1คนครับแต่ว่าจนถึงขณะนี้ก็ยังไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรที่เห็นจากสายตาถ้าดูจากบริเวณด้านนอกของบ้านครับนี่คือความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นล่าสุดบริเวณบ้านของผู้ก่อเหตุครับ
5: ขอบคุณคุณอัฟนันครับ
6: ข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขยืนยันตัวเลขเมื่อเวลา 17:00 นที่ผ่านมานะคะเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด23คนค่ะซึ่งกลับบ้านได้แล้ว10คนยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลอีก13คนนะคะโดยทางกระทรวงสาธารณสุขได้จัดตั้งเป็นศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินขึ้นที่โรงพยาบาลบางใหญ่ค่ะเพื่อใช้เป็นจุดในการบริหารจัดการในการดูแลผู้ป่วยนะคะทั้งคนที่บาดเจ็บแล้วก็ดูแลเรื่องสภาพจิตใจสำหรับผู้ป่วยผู้บาดเจ็บตอนนี้ถูกกระจายไปรักษาที่โรงพยาบาลรัฐและเอกชนหลายจุดด้วยกันนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณพัทราชวนชมรายงานสดมาจากโรงพยาบาลบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีคุณพัทราเชิญค่ะ
7: ที่โรงพยาบาลบางใหญ่มีนักเรียนผู้ได้รับบาดเจ็บรักษาตัวอยู่3คนนะคะเป็นกลุ่มอาการสีเขียวค่ะขณะนี้ทั้งหมดปลอดภัยแล้วนะคะแต่ว่าขั้นตอนหลังจากนี้ก็คือการดูแลเยียวยาสภาพจิตใจป้องกันผลกระทบในระยะยาวที่เกิดจากเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะโรงพยาบาลบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเป็นหนึ่งในโรงพยาบาลที่รักษาผู้บาดเจ็บจากเหตุยิงในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีค่ะมีนักเรียน3คนอาการสีเขียวรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลบางใหญ่ขณะนี้ทั้งหมดอาการปลอดภัยแล้วนะคะส่วนผู้บาดเจ็บอาการหนัก7คนก่อนหน้านี้ถูกส่งต่อไปรักษาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้าและโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าค่ะโรงพยาบาลพนังเกล้าเปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินหรือ EOC นะคะที่โรงพยาบาลบางใหญ่อาคารเฉลิมพระเกียรติชั้น4เพื่อบริหารจัดการดูแลผู้บาดเจ็บไปรักษายังโรงพยาบาลต่างๆทั้งโรงพยาบาลรัฐเอกชนและโรงพยาบาลเฉพาะทางตามอาการของผู้ป่วยค่ะทำให้ขณะนี้ยังไม่มีรายงานการขาดแคลนเลือดนะคะ นักเรียนหญิงชั้นม.5โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเดินทางมาเยี่ยมเพื่อนที่ได้รับบาดเจ็บค่ะเธอเล่าว่าขณะนั้นเรียนอยู่ที่อาคาร4ช่วงเวลา10นาฬิกานะคะได้ยินเสียงดังคล้ายปืนในระยะไกลมาจากอาคาร5ขณะนั้นเพื่อนๆก็แจ้งเตือนกันว่าให้หาที่หลบค่ะจากนั้นก็ได้ยินเสียงคล้ายปืนดังในระยะใกล้นะคะและเพื่อนๆบอกว่านักเรียนชายผู้ก่อเหตุเดินมาที่อาคาร4แล้วนักเรียนและครูจึงพากันอพยพเพื่อความปลอดภัยค่ะอีกด้านหนึ่งนะคะมีคำบอกเล่าจากนักเรียนคนหนึ่งว่าได้เจอกับนักเรียนชายผู้ก่อเหตุเขาสอบถามหาครูคนหนึ่งว่าอยู่ที่ใดค่ะศาสตราจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีที่กำกับดูแลกระทรวงศึกษาธิการมาเยี่ยมนักเรียนผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลบางใหญ่นะคะสำหรับแนวทางการช่วยเหลือและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการแบ่งออกเป็น3ส่วนมาตรการระยะสั้นประกาศปิดโรงเรียนชั่วคราวเพื่อพิจารณากำหนดวันเปิดเรียนอีกครั้งค่ะด้านการดูแลสภาพจิตใจจะร่วมกับกรมสุขภาพจิตและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยลงพื้นที่ดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนครูและญาติผู้ได้รับผลกระทบทั้งในระยะสั้นและระยะยาวนะคะส่วนมาตรการระยะยาวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะนำบทเรียนจากเหตุการณ์ครั้งนี้และเหตุการณ์ในอดีตมาปรับปรุงเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อยกเป็นมาตรฐานความปลอดภัยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำรอยเพื่อออกเป็นมาตรการความปลอดภัยระดับประเทศค่ะ
8: มี3ส่วนนะครับก็คือส่วนที่ทางด้านเกี่ยวกับจิตวิทยานะครับตรงนี้ก็จะมีทั้งกรมสุขภาพจิตนะครับทั้งหน่วยงานของกระทรวงอวเองทั้งจุฬาลงกรณ์ของที่เป็นคณะที่ดูแลทางด้านเกี่ยวกับสุขภาพจิตนะครับก็ได้ดำเนินการร่วมมือกับทางพม.นะครับเป็นที่เรียบร้อยเพื่อที่จะดูระยะยาวและประสานศึกษาธิการในการลงพื้นที่ต่างๆนะครับของญาติพี่น้องต่างๆของคนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะครับ
7: ด้านกรมสุขภาพจิตส่งทีม MCAT ดูแลเยียวยาจิตใจผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นะคะและสื่อสารทำความเข้าใจกับสังคมเพื่อไม่ให้เป็นการสร้างบาดแผลทางจิตใจหรือเกิดพฤติกรรมเลียนแบบค่ะค่ะนอกจากการดูแลอาการบาดเจ็บทางร่างกายแล้วนะคะการดูแลจิตใจก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพื่อป้องกันผลกระทบในระยะยาวนะคะที่สำคัญมาตรการความปลอดภัยในเชิงระบบก็ต้องเข้มข้นมากขึ้นค่ะป้องกันการเกิดเหตุลักษณะนี้ในอนาคตนะคะคุณวรรณวิสาคุณเจษดาคะ
5: ขอบคุณคุณภัทราครับ
6: ผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนนะคะใช้ปืนก่อเหตุทำร้ายผู้อื่นเสียชีวิตที่โรงเรียนและยิ่งสร้างความตกใจมากขึ้นค่ะเมื่อทราบว่านักเรียนที่ก่อเหตุใช้อาวุธปืนในการทำร้ายทั้งปู่และย่าเสียชีวิตที่บ้านพักก่อนจะมาก่อเหตุที่โรงเรียนนะคะดิฉันย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรามีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความระมัดระวังจำเป็นที่จะต้องตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานอย่างละเอียดรอบด้านก่อนจะยืนยันถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุโดยเฉพาะการนำเสนอออกไปเพราะว่าผู้ก่อเหตุเป็นเยาวชนและนักเรียนทั้งหมดที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะนี้ก็ยังคงเสียขวัญค่ะเราดูจากลำดับเหตุการณ์ก็พบว่าทั้งครูและโรงเรียนได้ปฏิบัติการตามแผนเผชิญเหตุทันทีค่ะเวลาประมาณ10นาฬิกาตำรวจสภ.ปลายบางจังหวัดนนทบุรีได้รับแจ้งเหตุมีการใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีที่อำเภอบางกรวยค่ะซึ่งดูจากช่วงเวลาที่ได้ยินเสียงปืนจึงคาดการได้ว่านักเรียนก่อเหตุหลังจากเข้าเรียนไปแล้วประมาณ2คาบเรียนและวันนี้ก็เป็นวันเปิดการเรียนการสอนตามปกตินะคะมีนักเรียนมาครบทุกระดับชั้นโดยทันทีที่เกิดเหตุค่ะครูได้ปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุให้นักเรียนปิดประตูห้องเรียนทันทีนำโต๊ะนำเก้าอี้ไปขวางประตูเอาไว้แล้วก็ให้ทุกคนหมอบลงกับพื้นในเวลาต่อมาก็มีการอพยพนักเรียนไปยังจุดที่ปลอดภัยนะคะมีรายงานว่านักเรียนบางส่วนวิ่งออกมาจากโรงเรียนโดยมีชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงคอยช่วยเหลือและพาไปอยู่ในที่ปลอดภัยและต่อมาตำรวจสภ.ปลายบางและตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรีได้เข้าปิดล้อมพื้นที่อพยพทั้งนักเรียนครูและบุคลากรค่ะซึ่งในเวลาต่อมาทางโรงเรียนและตำรวจได้ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครองไปรับบุตรหลานที่บางส่วนอพยพแล้วก็เข้าไปหลบพักที่โรงเรียนชานรัฐและบริษัทสยามตากซึ่งอยู่ใกล้กับโรงเรียนที่เกิดเหตุ มีรายงานนะคะคุณผู้ชมบอกว่านักเรียนบางคนหนีออกมาตัวเปล่าก็คือทิ้งกระเป๋าและโทรศัพท์มือถือเอาไว้ที่โรงเรียนแล้วก็หนีออกมาไม่ได้เอาอะไรติดตัวมาด้วยซึ่งเป็นไปตามหลักการที่

0: ถูกต้องนะคะจากนั้นค่ะหน่วยอรินทราช26และหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรภาค1ถูกส่งเข้าไปควบคุมสถานการณ์ส่วนการปฏิบัติงานของหน่วยกู้ภัยและทีมแพทย์ฉุกเฉินก็เร่งคัดแยกและลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลโดยเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติการกระชับพื้นที่และตรวจค้นอาคารทุกหลังภายในโรงเรียนเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุรวมทั้งค้นหานักเรียนครูและบุคลากรที่อาจจะยังตกค้างค่ะ
1: จนเวลาประมาณ 10:55 น.ครับเจ้าหน้าที่เข้าถึงตัวผู้ก่อเหตุนะครับเป็นนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่2อายุ14ปีครับพบว่าใช้อาวุธปืนทำร้ายตัวเองบาดเจ็บเจ้าหน้าที่กู้ชีพทำ CPR และนำส่งโรงพยาบาลครับต่อมาได้รับการยืนยันว่าผู้ก่อเหตุเสียชีวิตที่โรงพยาบาลครับจากการตรวจค้นพบอาวุธปืน1กระบอกและเครื่องกระสุนจำนวนมากจึงเก็บไว้เป็นหลักฐานเพจ Facebook ของโรงเรียนเทพจรินทร์นนทบุรีเผยแพร่ข้อความแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับพร้อมกับติด #SaveDSN เพื่อร่วมไว้อาลัยแก่ผู้สูญเสียในเวลาใกล้เคียงกันครับตำรวจสภ.บางบัวทองขยายผลเข้าตรวจสอบบ้านพักของผู้ก่อเหตุในอำเภอบางบัวทองนะครับพบสิ่งที่น่าตกใจมีผู้เสียชีวิตเพิ่มเติมอีก2คนคือปู่และย่าของผู้ก่อเหตุถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในบ้านพักครับ
0: ข้อมูลที่ยืนยันโดยศูนย์วัฒนนนท์เวลา 13:25 น.และยืนยันตัวเลขจนถึงปัจจุบันนี้โดยตำรวจนะคะสรุปรายงานยอดผู้เสียชีวิตรวม8คนกลุ่มที่เสียชีวิตที่โรงเรียนเป็นครูและบุคลากรของโรงเรียนทั้งหมดนะคะได้แก่รองผู้อำนวยการเลขาครูแนะแนวครูภาษาไทยและครูคณิตศาสตร์ค่ะและนักเรียนที่ก่อเหตุเสียชีวิตอีก1คนรวมเสียชีวิตที่โรงเรียน6คนและปู่และย่าของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตที่บ้านพักอีก2คนรวมเป็น8คนนะคะกระทรวงสาธารณสุขสรุปจำนวนผู้บาดเจ็บรวมแล้ว22คนเมื่อช่วงบ่ายนะคะก่อนจะปรับตัวเลขเป็น23คนล่าสุดข้อมูลล่าสุดเวลานี้นะคะในจำนวนนี้อาการวิกฤตสาหัส9คนเป็นเด็ก7คนผู้ใหญ่2คนกระจายรักษาอยู่ตามโรงพยาบาลต่างๆ6แห่งด้วยกันนะคะตามรายงานบอกว่ามีนักเรียนบางคนบาดเจ็บระหว่างวิ่งหลบหนีค่ะ
1: ปัญหาความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการใช้ปืนครับนายอนุทินชาญวีรกูลในสมัยรัฐบาลที่แล้วตอนที่ยังเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับครั้งนั้นเคยออกกฎหมายในการล้อมคอกมีกฎระเบียบในการเข้าถึงปืนครับวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยกำลังเจอโจทย์เดิมแต่ยากกว่าเดิมนั่นก็คือการทำให้การออกกฎหมายต่างๆเกิดประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับหลังจากเกิดเหตุครับนายกรัฐมนตรีระบุว่าเตรียมเสนอให้ออกกฎหมายใหม่ว่าด้วยเรื่องอาวุธปืนให้เข้มงวดกว่าเดิมครับส่วนอาวุธปืนที่ผู้ก่อเหตุใช้ทีมข่าวได้รับรายงานนะครับบอกว่าเป็นปืนที่ซื้อภายใต้โครงการปืนสวัสดิการของกรมการปกครองครับไทย PBS ตรวจสอบข้อมูลอาวุธปืนที่ถูกใช้ก่อเหตุนะครับพบว่าจัดอยู่ในประเภทปืนสั้นกึ่งอัตโนมัติขนาด9มิลลิเมตรยี่ห้อ CC รุ่น75 Compact สีดำครับแล้วก็ยังได้ข้อมูลว่าเป็นการซื้อภายใต้โครงการปืนสวัสดิการกรมการปกครองมีชื่อปู่ของผู้ก่อเหตุเป็นผู้ครอบครองถือใบอนุญาตให้ซื้ออาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนส่วนบุคคลหรือใบป.3ในช่วงต้นปี2553ครับและมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธหรือใบป.4ที่ออกช่วงกลางปี2554ทีมข่าวติดต่อไปยังนักอาชญาวิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านอาวุธปืนครับพบว่าปืนที่ถูกใช้ก่อเหตุเป็นปืนที่ใช้ในกลุ่มคนทั่วไปและเจ้าหน้าที่รัฐมีน้ำหนักพอสมควรครับสามารถบรรจุกระสุนได้หลายนัดแต่ที่เป็นข้อสังเกตมากกว่าคือทำไมเด็กเข้าถึงปืนของผู้ปกครองได้ง่ายเมื่อเทียบกับมาตรการในหลายประเทศครับ
2: ถ้าเทียบกับก๊อกหนักครับแล้วก็ความจุกระสุนก็ได้มากพอสมควร
3: แต่ทีนี้ถ้าถามว่ามันไปเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุไหมเนี่ยผมคิดว่าเด็กคงไม่ได้เลือกคงไม่ได้เป็นคนเลือกอะเนาะแต่ว่ามันอาจจะหมายถึงว่ามันมีปืนในพื้นที่ที่เห็นบอกว่ามาจากปู่ใช่ไหมครับ
4: ครับ
2: ก็คงอาจจะหาได้ตรงนั้นแหละก็คือเรามองว่าทำไมเข้าถึงง่ายๆอะไรเงี้ยครับหลายประเทศเนี่ยนะครับเขากำหนดไว้ในกฎหมายเลยผมยกตัวอย่างง่ายๆก็ได้อย่างญี่ปุ่นนะครับญี่ปุ่นเนี่ยนะครับเขาบอกว่าปืนเนี่ย นะครับเวลาซื้อไปแล้วนะครับใช้สำหรับการเฝ้าบ้านเนี่ยนะครับโดยหลักการจริงๆเนี่ยจะต้องมีการเก็บให้ห่างจากมือเด็กนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าถึงแม้ว่าเก็บห่างจากมือเด็กแล้วเนี่ยนะครับมันปกติเราซื้อปืนเนี่ยมันจะมีกุญแจปืนเนี่ยให้มาด้วยนั่นหมายความว่าตัวของคนที่เป็นเจ้าของเนี่ยจะต้องใส่กุญแจไว้ด้วยเพื่อไม่ให้ใครเอาออกมาแล้วมันก็จะใช้ได้เลยอันนี้เป็นลักษณะทั่วไปนะครับ
0: นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าขออย่ามองว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากการผ่อนปรนเรื่องการพกพาอาวุธปืนเพราะตั้งแต่เข้ามาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ห้ามมาโดยตลอดที่ผ่านมาการควบคุมอาวุธปืนและการพกพาอาวุธปืนที่มีทะเบียนก็มีการควบคุมอยู่แล้วแต่กรณีปืนเถื่อนจะต้องมีมาตรการในการตรวจตราและบังคับใช้กฎหมายให้รุนแรงมีข้อเสนอให้ออกกฎหมายใหม่ว่าด้วยเรื่องอาวุธปืนคนที่จะพกพาหรือใช้ปืนได้ต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐในขณะปฏิบัติหน้าที่เท่านั้นค่ะ
4: เถื่อนก็เช่นกันก็คือต้องตรวจตราแล้วก็ต้องบังคับใช้กฎหมายให้รุนแรงนะครับผมจะต้องมีการเสนอให้ออกกฎหมายใหม่ว่าด้วยเรื่องอาวุธปืนที่ผ่านมาผมสั่งได้แค่ห้ามซื้อปืนห้ามครอบครองปืนห้ามพกปืนออกไปนอกเคหสถานแต่ผมยังไม่มีกำลังมากเพียงพอที่จะไปแก้ไขกฎหมายใดๆวันนี้ผมคิดว่าผมน่าจะมีกำลังมากเพียงพอในการที่จะแก้กฎหมายนะครับเรื่องอาวุธปืน
1: ทีมข่าวตรวจสอบข้อมูลจากองค์กร Small Arm Survey ครับพบว่าการสำรวจอัปเดตล่าสุดปี2017หรือ9ปีก่อนนะครับไทยมีอาวุธปืนในมือพลเรือนประมาณ 10.34 ล้านกระบอกหรือ 15.1 กระบอกต่อประชากร100คนครับในจำนวนนี้ประมาณ 6.22 ล้านกระบอกเป็นปืนที่จดทะเบียนส่วนอีกประมาณ412ล้านกระบอกเป็นปืนที่ไม่ได้จดทะเบียนครับ
0: นักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์ยังอยู่ในอาการเสียขวัญแล้วก็ตกใจนะคะตามที่มีการสังเกตการและรายงานเข้ามาบอกว่าตอนที่ผู้ปกครองไปรับนักเรียนกลับบ้านบางคนก็ยังตกใจร้องไห้บางคนเจอกับผู้ปกครองเนี่ยล้มทั้งยืนเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญมากที่สุดในช่วงเวลานี้ก็คือเรื่องของการเยียวยาสภาพจิตใจโดยกระทรวงสาธารณสุขค่ะได้จัดทีม MCAT ทั้งหมด82คนนะคะลงพื้นที่ในการเยียวยาสภาพจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมแบ่งการดูแลออกเป็น4กลุ่มค่ะดูแลทั้งนักเรียนผู้บาดเจ็บครอบครัวครูไปจนถึงประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางจิตใจนะคะโดยย้ำว่าการฟื้นฟูเยียวยานั้นต้องใช้เวลานานหลายเดือนอาจจะยาวถึง1ปีเต็มๆและจะเร่งวางมาตรการในการป้องกันเหตุซ้ำในอนาคตค่ะเจ้าหน้าที่ทีม MCAT หรือทีมช่วยเหลือเยียวยาจิตใจของกรมสุขภาพจิตลงพื้นที่โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีเพื่อประเมินและให้การดูแลด้านสุขภาพจิตใจแก่ผู้ได้รับผลกระทบค่ะหลังเกิดเหตุรุนแรงภายในโรงเรียนนายแพทย์วรสโชติพิทยสุนนท์จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นโฆษกกรมสุขภาพจิตระบุค่ะว่ากระทรวงสาธารณสุขระดมทีม MCAT รวมแล้ว82คนลงพื้นที่ทั้งที่โรงเรียนและโรงพยาบาลที่รับผู้บาดเจ็บและการดูแลญาติผู้เสียชีวิตร่วมด้วยแม้ว่านักเรียนจะอพยพออกจากพื้นที่กลับบ้านไปแล้วแต่การเยียวยาจะยังไม่สิ้นสุดในเวลาเพียง 1-2 สัปดาห์นี้ค่ะโดยจะวางแผนร่วมกับโรงเรียนและครูเพื่อดูแลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายเดือนและจะยาวถึง1ปีเนื่องจากโรงเรียนแห่งนี้มีนักเรียนมากกว่า 3,000 คนบุคลากรอีกกว่า200คนซึ่งล้วนแล้วได้รับผลกระทบทางจิตใจรวมถึงจะดูแลครอบครัวของผู้เกี่ยวข้องด้วยการดูแลจะแบ่งออกเป็น4กลุ่มก็คือผู้บาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นกลุ่มเร่งด่วนที่สุดตามมาด้วยนักเรียนที่อยู่ในเหตุการณ์และญาติผู้บาดเจ็บกลุ่มครูผู้ปกครองและนักเรียนที่ต้องอพยพรวมไปถึงประชาชนที่ติดตามข่าวจนเกิดความเครียดหรือความเศร้าค่ะ
5: ก็เป็นสิ่งที่เรากังวลใจนะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราทราบดีว่าเหตุการณ์ขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยในช่วง3ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับการที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากความสำคัญก็คือเราจะในฐานะประชาชนคนหนึ่งเราจะช่วยระงับเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรสิ่งที่กรมสุขภาพจิตได้สื่อสารออกไป สิ่งแรกก็คือเราต้องระมัดระวังในการแชร์ภาพที่มีความรุนแรงหรือภาพไม่ว่าจะเป็นภาพของผู้ก่อเหตุที่อาจจะมีวิธีการนะครับหรือรูปแบบในการทําหรือแม้แต่การเขียนเรื่องแรงจูงใจก็ตามสิ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทําให้ไปกระตุ้นคนที่เขาอาจจะมีแรงจูงใจคล้ายกันนะครับที่ทําให้เขาก่อเหตุซ้ําตรงเนี้ยเราสามารถลดเหตุเลียนแบบได
0: ้ส่วนสาเหตุในการก่อเหตุนะคะนายแพทย์วรสบอกว่ายังไม่สามารถสรุปได้ค่ะว่าเกิดจากปัจจัยใดเพียงอย่างเดียวแต่ยอมรับว่ามันมีปัญหาที่ซับซ้อนขณะที่การเข้าถึงอาวุธปืนก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ความรุนแรงขยายวงกว้างพร้อมย้ำว่าโรงเรียนและครอบครัวต้องร่วมกันสร้างทักษะด้านอารมณ์ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกและเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตนะคะรวมถึงขอความร่วมมือไปยังสื่อและประชาชนระมัดระวังเรื่องการเผยแพร่ภาพหรือว่ารายละเอียดของผู้ก่อเหตุเพื่อลดความเสี่ยงของการเลียนแบบความรุนแรงค่ะ
1: ตอนนี้มี3หน่วยงานหลักนะครับที่ต้องคุยกันในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าก่อนคนแรกก็คือนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับอีกส่วนงานหนึ่งก็คือกระทรวงอุดมศึกษาก็คืออาจารย์ยศชนันหรืออาจารย์เชนนะครับและอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือกระทรวงศึกษาธิการครับคุณประเสริฐที่จะต้องหาทางในการป้องกันเหตุการณ์ในลักษณะนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีครับเรียกประชุมสรุปสถานการณ์เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรีนะครับมีศาสตราจารย์ยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษานายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์รวมไปถึงพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติครับหลังจากนั้นนายกได้ให้สัมภาษณ์นะครับถึงการฟังรายงานลำดับเหตุการณ์บอกว่าเรื่องนี้เป็นสิ่งที่น่าเสียใจครับถ้าผู้ก่อเหตุไม่จบชีวิตตัวเองก่อนอาจจะเกิดเหตุไปทำร้ายคนอื่นเพิ่มเติมได้เพราะจากการตรวจสอบพบกระสุนปืนอยู่อีกกว่า30นัดครับ
6: ในเรื่องหลักๆ ก็คือความเครียดจากการศึกษาแล้วก็ทราบมาว่าก็ทางคุณปู่คุณย่าคุณย่าเนี่ยท่านก็เป็นครูท่านก็อยากจะให้น้องเขาเรียนได้ดีๆก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดกวดขันนะครับแล้วก็จากที่ตำรวจเขาสอบปากคำเพื่อนสนิทก็รับทราบมาว่าเขามีความเครียดด้านนี้อยู่แล้วก็มีบ่นอยู่นะครับแต่ว่าก็คงมีการเตรียมการมาอย่างดีเพราะวิธีการที่เขาทำแผนมาเนี่ยก็ดูแล้วว่ามันมีลำดับขั้นตอน
0: นายกรัฐมนตรีระบุด้วยค่ะว่าอาวุธปืนที่ใช้ในการก่อเหตุเป็นของปู่ซึ่งเป็นปืนที่จดทะเบียนอย่างถูกต้องและนายกบอกว่าก่อนหน้านี้ตามที่มีรายงานมาที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยนะคะทราบว่าในช่วงสงกรานต์ผู้ก่อเหตุเคยโพสต์รูปปืนที่ใช้ในการก่อเหตุลงใน Instagram สำหรับผู้เสียชีวิตในครั้งนี้รวม8คนมีปู่ย่าผู้ก่อเหตุแล้วก็ครูและบุคลากรที่โรงเรียนรวม5คนและมีผู้บาดเจ็บอีกกว่า20คนในจำนวนนี้มีผู้บาดเจ็บสาหัสซึ่งต้องดูแลอย่างใกล้ชิดค่ะ
6: ยืนยันนะครับว่าน้องเขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนะครับไม่มีความกดดันใดๆจากเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันในสิ่งเหล่านี้มันก็ยังมีสิ่งที่ผมไม่ใช่คำว่าโชคดีนะมันยังมีสิ่งที่หยุดไม่ให้สถานการณ์มันเลวร้ายไปกว่านี้นะครับถ้าน้องเขาไม่จบชีวิตตัวเองแล้วต่อสู้ตำรวจก็จะประสบความลำบากมากในการที่จะต้องหยุดยั้งเขาน
0: ายกรัฐมนตรีกล่าวย้ำถึงการเตรียมถอดบทเรียนกับสิ่งที่เกิดขึ้นเพื่อป้องกันเหตุการณ์ซ้ำในอนาคตและพยายามอย่างสุดความสามารถในการสร้างบรรยากาศสร้างมาตรการความปลอดภัยให้เกิดขึ้นในโรงเรียนในมหาวิทยาลัยหรือในที่สาธารณะให้มากขึ้นค่ะ
1: ขณะที่ศาสตราจารย์ยศชนันวงสวัสดิ์รองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาครับ พยายามสื่อสารอย่างเร่งด่วนนะครับไม่อยากให้มีการเผยแพร่ภาพในเหตุการณ์เนื่องจากเป็นเรื่องสิทธิมนุษยชนครับอยากให้ทุกคนฟังข่าวจากตำรวจเป็นหลักพร้อมสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการปิดการเรียนการสอนชั่วคราวนะครับอาจารย์ยศชนันบอกว่าขณะนี้ครับยังไม่ทราบข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่เกิดขึ้นต้องรอฟังข้อมูลให้ครบจากทุกด้านนะครับโดยเฉพาะข้อมูลจากทางตำรวจจึงยังไม่สามารถสรุปข้อเท็จจริงของมูลเหตุในเรื่องนี้ได้ขณะที่การเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้ประสบเหตุรัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องไปดูในรายละเอียดครับเพราะเรื่องนี้ผูกพันกับหลายกระทรวงอีกคนหนึ่งครับนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการครับบอกว่าการพูดคุยกับผู้อำนวยการโรงเรียนโดยเฉพาะการเยียวยาจิตใจซึ่งได้ประสานงานจากคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยครับเข้ามาฟื้นฟูบำบัดเยียวยาจิตใจพร้อมทั้งสั่งให้สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่โดยไม่มีเงื่อนไขครับ
7: นะครับจะไม่ปล่อยให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าโรงเรียนต้องเป็นสถานที่ที่ต่อไปบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องนี่จะเข้าออกก็ไม่ใช่ของง่ายครับแล้วก็เรื่องการพกอาวุธอะไรเข้ามาในโรงเรียนนี่ก็ต้องมีการดำเนินการกันอย่างเข้มงวดต่อไปนะครับในเรื่องนี้ผมเองได้สั่งการให้มีการจะมีกระทรวงจะมีการประชุมแล้วก็สั่งการไปยังผู้อำนวยการเขตทั่วประเทศนะครับในวันพรุ่งนี
1: ้นายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับบอกว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยมีมติจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนครับโดยจะยึดหลักเกณฑ์จาก4เหตุการณ์ที่ผ่านมานะครับก็คือเหตุการณ์กราดยิงที่ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ในจังหวัดนครราชสีมากรณียิงศูนย์เด็กเล็กที่จังหวัดหนองบัวลำพูครับกรณีเยาวชนก่อเหตุในศูนย์การค้าย่านสยามในกรุงเทพมหานครกรณียิงในโรงเรียนพระตงที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาใช้4เหตุการณ์นี้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาครับเบื้องต้นจะเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตรายละ1ล้านบาทนะครับทุพพลภาพ 700,000 บาทบาดเจ็บสาหัส 200,000 บาทครับและบาดเจ็บเล็กน้อย 100,000 บาทครับ
0: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook แสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและส่งกำลังใจให้กับครอบครัวผู้สูญเสียนักเรียนครูและบุคลากรที่ต้องเผชิญกับเหตุการณ์นี้นะคะและแม้จะยังไม่ทราบแรงจูงใจในการก่อเหตุแต่ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาควรเป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของสังคมก่อนจะบอกว่าเหตุการณ์นี้อาจเป็นสัญญาณเตือนสังคมไทยอีกครั้งให้ต้องร่วมกันทบทวนมาตรการการควบคุมอาวุธปืนอย่างจริงจังให้เป็นระบบค่ะควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นซ้ำอีกในอนาคตนะคะพร้อมขอให้หลีกเลี่ยงการเผยแพร่ข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ค่ะ
1: มีเหตุการณ์เกิดขึ้นอีกจุดหนึ่งนะครับผู้ปกครองเรียกร้องให้ศูนย์เด็กเล็กของอบต.แก่งเซียนที่จังหวัดกาญจนบุรีสร้างกำแพงและรั้วให้มิดชิดครับหลังจากมีชายอายุ54ปีนะครับขับรถพุ่งชนกำแพงขณะที่เด็กนอนกลางวันอยู่ครับเหตุการณ์นี้ทำให้มีเด็กบาดเจ็บ14คนนะครับล่าสุดตรวจพบสารเสพติดตำรวจดำเนินคดีใน3ข้อหาครับกล้องวงจรปิดบ้านหลังหนึ่งนะครับสามารถบันทึกภาพขณะรถเก๋งขับด้วยความเร็วก่อนจะพุ่งชนกำแพงศูนย์เด็กเล็กอบต.แก่งเซียนในพื้นที่บ้านหนองสองตอนอยู่ในตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมานะครับเหตุการณ์นี้มีนักเรียนได้รับบาดเจ็บรวม14คนครับในห้องเรียนท่านผู้ชมเจอเศษปูนเข้าของเครื่องใช้เด็กกระจัดกระจายเต็มพื้นที่ครับส่วนบริเวณจุดเกิดเหตุครับเจอรถเก๋งสภาพหน้ารถพังเสียหายครูเล่าถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบอกว่าช่วงที่เกิดเหตุเป็นเวลาที่เด็กกำลังนอนกลางวันมีครูมีพี่เลี้ยงดูแลอยู่อย่างใกล้ชิดครับก่อนจะได้ยินเสียงดังสนั่นหลังเกิดเหตุครูรีบเคลื่อนย้ายเด็กออกจากพื้นที่นะครับแล้วก็ประสานรถพยาบาลรับเด็กที่บาดเจ็บไปส่งโรงพยาบาลครับส่วนใหญ่ศีรษะแตกปากแตกฟกช้ำตามร่างกายครับ
8: เพิ่งทานข้าวกันเสร็จแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้ครับพอนั่งอยู่ตรงนี้แล้วสักพักมันจะมีเสียงโครมเข้ามาเลย ก็ไม่ได้สนใจอะไรรีบพาน้องๆเด็กๆครูจอยกับครูชูอะค่ะเนี่ยค่ะน้องตั๊กเนี่ยค่ะช่วยกันพาเด็กออกทั้งหมดเลย
0: บริเวณจุดเกิดเหตุค่ะพบรถยนต์เก๋ง

0: สภาพหน้ารถพังเสียหายส่วนคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยกำแพงและโครงสร้างอาคารเรียนเสียหายค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสร้างความตกใจให้กับชาวบ้านในพื้นที่และผู้ปกครองเป็นอย่างมากและเรียกร้องให้ศูนย์เด็กเล็กสร้างกำแพงหรือรั้วคอนกรีตเพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันเหตุนะคะเพราะว่าอาคารเรียนแห่งนี้อยู่ติดกับถนนเลยค่ะ
1: ใจค่ะแล้วก็สั้นมากพอไปถึงจริงๆน่าจะมีกำแพงอะไรให้มันแน่นหนากว่าน
2: ี้คือกำแพงล้อมข้างนอกหน่อยเนาะอยากให้เขาทำเพิ่มใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: ตำรวจตรวจสอบชื่อของคนขับรถก็คือนายชัชวาลอายุ54ปีนะคะตรวจพบสารเสพติดและพบปืน1กระบอกภายในรถด้วยค่ะโดยเตรียมขยายผลสอบปากคำเพิ่มเติมเพราะว่าคนขับบาดเจ็บนะคะยังคงรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลค่ะ
3: ในส่วนเรื่องที่ทราบว่ามีการตรวจสารเสพติดเบื้องต้นทางโรงพยาบาลได้มีการตรวจสารเสพติดเบื้องต้นก็ปรากฏว่าพบสารเสพติดในร่างกายตรงนี้ก็ต้องมีการดำเนินคดีอีกส่วนก็ในเรื่องเสพสารเสพติดและขณะขับขี่มีการเสพยาเสพติดนะครับในเรื่องโรคประจำตัวกำเริบเนี่ยต้องตรวจสอบจากแพทย์อีกครั้งครับแต่ในส่วนเบื้องต้นที่เราตรวจพบในสิ่งที่พบเห็นก็คือ1ตัวสารเสพติดในร่างกายพบในตัวผู้ขับขี่2ก็มีอาวุธปืนว่าในความครอบครองซึ่งเพิ่งเจอในรถเนี่ยครับต้องดำเนินคดีในส่วนหนึ่งส่วนโรคประจำตัวเนี่ยก็ต้องให้หมอยืนยันทีครับว่าเป็นจริงตามที่เป็นข่าวหรือเปล่าครับ
0: ตำรวจดำเนินคดีขับรถขณะมีสารเสพติดในร่างกายขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายนะคะรวมไปถึงความผิดตามพรบ.อาวุธปืนค่ะ
4: เป็นอีกครั้งหนึ่งครับที่เหตุอาชญากรรมรุนแรงที่เกิดขึ้นมาจากผู้ก่อเหตุที่อยู่ในวัยเด็กนะครับจำเป็นอย่างยิ่งครับท่านผู้ชมครับวันนี้ที่เราสังคมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องมองหาค้นหามูลเหตุแรงจูงใจให้เจอนะครับเพื่อหาทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นได้อีกวันนี้เราจะคุยเรื่องนี้กับรองศาสตราจารย์พันตำรวจโทกฤษณพงษ์ภูตระกูลอาจารย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญาวิทยาครับอาจารย์ครับอยากจะเริ่มจากแรงจูงใจแม้ว่าตอนนี้เนี่ยตำรวจยังไม่ได้ฟันธงชัดเจนว่าแรงจูงใจในการก่อเหตุของเยาวชนคนนี้เกิดจากอะไรแต่เท่าที่อาจารย์สังเกตจากพฤติกรรมที่ปรากฏในข่าวเนี่ยอาจารย์เห็นข้อสังเกตอะไรบ้างครับ
5: คือเนื่องจากณขณะนี้ต้องเรียนว่าข้อมูลเรายังไม่ได้ข้อสรุปถูกไหมครับ
4: ครับ
5: ก็มีอยู่ขนาดนึงข้อจำกัดอยู่พอสมควรแต่สิ่งที่ผมคิดว่าเป็นเศษสำคัญแน่ๆคือเรื่องของความกดดันภายในจิตใจของผู้ก่อเหตุเองว่าจะเป็นกดดันมาจากตัวของเขาจากการอบรมเลี้ยงดูนะครับจากที่ทราบข่าวว่าอาจจะไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับคุณปู่คุณย่าอันนี้เป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆทั้งงานวิจัยด้านอาชีววิทยาและสังคมวิทยาที่บอกว่าเด็กจะเติบโตขึ้นมาเนี่ยเป็นคนที่สมบูรณ์แบบจะต้องมีครอบครัวที่สมบูรณ์แบบสองคือปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมเช่นเวลาไปใช้ชีวิตในโรงเรียนอาจจะมีความขัดแย้งอาจจะถูกบูลลี่อาจจะมีปัญหาไปปรึกษาคุณครูได้รับคำปรึกษาที่เขาเข้าใจหรือว่าเข้าใจเขาดีพอไหมปัจจัยที่3คือเรื่องของโอกาสการเข้าถึงอาวุธปืนเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในโรงเรียนเพราะฉะนั้นเราแยกเป็นทีละประเด็นทีละประเด็นแล้วเราก็จะแก้ปัญหาได้ครับว่าเราจะทำยังไงที่จะไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ซ้ำอีกในกรณีคล้ายๆกันครั้งต่อไปรวมทั้งเราถอดบทเรียนจากกรณีเกิดเหตุกราดยิงก่อนนี้จำได้ไหมครับที่ก่อเหตุโดยเด็กนะครับสยามพารากอนปรากฏว่าผมมีคำถามว่าเราถอดบทเรียนไปแล้วอะไรที่เราทำไปแล้วบ้างอะไรที่เรายังไม่ได้ทำที่ทำไปแล้วประสบความสำเร็จบ้างน้อยเพียงใดแล้วที่เราไม่ได้ทำเนี่ยแล้วทำไมเรายังไม่ทำเช่นที่บอกมีการขึ้นทะเบียนอาวุธปืนก่อนนี้ตัดแปลงนะมีการแบ่งกันเนี่ยขึ้นทะเบียนหมดหรือยังนะครับหรือเด็กที่ก่อเหตุในเคสที่แล้วมีการไปซ้อมยิงปืนก่อนจะลงมือก่อเหตุในเคสนี้ผมเชื่อว่าที่มีการตรวจสอบจริงเราน่าจะพบอะไรที่คล้ายๆกันในเคสก่อนหลายๆอย่างเพราะจากกรณีเหตุการณ์ยิงทั่วโลกเราพบว่าคนก่อเหตุเองมักจะมีการซ้อมมาก่อนจะลงมือนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะทั้งผู้ปกครองแล้วก็ครูจะสังเกตเห็นสัญญาณอะไรจากตัวบุตรหลานได้บ้างที่จะเป็นสัญญาณเตือนให้รู้ว่าเด็กกำลังมุ่งหน้าไปสู่การใช้พฤติกรรมที่มีความรุนแรงต่อผู้อื
5: ่
0: น
5: จริงๆแล้วประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญมากๆโดยเฉพาะในสังคมไทยนะครับคือ1เราต้องดูว่าพฤติกรรมถ้าครอบครัวที่มีลูกนะครับ
4: ครับ
5: ลูกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากการพฤติกรรมปกติมั้ยเช่นพอเวลาจากม.1ไปขึ้นม.2หรือไปขึ้นม.3แล้วเนี่ยคำพูดกริยาพฤติกรรมการแสดงออกเนี่ยเปลี่ยนไปจากเดิมเช่นสมมติคุณพ่อคุณแม่เคยสอนได้นะครับ ก็อาจจะไม่

0: ียงมากแต่ต่อไปปุ๊บเถียงเลย
1: ครับ
0: พูดปุ๊บไม่พอใจปาของใส่อะไรเงี้ยแสดงว่าพฤติกรรมเนี่ยแน่นอนเป็นไปตามวัยส่วนหนึ่งแต่คุณพ่อคุณแม่ต้องมีวิธีในการสื่อสารวิธีการคุยคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าอาจารย์ก็เจอปัญหาเยอะก็คุยกันหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยถ้าแก้ไม่ได้ตัวนี้ต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญแล้วครับก็คือจิตแพทย์นักจิตวิทยาเพราะว่าบุคลากรเหล่านี้ท่านศึกษามาท่านจะรู้วิธีการในการสื่อสารทั้งคุณแม่และคุณลูกนะครับอย่าไปใช้ความรุนแรงหรือไปความกดดันที่จะเพิ่มระดับความกดดันภายในใจของเขานะครับ
1: ครับอาจารย์ครับในช่วงเวลาที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อสักครู่อาจารย์บอกว่าถ้าดูในเชิงลึกเราอาจจะเจอข้อมูลมากกว่านี้แต่เท่าที่เห็นณวันนี้และปรากฏเป็นข่าวเนี่ยตำรวจทราบว่าเยาวชนคนนี้ก่อเหตุที่บ้านหลังจากนั้นข้อมูลในคอมพิวเตอร์มีคลิปที่มีความรุนแรงในต่างประเทศอย่างน้อย5คลิปจากนั้นเขาไปที่โรงเรียนไม่ได้ก่อเหตุในทันทีมีช่วงระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะเกิดเหต
0: ุ
1: สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแบบนี้ครับเราสามารถเห็นสัญญาณหรือเห็นพฤติกรรมผิดสังเกตในแต่ละช่วงเวลาได้ไหมครับ
0: ผมว่าข้อมูลตัวนี้น่าสนใจนะครับน่าสนใจตรงที่เราแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเนี่ยเกิดเหตุที่บ้านกับส่วนที่2เกิดเหตุที่โรงเรียนเกิดเหตุที่บ้านเนี่ยผมเชื่อว่าตอนนี้ตำรวจคงตรวจสอบแล้วคือมีการชุดปืนกระบอกเดียวกันโดยคนเดียวกันถ้าทำร้ายญาติผู้ใหญ่ซึ่งก็เลี้ยงดูมา
1: คุ
0: ณปู่และคุณย่าร่องรอยกระสุนเข้าเนี่ยเข้าอย่างไรเพราะจะบ่งบอกนะครับเช่นถ้าเข้าด้านหลังกับเข้าด้านหน้าแตกต่างกันถ้าเข้าด้านหลังหมายความว่าอาจจะกำลังทำอะไรอยู่บนคุณปู่นะครับไปถึงแล้วยิงเลย
1: ครับ
0: ซึ่งนี้บ่งบอกอะไรนะครับหรือคุณย่ากำลังนอนอยู่ที่เป็นข่าวต้องไปตรวจสอบอีกครั้งนะครับว่านอนอยู่หลับๆอยู่แล้วไปยิงเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมนะครับพอส่วนแรกเนี่ยก่อเหตุเสร็จมีการล็อกประตูแล้วไปเรียนหนังสือแสดงว่าช่วงระยะเวลาในการเดินทางไปเนี่ยมีเวลาคิดไต่ตองทบทวนและจากข้อมูลข่าวเช่นกันไปนั่งเรียนหนังสือด้วยนะครับ
1: ครับ
0: ก่อนจะลงมือก่อเหตุก็สะท้อนให้เห็นว่าแสดงว่ามโนสำนึกความรู้สึกผิดชอบชั่วดีเนี่ยไม่มีแล้วพอแค่รู้สึกว่าผิดเนี่ยพอเสร็จจบเสร็จที่บ้านเนี่ยต้องไม่ทำต่อตรงไหมฮะ
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่าไม่ใช่ฉะนั้นเรามีคำถามตามมาโดยเฉพาะในมุมนักอาชีววิทยาว่าอะไรอยู่ในใจของผู้ก่อเหตุที่ทำให้เขาเนี่ยมีความขับแค้นใจข้องใจความกดดันที่ลึกจนกระทั่งเขาก่อเหตุแสดงออกมาแต่ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าผมว่าทุกสังคมเนี่ยเราไม่ควรจะตัดสินปัญหาแก้ปัญหาด้วยความรุนแรง
1: ครับ
0: เรื่องนี้เป็นสิ่งแน่นอนไม่ถูกต้องแต่เราต้องหาสาเหตุเพื่อเราจะได้ช่วยกันในการป้องกันเหตุแบบนี้ไงครับ
2: ค่ะความเสี่ยงในการเข้าถึงสื่อคลิปภาพต่างๆหรือว่าบางทีเนี่ยมันมีจากข้อมูลที่ตำรวจตรวจสอบเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเยาวชนที่ก่อเหตุคนนี้ก็คือเล่นเกมแต่ว่าในเนื้อหาหรือว่ารูปแบบของเกมเนี่ยมันก็มีการใช้อาวุธปืนอันนี้มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนที่จะทำให้เด็กสามารถเรียนรู้ถึงวิธีการเข้าถึงอาวุธได
0: ้ขออนุญาตแบ่งเป็นสองส่วนส่วนแรกคือเรื่องของการเรียนรู้จากสื่อนะครับที่มีการรับชมการเรียนรู้ภาพยนตร์คลิปความรุนแรงอะไรเงี้ยนะครับกับ2เรื่องของเกมในประเด็นเรื่องของเกมเนี่ยพูดกันมากว่ากรณีเด็กติดเกมโดยเฉพาะเกมที่ใช้ความรุนแรงและเด็กเองเนี่ยอาจจะมีชอบเกมที่มีการใช้ปืนข้อมูลนักวิชาการยังพบว่าเงี้ยนะครับว่าเด็กที่ติดเกมถ้าเล่นเกมทุกวันวันหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็ถี่ๆซ้ำๆในเรื่องของการใช้ความรุนแรงเนี่ยไม่ใช่เป็นสาเหตุสำคัญที่สุดโทษนะไม่ใช่เป็นคำตอบสุดท้ายจะสรุปว่าเด็กคนเนี้ยติดเกมแล้วจะก่ออาชญากรรมความรุนแรงไม่ใช่นะครับ
1: ครับ
0: แต่ต้องมีปัจจัยเสี่ยงอื่นมาร่วมไปด้วยเช่นมาจากครอบครัวที่คุณพ่อคุณแม่หย่าร้างนะครับมีปัญหาเรื่องสภาพแวดล้อมการใช้ชีวิตอาจจะถูกกระทำอาจจะถูกบูลลี่สมมติในโรงเรียนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ขาดปัจจัยเรื่องสำคัญคือเรื่องของความรักที่มีระหว่างทั้งในครอบครัวจากคนในโรงเรียนเขาจะเป็นเพื่อนคุณครูเขาบอกทำข้อมูลวิชาการเขาบอกว่าสายใยความรักเนี่ยตามแนวคิดพันธะทางสังคมจะเหนี่ยวรั้งไว้ให้เด็กเนี่ยกระทำหรือไม่กระทำสิ่งที่ละเมิดต่อกฎหมายนั่นหมายความว่าถ้าเด็กเนี่ยถึงแม้จะติดเกมที่ใช้ความรุนแรงแต่ถ้าครอบครัวมีสายใยแห่งความรักที่แน่นแฟ้นอ่ะคุณพ่อคุณแม่คอยดูแลตลอดเนี่ยก็จะดึงวางไว้รั้งไว้ไม่ให้เขาไปกระทำความผิดในทางกลับกันถ้าติดเกมแล้วมีปัจจัยเสี่ยงคือมาจากครอบครัวที่มีปัญหามาจากครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงไปโรงเรียนก็ถูกเพื่อนบูลลี่สิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดและจะทำให้เราพยากรณ์ได้ว่าเขามีแนวโน้มที่จะละเมิดกฎหมายแล้ว
1: ต่อเนื่องจากสิ่งที่อาจารย์พูดเลยครับก่อนที่เขาจะก่อเหตุในวันนี้ต้องมีการเตรียมการล่วงหน้าแน
0: ่
1: ๆดังนั้นมันมีปัจจัยเสี่ยงตัวกระตุ้นหรือมีอะไรที่เขาสะสมไว้ในใจไหมก่อนที่มันจะปะทุหรือระเบิดออกมาอย่างเงี้ย
0: แน่นอนครับผมเชื่อว่าหนึ่งคือมีการตัดเตรียมการเหตุผลเพราะว่าดูจากกระสุนปืน ที่พบจำนวนมากนะครับแล้วก็

0: ผู้บาดเจ็บเสียชีวิตอีกรายๆนะครับสองคืออาวุธปืนที่ต้องมีการจัดหามาว่าจัดหามายังไงและหามาได้อย่างไรก็คือมาจากคุณปู
1: ่
0: นะครับที่เป็นเจ้าของอาวุธปืนนะครับสามคือผมเชื่อว่าต้องมีการซักซ้อมตัดเตรียมเรื่องการยิงปืนเพราะฉะนั้นตรงนี้เลยเป็นประเด็นสำคัญที่นำไปสู่การใช้ความรุนแรงนะครับ
2: ค่ะอาจารย์คะการรายงานข่าวของสื่อมวลชนหรือแม้แต่การส่งต่อข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์มันอาจจะมีชุดข้อมูลบางอย่างที่เป็นการคาดการถึงพฤติกรร
1: ม
2: คาดการถึงแรงจูงใจในการก่อเหตุแต่ถ้ามันไม่ถูกต้องหรือมันอาจจะยังไม่ได้รับการยืนยันอาจารย์มองว่ามันจะส่งผลอย่างไรส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนแบบไหมคะอาจารย์
0: จริงแล้วต้องยอมรับว่าทุกครั้งที่เกิดเหตุการณ์ใช้ความรุนแรงจากข้อมูลการศึกษาวิจัยทั่วโลกเราพบว่าคนที่รับชมไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่นะฮะถ้าชอบศึกษาในสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสซึมซับไปโดยไม่รู้ตัวเช่นไปชมคลิปที่ใช้ความแรง
1: ครับ
0: ก่อเหตุฆาตกรรมมะเร็งต่างพวกนี้บ่อยๆทีๆซ้ำๆเนี่ยกลายเป็นเราจะเรียนรู
1: ้
0: จะซึมซับไปหรือแม้กระทั่งการอยู่กับคนที่ใกล้ชิดที่มีพฤติกรรมการใช้ความแรงแบบนี
1: ้
0: ถ้าพบกันเรื่องบ่อยๆทีๆซ้ำๆเจอกันอย่างเงี้ยเรียกว่าความเข้มข้นในการพบกันเนี่ยสิ่งนี้เกิดการเรียนรู้และมีปฏิสัมพันธ์และสามารถส่งต่อได้ด้วยเช่นในคำถามที่บอกว่าถ้าสื่อมีการนำเสนอผมเชื่อว่าตอนนี้สื่อกระแสหลักเนี่ยมีความระมัดระวังอยู่แล้วเราสังเกตดูได้ภาพอะไรต่างๆเนี่ยไม่มีหลุดออกมานะครับแต่ผมกำลังกังวลอยู่นิดนึงตรงที่บางเพจที่อาจจะมีการต้องการเพิ่มยอดไลค์ engagement อะไรเงี้ยอันนี้อาจจะต้องมีความระมัดระวังในเรื่องของการเข้าถึงเพราะอะไรครับเราไม่ต้องการให้คนเนี่ยเรียนแบ
1: บ
0: โดยศึกษารูปแบบและพฤติการในการก่อเหตุนะครับซึ่งสังเกตดูได้วันนี้ก็ต้องชื่นชมตำรวจนะครับเพราะเท่าที่ผมสอบถามมาเนี่ยหลังจากตำรวจได้รับแจ้งเนี่ยปฏิบัติการตำรวจปัจจุบันเนี่ยเปลี่ยนใหม่คือเขาจะปฏิบัติการค้นหาผู้กระทำความผิดเลยนอกเหนือจากปิดกั้นสารที่เกิดเหตุล้อมไว
1: ้
0: ก็จะทำให้คนที่ก่อเหตุเองเนี่ยรู้สึกว่าตำรวจมาแล้วและกำลังเข้าหาปฏิบัติการเพื่อหยุดยั้งสถานการณ์ลดการสูญเสียอันนี้จะเป็นที่มาครับว่าอาจจะทำให้เขาเนี่ยรู้สึกกดดันว่าตำรวจมานะครับ
1: อาจารย์ช่วยเทียบจุดเหมือนจุดต่างจากกรณีที่เกิดขึ้นณวันนี้กับการกราดยิงที่เกิดขึ้นในศูนย์การค้าที่ย่านสยามได้ไหมครับ
0: ต้องยอมรับว่านะครับประเด็นแรกความเหมือนคืออายุนะครับที่เป็นวัยที่อะไรไล่เรียกกัน
1: ครับ
0: สองคือในเคสแรกนะเท่าที่ผมติดตามข่าวน้องอาจจะยังมีคุณพ่อคุณแม่ที่ยังใช้ชีวิตอยู่เพียงแต่ว่าอาจจะห่างมาเพราะมาเรียนหนังสือแต่ผมว่าสิ่งที่ความต่างกันก็คือในเคสหลังเนี่ยน้องก็คือคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้อยู่ด้วยถูกไหมครับ
1: ครับ
0: อยู่กับคุณปู่คุณย่าสะท้อนเห็นถึงเรื่องอะไรครับทำไมเคส2เคสมีความต่างกันแต่คล้ายๆกันคือเรื่องของคำว่าความรักฟังดูพื้นฐานมากแต่เป็นอะไรที่สำคัญมากๆนะครับคนเราเนี่ยถ้าคำนี้ขาดไปเนี่ยความรักที่คุณพ่อคุณแม่มีต่อลูกหรือลูกมีต่อคนในครอบครัวจะนำไปสู่ปัญหาอีกมากมายในประเทศไม่เฉพาะในประเทศไทยทั่วโลกข้อมูลจากสถานพินิจและเรือนจำในประเทศไทยเช่นกันซึ่งผมก็มีการศึกษามาอย่างต่อเนื่องกระทรวงที่ทำให้ผมวิเคราะห์มาต่อเนื่องนะเกือบ10ปีแล้วเราพบว่าเกินกว่า 50% เนี่ยในเรือนจำและในสถานพินิจก็คือสถานที่ที่เด็กและเยาวชนกระทำความผิดมาจากครอบครัวที่มีปัญหาเช่นคุณพ่อคุณแม่หย่าร้างครอบครัวแตกแยกอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นก็วกกลับไปจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดก็คือครอบครัวนะครับ
2: อาจารย์คะตอนนี้ผู้ปกครองที่ติดตามข่าวนี้อยู่คงจะมีความกังวลอย่างยิ่งนะคะทีนี้การที่ผู้ปกครองคุณพ่อคุณแม่จะไปต่อรองกับบุตรหลานเรื่องการเข้าถึงสื่อเข้าถึงเกมที่มีเนื้อหาความรุนแรงมันอาจจะยากอาจารย์มีคำแนะนำยังไงบ้างคะ
0: อันนี้เป็นคำถามที่ดีนะครับผมว่าปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะต้องดูเรื่องการอบรมเลี้ยงดูให้ความรู้ความรักความเข้าใจน้องๆพอดีผมเนี่ยก็เป็นอาจารย์สอนแล้วเราก็อยู่ในวัยเด็กเช่นนักศึกษาปีหนึ่งเนี้ยนะครับเวลาเราคุยเราจะเข้าใจว่าเด็กเขาก็มีในมุมของเขาอ่ะนะครับน้องๆหนูๆเนี่ยฉะนั้นคุณแม่เวลาสอนน้องๆเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องเอาวิธีการคิดว่าสมัยคุณแม่สมัยคุณพ่อสอนมาคุณปู่คุณย่าก็ยังสอนแบบนี้เรียงทำแบบนี
1: ้
0: อันนั้นคือสมัยตั้งกี่ปีมาแล้วถูกไหมครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยสังคมเปลี่ยนเยอะเพราะฉะนั้นในเรื่องของการพูดคุยอย่างเป็นผลมีความสำคัญมากไม่อยากใช้คำว่าต่อรองเช่นเด็กบอกว่าก็อยากจะเล่นเกมอ่ะอาจจะเล่นวันละประมาณ3ชั่วโมงอาจจะต้องบอกว่าหนูลดลงมาได้ไหมจะมีเงื่อนไขอย่างเงี้ยถ้าตัดไปทีเดียวเนี่ยเด็กอาจจะรู้สึกเหมือนขุ่นเคืองใจและอยู่ในใจขณะเดียวกันอย่างที่ผมเล่นแต่ช่วงแรกนะครับว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่มีการสื่อสารกับน้องเนี่ยรู้สึกว่าอาจารย์สื่อสารอะไรมีปัญหาตลอดต้องปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเคยมีอยู่เคสตั้งหลายปีแล้วนะครับตั้งแต่ผมรับราชการตำรวจก็เป็น10ปีแล้วผมเล่าประมาณ7-8ปีแล้วเนี่ย แต่ตอนนั้น10กว่าปีเนี่ยรับราชการในฐานะตำรวจสายปฏิบัติ
3: ครับ
0: คุณแม่น่ะโทรปรึกษาผู้กองช่วยหน่อยได้ไหมลูกคุณแม่น่ะอยู่ม.5ไม่ยอมกลับบ้านพูดก็ไม่ฟัง
3: ครับ
0: ผมยังคิดในใจเลยว่าคุณแม่ครับผมเนี่ยเป็นตำรวจผมเป็นผู้กองไม่ได้

0: จรจาหาตรงกลางนะครับ
1: ครับตำรวจก็ต้องช่วยทางด้านนี้ด้วย
0: ผมก็เชื่อปัจจุบันตำรวจก็ยังมีเจอปัญหาแบบนี้ครับครับ
1: อาจารย์ครับสิ่งที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดเนี่ยปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าวันนี้บางทีพ่อแม่ไม่เห็นเพื่อนไม่เห็นครูก็ไม่เห็นสัญญาณ
0: ครับ
1: คนที่เกี่ยวข้องแวดล้อมไม่มีใครเห็นสัญญาณเหล่านี้เลยตัวเขาเองเขาก็คิดว่าเขาไม่มีใครไม่มีใครรักแล้วแบบนี้เราจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้ได้ยังไง
0: ถึงแล้วประเด็นแรกสำคัญมากผมคิดว่าเรื่องการประเมินความเสี่ยงหมายถึงว่าทั้งครอบครัวโรงเรียนต้องมีการสื่อสารกันและโดยเฉพาะคนในชุมชนด้วยสื่อสารหมายความว่าอย่างไรครับถ้าโรงเรียนพบว่าน้องเนี่ยไม่ยอมมาเรียนหนังสือหรือว่าห่างหายไปนานก็ต้องติดตามกับครอบครัวว่าไปไหน
2: ค
0: ุณพ่อคุณแม่อยู่ไหมดูแลน้องไหมสองคือมาดูความเสี่ยงต่อมาว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวหย่าร้างอยู่กับคุณปู่คุณย่าเริ่มมีความเสี่ยงมากขึ้นถูกไหมครับสามมาดูต่อเช็คไหมว่าคุณพ่อคุณแม่รับราชการไหมหรือคุณปู่คุณย่ารับราชการไหมที่เกี่ยวข้องเรื่องการใช้อาวุธผมว่าประเทศไทยเราไม่เคยวิเคราะห์อย่างน
1: ี้นะ
0: เพราะอะไรครับนั่นหมายความว่าโอกาสในการที่เด็กเยาวชนเข้าถึงอาวุธเนี่ยเริ่มง่ายขึ้นแล้วประการต่อมาเวลามาโรงเรียนก็มาดูเรื่องสัญญาณบ่งบอกเช่นเขาถูกบูลลี่บ่อยไห
2: ม
0: หรือจะแก้ปัญหาเรื่องนี้ยังไงแล้วเพื่อนเคยมาให้ข้อมูลกับคุณครูคุณครูแก้ปัญหาอย่างไร
1: ครับ
0: อันจะเป็นปัจจัยเสี่ยงอีกประเด็นนึงมาแล้วนะครับประเด็นต่อมาโซเชียลมีเดียที่เขาใช้
1: ครับ
0: เคยมีไหมเขามีการโพสต์เช่นในเคสอย่างนี้ถ้าเกิดตรวจสอบข้อมูลแล้วพบว่าเป็นความจริงคือโพสต์รูปปืน
1: ครับ
0: มาก่อนแล้วอ้าวเขาต้องการส่งสัญญาณว่าอะไรสิ่งเหล่านี้ถ้าเรามีการทำเป็นชุดข้อมูลประเมินความเสี่ยงเขาเราจะให้ค่าได้เลยว่าอันนี้มีความเสี่ยงสูงละในเรื่องของการที่เด็กคนหนึ่งอาจจะกระทำอะไรที่ละเมิดกฎหมายหรือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นต้องมีใครเข้าถึงก่อน
1: ค
0: ำว่าเข้าถึงไม่ได้เฉพาะเข้าถึงตัวของน้องเขาต้องเข้าถึงในใจของเขาถามว่าใครล่ะถูกไหมครับคุณปู่คุณย่าใกล้ชิดน้องก็อีกเจเนอเรชันหนึ่งถูกไหมครับเข้าถึงไหม
1: ครับอาจารย์วันนี้อาจารย์ให้ทั้งหลักการแล้วก็วิธีการนะครับในการที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำโดยเฉพาะหลักการเนี่ยวันนี้ผมฟังและจำขึ้นใจเลยต่อให้คนมีความเสี่ยงจะมีพฤติกรรมรุนแรงขนาดไหนถ้าเขามีความรัก
0: ครับ
1: ปลายทางความรุนแรงนั้นจะไม่เกิดวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์มากนะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ที่ร่วมให้ข้อสังเกตกับเราเป็นประโยชน์มากๆครับ
2: ขอบพระคุณค่ะตำรวจในพื้นที่จังหวัดชลบุรีขยายผลเพิ่มเติมหลังจากเกิดเหตุคดีอาชญากรรมของในป๋องนะคะโดยตำรวจปราบปรามยาเสพติดได้เปิดปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่20จุดในพื้นที่ขั้วใหญ่ยึดยาบ้าไอซ์และยึดทรัพย์ได้ด้วยจำนวนหนึ่งค่ะส่วนผลการตรวจชันสูตรศพของ3คนพ่อแม่ลูกที่ถูกในป๋องกับพวกฆาตกรรมอำพรางในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะคะแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเกิดจากกระสุนปืนทำลายสมองค่ะตำรวจสภ.ขั้วใหญ่ส่งมอบเอกสารแจ้งการเสียชีวิตของพ่อแม่ลูกที่ถูกในป๋องในทงในฟลุกในบอลฆาตกรรมอำพรางฝังดินที่ป่าละเมาะข้างทางเลียบทางด่วนมอเตอร์เวย์ตำบลขั้วใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนะคะโดยระบุสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากกระสุนปืนทำลายสมองเมื่อวันที่28มิถุนายนปี69เวลาตี4ซึ่งร่วมชันสูตรกับแพทย์โรงพยาบาลวัดยานสังวรารามสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจค่ะทีมข่าวไทย PBS สอบถามครอบครัวของผู้เสียชีวิตซึ่งอยู่ระหว่างการจัดพิธีชาปนกิจที่วัดทุ่งคาพวกเขาบอกว่าไม่ติดใจผลการชันสูตรถ้าดูเวลาและพยานหลักฐานทั้ง3คนหายออกไปจากบ้านเกือบเที่ยงคืนของวันที่27มิถุนายนด้านตำรวจค่ะก็คือพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจระบุค่ะว่าหลังแพทย์รับร่างผู้เสียชีวิตในคดีนี้มาชันสูตรได้ตรวจสอบและตรวจพิสูจน์ศพอย่างละเอียดเท่าที่สามารถจะตรวจได้นะคะตรวจดูความสัมพันธ์ทางด้านสายเลือดเก็บ DNA น้องสาวผู้เสียชีวิตและคนในครอบครัวนำมาเปรียบเทียบเพื่อตรวจหาเอกลักษณ์บุคคลค่ะเนื่องจากศพเสียชีวิตและถูกฝังมานานมีการย่อยสลายและไม่มีลายนิ้วมือค่ะ
1: ผลการตรวจสอบครับพบผู้เสียชีวิตทั้ง3คนนะครับเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันครับส่วนพี่น้องชาวรัสเซียได้เก็บ DNA ของแม่เพื่อเปรียบเทียบความสัมพันธ์ทางสายเลือดนะครับแม้ว่าร่างกายจะยังไม่เปลี่ยนสภาพไปมากยังคงเห็นรอยสักเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตที่ตรงกับวันที่หายตัวไปครับส่วนสาเหตุของการเสียชีวิตของพ่อแม่ลูกนะครับผู้ต้องหาอ้างว่าทวงหนี้ยาเสพติดแต่ญาติไม่ปักใจเชื่อครับแล้วก็มั่นใจว่าครอบครัวผู้เสียชีวิตไม่ได้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดวันนี้ตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการคืนความปลอดภัยให้ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับ

0: ปิดล้อมตรวจค้น20จุดทั่วพื้นที่ห้วยใหญ่จับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนครับซึ่งเป็นผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่พร้อมกับยาบ้าและไอซ์และยึดทรัพย์ได้จำนวนหนึ่งครับ
1: ปฏิบัติการครั้งนี้เนื่องจากไปพบข้อมูลแล้วค่ะว่าตั้งแต่ปี2568มีเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดหรือขบวนการที่เรียกว่านักบินภาคตะวันออกมีพฤติการลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วเอามาพักคอยเอาไว้ในพื้นที่ภาคกลางทั้งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีและปราจีนบุรีก่อนกระจายไปยังนักค้ารายย่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะในจังหวัดชลบุรีสามารถยึดยาบ้าได้กว่า20ล้านเม็ดและไอซ์รวมแล้ว 3.3 ตันและจากการขยายผลเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดโดยเฉพาะในตำบลห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีนะคะพบว่ายังมีกลุ่มนักค้ายาเสพติดระดับกลางและรายย่อยอยู่ในพื้นที่รวมไปถึงกลุ่มบุคคลที่เฝ้าระวังคือกลุ่มบุคคลพ้นโทษที่อาจจะยังมีพฤติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายค่ะ
0: เกือบ6ชั่วโมงนะครับที่เจ้าหน้าที่เร่งควบคุมไฟไหม้เป็นโกดังเก็บยางรถยนต์ครับอยู่ที่อำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนะครับล่าสุดทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมครับได้สั่งให้อุตสาหกรรมจังหวัดเข้าไปตรวจสอบนะครับปรากฏว่าเบื้องต้นครับไม่พบใบอนุญาตโรงงานครับเจ้าหน้าที่สำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่13ชลบุรีนะครับนำเครื่องตรวจวัดฝุ่นละอองสารอินทรีย์ระเหยง่ายและก๊าซตรวจสอบบริเวณโกดังเก็บยางรถยนต์ครับที่ไม่มีเลขที่อยู่ในตำบลคลองกิ่วอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีหลังเกิดไฟไหม้เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับผลการตรวจสอบพบค่าฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐานจากการเผาไหม้รุนแรงและมีกลุ่มควันดำลอยปกคลุมครับเนื่องจากวัสดุที่เกิดจากการเผาไหม้ส่วนใหญ่เป็นเศษยางรถยนต์เก่าครับ
2: เบื้องต้นเนี่ยค่าฝุ่นละออง PM 2.5 อยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างสูงขึ้นไปประมาณ700กว่านะครับก็ถือว่าอยู่ในช่วงที่เป็นอันตรายเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติงานก็ต้องมีการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลนะครับ
3: จากการที่ลงดูข้อมูลเบื้องต้นจุดที่มันไหม้น่ะมันมีกองยางหรือว่าด้านในมันเป็นลักษณะของการไหม้อะไรครับ
2: เท่าที่มองเบื้องต้นเนี่ยนะครับมันมีน่าจะมีทั้งเครื่องจักรด้วยแล้วก็ตัววัตถุดิบที่เป็นพวกยางนะครับ
3: เครื่องจักรนี้เป็นเครื่องจักรอะไรนะครับไว้ใช้สำหรับอะไรคร
2: ับ เขาที่ทราบเบื้องต้นก็จะเป็นโรงงานที่รีไซเคิลยางเก่าเอามารีไซเคิลนะครับ
1: สำนักงานควบคุมมลพิษจังหวัดระยองนำอุปกรณ์ไปตรวจวัดคุณภาพอากาศรอบโรงงานในรัศมี6กิโลเมตรจำนวน7จุดด้วยกันค่ะเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะพื้นที่โรงเรียนแล้วก็ชุมชนโดยพบว่าคุณภาพอากาศยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานค่ะเนื่องจากห่างจากจุดเกิดเหตุและทิศทางลมเปลี่ยนแปลงส่งผลให้มลพิษเจือจางแต่ว่าเจ้าหน้าที่แนะนำให้ประชาชนกลุ่มเปราะบางผู้สูงอายุเด็กเล็กและผู้ป่วยโรคระบบทางเดินหายใจลองสังเกตอาการหากพบความผิดปกติให้รีบพบแพทย์และอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยหากยังได้รับผลกระทบจากควันหรือว่ามีกลิ่นรุนแรงค่ะ
0: จุดเกิดเหตุครับเป็นโกดังเก็บยางรถยนต์จำนวนมากนะครับแล้วก็อยู่ห่างจากชุมชนครับหลังใช้ความพยายามเกือบ6ชั่วโมงนะครับเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟเอาไว้ได้ครับแต่ยังไม่สามารถเข้าไปตรวจสอบด้านในอาคารได้นะครับจากการสังเกตครับเจอยางรถยนต์เก่าและเครื่องจักรอยู่ในอาคารรวมถึงกองเก็บยางรถยนต์ไม่ได้คุณภาพอยู่ในพื้นที่โล่งเป็นจำนวนมากครับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชลบุรีบอกว่าจากการตรวจสอบโรงงานแห่งนี้นะครับไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดอีกครั้งครับนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับสั่งการให้เจ้าหน้าที่กรมโรงงานอุตสาหกรรมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลงพื้นที่ไปตรวจสอบอย่างละเอียดครับและรวบรวมหลักฐานถ้าพบว่ามีการลักลอบประกอบกิจการโดยไม่ได้รับอนุญาตจะต้องดำเนินคดีตามพ.ร.บ.โรงงานอย่างเด็ดขาดครับ
1: การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและการปล่อยน้ำเสียในรอบ10ปีที่ผ่านมาพบทั่วประเทศค่ะแต่ที่พบว่ามีความรุนแรงและพบมากที่สุดอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะคะการลุกขึ้นมาช่วยกันเป็นหูเป็นตาของชาวบ้านในพื้นที่ช่วยการเฝ้าระวังและการแจ้งเบาะแสนั้นก็ยังไม่สามารถที่จะหยุดยั้งปัญหานี้ได้ส่วนหนึ่งก็มีข้อสังเกตว่าอาจจะเป็นเพราะช่องโหว่ช่องว่างของกฎหมายรวมทั้งนโยบายของไทยที่เอื้อต่อธุรกิจประเภทนี้เกี่ยวข้องด้วยหรือไม่ติดตามเรื่องนี้กับคุณออนอุตสาหพรหมออสค่ะ

0: ผู้ชมคะจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมในประเทศไทยเรานะคะที่อาจจะเป็นแหล่งกำเนิดมลพิษนะคะทั่วประเทศเลยค่ะอยู่ที่ 73,996 แห่งค่ะจำนวนนี้นะคะยังไม่รวมถึงสถานประกอบการที่อาจจะไม่ได้จดเป็นโรงงานแต่อาจจะมีการใช้สารเคมีอันตรายเช่นเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามนะคะโรงงานอุตสาหกรรมเป็นหนึ่งในตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจค่ะแต่ว่าประเทศไทยเราอาจจำเป็นจะต้องมีกฎหมายที่มากำกับดูแลจึงจะสามารถกำกับมลพิษจากแหล่งกำเนิดได้ค่ะแต่ดูเหมือนกฎหมายในการควบคุมกำกับติดตามตรวจสอบอาจไม่ทันค่ะเพราะว่าในช่วง8ปีที่ผ่านมาไทยเจอกับการลักลอบปล่อยน้ำเสีย265ครั้งลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรม117ครั้งโดยมากที่สุดนะคะก็จะพบอยู่ในพื้นที่ภาคตะวันออกถึง141ครั้งค่ะหากดูในรายจังหวัดค่ะก็พบที่จังหวัดระยองถึง43ครั้งจังหวัดชลบุรี35ครั้งและจังหวัดปราจีนบุรี30ครั้งค่ะจำนวนนี้นะคะยังไม่นับรวมถึงการตรวจสอบพบในช่วงครึ่งปีแรกของปี2569ค่ะโดยมูลนิธิบูรณนิเวศค่ะคาดการว่าการลักลอบทิ้งกากนี้ก็จะมีแนวโน้มที่สูงขึ้นค่ะเมื่อวิเคราะห์ถึงปัจจัยอะไรที่ทำให้เกิดการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมมากขึ้นนะคะนอกจากจำนวนโรงงานอุตสาหกรรมที่มากขึ้นในทุกๆปีแล้วเรายังพบว่าในอดีตค่ะประเทศไทยเราก็เคยมีกฎหมายค่ะที่อนุญาตให้มีการก่อตั้งโรงงานกำจัดขยะโรงงานรีไซเคิลจากคำสั่งคสช.ค่ะขณะที่มาตรการในการกำกับดูแลนะคะก็ยังมีช่องว่างโดยปัญหาการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมค่ะก็เกิดขึ้นในไทยมานานตั้งแต่ยุคอีเทิร์นซีบอร์ดค่ะที่อุตสาหกรรมหนักนั้นขยายตัวทำให้กากอุตสาหกรรมก็เพิ่มขึ้นแม้ว่าจะมีระบบการติดตามการขนส่งแต่ก็ยังพบการลักลอบทิ้งระหว่างทางก่อนถึงสถานที่กำจัดอีกจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือคำสั่งคสช.ที่4/2559ค่ะที่ยกเว้นการบังคับใช้ผังเมืองเปิดทางให้โรงงานกำจัดของเสียรีไซเคิลและเตาเผาของเสียอันตรายตั้งในหลายพื้นที่ค่ะต่อมาปี2560มีการพัฒนา EEC ก็ทำให้โรงงานอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นตามและในปี2561ค่ะจีนก็ประกาศแบนการนำเข้าขยะส่งผลให้ฐานการรีไซเคิลจำนวนหนึ่งก็ย้ายเข้าสู่ประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ EEC และในปี2563ค่ะก็มีการเปลี่ยนสีผังเมืองเปิดทางเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมเพื่อรองรับอุตสาหกรรมด้วยอาจารย์สมนึกจงมีวสินผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย EEC Watch ก็ระบุว่ามีการออกใบอนุญาตภายใต้คำสั่งคสช.มากกว่า 1,600 ฉบับค่ะแม้ว่าประกาศนี้จะถูกยกเลิกไปในปี2568แต่ก็ยังมีคำขออนุญาตที่ยื่นไว้ก่อนกฎหมายมีผลบังคับใช้จำนวนมากค่ะเมื่อโรงงานเกิดขึ้นแต่กฎหมายควบคุมอัดตามไม่ทันแม้ว่าจะมีความพยายามแก้ไขพ.ร.บ.โรงงานและพ.ร.บ.วัตถุอันตรายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลและบทลงโทษแต่หลายประเด็นค่ะก็ถูกปรับลดระหว่างการพิจารณาทำให้บทลงโทษยังไม่เข้มข้นพอที่จะยับยั้งการกระทำผิด
1: ตอนนั้นถึงขั้นพูดถึงพ.ร.บ.โรงงานจะต้องปรับให้มันหลายล้านบาทหรือปรับตามความเป็นจริงมีโทษจำคุกหลายปีไม่ใช่จำคุกแค่2ปีอย่างเงี้ยเพราะว่าจำคุกหรือปรับ 200,000 บาทสูงสุดนะปัจจุบันคือ 200,000 บาทแต่สุดท้ายพอไปศาลเนี่ยมันเหลืออยู่ 60,000 40,000 นั้นมันไม่ได้ทำให้ผู้กระทำผิดเกรงกลัวการกระทำผิดมันก็กระทำเพิ่มมากขึ้นเพราะว่าความขลังหรือความศักดิ์สิทธิ์กฎหมายมันน้อยมากเมื่อเทียบกับกำไรที่เขาจะได้โดยเฉพาะทุนที่เข้ามาส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าเป็นทุนจีนก็คือบริษัทที่จีนเขาไม่ให้อยู่แล้วก็ย้ายมาในประเทศไทยเนี่ยเขามาอยู่กันแล้วมันมี EEC ก็ช่วยด้วยคำสั่งคสช.ก็ช่วยด้วยเขาก็เลยเข้ามาตั้งกันเป็นคอมมูนิตี้เลยสมมติกากของคนนี้ก็ไปเป็นวัตถุดิบของคนนั้นอย่างเงี้ยก็วนกันไปวนไปจนเหลือกากสุดท้ายกากสุดท้ายแทนที่จะกำจัดฝังกบให้ถูกต้องตามหลักวิชาการแล้วก็ตามหลักที่กรมโรงงานบังคับกากอันตรายก็ต้องไปเรื่องอันตรายกากไม่อันตรายก็ไปไม่อันตรายมีที่กำจัดถูกต้องปรากฏเปล่าเขาก็เอาที่เหลือไปลักลอบทิ้ง
0: สอดคล้องกับมูลนิธิบูรณนิเวศค่ะที่พบว่าการกำกับดูแลโรงงานอุตสาหกรรมภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ในปัจจุบันก็ยังไม่ทันต่อความรุนแรงและสถานการณ์จริงจึงมีความพยายามค่ะที่จะเสนอกฎหมาย PRTR ที่จะบังคับให้โรงงานอุตสาหกรรมเปิดเผยข้อมูลแบบ Open Data ที่แสดงชนิดปริมาณการปล่อยสู่สิ่งแวดล้อมทุกประเภทรวมถึงแสดงข้อมูลการนำของเสียไปบำบัดหรือกำจัด แต่รัฐบาลก็ไม่ได้ผลักดันให้เดินหน้าต่อค่ะหลังจากกฎหมายนี้ผ่านวาระ1และกมธ.ก็ศึกษาเสร็จสิ้นแล้วก่อนยุบสภาทำให้ต้องไปเริ่มนับหนึ่งใหม
1: ่พีอาร์ทีอาร์จำได้ไหมครับผมก็เป็นเลขาของคณะกรรมการวิสามันเนี่ยมันทำไปผ่านวาระหนึ่งแล้วนะครับมีอยู่43มาตราซึ่งอันนี้มันจะแท็กได้เลยว่าอะไรเข้ามาบ้างกากมาอยู่ที่ไหนบ้างจนกากสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นกฎหมายที่บอกว่าใช้กับอุตสาหกรรมก่อนในปีแรกอีก5ปีส่วนอื่นๆค่อยมาใช้มี43มาตราแล้วทุกหน่วยงานก็เห็นด้วยเพียงแต่ยุบสภาไปก่อนพอยุบสภาไปรัฐบาลอนุทินท่านไม่หยิบขึ้นมาพอไม่หยิบขึ้นมาก็ต้องให้ประชาชนไปผลักดันใหม่ผลักดันใหม่เราก็ต้องไปเริ่มกันใหม่ก็เดี๋ยวก็ต้องไปผ่านอะไรล่ะรับหลักการใช่ไหมฮะก็ตั้งกรรมาธิการวิเอกเนี่ยกฎหมายดีๆแบบเนี้ยหรือพรบ.โรงงานเนี่ยรอบนี้ก็จะแก้แล้วอันนี้ถ้าแก้อีกอ่ะจะผลักดันให้มันไปถึงขั้นที่เคยพูดกันไหมร่างพรบ CE คือ Circular Economy เศรษฐกิจหมุนเวียนเนี่ยอันเนี้ยผลักดันมาอยู่ตรงไหนแล้วอย่างเงี้ยซึ่งเรื่องนี้ไม่ต้องรีบเร่งไง
0: ปัญหาการลักลอบทิ้งกากในพื้นที่ภาคตะวันออกยังแก้ไม่ได้ขณะเดียวกันกฎหมายก็ยังตามไม่ถึงนะคะแต่เรากลับพบว่ารัฐบาลมีความพยายามค่ะที่จะขยายพื้นที่ EEC ไปยังจังหวัดปราจีนบุรีค่ะซึ่งชาวบ้านปราจีนบุรีนะคะก็บอกว่าตอนนี้ปราจีนเองก็กำลังเผชิญปัญหาจากอุตสาหกรรมหนักอยู่การขยายพื้นที่ไปปราจีนอาจจะเป็นการไปซ้ำเติมปัญหาในพื้นที่และที่สำคัญนะคะก็มองว่ารัฐบาลควรจะกลับไปแก้ไขปัญหาพื้นที่ EC เดิมให้ดีซะก่อน
2: ขอบคุณคุณออนอุตสาค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับดูเหมือนว่าตอนนี้การลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมในพื้นที่ภาคตะวันออกจะไม่ใช่แค่ปัญหาสิ่งแวดล้อมแล้วนะครับหลังจากคนที่ออกมาตีแผ่ข้อมูลในฐานะนักปกป้องทรัพยากรของชุมชนถูกข่มขู่แล้วก็ถูกคุกคามครับเขาอ้างว่ามีอย่างน้อย2คนนะครับที่ถูกตั้งค่าหัวแล้วก็ฟ้องปิดปากนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ถูกบันทึกไว้เมื่อปี2567ครับขณะที่นายสุเมธเหรียญพงนามนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้านสิ่งแวดล้อมในนามเครือข่ายปราจีนเข้มแข็งร่วมเรียกร้องให้หน่วยงานรัฐอนุญาตให้ชาวบ้านตำบลศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีเข้าไปตรวจสอบโรงงานรีไซเคิลครับซึ่งตอนนั้นพบว่ามีเสียงคล้ายระเบิดแล้วก็กลุ่มควันสีส้มกลิ่นเหม็นลอยฟุ้งกระจายออกมาจากโรงงานนะครับแล้วก็พบว่าที่ผ่านมาครับนายสุเมธยังออกมาเปิดเผยข้อมูลทุนจีนที่เข้ามาประกอบกิจการรีไซเคิลผิดกฎหมายหลายแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกรวมถึงการเปิดโปงการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมครับการขนส่งของเสียอันตรายจนทำให้ผู้ประกอบการนั้นเสียผลประโยชน์นายสุเมธอ้างว่าตั้งแต่ปี2566จนถึงตอนนี้มีเหตุการณ์ที่ถูกข่มขู่คุกคามอย่างชัดเจนอย่างน้อย3ครั้งครับครั้งแรกครับเป็นการต่อสู้กับโรงงานรีไซเคิลทุนจีนในอำเภอศรีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีครับหลังจากตัวเขาออกมาเปิดเผยข้อมูลนะครับว่ากากอุตสาหกรรมและขยะอิเล็กทรอนิกส์ภายในโรงงานส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกครับ
2: ครั้งที่2ค่ะเป็นกรณีที่ออกมาคัดค้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ของโรงงานรีไซเคิลและภายในนิคมอุตสาหกรรมในตำบลบ่อทองอำเภอกบิลบุรีจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งครั้งนั้นถูกผู้มีอิทธิพลคุกคามถึงขั้นระบุหาคนชี้เป้านะคะและครั้งที่3ค่ะปี2568บอกว่าได้รับแจ้งมาจากแหล่งข่าวบอกว่าตัวเขาและนายสุนทรคมคายนักปกป้องสิทธิชุมชนและสิ่งแวดล้อมอีกคนถูกตั้งค่าหัวคนละ2ล้านบาทพร้อมคำเตือนให้ย้ายที่อยู่เปลี่ยนรถและเก็บตัวหลังออกมาเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการลักลอบทิ้งกากอุตสาหกรรมและโรงงานรีไซเคิลผิดกฎหมายกว่า20แห่งและที่ทำให้รู้สึกว่าการข่มขู่มันดูจะใกล้ตัวมากขึ้นก็คือช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสุนัขที่บ้านตายและพบร่องรอยการให้อาหารพร้อมกับมีบุคคลแปลกหน้าเข้ามาติดตามค่ะ
4: นี่มันเกิดหนักๆก็ประมาณปี66 67 68 69น่ะก็คือมันไล่กันมาเนาะที่เราเริ่มทำเกี่ยวกับทุนจีนนะก็จะมาหนักสุดก็67เราก็ปิดโรงงานจีนเถื่อนกลุ่มนี้ก็ประมาณ5โรงเนาะ5โรงตอนนั้นเราก็ถูกค้นบ้านนะนะที่เราถูกค้นบ้านเพราะว่ามันก็มีชื่อของนักการเมืองระดับชาติอยู่ด้วยก่อนนั้นก็เขายิ่งหนักนะหมายถึงว่าทั้งการคุกคามข่มขู่ติดตามไล่ล่าการดักฟังการปิดล้อมเนาะการส่งคนเข้ามาคุยที่บ้าน
3: เมื่อวานนี้ครับคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนหรือกปอพชนะครับร่วมกับเครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนครับออกมาเรียกร้องให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยเร่งสืบสวนการว่าจ้างมือปืนและกลุ่มอิทธิพลที่เกี่ยวข้องนะครับระหว่างนี้จะขอให้สนับสนุนดูแลความปลอดภัยให้กับทั้งสองคนครับและขอให้กระทรวงยุติธรรมเร่งบังคับใช้มาตรการในการคุ้มครองพยานเชิงรุกและพัฒนาระบบป้องกันการคุกคามทางกายภาพและการฟ้องคดีเชิงยุทธศาสตร์ที่ปิดกั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือสแลปครับ
2: เมื่อวานนี้กรณีที่ตัวแทนของมหาวิทยาลัยบูรพาให้ข้อมูลกับคณะกรรมการการกฎหมายชุดของนายรังสิมันต์โรมนะคะโดยอ้างว่ากรณีที่ม.บูรพาถูกยกเลิกการจัดสอบข้าราชการท้องถิ่นแล้วก็ถูกแทรกแซงประเด็นนี้วันนี้มีคำอธิบายเพิ่มเติมโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรนะคะออกเอกสารชี้แจงอธิบายถึงไทม์ไลน์เรื่องการจัดสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี68และชี้แจงถึงเหตุผลที่มีการยกเลิกการจ้างทางมหาวิทยาลัยบูรพาเพราะว่า TOR ส่อจะทำให้รัฐเสียหายค่ะท่ามกลางการจับตาถึงเจตนาตอบโต้ข้อมูลการสอบข้อเท็จจริงของกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนของสภาผู้แทนราษฎรและมหาวิทยาลัยบูรพาอ้างเหตุเลิกจ้างและไม่ร่วมเป็นคู่สัญญากับทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทสืบเนื่องจากถูกแทรกแซงลวงลูกและต่อรองนั่นทำให้สทค่ะโดยนายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีได้โพสต์หนังสือชี้แจงเรื่องการจัดสอบข้าราชการท้องถิ่นปี66นะคะบอกว่าเป็นไปตามกฎหมายและคำสั่งคสช.ที่8/2560และอำนาจของกกลางหรือคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นโดยมี2มหาวิทยาลัยของรัฐมายื่นเสนอราคาค่ะซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ชนะขณะที่มหาวิทยาลัยบูรพายื่นอุทธรณ์และเมื่อเหตุและผลฟังขึ้นก็กลายเป็นผู้ชนะและเหตุที่ต้องยกเลิกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็เพราะว่ากลุ่มเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตยื่นร้องจากนั้นก็ตั้งคณะกรรมการสอบและลงนามร่วมกันต่อต้านการทุจริตก่อนจะนำ TOR มาพิจารณาดูและพบว่ามีช่องว่างที่อาจจะทำให้เกิดความเสียหายขึ้นจึงกำหนดมาตรการป้องกันเพิ่มเติมตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะและนั่นก็เป็นที่มาของกระบวนการจัดหาใหม่และถือว่าเป็นดุลพินิจของสทที่จะยกเลิกการจ้างได้โดยนายนิรัตน์ยืนยันบอกการกำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการใหม่เป็นไปอย่างรัดกุมมากยิ่งขึ้นค่ะ
3: สอดคล้องกับคำอธิบายของนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์นะครับที่ชี้แจงว่าข้อสังเกตของกรรมาธิการและมหาวิทยาลัยบูรพาพิสูจน์ไม่ได้ครับแต่เจตนาของนายอนุทินชาญวีรกูลที่ต้องการให้การสอบเกิดความโปร่งใสและจุดยืนในการลงนามร่วมการต่อต้านการทุจริตกับปปช.ปปท.และปปป.ขณะเดียวกันก็ยืนยันนะครับว่าการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านชุดใหม่ต้องรอให้กระบวนการเพิกถอนเป็นไปตามลำดับขั้นซึ่งคาดว่าจะเริ่มพิจารณาผู้สอบผ่านเข้าบรรจุได้อาจจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมแล้วครับ
5: ตอนนี้เดี๋ยวรอระยะเวลากระบวนการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอดูบัญชีที่มีการขอมารวมไปถึงบัญชีที่จะมีอันว่างหลังจากมีการถอดถอนออกไปแล้วนะครับก็อันนี้เป็นหน้าที่ของกรมที่ต้องบริหารบัญชีซึ่งก็อาจจะเป็นในช่วงเดือนตุลาคมอันนี้ต้องไปดูความเหมาะสมของกรมอีกทีนึงเป็นหน้าที่ของกรมที่ต้องไปจัดการนะครับว่าจะเรียกจะเอาชุดไหนก่อนหรือจะยังไงก่อนใช่ครับ
3: นายอาสพลสันไตรภพประธานกรรมาธิการปปช.ของสภานะครับแถลงชี้แจงครับบอกว่าขบวนการทุจริตสอบท้องถิ่นก่อตัวมานานตั้งแต่ปี62ถึงปี64ครับโดยเฉพาะที่จังหวัดศรีสะเกษมีการเรียกเงินแลกตำแหน่ง 5-8 แสนบาทจริงสืบเนื่องจากเคยรับเรื่องมาแล้วแล้วก็นำผู้ร้องไปร้องต่อกระทรวงมหาดไทยครับแต่ท้ายที่สุดไม่สามารถจับกุมได้ครับ
6: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมพูดมาเนี่ยต้องการจะยืนยันว่ากระบวนการโกงสอบท้องถิ่นมันเกิดขึ้นตั้งแต่ในอดีตแต่ว่ามันจับไม่ได้ทำไมถึงจับไม่ได้เพราะว่าคนที่เกี่ยวข้องมันเล็กมากยกตัวอย่างในกรมสทเนี่ยคนที่สามารถโกงสอบท้องถิ่นได้มีตำแหน่งเพียงแค่5ตำแหน่งที่เกี่ยวข้องคืออธิบดีกรมรองอธิบดีที่เกี่ยวข้องผอ.กองผอ.กลุ่มแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญมีแค่5คนแค่นั้นเองซึ่งในการจัดสอบในปี62และปี64เนี่ย ถามว่าทำไมจับไม่ได้เพราะผลประโยชน์มันลงตัวแต่ในการจัดสอบปี 6

0: 18เนี่ยมันจับได้เนื่องจากมีการเปลี่ยนอธิบดีหลายคนโควต้าที่ไปรับมามันอาจจะเกินผลประโยชน์ไม่ลงตัวแต่ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีที่พวกเราได้รู้ว่ากระบวนการนี้มีอยู่จริง
1: สำหรับการประชุมกกลางเมื่อวานมีรายงานนะคะบอกว่าที่ประชุมก็ถกกันนานกว่า2ชั่วโมงเกิดจากกสทหรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นนะคะเห็นแย้งกันเรื่องอำนาจจึงมีการถกเถียงกันก่อนจะเปิดโหวตสรุปข้อยุติ21ต่อ14เสียงค่ะชี้ขาดบอกเป็นอำนาจของกกลางที่จะต้องเป็นมติเห็นชอบทั้งเรื่องการเพิกถอนชื่อคนที่ทุจริตสอบและการขึ้นบัญชีผู้สอบได้ชุดใหม่และหลังจากระบุแล้วนะคะว่าเป็นอำนาจของกกลางก็มีข้อสังเกตอีกบอกถกรายละเอียดกันถี่ถ้วนรอบด้านขึ้นโดยย้ำถึงการเรียงลำดับผู้สอบผ่านที่ไม่มีการแก้คะแนนทั้งหมดและให้สิทธิผู้ที่ไม่มารายงานตัวและถอนตัวหรือผู้ที่ถูกเพิกถอนจากข้อกล่าวหาทุจริตสอบมีสิทธิร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ได้ส่วนการเรียกเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนต่างๆอันนี้ยังไม่มีข้อสรุปนะคะและกำหนดจะประชุมกันออนไลน์กับทางกจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติร่วมกันในวันที่10สิงหาคมนี้ค่ะ
2: ที่ศรีสะเกษครับกรณีของคนที่จ่ายเงินไปแล้วแต่สุดท้ายไม่มีชื่อบรรจุนะครับตอนนี้ตรวจสอบแล้วมีทั้งหมด19รายด้วยกันครับทางตำรวจยืนยันนะครับบอกว่านายหน้าที่เรียกเงินไปหลายแสนบาทเป็นเจ้าหน้าที่รัฐครับในสัปดาห์หน้าปปช.จะลงพื้นที่เก็บข้อมูลเพิ่มเติมไทย PBS พยายามเข้าขอข้อมูลนะครับจากผู้บริหารท้องถิ่นแห่งหนึ่งในอำเภอน้ำเกลี้ยงจังหวัดศรีสะเกษครับเป็นหนึ่งในอปท.ที่ถูกอ้างว่ามีเจ้าหน้าที่2คนนะครับรับหน้าเป็นนายหน้ารับเงินโดยมีผู้หลงเชื่อจ่ายเงินไปครับพยายามติดต่อทวงถามแต่ก็ถูกปฏิเสธให้ข้อมูลโดยอ้างว่าไม่ได้อยู่ในพื้นที่พลตำรวจตรีสุภชัยศักดิ์รินทร์พาณิชกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษครับบอกว่าตอนนี้มีผู้อ้างตัวเป็นผู้เสียหาย16รายนะครับเข้าแจ้งความเรียบร้อยแล้วไปแจ้งความกับพนักงานสอบสวนตามภูมิลำเนาแนวทางในการสอบสวนพบว่าผู้อ้างตัวเป็นผู้เสียหายพุ่งเป้าไปที่นายหน้าและผู้ประสานงานครับซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับเงินและจากการสอบสวนยังพบข้อมูลว่าบุคคลดังกล่าวเป็นเจ้าหน้าที่รัฐครับ
3: นายเมืองอุทุมพรน้ำเกี้ยงแล้วที่ไหน
4: โพสีอุทุมพร
3: อุทุมพรราศีเนี่ยประมาณ 5-6 อำเภอ
4: แล้วตอนนี้คดีไปถึงไหนแล้วคร
3: ับ คดีกำลังจะสอบพยานอยู่ระหว่างจะสอบพยานทางด้านสำนวนนะอยู่ครับอปช.จะมาสอบพยาน
4: คร
3: ับ เธอส่วนใหญ่เป็นเจ้าที่ของรัฐเมื่อเจ้าที่ของรัฐเนี่ยเรียกรับเป็นความผิดตามกฎหมายปปช.ก็เป็นจะต้องส่งปปช.ภายใน30วันตั้งแต่รับคำทุก
4: ครับ
3: อันนี้ตำรวจจะต้องทำเรื่องเนี่ยส่งปปช.ไป
4: ครับ
3: เพราะว่าเป็นเจ้าส่วนใหญ่เป็นเจ้าที่ของรัฐที่เรียกรับเอาเงินทุจริตเรื่องนี
1: ้ผู้บังคับการจังหวัดศรีสะเกษบอกว่าแม้คนที่อ้างตัวว่าเป็นผู้เสียหายจะมีการเจรจากันเพื่อหาทางคืนเงินแต่มันก็เป็นคนละส่วนกันกับคดีอาญาค่ะเพราะว่ากรณีนี้มันไปเกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่รัฐไม่สามารถถอนแจ้งความเพื่อยุติคดีได้ขณะที่พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างการดำเนินการตามขั้นตอนทางกฎหมายส่วนสำนวนการสอบสวนอันนี้เตรียมส่งให้คณะกรรมการปปช.นะคะเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาเกี่ยวข้องซึ่งปปช.ก็เตรียมลงพื้นที่สอบสวนเพิ่มเติมสัปดาห์หน้าสำหรับการจัดส่งรายชื่อคนที่ถูกเพิกถอนสิทธิ์ที่มีการระบุว่าเดี๋ยวจะส่งไปยังคณะกรรมการระดับจังหวัดตรวจสอบเบื้องต้นหลายจังหวัดบอกยังไม่ได้รับการประสานมาจากส่วนกลางมีเพียงการเผยแพร่ผ่านสื่อออนไลน์เท่านั้นอย่างจังหวัดนครราชสีมามีผู้ได้รับผลกระทบ153คนสูงเป็นอันดับ3ของประเทศค่ะซึ่งนายอนันต์ถ้ำทองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาบอกยังไม่ได้รับรายชื่ออย่างเป็นทางการเพราะฉะนั้นยังไม่สามารถยืนยันจำนวนที่แท้จริงได้และบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงปฏิบัติงานกันตามปกติค่ะ
2: ที่จังหวัดมหาสารคามครับมีผู้ผ่านการสอบ68คนนะครับทั้งหมดครับไปทำงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่แล้วท้องถิ่นจังหวัดบอกว่ายังไม่ได้รับรายชื่ออย่างเป็นทางการเหมือนกันครับผู้ที่มีรายชื่อปรากฏในข้อมูลที่เผยแพร่ขณะนี้ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์นะครับแล้วก็ต้องรอผลการตรวจสอบอย่างเป็นทางการครับส่วนที่บุรีรัมย์พบผู้ที่มีค่าคะแนนสอบผิดปกติ11คนครับจากผู้ที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งไปแล้ว81คนท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์บอกว่าภายในเดือนนี้ครับคณะกรรมการระดับจังหวัดจะตรวจสอบ

0: ข้อมูลอีกครั้งหนึ่งว่าผู้ที่บรรจุแต่งตั้งไปแล้วมีค่าคะแนนผิดปกติจริงจำนวนเท่าไหร่กันแน่หลังจากนั้นก็จะเอาชื่อเข้ากรจังหวัดนะครับเพื่อพิจารณาต่อไปครับ
1: ตั้งแต่มีปัญหาเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชนรั่วไหลออกไปก็มีคนตั้งคำถามถึงมาตรการที่รัฐจะออกมาว่าจะแก้ไขปัญหาเรื่องนี้อย่างไรนะคะวันนี้มีคำอธิบายเพิ่มเติมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดีอีบอกว่ารับทราบแล้วรับเรื่องว่าปัญหาการรั่วไหลของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นวาระระดับชาติรัฐไม่ได้เพิกเฉยต่อปัญหาที่เกิดขึ้นค่ะขณะเดียวกันผู้ว่าการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยชี้แจงหลังจากถูกระบุว่าอันนั้นเป็นหนึ่งในหน่วยงานที่มีการเอาบัญชีของผู้ใช้งานไปสืบค้นข้อมูลของกรมการขนส่งทางบกผิดปกติโดยยืนยันค่ะว่าบัญชีของผู้ใช้งานก็เป็นบัญชีที่ทางกรมการขนส่งทางบกอนุญาตให้ใช้ในการติดตามคนที่ใช้ทางพิเศษคนที่ขึ้นทางด่วนแต่ไม่จ่ายเงินค่ะจากกรณีที่กรมการขนส่งทางบกหรือขบ.พบการรั่วไหลของข้อมูลทะเบียนรถที่เกิดจากการเชื่อมต่อข้อมูลกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยหรือกทพ.โดยพบว่ามีการนำบัญชีของผู้ใช้งานไปสืบค้นข้อมูลแบบผิดปกตินายสุรเชษฐ์เหล่าพูนสุขผู้ว่าการกทพ.ระบุค่ะว่ากทพ.การทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้สืบค้นข้อมูลทะเบียนรถเพื่อใช้ในการติดตามเจ้าของรถที่ใช้ทางพิเศษแต่ไม่ชำระค่าผ่านทางเพื่อดำเนินการออกหนังสือแจ้งให้ชำระค่าผ่านทางยืนยันบอกเป็นเพียงผู้ใช้งานระบบหรือยูเซอร์ไม่ได้เชื่อมต่อผ่าน API หรือมีสิทธิ์ในการเข้าถึงระบบหลักของกรมการขนส่งทางบกรวมถึงไม่มีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงในฐานข้อมูลและจากการตรวจสอบภายในก็ไม่พบพฤติกรรมที่เข้าข่ายเป็นการโจมตีหรือการแฮกระบบค่ะหลังจากตรวจพบบัญชีผู้ใช้งานที่มีลักษณะการสืบค้นข้อมูลผิดปกติทางกรมการขนส่งทางบกก็ได้ระงับสิทธิ์การเข้าใช้งานระบบเอาไว้ชั่วคราวและให้กำหนดพนักงานรีเซ็ตพาสเวิร์ดทุก90วันค่ะ
2: มีเจ้าที่ประมาณ4ท่านนะครับในการใช้คอมพิวเตอร์เดียวแหละนะครับแต่ก็ใช้ในฝั่งของการทางแต่ต้องเรียนอย่างนี้ว่าในการเชื่อมโยงข้อมูลของการทางเราก็เป็นแค่ยูเซอร์หนึ่งนะครับเวลาเข้าไปขอบอไม่สามารถเข้าไปเป็นระบบลิงเกจหรือ API อย่างที่เขากังวลกันนะครับเราไม่มี access ตรงนั้นนะครับ
0: ด้านนายกิตติโคสาวิสุทธิ์ประธานกรรมการศูนย์ประสานงานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางเทคโนโลยีสารสนเทศภาคการธนาคารครับบอกว่าปัญหาข้อมูลรั่วจากระบบหน่วยงานราชการอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะครับแต่กำลังสะท้อนว่าหน่วยงานของรัฐกำลังตกเป็นเป้าโจมตีทางไซเบอร์ครับขณะนี้มีการปรับรูปแบบการทำงานที่ซับซ้อนมากขึ้นนะครับใช้ AI ในการช่วยวิเคราะห์หาช่องโหว่โดยเสนอให้หน่วยงานรัฐเร่งปรับระบบการทำงานให้เท่าทันกับภัยไซเบอร์ครับแล้วก็สร้างผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์ภายในหน่วยงานด้วยขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลนะครับบอกว่าปัญหาข้อมูลรั่วไหลถือว่าเป็นวาระแห่งชาติครับที่รัฐบาลให้ความสำคัญนายกได้มอบให้ทุกหน่วยงานเร่งยกระดับการคุ้มครองข้อมูลแล้วสำหรับการแก้ปัญหาเร่งด่วนนะครับก็คือการเร่งปรับระบบการยืนยันตัวตนให้เร็วที่สุดหลังพบว่า username และ password รั่วไหลทั่วโลกมากกว่า 50,000 ล้านบัญชีครับและทุกหน่วยงานต้องเร่งตรวจสอบยกเลิกบัญชีผู้ใช้งานเก่าที่ไม่มีการใช้งานแล้วส่วนความคืบหน้าในการสอบสวนครับเจ้าหน้าที่สามารถติดตามเส้นทางของข้อมูลที่ถูกนำออกไปก่อนที่จะเข้าสู่ตลาดมืดได้แล้วและตำรวจไซเบอร์อยู่ระหว่างการขยายผลเพื่อติดตามตัวผู้กระทำผิดครับ
3: เส้นทุกอย่างค่อนข้างเห็นชัดเจนมากๆแล้วก็ไปถึงขั้นไปเชิญพื้นที่ที่ข้อมูลที่ถูกดึงไปแล้วเสร็จปุ๊บถูกเอาไปครอสเช็คก่อนที่จะเอาไปขายในตลาดมันมีไปจนถึงตรงนั้นแล้วแล้วก็ทางตำรวจไซเบอร์เองก็ได้มีการดำเนินการไปยึดเซิร์ฟเวอร์ต่างๆนานาแล้วเพราะฉะนั้นข้อมูลทุกอย่างกำลังถูกขยายความอย่างรวดเร็วครับก็เดี๋ยวอันเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยผมขออนุญาตให้รอสักนิดนึงเดี๋ยวออกมาทันแต่ในส่วนระหว่างนี้เนี่ยพวกเราก็ดำเนินการทุกทางที่
1: นายชัยชนกระบุสาเหตุเกิดจากการที่ผู้กระทำผิดไปซื้อ username และ password ของหน่วยงานมาจากตลาดมืดค่ะก็เป็นเรื่องที่ต้องขอความร่วมมือในเวทีโลกในการแก้ไขขณะที่ความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐที่ระบุข้อมูลรั่วไหลนั้นก็ต้องไปดูกันในเชิงกฎหมายให้ชัดเจนส่วนคนที่นำข้อมูลออกไปเผยแพร่ต่อมีความผิดตามกฎหมายแต่การดำเนินคดีก็ต้องมีผู้เสียหายเป็นคู่กรณีในการไปร้องทุกข์กล่าวโทษค่ะ

0: วันนี้เป็นวันสุดท้ายในกำหนดการเยือนไทยของมินอองหลายผู้นำรัฐบาลเมียนมานะครับซึ่งตามกำหนดการก็คือการเยือนอาคารรัฐสภาครับเพื่อคุยกันการประสานงานด้านงานนิติบัญญัติของสองประเทศนะครับแต่ระหว่างนั้นครับปรากฏว่าอาจารย์อนุสรธรรมใจส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคประชาชนครับเดิมแจ้งกับเจ้าหน้าที่ว่าจะไปรอยื่นหนังสือให้กับมินอองหลายในการร่วมมือในการแก้ปัญหาแต่ปรากฏว่าอาจารย์อนุสรตะโกนครับมีข้อความที่เรียกร้องเรื่องของสิทธิมนุษยชนรวมไปถึงสันติภาพครับเมื่อสักครู่ครับเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่รัฐสภานะครับเข้าชาร์จและเชิญตัวนายอนุสรธรรมใจส.ส.กรุงเทพมหานครพรรคประชาชนออกจากพื้นที่ครับหลังขึ้นไปบนเวทีแล้วก็ตะโกนอย่างต่อเนื่องด้วยคำว่าเพื่อสันติภาพเพื่อมนุษยธรรมจนสร้างความตื่นตกใจแก่คณะแล้วก็ทุกฝ่ายครับเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภานะครับอยู่ระหว่างจัดพิธีต้อนรับพลเอกอาวุโสมินอองหลายประธานาธิบดีของเมียนมาและคณะครับในฐานะแขกของรัฐบาลที่บริเวณโขงปลาอานนท์หน้าห้องรับรองพิเศษของอาคารรัฐสภานะครับก่อนจะเข้าพบและหารือแบบทวิภาคีเพื่อส่งเสริมความร่วมมือกับฝ่ายนิติบัญญัติของไทยครับในการเยือนไทยอย่างเป็นทางการนายมงคลนะครับแสดงความยินดีต่อการหารือร่วมกันพร้อมกับชื่นชมนโยบายการพัฒนาประเทศของเมียนมาครับที่มุ่งเน้นการส่งเสริมการพัฒนาประเทศทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนแล้วก็ยืนยันถึงความพร้อมส่งเสริมความร่วมมือกับรัฐสภาเมียนมาและไทยครับ
1: ซึ่งหลังจากเกิดเหตุนายอนุสรได้ชี้แจงบอกว่าได้แจ้งการเข้าร่วมสังเกตการและยื่นหนังสือถึงประธานวุฒิสภาเพื่อเรียกร้องให้ผู้นำเมียนมาแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษข้ามพรมแดนและการสนับสนุนกระบวนการฟื้นฟูประชาธิปไตยในเมียนมาพร้อมย้ำค่ะว่ารัฐบาลและรัฐสภาไทยไม่ควรปูพรมแดงต้อนรับผู้นำเผด็จการและจากนี้ไปก็จะตั้งกระทู้ถามถึงข้อเท็จจริงด้วยค่ะ
2: แล้วผมเป็นตัวแทนของชาวบ้านของประชาชนผมก็ไม่ต้องมาหิ้วผมก็ได้ผมเดินเอาไปเองได้นะฮะเราก็คงจะตั้งกระทู้ถามรัฐบาลโดยเฉพาะตั้งกระทู้ถามกระทรวงต่างประเทศและกระทรวงที่เกี่ยวข้องในการที่จะเกิดให้เกิดการแก้ไขปัญหาร่วมกันในการที่จะทำให้ปัญหาตามแนวชายแดนปัญหาข้ามพรมแดนนี่มันลดลงและทำให้เกิดการฟื้นฟูสันติภาพและประชาธิปไตยในพม่าในเมียนมาน
0: ายนิรัตน์อยู่พักดีสมาชิกวุฒิสภาครับในฐานะประธานคณะกรรมการการต่างประเทศเปิดเผยถึงกำหนดการต้อนรับผู้นำเมียนมานะครับที่เป็นไปตามกระบวนการทางการทูตและธรรมเนียมการเยือนของทั้งสองฝ่ายและเพื่อการผลักดันความร่วมมือการแก้ปัญหาครับแล้วก็ยังคงย้ำว่าไทยเหมาะสมที่จะเป็นตัวกลางประสานแก้ปัญหาระหว่างรัฐบาลเมียนมาและชนกลุ่มน้อยรวมถึงการแก้ปัญหาสแกมเมอร์สารพิษปนเปื้อนแม่น้ำและฝุ่นพิษข้ามพรมแดนครับ
1: ในห้วงเวลานี้มีท่าทีสำคัญมาจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาและฟิลิปปินส์นะคะในฐานะประธานอาเซียนค่ะออกมาเรียกร้องอีกครั้งให้เมียนมาปล่อยตัวองซานซูจีและนักโทษทางการเมืองคนอื่นๆอย่างไม่มีเงื่อนไขค่ะฟิลิปปินส์ออกแถลงการในฐานะประธานอาเซียนยินดีที่ผู้แทนคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ได้เข้าพบนางองซานซูจีอดีตที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมาเมื่อวันจันทร์บอกว่าถือเป็นก้าวสำคัญในการเดินหน้าสู่การเจรจาปรองดองของทุกฝ่ายและหวังว่าการเข้าพบจะเกิดขึ้นได้เป็นปกติและขยายไปสู่การเข้าถึงนักโทษการเมืองคนอื่นๆโดยย้ำถึงข้อเรียกร้องเรื่องการปล่อยตัวซูจีโดยสมบูรณ์อย่างไม่มีเงื่อนไขซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อใจและบรรยากาศที่จะนำไปสู่สันติภาพและเสถียรภาพที่ยั่งยืนในเมียนมาพร้อมทั้งย้ำถึงบทบาทของผู้แทนพิเศษอาเซียนในการพูดคุยกับทุกฝ่ายในเมียนมาและหวังว่าจะได้รับอนุญาตให้เข้าพบซูจีด้วยเช่นกันขณะที่สำนักกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาแสดงความหวังค่ะว่าการเยือนของ ICRC จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าถึงความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมขององซานซูจีและนักโทษ

0: การเมืองคนอื่นๆพร้อมทั้งเรียกร้องให้ปล่อยตัวซูจีทันทีแบบไม่มีเงื่อนไขและกองทัพเมียนมาพูดคุยกับทุกกลุ่มเพื่อยุติความขัดแย้งในประเทศค่ะ
1: ผู้พิพากษาในรัฐนิวเม็กซิโกของสหรัฐครับสั่งปรับบริษัทเมตาเจ้าของ Facebook และ Instagram เพิ่มอีก567ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับหลังจากวินิจฉัยว่ามีส่วนเป็นอันตรายต่อสุขภาพจิตของเด็กครับบริษัทเมตาออกแถลงการยืนยันนะครับว่าบริษัททำงานอย่างหนักเพื่อให้ผู้ใช้งานแพลตฟอร์มของบริษัทปลอดภัยและมีความโปร่งใสในการจัดการกับบัญชีผู้ใช้งานของผู้ไม่หวังดีและเนื้อหาที่เป็นอันตรายครับพร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นในการปกป้องวัยรุ่นบนโลกออนไลน์นะครับและเดินหน้าคัดค้านข้อกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงเมตาบอกว่าจะยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลหลังจากผู้พิพากษาในรัฐนิวเม็กซิโกสั่งให้เมตาจ่ายเงินเพิ่มอีก567ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยประมาณ 18,700 ล้านบาทครับรวมเป็นตัวเลขสั่งปรับทั้งสิ้น942ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยมากกว่า 31,000 ล้านบาทครับผู้พิพากษาบอกว่าบริษัทเมตานะครับก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อสาธารณะไม่ต่างกับโรงงานที่ผลิตโฆษณาและเนื้อหาเป็นสินค้าและก่อมลพิษจากการทำอันตรายต่อจิตใจและแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กๆพร้อมทั้งสั่งให้บริษัทเมตาครับดำเนินมาตรการปกป้องความปลอดภัยของผู้ใช้งานอายุน้อยในรัฐนิวเม็กซิโกนี่ถือเป็นครั้งแรกนะครับที่รัฐในสหรัฐชนะคดีบริษัทเมตาจากประเด็นเรื่องความปลอดภัยของเด็กครับซึ่งปัจจุบันเมตายังถูกยื่นฟ้องร้องในประเด็นลักษณะนี้อีกหลายพันคดีทั่วประเทศครับ
0: กรณีการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลค่ะเป็นหนึ่งในกลไกในการฟื้นฟูเยียวยาระบบนิเวศและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนนะคะตอนนี้ผ่านมา36ปีนับตั้งแต่มีการสร้างเขื่อนชาวบ้านก็ยังคงต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมและมีข้อเสนอเร่งด่วนต่อรัฐบาลเพื่อให้เกิดการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ
2: ต่อสู้ที่ยาวนานของคนลุ่มน้ำมูลเลยนะคะเพราะหลังจากมีการสร้างเขื่อนปากมูลก็ทำให้ระบบนิเวศเสียหายปลาไม่สามารถว่ายทวนน้ำขึ้นไปวางไข่ได้อาชีพประมงพื้นบ้านก็ได้รับผลกระทบไปด้วยค่ะซึ่งทุกปีจะต้องมีมติคณะทำงานบริหารจัดการน้ำเขื่อนปากมูลเพื่อกำหนดวันปิดเปิดประตูเขื่อนซึ่งปีนี้กำหนดมาแล้วค่ะมีการเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลวันที่30กรกฎาคม2569ไปติดตามเรื่องนี้กับนักข่าวพลเมืองมูลนิธิสื่อสร้างสุขค่ะ
3: บริเวณหน้าประตูเขื่อนปากมูลเต็มไปด้วยพันปลาจากหลายหมู่บ้านในหลายอำเภอหลังจากที่บานประตูเขื่อนปากมูลซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านหัวเหวตำบลโขงเจียมอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีถูกยกขึ้นเพื่อระบายให้น้ำที่อยู่ด้านบนไหลลงด้านล่างก่อนจะไปบรรจบกับแม่น้ำโขงที่บริเวณแม่น้ำสองสี
4: มันเป็นความรู้สึกว่าปีนึงมีครั้งนึงแปลว่าก็จะตื่นตัวพอสมควรมาหากินมาหว่านแหก็ทุกปีเขาก็พอได้ทุกปีก็พอได้กินชาวบ้านก็มารวมตัวกันทุกหมู่บ้านมาครับมาใกล้บ้านใกล้หรือเชียงมาเพราะว่ามันเป็นประเพณีแล้วเพราะว่าก็มาหากินด้วยกัน
3: การเปิดเขื่อนในแต่ละปีแม้ชาวบ้านส่วนมากด้านเหนือเขื่อนจะได้ประโยชน์ในขณะเดียวกันชาวบ้านด้านล่างเขื่อนอย่างบ้านหัวเหวกับมีเสียงสะท้อนในเชิงลบเพราะการเปิดประตูระบายน้ำทำให้น้ำไหลแรงจนไม่สามารถจับปลาได้ตามวิถีปกติ
5: ถ้าเปิดเขื่อนตะละปีเนาะชาวบ้านก็มีปัญหากันทั้งข้างเทิงเพิ่นก็อยากให้เปิดทั้งลุมคือเพิ่นก็อยากให้ปิดเนื่องจากทั้งลุมนี่ถ้าเปิดปุ๊บมันหาปลาบ่ได้ค่ะน้ํามันก็แห้งอย่างที่เห็นและชาวบ้านก็หาปลาบ่ได้เพราะว่าทุกคนมีอาชีพหาปลาค่ะปกติตั้งแต่สมัยตะกี้เฮาก็หาอยู่หากินน้ํากันเนาะหาอยู่หากินน้ํากันทุกบ้านจะต้องมาหากินอยู่นี่นะคะสร้างความเดือดร้อนให้อยู่
3: ในระยะเวลากว่า30ปีหลังการเกิดขึ้นของเขื่อนปากมูลส่งผลให้น้ำไม่สามารถขึ้นลงและไหลตามธรรมชาติเงื่อนไขนี้จึงมีผลต่อชาวบ้านทั้งในแง่บวกและลบนี่คือเสียงสะท้อนในบริบทปัจจุบันของกลุ่มชาวบ้านผู้ได้รับผลกระทบจากเขื่อนปากมูลนักข่าวพลเมืองสื่อสร้างสุขรายงาน
2: ข้อมูลจากงานวิจัยไทยบ้านในช่วงทดลองเปิด

0: ตูระบายน้ำปี2544ถึงปี2545ค่ะพบว่าสายพันธุ์ปลาสามารถฟื้นกลับมาได้สูงถึง156ชนิดเลยนะคะในช่วงเวลาที่แม่น้ำไหลอย่างอิสระในช่วงที่ประตูระบายน้ำถูกเปิดออกตามฤดูการวางไข่ของปลาลักษณะนี้เป็นการคืนตู้กับข้าวธรรมชาติให้กับชุมชนค่ะการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนปีนี้คุณสดใสสังโศกผู้ประสานงานเครือข่ายประชาชนจับตาน้ำท่วมอุบลและเขื่อนแม่น้ำโขงนะคะระบุข้อเสนอเร่งด่วนถึงรัฐบาล4ข้อด้วยกันค่ะ1ก็คือต้องจ่ายเงินชดเชยเยียวยาทันทีแบบไร้เงื่อนไข2ก็คือเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนถาวรเถอะตามหลักนิเวศวิทยาและให้มีการกระจายอำนาจรับรองสิทธิชุมชนในการร่วมจัดการน้ำด้วยนะคะที่สำคัญคือข้อ4ให้ยุติการสร้างเขื่อนแห่งใหม่บนสายน้ำโขงเพราะมันจะไปกระทบกระเทือนระบบนิเวศอื่นๆด้วยค่ะรวมถึงมีข้อเสนอที่ให้ทบทวนระหว่างความมั่นคงทางพลังงานกับความมั่นคงทางอาหารมันเกี่ยวกับพลังงานยังไงเพราะเขื่อนบนน้ำโขงก็ไปผลิตกระแสไฟฟ้าก็ตั้งคำถามไปยังกระทรวงพลังงานค่ะปรับได้ไหมแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือว่าแผน PDP เนื่องจากตอนนี้ไทยเราก็มีกำลังไฟฟ้าสำรองล้นเกินระบบอยู่แล้วนะคะสองก็คือส่งไปถึงกระทรวงสาธารณสุขอยากจะให้มีการส่งเสริมแหล่งโปรตีนจากปลาธรรมชาติแทนการแจกจ่ายยาหรือว่าอาหารเสริมซึ่งเรื่องทั้งหมดนี้ยืนยันความสำคัญว่าทำไมต้องเปิดประตูระบายน้ำเขื่อนปากมูลค่ะ
1: การเปิดประตูเขื่อนปากมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญเพราะว่าเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้กลับไปหาปลาให้คนได้ไปกินปลาแล้วก็เป็นการฟื้นฟูธรรมชาตินะคะให้แม่น้ำได้ไหลอิสระให้ปลาได้กลับมารอเลี้ยงคนในภาคอีสานคนในประเทศไทยนะคะเพราะนั้นก็ขอยืนยันว่าความสำคัญของการเปิดเขื่อนปากมูลถาวรในแม่น้ำไหลอิสระเป็นการเปิดโอกาสเติมเต็มเศรษฐกิจเปิดโอกาสให้คนหาปลาได้มีความมั่นคงทั้งอาหารบนสถานการณ์ที่กำลังย่ำแย่บนสถานการณ์ที่เศรษฐกิจกำลังล่มสลายเนาะคนกับมาบ้านคนกับสุดมีมีมองหาอยู่หากินค่ะ
0: การต่อสู้ที่ยาวนานกว่า36ปีก็เพื่อให้มีการฟื้นฟูเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนนะคะปัญหานี้สมัชชาคนจนได้มีการสื่อสารกับสาธารณะผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำงานร่วมกับนักวิชาการในพื้นที่ค่ะด้านหนึ่งศาสตราจารย์ดร.กนกวรรณมโนรมท่านมองว่าข้อเสนอของชาวบ้านยังไม่ได้รับการตอบสนองอย่างเป็นรูปธรรมค่ะ
2: ข้อเรียกร้องของชาวบ้านได้รับการตอบสนองไม่ว่าจะเป็นเปิดประตูเขื่อนถาวรไม่ว่าจะเงิน 500,000 บาทไม่ว่าจะที่ดิน15ไร่ไม่ได้รับการตอบสนองเลยและก็ไม่บรรลุผลเลยอันนี้คือสิ่งที่อาจารย์เห็นแล้วก็รัฐบาลก็ซื้อเวลามาเรื่อยๆรัฐบาลก็ฉลาดมากในการที่จะเดียวหรือสัมพันธ์กับชาวบ้านคือให้คำตอบไว้พอเปลี่ยนรัฐบาลก็โอเคเริ่มใหม่ตัวอย่างเช่นพลเอกชวลิตสัญญาว่าโอเคเราจะให้นะที่ดิน15ไร่นะหรือไม่ก็ 500,000 บาทนะพอคุณชวนขึ้นมาก็ไม่ได้แล้วหลังๆมารัฐบาลทหารด้วยก็จะฟรีซเอาไว้ทำเหมือนจะช่วยทุกครั้งเลยจะมีการสำรวจนั่นนี่โน่นมันก็ไม่เป็นจริงอันนี้ข้อเท็จจริงนะอาจารย์คิดว่ามันไม่รับการตอบสนอง
3: เป้าหมายสูงสุดของเราคือเปิดเขื่อนตลอดเราไม่ต้องการปิดเขื่อนแล้วต้องการเปิดทุกปีต้องมีการเปิดเขื่อนให้เราไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้แต่ละปีเพราะว่าต้องอาศัยป่าทรัพยากรจากทะเลสาบขมิ้นเข้าสู่แม่น้ำโขงมาสู่แม่น้ำมูล
0: คำถามสำคัญคือผ่านมาหลายรัฐบาลทำไมปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้านถูกทิ้งไว้ข้างหลังตลอดเลยนะคะทั้งสองท่านคะในวันที่7-8สิงหาคมนี้ชาวบ้านเขาจะจัดกิจกรรมรวมพลคนกินปลาแม่น้ำมูลและแม่น้ำโขงค่ะจัดกันที่ท่าเรือหาปลาริมแม่น้ำมูลอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีเลยนะคะอยากชวนทั้งสองท่านรวมถึงคุณผู้ชมทางบ้านไปร่วมกิจกรรมและเรียนรู้วิถีคนลุ่มน้ำมูลที่นั่นด้วยค่ะ
4: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
5: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับศึก CV ครับสนาม2ที่เชียงใหม่นะครับทีมชาติไทยทำผลงานเปิดสนามแรกได้อย่างสวยงามครับติดตามกับคุณสุทธาสินีครับ

0: วัสดีค่ะสำหรับทีมวอลเลย์บอลไทยนะคะชนะฟิลิปปินส์3เซตรวดค่ะและเกมนี้นะคะบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีนั้นก็กลับมาลงสนามครั้งแรกในรอบ7เดือนเธอยอมรับว่ามีความกังวลอยู่บ้างค่ะศึกวอลเลย์บอล CV Cup 2026สัปดาห์ที่2ที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะคะนัดเปิดสนามทีมชาติไทยแชมป์จากสนามแรกในชุดสีน้ำเงินเจอกับทีมชาติฟิลิปปินส์ค่ะแมตช์นี้โค้ชออสกิติพงษ์รัชตะเกรียงไกรจัดผู้เล่นชุดใหญ่ลงสนามนะคะก็นำโดยบุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีที่กลับมาลงสนามอีกครั้งในรอบ7เดือนเล่นร่วมกับศศิภาพรจันทสูตรนะคะจันทวิสูตรอัชราพรคงยศทัศดาวนึกแจ้งแก้วกัลยากมลทลาแล้วก็พรพันธ์เกิดปราดค่ะเซตแรกเนี่ยฟิลิปปินส์เน้นบล็อกแน่นทำแต้มนำ8-5แต่ว่าหลังจากนั้นแก้วกัลยาเสิร์ฟพาไทยรันสกอร์พลิกขึ้นนำ11-8ก่อนที่สาวไทยจะเล่นได้ผ่อนคลายนะคะเร่งเครื่องแต่ก็มีการผสมการรุกเข้าไปเอาชนะไปได้ในที่สุด25-19ขึ้นนำ1-0เซตค่ะเซตที่2สาวไทยส่งบีมพิมพิชยาลงมาเพิ่มความเด็ดในเกมรุกนะคะขยับนำห่าง19-9แม้ว่าฟิลิปปินส์จะพยายามไล่ทำแต้มแต่สาวไทยก็ยังปิดเซตไปได้ด้วยสกอร์25-17ค่ะนำ2-0เซตที่3ไทยปรับเกมบอลเร็วนะคะส่งกัลยารัตน์ขุนเมืองแล้วก็วิมลรัตนพันธ์ลงสนามเกมสูสีเสมอที่12คะแนนค่ะก่อนที่ช่วงท้ายบล็อกแล้วก็บอลสั้นของไทยจะกลับมาทำงานนะคะไก่วิมลรัตน์ตบปิดแมตช์ให้ไทยชนะไป25-19ไทยชนะฟิลิปปินส์เด็ดขาดนะคะและหลังจบเกมบุ๋มบิ๋มชัชชุออนเผยว่าการกลับมาลงสนามเกมแรกในรอบ7เดือนมีความกังวลเล็กน้อยค่ะแล้วก็ยังต้องปรับจังหวะกับเซตเตอร์ขณะที่โค้ชออสก็พอใจกับชัยชนะนะคะโดยเฉพาะเห็นลูกทีมเสิร์ฟเอสไปถึง11ลูกและนัดต่อไปจะเจอกับอินโดนีเซียค่ะที่ชนะเวียดนามมา3-2เซต
1: ยังไม่เป็นไปตามภาพในหัวของเราที่เราคิดไว้แต่ว่าก็พยายามอยู่ค่ะแล้วก็อาจจะมีกังวลนิดหน่อยว่าเอ้ยพอเขาเล่นดีกันมากๆเนี่ยแล้วพอมีเราเข้ามาในทีมเนี้ยมันก็กังวลว่าเอ๊ะอาจจะเป็นเราหรือเปล่าที่แบบจังหวะมันไม่สมูทมันไม่ราบรื่นอะไรค่ะก็แอบมีกังวลนิดนึงก็น่าจะเป็นจังหวะตีกับตัวเซตแหละค่ะเพราะว่าเราก็เป็นตำแหน่งทั้งรับแล้วก็ลุกอะไรเงี้ยค่ะมันก็ต้องมีการคุยกันมากขึ้นโค้ชก็บอกว่าเอ้ยเขาก็ไม่ได้กดดันเราว่าเราจะต้องแบบเป็นคิลเลอร์ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเขาก็บอกให้เราก็สเต็ปบายสเต็ปค่ะค่อยๆเป็นค่อยๆไป
2: ครับอินโดนีเซียก็เป็นทีมที่ดีนะครับเขาก็พัฒนาตัวเองมาเยอะผมก็ชื่นชมด้วยตัวเกมรับเขาดีอินโดนีเซียนะครับเราประมาทไม่ได้เราต้องมีการเสิร์ฟที่ดีมีสปีดมีความเร็วที่ดีเลยนะครับแล้วก็การสกัดกั้นเราต้องทำดีเพราะว่ามิดเดิลบล็อกของอินโดนีเซียดีมากตัวตบหัวเสาเขาเอาไซฮิเตอร์ออปปอสิตก็ดีอยู่ในเกมที่ดีคือเออร์เลอร์น้อยนะครับวันนี้ที่เขาสามารถที่เอาชนะเวียดนามได้ผมก็แสดงความยินดีด้วยนะก็คิดว่าเราก็ไม่ประมาทนะเราจะเก็บรายละเอียดของเรานะให้ดีที่สุดนะ
0: และบรรยากาศหลังจบการแข่งขันค่ะเต็มไปด้วยความอบอุ่นเลยนะคะเพราะว่ามีการฉลองวันเกิดครบรอบ32ปีให้กับทิพย์แก้วกัลยากมลทลาค่ะซึ่งเธอเป็นบอลเร็วของทีมชาติไทยนะคะแฟนๆก็ปรบมือกันเต็มสนามค่ะสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยในศึก CV Cup นะคะวันพรุ่งนี้เจออินโดนีเซียนะคะเวลา 16:15 นาทีค่ะแมตช์สำคัญอีกรายการหนึ่งวันพรุ่งนี้นะคะก็คือการแข่งขันฟุตบอลอาเซียนคัพค่ะซึ่งไทยจะเจอกับเมียนมานะคะโค้ชแอนโทนีฮัสซันนั้นเชื่อมั่นว่าไทยจะเก็บชัยชนะได้แล้วก็เป็นแชมป์กลุ่มด้วยนะคะแต่ว่าสิ่งที่คาดหวังก็คือหวังว่าไทยจะไม่มีผู้เล่นบาดเจ็บค่ะก่อนที่จะเริ่มการแถลงข่าววันนี้นะคะโค้ชแอนโทนีฮัสซันเป็นตัวแทนทีมชาติไทยกล่าวแสดงความเสียใจต่อเหตุยิงที่โรงเรียนเทพศิรินนทบุรีพร้อมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกคนก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ค่ะสำหรับฟุตบอลอาเซียนคัพตลอด3นัดที่ผ่านมาไทยเอาชนะลาวมาเลเซียและฟิลิปปินส์เก็บ9คะแนนเต็มนะคะรั้งจ่าฝูงกลุ่ม B ซึ่งหากชนะหรือว่าเก็บผลเสมอกับเมียนมาได้ก็จะคว้าแชมป์กลุ่มทันทีค่ะส่วนเกมวันพรุ่งนี้โค้ชสันยอมรับว่าการเตรียมทีมหลังจากจบเกมที่เจอกับฟิลิปปินส์ก็ถือว่าราบรื่นเนื่องจากว่าลูกทีมนั้นได้พักฟื้นร่างกายก็ฟื้นฟูสภาพอย่างเต็มที่นะคะแล้วก็พร้อมสำหรับเกมที่จะพบเมียนมาซึ่งเป้าหมายก็คือการเอาชนะและก็คว้าแชมป์กลุ่มให้ได้โดยไร้นักเตะที่บาดเจ็บหรือติดโทษแบนค่ะ ในขณะที่ชยพลอดทนกองกลางของทีมบอกว่าทีมจะไม่ประวาทนะคะพร้อมขอกำลังใจจากแฟนบอลไทยให้เข้ามาเชียร์กันเต็มสนามค่ะ
3: เราแน่นอนครับเราก็ตั้งเป้าว่าพรุ่งนี้เราต้องเก็บชัยชนะให้ได้ครับเพื่อเป็นแชมป์กลุ่มของสายครับแล้วก็เพื่อแฟนบอลครับแต่เราก็ไม่ประมาทคู่แข่งครับเพราะคู่แข่งเป็นทีมที่แข็งแกร่งในสายของเราครับก็อยากให้แฟนบอลในวันพรุ่งนี้ก็อยากให้แฟนบอลทุกคนเข้ามาเชียร์กันเยอะๆครับก็พวกเราจะทำให้เต็มที่ครับจะทำให้ดีที่สุด
0: สำหรับการซ้อมล่าสุดนะคะโฮนัสสันได้มีการปรับโปรแกรมจากเดิมที่ต้องฝึกซ้อมที่สนามราชมังคลากีฬาสถานมาซ้อมที่สนามบีจีปทุมนะคะเพื่อลดเวลาการเดินทางแล้วก็ป้องกันอาการล้าที่เกิดขึ้นเกมวันเสาร์นี้นะคะมีรายงานว่าแฟนบอลทีมชาติเมียนมาซื้อตั๋วเข้าชมเกมเต็มโควต้า 1,500 ใบเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วกำลังทำเรื่องขอเพิ่มโควต้าเป็น 3,680 ที่นั่งด้วยพวกเขาหวังว่าเมียนมาจะชนะทีมชาติไทยให้ได้2ประตูขึ้นไปเพื่อโอกาสในการเข้ารอบขณะที่ตั๋วเข้าชมเกมฝั่งทีมชาติไทยนั้นตอนนี้เหลือทุกโซนค่ะสถานการณ์ในกลุ่ม B นะคะไทยมี9คะแนนรั้งจ่าฝูงส่วนอันดับที่2ก็เป็นของมาเลเซียโดยมีคะแนนเท่าอันดับที่3เมียนมาอยู่ถึง6คะแนนส่วนอันดับที่4ฟิลิปปินส์นะคะมี3คะแนนและลาวแพ้รวดไม่มีคะแนนค่ะในทางทฤษฎีนะคะถ้าเมียนมาชนะไทย2ประตูขึ้นไปเนี่ยต้องไปลุ้นให้ทางด้านของมาเลเซียชนะฟิลิปปินส์ไม่ต่ำกว่า5ลูกด้วยนะคะไทยถึงจะตกรอบแต่ว่าในทางปฏิบัติก็หวังว่าจะเกิดขึ้นได้ยากนะคะตอนนี้กลับไปที่คุณเจษฎาคุณอภิษาค่ะ
4: ขอบคุณคุณสุทธาสินีครับ
5: กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยผลการตรวจสอบข้อมูลในระบบและแอปหมอพร้อมหลังจากมีประชาชนร้องเรียนมากว่า 7,000 คนนะคะพบว่าข้อมูลส่วนใหญ่ก็เป็นการเข้ารับบริการจริงๆมีบางส่วนค่ะเกิดจากการคลาดเคลื่อนในการบันทึกข้อมูลแต่ที่น่าสนใจมีอยู่ประมาณร้อยละ 0.3 อาจจะเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องหรือเบิกเท็จนะคะโดยเตรียมตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบข้อเท็จจริงค่ะนายแพทย์สมฤกษ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขระบุว่าการตรวจสอบยังอยู่ระหว่างการดำเนินการหลายประเด็นเพื่อพิจารณาดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดยืนยันค่ะหากผู้เสียหายกังวลว่าข้อมูลที่ออกไปจะกระทบกับการทำประกันสุขภาพเอกชนกระทรวงก็พร้อมออกหนังสือชี้แจงให้กับบริษัทประกันตามความประสงค์ของผู้เสียหายนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขบอกว่าจากการตรวจสอบข้อมูลทั่วประเทศมีผู้ร้องเรียนกว่า 7,000 คนรวมแล้วก็ 18,000 รายการด้วยกันค่ะ
4: ผลการตรวจสอบครับ 35.8% นะครับเป็นการรับบริการจริงครับ 32.9% เป็นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตัวชี้วัดการดำเนินงานครับ 24.8% เป็นความผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลครับและ 6.2% เป็นกรณีอื่นๆขณะที่ข้อมูลที่อาจเกี่ยวข้องกับการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องมี 0.3% ครับส่วนสาเหตุของข้อมูลคลาดเคลื่อนนะครับส่วนใหญ่เกิดจากการบันทึกข้อมูลบริการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนที่ไม่ชัดเจนครับการบันทึกเพื่อให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดและสุดท้ายก็คือความผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลหรือการสลับข้อมูลของผู้รับบริการครับ
6: จริงเวลาเราตรวจเนี่ยเราก็ไม่ได้ตรวจเฉพาะส่วนที่มีการร้องแล้วเราก็ดูในเชิงระบบด้วยนะครับเช่นถ้ามีความคลาดเคลื่อนของระบบการบันทึกข้อมูลมันก็เป็นโอกาสที่เราจะปรับปรุงแก้ไขไปด้วยนะครับแต่ก็ขอย้ำเหมือนเดิมนะครับว่ามันไม่ได้ข้อมูลการเจ็บป่วยนะครับมันเป็นข้อมูลการรับบริการนะซึ่งถ้าเราเจอในแพทเทิร์นเดียวกันก็เป็นโอกาสที่เราจะแก้ไขทั้งหมดในแพทเทิร์นที่ผิดพลาดนั้นนะครับก็ถ้าตอบโดยรวมก็คือว่าเราก็แก้ไขทั้งส่วนที่มีคนร้องและไม่มีคนร้องนะครับถ้าเราพบความผิดพลาดในการบันทึกข้อมูลนะครับ
5: นายแพทย์เจเดชธรรมทัตอารีเลขาธิการสปสช.ระบุค่ะว่าหากตรวจพบการเบิกจ่ายไม่ถูกต้องจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนตามระเบียบค่ะและยกระดับระบบเชื่อมโยงข้อมูลระบบการเชื่อมต่อข้อมูลการเบิกจ่ายกับระบบหมอพร้อมแบบเรียลไทม์และเพิ่มระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นซ้ำในอนาคตค่ะ
4: ช่วงนี้ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณชินนัยและคุณวรรณชนกครับ

0: งานสายใย2แผ่นดินไทยจีน50ปีมิตรภาพยั่งยืนเมื่อวันที่31พฤษภาคม2568กับการจัดงานราตรีอัญมณีแห่งผ้าไทยเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2568นำคณะกรรมการจัดงานเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดงานดังกล่าวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกต่างๆในโอกาสนี้หม่อมหลวงปุญญนุชเกษมสรรดุลยจินดารองประธานกรรมการจัดงานนางพาพิมลคงเฟื่องฟุ้งนางพันนีสาเอกิและนางสาวนิรินพลวันทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยด้วยนายทวีศักดิ์ก อนันตกูลประธานกรรมการมูลนิธิรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศนำนางสาวสิริธิดาพนมวรรณณ อยุธยาผู้ได้รับรางวัลรัตนราชสุดาสารสนเทศจากการคัดเลือกของมูลนิธิประจำปี2568ฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานโล่รางวัลใบประกาศกิตติคุณเข็มเชิดชูเกียรติทองคำประดับอักษรพระนามาภิไธยสทและเงินรางวัลในโอกาสนี้คณะกรรมการมูลนิธิและผู้เกี่ยวข้องร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยเวลา 13:49 นเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางทอดพระเนตรการแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์ปีพุทธศักราช2569ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ2เมษายน2569โดยทรงได้รับยกย่องในฐานะวิศิษฐ์ศิลปินและเอกอัครราชูปถัมภกมรดกวัฒนธรรมไทยโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์เผยแพร่ประวัติผลงานและองค์ความรู้ของครูดนตรีไทยผู้มีคุณูปการถ่ายทอดคุณค่าของศิลปะดนตรีไทยให้สืบทอดจากครูสู่ศิษย์เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และสืบสานดนตรีไทยให้ดำรงอยู่คู่สังคมไทยในปีนี้มี6รายการแสดงได้แก่วงดนตรีไทยเครื่องใหญ่พิเศษบรรเลงเพลงไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงเพลงดอกไม้ไทย2ชั้นในชุดการแสดงนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมพระราชกุมารีทรงขับร้องเพลงไทยและทรงบรรเลงดนตรีไทยร่วมกับครูอาวุโสชายหญิงรายการที่2วงปี่พาทย์ไม้นวมเครื่องใหญ่ประกอบการแสดงน้อมนำลึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมพระราชชนนีพันปีหลวงเพลงรำอาศิรวาทราชนารีศรีสยามด้วยวงสำนักการสังคีตกรมศิลปากรและวงศิษย์พระประณีตวรศัพท์เขียนวรวาทินรายการที่3วงดนตรีไทยเครื่องใหญ่บรรเลงเพลงมอนรำดาบเถาโดยวงครูอาวุโสชายหญิงรายการที่4วงเครื่องสายเครื่องคู่ผสมปีมอนบรรเลงเพลงมอนอ้อยอิงเถาโดยวงครูอาวุโสชายหญิงรายการที่5วงปีพาทย์มอนเครื่องใหญ่ประกอบการแสดงเพลงเป็นสิริสถาพรในนภาม่านมงคลโดยวงครูอาวุโสชายหญิงและวงลูกศิษย์ครูอาวุโสชายหญิงรายการที่6สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงดนตรีไทยร่วมกับวงปี่พาทย์ไม้นวมวงบ้านปลายเนินเพลงประกอบบทพระราชนิพนธ์เพลงพระเสด็จสู่ฟ้าสวยสวรรค์การแสดงดนตรีไทยโดยครูอาวุโสแห่งรัตนโกสินทร์สะท้อนให้เห็นคุณค่าของดนตรีไทยและบทบาทของครูผู้สืบทอดภูมิปัญญาของชาติสร้างแรงบันดาลใจให้ลูกศิษย์และคนรุ่นใหม่ร่วมกันสืบทอดมรดกของชาติให้คงอยู่สืบไป
1: ช่วยสอนน้องๆบ้างแล้วก
2: ็สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงปฏิบัติพระกรณียกิจที่จังหวัดเชียงใหม่ วลา 10:36 น.วันนี้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้า

ทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีส่งเยี่ยมและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ต้องขังหญิงณทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ด้วยทรงมีพระปณิธานในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและโครงการพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงของผู้ต้องขังหญิงจำนวน2ชุดประกอบด้วยการแสดงฟ้อนดอกระมิงและการแสดงโอ้ละหนอเชียงใหม่ทั้งนี้ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่มีผู้ต้องขังหญิงอยู่ในการควบคุมรวม 1,847 คนจากนั้นพระราชทานภวโรกาสให้ตัวแทนผู้ต้องขังพูดถึงความประทับใจในการเข้าร่วมโครงการธรรมนาวาวังซึ่งเป็นโครงการอบรมและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังโดยการนำแนวทางธรรมนาวาวังเพื่อให้ผู้ต้องขังได้ศึกษาถึงสาระแก่นแท้ของศาสนาและขัดเกลาจิตใจจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังที่พูดถึงความประทับใจจำนวน2คนพระราชทานของที่ระลึกแก่ตัวแทนผู้ต้องขังหญิงจำนวน10คนและพระราชทานของที่ระลึกแก่คณะกรรมการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่จำนวน10คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการต่างๆซึ่งทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้น้อมนำและขับเคลื่อนโครงการพระราชทานที่สำคัญเพื่อให้เกิดผลสำฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนอาทิโครงการพระราชทานโคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวังกรมราชทัณฑ์โดยตั้งแต่ปี2563จนถึงปัจจุบันทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ดำเนินการจัดอบรมจำนวน20รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมรวม 1,679 คนจากนั้นเสด็จไปยังสถานพยาบาลทอดพระเนตรการตรวจรักษาทันตกรรมและคารุพันธ์พระราชทานภายใต้โครงการราชทานปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์เพื่อยกระดับการดูแลสุขภาพของผู้ต้องขังในเรือนจำให้เข้าถึงบริการทางการแพทย์อย่างเท่าเทียมโดยทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ได้รับพระราชทานเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน18รายการนอกจากนี้ยังอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำจำนวน13รุ่นต่อจากนั้นทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาได้พระราชทานแนวทางการฝึกอาชีพเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องขังให้กลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณภาพสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพภายหลังพ้นโทษได้จากนั้นเวลา 14:38 นเสด็จไปยังวิหารลายคำโบราณเฉลิมพระเกียรติวัดยางกวงสันนิษฐานว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่20ได้รับการบูรณะในปี2549พระเทพวรสิทธาจารย์เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารรองเจ้าคณะภาค7ฟื้นฟูและบูรณะขึ้นใหม่ตั้งเป็นวัดเมื่อปี2554เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองราชครบ60ปีได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อปี2557ปัจจุบันพระครูปลัดธีนวัฒน์ญาณสิทธิวาทีเป็นเจ้าอาวาสมีพระสงฆ์และสามเณรจำพรรษารวม8รูปจากนั้นเสด็จไปยังเจดีย์วัดยางกวงทอดพระเนตรนิทรรศการเรื่องการขับเคลื่อนพลังจิตอาสาเพื่อพัฒนาสังคมตามแนวทางธรรมนาวาวังที่หน่วยงานต่างๆ10หน่วยงานสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยน้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้อาทิจังหวัดเชียงใหม่ที่สำนักงานพระพุทธศาสนาสำนักงานประชาสัมพันธ์สำนักงานวัฒนธรรมศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานและสำนักงานศึกษาธิการร่วมดำเนินงานสืบสานสร้างเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่น้อมนำหลักธรรมพระราชทานไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาจิตใจเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและภูมิคุ้มกันทางศีลธรรมแก่คณาจารย์บุคลากรนักศึกษานักเรียนและประชาชนธรรมนาวาวังโอสถสถานที่ผู้ประกอบการสถานพยาบาลรวมกลุ่มกันเป็นศูนย์รวมดูแลสุขภาพสร้างเสริมคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมเรียนรู้เข้าใจหลักธรรมผ่านการฝึกปฏิบัติจริง
ต่อจากนั้นทรงประกอบอาหารเมนูข้าวผัดหมูบนรถประกอบอาหารพระราชทาน

0: านแก่ประชาชนที่ไปเฝ้ารับเสด็จการเสด็จไปทรงร่วมกิจกรรมจิตอาสาครั้งนี้สร้างความปลาบปลื้มแก่ประชาชนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างยิ่งด้วยพระกรณียกิจที่สะท้อนให้เห็นถึงพระเมตตาความเอาพระทัยใส่ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและพระวิริยะอุตสาหะในการทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม
1: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปและไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
2: ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 19:00 นพระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสถานีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครจำนวน8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากพระอารามหลวง10แห่งในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวัดมหาธาตุจุรัตรังสฤทธิ์วัดราชสิทธารามวัดระฆังโคสิตารามวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดอนงคารามวัดสาเกตวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดบวรนิเวศวิหารและวัดประยุรวงศาวาสที่ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาทุกวันทั้งกลางวันและกลางคืนกำหนด100วันอันหนึ่งช่วงเช้าเวลา 7:00 นหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปในการพระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน8รูปซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานฉันเช้าและพระราชทานฉันเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพโดยรอบเวลา 5:30 นถึง 7:00 นและรอบเวลา 7:00 นถึง 17:30 นรอบเวลาละ8รูปทุกวันกำหนด100วันเวลา 11:00 หม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัฒหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระพิธรรมพระศพจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดราชสิทธารามรวม8รูปในทางพุทธศาสนาการถวายอาหารแด่พระสงฆ์ในงานศพคือการทำบุญที่เรียกว่ามัตตกะภัตตาหารตามภาษาบาลีซึ่งมัตตกะหมายถึงผู้ตายแล้วและภัตตาหารหมายถึงอาหารเพื่ออุทิศบุญกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อผู้มีพระคุณและเพื่อสร้างกุศลให้กับตนเองและญาติผู้มีชีวิตทั้งยังช่วยชำระจิตใจให้บริสุทธิ์และสงบขึ้นเวลา 17:00 นพลเอกเฉลิมชัยสิทธิศาสตร์องคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการที่พระพิธีธรรมจำนวน8รูปจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤทธิ์และวัดราชสิทธารามสวดพระพิธรรมพระศพโดยตลอด100วันของการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพจะมีองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลและราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณี
0: องคมนตรีเปิดงาน47ปีปฐมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดฉะเชิงเทรานายภารกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีประธานกรรมการบริหารโครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริเปิดงานนิทรรศการ47ปีประถมบทแห่งศูนย์ศึกษาต้นแบบการเรียนรู้สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนพร้อมมอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดในรายการต่างๆสำนักงานกปร.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดงานขึ้นระหว่างวันที่7ถึง12สิงหาคม2569เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานพระราชดำริให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเป็นแห่งแรกเมื่อวันที่8สิงหาคม2522 ตลอดจนสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อสร้างประโยชน์สุขอย่างยั่งยืนให้แก่ราษฎรโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตและเป็นต้นแบบของความสำเร็จตามหลักภูมิสังคมในงานยังมีนิทรรศการพระราชกรณียกิจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนำผลสำฤทธิ์จากการพัฒนาตามแนวพระราชดำริมาจัดแสดงในรูปแบบที่น่าสนใจอาทิการสาธิตเทคโนโลยีระบบน้ำแฮนดี้เซนการใช้ปุ๋ยโรงเรือนอัจฉริยะการทำปุ๋ยหมักเติมอากาศการจัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำ
1: องคมนตรีร่วมการเสวนาในงานโครงการหลวง57
2: พลเอกกัมปนัสรุดติดองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงร่วมการเสวนาในหัวข้อ Blooming Legacy of Royal Rose เรื่องเล่ากุหลาบพระราชทานสู่แรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในงานโครงการหลวง57ณเซ็นทรัลคอร์ทชั้นจีศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์มีหัวหน้าฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมมูลนิธิโครงการหลวงนักวิจัยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีและวิทยากรปฏิบัติงานด้านบริหารจัดการทั่วไปมูลนิธิโครงการหลวงเข้าร่วมการเสวนาทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อศึกษาวิจัยและส่งเสริมพืชทดแทนจนพัฒนาเป็นต้นแบบการพัฒนาพื้นที่สูงอย่างยั่งยืนเกิดเป็นโครงการหลวงปัจจุบันมูลนิธิน้อมนำหลักการและแนวทางพระราชทานเข้าใจเข้าถึงพัฒนาและพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาดำเนินงานจนถึงปัจจุบันสำหรับไม้ดอกเป็นหนึ่งในพืชเศรษฐกิจสำคัญเริ่มจากการวิจัยกล้วยไม้ซิมบิเดียมและขยายผลสู่การพัฒนาไม้ดอกหลากหลายชนิดได้นำพันธุ์พืชพระราชทานจากพระบรมวงศานุวงศ์มาพัฒนาเป็นองค์ความรู้และนวัตกรรมและปีนี้นักวิจัยของมูลนิธิใช้เวลากว่า8ปีวิจัยและปรับปรุงพันธุ์กุหลาบจากแรงบันดาลใจในกุหลาบควีนสิริกิติ์จนประสบผลสำเร็จได้รับพระราชทานนามกุหลาบควีนสุทธิดาเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบเป็นผลงานของนักวิจัยไทยเพื่อขยายผลสู่เกษตรกรไทยปัจจุบันมูลนิธิยังดำเนินการวิจัยส่งเสริมและพัฒนากุหลาบอินทรีย์สู่การแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ด้วยแนวคิดซีโร่เวสต์นำดอกกุหลาบที่ไม่ได้จำหน่ายเป็นไม้ตัดดอกมาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์เช่นคุกกี้กุหลาบโรสสปาร์กิ้งโซดาไอศกรีมกุหลาบประชาชนสามารถเข้าชมงานโครงการหลวง57พร้อมเลือกซื้อผลิตผลและผลิตภัณฑ์คุณภาพในราคาย่อมเยาจนถึงวันที่12สิงหาคม2569
0: องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่จังหวัดหนองคายและจังหวัดขอนแก่นพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์14จังหวัดหนองคายจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบไปกลับมีนักเรียน827คนครูและบุคลากร53คนโรงเรียนมุ่งเน้นการสอนให้สอดคล้องเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงชั้นเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาจะเริ่มนำเครื่องมือเทคโนโลยีซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิมาประยุกต์ใช้ในการเรียนให้เท่าทันยุคสมัยอาทิงานขึ้นรูปโมเดล3มิตินักเรียนที่สนใจด้านการเกษตรน้อมนำแนวพระราชดำริปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ทำโครงงานเพาะเห็ดนางรมและโครงงานปลูกผักไร้ดินนอกจากนี้ได้นำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในหลักสูตรทวิศึกษาสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนด้วยใ ในช่วงบ่ายองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์50จังหวัดขอนแก่นจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6เป็นโรงเรียนสหศึกษาแบบอยู่ประจำมีนักเรียน956คนมีครูและบุคลากร101คนโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีและคณะเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่นักเรียนเพื่อเป็นขวัญกำลังใจโรงเรียนนี้มีเป้าหมายพัฒนาการเรียนควบคู่ไปกับการฝึกทักษะด้านการปรับตัวการคิดเป็นระบบการสร้างสรรค์การแก้ไขปัญหาและการทำงานร่วมกับคนอื่นเพื่อให้นักเรียนมีทักษะที่เหมาะสมสามารถนำไปปรับใช้ในการเรียนการดำรงชีวิตก้าวทันยุคศตวรรษที่21มุ่งเน้น3ทักษะได้แก่ทักษะวิชาการทักษะชีวิตและทักษะอาชีพประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในมินอองไลประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาและคณะวางพวงมาลาถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายพระพุทธรูปปางมาลวิชัยแกะด้วยหินอ่อนจากนั้นวางพวงมาลาสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังต่อจากนั้นไปลงนามในสมุดหลวงแสดงความอาลัยในการสวรรคตของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณอาคารหน่วยราชการในพระองค์904ในพระบรมมหาราชวังโดยตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหวายอำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดละมุดรถศพพลราชบำรุงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากรมสารบัญทหารบกโรงเรียนในเครือรัตนโกสินทร์สมโภชจังหวัดนครปฐมโรงเรียนราชประชานุเคราะห์23จังหวัดฉะเชิงเทราและกรมสารบัญทหารกองบัญชาการกองทัพไทยแล้ววันนี้ที่พระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั่วไปเข้าถวายสักการะพระศพเช่นวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนในเครือรัตนโกสินทร์สมโภชจังหวัดนครปฐมเหล่ากาชาดอำเภอบำเหน็จนรงจังหวัดชัยภูมิชมรมสตรีไทยในฝรั่งเศสและโรงเรียนรวมใจไทยและมูลนิธิธรรมดีหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่พระที่นั่งดูสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาโรงพยาบาลพระปกเกล้าคณะนักเรียนเก่าโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัยรุ่น108สมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยสมาคมผู้ปกครองและครูสวนกุหลาบวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยกรุงเทพมหานครมูลนิธิสวนกุหลาบวิทยาลัยชมรมครูเก่าสวนกุหลาบวิทยาลัยบริษัท BVK จำกัดและสำนักงานเทพสบาลตำบลอินทราชาอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครวัดช่องลมและวัดประ ชาโคสิตารามจังหวัดสมุทรสงครามวัดหัวป่าพรมสราภิรัตและวัดดอนแจงจังหวัดราชบุรีวัดพนมรอกจังหวัดนครสวรรค์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระพรหมศักยวงศ์วิสุทธิ์ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแสดงพระธรรมเทศนาสิริกิตติธรรมกถาจบแล้วพระสงฆ์สวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นถวาย

0: พระไตรแด่พระสงฆ์แล้วพระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.ตำรวจภูธรจังหวัดลำปางและบริษัทอาร์มี่ซีดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโมลีโลกยารามและวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดบูรพาภิรามวัดโพธารามและวัดศรีจันทร์จังหวัดร้อยเอ็ดวัดมาโพและวัดบางเคียนวิเชียรฉายจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมบริษัท10สยามจำกัดศูนย์อนามัยที่3นครสวรรค์กรมอนามัยสำนักงานเทศบาลเมืองหลังสวนอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรและวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกรุงเทพมหานครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 น.มหาวิทยาลัยธนบุรีสมาคม e-learning แห่งประเทศไทยบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดและโรงเรียนชนกัญญานุกูลจังหวัดชนบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครสี่รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทราสี่รูปจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้คุณชินดนัยมีชัยและดิฉันวชนกสังคเวชสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านครับ
2: สภาพอากาศที่แปรปรวนในช่วงนี้มีโอกาสเสี่ยงจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันนะคะตรวจสอบเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณ มิลินทสุดค่ะ
3: สวัสดีค่ะในช่วงสุดสัปดาห์นี้ถึงกลางสัปดาห์หน้าประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากค่ะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบนภาคอีสานตอนบนแล้วก็ที่บริเวณภาคตะวันออกนะคะสาเหตุหลักๆก็มาจากร่องมรสุมที่เคลื่อนลงมาพาดผ่านบริเวณเหนือตอนบนและภาคอีสานตอนบนเข้าไปหากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่แถวบริเวณอ่าวตังเกียนะคะประกอบกับกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยด้วยค่ะฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมจะทำให้มีโอกาสเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะตามพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มซึ่งจะมีโอกาสเสี่ยงสูงมากกว่าที่อื่นๆค่ะในส่วนของระดับความสูงของคลื่นในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนช่วงนี้จะมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรนะคะและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรระยะนี้เรือเล็กควรงดออกจากฝั่งไปจนกระทั่งถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้านะคะในส่วนของอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไปด้วยนะคะสำหรับความคืบหน้าของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนะคะในวันนี้ค่ะมีแนวโน้มว่าพายุลูกนี้จะเคลื่อนผ่านที่จังหวัดโอกินาวะประเทศญี่ปุ่นนะคะก่อนที่จะเคลื่อนตัวไปขึ้นฝั่งที่บริเวณมณฑลเจ้อเจียงประเทศจีนในช่วงประมาณวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะคะสำหรับใครที่จะมีแผนเดินทางในระยะนี้ก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนที่จะออกเดินทางกันไว้ด้วยค่ะมาดูอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือช่วงนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% ของพื้นที่นะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากที่จังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% ของพื้นที่ทางตอนบนและด้านฝั่งตะวันออกของภาคนะคะโดยจะมีฝนตกหนักมากทางตอนบนค่ะสำหรับภาคกลางจะมีฝนตกหนักประมาณ 60% ของพื้นที่ฝนนั้นจะตกหนักกระจายเป็นบริเวณกว้างนะคะส่วนที่บริเวณกรุงเทพปริมณฑลก็จะมีฝนตกหนัก 70% ของพื้นที่ค่ะสำหรับภาคตะวันออกนะคะระยะนี้ก็มีฝนตกหนักถึงหนักมาก 70% ของพื้นที่โดยจะตกหนักมากที่จังหวัดจันทบุรีและตราดค่ะปิดท้ายพื้นที่ภาคใต้นะคะจะมีฝนตกตั้งแต่40-60% ของพื้นที่นะคะโดยจะมีฝนตกหนักที่จังหวัดระนองและที่พังงาค่ะระยะนี้ก็ขอให้ระวังอันตรายจากสภาพอากาศที่แปรปรวนนะคะไปจนกระทั่งถึงช่วงกลางสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ตอบโจทย์คืนนี้ครับคุยกันถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะครับตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
1: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: หลุดรั่วไม่หยุดข้อมูลส่วนบุคคลโผล่ตลาดมืดเปิดใจผู้เชี่ยวชาญสายเทคทดสอบระบบหรือสมคบล้วงความลับรัฐ
3: รู้ใช่ไหมครับว่าการที่เอา username password เข้าไปเอาข้อมูลของเขานี่มันผิด
4: รู้ครับ
3: แล้วทำไมถึงทำอยากเป็นฮีโร่หรือเปล่า
4: แย่ที่สุดผมโดนโทษขึ้นมาแต่แรกกับการที่โครงสร้างด้านไอทีมันถูกแก้ไขสักทีเนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ยอมได
2: ้วิเคราะห์เบื้องหลังความรุนแรงระลอกใหม่ชายแดนใต้จับตาอนาคตพูดคุยสันติสุขเดินต่ออย่างไร
5: ก็มีคำถามมาตลอดว่าเราพูดคุยกับคนถูกปลุกหรือเปล่าที่ผ่านมาส่วนใหญ่ก็คือ BRN
6: ผมเชื่อมั่นนะตลอด10ปีที่ผ่านมาที่เรามีโอกาสไปพบปะพูดคุยกับกลุ่มต่างๆเนี่ยกลุ่มนี้ถือว่าเป็นตัวจริงแล้วครับเป็นกลุ่มที่มีบทบาทสำคัญ
0: ติดตามได้ในข่าวเจาะย่อโลกข่าวค่ำเสาร์นี้

0: สั่นร้องไห้กันหมดเลยค่ะ
1: เคยได้ยินในห้างว่าเออยังไม่คงไม่เกิดกันในโรงเรียนมั้งไม่คิดเลยว่าจะเกิดกันโรงเรียนลูกของเราเอง
2: เบื้องต้นอาวุธปืนชื่อทะเบียนเนี่ยเป็นของคุณปู่คุณปู่นี่เป็นอดีตข้าราชการครูแต่สิ่งที่น่าเสียใจก็คือว่าคุณปู่คุณย่าก็เสียชีวิตที่บ้านด้วยเช่นเดียวกันเราเชื่อว่าน่าจะมีการก่อเหตุที่บ้านก่อนแล้วก็มาที่โรงเรียน
3: กฎหมายวันนี้มันชัดเจนว่าคนทั่วไปประชาชนทั่วไปที่ไม่ได้มีหน้าที่ใดๆในทางราชการเนี่ยไม่สามารถที่จะพกพาอาวุธปืนออกนอกบ้านเรือนพกพาไปไหนในที่สาธารณะในที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้น
4: คุณผู้ชมครับสถาบันการศึกษาโรงเรียนที่พ่อแม่ผู้ปกครองคาดหวังว่าจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับบุตรหลานที่ส่งไปโรงเรียนวันนี้กลับกลายเป็นสถานการณ์ที่ตรงกันข้ามนะครับเราเคยพบเหตุความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาหรือว่าโรงเรียนเหล่านี้หลายครั้งครับในรอบหลายปีเจอบ่อยก็ว่าได้แต่ไม่มีครั้งไหนที่จะเกิดเหตุรุนแรงถึงขั้นที่ว่านักเรียนต้องหยิบอาวุธขึ้นมาแล้วเป็นผู้ลงมือเป็นผู้ก่อเหตุซะเองและไม่มีใครอยากจะพบบ่อยแน่ๆคุณผู้ชมครับตอบโจทย์ค่ำคืนนี้ขอชวนถอดบทเรียนกันอีกครั้งหนึ่งเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสถาบันการศึกษาแบบนี้เราจะหาทางออกหาทางยุติป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกครั้งได้ยังไงนะครับวันนี้เราพูดคุยกับคุณปรมีวัยจงเจริญนะครับที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนันท์ศักดิ์บวรนันทกุลนะครับอดีตประธานหลักสูตรอัจฉริยวิทยามหาวิทยาลัยมหิดลครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวั
5: สดีครับ
6: สว
5: ั
6: สด
5: ี
6: คร
5: ับ
6: สวัสดีครับ
4: คุณปรามีครับครูจวง
6: ค่ะ
4: ครูจวงอย่างที่ผมเกริ่นไปในช่วงต้นทุกคนคาดหวังว่าโรงเรียนจะต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะฮะแต่ว่าระยะหลังมันมีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วไม่มีใครอยากเห็นเหตุการณ์ความรุนแรงที่มันแรงถึงขั้นน้องๆ นักเรียนต้องเป็นผู้ลงมือก่อเหตุซะเองนี่เป็นสัญญาณเตือนว่าสังคมไม่มีทางออกให้กับคนที่มีปัญหาจนสุดท้ายเขาต้องเลือกทางออกแบบนี้ซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดหรือเปล่า
6: คำว่าโรงเรียนต้องเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยดิฉันไม่อยากให้เป็นแค่ความคาดหวังของสังคมดิฉันอยากให้มันเป็นจริงต้องเป็นจริงให้ได้นะคะแล้วก็ควรจะต้องเริ่มตั้งแต่วันนี้เลย อันนี้เป็นนโยบายสำคัญที่ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการนะคะอัครนันท์เนี่ยได้วางเป็นนโยบายไว้เลยตั้งแต่รับตำแหน่งใหม่ๆซึ่งตรงกับใจของดิฉันนะคะดิฉันสมัยเป็นส.ส.มาก่อนหน้านี้ก็อภิปรายในสภาหลายครั้งเรื่องว่าต้องทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะให้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยจากเหตุการณ์ในวันนี้ก็เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้สังคมไทยเราจะต้องมาช่วยกันเพราะการจะทำให้โรงเรียนเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่แค่หน้าที่ของครูหรือโรงเรียนหรือกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นหน้าที่ของทุกคนในสังคมของพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะของชุมชนของสังคมไทยทุกคนที่ต้องช่วยกันซึ่งโอเคมันอาจจะต้องมีกลไกหลายอย่างที่จะต้องทำให้สำเร็จให้ได้นะ
4: คร
6: ับ ซึ่งท่านรัฐมนตรีช่วยอัครนันท์เนี่ยท่านก็มีดำรินะคะให้ตั้งศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยในกระทรวงศึกษาธิการขึ้นมาซึ่งตอนนี้กำลังดำเนินการตั้งอยู่ดิฉันก็เป็นคณะทำงานที่อยู่ในการก่อตั้งอยู่ซึ่งเราจะวาง3มิติสำคัญนะคะในศูนย์พิทักษ์สิทธิเสรีภาพและความปลอดภัยเนี่ยก็คือมิติด้านป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการละเมิดสิทธิหรือเหตุความรุนแรงขึ้นมาอันที่สองมิติด้านการรับแจ้งเหตุที่ทันสมัยฉับไวและโปร่งใสเป็นธรรมและมิติที่3คือการเยียวยาถ้าเหตุเกิดขึ้นแล้วจะเยียวยาร่างกายและจิตใจอย่างไร
4: ครับ
6: อันนี้เป็นสิ่งที่ท่านอัครนันท์ให้ความสำคัญมากและจะต้องทำให้ได้
4: มาถึงเด็กนักเรียนสามารถเข้าถึงศูนย์ที่ว่านี้ได้ด้วย
6: ทุกคนเลย
4: ไม่ใช่แค่ครูนะ
6: ทั้งนักเรียนครูและผู้ปกครองและบุคคลภายนอกถ้าเกิดบุคคลภายนอกเนี่ยไปเห็นเหตุความรุนแรงเพราะความรุนแรงเนี่ยบางทีมันไม่ได้อยู่แค่ในสถานศึกษาตัวอย่างอย่างเช่นอาจจะเป็นนักเรียนตีกันนอกโรงเรียนใช่ไหมคะอย่างเงี้ยถ้ามีบุคคลภายนอกพบเห็นเหตุก็แจ้งมาในระบบของศูนย์พิทักษ์สิทธิ์เราได้ซึ่งเท่าที่เบื้องต้นเนี่ยเราจะใช้เทคโนโลยีนะคะเข้ามาช่วยคือใช้เป็นระบบเทฟฟี่ฟองดูแต่จะเป็นเทฟฟี่ฟองดูสำหรับการศึกษาก็อาจจะเปลี่ยนเป็นชื่อเป็นเทฟฟี่ฟองดู EDU Education นะคะขึ้นมาเพราะฉะนั้นทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและช่วยกันทำให้โรงเรียนเนี่ยปลอดภัยจริงๆเป็นหน้าที่ทุกคน
4: ผมขออนุญาตอีกเรื่องนึงสมมุติว่าสมมุติผมเป็นนักเรียนผมโดนเพื่อนๆรุมรังแกนี่เป็นเหตุการณ์สมมุตินะฮ
6: ะ
4: รุมแกล้งอะไรอย่างเงี้ยผมร้องเรียนเข้าไปที่ศูนย์ได
6: ้ได้เลย แล้วไม่ใช่แค่ตัวนักเรียนที่ถูกรังแกเพื่อนรอบข้างใช่ไหมคะก็ไม่ควรนิ่งเฉยเมื่อเห็นเพื่อนคนหนึ่งในห้องเนี่ยถูกบูลลี่หรือถูกรังแกเพราะว่าถ้าเทียบเคียงกับเหตุการณ์ณวันนี้เนี่ยนะคะที่เกิดเหตุเนี่ยสาเหตุคงเกิดจากหลายสาเหตุเดี๋ยวรอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องค่อยๆนะคะสืบสวนสอบสวนแต่สาเหตุหนึ่งเนี่ยก็คือมาจากการบูลลี่ในห้องเรียนนี่แหละเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อนรอบข้างก็จะต้องช่วยกันเฝ้าระวังนะคะการที่จะทำให้โรงเรียนเป็นที่พื้นที่ปลอดภัยเนี่ยเป็นหน้าที่จริงอย่างที่ดิฉันนำเรียนครูรัชชัยเนาะของทุกคนทั้งนักเรียนทั้งครูเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนในห้องเนี่ยเห็นเพื่อนคนหนึ่งถูกบูลลี่ก็ไม่ควรนิ่งเฉยก็แจ้งครูประจำชั้นครูประจำวิชาหรือแจ้งเข้ามาในระบบนะคะถ้าพี่ฟังดูที่เราจะตั้งขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะได้เข้าไปช่วยจัดการนะคะช่วยเยียวยาในวิธีใดวิธีหนึ่งให้ความรุนแรงหรือการบูลลี่นั้นมันหมดไป
4: ครับอาจารย์ธนันท์ศักดิ์ครับหลายคนรวมถึงพวกเราในที่นี้นะฮะเราเคยผ่านช่วงวัยเดียวกับน้องผู้ก่อเหตุมาแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีความคิดที่จะหาทางออกจากความเครียดในชีวิตในลักษณะคล้ายกันแบบนี้ทำไมเด็กคนหนึ่งที่ควรจะมีชีวิตที่สดใสในวัยเรียนถึงเลือกที่จะหาทางออกจากปัญหาอะไรก็ตามที่เขาเจอด้วยวิธีการแบบนี้ครับ
0: มันก็คงมีหลายสาเหตุนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยในความรู้สึกผมนะครับที่มาวันนี้จริงๆแล้วรู้สึกเสียใจมากๆเลยครับขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวผู้สูญเสียด้วยเพราะว่าเราเห็นนักเรียนหรือเห็นเรื่องอะไรที่ทั้งครูด้วยนะครับว่าก็รู้สึกเสียใจจริงๆนะครับแล้วก็อยากแสดงความเสียใจอันดับแรกนะครับกับอันที่สองเนี่ยนะครับเวลาที่นักเรียนคนหนึ่งนะครับที่เกิดปัญหาในชีวิตเนี่ยบางครั้งเองเนี่ยนะครับถ้าเขามีเพื่อนที่สนิทนะครับและเขาสามารถที่จะเขาเรียกอะไรถ่ายทอดเรียนรู้ด้วยกันแล้วมีความรู้สึกว่าเพื่อนเนี่ยพึ่งพาได้นะครับแล้วก็ครูเองนะครับก็สามารถพึ่งพาได้อันนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้เกิดบรรยากาศนะครับจริงๆเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้แล้วกันอันดับแรกเนี่ยผมอยากจะขอเรียนว่าความหมายของคำว่าการกราดยิงคือผมเห็นข่าวนะครับที่ออกรายการเนี่ยพยายามที่จะมองว่าเป็นการกราดยิงในโรงเรียนแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับเรื่องนี้เราเคยจับและศึกษามามันจริงๆมันแตกต่างกันคำว่าแตกต่างกันก็คือแต่ก่อนนี่มันมีคำว่า mass shooting ก
4: ็
0: คือกราดยิงแต่อันนั้นเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดนอกโรงเรียนนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นการยิงกราดยิงในโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่นะครับเขาจะแยกมาโดยเฉพาะนะเขาเรียกว่า school shootingนะหรือคนทำเนี่ยก็จะเป็นสกูชูเตอร์นะครับถามว่ามันเหมือนกันไหมมันมีแค่บางส่วนเหมือนกันเขาก็เลยแยกมาโดยเฉพาะนะครับซึ่งเวลาที่เราพูดถึงแรงจูงใจเนี่ยนะครับของการก่อเหตุเนี่ยของเด็กในโรงเรียนเนี่ยจะมีความซับซ้อนมากกว่าทั่วไปนะครับโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะพบว่า3สาเหตุเป็นหลักเลยนะครับอันที่1เนี่ยนะครับเป็นเรื่องของความเครียดของตัวนักเรียนเองซึ่งความเครียดเนี่ยโดยทั่วไปที่เขาพบนะครับที่เขาเก็บข้อมูลมันจะมีอยู่ความเครียดเกิดจาก3ส่วน
4: ครับ
0: ส่วนหนึ่งนะครับเหมือนที่อาจารย์ว่าเลยก็คือเขาพบว่า 75% ของคนก่อเหตุเนี่ยมาจากการบูลลี่นะครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยพอบูลลี่ไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็เกิดให้

0: เกิดความเจ็บใจอับอายหรืออะไรต่างแล้วสิ่งที่ตามมาก็คือความรู้สึกอยากแก้แค้นด้วยลึกๆแม้ก็ยังไม่มีโอกาสนะครับส่วนที่2เนี่ยที่เขาพบอันนึงก็คือเป็นเรื่องของความล้มเหลวนะครับล้มเหลวเช่นสอบตกหรืออยู่ดีๆอกหักหรือล้มเหลวในชีวิตไปติดเชื้อ HIV สมมุตินะคร
1: ับ
0: ตอนนี้แล้วก็ผสมกับความแค้นที่เกิดเหตุบูลลี่ก็ทีเดียวเลยแล้วไหนๆตัวเองส่วนใหญ่คนที่เกิดเหตุเนี่ยมักจะจบชีวิตแบบเดียวกันก็คือฆ่าตัวตายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ย ก็มีส่วนสำคัญและที่สำคัญก็คือมันผสมกับเงื่อนไข2ประการเงื่อนไข2ประการก็คืออันที่2ก็คือพอมันมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยส่วนหนึ่งในขออนุญาตใช้ภาษาอังกฤษเขาใช้คอมมิตเมนต์เนี่ยไอ้ความผูกพันความผูกมัดเนี่ยกับครูกับเพื่อนนักเรียนด้วยกันหรือแม้กระทั่งโรงเรียนนะครับมันจะลดค่อยๆลดลงอันนี้เราเริ่มเห็นปรากฏการณ์เหมือนกับเรื่องครูแดงที่กำลังเป็นไวรัลเนี่ยนะครับอันนี้มันเป็นส่วนหนึ่งที่เราเห็นว่ามันค่อยๆลดลงนะครับอันอีกอันนึงอันสุดท้ายเนี่ยนะครับเหมือนกับที่อาจารย์ว่าเมื่อกี้เลยก็คือโรงเรียนไม่น่าอยู่นะครูก็ไม่น่ารักเป็นที่พึ่งไม่ได้อันนี้มันผสมผสานมันก็เลยนำไปสู่การก่อเหตุอันนี้เป็นแรงจูงใจนะครับแล้ว FBI เนี่ยเขาศึกษาเรื่องนี้มาโดยเฉพาะนะครับเขาก็พบว่ามันยังมีเงื่อนไขอีก3เรื่องที่น่าสนใจอันที่1เนี่ยเด็กมักรู้สึกโดดเดี่ยวคือคำว่าโดดเดี่ยวเนี่ยนะครับเกิดความรู้สึกแปลกแยกไม่ใช่ไม่มีเพื่อนนะมีเพื่อนแต่มีความรู้สึกว่าเขาอยู่แบบโดดเดี่ยวเพื่อนก็พึ่งไม่ได้มีอะไรก็พึ่งไม่ได้ไอ้ความรู้สึกอย่างเงี้ยนะครับมันเหมือนกับที่ผมพยายามจะตอบคำถามว่าเอ๊ะแต่เมื่อครูพึ่งไม่ได้เพื่อนพึ่งไม่ได้นะครับความกดดันที่เขามีอยู่หลายๆส่วนเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้ามาด้วยอันนี้คือลักษณะที่เขาพบในอันดับแรกนะครับอันที่สองก็คือเมื่อบูลลี่เนี่ยนะครับเขาถูกบูลลี่มากๆแล้วไม่มีใครช่วยความรู้สึกแก้แค้นนะครับอีกอันนึงซึ่งเขาพบเหมือนกันเลยในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือการเขาเรียกว่า access ถูกการเข้าถึงปืนได้ง่ายนะครับมันเป็นเงื่อนไขตรงนี้เหมือนกันเลยนะครับมาบรรจบเลยเนี่ยครับ
1: อาจารย์ขออนุญาตต่ออีกนิดนึงอาจารย์พูดถึงหลายเหตุผลซึ่งน่าสนใจและแหลมคมนะครับแต่ว่าอาจารย์ไม่ได้พูดถึงเรื่องนึงซึ่งผู้ที่มีบทบาทหน้าที่ในบ้านเมืองพูดในวันนี้ขออนุญาตตั้งคำถามว่าเกี่ยวกับเกมไหมครับ
0: จริงๆแล้ว เรื่องนี้เคยเป็นประเด็นที่เคยถกเถียงกันแต่ว่าในรอบ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีคนหยิบเอาเรื่องนี้ไปทำวิจัยในประเทศไทยเองเลยโดยเฉพาะนะครับ ประมาณ10ปีเรียกว่า10ปีเลยแล้วมันก็ตกผลึกว่ามันมีที่ผลเหมือนกันแต่น้อยมาก
1: น้อยมาก
0: น้อยมากครับนะพูดง่ายๆว่าการซึมซับในเกมหรือต่อให้เขาเรียกอะไรหมกมุ่นในเรื่องเกมเนี่ยมันก็ไม่ได้มีเป็นแรงผลักดันที่จะก่อให้เกิดความรุนแรงนะครับอันนี้ของไทยค่อนข้างที่จะอันนี้สรุปจากงานวิจัยนะครับมีหลายชิ้นเลยนะครับที่สภาวิจัยที่อะไรก็ออกมาเนี่ยเขาบ่งชี้แบบว่ามีผลแต่น้อย
1: ครับ
0: ครับ
1: ผมจับได้หนึ่งประเด็นที่ผมรู้สึกน่าสนใจจากคำแนะนำของอาจารย์ธนันท์ศักดิ์ครูจวงครับเรื่องของความโดดเดี่ยวชีวิตในโรงเรียนอย่างเช่นขออนุญาตพาดพิงก็คือโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีเด็กกว่า 3,000 คนไม่น้อยแต่ภายใต้เพื่อนๆ 3,000 คนกลับรู้สึกโดดเดี่ยวแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูที่ครูจวงพูดเมื่อกี้จะเป็นช่องทางที่มันช่วยปลดล็อกเรื่องเหล่านี้ได้จริงๆไหม
2: คือเป็นส่วนหนึ่งนะฮะคุณอุรชัยแน่นอนระบบรับแจ้งเหตุที่เราจะใช้ทัฟฟี่ฟองดู EDU Education เนี่ยมาช่วยและรวมถึงศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ที่ท่านอัครนันท์กำลังจะตั้งเนี่ยไม่ใช่ยาวิเศษที่จะทำให้การละเมิดสิทธิ์หรือความรุนแรงมันหมดไปแต่มันคงจะดีขึ้นทีนี้ในศูนย์พิทักษ์สิทธิ์ที่ดิฉันนำเรียนท่านผู้ชมและท่านคุณวชัยไปเนี่ยมันมี3มิตินะป้องกันรับแจ้งเหตุแล้วก็เยียวยาดิฉันคิดว่ามิติด้านป้องกันเนี่ยสำคัญที่สุดการสร้างความตระหนักรู้ในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เสมอภาคกันจะต้องไม่ลดทอนไม่เหยียดหยามไม่กลั่นแกล้งไม่บูลลี่เนี่ยสำคัญมากที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นในเยาวชนไทยในสถานศึกษาไทยเนี่ยให้ได้แน่นอนเดี๋ยวเราคงจะไปออกแบบกันว่าเราจะต้องมีหลักสูตรนะฮะแล้วก็ต้องเรียนกันอย่างจริงจังและให้มันลงลึกไปในจิตวิญญาณจริงๆอ่ะให้เคารพในเนาะความเสมอภาคของมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่จะไม่มากันแกล้งกันจริงหลักสูตรเรื่องสิทธิมนุษยชนก็ดีสิทธิเด็กก็ดีหรือการไม่บูลลี่กันมันมีมานานแล้วแหละ
1: ครับ
2: แต่มันก็อาจจะไม่ได้ถูกปลูกฝังและตระหนักอย่างลึกซึ้ง
1: ครับ
2: ดิฉันว่าจากนี้ต่อเป็นต้นไปเราต้องเรียนแล้วก็เนาะตระหนักกันเรื่องนี้ให้มากขึ้นระบบป้องกันเนี่ยจึงสำคัญมากแล้วรวมไปถึงจริงๆไม่นานเนี่ยไม่กี่อาทิตย์ดิฉันได้คุยกับรัฐนักแรงงานด้วยนะฮะได้ประชุมร่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ซึ่งเขาก็มีหลักสูตรเรื่องเกี่ยวกับการ

0: เอาตัวรอดในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งสำคัญมากนะฮะดิฉันว่าซึ่งเดี๋ยวเราคงจะได้คุยกันในศูนย์พิทักษ์สิทธิ์และในกระทรวงศึกษาธิการว่าจะต้องเอาวิชานี้มาเรียนอย่างจริงจังซึ่งจริงๆที่ผ่านมาเรามีพูดมีเรียนกันบ้างในโรงเรียนนะฮะในวิชาลูกเสือหรือในวิชาพละศึกษาสุขศึกษาบ้างแต่หลังจากนี้ดิฉันว่ามันต้องจริงจังละแล้วไม่ใช่แค่เรียนภาคทฤษฎีจะต้องฝึกซ้อมจนเกิดเป็นสมรรถนะที่ถ้าเกิดเหตุจริงๆขึ้นมาแล้วเนี่ยนักเรียนครูและทุกคนน่ะสามารถเอาตัวรอดได้จริง
1: ๆหนีซ่อนสู้ใช่ไหมคร
0: ับ ทำนองนั้น
1: เราได้ยินมาหลายปีแล้วแต่ว่าสุดท้ายมันก็เกิดเหตุ
0: บาง คนลอยเป็นสายลมถูกต้องหลังจากนี้ดิฉันคิดว่าในยุคท่านประเสริฐเป็นรัฐมนตรีว่าการและท่านอัครนันท์เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการเนี่ยเราจะต้องทำให้มันไม่ลอยไปกับสายลมมันต้องลงลึกไปใน DNA ของนักเรียนและครูไทยทุกคนให้ได
1: ้ก่อนจะไปถึงนักเรียนต้องไปที่ครูก่อนใช่ไหม
0: ต้องเรียนรู้ไปด้วยกันจริงๆแล้วดิฉันคิดว่าคือจากการเกิดเหตุในวันนี้เราจะเห็นว่ามันมีจุดที่ต้องแก้ไขกันหลายจุดนะฮะอย่างถ้าตามข่าวเนี่ยถ้าไม่ผิดพลาดนะฮะคุณอุรชัยน้องผู้ก่อเหตุเนี่ยถูกบูลลี่มานานแล้วรุนแรงด้วยจากในห้องเรียนแล้วก็เหมือนได้มีการแจ้งครูแต่ยังไม่สามารถจะแก้ไขได้ทันท่วงทีเพราะฉะนั้นดิฉันจึงคิดว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ทั้งครูและนักเรียนเราต้องแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปด้วยกัน
1: ครับ
0: แล้วอุดช่องว่างไม่ให้เกิดขึ้นอีก
1: ครับอาจารย์ธนันท์ศักดิ์ถ้าเราจะให้เป็นสัญญาณเตือนแก่คุณครูผู้ปกครองรวมถึงน้องๆ นักเรียนด้วยนะครับ
2: ครับ
1: หลายคนที่เป็นผู้ใหญ่คาดหวังว่าส่งบุตรหลานเข้าไปโรงเรียนแล้วจะเป็นพื้นที่ที่สวยงาม
2: ครับ
1: ลูกหลานได้ไปมีความสัมพันธ
2: ์
1: มีเพื่อนมีสังคมแต่ว่าทำไมเด็กในวัยเดียวกันถึงมีพฤติกรรมลักษณะของการกลั่นแกล้งหรือบูลลี่ได้ในทางจิตวิทยาเด็กสามารถอธิบายได้ไหมครับ
2: อันดับแรกเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆการบูลลี่เนี่ยนะครับสมัยก่อนมันก็มีนะไม่ใช่ไม่มีแต่เพียงแต่ว่าไลฟ์สกิลคือทักษะในการแก้ไขปัญหาในชีวิตเนี่ยนะครับซึ่งปัจจุบันเด็กเราเนี่ยมันค่อนข้างอ่อนลงนะครับอ่อนลงค่อนข้างเยอะซึ่งปัจจุบันเนี่ยในหลายๆส่วนนะครับอันเนี้ยมันอาจจะเป็นบทเรียนก็ได้ในต่างประเทศแม้กระทั่งว่าเด็กที่เจอกับครอบครัวแตกแยกเด็กที่เจอจากการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเขามีการพยายามจะพัฒนาไลฟ์สกิลเพื่อตอบรับเพราะมันมีเด็กบางคนเนี่ยซึ่งมาจากครอบครัวที่ถูกเขาเรียกอะไรนะรุนแรงในครอบครัวนะครับหรือโตมาในสถานที่บีบคั้นเขาสามารถเอาตัวรอดหรือแก้ไขปัญหาโดยใช้ไลฟ์สกิลที่ออกมาในทางที่สร้างสรรค์นะครับจนบางคนก็เติบโตไปได้อะไรเงี้ยหลายคนเขาก็เลยเอาข้อมูลตรงนั้นเนี่ยนะครับมาว่าเธอผ่านวิกฤตในชีวิตตรงนั้นมาได้ยังไงมีสกิลในการแก้ไขปัญหาได้ยังไง
1: แต่ถ้ามองไปที่ตัวคนกระทำนะครับอาจารย
2: ์ซึ่งจริงๆเนี่ยผมมองว่าส่วนหนึ่งเกิดจากตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเห็นว่าจริงๆแล้วเด็กอาจจะไม่ได้สนใจครูในโรงเรียนพูดง่ายๆว่าถ้าครูแดงกับครูไอโฟนครูซัมซุงเนี่ยเด็กก็จะตรงนั้นมากกว่าด้วยซ้ำคือซึมซับนะครับซึ่งเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเก็ตไอเดียอันนึงซึ่งจริงๆแล้วเหมือนที่อาจารย์ว่าเนี่ยผมเคยเห็นเนี่ยนะครับพอ UN เนี่ยเขามองเห็นภาพอนาคตตรงนี้นะเขามองว่าบูลลี่เป็นเรื่องใหญ่นะจริงๆเขาเคยออกกรอบแนวคิดมาให้นะถ้าผมจำไม่ผิดมันจะมีอยู่2อันก็คือเขาใช้คำว่า safety school ซึ่งของเราเนี่ยก็เคยเอามานะแต่ว่ามันอาจจะเป็นพิธีกรรมอาจารย์ก็คือเอามาใช้แล้วก็ให้ผ่านๆไปอีกอันนึงจะเป็นเขาใช้ว่า student friendly school คือโรงเรียนที่มันเป็นมิตรกับเด็กอ่ะคือเด็กอยากจะไปโรงเรียนถ้าโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วมีเพื่อนสนุกสนานและอะไรต่างเนี่ยไอ้สองอันเนี้ย UN ก็มันมีฟอร์มมีอะไรปรากฏว่ามันใช้ได้ในประเทศแถบแอฟริกาแต่ว่าประเทศไทยเนี่ยผมเข้าใจเอาเองนะว่าอาจจะเกิดเราไม่เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาเราไม่เคยเจอความกดดันแบบนี้มานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราเห็นบางคนก็โอเคละมันเป็นนวัตกรรมแต่พอเอามาใช้ก็เฮ้ยทดลองดูแล้วก็อาจจะทำเป็นแบบพิธีกรรมเราไม่ได้แบบทำให้มันใส่ใจและยั่งยืนนะครับเหมือนที่อาจารย์ว่าโอ้ถ้ามันทำให้ยั่งยืนพวกนี้นะครับมันสามารถที่จะทำให้ระบบความปลอดภัยในเด็กเนี่ยนะครับเป็นเซฟตี้สคูลเป็นเฟรนลี่สคูลอะไรเนี่ยนะครับมันเป็นไปได้ครับ
1: โรงเรียนที่เกิดเหตุเนี่ยมีนักเรียนอยู่หลักพันเลย
0: 3,000
1: ผมไม่อยากจะเดาเลยว่าคุณครู1คนต้องรับผิดชอบดูแลเด็กกี่คนแล้วก็มีครูบางท่านที่มีให้ข้อมูลกับสื่อมวลชนว่าน้องคนที่ก่อเหตุเนี่ยอันที่จริงก็เป็นเด็กที่เรียนดีทีเดียวเรียนใช้ได้ทีเดียวแล้วก็เป็นเด็กดีคือภายใต้ภาพเปลือกนอกที่คุณครูวางใจคุณครูจะรู้ได้ยังไงว่าภายในน้องคิดอะไรอยู่คือคุณครูหนึ่งคนที่ต้องดูแลเด็กหลายคนเนี่ยจะสนับสนุนเขายังไงครับ
0: นี่เป็นปัญหาใหญ่นะฮะคุณอุรชัยของ

0: การศึกษาไทยเลยทีเดียวจริงๆในประเทศที่การศึกษามีมาตรฐานสูงเนี่ย
1: ครับ
0: จำนวนนักเรียนต่อห้องเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์ใช่ไหมฮะอาจจะสักประมาณไม่เกิน25คนถึงจะทำให้ครู1คนหรือจริงบางโรงเรียนหรือบางประเทศเนี่ยก็มีครู2คนต่อ1ห้องด้วยที่มีนักเรียน25เนี่ยจึงจะดูแลนักเรียนได้ทั่วถึงนะจึงจะเฝ้าระวังหรือจับสัญญาณพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของนักเรียนในห้องได้แต่พอกลับมาโรงเรียนประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนใหญ่พิเศษหรือโรงเรียนที่มีชื่อเสียง
1: ครับ
0: แต่อย่างโรงเรียนที่เกิดเหตุวันนี้ก็ถือเป็นโรงเรียนโด่งดังมีชื่อเสียงนักเรียน 3,000 กว่าคนห้องนึงเนี่ยดิฉันว่า45คนขึ้นไปเพราะฉะนั้นครู1คนใช่ไหมฮะจะดูแลด้วยทั่วถึงเนี่ยยากมากนี่จึงเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างของการศึกษาไทยที่ต้องแก้เรื่องนี้ด้วยเราจะปล่อยให้โรงเรียนบางโรงเรียนใหญ่ใหญ่ใหญ่ใหญ่มากขึ้นเนี่ยไม่ได้เพราะมันมีความย้อนแย้งเรื่องหนึ่งคุณอุราชัยก็จะรู้ว่าการศึกษาไทยมันมีโรงเรียนขนาดเล็กจำนวนมากเกินกว่า 50% ของโรงเรียนสังกัดสพท.ที่มีเด็กน้อยกว่า120คนทั้งโรงเรียนนะฮะ
1: เล็กก็เล็กเลย
0: เล็กก็เล็กไปเลยและขาดแคลนทุกสิ่งแต่พอโรงเรียนใหญ่มากใหญ่พิเศษใช่ไหมคะก็มีปัญหาในเรื่องนี้ที่นักเรียนต่อห้องเนี่ยล้นหลามขนาดนี้ครูดูแลไม่ทั่วถึงแน่นี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องแก้ในการศึกษาไทยนะคะร่วมกับเรื่องภาระงานครูก็ค่อนข้างเยอะครูไทยก็ไม่ใช่มีแค่งานสอนอย่างเดียวมีงานเอกสารมากมายอันนี้เป็นนโยบายสำคัญที่ท่านอัครนันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็กำลังแก้อยู
1: ่
0: ที่เราจะลดโครงการต่างๆที่จะคืนครูสู่ห้องเรียนเพราะว่าถ้าการที่ให้ครูเนี่ยได้อยู่ในห้องเรียนนานขึ้นใช่ไหมฮะงานเอกสารงานที่ดึงครูออกจากห้องไม่มีครูได้อยู่ในห้องเรียนเนี่ยครูจะได้เฝ้าระวังพฤติกรรมต่างๆของนักเรียนได้เต็มที่มากกว่านี
1: ้
0: เพราะฉะนั้นการจะแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นณวันนี้ต้องใช้ความร่วมมือทุกคนทุกฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่ได้ดิฉันขออนุญาตนิดนึงคือมันดิฉันพูดหลายเวทีแล้วและดิฉันว่าทุกท่านคงจะพอทราบมันมีสุภาษิตชาวแอฟริกันที่บอกว่าเลี้ยงเด็กหนึ่งคนต้องใช้คนทั้งหมู่บ้านจริงมากๆเลยฮะ
1: ช่วยกันดูแล
0: ต้องทุกคนทุกฝ่ายไม่ใช่แค่โรงเรียนต้องไปครอบครัวชุมชนและสังคมเราด้วย
1: ครับขออนุญาตคำถามเดียวกันอาจารย์ธนันท์ศักดิ์ครับคุณครูสมมุติว่าการคืนครูสู่ห้องเรียนมันประสบความสำเร็จนะฮะ
2: ครับ
1: คุณครูจะสังเกตสัญญาณอันตรายจากลูกศิษย์ยังไงในเมื่อภาพลักษณ์ภายนอกคุณครูก็รู้สึกว่าเป็นเด็กที่ไว้วางใจได้แล้วก็นิสัยดี
2: ครับอันนี้นะครับอาจจะเราดูจากบทเรียนในคืออย่างนี้ครับเหตุการณ์ที่เกิดการยิงอย่างในอเมริกาเนี่ยมันสูงมากใช่ไหมครับสุดท้ายเรื่องนี้มันกลายเป็นเขาเรียกอะไรนะสกูชูเตอร์เนี่ยเป็นเรื่องเป็นเขาเรียก national agenda นะเป็นระเบียบวาระแห่งชาติเลยที่เขาทำแล้วก็เขาก็จะมีศูนย์ที่เก็บข้อมูลทางด้านนี้เรามาประมวลอันหนึ่งที่เป็นสองอันนะครับผมใช้ว่าสองอันแล้วกันที่เป็นพ็อปเบสแล้วก็ประเทศไทยนาราจะเอาใช้ได้เขาใช้ว่าโซเชียลเน็ตเวิร์กเขามองว่าคนคนหนึ่งนักเรียนคนหนึ่งเนี่ยมันควรจะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กแล้วที่สำคัญก็คือว่าคนก่อเหตุในเรื่องของสกูชูเตอร์ทั้งหมดเนี่ยก่อนเกิดเหตุทุกครั้งมีทรายอาจจะมีทรายในเรื่องของพฤติกรร
1: ม
2: เช่นเงียบเก็บตัวนะครับหรือมีทรายในพฤติกรรมที่ว่าขี้โมโหทั้งที่เพื่อนไม่อะไรเงี้ยอันนี้เป็นจุดหนึ่งหรือมีทรายที่โพสต์ลงโพสต์รูปปืนโพสต์รูปมีดนะครับโพสต์รูปเชือดไก่สมมติอย่างเงี้ยนะครับอันนี้จริงๆเขาศึกษามาเขาบอกว่าอันนี้เป็นลักษณะของทรายที่เครียดแล้วพยายามระบายก่อนให้คนข้างนอกรู้ให้คนที่เป็นเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นเพื่อนคนในครอบครัวนะครับนะฮะแล้วก็ที่สำคัญก็คือในกลุ่มของครูนะครับผมคิดว่าการเทรนในเรื่องของการสร้างโซเชียลเน็ตเวิร์กที่สามารถที่จะสนิทถึงขนาดเข้าดูได้หรือมีทรายอะไรเนี่ยนะครับนะสร้างความเป็นมิตรทั้งในกลุ่มเพื่อนทั้งในครูมีอะไรมาบอกเป็นเครือข่ายเนี่ยแล้วช่วยกันเนี่ยนะครับผมว่าถ้าเขาไว้ใจแล้วเขาค่อยๆระบายเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมันแก้ทันม
1: ัน
2: เป็นในเชิงการป้องกันนะครับตรงนี้ก็เป็นผมว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจในระดับนึงครับที่เขาจะมีอีกอันนึงที่ผมบอกว่าเป็น problem base ก็คือว่าในเรื่องของปืนการเข้าถึงปืนเนี่ยนะครับในหลายประเทศพอเจอเหตุการณ์แบบนี้นะครับโอเคหลายประเทศไปกันว่าห้ามเอาปืนที่เป็นลักษณะที่มีอาวุธสงครามปืนที่มีแมกกาซีนเยอะแต่มีบางประเทศอย่างญี่ปุ่นนะครับถ้าคุณซื้อปืนเนี่ยนะครับเขาก็บังคับให้บริษัทผลิตปืนที่จะมาขายเขาเนี่ยต้องมีการล็อกกุญแจนะครับซึ่งจริงเวลาเขาซื้อขายปืนนะเขาก็ให้กุญแจมาอาจารย์แต่มันไม่ล็อกนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่บางทีเราก็บอกให้ปืนก็

0: ไว้ใต้หมอนแล้วบางทีไปทำงานหรืออะไรบางทีก็ลืมนะครับในญี่ปุ่นเนี่ยจะบังคับเลยว่าเฮ้ยคุณต้องบอกนะว่าคุณเก็บปืนไว้ที่ไหนห่างจากมือเด็กอะไรแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่มาสุ่มตรวจอย่างเงี้ยอันนี้เป็นตัวอย่างที่หลายๆประเทศตอนหลังเขาไปทำเพื่ออะไรครับเพื่อไม่ให้เด็กเนี่ยเวลาโกรธหรือมีอารมณ์เนี่ยเข้าถึงปืนได้ง่ายโดยที่ผู้ปกครองไม่รู
1: ้ครับ
0: นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันอาจจะต้องแก้หลายๆจุดในเมื่อเห็นท่านรัฐมนตรีมหาดไทยท่านเน้นตรงนี้ด้วยผมก็เลยมองว่าการป้องกันในเรื่องของการเข้าถึงปืนเด็กเนี่ยนะครับอันนี้มันก็เป็นเรื่องที่จำเป็นเหมือนกัน
1: ครับครูจวงเบื้องต้นตอนนี้ผมเข้าใจว่ากระทรวงศึกษาธิการงานล้นมือแล้วลำพังแค่เคสนี้นะครับเอาที่ระยะเร่งด่วนที่สุดกระทรวงจะทำอะไรกับเรื่องนี้บ้างครับ
2: ก็วันพรุ่งนี้ท่านประเสริฐจันทร์ลวงทองรัฐมนตรีว่าการก็จะประชุมด่วนเลยนะคะตอนบ่ายสองที่กระทรวงท่านอัครนันท์พอดีติดภารกิจที่อังกฤษก็คงจะเข้ามาทางระบบออนไลน์ระบบซูมเราคงจะได้อันดับแรกคงจะนะฮะช่วยเหลือเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของครูและนักเรียนที่ยังบาดเจ็บอยู่ตามโรงพยาบาลแต่ว่าดิฉันก็เชื่อมั่นในแพทย์นะคะว่ากำลังดูแลเต็มที
1: ่
2: เร่งด่วนต่อมาคือสภาพจิตใจของครูและนักเรียนที่อยู่ในที่เกิดเหตุซึ่งเป็นหลายพันเนี่ยก็คงจะต้องระดมนะคะสหวิชาชีพทุกสาขาเลยทั้งนักจิตวิทยานักสังคมสงเคราะห์นะคะจากทุกหน่วยงานทั้งในกระทรวงศึกษาธิการทั้งกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงพม.แล้วก็คณะจิตวิทยาจุฬาหรืออื่นๆที่มีนักจิตวิทยามีสหวิชาชีพแบบระดมเข้ามาช่วยกันนะฟื้นฟูเยียวยาด้านจิตใจของผู้ได้รับผลกระทบนะคงจะเป็นตั้งแต่เนี่ยสักวันจันทร์อังคารไปต้นมาเพราะโรงเรียนก็ปิดด้วยใช่ไหมตามมาตรการที่ประกาศมาซึ่งดิฉันว่าถูกต้องแล้วต้องปิดไปก่อนแต่ว่าระหว่างนี้การฟื้นฟูเยียวยาจิตใจต้องให้สหวิชาชีพผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้าไปนะคะเดี๋ยวคงจะประสานกับทางโรงเรียนว่ามีเคสไหนนะคะประสานกับผู้ปกครองว่าลูกหลานท่านที่อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์มากน้อยแค่ไหนเพราะว่าคนที่อยู่ใกล้ชิดเหตุการณ์มันมีคุณวชัยพงศ์มันมีมากน้อยเหมือนกันเด็กที่อยู่ในห้องของการเกิดเหตุเลยหรือเด็กที่ห่างไกลออกมาเดี๋ยวคงต้องมาจัดลำดับแล้วก็ส่งนักจิตวิทยาเข้าไปดูแลอันนี้เป็นเร่งด่วนที่ท่านอัครนันท์นนติช่วยว่าการจะต้องทำในเรื่องจิตใจ
1: ไอเดียเรื่องนักจิตวิทยาที่ครูจวงพูดเนี่ยจริงๆแล้วมันต้องไปถึงขั้นที่ว่าเราต่อไปเราต้องมีนักจิตวิทยาประจำโรงเรียนเลยไหมหรือว่ามันเป็นงานของครูแน่ๆครับเนี่ย
2: ถูกเลยประเทศที่มีการศึกษาสากลเนี่ยเขาต้องมีทั้งนักจิตวิทยาและนักสังคมสงเคราะห
1: ์แยกกัน
2: ประจำใช่เพราะว่าภาระหน้าที่จะมีความต่างนักสังคมสงเคราะห์จะดูบริบทด้านสังคมของตัวนักเรียนนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำงานเสริมกันกับนักจิตวิทยาในประเทศที่การศึกษาเขาเป็นมาตรฐานเขามีทั้งสองตำแหน่งนี้ในหนึ่งโรงเรียนแต่ไทยเนี่ยเป็นเรื่องที่น่าห่อเหี่ยวคือนักจิตวิทยานักสังคมสังเคราะห์เรายังไม่มีนะในโรงเรียนแต่เรามีนักจิตวิทยาแต่ว่าเป็นนักจิตวิทยาประจำเขตพื้นที่การศึกษาซึ่งเขตพื้นที่การศึกษาหนึ่งเนี่ยดูแลโรงเรียนนะเป็นร้อยโรงเรียนได้นักเรียนหลายพันไม่มีทางที่นักจิตวิทยาคนเดียวจะรับผิดชอบนักเรียนหลักหลายพันเนี่ยไม่มีทาง
1: ม
2: ันต้องตรงนี้ต้องเป็นสิ่งที่แก้ต่อไปในอนาคตครับ
1: ครับอาจารย์ธนศักดิ์ครับออกจากโรงเรียนมาสู่สถาบันครอบครัวกันบ้างเพราะว่าเคสนี้ที่น่าสลดใจอย่างยิ่งเลยก็คือน้องเริ่มต้นจากที่บ้าน
0: ครับ
1: นะครับจริงๆแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองปู่ย่าตายายคนในครอบครัวเนี่ยสามารถที่จะสังเกตความเปลี่ยนแปลงของบุตรหลานแล้วจะใช้วิธีการไหนในการสื่อสารให้เขาเปิดใจเล่าปัญหาออกมาได้บ้างครับ
0: คือขึ้นอยู่กับการเลี้ยงดูนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วเวลาที่ปัจจุบันเนี่ยนะครับผมจำได้ว่าถ้าใครเนี่ยจะแต่งงานสมมุตินะครับจะต้องไปอบรมก่อน
1: อ
0: บรมอะไรอบรมการเป็นพ่อแม่อบรมการเป็นคู่ชีวิตแล้วเมื่อมีลูกก็ต้องเข้ามาอบรมอีกอบรมอะไรบ้างคุณจะต้องสอนลูกยังไงคุณจะต้องมีวิธีการในการแก้ไขปัญหาลูกที่เกิดปัญหายังไงคุณจะรับฟังยังไงแล้วก็มีจุดหลายๆอย่างซึ่งตรงนี้ผมมองว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นนะเพราะว่าพอถึงเวลาจริงๆเวลาคนเรามีปัญหาหรือเกิดท้อแท้หรือแม้กระทั่งมีอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันก็ยังเป็นตัวที่พูดง่ายๆว่าคนปัจจุบันเนี่ยผมมองว่ายังไม่สามารถที่จะสอนลูกนะครับให้ซึมซับในสิ่งที่ถูกต้องในอะไรได้บางทีก็ลูกเถียงก็แล้วแต่อะไรเงี้ยซึ่งจริงๆมันไม่ใช่นะที่พ่อแม่เนี่ยนะครับมันจะต้องทำในลักษณะที่เชิงลุกนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าโตตามยถากรร
1: ม
0: ต้องวางแผนให้ลูกแล้วก็โอเคให้กำลังใจหรืออะไรต่างๆนะครับมันไม่ใช่เป็นการแค่ให้เงินอย่างเดียวนะครับไม่ใช่เป็นการที่เขาเรียกอะไรนะให้สิ่งของแต่ควรจะต้องให้เวลาให้การ เป็นที่ปรึกษาได้เป็นอะไรต่างของเหล่านี้พ่อแม่สมัยใหม่บางทีไม่มีนะครับก็ต้องอบรมนะครับอบรมอย่างต่อเนื่องซึ่งผมคิดว่าถ้าเราเปิดแล้วเรามีนะครับมันก็คงลักษณะแบบนี้มันได
1: ้
0: นะครับอีกอันนึงผมขอนิดหนึ่งนะครับก็คือในลักษณะของมหา

0: เฮดเอาง่ายๆแม้กระทั่งเรื่องเด็กเนี่ยบางทีดูเสร็จปุ๊บคนว่าโอ้ยสมแล้วมันอย่างงี้มันกลายเป็นการซ้ําเติมไปอะไรต่างๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับใครจะบอกว่าเฮ้ยโลกสวยหรืออะไรค่อยๆนะครับผมมองว่าการที่สังคมไทยมันมีการเปลี่ยนแปลงถ้าเสียงส่วนใหญ่ค่อยๆป้อนไปผมมองว่ามันเหมือนกับน้ําดีถ้าเราป้อนมากๆมันค่อยๆขับไล่น้ำเสียไปได้
1: ก็เปลี่ยนไปเอง
0: ต้องทำไปเรื่อยๆนะครับ
1: มีหลายเครื่องมือที่เราได้พูดคุยกันในวันนี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามว่าแต่ละเครื่องมือจะถูกพัฒนาแล้วก็เป็นทางออกของปัญหาต่อไปได้ขนาดไหนวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
0: ครับ
2: ขอบคุณค่ะครับ
1: คุณผู้ชมครับเรื่องนี้แม้หลายท่านจะบอกว่าอาจจะต้องเป็นการล้อมข้อความรุนแรงในโรงเรียนอีกครั้งนึงแต่หวังว่าการล้อมข้อครั้งนี้จะนำไปสู่ความปลอดภัยในสถาบันการศึกษาที่แท้จริงสุดท้ายนี้ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวและทุกคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้นะครับติดตามตอบโจทย์อีกครั้งสัปดาห์หน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

หลานน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยจำได้ว่าภาพการเมืองเป็นเรื่องของ2 น. 1 พ.ครับประกาศว่ารักใคร่กันดีไม่มีรอยร้าวฉานครับแต่สัปดาห์นี้เนี่ยหนิมกับหนูกอดกันเพื่อยืนยันว่ายังรักใคร่ยั่งยืนนะนี่คือภาพการเมืองว่าเอ๊ะตกลงการเมืองไทยต้องประกาศทุกรอบนะครับว่าเรายังรักกันอยู่ครับ
1: แต่ของเราคือ2 ว 1 2ไม่ใช่เหรอ
0: 2 ว 1 2เราไม่ต้องประกาศนะเราไม่ได้ทะเลาะกัน
2: แต่ผมมองอย่างนี้นะคุณวิสุทธิ์ผมอาจจะมองไม่เหมือนคนอื่นนะคือถ้าถามอ่ะ
0: ครับ
2: คือภาพที่คุณอนุทินกอดกับคุณเนวินแล้วก็คุณพิพัฒน์นั่งข้างล่างเนี่ยที่เราพูดกัน
0: เนี่ยจะเวลาขอรหัสเข้ามา
2: อันนี้ผมคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของบรรดาลูกหลานของนักการเมืองอาวุโสเนี่ยที่มาทำหน้าที่เนี่ยอาจจะยังไม่ถึงจุดแล้วก็อาจจะมีการกดดันกันพอสมควรนะแต่ไม่ใช่เรื่องผลประโยชน์เป็นเรื่องเพอร์ฟอร์แมนซ์ของรัฐบาลอันนี้ผมไม่แปลกใจนะเพราะมันคิดไม่ตรงกันมันต้องมีอยู่แล้ว
0: ครับ
2: แต่รูปที่มันเป็นรูปที่บอกแล้วมันก็ทำให้ข่าวก่อนหน้านี้มันจางไปโดยเวลารวดเร็วเนี่ยก็คือเรื่องที่บอกว่ามีการไปเจรจากันในต่างประเทศใช่ไหมคุณชัย
1: มอนาโก
2: ซึ่งคุณธรรมนัสแกก็ปฏิเสธซึ่งก็จริง
0: ซึ่งก็ไม่จริงซึ่ง
2: ไม่แกปฏิเสธจริง
0: ถูก
2: ปฏิเสธจริงไม่ใช่ปฏิเสธจริงว่าไม่ใช่เรื่องจริงโอเคพูดให้มันชัดๆนะแล้วก็ถัดจากนั้นเนี่ยมันก็มีข่าวก็มีคนปล่อยข่าวเรื่องพรรคแดงคือเพื่อไทยจะมารวมกับพรรคเขียวแล้วจะมารวมกับพรรคส้ม
0: เอาส้มไปด้วย
2: ใช่ไหมคุณชัยใช่ไหมซึ่งจำนวนเนี่ยจำนวนนะคุณเอาดูสิ452แต่ผมจำไม่ผิดนะกล้าทำนี่จะ52
1: กล้าทำนี่58แล้วป่ะ
2: 5เท่าไหร่ไม่แล้วเอา50กว่าแล้วกัน50ก็แล้วก
1: ัน70ของเพื่อไทย70
2: กว่า50กว่าก็120กว่าบ่130
0: ครับ
2: มาบวกกับ

0: ไอ้นี่อีก120มันก็250กว่าๆเกินครึ่ง
1: อันนี้นึง
0: เกินครึ่งอ่ะเกินครึ่งนิดนึงอ่ะแต่ว่าก็อาจจะมีปีเราพูดถึงแบบสมัยก่อนอ่ะมันจะบีออกมา
2: อ่าม
0: ันแล้วไล่ออกก็ไล่ออกอะไรเงี้ยไล่ออกก็ยังเป็นสสอะไรประมาณเนี้ยนะใช่มั้ยมีบีออกมาเนี่ยมันก็ทำให้เกิน250ได้ไม่ใช่ไม่ได้แต่ท่านก็อย่าลืมข้อเท็จจริงว่าพรรคประชาชนเขาบอกแล้วว่าเขาไม่ร่วมกับรัฐบาลที่มีพรรคของคุณกล้าทำพรรคกล้าทำ
1: เราไม่มีเท้า
2: คุณธรรมนัส
0: อย่าไปเรียกเท้าเลยเอาเป็นว่าพรรคกล้าทำก็แล้วกัน
1: ไม่ประโยคนี้ก็ต้องหาเสียง
0: ใช่เข้าใจแต่ว่าคือเป้าหมายคือพรรคกล้าทำโอเคไหมพ
2: ร
0: รคประชาธิปัตย์ที่20เอ็ดคนที่อาจจะมาร่วมได้เขาก็บอกว่าถ้ามีพรรคกล้าทำเขาก็ไม่
2: ม
0: าดังนั้นความเป็นไปได้นี่มันไม่มี
2: น้อยมาก
0: แต
2: ่มีแต่ด้วย
0: ถามว่าระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขามีอะไรกันไหมคำตอบคือมี มันถึงได้เกิดภาพที่คุณอะไรวะ
2: นิ่ม
0: คุณจุลพันธ์
2: จุลพันธ์กับคุณ
0: อมรวิวัฒน์เนี่ยมากอดคอกันเพื่อยืนยันว่าเรายังอยู่ด้วยกันนะ มีภาพนั้นไหม
1: ม
2: ีครับ
0: ถ้ามีแล้วผมจะอธิบายต่อคือผมไม่อยากให้มันเกิดความสับสนนะไม่มีอะไรหรอก
3: แดงเขียวส้ม
4: แดงเขียว
3: ส้ม
4: เอาน้ำแข็งใสเราลงคาร์เนเชอร์ลาดเนี่ยอย่างนี้เลย
3: ไม่ค
4: ุ
3: ยเรื่องนี้กับไม่ได้คุยกับทางพรรคเพื่อไทยด้วยค่ะยังผสมกันลงตัวอยู่ใช่ไหมคะน้ำเงินแดงไม่ต้องมีสีอื่นเพิ่มใช่ไหมคะท่าน
5: ลงตัวครับกลมกล่อม
6: ยังจับมือกันดีใช่ไหมคะ
3: นายกเห็นว่าน
6: ายกจับมือนะ
3: โอ
6: ้ยแป๊บเดียว
1: อันนี้เกิดจากปฏิกิริยาฉับพลันเลยนะ
2: ใช่ครับ
1: โดยสัญชาตญาณคุณอนุทินนี่ก็จะคล่องเลยนะวิธีการ
0: คือต้องการแสดงออกอะว่ายังมีความสัมพันธ์ที่ดีแต่ลึกลงไปนั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งระหว่างพรรคภูมิใจไทยและพรรครวมรัฐบาลอื่น
1: กับประเด็นที่จะขัดแย้งมีอะไร
0: ถ้าคุณทวีชัยตามข่าวเนี่ยมันจะมีอยู่เรื่องนึงถ้าผมจำชื่อไม่ผิดเนี่ยคุณสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมไอ้ตัวเลขาธิการเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
2: ์ครับ
0: ก็คือเลขานุการของคุณสุริยะคุณเมื่อกี้ชื่ออะไรนะ
2: สรวุฒิเนื่อง
0: จำนงสรวุฒิเนื่องจำนงเนี่ยมีการแถลงข่าวผมอ่านเจอแบบผ่านๆตาว่าจะดำเนินการช่วยเหลือชาวนาในฤดูการผลิตนี้ที่จะให้เงินสนับสนุนเพื่อลดต้นทุนการผลิต
2: ครับ
0: คุณชัยจำได้ตั้งแต่สมัยคุณประยุทธ์นะ
1: ใช่
0: เมื่อเราเลิกโครงการจำนำข้าวเนี่ยแล้วมันมีเรื่องจะต้องช่วยเหลือ
2: ครับ
0: มันก็จะมีวิธีการอย่างพรรคประชาธิปัตย์ก็เสนอว่าประกันรายได้อีกการก็เป็นการเพิ่มก็หลักง่ายๆก็คือว่าให้เงินชาวนาที่มาขึ้นทะเบียนแล้วคุณสมบัติข้าวเนี่ยให้ไร่ละพันเป็นเงิน 10,000 บาท
1: ไม่เกินกี่ไร
0: ่ไม่เกินกี่ไร่เป็นข้าวชนิดไหนลงทะเบียนมาอะไรเนี่ยเอาว่าตัวเลขอ่ะที่ใช้แต่ละปีเนี่ยไม่รวมรายการอื่นนะ
1: กี่ตัง
0: ประมาณ 50,000 ล
2: ้าน 50,000
0: อันเนี้ยคุณสรวุฒิพูดว่ากระทรวงเกษตรเขาจะดำเนินการเรื่องนี้แต่พรรคภูมิใจไทยผมคิดว่าเขาไม่เห็นด้วยเพราะสถานะทางการคลังมันไม่เอื้อ
1: ไม่มีตังค
2: ์
0: ที่สำคัญกว่านั้นเงินก้อนเนี้ยจะเป็นเงินที่ให้ธนาคารธ.ก.ส.ออกไปให้ก่อน
1: เอาอีกแล้ว
0: ตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐซึ่งตอนนี้ธ.ก.ส.แบกอยู
2: ่
0: ที่ผมให้คุณชัยดู
1: นี่แปดแสนกว่าล้าน
0: เนี่ยที่ผมให้คุณชัยดูเนี่ย
1: ใช่แปดแสนกว่าล้าน
0: เนี่ยที่ผมไปขอผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยช่วยส่งข้อมูลให้กรรมาธิการแล้วผมก็บอกเลยว่าควรจะทำข้อมูลอย่างไรแจกแจงมาให้ดีเป็นโครงการตั้งแต่สกราดไหนไล่มาเป็นตัวลำดับเลยนะใช่ไหมคุณสุชัยได้ข้อมูลอันนี้ใช่ไหม
1: แปดเจ็ดตอนนี้ค้างอยู่แปดแสนกว่าล้าน
0: เออนั่นน่ะ
1: ซึ่ง
0: เนี่ยเอกสารนี้คุณสุชัย
1: ถูกต้อง
0: เอกสารนี
1: ้นี่ผมได้นี้มาก็เลยให้ AI เข้าวิเคราะห
0: ์เออเขาว่าไง
1: เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังเละเทะกันใหญ่มีตั้งแต่ย้อนกลับไปตั้งแต่เรื่องจำนำข้าว
0: ใช่ใช่ใช่ใช่
1: จนถึงเรื่อง PM 2.5
0: ใช่ใช่รวมหมดอะ
1: ก็ไปขอ
0: ใช่คือ

0: ยอดคงค้างนะจนถึงสิ้นปี68เนี่ยมันมี2ก้อนก้อนนึงเนี่ยกระทรวงการคลังรับในการชำระหนี้โดยสำนักบริหารหนี้สาธารณะยอดคงค้างตอนนี้ 172,000 ล้าน207ล้านบาทอยู่ที่หน้า9ครับคุณสุชัย
1: ใช
0: ่ส่วนของธกส.ที่รอรับความช่วยรอรับรัฐบาลตั้งงบจ่ายให้เนี่ย 719,654 ล้านสิริรวมตอนนี
1: ้
0: รายการที่ระวังต้องตั้งงบมารายจ่ายชดเชยให้ทั้งสำนักบริหารหนี้สาธารณะบสบน.แล้วก็ธกส.เนี่ย8หมื่น
1: แ
0: ต่ไม่โทษ 826,861 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมาใช้เงินอย่างนี้อีกไม่ได้เพราะมันมีกำหนดกติกาไว้คุณสิชัยว่าเงินที่ใช้นอกงบประมาณจะต้องไม่เกินร้อยละ32ของงบประมาณรายจ่ายในแต่ละปีซึ่งแต่เดิมเนี่ยร้อยละ30
2: ขยับ
0: ตอนที่คมเพื่อนผมมาแล้วตังค์ไม่พอเนี่ยมันเพิ่มเป็น35แล้วตอนหลังก็ลดตอนที่อาคมเพื่อนผมจะไปเนี่ยแล้วรัฐบาลคุณประยุทธ์เนี่ยก็ลดลงมาเหลือ32จริงๆก็พอเหลือแต่เขามีแนวโน้มว่าเขาอยากจะลดลงมาเหลือร้อยละ30เพื่อให้ในสายตาของเราของนักลงทุนต่างประเทศเนี่ยฐานะทางด้านการคลังเนี่ยทั้งในงบประมาณและนอกงบประมาณเนี่ยรัฐบาลดูแลอย่างใกล้ชิดไม่ต้องการให้เกิดปัญหาถ้าอันนี้ผมก็ไม่รู้เขาคุยกันยังไงนะถ้าพรรคเพื่อไทยเขาดูกระทรวงเกษตรเขายืนยันว่าต้องการเอาเงินก้อนนี้ไปใช้แต่พรรคภูมิใจไทยหรือพรรคที่ร่วมที่เหลือบอกว่าไม่เอาจริงๆมันมีการแก้กฎกติกาเอาไว้เมื่อตอนปลายปีว่าถ้ากระทรวงไหนจะใช้เงินตามมาตรา28ของพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังเนี่ยจะต้องมาขอความเห็นชอบกับกระทรวงการคลังก่อนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังต้องให้ความเห็นชอบก่อนที่จะส่งเข้าครม.อนุมัตินี่เป็นเรื่องที่จะเกิดขึ้นใน
1: เข้ามาถึงคุณเอกนิติยัง
0: ตอนนี้ยังไม่มาเพราะมันยังไม่ออกจากกระทรวงเกษตร
1: แล้วข่าวนี้มันมาจากกระทรวงเกษตรก่อน
0: ผมไม่ข่าวนี้คุณ
1: สรารวุฒิ
0: สรารวุฒิก็ให้สัมภาษณ์เองเขาไม่ได้บอกรายละเอียดแต่อันนี้ผมทราบรายละเอียดว่าขั้นตอนมันเป็นอย่างนี้จากที่เขาออกมติคณะรัฐมนตรีที่ผ่านมาถามว่าอันนี้สามารถที่จะเป็นชนวนให้เกิดความแตกแยกหรือความอยู่ด้วยกันไม่ได้ระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับพรรคเพื่อไทยได้ไหมคำตอบคือเป็นไปได้
1: แต่พรรคเพื่อไทยยังไม่พร้อมจะถอนตัวตอนนี้แน่นอน
0: เข้าใจแต่ก็ผมถึงบอกไงว่าเวลาเราดูภาพภาพนั้นมันบอกแค่ความจริงแค่ครึ่งเดียว
1: ใช่
0: แต่พอเราประติดประต่อเนี่ยอันนี้ผมประติดประต่อเองนะเป็นจินตนาการที่พอมีข้อมูลบ้างสัก
1: 30%
0: อีก 70% เนี่ยเราก็เหมือนกับนักวิเคราะห์ข่าวอะเราก็ประเมินอย่างนั้นอย่างนี้ไป
1: วิเคราะห์วิแคะไปเรื่อย
0: ๆ
1: แต่ว่าในแง่ผลประโยชน์พรรคเพื่อไทยนั้นการจะแยกตัวออกมาเหมือนกับที่ภูมิใจไทยเคยทำกับตัวเองนั้นมันไม่เกิด
2: ไม่ใช่ตอนนี้
0: เพราะ
1: มันไม่เกิดใช่ไหม
2: ไม่ใช่ตอนนี
0: ้ไม่เพราะว่าจำนวนส.ส.มันมีน้ำหนัก
1: ตัวเลขคณิตศาสตร์มันไม่
0: ของภูมิใจไทยเนี่ย193บนทะเบียนแต่มันมีจริงอะประมาณ210
2: อ่ะมีฝากไว้
0: มีฝากไม่ใช่ฝากก็มาร่วมรัฐบาลแต่ไม่ได้เป็นรัฐบาลนี่ไงเห็นไหมนี่มีใครพรรคพลังประชารัฐ
1: ใช
0: ่พรรคเศรษฐกิจพรรคประชาชาติ
2: อ่ะ
0: เ
2: นี่
0: ยฝักกูไม่เกี่ยวกังฟูอยู่ฝ่ายค้านเฮ้ยกังฟูไม่เกี่ยวกังฟูไม่เกี่ยวไทยรวมพลังไม่เกี่ยวเนี่ยอย่างนี้ก็รวมนะไม่รวมพรรคเล็กน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขามีอย่างน้อย200คุณชัย
1: เ
0: ขามี200เขาขึงแล้ว
2: ใช่
0: ไหมถูกไหม
2: ยังไงก็ต้องไปด้วยกัน
1: ทีนี้การที่รัฐบาลที่ผ่านมาจนรัฐบาลนี้ใช้ธกส.เนี่ยเป็นกระเป๋าใหญ่เนี่ยนะ AI วิเคราะห์การใช้ธกส.เป็นแขนขาในทุกมิติตั้งแต่การเมืองสังคมยันสิ่งแวดล้อมทำให้ทรัพยากรธนาคารไม่ได้ถูกใช้ไปเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเกษตรอย่างยั่งยืนแต่ถูกใช้เพื่อเยียวยาเฉพาะหน้าเสียเป็นส่วนใหญ
2: ่
1: ฉะนั้นมันมีราคาที่ต้องจ่ายมากความล่าช้าในการชำระคืนไม่ใช่เพียงตัวเลขบัญชีแต่มันสร้างกระทบถึงบาลานซ์ชีตของธนาคารอย่างรุนแรงข้อมูลระบุบอกว่าธกส.ยังต้องสนับสนุนเงินทุนเพื่อดำเนินโครงการนโยบายรัฐบาลใหม่ๆเฉลี่ยปีละ 50,000 ล้านบาท
0: ถูกต้อง
1: ในขณะที่ของเก่ายังไม่ได้คืน
0: ถูกต้อง
1: และปีใหม่นี้70งบประมาณก็ไม่ได้กันให้คืนเลย
0: มีตั้งให้ส่วนหนึ่ง
1: 800,000กว่าบาทอะไรเนี่ยเหรอ
0: แต่ว่าจะไม่แต่อย่างที่เมื่อการพิจารณางบประมาณจบเนี่ยถ้ามันมีเงินที่เขาไปปรับลดจากหน่วยงานอื่นแล้วมันมีแนวมีจำนวนมากพอที่จะจัดสรรเนี่ยผมเข้าใจว่าในตอนประชุมท้ายๆของการพิจารณาเนี่ยคณะกรรมการวิสามันเนี่ยหรือรัฐบาลเนี่ยอาจจะเสน
3: อ
0: ให้เอาเงินที่ตัดจากที่อื่นเนี่ยมาตั้งเป็นงบให้กับธกส.
1: มันต้องดิ้นรนมันต้อง
0: ก็ไม่คืออันนี้ก็แล้วแต่เขานะแต่ผมพูดอันนี้คุณชัยเอาอะไรเดี๋ยวผมจะพูดอะไรต่อนิดน
1: ึ
0: ง
1: สรุปปั๊บนึงเขาบอกอย่างนี้เลยว่าฉะนั้นตอนนี้มันกลายเป็นระเบิดเวลาไอ้ภายใต้มาตรา28อย่างรุนแรงเลยนะ
0: ครับ
1: เพราะการที่รัฐบาลเพิกเฉยต่อการชำระคืนเงินต้นเงินทุนของธกส.คือปี70ได้ 0%
0: ครับ
1: ในขณะที่ยอดหนี้ทะลุ800,000 ล้านบาท
0: ครับ
1: อาจจะทำให้เราเดินไปชนเพดานตามมาตรา28
0: ใช่ครับ
1: พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังในไม่ช้า
0: ครับ
1: ถ้าถึงจุดนั้นจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจหรือภัยพิบัติใหม่ที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนรัฐบาลจะไม่เหลือพื้นที่การคลังให้อีกเลยคือไม่มีอะไรอยู่ในเก๊อีกเลยนะ
0: ใช่
1: ไ
0: หมครับอันนี้ที่ผมจะพูดอธิบายต่อคือว่าข้อวิตกกังวลอันนี้เป็นข้อวิตกกังวลเนี่ยพูดก็พูดเถอะผมพูดมาตั้งแต่ปี68ไม่ใช่ครั้งแรกปีที่แล้วผมก็พูด
1: ไม่ใช่อาจารย์วีระพูดคนเดียว
0: ผมก็พูด68ผมก็พูดคนอื่นก็พูดพูดกันเยอะแยะ
1: เขาพูดกันมาเตือนมาตั้งแต่ไอ้อภิปรายไม่ไว้วางใจเขาต่างๆนานาแต่รัฐบาลทุกรัฐบาลก็จะมองแค่ปัญหาเฉพาะหน้า
0: ครับคราวนี้อย่างนี้คุณชัยขณะนี้เนี่ยในแง่การพิจารณางบประมาณเนี่ยวันนี้เนี่ยเป็นการพิจารณาของกระทรวงอุตสาหกรร
3: ม
0: นะซึ่งจะเหลืออีกนิดหน่อยเท่านั้นเองอาทิตย์หน้ามีวันหยุดวันหนึ่งวันที่12แต่วัน10ถึง11เนี่ยพิจารณาเรื่องงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถัดจากนั้นวันที่13กระทรวงสาธารณสุขวันที่14เนี่ยเป็นเรื่องจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
3: อ
0: ันที่17เนี่ยเป็นหน่วยงานของศาลที่จริงตอนนี้เป็นเรื่องยิบย่อยแล้วทั้งหมดเนี่ยจะเสร็จวันสุดท้ายที่พิจารณาตามขั้นตอนเนี่ยเป็นมาตรา36วันที่19สิงหาคมส่วนราชการในพระองค์เพราะฉะนั้นเนี่ยจะจบละรวมทั้งเงินทุนหมุนเวียนด้วยอะไรด้วยเนี่ยวันที่ภายในวันที่19
1: สิงหานี้นะ
0: สิงหานี้ไม่เกินวันที่25ก็จะแรปอัพแล้วแล้วจะมีขั้นตอนเรื่องการแปรยติเพื่อจะเข้าสภา
3: อ
0: ันนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงท้ายของรายการแล้วอย่างวันนี้ผมติดงานตอนบ่ายผมก็จะไม่ได้ไปที่สภานะกระทรวงอุตสาหกรรมเข้านี่ผมไม่ได้ไปส่วนองค์กรปกครองท้องถิ่นกระทรวงสาธารณสุขจังหวัดและกลุ่มจังหวัดหน่วยงานทั้งสามที่จะพิจารณาสัปดาห์หน้าเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ผมไปดูในห้องคณะอนุกรรมาธิการแล้ว
3: เ
0: พราะฉะนั้นในคณะกรรมาธิการใหญ่เนี่ยผมอาจจะไปแค่ไปฟังเฉย
3: ๆ
0: นะเพราะว่าบางทีต้องบอกว่ามันต้องผ่อนแรงเหมือนกันคุณชัย
1: ใช่
0: มันพิจารณานานๆเข้ามันก็เหนื่
3: อ
0: ยแล้วมันก็มีบางเรื่องที่แบบว่ามันเกิดความเข้าใจผิดกันก็มีไม่ใช่ว่าไม่มี
2: โดยเฉพาะเรื่องกรรมาธิการของงบกรมอุทยานใช่ไหม
0: ใช่ใช่
2: เป็นประเด็นใหญ่มากเลย
0: เออมันเป็นประเด็นอะไร
2: ต้องถามอาจารย์วีระมันเป็นอะไรเพราะอาจารย์
0: ไม่คุณฟังมาคุณเป็นประเด็นอะไร
2: อ๋อผมฟังว่าอาจารย์วีระไปพูดถึงอุทยานใช่ไหมฮะมันอะไรอ่ะจะใช้ว่าม
0: ันนอนไม่ได้เอางั้นแล้วกัน
2: มันนอนไม่ได้
1: เรื่องอุทยานเดี๋ยวกลับมามีรายละเอียดนี่ไหนเราได้เจ้าตัวมาตรงนี้แล้วเดี๋ยว
0: คือจะอะไรเหรอ
1: ไม่ผมกำลังจะฝากอาจารย์วีระเรื่องนอกจากเรื่องธกส.แล้วเนี่ยเรื่องอาทิตย์ที่แล้วที่เราพูดถึงงบนอกงบประมาณเงินนอกงบประมาณ
0: เงินนอกงบประมาณไม่อยู่ในการพิจารณา
1: เข้าใจผมกำลังจะเสนอว่าให้ตั้งคณะกรรมการเงินนอกงบประมาณชุดหนึ่งได้ไหม
0: ไม่ได้ไม่คุณชัยมันจะอยู่ในข้อสังเกตมันจะมีคณะอนุกรรมการที่เป็นคณะอนุกรรมการข้อสังเกตของกรรมการทั้งหมดเนี่ยรวบไว้แต่มันไม่มีผลทางกฎหมายเป็นข้อสังเกตเฉยๆแต่เขาก็เข้าสภานะไม่มีการโหวตรับรู้เฉยๆแต่ว่าต้องเข้าใจว่างบประมาณก็เรื่องนึงเงินนอกงบประมาณก็เรื่องนึง
1: ใช่
0: เราไม่เรามีกฎหมายดูแลเฉพาะเขาเรียกพระราชบัญญัติเงินทุนหมุนเวียน
1: ใช
0: ่แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ในงบประมาณเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ฝากก็ต้องไปฝากกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางเขามีทำอยู่แต่ว่ามาพิจารณาในงบประมาณไม่ได้แต่เราจะเห็นตอนที่หน่วยงานเนี่ยเขาเสนองบประมาณแล้วเขามีการนำเงินสมทบจากนอกงบประมาณเอามาใช้ด้วยอย
1: ่
0: างนี้เราจะเห็นแล้วก็ทำให้เราถามเพราะว่าตกลงคุณมีเท่าไหร
1: ่
0: ยกตัวอย่างเมื่อวานนี้ไหนก็ไหนๆแล้วพูดก็พูดได้หมดเลยเมื่อวานนี้มันเป็นการพิจารณางบประมาณของสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขามีกองทุนสืบกองทุนสำหรับสนับสนุนการงานของพนักงานสอบสวน ผมก็ไปนั่งดูนะรัฐบาลก็ตั้งงบให้ก้อนหนึ่งถ้าผ

0: จำไม่ผิดรู้สึกจะ750 ล้านบาทนะเพราะพนักงานสอบสวนต้องเรื่องทำสำนวนจะได้ไม่ช้าแหละนะแล้วผมก็ไปเห็นว่ามันมีรายการนอกกู้มาที่เข้ามาสะสมอีกประมาณ 1,400 กว่าล้านผมก็เลยถามท่านผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติว่าเออเงินก้อนนี้มันมาจากไหนก็ได้ความจริงอย่างนี้นะซึ่งผมเป็นครั้งแรกที่ผมทราบคือเงินค่าปรับทั้งหมดนะจราจรหรือปรับกระทำความผิดอาญาทั้งหลายเนี่ย
1: มาอยู่ในนี้
0: เขาจะขอร้อยละ99ของเงินก้อนนี้เอามาให้กองทุนช่วยเหลือพนักงานสอบสวน
1: เก้าสิบเก้า
0: ร้อยละ99ก็ประมาณ1,000 กว่าล้าน 1,400 ล้านส่วนอีก 1% เนี่ยเขาส่งเข้าคลังเนี่ยเราคือถ้าเราไม่ไปนั่งอยู่เราก็ไม่เข้าใจเลยทำให้บอกเออโอเคเวลาจราจรมาปรับเขียนใบสั่งนี่ผมแฮปปี้นะเพราะ99 100ถ้าเขียนใบสั่ง200เนี่ย199 บาท198 บาทเนี่ยมันไปอยู่กองทุนนี
1: ้เจอบ่อยไหมเนี่ย
0: ไม่เจอนะหลังๆไม่ค่อยเจอ
1: ไม่กล้ามั้งตำรวจไม่กล้าม
0: า
1: ไม่ผมก็จะบอกว่าเรื่องงบประมาณเนี่ยมันกลายเป็น1ประเทศ2ระบบคืองบประมาณที่อยู่ใน
0: งบประมาณรายจ่าย
1: งบประมาณรายจ่ายกับที่ไม่อยู่ในงบประมาณรายจ่าย
0: Yes sir
1: ซึ่งดูตัวเลขที่ผมไปรวบรวมมามันเยอะมากนะไอ้นอกงบประมาณเนี่ย
0: ใช่แต่ว่า
1: เผลอๆมันจะคู่ขนานกันสมมติบอกว่า 3.78 ล้านล้านเนี่ยที่อยู่ในงบประมาณนะไอ้ที่อยู่นอกงบประมาณเนี่ยมันสะสมด้วยเนี่ยรวมกันเนี่ยนะมันเผลอๆพอๆกันเลยนะแล้วมันไม่มีความโปร่งใส
0: ไม่เดี๋ยวนี้อธิบายผมเพิ่มคอร์เรคข้อมูลคุณชิคกี้พายเงินนอกมันจะมีส่วนที่ไม่สามารถมาดึงเข้ามาได้เลย2หน่วย
1: อ
0: ันแรกคือกองทุนประกันสังคม
1: อ
0: ันที่2คือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการไอ้2 อันเนี้ยรวมกันแล้วเนี่ยเอาตัวเลขกลมๆนะอันนึงประมาณ2 ล้านล้านบาทอ่ะผมไม่เอาตัวเลขเยอะอีกอันนึงประมาณ1 ล้านล้านบาทผู้ชายต้องเอาอันนี้ออกจากเงินนอกมา
1: ใช่สิผมไม่ได้เอาตรงนี
0: ้ไม่ในที่คุณชัยรวมตัวเลขมาเนี่ยมันรวม
1: ม
0: ันนี้ด้วยเพราะฉะนั้นต้องเอาออกจริงๆเนี่ยผมว่าถ้าผมคำนวณคร่าวๆนะน่าจะประมาณสัก600,000 ถึง 900,000 ล้าน
1: เกือบก็ที่ผมดูตัวเลขเกือบล้านล้าน
0: เนี่ยประมาณนี้แต่ว่าไอ้ส่วนนี้เราต้องตัดออก
1: แต่ว่ามันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆไง
0: ก็อยู่ที่เราจะคุมไหมถ้าเราคุมมันก็ไม่
1: ใครคุม
0: มันก็มันก็ต้องอธิบายที
1: ่
0: หน่วยงานไอ้กองทุนหรือกองทุนกับกองกับทุนหมุนเวียนเนี่ยมี2ชนิดชนิดที่เป็นนิติบุคคลกับไม่เป็นนิติบุคคลถ้าไม่เป็นนิติบุคคล
1: อ
0: ันนี้เขาจะอยู่ใต้หน่วยงานราชการเช่นหรืออีกอันก็อาจจะเป็นรัฐวิสาหกิจก็ได้3อย่างนะแต่ว่าหลักๆเนี่ยถ้าเป็นกองทุนแล้วก็เงินทุนหมุนเวียนที่อยู่นอกงบประมาณเนี่ยแต่ใช้เงินลบประมาณนะมีการจัดสรรให้เนี่ยถ้าอย่างกรมการค้าภายใน มีกองทุนหนึ่งชื่อกองทุนรวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
1: อ
0: ันนี้เป็นกองทุนที่ไม่ได้เป็นนิติบุคคลคณะกรรมการบริหารก็จะมีอธิบดีกรมการค้าภายในรองอธิบดีกรมการค้ามาเป็นคนดู อันนี้ลักษณะหนึ่งแล้วก็จะมีลักษณะของกองทุนที่เป็นแบบกองทุนหมุนเวียนที่เป็นนิติบุคคลชัดเจนออกมาเลยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอะไรเงี้ยกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรและพัฒนาเกษตรกรอย่างนี้แยกไป
1: ที่ผมอยากจะรู้คือใครในประเทศนี้เห็นภาพรวมตรงนี้ไหมใครเข้าถึงข้อมูลไอ้เงินนอกงบประมาณไหมนายกรัฐมนตรีมีสิทธิ์ไปขอดูไหมครม.มีสิทธิ์ขอดูไหม
0: สำนักงบประมาณมีครับ
1: สำนักงบประมาณมี
0: สำนักงบประมาณมีแล้วก็กรมบัญชีกลางก็ม
1: ีแล้วใครเป็นคนวิเคราะห์ว่าใช้ถูกไม่ถูกเหมาะสมไม่เหมาะสม
0: เขาจะมีรายงานผู้สอบบัญชีรายงานของผู้ตรวจเงินแผ่นดินเขาเป็นคนด
1: ูสตง.
0: ครับ
2: เสียงแล้ว
1: ตรงนี้ทำไมประชาชนเข้าไม่ถึงข้อม
0: ูลประชาชนไม่เข้าเองครับผมก็ประชาชนก็
1: เข้าได้
0: ไห
1: ม
0: ผมเข้าไปในเว็บไซต์เปิดเองนะ
1: ใช่ไหมว่าแต่ละตัว
0: ส่วนใหญ่ได้ครับส่วนใหญ่ได้ส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดอะได
1: ้แต่ว่าฉะนั้นเราก็ยังมีเงินก้อนหนึ่งที่มีพรบอีกก้อนหนึ่งที่ไม่รู้ว่ามีอยู่ตรงไหนยังไงใช่ไหมล่ะ
0: ก็พูดอย่างนั้นได
1: ้
0: พูดอย่างนั้นได้อ
1: ันนี้คือปัญหาไงว่าแล้วเรา
0: ก็คือผมบอกถ้ามันไม่หืดขึ้นคอถ้าเงินมันไม่ตึงมือขนาดน
1: ี้อันนี้ก็จะไม่โผล่มา
0: อันนี้จะไม่มีใครพูดถึง
1: นี่ไง
0: แต่ด้วยเหตุที่ผมทราบว่ามันมีปัญหาผมถึงบอกคุณชัยตั้งแต่วันแรกที่เรามาคุยกันก่อนผมไม่เป็นกรรมาธิการว
1: ่
0: าปีนี้ผมสนใจเงินนอกงบประมาณแล้วผมจะถามทุกครั้งว่าหน่วยงานคุณมีเงินนอกงบประมาณยอดคงเหลือเท่าไหร
1: ่
0: คุณจัดสรรมาสำหรับสมทบเงินงบประมาณเนี่ยเท่าไหร
1: ่
0: เงินของคุณอยู่ที่ไหน to be fair ด้วยซ้ำไปเงินบางส่วนเนี่ยทางกระทรวงการคลังบังคับนะครับ
1: ได้ไหม
0: บังคับ
1: ได้

0: ้ไปเปิดบัญชีเงินคงคลังพูดง่ายๆว่าคุณมีเงินแต่คุณแตะเงินไม่ได้ส่วนหนึ่งมีครับมีครับอันนี้เท่าที่ผมทราบนะ
1: แต่นี่เราไม่รู้ชัดเจนไง
0: ก็อันนี้ก็ต้องไปถามอธิบดีกรมบัญชีกลางที่เขาดูพระราชบัญญัติเงินคงคลังถ้าเงินนั้นไปอยู่ในบัญชีเงินคงคลังที่หนึ่งไม่มีดอกเบี้ยแต่ถ้าเกิดมันไม่อยู
1: ่
0: เขามาไว้ที่หน่วยงานเขาเขาก็ไปฝากธนาคารแล้วมีดอกเบี้ยอย่างเงี้ยคือถ้าจะเอาละเอียดโดยพิสดารนี่นะคุณสุทธิชัย
1: ต้องมี
0: ก็ต้องให้คนอื่นช่วยผมบ้างไม่ใช่ผมทำอยู่คนเดียว
1: ไม่ได้บอกอาจารย์คนเดียว
0: ไม่ใช่ว่าคือเขาไปเนี่ยถามวิสุทธ์บ้างอย่าถามผมคนเดียว
2: ผมไม่รู้เลย
1: ไม่กลับมาเรื่องรัฐบาลสีต่างๆนะรูปนี้นะโอกาสที่จะเกิดของการพลิกขั้วเนี่ยยากแต่
0: แตกภายในอย่างง่าย
1: ภายในจะแตกกันเองง่ายสองภายในจะแตกไม่แตกอยู่ที่ผลงานรัฐบาลจริง
0: ๆใช่
1: ตอนนี้ผมกำลังมองว่ารัฐบาลเนี่ยกำลังลำบากเพราะว่ามันมีหลายกรณีที่มันอื้อฉาวแล้วดูเหมือนจะติด
2: ครับ
1: มันไม่ออก
2: เรื่องอะไรครับ
1: มันมีเรื่องเรื่อง
2: สอบ
1: ไอ้โกง
0: ออกแล้วออกแล้วออกแล้วมีคนติดคุกมีคนดำเนินคดีออกแล้วสอบใหม่ออกแล้วแต่มันจะสุดทางไงผมไม่ทราบ
1: มานายกบอกว่าจบแล้ว
2: ครับ
1: แต่รองนายกปกรณ์ที่ดูเป็นประธานกรรมการบอกเรื่องนี้หนังยาวไม่จบง่ายแต่ต้องจบแล้วก็พัวพันขึ้นไปในระดับต่างๆแล้วสังเกตไหมว่าทั้งหมดเนี่ยมันจะถึงระดับแค่กรมนะ
2: ใช่
1: โดยปกติถ้ามันเรื่องอื้อเฉาขนาดนี้คุณคิดไม่ว่าต้องมีผู้แสดงความรับผิดชอบสูงกว่าระดับกรม
0: ผมว่าต้องแยกนะเรื่องเอาผิดตามกฎหมายก็เรื่องนึงเรื่องความรับผิดชอบทางการเม
1: ือง ที่ผมเราพูดถึงความรับผิดชอบ
0: ทางการถ้าคุณสุชัยพูดถึงความรับผิดชอบทางการเมืองนี่ก็เป็นอีกประเด็นนึงที่ผมพูดเนี่ยผมพูดถึงว่าเอาผิดตามกฎหมายที่มีหลักฐานฟ้องร้องกัน
1: อาจารย์จะเน้นเรื่องกฎหมายผมก็จะเน้นเรื่องมารยาทจรรยาบรรณและก็ความรู้สึกประชาชนต่อสิ่งที่เกิดขึ้น2คือเรื่องหัว
0: สวใช่สวก็เหมือนกัน
1: สองเรื่องนี้นะมันคือจุดระเบิดเวลาได้ตลอดเวลา
0: แล้วที่จริงยังมีอีก2เรื่อง
1: ยังมีมากกว่านี้ใช่ยังมีมากกว่านี้
2: เขากระโดงอะ
1: เรื่อง
2: เป็นประเด็น
1: เขากระโดงเอาง่ายๆนะที่เราคุยกันมาตลอดไอ้กู้พรก400ล้านใช้ไป200,000อีก200,000ล้านเนี่ยยังไม่มีข่าวคราวไม่มีความเคลื่อนไหวอะไรเลยหรือยังไง
0: เพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะอะไร
0: เพราะว่าศาลรัฐธรรมนูญยังไม่มีคำวินิจฉัยกลางออกมา
2: โอ้ต้องรอก่อน
1: แต่มีบอกแล้วนี่ว่าไม่ผิดนี่ก็เดินหน้า
0: สิมีคำวินิจฉัยกลางออกมาก่อนแล้วคณะรัฐมนตรีถึงจะเอาพระราชกำหนดนี้เข้าสู่สภาเพื่อให้ความเห็นชอบกระบวนการที่คุณสุชัยพูดเนี่ยมันต้องหลังจากนั้น
1: อันนี้ทำกฎหมายอีกแล้วไง
0: ไม่ต้องตามนี่ข้อเท็จจริงต้องทำใครจะไปทำโดยที่ยังไม่ผ่านไม่ได้
2: เมื่อแต่รัฐบาลประกาศก่อนเลยว่ามีแนวทางจะทำ
0: มีแนวทาง
1: อยู่ไหน
2: ประกาศก่อน
1: แนวทางอยู่ไหนอะแล้วคนที่ต้องเตรียมใช้
0: ไม่คุณชัยเจอใครที่เข้านั่นคุณชัยไปถามมันอย่าถามผมดีกว่าผมไม่รู้เรื่อง
1: ผมอยากจะบอกอาจารย์
2: ถาม
1: ว่าอย่าเอาเฉพาะประเด็นกฎหมายมาตีความทั้งหมดและประชาชนคาดหวังมากกว่านี้
0: ไม่ใช่ผมไม่ได้พูดเรื่องกฎหมายผมพูดถึงขั้นตอน
1: ใช่ก็ได้คือขั้นตอนอาจารย์
0: คือเราไปพูดเรื่องที่มันไม่ใช่ขั้นตอนปฏิบัติเราจะไปหาความรู้จากใครเขาก็ต้องพูดเหมือนผมว่ากฎหมายมันยังไม่ผ่านสภาพระราชกำหนดเขานับหนึ่งไม่ได้เพราะว่าเขาอนุมัติไม่ได
1: ้แต่คุณขอพรกรนี้ใช้คำว่าเร่งด่วนจำเป็นนะไม่ทำไม่ได้
0: มันไม่ผิดรัฐธรรมนูญก็มันไม่ผิดรัฐธรรมนูญมันก็ไม่มีปัญหา
1: ผมได้ยินอาจารย์วีระพูดเหมือนผมนะว่าก่อนตายไม่อยากเห็นประเทศชาติล่มสลายนะ
0: ก็
1: เราเห็นตรงกันนะเราเห็นตรงกันนะ
0: ไม่แต่ว่าไม่ใช่เรื่องที่คุยไง
1: ก็คือปัญหา
0: เรื่องที่คุยอย่างเรื่องนี้อย่างเมื่อกี้เนี่ยอย่างเรื่องผมพูดกันผู้ชายว่าเรื่องไอ้สอถอผู้ชายบอกว่ามันไม่ถึงนั่นชาวบ้านไม่ถึงนักการเมืองระดับบนอันนี้ผมไม่รู้มันถึงไม่ถึงอ่ะเรื่องอะไรเรื่องนึงเรื่องที่สองอ่ะเรื่องอะไรนะเรื่องที่แกพูด
1: สวสว
0: สวก็เหมือนกันผมก็บอกผู้ชายตั้งแต่ที่แล้วว่าสิงหาไม่เกินกันยาออกจากกกต.ออกยังไงผมไม่รู
1: ้
0: แต่ชาวบ้านจะพอใจไม่พอใจผมไม่รู
1: ้
0: ต้องออกมาก่อนแล้วเราค่อยว่ากันความกังวลต้องมีแน่ผมยังพูดเลยซ้ำว่าไม่มีคนผิดไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าเกิดไม่มีคนผิดก็ไม่ได้จริงๆเราก็รับไม่ได้แต่ว่ามันจะต้องผิดทุกคนผิดทั้งหมดเนี่ยผมไม่แน่ใจอีกอันนึงที่ผมคิดมันเป็นความคลี่คลายทางการเมืองนะคุณชัยพูดมาละเมื่ออาทิตย์นี้ศาลฎีกาที่พิจารณาเรื่องผิดจริยธรรมทางการเมืองของอดีตส.ส.พรรคก้าวไกล44คน
2: เริ่มกระบวนการแล้ว
0: จะเริ่มกระบวนการไต่สวน
2: ครับ
0: พยาน พยานฝ่ายผู้ร้องก็คือปปช.แล้วก็พยานฝ่ายผู้คัดค้านก็คือทั้งสสที่เขาถูกและอดีตสสที่เขาถูกดำเนินการเรื่องนี้เพิ่งจะไม่ต้องตัดสิทธิ์ทางการเมืองเนี่ยกระบวนการนี้ศาลบอกว่าจะมีการมีพยานกี่คนนัดไต่สวนวันแรกกี่คนนัดไต่สวนแบบไม่มีวันหยุดเนี่ยนะ continuous เนี่ยแล้วฝ่ายที่เป็นผู้ร้องค้านเนี่ย60ปากไอ้นั้น16ปากหรือไงผมจำวันที่ไม่ได้แต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยจะแรปอัพเดือนพฤษภาคมถ้าผมจำเดือนไม่ผิดปี2570
2: ปีหน้าง
0: ั้นก็เท่ากับว่าในทางการเมืองเนี่ยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคประชาชน12คนซึ่งเป็นสสบัญชีรายชื่อ10คนแล้วก็เป็นสสเขตเลือกตั้ง2คนก็มีเวลาทำงานโดยไม่ต้องกังวลไป1ปี
1: อ
0: ันนี้ผมว่าเป็นเรื่องดีนะเพราะไม่เขาก็คือขั้นตอนก็เสนอพยานไป60ปากก็ต้องไต่สวนให้ครบตัดไปแล้วนะของฝ่ายโจทก์คือฝ่ายปปช.เขาก็มีผมจำไม่ได้แล้วนะแต่อันนี้มันก็เป็นอีกอันนึงที่ทำให้อุณหภูมิทางการเมืองเนี่ยมันเปลี่ยนไปผมมองอย่างนั้นนะ
1: มันก็จะกดดันรัฐบาลเพิ่มขึ้น
0: อาจจะกดไม่รู้ว่าจะกดดันไม่กดดันแล้วก็สุดแท้แต
1: ่ครับประเด็นที่เจ้าตัวมาถึง
0: เมื่อกี้ที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ย
2: ประเด็นเรื่อง
0: คุณเอาเรื่องสรุปเรื่องของเขาจะได้
2: สรุปว่าอาจารย์วีระไปวิจารณ์ใช่ไหมบอกว่าที่พรรคกรมอุทยานเนี่ยมันอะไรนะ
0: บอกผมบอกว่าผมไปที่อุทยาน
2: ตรงไปปีไหน
0: หมู่เกาะซีมิลันนะแล้วผมก็ไปนอนพัก
2: ครับ
0: นะเพียงแต่ตอนที่ผมพูดเนี่ยนะ
2: จำ
0: ผมบอกเมื่อ4ปีก่อน
2: ครับ
0: เมื่อ4ปีก่อนทางท่านอธิบดีซึ่งตอนหลังก็เคลียร์กันแล้วนะอธ
2: ิ
0: บดีกรมอุทยานคุณอัตพลเนี่ยก็ยืนยันด้วยจดหมายว่าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันเนี่ยที่มีบ้านพักเนี่ยปิดห้ามไปพักแรมตั้งแต่ค้างคืนน่ะตั้งแต่เดือนธันวาหรือไงเนี่ยปี2561ซึ่งในข่าวอ่ะมันมีอยู่แล้วนะผมพูดเรื่อง4ปีเป็นความจริงแล้วผมพูดเรื่องบ้านพักที่ไม่ดีก็เป็นความจริงนะส่วนที่กรมสงสัยว่าผมไปขึ้นเกาะตอนที่เขาปิดแล้วไปนอนพักเนี่ยอันนี้ก็เป็นข้อสงสัยนะก็มีคนเนี่ยผมเข้าใจว่าภาพเนี้ยที่จะดูเนี่ยนะภาพนี้ภาพแรกเนี่ยภาพนี้ขึ้นที่มือภาพนี้เข้าใจว่าเป็นของมันมาจากรายการเรื่องเล่าเช้านี
1: ้
0: เป็นภาพน่าจะเป็นของกรมอุทยานนะภาพแรกเนี่ยเป็นภาพที่ผมขึ้นจอในการประชุมคณะกรรมการ
1: บนสุดซ้ายสุด
0: วันที่4นะวันที่4ซ้ายสุดอันขวาเนี่ยแล้วก็อันล่างเนี่ยอันล่างนี่วันที่30ตุลา67แล้วก็สุดท้ายเนี่ยวันที่6สิงหาที่ท่านอธิบดีมาชี้แจงแล้วขอภาพจากทางนู้นมาเนี่ยมาดูเขาให้ดูต้นไม
1: ้
0: ภาพที่วงกลมต้นไม้นี่คือต้น
1: มะพร้าว
0: ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวภาพซ้ายสุดข้างบนน่ะภาพซ้ายสุดข้างบนน่ะต้นมะพร้าวมันเตี้ยภาพขวาสุดข้างล่าง6สิงหาต้นมะพร้าวมันโตนะอ่ะคราวนี้ปีที่ผมไปแล้วต้นมะพร้าวมันต้นเล็กอ
1: ่
0: ะเอาอีกภาพให้ดู
1: ต้น
0: อันนี้ต้นเตี้ยเห็นไหมวิชัย
1: ต้นอันนี้ต้นเราสืบจากต้นมะพร้าว
0: นี่ทุกคนเป็นสืบจากต้นมะพร้าวโดยที่สิ่งที่ผมจะบอกรายการนี้เป็นรายการแรกผมไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะซิมิลันสองครั้งครับปี2558ขนาดผมพูดผมยังเลือนลางเลยว่ามัน59หรือ60เนี่ยนะก
2: ่
0: อนอุทยานจะปิดวันที่เดือนปี2561
2: ปี61ครับปิด
0: ผมไปอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร
1: ์
0: หมู่เกาะซิมิลันวันที่27กุมภาพันธ์ถึงวันที่4มีนาคม2558
1: อ
0: ันนี้คือตอนที่ผมขึ้นไปพักบนเกาะ
1: 2558
0: 2558ครับ
2: คือก่อนจะประกาศห้ามเข้าพัก
0: 11ปีตอนนั้นยังมีบ้านพักแล้วบ้านพักที่ผมเอามาแสดงให้ดูซึ่งเป็นของกรมอุทยานส่งมาแล้วผมมาให้ดูเนี่ยหูยงอะไรนั่นน่ะนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นในปี2558
1: โอเคแล้วยังไง
0: ผมบอกเรื่อง4ปีผมไปหมู่เกาะซิมิลันเมื่อ4ปีที่แล้วผมไปจริงครับ
1: ไปจริง
0: วันที่23ถึงวันที่26เมษายน2565
1: แต่ไม่ได้ไปค้างคืน
0: ขึ้นไปทะเขาจะปิดเขาห้ามค้างคืนไม่ได้ผมจำไม่

0: ได้แต่ที่แน่ๆคือว่าผมไปกินข้าวกลางวันบนเกาะครับ
1: ไม่ได้ค้าง
0: นี่เดือดร้อนผมต้องไปเอาโปรแกรมเดินทางเมื่อ11ปีที่แล้วมา
2: โอ้โ
0: หแล้วก็เดือดร้อนเนี่ยอันนี้คือปี65
2: 2งาน
0: อันนี้คือปี58
2: มีหลัก
0: คุณสุริชัยครับผมไปเที่ยว2ครั้งผมจำสับสนเรื่องปีจำนวนปีเนี่ยผมจำได้แต่ครั้งไหน
2: ยังไม่ได
0: ้โอเคครั้งช่างมันเถอะประเด็นไม่ใช่นะประเด็นก็คือว่าผมไป2ครั้งผมไปเมื่อ4ปีที่แล้วก็เป็นความจริงผมไปปี2565แต่ผมไม่ได้ค้างคืนเพราะฉะนั้นอุทยานที่ปิดตั้งแต่ปี61ไม่ค้างคืนเนี่ยผมไม่ได้ฝ่าฝืนกฎของอุทยานแน่นอนเพราะผมไปกินข้าวกลางวันบนเกาะส่วนปี58เนี่ยที่ผมไปเมื่อ11ปีที่แล้วเนี่ยผมขึ้นไปนอนพักจริงเนี่ยเป็นข้อมูลแค่นี้
2: แต่มันไม่สับสนระหว่าง4ปีกับ
0: 4ปีที่ไป4ปีที่แล้วที่ไปกลับไปนอนเมื่อ11ปีที่นะ
2: ใช่ไงแต่นั่นคำว่า4ปีกับคำว่าห้องอะไรเลว3เนี่ยนะมันไป
0: ห้องเลว3เนี่ย11ปีที่แล้ว
2: 11ปีที่แล้วแต่ว่าอาจารย์ไปบอก4ปี
0: แล้ว4ปีนี่คือผมไปเมื่อ4ปีที่แล้ว
2: แล้วคำว่าเลว3มันก็โยงกันไง
0: ก็อันนี้เวลาเราพูดอ่ะผมก็รับผิดชอบผมก็ขอโทษกรมอุทยานในข้อเท็จจริง
2: อ
0: ันนึงตอนที่เขาปิดผมไม่ได้นอนค้างคืนผมไม่ได้แช่พิสิทธิ์แต่ตอนที่เขาเปิดได้ค้างคืนผมไปจริงจะได้จบมันมีแค่นี้ครับ
1: แต่ก็มีเสียงวิจารณ์นะว่าอาจารย์พูดเรื่อง10ปีก่อนห้องพักเดี๋ยวมันเปลี่ยนไปแล้วทุกอย่างมันดีขึ้นแล้ว
0: คุณเคยไปหรือคุณพูดเคยไปหรือคนพูดเคยไปหรือ
1: ผมดูตัวอย่างนะ
0: ดูตัวอย่าง
1: คุณศาสินเสริมรา
0: ชไม่ใช่ไม่ใช่เอารูปมาให้ดูสิเอารูปมาให้ดูเอารูปมาให้ดูเอารูปมาให้ดูสิครับเหมือนที่ผมเอารูปมาให้ดูว่าณปัจจุบันนี่มันปรับปรุงแล้วผมมีรูปแต่ผมไม่ได้เอามาอยู่ที่บ้านไอ้ที่มันไม่ที่ว่าปรับปรุงแล้วเนี่ยจะให้ดู
1: ถ้าเกิดคนเอารูปปัจจุบันมาโชว์ว่ามันเปลี่ยน
0: ก็โชว์ได้ก็ไม่เป็นไรนี่เห็นมีปัญหาเพราะมันก็ไม่ให้พักอ่ะเขาไม่ให้พักอยู่แล้วจะโชว์ก็โชว์ไปเออมีปัญหาตรงไหนอ่ะนี่แล้วถ้าเกิดจะเอามาดูช่วยไปถ่ายภาพบ้านพักของเจ้าหน้าที่อุทยานที่อยู่ตรงไปปลายเกาะให้ด้วย
2: เพื่อพิสูจน์
0: ที่มีบันไดเดินไปอ่ะช่วยถ่ายให้ดูด้วย
2: เพื่อพิสูจน์ว่า
0: ไม่พิสูจน์อะไรก
2: ็ถ่ายไปดูเพื
0: ่
2: อ
0: ไม่รู้ก็ผมก็เขาบอกว่าเอารูปมาดูผู้ต้องมีรูปรูปปัจจุบันเนี่ยอย่างที่กรมอุทยานเขามีปีวันที่6สิงหา
1: โอเค
0: อาทิตย์หน้ามาได้
1: มีมาหนีได้ถ้าใครดูอยู่ก็เอารูปมาโชว์แล้ว
0: เออใครมี
1: ดูโซเชียลเดี๋ยวผมจะไปตามดู
0: ส่งมาให้คุณธิชัยส่งให้คุณก็ได
1: ้
0: เอาข้อเท็จจริงอ่ะไม่เอาแบบคือโอเคผมเข้าใจนะมันมีแนวคิดในเรื่องการบริหารอุทยานต่างกันฝั่งนึงไม่ต้องการให้มีการเปลี่ยนสภาพอยากให้รักษาคงสภาพเรื่องที่พักแรมอะไรเนี่ยเอาพอสมควรนี่กลุ่มนึงส่วนอีกกลุ่มนึงเขาบอกว่ามันควรจะมีที่พักที่มันสะดวกสบายใช่ไหมซึ่งถ้าเป็นกลุ่มหลังเอกชนเขาอาจจะต้องไปทำเพราะรัฐบาลไม่มีตังค์จะทำเพราะงบส่วนใหญ่ของกรมอุทยานเนี่ยเป็นงบที่จ้างคนที่เกี่ยวกับเรื่องป่าเรื่องไฟป่าเรื่องอะไรพวกนี้ใช่ไห
2: ม
0: ก็ถ้าไม่มีเงินทำแล้วนั้นก็แล้วแต่ต้องรู้ว่าจะเอาแบบนี้ก็แบบนี
2: ้
0: ไม่เอาแบบที่มันดีก็ได้ไม่มีปัญหา
1: อาจารย์เสนอให้เอกชนร่วม
0: ไม่ผมไม่ได้เสนอผมเพียงแต่บอกว่ามันมีไพลอตโปรเจกต์ได
1: ้
0: อันนี้ไม่ใช่ผมเสนอนะหลายคนเสนอมาตั้งนานแล้วแต่มันก็มีข้อขัดแย้งระหว่างคนที่อนุรักษ์กับแนวกว้างๆแนวยอมรับระดับหนึ่งเนี่ยนะวันนั้นน่ะท่านอธิบดีกรมอุทยานก็พูดบอกจะมีไพลอตโปรเจกต์แบบนี้4ที
2: ่
0: แต่อยู่ระหว่างการออกระเบียบและที่สำคัญที่สุดต้องเป็นนโยบายของรัฐบาลสมัยคุณทักษิณก็อยากทำจำได้ไหมครับคุณชัยแต่มันทำไม่ได้เจ้าหน้าที่เขาคัดค้านก็โอเคก็แกก็ไม่ทำก็จบไปใช่ไหมก็เป็นอันนี้เป็นประเด็นไอ้ประเด็นว่าผมไปเกาะกี่ครั้งนอนคืนไหนนอนที่ไหนอะไรเงี้ย
1: อัน
0: น
1: ั้
0: น
1: มันเป็นระเบียบหรือไม
0: ่เออมันเป็นประเด็นรองเป็นประเด็นรองไปให้ไปสอบสวนยังไงข้อที่จริงก็เป็นอย่างเงี้ย
2: คือผมถือว่านี่เป็นพายุในถ้วยน้ำชาเล็กๆเท่านั้นเองประเด็นจริงๆเนี่ยมันถูกนำไปเสนอเกี่ยวกับ4ปีไม่4ปีจริง
0: ๆมันมิสซีดิ้ง
2: บทบาทของอาจารย์วีระคือตรวจสอบเรื่องการใช้งบประมาณให้คุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าไอ้ประเด็นตรงนี้เนี่ยมีประเด็นอะไรเกี่ยวกับงบประมาณของกรมนี้หรือกระทรวงนี้ยังไงว่าเขาใช้
0: เขาไม่พอ
2: เออยังไง
0: ปีนี้เขาก็ถูกตัด
2: วิเคราะห์ไอ้ตรงประเด็นจริงๆ
0: มันไม่ได้เอากระดาษมาไม่ได้เอาตัวเลขมาวิเคราะห์เดี๋ยว
2: แต่ภาพรวมของ
0: ไม่ใช่ภาพทุกที่เหมือนกันหมดตอนนี้คุณชายต้องมองจากภาพใหญ่อย่างนี้รายได้รัฐบาลเนี่ยมันไม่เพิ่ม

0: ิ่มขึ้นในอัตราที่น่าพอใจเพราะฉะนั้นการกำหนดงบประมาณรายจ่ายเนี่ย มันจะกำหนดมากไม่ได
1: ้
0: เพราะการขาดดุลงบประมาณเนี่ยมันถูกกฎบังคับว่าต้องไม่เกินร้อยละ20ของวงเงินงบประมาณรายจ่ายบวกกับร้อยละ80ของการชำระคืนเงินต้นแล้วยังต้องบังคับว่างบลงทุนต้องไม่น้อยกว่า 20% ของงบประมาณรายจ่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อรัฐบาลขยับรายได้ไม่ได้ขยับรายจ่ายไม่ได้เนี่ยมันก็จัดสรรให้กับหน่วยงานต่างๆไม่ได
1: ้
0: ถูกตัดงบประมาณกันทั้งนั้นรวมทั้งกรมอุทยานก็ถูกตัดงบประมาณอันนี้ทุกคนทราบดีเฉลี่ย 10% ก็มี 5% 8% ก็มีไอ้ตรงนี้มันก็จะทำให้การบริหารจัดการในหน่วยราชการที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีปัญหาว่ามันจะไม่เพียงพออันนี้เป็นภาพใหญ
1: ่
0: นะทุกหนุกเกือบหมดอ่ะเกือบหมดคุณวิชัยครับเรามีหน่วยรับงบประมาณทั้งหมด3,286หน่วยงาน
1: อ
0: ันนี้เรารวมถึงอบต.เทศบาลด้วยนะมีเงินทุนหมุนเวียน29หน่วยงานมีงบกลาง12รายการคือมันต้องดูเป็นภาพใหญ่ตังมันไม่พออันนี้เมื่อตังไม่พอเนี่ยถ้าหน่วยงานไหนก็มีเงินนอกงบประมาณเอาอย่างกรณีของอุทยานมีค่าจัดเก็บเข้าชมปีละประมาณ 2,300 ล้านมั้งถ้าผมจำไม่ผิดก็ต้องไปหาทางเพิ่มเติมอะไรก็การจะมีเงินเข้าก็ต้องทำกิจกรรม
1: อะไรทำให้เกิดประเด็นที่อาจารย์ซัดกรมนี้มากกว่ากรมอื่น
0: ไม่ซัดเท่ากันไม่ได้มากกว่าน
1: ั้นนั้น
0: ไม่แต่ว่ามันมีคนคล้ายๆกับว่าม
1: ันเกิดเรื่องอะไร
0: ไม่ใช่เกิดเรื่องคือเกิดความเข้าใจผิดเหมือนกับว่าผมเนี่ยบอกว่า4ปีแล้วเขาไปเช็คบอกให้ตอนนั้นอุทยานปิดคุณไม่ได้ไปเหมือนกับโกหกผมก็บอกว่าผมก็ขอโทษแล้วนะบอกว่าเฮ้ยผมความจำผมไม่แน่วันนั้นตอนเย็นผมจะบอกท่านที่ผมน่าจะไปก่อนไม่ใช่ผมน่าผมไปก่อนปิดเพราะโทรศัพท์ไปถามคนที่เข้าไปด้วยกันว่าเฮ้ยเราไปประมาณไหนวะเขาก็บอกเนี่ยไม่แน่ใจมัน59หรือ60ผมถึงบอกอย่างนั้นแต่นั้นมันเกิดก่อนการปิดทุยานปี61ซึ่งจะไม่มีเจ้าหน้าที่มาอนุญาตให้ผมเข้าไปได้เลยที่ไปค้างคืนมันเป็นไปไม่ได
1: ้
0: ซึ่งท่านทิศดีพูดผมก็เคลียร์กับท่านแล้วแต่ว่ามันมีคนก็โอเคอ่ะในทางการเมืองอ่ะเนาะแล้วก็ต้องแบบว่าเอาไปขยายผลอะไรเงี้ยผมก็เข้าใจผมไม่มีปัญหาหรอกเพียงแต่ว่าข้อที่จริงมีแค่นี้
2: แล้วสำหรับกรมอุทยานนะอาจารย์เสนออะไรเปล่าตัดงบหาเงินเพิ่มหรืออะไรหรือแค่คอมเมนต
0: ์ผมแค่คอมเมนต
2: ์แค่คอมเมนต์
0: ภาพรวมว่าเขาใช้เงินอย่างไรเงินนอกงบประมาณเขาอยู่ที่ไหนเขามีรายได้จากค่าบริการค่าเก็บค่าไอ้พวกค่าบริการค่าผ่านชมอะไรพวกนี้แล้วเขาก็เอาเงินก้อนนี้เอามาสมทบไม่ใช่ว่าเขาไปไหนแล้วเขาเอามาสมทบนะเขาไปสมทบในการจับในการใช้เงินมันไม่มีประเด็นอะไรหรอก
2: พี่แต่ว่า
0: ไม่คือผมเข้าใจคุณชายว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมใช้ชีวิตลำบากผมไม่เคยถูกสปอตไลท์จับขนาดนี้
1: ดาราเป็น
2: อย่างนี้ไหมเพราะอาจารย์เนี่ยพิจารณามาหลายเรื่องนะแล้วนี่เป็นครั้งแรกที่มีการเรียกว่าชี้แจงแล้วกันชี้แจงกับเรื่อง
0: ไม่ใช่
2: แล้วก็มี
0: ไม่คือข้อเท็จจริงผิดผมต้องแก้ผมไม่ใช่คนแบบประเภทเฮ้ยไปกบดานแล้วเรื่องมันหายไปไม่ใช่ผ
1: ม
0: ข้อเท็จจริงผิดก็ผิดถ้าผมบอกว่า4ปีที่แล้วผมเข้าไปแล้วผมไปนอนพักเนี่ยเอาผมไปฆ่าเลยเพราะลูกแม่ก็มีอยู่นั่นน่ะ2,565 ผมไปแวะบนเกาะกินข้าวกลางวัน 2,558 11ปีที่แล้วผมไปนอนลงไอ้ห้องหูยงที่ผมไม่เห็นน่ะผมไปนอนจริงข้อเท็จจริงมีแค่นี้คุณจะอะไรกับผมอ่ะถามหน่อย
1: อ่
0: ะ
2: แต่ว่าถ้าเกิดปัจจุบันดีขึ้นจริงก็ส่งรูปมาให้ดูนะ
0: ไอ้นี่ผมไม่ได้สนใจเลยไม่ได้อยู่ในความสนใจของผมเพราะผมไม่ได้พูดประเด็นนี
1: ้
0: ผมพูดถึงห้องพักที่ผมเห็นในปี58ถ้ามันดีขึ้นก็ดีสิครับปรับปรุงก็ดีสิครับทำไมจะไม่ดีล่ะครับแต่คนนักท่องเที่ยวไม่ได้พักนะครับเพราะเขาปิดเกาะครับ
2: นอนหลับไหมสองวันนี
0: ้โอ้โหผมอินทรีย์แก่กล้าพละอินทรีย์ผมบ่มมาไม่ใช่ปีสองปีผมบ่มตะบะขนาดนี้ผมจะสั่นสะเทือนเลย
2: ม
0: ีไหวมีไหวนิดหน่อย
2: มีหวั่นไหว
0: มีหวั่นถ้าคุณคนมาว่าคุณก็ต้องมีหวั่นไหวแต่ผมไม่ว่าเขานะถ้าข้อเท็จจริงเขาได้ครบเขาจะตำหนิผมก็ไม่ว่าหรือใครที่ไม่เห็นด้วยปล่อยให้อุทยานคุณไม่ควรจะไปนอนสบายโอเคคุณชอบแบบนั้นคุณก็ไปแบบนั้นผมไม่ชอบไปแบบนั้นผมก็ไม่ไปใช่ไหมใช่ไหมคุณชัยไม่ใช่ว่าไม่ชอบแล้วบังคับให้ไปผมก็ไม่ก็ผมไปครั้งแรกเนี่ยมันผมก็บ่นบ่นกับเพื่อนมาเป็น10ปี

0: ถ้าพูดถึงถ้าย้อนเวลาก็บ่นแล้วเราก็พูดพอเราพูดถึงหูโยงเนี่ยเราหัวเราะกันทุกคนน่ะแค่นั้นเองใช่มั้ยพอวันนั้นมีท่านที่มีผมก็เล่าเรื่องนี้ฟังด้วยความเป็นห่วงอยากให้ปรับปรุงนะแต่ว่าแน่นอนในการพูดอ่ะผมใช้คำพูดผิดซึ่งผมก็ขอโทษเข้าไปแล้วไม่ใช่ขอโทษนะผมเสียใจผมขอโทษผมขออภัยอะไรที่เป็นคำที่คุณไม่ชอบฟังกันขออภัยไม่ได้ต้องขอโทษขอโทษผิดครับผิดผมผิดจะทำอะไรผมยังบอกเลยว่าถ้าให้ผมเยียวยาได้เดี๋ยวยา
1: เราแรงไปไหมเราใช้คำสับ
0: ถูกใจไอ้นี่มันเป็นวาสนานะ
1: คือยังไงอ่ะ
0: คือมันเป็นของที่มันเคยชินสะสมมา
1: ความเคยชิน
0: คุณนิชัยเป็นคนที่พูดสุภาพวิสุทธ์เป็นคนที่พูดสุภาพผมเป็นคนที่พูดไม่สุภาพผมไม่ใช่คนที่พูดมีปิยวาจาแต่ใจผมไม่มีอะไร
1: เจตนาดี
0: คือถ้าใครคิดว่าผมจะไปรับตำแหน่งทางการเมืองทาง
2: ไม่มี
0: อยู่ในหัวสมองเลย
1: okay. แต่ผู้คนชื่นชมบทบาทตั้งแต่
0: จากวันนี้ผมขอบคุณวิชัยขอบคุณวิสุทธ์ว่าอย่างน้อยให้ผมได้พูดอย่างที่ผมคิดว่าผมควรจะพูดแต่ผมก็พูดด้วยสไตล์อย่างเงี้ยจะให้ผมพูดแบบมาขอมันนิ่มๆไม่ใช่นิสัยผมอ่ะ
1: ไม่ผมกำลังจะบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นประเด็นย่อยมากในบทบาท
0: ใช่แต่เขาโฟกัสตรงนั้นเราเข้าใจ
1: บทบาทของอาจารย์วีระเรื่องงบประมาณเนี่ยผู้คนชื่นชมว่าได้ต่อสู้แล้วก็ได้ไปเอาไฟไปส่องในมุมมืดต่างๆของ
0: ผมจะบอกคุณวิชัยอย่าง
1: นี้ผมกำลังจะบอกอาจารย์วีระว่าใจเย็นๆไม่ต้องห่วง
0: ไม
1: ่ต้องห่วงเลยเพราะว่าภาพใหญ่บทบาทของอาจารย์วีระเนี่ยยังเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
0: ไม่ผมเข้าใจแล้วผมจะพูดคุณชัยต่อเนี่ยว่าวันนี้เพราะท่านดูรายการนี้ตอนกลางคืนวันนี้ผมไม่ไปที่สภา
1: ไม่ไป
0: เพราะผมมีติดงานตอนบ่ายที่กระทรวงการคลังผมต้องนั่งตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง4โมงเย็นแล้วการประชุมวันศุกร์เนี่ยมันจะเลิกแค่4โมงเย็นสำหรับห้องใหญ
1: ่
0: ผมไปไม่ได้ผมติดงานไม่ใช่ว่าผมเอ้ย
1: หายไปอย่าง
0: ว่าแล้วอาทิตย์หน้า
1: แล้วบ่ายนี้ก็ไปยังก็ของหน่วยงานไหน
0: บ่ายนี้เหรอจำไม่เดี๋ยวจำไม่ได้แล้วเดี๋ยวบอกได้ไม่เจอกระทรวงอุตสาหกรรมกระทรวงอุตสาหกรรมโน่นที่จริงผมมีแต่มันติดก็โชคดีไป
2: โอเคนี่เรื่องนี้จบไหมสำหรับอาจารย์
0: ก็ต้องโชคดี
2: เรื่อง
0: ไม่ใครจะจบไม่จบ
1: ดีใครโชคดี
0: ไม่ใครจะจบไม่จบผมไม่ได้สนใจแต่ผมได้พูดให้ข้อเท็จจริงที่มันขาดหล่นๆโอเคแล้วถ้าเกิดอาทิตย์หน้าผมไม่ไปเพราะมีการพิจารณาเรื่ององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1: โอ้
0: 2,852 หน่วยมาทางวิดีโ
1: อ
0: คอลกระทรวงสาธารณสุขอันนี้ผมเจอปลัดเจอรอปลัดในคณะอนุกรรมการที่ผมอยากรู้แล้วผมอาจจะไม่ไปแต่ผมอาจจะไปก็ได้วันนะวันอังคารที่14นะกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยวันที่13สิงหานะองค์การปกครองท้องถิ่นเนี่ยวันที่10ถึงวันที่11สิงหา10 11เนี่ยผมไม่ไปอยู่แล้วถ้าไปก็แวะไปดูขอไปเข้าคณะอนุกรรมการเพราะอันนี้ผมไม่สนใจเพราะผมไปถามมาแล้วเรื่องเงินงบประมาณถามมาหมดแล้วแล้วก็วันที่14 13เป็นสาธารณสุข14เป็นจังหวัดและกลุ่มจังหวัดงบผู้ว่า17เสาร์อาทิตย์หยุด17เป็นเรื่องหน่วยงานของศาล18เป็นเรื่อง30หน่วยงานของรัฐสภาแล้วก็ยาวเลยทั้งเรื่องหน่วยงานของรัฐสภากาชาดแผนบูรณาการใน18
1: ทั้งหมดนี้ด้วยอะไ
0: ร19วันสุดท้าย19ส่วนราชการในพระองค
1: ์ทั้งหมดนี้มีข้อมูลอะไรมาแล้ว
0: ก็ศึกษาไปอ่านไป
1: ศึกษาแล้วมีข้อสังเกตอะไรเฉพาะกระทรวงไหนน่าสังเกตเป็นพิเศษมีอะไรไม่ค
0: ือทั้งที่ได้มามันเหลือกระทรวง2กระทรวงเท่านั้นนะเหลือกระทรวงอุตสาหกรรมกับกระทรวงสาธารณสุขเท่านั้น
1: สองกระทรวงนี้มีประเด็นที่อาจารย์วีระอยากจะยกขึ้นมาให้
0: สาธารณสุขเนี่ยผมคุยกับท่านปลัดไปแล้วเพราะมันท่านมาของบคอมพิวเตอร์ CT อะไรพวกนี้ICT เนี่ยในห้องเล็กผมไปเจอท่านแล้วผมขอคำอธิบายท่านไปแล้วก็อาจจะไม่ต้องไปนะแต่ว่าของกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยผมไปไม่ได้วันนี้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้อง
1: แล้วมีประเด็นอะไรของกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นการเฉพาะที่ประชาชนคนสนใจไหม
0: ผมยังไม่ได้เปิด
1: รัฐมนตรีท็อปใช่ไหม
0: ผมยังไม่ได้เปิดอ่านเอกสารเลยคุณช
1: ายนี่ไง
0: เพราะไม่ไปประชุมจะไปอ่านเอกสารเลย
1: ทำไมอ่ะก็ไม่ต้องไปประชุมแต่รู้ไงจะได้รู้ประเด็นไงทำไมอ่ะ
0: วันละ1,500นะ
1: ทำงานชั่วโมงละ200อ่ะผมรู
2: ้ชั่วโมงละ200แค่คุ้มละกันคุ้มละ
0: 1,500นะ
2: คุ้มละ
0: ไม่รวมเรื่องเปลืองตัวเวลาเราเกิดข้อผิดพลาด
1: อันนั้นหนักกว่าเยอะ
0: ก็อันนั้นก็ไม่เป็นไรก็ไม่มีปัญหาสำหรับผม
2: แต่เรื่อง
0: ถ้าเป็นถ้าเราไม่มีถ ทุนเดิมแน่นหนาเนี่ยถ้าเป็นบริษัทตอนนี้ต้องล้มละลายเลยถูกไหม
2: ใช่มีแต่รายจ่าย
0: มีแต่รายจ่ายโอเคแล้วไงต่อ
2: น
0: ี
2: ่คือเรื่องท่องเที่ยวนะฮะ
0: เหลือเวลาคุณเยอะมีเรื่องอะไรก็ว่าม
2: ีคนถาม
0: โอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมโอเคไหมทีมงาน
1: โอเค
0: เคลียร์นะ
1: โอเค
2: เคลียร์
0: นะเคลียร์นะผมไม่ต้องตบมือพี่อะไรจะขนาดนั้นเล่าเรื่องให้ฟังธรรมดา
1: ว่าไงต่อ
0: ผมเป็นคนไม่หนีความจริงอยู่แล้ว
2: ไทยช่วยไทยพลัสจะมีต่อหรือไม่
0: ไทยช่วยไทยพลัสจะมีถึงวันที่30กันยาก
2: ันยานี้
0: จ่ายเดือนละพันนี่เดือนที่3แล้วเราจ่ายเดือนมิถุนาพันหนึ่งคุณได้ใช้ไหม
2: ไม่ได้ใช้
0: คุณใช้ไม่ได้ใช้ใช้ครับเดือนกรกฎาค
1: มอ
0: ีกเต็มเดือนตอนนี้เป็นเดือนที่3สิงหาแล้วเดือนหน้ากันยาก็หมดที่เขาให้4,000ใช่ไห
1: ม
0: แล้วเราก็สมทบจ่าย600กว่าบาทเพื่อเป็น60 40คำถามที่เขาถามคือว่าแล้วจะมีไทยช่วยไทยหรือคนละครึ่งไหมไอ้ไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยมัน60 40คนละครึ่งของเดิมเนี่ยมัน50 50จ่ายคนละครึ่งแกบอกว่าอะไรนะ
1: แกบอกว่ามีคนคอมเมนต์มา
2: ว่าขอ50
1: 40 40มันคิดยาก
0: เอา50 50
1: 110
0: แต่ว่าจะให้ทำต่อใช่ไหม
2: แน่นอนคนอยากทำต่อ
0: จะให้ทำต่อใช่ไหมแต่ถึงบอกว่าต้องดู
1: ความหมายคือทำต่อหรือความหมายคือ
0: ไม่ทำต่อไอ้ที่เขาพูดเนี่ยคือจะต่อไปจะมีไทยคนละครึ่งไหมต่อไปจะมีคนละครึ่ง
1: หลังกันยานี่ยังทำต่อ
0: ใช่หลังกันยามันหมดอายุแล้วก็จบแล้วเนี่ย
1: จะมีตังค์ไหมเนี่ยงบประมาณ70เนี่ย
2: แกก็จะกู้ไง
1: ฮะ
2: แกจะกู้ก็ได้
0: จะกู้อ่ะคันนี
2: ้ต้องดูไม่ประมาณ
0: ต้องถามอย่างนี้ว่าเงินที่ว่าเงินที่จะมาทำไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยแยกกับเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยนะคนละก้อนกันนะ
1: คนละก้อน
0: ไอ้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้มีรายได้น้อยเนี่ยยังปิดบัญชีไม่จบเพราะว่ายังรอการทบทวนสิทธิ
1: ์ใช่ๆ
0: กว่าจะจบจะเป็น11ล้านหรือจะเป็น9ล้านอะไรเนี่
1: ย
0: วันที่สักประมาณกลางเดือนหน้าจะรู
1: ้
0: โอเค
2: คร
0: ับ
2: อ
0: ันนี้ก็มีโปรแกรมอยู่แล้วว่าไปตามนั้นส่วนไอ้ของที่เราได้60 40เนี่ยซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผู้มีรายได้น้อยเนี่ยมันจะหมดกันยาก็คนก็ถามว่าเอาต่อไห
2: ม
0: เป็นแบบคนละครึ่ง
2: ของคนละครึ่ง
0: คนละครึ่งจำง่ายคราวนี้จะต่อไม่ต่อเนี่ยก็ต้องขึ้นอยู่ว่ารัฐบาลมีเงินไห
1: มมีไหมล่ะในงบ70ไม่มีแล้วต้องไปกู้มาแล้ว
0: คือถ้าจะทำเนี่ยถ้าจะใช้ตรงนี้มันก็ต้องเสนอมาว่าจะทำในโดยซอสฟันจะอยู่ที่ไหน
1: ใช่ไง
0: แต่ทุกบาทที่จะทุกบาททุกสตางค์ที่เอามาทำกันตอนนี
2: ้กู
0: ้ก็จะต้องกู้ทั้งนั้นแล้วผมว่ารัฐบาลเขาน่าจะจัด priority เงินก้อน400ล้านเนี่ยที่จริงยังพอมีเหลืออยู
1: ่
0: แต่จะเอามาใช้ได้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจถ้าจะมาทำบางทีก็ทำได้นะคนละครึ่งเนี่ยทำได
1: ้
0: เพราะมันเป็นเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นทำได้คราวนี้ก็ต้องไปดูว่ามันเหลือเท่าไหร่ในก้อนแรก200ล้านเนี่ยเท่าที่ผมจำไม่ผิดนะคุณทิชัยน่าจะเหลือประมาณสัก 30,000 ถึง 50,000 ล้านในก้อนแรกนะก้อน2ไม่เกี่ยวนะก้อน 200,000 หลังที่คุณสุชัยถามว่ามีโครงการมั้ยอะไรเนี่ยนะอันนี้ไม่เกี่ยวก้อนเนี้ยเป็นไปได้ถ้าจะทําแต่การทําอย่างนั้นก็คือก็ต้องไปกู้จะรู้ว่าเขาจะทํามั้ย
1: ไม่ต้องกู้แล้วนี่ได้มาแล้วนี่ 200,000 เหลือ 20,000 ไม่ใช่เหลือ 30,000
0: ไม่อำนาจในการกู้แต่ละใช้เงินจริงต้องกู้ครับ
1: ก็ตอนนี้ก็ได้ลิมิต
0: ยังไม่ได้เงินมาครับเขาก็จะกู้ตามที่กู้ได้
1: เข้าใจแต่เขามีอำนาจแล้วไง
0: แต่ว่าจะมาใช้อันนี้หรือเปล่าไม่รู้แล้วมันเหลือเท่าไหร่จริงๆเนี่ยผมไม่ทราบ
1: แล้วมันก็ต้องมีความลำดับความสำคัญเรื่องอื่นด้วยไม่ใช่เรื่องนี
0: ้แต่จะรู้จริงๆเนี่ยกลางสัปดาห์หน้าวันศุกร์หน้าผมจะมาบอกจะมาตอบให้ท่านนะครับ
2: ครับ
0: จะมาตอบท่านวิสุทธ์ครับว่าไทยช่วยไทยพลัสจะเป็นคนละคร
2: ึ่
0: ง
2: จะก
0: ู้ไห
2: มคนละครึ่งไหม
0: จะต่อไอ้กู้เนี่ยมันกู้อยู่แล้วจะต่อจากที่จบวันที่เดือนกันยาไหมใช่ไหมประเด็นหลังอ
1: ่ะแต่มันก็มีไทยเที่ยวไทยพลัสที
0: ่ไทยเที่ยวไทยพลัสอีกอันนึงนั่นของสุภาจีโอเคอันนั้นเรื่องโรงแรม
2: ซึ่งคุณสุภาจีมาขอดูเงินก่อนแต่คุณเอติบอกว่าก็เป็นไปได้นะคือพอเป็นไปได้เดี๋ยวขอดูก่อน ถ้าได้ก็ใช้เงินกู
0: ้ก็ไอ้พรกเงินกู้ไงก็ดูก้อนแรกอ่ะ 200,000 เนี่ยใช้จริงๆแล้วมันเหลือ
1: เท่าไหร่
0: เหลือเท่าไหร่ตรงนั้นเอามาจัดสรรได
1: ้
0: เพราะไอ้ 200,000 หลังเนี่ยมันเป็นโครงการไอ้2ก้อนแรกเนี่ยมันเป็น revolving fund เงินหมุนเวียน
2: ครับ
0: ก็แค่นี้จะต้องไปรู้อะไรกันนักกันหนาหือ
2: คนที่เคยรับก็อยากรู้คนที่รอเที่ยวต่อก็อยากรู้ว่าตกลงจะได้ไหม
0: มันมีมากกว่านี้อีกอ่ะยังมีคน

0: ถ้าถามผมบอกปีหน้าปลายปีนี้แล้วต้นปีหน้าจะมีช็อปดีมีคืนไหม
1: โอ้โห
0: เห็นไหม
1: คิดต่อไป
0: ไม่คิดยาวแล้วนะไม่ยอมซื้อของตอนนี้จะรอซื้อของลดภาษีนะจะบอกให้
2: ผมเคยได
0: ้อะคนอันนี้ไงไอ้นี่มันเป็นสเตอรอยจริงมันติดยาเสพติดไอ้นี่มันเริ่มติดทุนนิยมไอ้โทษประชานิยม
1: ประชา
0: เนี่ยอันตรายถ้ามันมีจ่ายไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันไม่มีจ่ายแล้วคุณยังเรียกร้องเจ้าอย่างนี้อย่างนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมบอกคุณทิชัยที่เราเป็นห่วง
1: ใช่
0: คุณทิชัยโชคดีกับผม
1: เพราะว่าอายุ
0: ไปซะก่อนจะไม่ล่มสลาย
1: จะไปก่อน
0: ไปก่อนล่มสลาย
1: แน่ใจว่าคุณกับผมใครไปก่อน
0: ผมไม่รู้อ่ะแต่ว่าโดยเทียบแล้วคุณทิชัยอายุมากกว่าผม12ปีเนี่ยโดยทฤษฎีแล้วเนี่ยโดยลำดับขั้นของวิวัฒนาการของมนุษย์เนี่ยคนที่อายุมากทุกอย่างเท่ากันหมดมันต้องตายก่อน
1: จากนั้นคุณต้องรักษาเนื้อรักษาตัวให้ดี
0: มันก
1: ็อย่า
0: คุณชัย
1: อย่า
0: ไม
1: ่อย่าผมแซงหน้าผม
0: ไม่ไม่ไม่ไม่คุณยันนี่ผมพูดแบบอันนี้ผมไม่เคยพูดกับใคร ผมอายุเกินพ่อแม่แล้วถือว่าเป็นของแถม
1: กำไรละ
0: ผมถือว่ากำไรแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เหลือผมไม่มีอะไรนะแล้วผมไม่ต้องการอยู่ยาวอย่างแกกระเจ้า100ปีไม่เอาผมไม่เอาเด็ดขาดผมไม่อยากเห็นสุทธิชัย100ปีอ่ะยังนั่งทำรายการทีวีก็ผมว่าตายแล้วอย่างเงี้ย
1: ผมไม่เคยบอกจะทำ100ปี
0: เอาเท่าไหร่ละเอาเท่าไหร่ที่กล่าวไว้ที่กล่าวไว้ต้องมีหนึ่งหัว
1: เอาแค่ปีนี้รอดก่อน
0: แทบไม่นั่นไม่ใช่สุทธิชัยจอมวางแผนไม่ใช่จะอยู่ถึงกี่ปีถึงกี่ปีเอาผมถามหน่อยอ่ะ
1: ไม่ตราบเท่า
0: ที่ยายน้อย90อ่ะ
1: แต่ไม่
0: ตราบเท่า95เลยเหรอ
1: ไม่ตราบเท่าที่ทำแล้วเนี่ยไม่พูดอะไรเลยเถอะกลางอากาศใช่ไหมเราต้องระวังตัวมาก
0: ก็ยังไม่เป็น
1: ยังไม่ถึงจุดนั้นใช่ไหม
2: อารมณ์ดีอาจารย์วีระ
1: แต่ว่า
0: ผมอารมณ์ดีคุณไม่
1: จะแต่ว่าอาจารย์วีระต้องอยู่ยาวเพราะว่ายังมีภารกิจที่จะต้องช่วยเหลือสังคมเรื่องตรวจสอบ
0: ตัวไม่แต่ถ้ามาบั่นทอนผมมากๆผมก็ไม่ทำผมงานแบบนี้มันไม่
1: มีใครบั่นทอน
0: ไม่มีน้อยมีมากมีมาบั่นทอนผมก็ไม่ทำผมไม่สนใจไม่ใช่บ้านเมืองเป็นของคุณบรรหารไม่ใช่ของผม
1: เออ
2: บรรหารซื้อมาใช่
0: อ้าวนั่นสิบ้านเมืองของคุณบรรหารไว้พวกนี้ไม่รู้เรื่องไอ้พวกนี้มันพวกผมผู้ใหญ่เรารู้กันสองคนเวลาบ้านเมืองเป็นของใครสมัยเรา
2: ทำข่าวโอเค
0: บ้านเมืองแต่ว่าปัญหา
2: ตามไม่ทัน
1: แต่ว่าอาสมเขากำลังจะมีสมุนไพรสวนสมุนไพร
0: นี่กำลังจะตามไปดูเอาหน้าเขาไปดูแล้วเอาตารางให้เขาไปดูแล้วเดี๋ยวผมจะเนี่ยถ้าผมมีเวลาคุณจะ
1: อันนี้จะทำให้อายุยืนอันนี้จะทำให้อารมณ์ดีแล้วจะเขียนหนังสือต่อสนทนาปราศัยกับใครได้อย่างยิ่ง
0: ก็ขอบคุณวิชัยที่ยังอะไรนะ
2: ครับ
0: ให้พร
1: แน่นอน
0: คนเบรซิ่งอ่ะผมโอเคให้พร
1: แน่นอน
0: ว่าไหม
2: ตามเรื่องอาจารย์วีระหน่อย
0: ถามเรื่องกูอีกแล
2: ้วอาจารย์วีระเคยเสนอยุบปยป.
1: อ่
2: ะแล้วอยู่ๆครม.อนุมัติให้ผู้กำกับหน่วยคนติดตามคุณทักษิณและเครือข่ายนะเป็นผู้อำนวยการปยป.ประเด็นคือโอเคตั้งคนนี้หนึ่งประเด็นนะที่สองคือว่าปยป.เนี่ยมันอยู่ในกลุ่มที่จะต้องถูกยุบอ่ะ
0: ดูใครเห็นด้วยเหรอดูใครที่เป็นคนเสนอ
1: ใครเสนอ
0: ดูใครเป็นคนเสนอไปแล้วอ่านมติครม.ดูว่าใครเสนอ
2: คุณยศชนัน
0: อันนั้นน่ะสิแล้วใครเลยยศชนัน
2: น่ะนั่นสิ
0: แล้วใครคือยศชนันเล่าย
2: ศชนันก็คือ
0: ยศชนันคือใครรัฐมนตรีว่ารองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
1: ประเด็นที่คุณสงสัยคือ
0: ประเด็นที่คุณสงสัยคืออะไร
2: โครงการนี้ไอโครงการนี้ซ้ำซ้อนนะจะถูก
0: หน่วยงานนี้หน่วยงานนี
2: ้ทำไมต้องตั้งผู้อำนวยการขึ้นมา
0: เ
2: นี่ยค่ะที
0: ่เอาก็ผู้อำนวยการเขาก็เสียก็ต้องตั้งสิโอ้ไม่ไปเช็คข้อมูล
2: เอ้า
0: คนเกษียณก็ต้องมีคนมาแทนดิเอ้า
2: ก็มันจะยุบอยู่แล้วนี
0: ่เอ้าจะยุบแต่ยังไม่ยุบอ่ะพี
2: ่
0: ยังมาขอเงินซื้อคอมพิวเตอร์ไปร้านกบ่ายจะเพิ่งอนุมัติไปเลยอ
2: ่
0: ะ
2: อันที่สองอ่ะทำไมต้องเป็นผู้กำกับหน่วย
1: ทำไมต้องเป็นเขาอ้าว
0: เอาเบอร์ไปไหมมึงถามไม่ดีกว่า
2: ผมอยากรู้จริงอ่ะ
0: อะไรเออาร์เขามาถามกูมึงเอาเบอร์ไปดีกว่าคุณเอาเบอร์ไปถามเขาเองไงอะไรวะ
2: ไม่ต้องตอบ
0: ใจไม่เข้าใจไม่เข้าใจเลยเออาร์มาถามผมไม่เอาแล้วไปคุยแล้ว
2: พ่อจะไม่ได้เป็นคน
0: พอแล้วไม่เอาแล้วไม่ดีแล้วมาถามอะไรมากมาไม่เอาแล้ว
2: ผมตอบแทนได้ไหม
0: ได้รู้แล้วเนี่ยถามเพื่อจะตอบเอง
1: ถูกต้อง
0: นิสัย
1: ถูกต้อง
2: นิสัย
0: ตอบว่า
2: ไม่ผมแค่คาดการณ์
0: ว่า
2: หน่วยงานนี้แม้จะถูกยุบนะหรือจะยุบนะก็ต้องมีที่ให้กับผู้กำกับหน่วยซึ่งเป็นคนของใครไม่รู้แหละมานั่งก่อน
1: แล้ว
2: พอถ้าเกิดยุบจริงตำแหน่งที่เท่าปลัดกระทรวงอ่ะ

0: ก็มีที่ไป
1: 41ใช่ไหม41
2: มีคนมาทำตรงนี้3คนย้ายมาตั้งย้ายมาอยู่ตรงนี้แล้วก็เด้งไปเป็น41ไปเป็น
1: มีตัวอย่างมาก่อน
2: ตัวอย่างหมาดๆปลัดกระทรวงยุติธรรม

0: ชิญวิกฤตสภาพภูมิอากาศ
1: โลกที่มืดมนและผิดเพี้ยนที่ต้องดิ้นรนเพื่อรอดก่อนหายนะครั้งต่อไปจะมาถึง
0: พวกเขาจะฟื้นฟูโลกใบนี้กลับคืนมาได้หรือไม่รวมพลังพลิกอนาคตโลกด้วยนวัตกรรมล้ำยุคเพื่อทุกชีวิต
1: นี่คือเรื่องราวของการซ่อมแซมและฟื้นฟูสภาพอากาศอย่างเร่งด่วน
0: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดนักฟื้นฟูภูมิอากาศเสาร์ที่8อาทิตย์ที่9และเสาร์ที่15สิงหาคมเวลา 21:30 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3

้งอยู่ในจุดที่เรียกว่าจงอยแห่งแอฟริกาด้านเหนือติดกับอ่าวเอเดนส่วนด้านตะวันออกมีชายฝั่งยาว 3,000 กิโลเมตรติดกับมหาสมุทรอินเดียหาดทรายสีขาวสะอาดตาตัดกับน้ำทะเลสีฟ้าเทอร์คอยส์ถือเป็นหนึ่งในภาพที่สวยงามและวิจิตรบรรจงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปลักษณะที่ตั้งทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในเส้นทางการเดินเรือที่สำคัญของโลกแต่ภาพจำของคนจำนวนมากโซมาเลียคือดินแดนของสงครามและความขัดแย้งและถูกขึ้นป้ายในฐานะรัฐล้มเหลวเข้าสู่ปี2012โซมาเลียพยายามฟื้นฟูจัดตั้งสถาบันการเมืองรวมถึงร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จนหลุดออกจากสถานะรัฐล้มเหลวได้สำเร็จ

0: แต่เส้นทางการออกจากรัฐล้มเหลวเพื่อไปสู่รัฐที่มั่นคงถาวรดูเหมือนจะเป็นเรื่องเปราะบางอย่างยิ่งเมื่อโซมาเลียต้องเผชิญกับวิกฤตใหม่นั่นก็คือการแตกกันของชนเผ่าและการกลับมาของกลุ่มก่อการร้ายอย่างอัลชะบาบ
1: กุมภาพันธ์ปี2012กรุงลอนดอนเมืองหลวงของสหราชอาณาจักรเป็นเจ้าภาพต้อนรับผู้นำและตัวแทนจากกว่า50ประเทศรวมถึงบันคีมูนเลขาธิการสหประชาชาติในขณะนั้นเพื่อเข้าร่วมประชุมครั้งสำคัญเป็นการประชุมผ่าทางการเพื่อดึงโซมาเลียประเทศที่อยู่ห่างออกไป 7,000 กิโลเมตรออกจากหุบเหวแห่งหายนะกว่า20ปีแล้วที่ดินแดนแห่งจงอยแอฟริกาตกอยู่ในสถานะที่เรียกว่ารัฐล้มเหลวและช่วงนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญเนื่องจากรัฐบาลที่ตั้งมาชั่วคราวกำลังจะหมดวาระดังนั้นต้องมีแผนการที่ดีเพื่อให้โซมาเลียได้มีรัฐบาลที่ถาวรและการเมืองที่มั่นคงเริ่มต้นด้วยการจัดให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก่อนเปิดให้มีการเลือกตั้งทุกกลุ่มทุกเผ่าที่เคยทำสงครามห้ามหันกันจะถูกดึงเข้ามาอยู่ในกระบวนการทางการเมืองใหม่นี้ยกเว้นอัลชาบาบกลุ่มติดอาวุธที่ทรงอิทธิพลที่สุดของประเทศ
2: Today's conference has put new momentum into the political process. We've backed the Somalis decision to end the mandate of the transitional federal institutions in August. This timetable will be stuck to. There will be no further extensions. The Garoway principles agreed last week chart the route to a broad-based constituent assembly.which will determine a new government for Somalia. 30% of its members will be women. All regions will be represented. Let me be absolutely clear. There will be no negotiation with terrorists, but there will be an opportunity via a proper program for those who are willing to reject violence and turn away from Al-Shabaab to join the political process.
1: Al-Shabaab ออกมาประนามการประชุมที่กรุงลอนดอนว่าเป็นความพยายามของชาติตะวันตกในการแทรกแซงกิจการภายในด้วยการตั้งรัฐบาลหุ่นเชิดหรือรัฐบาลที่ตนควบคุมได้ผลทางการหลุดออกจากการเป็นรัฐล้มเหลวของโซมาเลียเริ่มต้นด้วยปัญหาและเป็นหนึ่งในปัญหาซึ่งฉุดลากให้ดินแดนแห่งนี้ดำดิ่งอยู่กับสงครามและความขัดแย้งตลอดหลายสิบปีที่ผ่าน

0: ั้งอยู่ด้านตะวันออกของทวีปแอฟริกาตรงที่เรียกว่าจงอยแอฟริกาด้านเหนือของโซมาเลียทอดยาวเลียบอ่าวเอเดนต่อไปถึงช่องแคบบับอามันเด็บซึ่งเป็นประตูเข้าสู่ทะเลแดงส่วนด้านตะวันออกโซมาเลียมีชายฝั่งติดมหาสมุทรอินเดียยาวกว่า 3,000 กิโลเมตรด้วยทำเลที่ตั้งที่อยู่ใกล้กับคาบสมุทรอาหรับโซมาเลียจึงเป็นดินแดนแรกๆนอกภูมิภาคอาหรับที่อบรับศาสนาอิสลามมาตั้งแต่ช่วงคริสต์ศตวรรษที่7นำไปสู่การสร้างเมืองท่าโบราณที่มั่งคั่งอย่างไซลาและโมกาดิชูซึ่งต่อมาได้กลายเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญระหว่างเส้นทางการค้าของโลกอาหรับอินเดียและแอฟริกาแม้ประชากรส่วนใหญ่จะพูดภาษาและนับถือศาสนาเดียวกันแต่สังคมโซมาเลียไม่ได้กลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวเนื่องเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่แห้งแล้งผู้คนจำนวนมากในอดีตจึงต้องยึดอาชีพเลี้ยงสัตว์เร่ร่อนย้ายถิ่นฐานไปตามจุดที่มีแหล่งน้ำและทุ่งหญ้าสิ่งสำคัญที่ช่วยให้รอดชีวิตได้ในสภาวะแวดล้อมที่ท้าทายนี้คือการต้องรวมกลุ่มตามสายเลือดเพื่อช่วยเหลือและปกป้องซึ่งกันและกันสังคมโซมาเลียจึงให้ความสำคัญสูงสุดกับเครือญาติและสายเลือดและสายเลือดนี้เองที่ถูกใช้แบ่งกลุ่มในโซมาเลียให้ออกเป็น5ตระกูลเผ่าหลักที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือฮาวิเยทั้งในแง่จำนวนประชากรและพื้นที่ครอบครองโดยคุมตอนกลางและตอนใต้รวมไปถึงกรุงมอกาดิชูเมืองหลวงอีกตระกูลเผ่าที่ใหญ่พอๆกันคือดารอทซึ่งคุมพื้นที่ส่วนใหญ่ทางตอนเหนือตอนกลางและตอนออกเฉียงเหนือบริเวณที่เรียกว่าปุนแลนด์อีกเผ่าใหญ่ที่มีบทบาทคืออีซักคุมทางตอนเหนือที่ติดกับอ่าวเอเดนแม้จะอยู่ภายใต้ร่มของรัฐสุลต่านที่มีอยู่หลายอาณาจักรแต่สมาชิกในเผ่าให้ความจงรักภักดีและยึดกฎหมายจารีตของเผ่ามากกว่าคำสั่งจากสุลต่านระบบชนเผ่าที่ดำรงอยู่โดยไม่มีสถาบันการเมืองส่วนกลางที่เป็นเอกภาพคือการเปิดทางให้มหาอำนาจจากภายนอกเข้าแทรกแซงปี1884อังกฤษทำสัญญากับอิซักและดารอทยึดเอาทางตอนเหนือของโซมาเลียที่ติดกับอ่าวเอเดนให้เป็นดินแดนในอารักขาของตนโดยให้ชื่อว่าบริติชโซมาลีแลนด์เข้าสู่ปี1889อิตาลีทำสัญญากับสุลต่านในพื้นที่เพื่อเอาทางตอนกลางและตอนใต้เป็นดินแดนในอารักขาของตนโดยมีการตั้งชื่อว่าอิตาเลียนโซมาลีแลนด์ปี1960อังกฤษและอิตาลีซึ่งบอบช้ำจากสงครามโลกครั้งที่2คืนเอกราชให้กับบริติชโซมาลีแลนด์และอิตาเลียนโซมาลีแลนด์ในปีเดียวกัน2ดินแดนแห่งนี้ได้รวมกันก่อตั้งเป็นประเทศที่ชื่อโซมาเลียการเลือกตั้งถูกจัดขึ้นโซมาเลียมีรัฐบาลและประชาธิปไตยตามแบบตะวันตกอยู่8ปีก่อนที่พลเอกมูฮัมหมัดซีอาดบานายทหารจากเผ่าดารอทจะก่อรัฐประหารฉีกรัฐธรรมนูญและเปลี่ยนโซมาเลียเป็นสังคมนิยมซีอาดบาประกาศลดความแตกแยกของชนเผ่าเพื่อสร้างความชอบธรรมให้กับการปกครองระบอบใหม่โดยใช้เครื่องมือที่เรียกว่าแนวคิดชาตินิยมปี1977ซีอาดบาเปิดสงครามกับเอธิโอเปียโดยให้เหตุผลว่าเพื่อทวงคืนโอกาเดนภูมิภาคของเอธิโอเปียที่ประชากรส่วนใหญ่เป็นชาวโซมาเลียมาเป็นของตนสงครามที่ชูแนวคิดชาตินิยมดำเนินอยู่เกือบปีจบลงด้วยความพ่ายแพ้อย่างยับเยินของโซมาเลียส่งผลให้อำนาจของซีอาดบาสั่นคลอนบรรดาขุนศึกจากชนเผ่าเริ่มไม่พักดีก่อนจับมือกันชั่วคราวเพื่อค้นล้มอำนาจของซีอาดบาสำเร็จในปี1991โซมาเลียตกอยู่ในสภาวะไร้รัฐบาลกลุ่มติดอาวุธน้อยใหญ่เข้าห้ำหั่นกันช่วงชิงอำนาจและพื้นที่อิซักชนเผ่าทางตอนเหนือซึ่งเป็นกำลังหลักในการโค่นซีอาดบาใช้โอกาสนี้ประกาศตั้งรัฐใหม่ที่ชื่อสาธารณรัฐโซมาลีแลนด์ส่วนเผ่าดารอทก็สถาปนาพื้นที่ด้านตะวันออกเป็นเขตปกครองตนเองที่มีชื่อว่าปุนแลนด์จุดที่ในเวลาต่อมาเป็นที่กบดานหลักของกลุ่มโจรสลัดที่ออกปล้นเรือสินค้าที่ใช้เส้นทางผ่านอ่าวเอเดนผู้คนนับล้านต้องลี้ภัยหรือกลายเป็นผู้พลัดถิ่นคนนับแสนเสียชีวิตจากความอดอยากไร้กฎหมายไร้กฎเกณฑ์และไร้ซึ่งรัฐที่ปกป้องชีวิตของประชาชนโซมาเลียเข้าสู่สถานะที่เรียกว่ารัฐล้มเหลว
1: You know when Somalia the state collapsed in 1991 and the country flipped the other way around and people took up the gun engaged in fighting each otherIt caused a man-made disaster and famine. So America and also its allies decided to come to Somalia with a good intention to support the people under a humanitarian purpose.
0: กลางวิกฤตด้านมนุษยธรรมสหประชาชาติอนุมัติปฏิบัติการที่ชื่อยูนิซอมเพื่อส่งอาหารและยารักษาโรคเข้าไปในโซมาเลียแต่สิ่งเหล่านี้ไม่เคยเข้าถึงผู้ทุกทนเนื่องจากถูกกลุ่มกองกำลังต่างๆดักปล้นปี1992ปฏิบัติการทางการทหารที่ชื่อยูนิทัฟหรือที่รู้จักกันในชื่อ Operation Restore Hope จึงถูกจัดตั้งขึ้นหน่วยรบพิเศษสหรัฐและทหารอีกจากหลายชาติถูกส่งเข้าโซมาเลียเพื่อคุ้มกันเส้นทางขนส่งและคลังอาหารต้นเดือนตุลาคมปี1993หน่วยเดลต้าฟอร์สและเรนเจอร์ของสหรัฐบุกจับกลุ่มสมาชิก2คนที่อยู่ภายใต้สังกัดกลุ่มติดอาวุธที่นำโดยมูฮัมหมัดฟาราไอดิดขุนศึกที่มีอิทธิพลที่สุดในขณะนั้นการจับกลุ่มสำเร็จตามแผนแต่ระหว่างการถอยออกมาเฮลิคอปเตอร์แบบ Black Hawk ของสหรัฐ2ลำถูกกลุ่มติดอาวุธยิงตก The Battle of Mogadishu, Somalia's capital city was fought. ปฏิบัติการเพื่อค้นหาและช่วยเหลือทหารที่ติดอยู่ในจุดเครื่องตกเริ่มขึ้นการสู้รบดำเนินไปอย่างดุเดือดโดยสหรัฐเสียชีวิตทหารไป18นายและบาดเจ็บอีกกว่า70นายขณะที่กลุ่มติดอาวุธเสียชีวิตหลายร้อยเรียกเหตุการณ์ในคราวนั้นว่ายุทธการโมกาดิชูเป็นหนึ่งในการปะทะทางทหารที่รุนแรงและถูกจดจำมากที่สุดของสหรัฐหลังยุคสงครามเย็นและทั้งหมดถูกถ่ายทอดผ่านภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของฮอลลีวูดที่ชื่อ Black Hawk Down
1: At the beginning under the UNITAF operation US led countries came to Somalia to deliver humanitarian as long as the people were suffering for famine and also conflicts but when they engage in fighting against the late general Mohamed Farah Aidid then the issue changed and the Aidid and his followers started to fight back
0: หลังเกิดเหตุการณ์ประธานาธิบดีบิลคลินตันผู้นำสหรัฐในขณะนั้นสั่งให้ถอนกำลังออกจากโซมาเลียแทบจะทันทีก่อนที่ทหารที่เหลือภายใต้ภารกิจสหประชาชาติจะถอนตัวตามมาในปี1995ผู้คนเกือบ8ล้านคนในดินแดนที่สวยงามและวิจิตรบรรจงที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปแอฟริกาถูกปล่อยให้เผชิญชะตากรรมกันเองในสภาพของการเป็นรัฐล้มเหลวอย่างสมบูรณ์หลังจากสหรัฐและสหประชาชาติถอนกำลังทหารออกมาโซมาเลียดำดิ่งสู่วิกฤตที่หนักหนาสาหัสมากขึ้นกว่าเดิมในกรุงโมกาดิชูเมืองหลวงบรรดาขุนศึกออกปล้นตั้งด่านเพื่อรีดไถผู้ขัดขืนถูกสังหารอย่างเหี้ยมโหดผู้นำศาสนาในท้องถิ่นหรือชุมชนตัดสินใจตั้งศาลกันเองเพื่อใช้กฎหมายอิสลามหรือชารีอะห์ลอปราบปรามอาชญากรรมหลังจากนั้นผู้นำศาสนาเหล่านี้ได้รวมตัวกันก่อตั้งกลุ่มที่ชื่อสมาพันธ์ศาลอิสลามหรือ ICU เปิดหน้าบทขยี้และขับไล่กลุ่มขุนศึกออกจากเมืองหลวงได้สำเร็จแต่สภาวะอนาธิปไตยยังได้ไปต่อเพราะโซมาเลียไร้ซึ่งศูนย์กลางอำนาจอย่างรัฐบาลกลุ่มก่อการร้ายผุดขึ้นมามากมายรวมถึงกลุ่มโจรสลัดที่ออกปล้นเรือสินค้าในอ่าวเอเดนจนกลายเป็นน่านน้ำที่อันตรายที่สุดในโลกโซมาเลียถูกใช้เป็นฐานฝึกอาวุธวางแผนและส่งกำลังไปก่อวินาศกรรมในประเทศต่างๆประชาคมโลกต้องหวนกลับมาเมื่อผลกระทบไม่ได้จำกัดอยู่แค่ที่โซมาเลีย
2: There are dual threats to humanitarians. I condemn the recent attacks and actions of the Al-Shabaab humanitarian organizations in Somaliaremain strictly neutral. Their mission is only to save lives, to deliver life-saving humanitarian assistances. Any attack on them is an attack on the most vulnerable people in the country.
3: dadaalkooda iyo juhdiga ay bixinayaan waxaan aaminsanahay inuu wax badan hore u sii dhaqaaqi doono rajada muuqata.
0: ปี 2004 ด้วยการผลักดันของสหภาพแอฟริกาและชาติตะวันตกรัฐบาลสหพันธรัฐเปลี่ยนผ่านหรือ TFG ถูกจัดตั้งขึ้นแม้จะได้รับการรับรองและการสนับสนุนจากนานาชาติแต่ TFG ไม่สามารถบริหารหรือเริ่มต้นแก้วิกฤตได้ พราะผู้มีอำนาจตัวจริงคือกลุ่ม ICU ที่ในขณะนั้นยึดครองกรุงโมกาดิชูอยู่หลังขับไล่

0: กลุ่มขุนศึกได้สำเร็จความเข้มแข็งของ ICU ในขณะนั้นเนื่องจากมีปีกทางการทหารที่แข็งแกร่งที่มีชื่อว่าเอาชาบับความเข้มแข็งของ ICU ทำให้เอธิโอเปียหวาดระแวงเนื่องจากเกรงว่าโซมาเลียจะเปลี่ยนเป็นรัฐศาสนาปลายปี2006ด้วยการสนับสนุนจากสหรัฐเอธิโอเปียยกทัพเข้าโซมาเลียเพื่อขับไล่กลุ่ม ICU ออกไปจากเมืองหลวงหลังทำภารกิจสำเร็จเอธิโอเปียเปิดประตูให้รัฐบาลสหพันธรัฐเปลี่ยนผ่านหรือ TFG เข้ายึดครองโมกาดิชูเพื่อเริ่มต้นกระบวนการฟื้นฟูสถาบันการเมืองและโครงสร้างอำนาจรัฐซึ่งเป็น2สิ่งที่สำคัญที่สุดในการพาโซมาเลียให้หลุดออกจากการเป็นสภาวะรัฐล้มเหลวสิบสี่ตุลาคมปี2017กลางสี่แยกบนถนนหลักเส้นหนึ่งของกรุงโมกาดิชูเมืองหลวงของโซมาเลียเปลวไฟสูงลุกโชนหลังรถคันหนึ่งที่บรรทุกระเบิดมาเต็มคันเกิดระเบิดขึ้นเศษซากชิ้นส่วนกองระเกะระกะอยู่บนท้องถนนความโกลาหลเกิดขึ้นไปทั่วเมืองหลวงหน่วยกู้ภัยเข้าช่วยเหลือผู้รอดชีวิตไปโรงพยาบาลเร่งนำร่างผู้เสียชีวิตออกจากจุดเกิดเหตุเมื่อเหตุการณ์นิ่งตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งสูงขึ้นไปถึง500รายประธานาธิบดีโมฮัมเหม็ดอับดุลฮาลีฟามาโจผู้นำโซมาเลียในขณะนั้นลงตรวจสถานการณ์ในวันถัดมาก่อนประกาศว่าผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ก่อการร้ายที่ใหญ่และนองเลือดที่สุดของประเทศคือกลุ่มอัลชาบับ
1: โอลิมปิกฮอร์คาวนับดีดกับอัลชาบับอินเอซันอุนเฮนอินนะ
0: ได้รับสมญาว่ากองกำลังติดอาวุธที่โหดเหี้ยมที่สุดของแอฟริกาอัลชาบับก่อตั้งขึ้นในปี2002ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่โซมาเลียอยู่ในสภาพอนาธิปไตยจากการแย่งชิงอำนาจของบรรดาชนเผ่าเอาชาบับประกาศเป็นพันธมิตรกับสมาพันธ์ศาลอิสลามหรือ ICU เพื่อปราบปรามเหล่าขุนศึกที่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนำความสงบสันติมาสู่สังคมในวันที่ ICU ขับไล่ขุนศึกออกจากโมกาดิชูได้สำเร็จในปี2006เอาชาบับคือกำลังรบที่สำคัญเมื่อ ICU ถูกกองทัพเอธิโอเปียขับไล่ออกจากเมืองหลวงในปี2006เอาชาบับประกาศแยกตัวถอยร่นไปปักหลักในเขตชนบททางตอนใต้และตอนกลางโดยสามารถเข้าคุมเส้นทางยุทธศาสตร์เชื่อมต่อระหว่างเมืองสำคัญไว้ได้ทั้งหมดอีกจุดที่เป็นหลักของอัลชาบับคือรอบเมืองหลวงเพื่อเปิดสงครามกองโจรกับกองทัพเอธิโอเปียเข้าสู่ปี2009เอธิโอเปียตัดสินใจถอนกำลังออกจากโซมาเลียหลังเริ่มเสียหายหนักและกองกำลังรักษาสันติภาพของสหภาพแอฟริกาหรืออามิซอมถูกส่งเข้ารักษาความสงบในโซมาเลียแทนเอาฉบับได้โอกาสนี้รุกคืบเข้ากรุงโมกาดิชูก่อนยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ไว้ได้สำเร็จการกลับมาของเอาฉบับทำให้โซมาเลียถอยห่างออกจากความหวังในการหลุดออกจากรัฐล้มเหลวความพยายามฟื้นฟูและจัดระเบียบการเมืองใหม่ของรัฐบาลสหพันธรัฐเปลี่ยนผ่านหรือ TFG ต้องสั่นคลอนเมื่อเมืองหลวงถูกเอาฉบับยึดไปแต่การยึดเมืองหลวงได้ไม่พอเป้าหมายสูงสุดของอัลชาบับคือยึดครองพื้นที่ทั้งหมดของประเทศเพื่อบังคับใช้กฎหมายชารีอะห์อย่างเคร่งครัดซุ่มตัวอยู่ในบังเกอร์และกำแพงกระสอบทรายชายในชุดเครื่องแบบทหารพร้อมอาวุธปืนในมือเล็งเป้าหมายอย่างระมัดระวังก่อนลั่นไกนี่คือส่วนหนึ่งของทหารจากกองกำลังสหภาพแอฟริกาที่ถูกส่งเข้ามาในโซมาเลียภายใต้ภารกิจยูมิซอมเพื่อทำงานหลักงานหนึ่งให้สำเร็จนั่นก็คือช่วยสหพันธรัฐเปลี่ยนผ่านหรือ TFG ยึดกรุงโมกาดิชูคืนจากกลุ่มอัลชาบับให้ได้เมืองหลวงของโซมาเลียกลายเป็นแนวหน้าของสงคราม
2: This building overlooks of course other more buildings whereby it's important to us to deploy here so that we deny the enemy overlooking our positions under firing of course from such places
0: การสู้รบในเขตเมืองเป็นไปอย่างดุเดือดเมื่อเอาฉบับใช้อาวุธหนักหลายชนิดรวมถึงเครื่องยิงลูกระเบิดเข้าสู้มีการใช้ยุทธวิธีที่ซับซ้อนเช่นการใช้สไนเปอร์ใช้ระเบิดแสวงเครื่องเพื่อโจมตีกองกำลังของสหภาพแอฟริกา
3: Movement here was difficult but now here you can move though with the difficulty but at least you can move but previous time you couldn't do that so this is an indicator that really the place is going to be secure

0: าสู่ปี2011หรือ3ปีหลังการสู้รบกองกำลังสหภาพแอฟริกาเริ่มทยอยยึดคืนจุดยุทธศาสตร์สำคัญจากกลุ่มอัลชาบับได้ไล่ตั้งแต่อาคารกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมในที่สุดก็ยึดคืนมกดิชูได้อย่างเป็ดเสร็จเด็ดขาดอัลชาบับถอยไปอยู่ทางตอนใต้ที่ติดกับเคนยาก่อนประกาศสวามิภักดิ์กับกลุ่มอัลกออิดะเหตุผลในการประกาศสวามิภักดิ์กับกลุ่มก่อการร้ายที่มีเครือข่ายใหญ่ที่สุดในโลกคือเพื่อระดมนักรบใหม่ทดแทนส่วนที่สูญเสียไปจากการถูกไล่บทขยี้ณฐานที่มั่นแห่งใหม่เอาฉบับตั้งด่านเก็บเงินรีดไถประชาชนกันโชคทรัพย์จากผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่ควบคุมบังคับเก็บภาษีจากเกษตรกรและชุมชนท้องถิ่นอีกจุดทำเงินหลักของเอาฉบับคือท่าเรือที่ชื่อคิสมาโยท่าเรือพาณิชย์หลักทางตอนใต้ของโซมาเลียเอาฉบับเข้าใช้กำลังบังคับเพื่อจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าและสินค้าส่งออกนำเงินมหาศาลเข้าคลังของกลุ่มเมื่อเข้มแข็งขึ้นเอาฉบับข้ามแดนเข้าเคนยาก่อนก่อเหตุลักพาตัวและสังหารนักท่องเที่ยวชาวตะวันตกรวมถึงเจ้าหน้าที่บรรเทาทุกข์ตุลาคมปี2011เคนยาในฐานะส่วนหนึ่งของกองกำลังสหภาพแอฟริกาตัดสินใจส่งกองทัพบุกข้ามแดนเข้าโซมาเลียก่อนยึดเมืองท่าคิสมาโยเพื่อตัดท่อน้ำเลี้ยงของอัลชาบับเป็นผลสำเร็จในปี2012
1: You control this junction then you control the entire whatever is coming into Kismayo That is why we want to cut off Al Shabab the supply from the sources you realize there are a lot of chakos there all these chakos are coming from this side so we want to choke them from this place
0: สมาชิกและนักรบบางส่วนของอัลชาบับทยอยมอบตัวในปีเดียวกันกับที่อัลชาบับสูญเสียเมืองท่าคิสมาโยผู้นำและตัวแทนจากกว่า50ประเทศมารวมตัวกันที่กรุงลอนดอนของสหราชอาณาจักรเดวิดแคมรอนผู้นำของอังกฤษในเวลานั้นประกาศมติในที่ประชุมให้ยุติบทบาทสหพันธรัฐเปลี่ยนผ่านหรือ TFG เพื่อเปิดทางให้มีการเลือกตั้งเสาะหารัฐบาลที่ถาวรในโซมาเลียดินแดนที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์และบาดแผลจากความแตกแยกของขุนศึกและชนเผ่าสิบกันยายนปี2012ที่อาคารรัฐสภาในกรุงโมกาดิชูมุดหมายสำคัญของประวัติศาสตร์การเมืองโซมาเลียก็เกิดขึ้นเมื่อบรรดาสมาชิกรัฐสภามารวมตัวกันเพื่อยกมือเลือกประธานาธิบดีผลออกมาปรากฏว่าฮัสซันชิกโมฮัมหมัดได้รับเสียงข้างมากเป็นครั้งแรกในรอบ2ทศวรรษที่โซมาเลียจะมีรัฐบาลที่ถาวรแม้จะมาจากเผ่าฮาวิเยเผ่าหลักที่เป็นส่วนหนึ่งของความขัดแย้งแต่ผู้คนมีความหวังเนื่องจากฮัสซันชิกโมฮัมหมัดไม่เคยเกี่ยวข้องกับวงจรอำนาจเดิมในช่วงสงครามกลางเมืองเขาคือนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่รณรงค์ประเด็นสันติภาพในวันที่สาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีฮัสซันชิกโมฮัมหมัดประกาศให้สัญญาว่าจะพาโซมาเลียก้าวข้ามการเมืองเรื่องเผ่าพันธุ์การสร้างความปรองดองจะเป็นวาระหลักที่จะเร่งทำควบคู่ไปกับการเริ่มก่อร่างสร้างระบบรัฐเพื่อเป็นหลักประกันว่าต่อจากนี้ทุกคนจะได้รับความยุติธรรมความปลอดภัยและสิทธิทุกอย่างที่พลเมืองควรได้รับ
2: inay qaadato nabadda ayada dhexdeeda nabad ku wada noolaato dadiskeeda nabad ku wada noolaato caalamka intiisa kalena ay nabad ku wada noolaato waxaa tiilkaas ku horeeya amniga oo aan doonayno in uu noqdo muhiimaddeenna koowaad muhiimaddeenna labaad iyo muhiimaddeenna saddexaad intaba waxaa amniga dib u soo kabashadiisa iyo dhisidiisa iyo dhaqangelintiisa ee barbar socda sidoo kale dhisidda garsoor madax bannaan oo waxtar ah
0: และเพื่อปลดล็อกการแย่งชิงอำนาจระหว่างชนเผ่าซึ่งเป็นหนึ่งในชนวนสงครามกลางเมืองระบบสหพันธรัฐถูกนำมาใช้เพื่อกระจายอำนาจปกครองจากส่วนกลางไปยังรัฐต่างส่วนการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาซึ่งมีอำนาจในการออกกฎหมายและยกมือเลือกประธานาธิบดีมีการใช้ระบบโควต้าชนเผ่าเรียกระบบนี้ว่าสูตร 4.5 โดย4เผ่าใหญ่จะมีโควต้าเก้าอี้ในสภาเท่ากันส่วนอีกครึ่งโควต้าหรือ 0.5 จัดสรรให้กับกลุ่มเผ่าย่อยที่ทำไปพร้อมๆกับการสร้างระบบการเมืองและโครงสร้างรัฐคือการก่อร่างสร้างบ้านเมืองใหม่กุ้งมังกรตัวอ้วนถูกเชฟใช้มีดผ่าครึ่งตามยา

าวก่อนถูกนำไปปรุงพร้อมกับเนยในกระทะนี่คือเมนูที่ออกจากครัวมากที่สุดเป็นเมนูที่ได้รับความนิยมอย่างมากจากทั้งคนท้องถิ่นและชาวต่างชาติที่เริ่มทยอยกลับมาโซมาเลียรอยยิ้มและอาหารทะเลสดเลิศรสตามแนวชายหาดที่สวยงามสะท้อนถึงความหวังใหม่ของผู้คนที่อยู่ในความทุกข์ทนมากว่า20ปีแต่ภาพนี้อาจไม่อยู่ถาวรหลังจากโซมาเลียกำลังเจอกับความท้าทายทั้งเก่าและใหม่หนึ่งในนั้นคือการกลับมาแย่งชิงอำนาจกันอีกครั้งระหว่างชนเผ่าเพื่อปลดล็อกการแย่งชิงอำนาจระหว่างชนเผ่าซึ่งเป็นหนึ่งในชนวนสงครามกลางเมืองระบบโควต้าชนเผ่าที่แบ่งเก้าอี้ในสภาตามกลุ่มเผ่าหลัก4เผ่าและเผ่ากลุ่มน้อยถูกนำมาใช้แต่ระบบนี้จะถูกใช้เพียงชั่วคราวในที่สุดโซมาเลียจะต้องเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งและประชาธิปไตยเต็มรูปแบบนั่นก็คือ1คนมี1สิทธิ์1เสียงมีนาคม2024รัฐสภาโซมาเลียเห็นชอบการแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเปลี่ยนไปใช้ระบบการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนอีกสิ่งที่สภาผ่านคือการขยายวาระการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็น5ปีเพื่อให้รัฐบาลสามารถปฏิรูปประเทศได้ต่อเนื่องมากขึ้นการต่อต้านอย่างหนักเกิดขึ้นทันทีจากบรรดาชนเผ่าต่างๆที่เกรงว่าจะสูญเสียอำนาจบางเผ่าหรือบางรัฐเช่นปุนแลนด์และจูบาแลนด์ประกาศระงับความสัมพันธ์กับรัฐบาลกลางเดือนมิถุนายนปี2026ที่ผ่านมาเกิดเสียงปืนกลหนักและเสียงระเบิดดังสนั่นใจกลางกรุงมอกาดิชูเมื่อกองกำลังรัฐบาลและฝ่ายค้านเปิดฉากปะทะกันครั้งใหญ่ในรอบหลายปีขณะที่กลุ่มควันลอยเหนือขึ้นท้องฟ้าประชาชนบางส่วนพากันอพยพออกความขัดแย้งและการต่อสู้รอบใหม่เกิดขึ้นในวันที่กลุ่มอัลชาบับกำลังรุกคืบและยึดพื้นที่รอบเมืองหลวงได้อีกครั้งมอกาดิชูตกอยู่ในความเสี่ยงอนาคตของโซมาเลียเปราะบางเมื่อหนทางหลุดออกจากรัฐล้มเหลวแบบถาวรกำลังเจอกับความท้าทาย

0: คุกคัลเจอร์จะพาไปทำความรู้จักกับผัมพืชจิ๋วที่หลายคนยกให้เป็นสุดยอดอาหารแห่งอนาคตที่ชาวเหนือรู้จักและกินกันมานาน
1: เปิ้นย่างกินตั้งแต่น้อยๆเฮากับกินได้เปิ้นน่ะจ้ะ
2: ผัมเป็นอย่างที่ล้ำแบบแปลก
3: ๆนี่ครับแกงผัม
4: ล้ำขนาด
0: ติดตามได้ในคุกคัลเจอร์ผัมพื้นบ้านวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมเวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
5: ความเข้าใจผิดอันนึงของคนไทยจำนวนไม่น้อยมักจะคิดว่าเราเนี่ยมีค่อยได้เปรียบเรื่องของเชื้อชาติคนจีนจะต้องทรีตเราเป็นพิเศษมากกว่าชาติอื่นๆแน่เวลาดีลการค้าและดีลเรื่องธุรกิจกันเรื่องเชื้อชาติไม่ใช่ประเด็น
6: ทุนจีนทุนสีเทาเราจะมองยังไงเราจะทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ยังไงครับ
5: จัดการไทยเทาก่อนคือคนจีนไม่ชอบมีปัญหาดีลการค้าคือทางไหนที่ทำให้เรื่องจบได้เขาทำบางทีเขาไม่ได้สนใจว่ามันถูกต้องหรือเปล่าแต่เขาผิดไหมเขาไม่ผิดคำถามก็คือเราทำให้เกิดช่องโหว่ตรงนั้นไหมถ้าเราปิดช่องโหว่นั้นได้ก็จบ

0: ไทย PBS Podcast นะฮะถ้าจะถามคำถามถึงจีนกับพี่นุ่นผมขอถามอย่างนี้ก่อนเลยแล้วกันว่าอะไรที่ทำให้พี่นุ่นสนใจในประเทศจีนครับจุดเริ่มต้นคืออะไรครับ
1: ถอยไปใช้เวลานานพอสมควรนะฮะบอกว่า30ปีบวกกันแล้วกัน
0: 30ปีบวก
1: ใช่เริ่มแรกเนี่ยจริงๆแล้วตอนแรกสุดเลยเนี่ยยุคนั้นจีนยังไม่เป็นที่น่าสนใจเท่าไหร่แต่เพราะตัวเองมีเชื้อสายจีน
0: อ
1: ันนี้คือความสนใจแรกแล้วก็หลังจากนั้นก็เริ่มเห็นว่ามันมีพัฒนาการและความเปลี่ยนแปลงหลายอย่างที่น่าสนใจโดยเฉพาะจุดเด่นที่สุดคือระบบการปกครองที่เป็นสังคมนิย
0: ม
1: ก็เลยทำให้รู้สึกว่าเอ๊ะมันต่างจากวิธีปกติของประชาธิปไตยของเราในแบบไหนนี่เป็นจุดเริ่มต้นจุดที่สองพอหลังจากนั้นมามีโอกาสไปเรียนภาษาจีนนิดหน่อยนะคะแล้วก็มีจังหวะของชีวิตที่ได้เดินทางไปจีนจากการทำงานเป็นนักข่าวในหลายโอกาสก็จะเห็นบางอย่างซึ่งยุคนั้นต้องบอกเลยตอนแรกที่ไปเนี่ยภาพของคำว่าความล้าสมัยนะมันยัง
0: ม
1: ีนะล้าสมัยยังมีแล้วเราก็จะเปรียบเทียบตลอดเวลาแต่พอถึงมันเร่งติดสปีดในตอนยุคของสีจิ้นผิงนี่แหละที่เรียกว่าถั่วเฉลี่ยถ้าจะไปจีนปีนึงสักไม่ต่ำกว่าสักครั้งสองครั้งเราก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดอันนี้ก็คือความสนใจที่สองและเห็นความเปลี่ยนแปลงและตัวที่สามก็คือว่าอยากจะไปรู้จักว่าสิ่งที่จีนคิดเนี่ยคิดอะไรอยู
0: ่
1: แล้วมันก็เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการที่เราไปเยือนเนี่ยก็เลยยิ่งสนใจมากขึ้นแล้วพอเราทำงานข่าวเราก็รู้ว่าโลกของข่าวสารเนี่ยมันเปลี่ยนตลอดเวลาในมิติของความเปลี่ยนแปลงที่ว่าเลยเป็นตัวสำคัญที่ทำให้สนใจจริงจัง
0: ครับ
1: และตอนนี้พอมาทำสื่อซึ่งทำมาโดยตลอดเนาะเลยมีปณิธานเรื่องนึงที่ตั้งใจว่าตราบใดที่ยังมีโอกาสได้ทำสื่ออยู่เนี่ยหน้าที่นึงที่อยากจะทำให้ได้ก็คือว่าเอาข้อมูลเกี่ยวกับจีนมาทำให้คนไทยเท่าทัน
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้แปลว่าเป็นการสนับสนุนโดยไร้เงื่อนไขนะข้อวิพากษ์เราก็มีข้อที่ชื่นชมจากที่มีความเป็นจริงก็มีแต่หัวใจสำคัญคือทำให้คนไทยเนี่ยมีภาพที่เป็นจริงที่เกิดขึ้นเพราะหลายเรื่องเจอกับตัวเองว่าภาพเก่าๆที่จีนเคยถูกประมาทนะอาจจะเป็นแบบชาติด้อยพัฒนาชาติที่ไม่มีระเบียบวินัยเสียงดังโวกเวกโวยวาย
0: ห้องน้ำ
1: ชาติที่ห้องน้ำเรื่องนี้ก็พูดได้ยาวชาติที่ห้องน้ำไม่สะอาดแล้วก็ชาติที่อาจจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพเยอะสูบบุหรี่ใช่ไหมดื่มเหล้าหรืออื่นใดเนี่ยภาพเหล่านี้ยังมีอยู่แต่ตอนนี้มันมีภาพใหม่ที่เกิดขึ้นง่ายที่สุดนะพูดถึงสินค้าสินค้าจีนถูกตาประทับเอาไว้เลเบลว่าของราคาถูกและไม่ทนใช้ครั้งเดียวทิ้งคือซื้อเสียของ
0: เมื่อก่อนคนจะยี้กับคำว่า Made in China China มาก
1: ถูกแต่ว่าป้ายใหม่ที่เขาแปะ Made in China 2025ซึ่งผ่านมาแล้วนะเขาสำเร็จ1ขั้นและตอนนี้แผนที่วางยาวๆก็คือ2030มันมีวิชั่นแล้วก็มันมีดรีมคือ China Dream 2035แล้วต่อไปถึง2049เราจะเห็นว่าแผนของเขาที่มันวางยาวๆแล้วมีความเปลี่ยนแปลงหลายขั้นที่น่าสนใจอันนี้ล่ะค่ะเป็นความตั้งใจที่ว่ามีโอกาสก็ได้เข้าไปเห็นก็เอามาบอกเล่ากับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมชาวไทยให้เข้าใจมากขึ้นไม่ต้องอวยแล้วก็ไม่ต้องวิพากษ์โดยที่ไม่เห็นข้อมูลการใช้ความรู้สึกอย่างเดียวไม่ได้แต่เห็นข้อตามความเป็นจริงเป้าหมายเพื่ออะไรเพราะเราไม่อาจหลีกเลี่ยงความเกี่ยวข้องกับจีนได้ในหลายมิติใช่ไหมฮะดังนั้นการที่เท่าทันเขาจะเป็นโอกาสเราที่เราจะทำให้คนไทยเนี่ยสามารถที่จะเรียกว่าร่วมกระแสกับการพัฒนากับเขาได้แต่อันไหนที่มันจะเป็นภัยกับเราเราก็จะดักทางเอาไว้เราก็ป้องกันได
0: ้การที่รู้เท่าทันจีนอย่างหลายๆเพจในโลกออนไลน์ก็จะเห็นว่าคนที่ทำคอนเทนต์จีนอ่ะส่วนใหญ่จะชื่นชอบอย่างที่พี่นุ่นชื่นชอบนะครับแต่เขาก็จะไม่มีด้านมืดของจีนมาเผยแพร่แต่พี่นุ่นเนี่ยทำด้านมืดของจีนด้วยถึงที่บอกว่ามีความแบบต้องเข้าทันเขาอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: เรียกว่าเป็นด้านมืดคงไม่ใช่แต่ว่าเรื่องที่เป็นปัญหาเนี่ยมันมีอยู่ทุกสังคมทุกประเทศอยู่แล้วเอาง่ายๆถ้าพูดถึงจีนเทาตอนนี้กำลังถูกตราหน้าใช่ไหมพี่ก็ตั้งคำถามก่อนว่าก่อนจะไปถึงจีนเทาตรงนั้นน่ะมันเกิดอะไรขึ้นเพราะมันมีไทยเทาอยู่ไงถ้าไม่จัดการไทยเทาซะแน่นอนมีจีนเทาอาจจะมีชาติอื่นๆที่เป็นสีเทาแต่ยังไม่ถูกไฮไลท์มากอาจจะเป็นเพราะบริบทคือจีนกำลังอยู่ในสปอตไลท์นั่นเองเพราะตอนนี้ถ้าพูดถึงปริมาณของข่าวสารเนี่ยมันจะมีอยู่หลายกลุ่มถ้ายกตัวอย่างที่ชัดที่สุดว่าจีนปรับตัวเองนะ30ปีที่แล้วเนี่ยจะรู้ข่าวสารเกี่ยวกับจีนเนี่ยมี2ทางอันที่1ต้องรู้ภาษาจีนเพราะอ่านข่าวจากของจีนโดยตรง
0: อ
1: ันที่2ต้องอ่านข่าวจีนจากสื่อภาษาอังกฤษ
0: ครับ
1: ถูกไหมแต่พอสอนนี้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่ภาพนี้แล้วเพราะว่าอะไรนโยบายของรัฐบาลจีนส่งออกจีนไปสู่โลกในทุกมิติรวมทั้งส่งออกสื่อด้วยมีคนจีนจำนวนมากที่เรียนรู้ภาษาไทยและภาษาทั่วโลกนะแล้วตั้งสำนักข่าวสื่อในภาษานั้นๆโดยตรงเพราะฉะนั้นจะเป็นการส่งไดเรกจากจีนไปสู่ชาตินั้นๆในภาษานั้น ก็เรียกว่าตัดตอนภาษาอังกฤษอันที่สองก็คือว่ามีปริมาณของนักข่าวจีนสื่อจีนที่ใช้โซเชียลมีเดียเยอะมาก
0: ครับ
1: ที่ส่งออกเรื่องราวแต่ต้องเข้าใจว่าข่าวสารที่มาจากสื่อของจีนเป็นสื่อที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐ 100% เพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีประเด็นที่อาจจะล่อแหลมหรืออาจวิพากษ์วิจารณ์หรือตรวจสอบและยังมีสื่ออีกกลุ่มนึงก็คือโซเชียลมีเดียของจีนของคนจีนซึ่งถือว่าตอนนี้เขาเป็นเรื่องปกติในชีวิตประจำวันและยังมีเรื่องของตัวของคนต่างชาติที่การเข้าไปจีนไม่ได้ยากเหมือนสมัยก่อนแล้วมีฟรีวีซ่ายิ่งด้วยท
0: ุ
1: กคนก็จะเกิดเพจเต็มไปหมดว่าเที่ยวจีนง่ายด้วยตัวเองเมืองนั้นมณฑลนี
0: ้
1: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนไปแล้วมีความประทับใจกับสิ่งที่เห็นก็ถูกเอามานำเสนอนี่เฉพาะแค่บริบทว่าเอาเป็นสื่อสำหรับภาษาไทยเนาะดังนั้นอันนี้ก็คือสิ่งที่เปลี่ยนไปแน่นอนว่าปริมาณข่าวสารมันก็ไม่เท่ากันเราก็จะเห็นจีนเยอะหน่อยแล้วก็จะเห็นคนที่ชื่นชมเยอะหน่อยซึ่งอันนี้ไม่แปลกเพราะเขามีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงในด้านที่ถูกโลกประชาธิปไตยตำหนิเสรีนิยมตำหนิว่าเป็นสังคมนิยมที่แบบไม่โอเคเนี่ยนะ
0: ครับ
1: แต่เขาหมุนพลิกด้านของความเป็นสังคมนิยมทำให้เขาสามารถควบคุมคนในประเทศได้1,400ล้านบวกๆเนี่ยเอาเรื่องเหมือนกันนะเวลาประกาศนโยบายอันนึงถ้าเป็นประเทศประชาธิปไตยคง
0: ไม่มีใครเห็นด้วยทั้งหมด
1: สาหัสกันดังนั้นเขาหมุนด้านที่เขาจะต้องควบคุมเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยก็มาทำให้กำกับให้ประเทศไม่วุ่นวายและยุ่งเหยิงได้ใช่ไหมแล้วมันมีผลต่อมาก็คือความต่อเนื่องของนโยบายอย่างที่บอกเราจะเห็นว่าเปลี่ยนผู้นำมาหลายสมัยจนกระทั่งถึงสีจิ้นผิงเนี่ยหลายเรื่องมันสำเร็จที่ถูกประกาศได้เช่นพ้นเส้นความยากจนตอนนี้เขาตั้งเป้าว่าเป็นประเทศที่จะมีรายได้สูงในอนาคตซึ่งเราก็ประเมินว่าเป็นไปได้นะเพราะก็ผ่านมาแล้วใช่ไหมฮะแล้วข้อที่3ที่มีข้อได้เปรียบของเขาก็คือว่าไอ้ตัวของการมีนโยบายจากรัฐบาลที่ทำให้หนุนหลังในบางนโยบายที่รัฐมองเห็นว่าเป็นประเด็นแห่งวาระแห่งชาติอ่ะมันทำให้ภาคเศรษฐกิจเนี่ยไปด้วยและเอาด้วยแล้วก็ในบางเรื่องเขาก็ใช้ความเป็นสังคมนิยมของเขาเนี่ยมาคุมคนในประเทศซึ่งมันก็หมุนได้ผลดีนะคะก็ต้องพูดว่าเหรียญสองด้านตัวอย่างด้านที่เห็นว่าน่าสนใจแล้วนี้เหมือนกับมีคนในเมืองไทยกำลังจะเอาระบบนี้มาคือ social credit score คะแนน
0: ของทำความดี
1: ใช่แต่ตัวนี้มันก็จะมีข้อได้เปรียบอยู่บางอย่างคือพอใช้ตัวนี้เป็นแรงเชิงบวกอ่ะก็เท่ากับว่าปรามคนที่จะเกเรและทำผิดเช่นระเบียบวินัยในการขับรถยนต์คือถ้าคะแนนโดนตัดแต้มเยอะๆคุณก็จะถูกแบนไปกับขี
0: ่
1: คุณก็จะลำบากขึ้นหรือถ้าแต้มคุณลดลงแปลว่าคุณจะไม่ได้เครดิตสินเชื่อจะไปกู้ซื้อบ้านซื้อรถอะไรเงี้ยถ้าความดีเยอะก็ได้หรืออย่างล่าสุดพี่ไปมณฑลการสู้มาก็จะมีโครงการว่ามีพิพิธภัณฑ์ในท้องถิ่นในเมืองเข้าเด็กนักเรียนมาเป็นผู้นำชมพิพิธภัณฑ
0: ์
1: แล้วเด็กนักเรียนยุคใหม่คนจีนนี่น่าสนใจมากภาษาอังกฤษได้นะเด็กน้อยประถมอ่ะมาถึงผู้จาฉะฉานนั่นนี่พี่ก็เข้าไปถามนอกรอบกับเขาว่านี่หนูมาเองในคุณครูสั่งมาหรือยังไงก็บอกว่าไม่มันเป็นระบบที่เขาไปแสดงความจำนงลงชื่อไว้ว่าเขาเนี่ยอยากจะเป็นอาสา
0: อยากมา
1: ทำที่นั่นที่นี
0: ่
1: แล้วพอเวลามีกิจกรรมมีคณะมาคุณครูโรงเรียนก็จะจัดมาให้เด็กก็มาด้วยความสมัครใจถามว่าเด็กได้ฝึกอะไร1ฝึกความกล้าแสดงออก2ฝึกการใช้ภาษา3ฝึกการพูดที่สาธารณะ4เขาได้แต้มคะแนนซึ่งตัวเนี้ยก็จะไปรวมเป็นคะแนนสังคมโซเชียลเครดิตสกอร์อีกเพราะฉะนั้นตัวนี้คือมันเป็นมาตรการที่เขาทำที่น่าสนใจและไอ้ตัวของการติดตามไบโอข้อมูลของประชากรจีนเนี่ยนะฮะในด้านนึงอ่ะคนรู้สึกว่ากำลังถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพแต่เขารู้สึกว่าเขายอมแลกกับบางอย่างเช่นความปลอดภัยในสังคมพูดง่ายๆตอนนี้เนี่ยเมืองจีนเป็นเมืองที่มีหูทิพย์และตาทิพย
0: ์
1: พูดเหมือนดีนะ
0: ร
1: จริงๆแล้วคือทันทีที่คุณก้าวลงจากเครื่องบินและเข้าสู่อนาเขตของจีนเนี่ยคุณถูกกล้องCCTV ในจับจ้องมองแล
0: ้
1: วในด้านหนึ่งคือข้อมูลการเคลื่อนไหวคุณเนี่ยไม่ลอดพ้นสายตาหรือไม่ลอดเร้นสายตาของการจับจ้องของรัฐบาลแต่ข้อดีก็คืออาชญากรเกิดขึ้นอาชญากรรมเกิดขึ้นตามได้ไวมากแล้วเราจะเห็นว่าในเมืองจีนตอนนี้สิ่งหนึ่งที่สร้างความรู้สึกเซนซิ่งในทันทีของคนต่างชาติคือรู้สึกปลอดภัย มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอยู่เยอะแต่ถ้าฝั่งของเรื่องข้อมูลความเป็นส่วนตัวเนี่ยเพื่อนคนจีนพี่ก็เคยพูดว่าเขาไม่รู้สึกอะไรละเพราะเขาไม่คิดว่าเขามีความลับเนื่องจากข้อมูลมันไปอยู่ที่รัฐบาลหมดแต่เท่ากับว่าเขาลอมเทรดเขายอมแลกอะไรบางอย่างอันนี้ก็เห็นมุมที่มันเกิดขึ้นถ้าจะยกตัวอย่างอีกอันนึงอย่างเช่นวิธีการจัดการของจีนเพื่อจะทำใหประชากรพ้นเส้นความยากจนมันก็เรียกว่าสุดโต่งในบางกรณีนะเช่น ในบางพื้นที่มีเป็นนโยบายของรัฐบาลมาเลย บอกว่าเพื่อให้คนพ้นเส้นความยากจนเขาจะผูกบัดดี้

0: ู่กันระหว่างข้าราชการกับครอบครัวที่ยากจนคือเจ้าหน้าที่1คนเนี่ยดูแล1หรือ2ครอบครัวแล้วตั้งเกณฑ์ไว้เลยปีนี้ต้องมีรายได้ต้องทำให้เขามีการงานอาชีพและมีทางในการสร้างรายได้ขึ้นมาเนี่ยได้เท่านั้นเท่านี้กี่หยวนต่อปีอะไรก็ว่าไปแล้วผูกความสำเร็จเอาไว
1: ้ครับ
0: เจ้าหน้าที่คนนี้ทำไม่สำเร็จไม่ได้เลื่อนขั้น
1: มันเป็น KPI ด้วยนะ
0: ใช่
1: ครับ
0: เพราะฉะนั้นเขาเจ้าหน้าที่เขาก็จะหนักหนามากเลยนะเสาร์อาทิตย์ไม่ได้หยุดอยู่บ้านตัวเองไม่ได้ก็ต้องไปแบบผูกพันทำทุกวิธีทางให้ครอบครัวในความดูแลเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นแล้วตัวเองถึงจะได้ปูนบำเหน็จถ้าโลกเสรีนิยมก็จะมองว่านี่ก็คงสุดโต่งมากแล้วก็ถูกแบบว่าข่มขืนใจแต่พอเป็นความสำเร็จเอ้าม
1: ันเห็นรูปมัน
0: เห็นรูป
1: เป็นประจักษ์ครับ
0: แล้วเจ้าหน้าที่รัฐจีนหลายคนเลยที่ว่าทุ่มเทกับการช่วยเหลือ เวลาที่พ้นตำแหน่งหรือได้โปรโมทแล้วเนี่ยคนทั้งหมู่บ้านมาส่งเพราะเขาเห็นความทุ่มเทอันนี้มันก็จะเป็นโมเดลอันนึงมันถึงเป็นนิยามบางอย่างที่ทำให้จีนตอนนี้สามารถที่จะกล้าพูดอย่างชัดเจนว่าเขาเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยหรือมีการปกครองในแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองคือเป็นโมเดลที่ชาติอื่นเอาไปคงจะใช้ไม่ได้ผลเท่าม ีความแตกต่าง
1: เพราะว่าถ้าเห็นจีนทำอย่างนี้ประเทศอื่นก็ถ้าจะทำตามก็คงจะทำตามได้ไม่ยากเอ้ยได้ไม่ง่าย
0: อาจจะทำตามได้แต่ผลไม่เหมือนกันเพราะมันมีปัจจัยไม่เหมือนกัน
1: ครับคนไทยเรามักจะชอบพูดว่าจีนกับไทยเนี่ยเป็นพี่น้องกันใช่ไหมครับความสัมพันธ์เชิงสายเลือดเนี้ยมันเป็นแต้มต่อในการทำการค้าหรือความร่วมมือนั้นต่างๆจริงๆแล้วเนี่ยพี่นุ่นมองว่าไทยกับจีนเราเป็นพี่น้องที่ร่วมเชื้อสายกันได้ไหมฮะถ้าจะยกความสัมพันธ์ตรงนี้มาครับ
0: แลกเปลี่ยนคำถามนี้ต้องบอกว่าชวนถอยไปดูในภาพใหญ่ก่อน
1: ครับ
0: อันที่หนึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่าคนไทยจำนวนมากนะ มีเชื้อสายจีน
1: ใช่
0: ซึ่งก็มีอยู่ในหลายชาติเช่นเดียวกันเพราะว่ายุคที่เกิดการอพยพครั้งใหญ่ที่สุดก็ตอนที่เกิดสงครามการเมืองในประเทศของจีนแล้วก็มีปัญหาความยากจนคนก็ออกไปหาโอกาสและชีวิตกลายเป็นจีนที่ออกไปสู่ประเทศต่างๆรวมไปถึงไกลๆอย่างฝั่งของยุโรปหรืออันใดด้วยแต่โฟกัสเอามาตรงที่ว่าไทยเป็นประเทศเล็กอ่ะเพราะฉะนั้นประชากรส่วนมากและตอนนี้ก็เป็นเจเนอเรชันที่2 3และ4แล้วด้วยที่เกิดขึ้นมา1มีเชื้อสายแน่ในอดีตเคยนับเนื่องว่ามีความเป็นพี่น้องกันเพราะว่าจีนพ้นทะเลที่ตั้งลกลากอ่ะส่วนใหญ่อยู่ในเยาวราชอย่างเงี้ยยังคำนึงถวิลหากลับไปหาครอบครัวรากที่ส่วนใหญ่คือซัวเถาแต้จิ๋วทางฝั่งกวางตุ้งแล้วก็ไหหลำใช่ไหมอยู่เนืองๆยังมีความผูกพันอยู่เพราะฉะนั้นจึงมีเรื่องนี้แต่พอโลกเปลี่ยนสังคมเปลี่ยนผ่านมาเป็นร้อยปีมันก็ยังมีความสัมพันธ์อยู่เพียงแต่ว่าความเข้าใจผิดอันนึงของคนไทยจำนวนไม่น้อยมักจะคิดว่าเราเนี่ยมีข้อได้เปรียบเรื่องของเชื้อชาติคนจีนจะต้องทรีตเราเป็นพิเศษมากกว่าชาติอื่นๆแน
1: ่ครับ
0: อันนี้ถูกส่วนหนึ่งและก็มีไม่ถูกด้วยเพราะถ้าโดยภาพใหญ่เวลาดีลการค้าและดีลเรื่องธุรกิจกันเรื่องเชื้อชาติไม่ใช่ประเด็น
1: ผลประโยชน
0: ์ถูกคุณไปเชื่อมกับเขาคุณให้ประโยชน์อะไรเขาได
1: ้ไม่มีหมูไม่มีแมวไปยื่นนะเขาก็ไม่ให้มา
0: อันนี้แล้วเป็นพื้นฐานนะ คนไทยเองก็เป็นแบบเดียวกันทุกชาติเหมือนกันหมดแต้มต่อเรื่องเชื้อชาติจะไม่ใช่เรื่องสำคัญในกรณีนี้แต่ในด้านหนึ่งถ้ามองเอาเฉพาะในอาเซียนก็แล้วกันไทยเราถือว่ามีแต้มต่อเรื่องนี้จริงๆ
1: ค
0: ือเราไม่เคยมีเรื่องบาดหมางที่เรียกว่าร้ายแรงหรือเป็นปัญหากับจีนเลยดังนั้นคำถามสำคัญก็คือว่าในเมื่อเรามีข้อดีตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ข้อดีของมันหมุนมาทำให้เกิดประโยชน์ระหว่างไทยกับจีนได้อย่างไรที่บอกว่าไม่มีลองเปรียบเทียบแบบนี้ฟิลิปปินส์เวียดนามมีปัญหาทะเลจีนใต้ใช่ไหมลาวกับกัมพูชาก็อยู่ในสถานะที่ขอรับความช่วยเหลือจากจีนเยอะมากเป็นพิเศษหน่อยใช่ไหมอันนี้ก็ใกล้ๆเราเลยนะแต่ไทยเราเนี่ยบริบทของความแน่นแฟนของความสัมพันธ์ไล่มาตั้งแต่ระดับราชวงศ์นะความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์หรือความร่วมมือด้านต่างประเทศและอื่นๆเนี่ยเกิดขึ้นโดยราชสำนักของไทยเนี่ยเป็นผู้บุกเบิกและทำให้มีความสัมพันธ์ที่ดีระดับรัฐต่อรัฐเราก็ไม่เคยมีปัญหาคุณอนุทินล่าสุดยังใช้ประโยชน์จากการเป็นลูกหลานจีนไปพูดภาษาจีนให้ใช่ไหมไล่ลงมาถึงระดับของหน่วยงานของกระทรวงความร่วมมือด้านนึงนะที่ไม่เคยขาดตอนในความสัมพันธ์ระหว่างกันคือด้านวิทยาศาสตร์และลงมาถึงระดับของภาคธุรกิจการค้าเรามีหน่วยงานการค้าระหว่างไทยจีนเนี่ยในภาคเอกชนเนี่ยเต็มไปหมดเลยทุนธุรกิจของไทยก็มีหลายเจ้าที่ถือว่าไปเป็นยักษ์ใหญ่ในจีนลงมาถึงระดับบุคคลต่อบุคคลการท่องเที่ยวไม่ต้องพูดถึงใช่ไหมเรื่องของความสัมพันธ์

0: แล้วมีอีกเรื่องนึงคือเรื่องการแต่งงานใช่ไหมเชื่อมสัมพันธ
1: ์
0: มันมีสองแบบนะ คือกรณีพ่อทิพย์แม่ทิพย์นี่มันมีปัญหาในเมืองไทยแต่กรณีความสัมพันธ์เชิงบวกคือแต่งงานเป็นเขยไทยสะใภ้จีนหรือ
1: แบบ
0: เป็น
1: ถูกกฎหมาย
0: เขยจีนสะใภ้ไทยอันเนี้ยก็ทำให้เห็นว่าใกล้ชิดและชื่นมื่นมาก
1: อ
0: ันนี้ก็เรียกว่ามันผูกโยงกันหมดโจทย์คำถามสำคัญคือเมื่อใกล้กันขนาดนี้แน่นอนสายเลือดสืบทอดจากบรรพบุรุษไม่ใช่สาระสำคัญที่สุดสำหรับการดีลการค้าและธุรกิจนะผลประโยชน์ต่างหากนะแต่สองในความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทุกมิติเนี่ยเราจะหมุนมันมาให้เป็นประโยชน์แล้วคนไทยเนี่ยได้ประโยชน์จากความสัมพันธ์อันนี้อย่างไรพี่คิดว่านี่คือคำถามสำคัญกว่า
1: เรื่องการหาคู่เรื่องการแต่งงานเหมือนจะมีผลกระทบมาจากนโยบายด้านประชากรด้วยใช่ไหมครับของจีน
0: ใช่จีนเคยใช้นโยบายลูกคนเดียวมาเป็นระยะเวลานานมากและมันส่งผลสืบเนื่องมาหลายประเด็นจนกระทั่งเรียกว่ากลายเป็นปัญหาใหม
1: ่
0: ของประเทศแต่ตอนนี้เลิกแล้วนะตอนนี้เขาเปิดกว้างแล้วที่จะให้คนจีนสามารถจะมีลูกได้มากกว่า1คนแต่นโยบายลูกคนเดียวที่ส่งผลสะเทือนนั้นคืออะไรอย่างแรกที่สุดคือประชากรสัดส่วนหญิงชายไม่สมดุลผู้ชายมากกว่าผู้หญิง
1: อ๋อครับ
0: ผู้ชายมากกว่าผู้หญิงสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคืออะไรก็คือผู้หญิงเลือกได
1: ้
0: ผู้ชาย choice น้อยกว่าม
1: ีคำ
0: 2คำที่เกิดขึ้นเป็นคำเรียกว่าแสลงหรือคำเรียกในภาษาจีนน่ะจะเกิดเรียกว่าเป็นผู้หญิงเหลือเลือกหรือผู้ชายเหลือเลือก
1: ครับ
0: เซิงหนิวกับเซิงหนานหนิวคือผู้หญิงหนานคือผู้ชายนะ
1: ครับ
0: คำว่าผู้หญิงเหลือเลือกแปลว่าคือคนที่สเปคสูงมากสูงเลี้ยวสำหรับผู้หญิงอ่ะเพราะว่าเขามีสิทธิ์เลือกได้ไงสวยรวยเก่งการศึกษาสูง บ้านมีฐานะคนเหล่านี้คือผู้หญิงเขามีสิทธิ์เลือกอาจจะมีผู้ชายเป็นร้อยเข้าคิวรอเขาเพื่อว่าขอมาเป็นคู่ตุนางานแต่งงานแต่ถ้าผู้ชายคุณสมบัติไม่ผ่านน่ะเขาก็ไม่อยากจะได้ใช่ไห
1: ม
0: ทีนี้ปัญหาเกิดขึ้นคืออะไรถ้ามันไม่ผ่านเยี่ยมหาคู่ไม่ได
1: ้
0: เขาก็จะไม่ได้แต่งงานค้างตึงอ่ะเป็นสาวโสดขึ้นคานแบบภาษาบ้านเรา
1: ครับครับ
0: นี่ถูกนิยามมาสาวขึ้นคานบ้านเราก็คือประมาณว่าผู้หญิงเหลือเลือกของคนจีนอันเนี้ยมันเป็นปัญหาเลยนะ
1: เราจะมองว่าผู้หญิงที่เหลือเลือกเป็นผู้หญิงที่เลือกมากแล้วจะเลือกไม่ได้ได้ไ
0: หมในความหมายนั้นเป็นไปได้แล้วมันมีกลุ่มหนึ่งผู้ชายเหลือเลือกผู้ชายเหลือเลือกสเปคตรงกันข้ามทั้งหมดกับผู้หญิงเหลือเลือก
1: อ
0: เพราะเหตุผลของการเบ้ของประชากรไงส
1: ั
0: ดส่วนผู้ชายมากกว่าผู้หญิงไงผู้ชายเหลือเลือกคุณลักษณะจะเป็นดังนี้ไม่หล
1: ่อ
0: ยากจนหรือตังน้อยไม่มีบ้านไม่มีรถเป็นของตัวเองเงินเดือนอาจจะไม่ได้สูงแล้วแถมการศึกษาไม่สูงอาจจะไม่ได้จบปริญญาตรีไปเรียนวิชาช่างหรือการศึกษาต่ำ
1: ครับ
0: แล้วอาจจะอยู่ในชนบทคนเหล่านี้ไม่มีสิทธิ์เพย์จะได้ลูกคุณหนูมาแต่งงานด้วยเด็ดขาดที่เป็นคนจีนเพราะก็ไม่เอาเขาไม่แลดังนั้นนี่คือปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาของจีนจากการที่ประชากรไม่สมดุล นะแต่ทีนี้ประเด็นที่พูดถึงคือว่าเมื่อถูกพ่อแม่คาดหวังว่าต้องแต่งงานพ่อหนุ่มเหลือเลือกเหล่านี้จะทำยังไงสาวเหลือเลือกก็เป็นความยากลำบากนะแต
1: ่
0: ดีกรีที่เขามีทางออกกว่านั้นคือหนุ่มเหลือเลือกเนี้ยก็เลยต้องไปหาสาวต่างชาติมาแต่งงานด้วย
1: หนึ่งในหมู่คือบ้านเราไหม
0: ใช่ก็จะมีเยอะๆอย่างเช่นเวียดนามเวียดนามนี่มันมีข้อได้เปรียบเพราะว่าเขาพูดภาษาจีนได้บางส่วนใช่ไหมพรมแดนติดกันแล้วก็จะมีสาวลาวแล้วก็จะมีสาวไทยอย่างน้อยเนี่ยในชาติเหล่านี้ที่มีการแต่งงานข้ามชาติจำนวนหนึ่งอันนี้ไม่นับในกลุ่มของคนที่รู้จักกันเองแล้วรักกันเองแล้วแต่งงานกันเองนะซึ่งชีวิตก็จะโอเคแต่กลุ่มนี้จะไปเกี่ยวโยงกับประเด็นที่เป็นปัญหาใหญ่ที่เรียกว่าอาจจะเป็นด้านมืดด้านหนึ่งที่เกิดขึ้นคือกระบวนการค้ามนุษย์แล้วก็หลอกลวงคนไปแต่งงาน
1: ครับ
0: เพราะว่าปัญหาที่เกิดขึ้นในคนในสังคมจีนคือมันจะต้องมีสินสอดซึ่งทางฝั่งฝรั่งไม่มี
1: ครับ
0: อย่างแรกอ่ะคือถ้าจะแต่งงานต้องถูกถามเสมอมีบ้านไม่มีรถไห
1: ม
0: เงินเดือนเท่าไหร
1: ่
0: ทีนี้ผู้ชายเหลือเลือกเป้าไม่ได้มีตัวเลือกมากนักเขาก็ต้องเตรียมสินสอดประมาณนึงก็ต้องเป็นระดับแสนบาทอะสมมติว่าทางออกก็คือว่าถ้ามาหาคนต่างชาติเข้ามาแต่งงานด้วยเพื่อเป้าหมายคือมีลูกสืบสกุลนะเพราะนี่คือสิ่งที่จีนให้ความสำคัญใช่ไหม
1: ครับ
0: ต้องหวังว่าผู้หญิงแต่งงานต้องมีลูกได้ถ้ามีลูกไม่ได้นี่ก็อาจจะไม่ใช่เป็นตัวเลือกของเขาเนี่ยเขาก็ต้องหาทีนี้มันก็จะมีกระบวนการยังไงบ้าง ม่ได้มีสังคมเยอะไม่ได้ไปเจอผู้คนเยอะก็อาจจะมีในหน้าอาจจะมีกระบวนการที่มาบอกหรือบอกต่อกันว่าบ้านนี้เคยมีเมียต่างชาติแล้วอ้าวมีญาติพี่น้องไหมแนะนำกันหน่อยระบบแม่สื่อแม่ชักก็เข้ามาในช่วงนี้แหละแล้วก็เข้าไปแต่ที่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นแล้วมันกลายเป็นภาระซึ่งก็ต้องเข้าใจกระทรวงการต่างประเทศที่หรือสถานกงสุลไทยเนาะที่อยู่ในต่างแดนเนี่ยนอกจากการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ผู้คนแล้วก็ยังต้องมาช่วยแก้ปัญหานี้ด้วยและเหตุนี้ไม่ได้มีที่จีนอย่างเดียวในประเทศอื่นก็มีแต่ว่าที่จีนจะมีดีกรีตรงนี้คือการช่วยเหลือสาวไทยที่อาจจะไม่ยินยอมพร้อมใจหรืออาจจะถูกหลอกลวงไปหรืออาจจะไม่ได้เตรียมตัวเองให้ดีพอแล้วพอไปแต่งงานกับคนจีนแล้วอยู่ด้วยกันไม่ได้เหล่านี้มันเป็นเงื่อนไขที่ทำให้คนไทยจำนวนมากเลยผู้หญิงที่เข้าไปอยู่ในวงวนตรงนี้แล้วเกิดปัญหาแล้วต้องขอให้ศาลกงสุลช่วยเหลือซึ่งอย่างที่พี่เคยไปที่คุณหมิงเนี่ยท่านกงสุลใหญ่ในเวลานั้นนะท่านก็บอกว่าเรื่องนี้อยากจะให้สื่อสารให้คนไทยรู้เยอะๆว่าการไปแต่งงานกับต่างชาติหรือกับคนจีนเนี่ยมันไม่ได้มีความชื่นมื่นอย่างเดียวแต่มันมีด้านอื่นด้วยมันก็มีกรณีแบบนี้อีกเหมือนกันนะคนไทยก็ไปเปียวเขานะสาวไทยหลายคนนี่ก็รู้ทั้งรู้ว่าเป็นกระบวนการในหน้าเพื่อจ้างไปแต่งงานสมยอม อันที่หนึ่งคือเขาอาจจะมีความจำเป็นต้องการเงินเนาะก็เอาเงินค่าสินสอดมาหรือว่ายอมไม่ถูกหักค่าในหน้าไปด้วยพร้อมใจแต่มีบางคนน่ะเคยมีประสบการณ์แต่งงานมาแล้วแล้วทำหมันอันนี้เคสเกิดขึ้นจริงที่อุดร
1: ครับ
0: เมื่อหลายปีก่อนตัวเองทำงานแล้วก็บอกกับนายหน้าตรงๆว่าไม่สามารถจะมีลูกได้นะแต่ว่าฝั่งผู้ชายเนี่ยเขาอยากได้ผู้หญิงที่พร้อมจะมีลูกสืบสกุลเนี่ยเขาได้นายหน้าบอกว่าไม่ต้องไปบอกเขาแล้วก็ไปแต่งงานแต่ก็มีความไม่เข้ากันท้ายที่สุดก็คือต้องเลิกราทีเนี้ยเราก็ไปเปียวใส่เขาแล้วก็ไปไม่น่ารักใส่เขาหลายเรื่องแล้วก็จะมีกรณีของคนไทยที่แบบไปโดยผิดกฎหมาย คือไม่ได้ทำวีซ่าให้ถูกต้องไม่ได้ทำเอกสารทางการถูกต้องและบางทีรับเงินสินสอดเข้ามาแล้วเชิดหนี
1: ก็มี
0: เหมือนกันนี่คือปัญหาที่ซ่อนอยู่ระหว่างทางที่เกิดขึ้นอันนี้ก็คือกรณีของผู้ชายเหลือเลือกที่จำเป็นต้องหาทางทำให้ตัวเองอยู่ในวงจรของชีวิตที่สมบูรณ์ได
1: ้ครับ
0: แต่อย่างผู้หญิงเหลือเลือกเนี่ยตอนหลังก็เลยมีค่านิยมอีกอันนึงจนกระทั่งมีอยู่ยุคนึงบริษัทโฆษณาผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบิวตี้และคอสเมติกความสวยงามเขาทำแคมเปญทำโฆษณาอันนึงเพื่อจะพยายามจะเปลี่ยนค่านิยมของครอบครัวคือพ่อแม่ที่คาดหวังว่าถ้าลูกสาวแบบขึ้นคานค้างเติ่งขึ้นมาแล้วครอบครัวก็จะไม่ได้เป็นสมบูรณ์ร้อยเนี่ยฮะโฆษณานั้นจำได้เลยเขาทำแคมเปญในลักษณะที่ว่าเขาเอาจำนวนของผู้หญิงที่ประสบความสำเร็จในสาขาต่างๆมาบอกว่าคือโสดและยังไม่แต่งงานชีวิตมันก็ไม่มีคุณค่าให้ดูความหมายที่การใช้ชีวิตอยู่ของผู้หญิงคนนั้นแคมเปญนี้ก็ดังเพราะว่าไปโดนใจของสาวโสดจำนวนมากแล้วก็มีผลที่ทำให้พ่อแม่หลายคนเปลี่ยนทัศนคติอันนี้ก็คือโฉมใหม่ของจีนที่เปลี่ยนไปในเชิงสังคมวัฒนธรรม
1: ครับช่วงท้ายครับพี่นุ่นครับถ้าเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนถ้าจะพูดเรื่องภาพลักษณ์ที่ไทยค่อนข้างจะเป็นห่วงก็คือเรื่องของทุนจีนเรื่องของทุนสีเทาอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะมองยังไงเราจะทำความเข้าใจกับเรื่องนี้ยังไงครับ
0: อย่างที่บอกว่าทุนจีนที่เข้ามาเนี่ยเวลาพูดคำว่าทุนเทาอ่ะเราต้องไปนิยามก่อนว่าก่อนจะมีทุนเทามันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเพราะมันมีไทยเทาไง
1: เพราะว่าไทยมันเทาก่อน
0: ถูกแต่ถ้าพูดอย่างนี้บอกว่าการลงทุนของจีนเข้ามาอยู่ในไทยหรือในชาติอื่นๆเนี่ยอยากจะมองเห็นเป็นกรุ๊ปๆนะถ้าในอดีตน่ะถ้าจีนพ้นทะเลนั่นคือมาแบบปักลกรากแล้วก็ย้อนกลับไปเรียกว่ามีสายสัมพันธ์เชื่อมโยงที่ใกล้ชิดเป็นเหมือนญาติมิตรในครอบครัวแต่จีนยุคใหม่อ่ะอย่างยุคจีนห้วยขวาง
1: อ
0: ันนี้เราก็จะเห็นว่าเป็นจีนยุคใหม่ที่มาเพื่อลงทุนทำการค้าเอากำไรเป็นที่ตั้งอาจจะมีตังบ้างไม่มีตังบ้างก็มาแบบทุนเรียกว่าอาจจะปักลกรากหรือแต่งงานกับคนไทย
1: ครับ
0: อันนี้ก็เป็นจีนแบบเจเนอเรชัน2ก้อนใหญ่เนาะแล้วจะมีกลุ่มที่3ที่มาก็คือเป็นกลุ่มที่ออกจากจีนมาเพื่อแสวงหาโอกาสของตัวเองในประเทศไทยหรือในชาติอื่นเช่นกลุ่มที่มาเรียนมหาวิทยาลัยตอนนี้ย่านจีนใหม่อีกยุคนึงก็คือย่านรามอินทรานะมหาวิทยาลัยหลายแห่งที่เรียกว่าเจ้าของมันจีนไปแล้วเอกชนก็มีคนเหล่านี้พฤติการที่เกิดขึ้นก็คือว่าเด็กจะมาหาโอกาสคือหนีการสอบเกาเข่าเอ็นทรานซ์ที่แข่งขันเยอะหนักหนามากอ่ะมาเรียนต่างประเทศเมืองไทยได้ดีกรี เด็กนักเรียนนอกค่าใช้จ่ายไม่แพงพ่อแม่คิดถึงก็มาหาได้แล้วการเรียนก็ง่ายชีวิตก็ปลอดภัยอาหารการกินก็โอเคเมืองไทยภาพลักษณ์ดีอยู่แล้วคนกลุ่มนี้ก็จะมาแล้วก็พอมาเรียนมีโอกาสทางการศึกษาเห็นลู่ทางค้าขายอ่ะลงรากปักฐานอันนี้ก็เป็นอีกก้อนนึงมาเลยนะ

0: เรามีจีนเยาวราชเรามีจีนห้วยขวางเรามีจีนตรงแถวรามอินทราจีนยุคต่อมาอันนี้เป็นมาแบบเศรษฐีมาม าคือเล็งเห็นเป้าลงทุนแล้วก็ลงทุนเสร็จปั๊บก็กลับไปจีนเง
1: ิน
0: ก็ไหลกลับไปจีนไม่ว่าจะเป็นลงของทุเรียนผลไม้ภาคตะวันออกนักลงทุนเนี่ย data center ที่กำลังเป็นความห่วงใยของเราอีกชั้นหนึ่งว่ามันต้องคอนซูมใช้น้ำใช้พลังงานไฟอย่างมหาศาลเนี่ยแล้วผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับไทยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนอันนี้พูดในกลุ่มของลงทุนถูกต้องอ่ะนะอันนี้มาแบบนักธุรกิจมาแบบเห็นผลประโยชน์มาแบบดีลการค้าที่ถูกต้องเลยคำถามสำคัญก็คือว่าการลงทุนในแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดามากที่เขาต้องการกำไรแต่ไทยเราต่างหากรองรับแค่ไหนที่ทำให้เราได้ประโยชน์จากการลงทุนร่วมอย่างคุ้มค่าเพียงพอนะบนประโยชน์ร่วม
1: อ
0: ันนี้ดูท่าเรายังไม่ค่อยพร้อมซึ่งตัวนี้เป็นเรื่องที่ต้องจัดการเร่งด่วนก่อน
1: ครับ
0: อย่างข้อ data center เนี่ยสองคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นยังไม่มีคำตอบจากหน่วยงานรัฐก็คือว่าเราจะทำยังไงให้การใช้น้ำใช้ไฟหรือการใช้ทรัพยากรของไทยเนี่ยมันไม่เป็นปัญหาของเราในอนาคตกับอันที่สองมันมีการถ่ายโอนเทคโนโลยีไห
1: ม
0: สามารถสร้างความรู้หรือสร้างการจ้างงานของไทยได้ทำให้เราเนี่ยโตได้เองในอนาคตไหมจากความก้าวหน้าที่จีนมานำหน้าเราแล้วมาลงทุนในเราอันเนี้ยพื้นฐานพวกนี้นี่คือปัญหาชุดหนึ่งอ่ะกลับมาอีกกลุ่มหนึ่งที่มาแบบไม่ถูกกฎหมาย
1: อ
0: ันเนี้ยถึงที่บอกว่าจัดการไทยเทาก่อน
1: ครับ
0: มีตั้งแต่พ่อทิพย์แม่ทิพย
1: ์
0: เรื่องนี้รู้กันมานานแล้วนะ
1: ครับ
0: แต่เพิ่งจะมาดำเนินการประมาณหนึ่งซึ่งยังไม่หมดไปหรอกเราจะมีมาตรการในเชิงป้องกันอย่างไร
1: ครับ
0: หรือกลุ่มลงทุนที่เรียกว่ามาฟอกเงินผ่านนอมินี
1: ครับ
0: แล้วก็รวมไปถึงเรื่องของกฎหมายด้วยนะพวกนี้ต่างหากที่เป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญแล้วก็เร่งจัดการเป็นเรื่องเร่งด่วนก็อย่างว่าเพื่อคำสำคัญก็คือว่าทำให้จีนเป็นโอกาสของเราถ้าเราเท่าทันมันมีคำหนึ่งที่คนที่ทำงานอยู่กับจีนเนี่ยพูดกับพี่ซึ่งพี่รู้สึกว่านี่คือใช่เลยคือนี่คือวิธีคิดของคนจีนและเป็นค่านิยมคนจีนที่แบบเราควรต้องกลับมาดู
1: ค
0: ือคนจีนไม่ชอบมีปัญหาไม่ชอบมีปัญหาดีลการค้าคือทางไหนที่ทำให้เรื่องจบได้แล้วเขาได้ประโยชน์ดีลเร็วดีลจบได้เขาทำบางทีเขาไม่ได้สนใจว่ามันถูกต้องหรือเปล่า
1: อ๋อครับ
0: ใช่ไหมแต่เขาผิดไหมเขาไม่ผิดคำถามก็คือเราทำให้เกิดช่องโหว่ตรงนั้นไหมถ้าเราปิดช่องโหว่นั้นได้ก็จบการปราบปรามเข้มงวดก็ทำให้จีนเทาอยู่บ้านเองไม่ได
1: ้
0: ก็กลับมาที่เราแล้วเราจะทำอะไรบ้างก็เป็นคำถาม
1: ครับขอบคุณพี่นุ่นครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: ครับ
1: ขอบคุณครับ

0: เมื่อจีนและพม่าที่เข้ามากำลังสร้างปัญหาให้กับคนไทยในพื้นที
1: ่ผมว่าผมแซงห้วยขวางไปแล้วอ่ะเพราะว่าห้วยขวางเนี่ยยังไม่มีคาแคร์ยังไม่มีอู่ซ่อมรถที่นี่มีแล้วโรงกลึงคนจีนก็มาเปิด
0: ทำให้ถูกตั้งคำถามถึงแรงงานและธุรกิจว่าถูกต้องหรือใช้ช่องโหว่ของกฎหมาย
2: เก็บสวยอ่ะในบ่อวินจะมีคนนึงที่เก็บสวยทุกร้านถ้าเข้าระบบเขาจะโทรแจ้งถ้าไม่เข้าระบบเขาจะปล่อย
0: นอมินีจีนและสวยพม่าบิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทยพีบีเอสวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมนี้เวลา 22:30 น.
3: ข่าวไทยพีบีเอสข่าวที่คุณวางใจ

วัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะเป็นอีกครั้งที่เกิดเหตุอาชญากรรมรุนแรงเกิดขึ้นจากผู้ก่อเหตุในวัยเด็กนะคะแม้ว่าณเวลานี้ยังไม่ทราบเหตุจูงใจที่แท้จริงว่าเด็ก14ปีที่ก่อเหตุยิงภายในบ้านและโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเกิดจากอะไรกันแน่ค่ะแต่ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นตำรวจเปิดเผยว่าผู้ก่อเหตุเครียดเรื่องเรียนและนอกจากนี้ยังพบประวัติการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการก่อเหตุความรุนแรงอีกด้วยส่วนโรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุตำรวจสั่งปิดพื้นที่และเคลื่อนย้ายผู้เสียชีวิตออกมาทั้งหมดแล้วร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งเป็นบุคลากรในโรงเรียน5คนถูกเคลื่อนย้ายออกจากพื้นที่โรงเรียนเพื่อส่งตรวจพิสูจน์ตามขั้นตอนพร้อมปิดกั้นพื้นที่ภายในโรงเรียนให้เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าเก็บหลักฐานประกอบการทำคดีไม่ให้บุคคลที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าไปที่บริเวณจุดเกิดเหตุขณะเดียวกันโรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีประกาศหยุดเรียนทุกระดับชั้นเป็นกรณีพิเศษระหว่างวันที่10ถึง14สิงหาคมจากสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นและให้กลับมาเรียนตามปกติในวันจันทร์ที่17สิงหาคม

0: านะครับในส่วนตัวเขาเองก็อาจจะมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องพวกนี
1: ้เห็นบอกว่าก่อนที่ผู้ก่อเหตุจะลงมือมีการพูดถึงครูอรสาอันนี้คืออะไรคะ
0: ในตรงนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะครับผมเรียนว่าในส่วนของสาเหตุของความเครียดเนี่ยขอพูดโดยรวมประกันก็คือตัวผู้ก่อเหตุเองเนี่ยบ่นให้กับเพื่อนที่สนิทฟังว่ามีความเครียดทั้งที่ครอบครัวที่บ้านนะครับแล้วก็ที่โรงเรียนก็มูลเหตุจากเรื่องการศึกษาเป็นหลัก
1: แล้วหลักๆนี่เป็นเรื่องคุณครูที่ชื่ออรสาด้วยไหม
0: ไม่เรื่องคุณครูเองไม่ได้ลงลึกถึงขนาดนั้นอย่าเพิ่งลงลึกถึงขนาดนั้นนะครับโดยรวมเนี่ยมันเป็นสาเหตุจากความเครียดของตัวผู้ก่อเหตุหรือเปล่าอะไรอย่างนี้จะต้องมีการตรวจสอบเชิงลึกอีกที
2: อีกจุดที่เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบคือบ้านของเด็กที่ก่อเหตุในพื้นที่อำเภอบางบัวทองจังหวัดนนทบุรีซึ่งปู่และย่าเสียชีวิตอยู่ภายในห้องจากการตรวจสอบคอมพิวเตอร์ของเด็กพบประวัติค้นหาข้อมูลเหตุยิงในต่างประเทศยังมีอีกประเด็นหนึ่งค่ะที่ตำรวจให้น้ำหนักในการตรวจสอบคือพฤติกรรมของเด็กอาของเด็กระบุว่าปู่และย่าไม่ได้เข้มงวดกดดันและไม่เคยทำโทษด้วยการตีส่วนจุดเก็บปืนของปู่อยู่ภายในตู้เสื้อผ้าล็อกกุญแจแน่นหนาและเก็บมิดชิดแต่ไม่ทราบว่าเด็กนำปืนออกมาได้อย่างไร
3: โดยส่วนตัวแล้วปืนแม้แต่กับลูกก็คือผมกับพี่ชายเองก็แทบจะไม่ให้จับด้วยซ้ำครับอาวุธปืนคุณพ่อก็ไม่ได้แจ้งนะครับว่าเก็บไว้ที่ไหนแต่ถ้าฟังจากพี่ชายที่ให้สัมภาษณ์กับทางที่ตำรวจเมื่อกี้ก็คือเก็บไว้ที่ตู้เสื้อผ้าของแกแล้วก็มีการล็อกใช่ครับบนห้องนอนของแกครับเป็นตู้เสื้อผ้าเฉพาะของคุณปู่ครับครับ
4: แสดงว่าตัวน้องก็น่าจะรู้เก็บซ่อนตรงไ
3: หนบอกไม่ได้เลยครับว่ารู้ไม่รู้ครับ
2: แม้ทางตำรวจยืนยันว่าปู่และย่าเสียชีวิตก่อนที่เด็กจะออกจากบ้านไปโรงเรียนเช้าวันนี้แต่ชาวบ้านรอบจุดเกิดเหตุบอกว่าไม่ได้ยินเสียงปืนและแม้ว่าอาศัยอยู่ใกล้กับบ้านที่เกิดเหตุมานานกว่า10ปีค่ะไม่เคยเห็นเด็กผู้ก่อเหตุและไม่เคยทราบว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่อาศัยอยู่กี่คน
5: ไม่เคยเห็นหน้าเลยไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีเด็ก
6: อยู่ที่นี่มากี่ปีคร
5: ับ ผมอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ปี62
6: 62
5: ใช่ครับปี62
6: ไม่เคยเห็นน้องเลย
5: ไม่เคยเห็นเลยไม่รู้ด้วยว่ามีเด็กผมเห็นแต่คนที่เป็นครูอยู่วัดเต็มรักมาก่อนเลยผมไม่เคยเห็นเข้ามาขี่มอเตอร์ไซค์มาเลิกเรียนมาก็มาจอดเข้าบ้านใครก็ได้เข้าบ้านแค่นั้นเอง
6: คุณย่า
5: ไม่รู้เป็นย่าหรือเป็นอะไรแค่รู้แค่นั้น
6: อ๋อก็คือมีผู้หญิงเข้าไปในบ้าน
5: เออมีขายเลิกเรียนอ่ะคือเรียนเลิกมาเขาก็สี่ห้าโมงก็มาขายกุญแจเข้าไปในบ้านก็แค่นั้นเองผมก็ขี่รถผ่านไปก็เออมีคนอยู่ก็แค่นั้น
6: เรียนผู้ชายคุณปู
5: ่ผมไม่เคยเห็นเขาเลย
6: เขาเคยออกมานอกบ้านอะไร
5: มีไม่ผมไม่รู้นะแต่ผมส่วนมากทำงานก็อยู่แต่ในบ้านไม่ค่อยได้ออกมาก็ไปนอกเลย
2: ข้อมูลที่ยืนยันโดยศูนย์วัฒนนนท์ระบุว่าเหตุการณ์นี้ยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่8คนค่ะกลุ่มที่เสียชีวิตที่โรงเรียนเป็นครูทั้งหมดและนักเรียนที่ก่อเหตุเสียชีวิตอีก1คนรวมเสียชีวิตที่โรงเรียน6คนส่วนปู่และย่าของผู้ก่อเหตุเสียชีวิตที่บ้านพักอีก2คนรวมเป็น8คนขณะที่ผู้บาดเจ็บรวม22คนกระจายตัวรักษาในโรงพยาบาล6แห่งด้วยกันค่ะนอกจากผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วทางกระทรวงสาธารณสุขได้ระดมทีม MCAT ลงพื้นที่ไปเยียวยาจิตใจคนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์รุนแรงในโรงเรียนนะคะขณะที่นายกรัฐมนตรีไปที่โรงเรียนที่เกิดเหตุนอกจากไปตรวจสอบแรงจูงใจแล้วยังมีการหารือถึงมาตรการในการตรวจอาวุธปืนในโรงเรียนด้วยนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่โรงเรียนที่เกิดเหตุพร้อมด้วยศาสตราจารย์ยุทธนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมก่อนเข้าร่วมประชุมกับคณะผู้บริหารโรงเรียนจากนั้นนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์เรื่องนี้ระบุว่าเป็นสิ่งที่น่าเสียใจหากผู้ก่อเหตุไม่จบชีวิตตัวเองก่อนอาจเกิดเหตุไปทำร้ายคนอื่นเพิ่มเติมได้เพราะว่าพบกระสุนปืนอีกกว่า30นัด
7: ในเรื่องหลักๆก็คือความเครียดจากการศึกษาแล้วก็ทราบมาว่าก็ทางคุณปู่คุณย่าเนี่ยท่านก็เป็นครูท่านก็อยากจะให้น้องเขาเรียนได้ดีๆก็ค่อนข้างที่จะเข้มงวดกดขันนะครับแล้วก็จากที่ตำรวจเขาสอบปากคำเพื่อนสนิทก็รับทราบว่าเขามีความเครียดด้านนี้อยู่แล้วก็มีบ่นๆอยู่นะครับแต่ว่าก็คงมีการ

0: เตรียมการมาอย่างดีเพราะวิธีการที่เขาทำแผนมาเนี่ยก็ดูแล้วว่ามันมีลำดับขั้นตอน
1: นายกรัฐมนตรียังระบุอีกว่าปืนที่ใช้ก่อเหตุเป็นของปู่ซึ่งจดทะเบียนถูกต้องและช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุก็ได้โพสต์รูปปืนที่ใช้ก่อเหตุลงในอินสตาแกรม
0: ยืนยันนะครับว่าน้องเขาตัดสินใจจบชีวิตตัวเองนะครับไม่ใช่ไม่มีความกดดันใดๆจากเจ้าหน้าที่ของบ้านเมืองนะครับก็อย่างที่ผมเรียนนะครับว่ามันในสิ่งเหล่านี้มันก็ยังมีสิ่งที่ผมไม่ใช่คำว่าโชคดีนะมันยังมีสิ่งที่หยุดไม่ให้สถานการณ์มันเลวร้ายไปกว่านี้นะครับถ้าน้องเขาไม่จบชีวิตตัวเองแล้วต่อสู้ตำรวจก็จะประสบความลำบากมากในการที่จะต้องหยุดยั้งเขา
1: ขณะที่ศาสตราจารย์ยศชนันเปิดเผยว่าไม่อยากให้เผยแพร่ภาพในเหตุการณ์เนื่องจากเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนอยากให้ทุกคนฟังข่าวจากตำรวจเป็นหลักค่ะพร้อมกับสั่งการให้กระทรวงศึกษาธิการปิดการเรียนการสอนชั่วคราวด้านนายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าที่ประชุมคณะกรรมการกองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยมีมติแจกเงินเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุยิงในโรงเรียนเบื้องต้นจะเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตรายละ1 ล้านบาททุพพลภาพ700,000 บาทบาดเจ็บสาหัส200,000 บาทและบาดเจ็บเล็กน้อย100,000 บาทขณะที่โฆษกกรมสุขภาพจิตระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขระดมทีม MCAT รวม82 คนลงพื้นที่โรงเรียนและโรงพยาบาลผู้ที่รับบาดเจ็บรวมถึงดูแลญาติของผู้เสียชีวิตเพื่อวางแผนร่วมกับโรงเรียนและครูที่จะเยียวยาจิตใจผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดต่อเนื่องนานถึง1 ปี
2: ก็เป็นสิ่งที่เรากังวลใจนะครับเพราะว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยเราทราบดีว่าเหตุการณ์ขนาดใหญ่แบบนี้เนี่ยในช่วง3 ปีที่ผ่านมาเกิดขึ้นหลายครั้งแล้วนะครับการที่มันเกิดขึ้นแบบนี้เนี่ยมันก็ส่งผลกระทบต่อคนจำนวนมากความสำคัญก็คือเราจะในฐานะประชาชนคนหนึ่งเราจะช่วยระงับเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรสิ่งที่กรมสุขภาพจิตได้สื่อสารออกไปสิ่งแรกก็คือเราต้องระมัดระวังในการแชร์ภาพที่มีความรุนแรงหรือภาพไม่ว่าจะเป็นภาพของผู้ก่อเหตุที่อาจจะมีวิธีการนะครับหรือรูปแบบในการทำหรือแม้แต่การเขียนเรื่องแรงจูงใจก็ต่างสิ่งตรงนี้เนี่ยมันอาจจะทำให้ไปกระตุ้นคนที่เขาอาจจะมีแรงจูงใจคล้ายกันนะครับที่ทำให้เขาก่อเหตุซ้ำตรงนี้เราสามารถลดเหตุเลียนแบบได้
1: นอกจากการระมัดระวังการแชร์ภาพที่รุนแรงแล้วนายแพทย์วรสระบุว่าโรงเรียนและครอบครัวต้องร่วมกันสร้างทักษะด้านอารมณ์ส่งเสริมพฤติกรรมเชิงบวกและเฝ้าระวังเด็กกลุ่มเสี่ยงเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำในอนาคตค่ะมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นกับเด็กเช่นกันนะคะแต่ว่ายังคงสามารถหาทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำได้ค่ะเป็นอุบัติเหตุรถยนต์พุ่งชนเข้าไปในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่ตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีนะคะขณะที่เด็กๆกำลังนอนกลางวันอยู่ค่ะเหตุการณ์นี้มีเด็กได้รับบาดเจ็บถึง14 คนจากการตรวจสอบคนขับและคนที่นั่งมาด้วยพบว่ามีปัสสาวะสีม่วงแล้วก็ยังพบปืนอีก1 กระบอกคลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดบริเวณด้านนอกศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเซียนในพื้นที่บ้านหนองสองตอนตำบลแก่งเซียนอำเภอเมืองกาญจนบุรีจะเห็นว่ารถยนต์คันก่อเหตุขับมาด้วยความเร็วไม่มีการแตะเบรคค่ะก่อนที่รถจะพุ่งเข้าไปชนกำแพงด้านหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กซึ่งตรงกับห้องที่เด็กๆนอนอยู่จนกำแพงพังถล่มลงมาส่วนกล้องวงจรปิดด้านในห้องค่ะจะเห็นชัดเจนนะคะณเวลานั้นมีเด็กกำลังนอนกลางวันอยู่เด็กบางส่วนกำลังเล่นอยู่ภายในห้องด้วยเหตุการณ์เกิดขึ้นทำให้เศษปูนพังถล่มลงมาจากกำแพงหล่นใส่ร่างมีเด็กได้รับบาดเจ็บกว่า10 คนหลังเกิดเหตุคณะครูรีบพาเด็กๆออกจากห้องทันทีพร้อมกับประสานอาสาสมัครมูลนิธิพิทักษ์การเข้ามาช่วยเหลือเด็กๆที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลแม่ของเด็กวัย2 ขวบซึ่งอยู่ในศูนย์เด็กเล็กและเด็กคนนี้ถูกเศษปูนของกำแพงหล่นทับศีรษะจนเป็นแผลแตกต้องนอนพักรักษาตัวเพื่อดูอาการอยู่ที่โรงพยาบาลบอกว่าทันทีที่ทราบข่าวรีบเดินทางไปหาลูกที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทันที
3: จริงๆน่าจะมีกำแพงอะไรให้มันแน่นหนากว่าน
4: ี้กำแพงล็อกก็ล็อกหน่อยเนาะอยากให้ก็ทำเพิ่มใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
4: แล้วก็ตอนนี้ได้ข่าวว่าคนขับรถตอนนี้รู้ข่าวแล้วว่าเขาเป็นยังไงบ้าง
5: เป็นไงเนาะ
3: เสพยาเสพติด
4: ตำรวจก็ว่าเขาเสพยาด้วยเรารู้จักไหมเขาเป็นใครอะไร
3: ไม่ท
4: รา
3: บเลยอ
4: ยากให้ตำรวจ
3: จับ
4: เ
3: นี่
4: ยเขาเสพยาแล้วทำแบบนี
3: ้ให้ถึงที่สุด
5: อ
3: ะค่ะแบบให้หนักอะค่ะเพราะว่าเด็กจะต้องแบบมาบาดเจ็บโดยที่มันไม่ใช่เหตุ
1: เรื่องกำแพงที่แน่นหนาก็เป็นแนวทางป้องกันที่ผู้ปกครองเสนอนะคะส่วนทางคดีค่ะพลตำรวจตรีพศวีเรืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรียืนยันว่าผลการตรวจปัสสาวะของชายอายุ54ปีที่เป็นคนขับรถยนต์และชายที่นั่งมาด้วยพบว่าปัสสาวะเป็นสีม่วงมีสารเสพติดอยู่ในร่างกายทั้ง2คนนอกจากนี้ก็ยังพบปืนอีก1กระบอกโดยชายคนขับได้รับบาดเจ็บยังต้องพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลยังไม่สามารถให้การได้เบื้องต้นตำรวจจะดำเนินคดีกับชายคนขับในข้อหาขับรถในขณะมีสารเสพติดในร่างกายขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับบาดเจ็บและทรัพย์สินเสียหายรวมถึงความผิดตามพรบ.อาวุธปืนค่ะตำรวจปราบปรามยาเสพติดเปิดปฏิบัติการปิดล้อมจุดตรวจค้น20จุดในพื้นที่ห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีค่ะสามารถยึดยาบ้าไอซ์และยึดทรัพย์ได้จำนวนหนึ่งนะคะขณะที่ผลการชันสูตรศพพ่อแม่ลูกซึ่งถูกในป๋องและพวกนั้นฆาตกรรมอำพรางแพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตว่าเกิดจากการที่กระสุนปืนนั้นฝังทำลายสมองตำรวจสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่มอบเอกสารแจ้งสาเหตุการเสียชีวิตพ่อแม่ลูกให้กับญาติหลังจากทั้ง3คนถูกนายธนาหรือว่าป๋องนายธงชัยหรือธงนายชัชนันหรือฟลุ๊กและนายอัศดางหรือบอลฆาตกรรมอำพรางศพโดยฝังดินที่ป่าละเมาะข้างทางเลียบทางด่วนมอเตอร์เวย์ตำบลห้วยใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีโดยระบุสาเหตุการเสียชีวิตจากกระสุนปืนทำลายสมองเมื่อวันที่28มิถุนายนเวลา4นาฬิกาครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าไม่ติดใจผลการชันสูตรส่วนการที่ผู้ต้องหาอ้างว่าไปทวงหนี้ยาเสพติดยืนยันว่าทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจระบุว่าจากการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางสายเลือดโดยเก็บดีเอ็นเอของน้องสาวของผู้เสียชีวิตและคนในครอบครัวไปเปรียบเทียบเพื่อตรวจเอกลักษณ์บุคคลเนื่องจากศพเสียชีวิตและถูกฝังมานานมีการย่อยสลายไม่มีลายนิ้วมือและพบว่าผู้เสียชีวิตทั้ง3คนเป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกันส่วน2พี่น้องชาวรัสเซียได้เก็บ DNA ของแม่เพื่อมาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ทางสายเลือดร่างกายยังไม่เปลี่ยนสภาพไปมากยังคงเห็นรอยสักและเสื้อผ้าของผู้เสียชีวิตตรงกับวันที่หายตัวไปขณะที่ตำรวจปราบปรามยาเสพติดวันนี้ได้เปิดปฏิบัติการคืนความปลอดภัยให้ชุมชนพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยปิดล้อมตรวจค้น20จุดในพื้นที่ตำบลห้วยใหญ่สามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาได้2คนซึ่งเป็นผู้ค้ารายย่อยในพื้นที่พร้อมกับยาบ้าไอซ์และยึดทรัพย์ได้จำนวนหนึ่งสำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ค่ะเป็นการพบข้อมูลตั้งแต่ปี2568ระบุว่ามีเครือข่ายลำเลียงยาเสพติดหรือขบวนการที่มีชื่อว่านักปิ่นภาคตะวันออกมีพฤติการลำเลียงยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็นำมาพักในพื้นที่ภาคกลางคือพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาสระบุรีปราจีนบุรีแล้วกระจายไปยังนักค้ารายย่อยในพื้นที่ภาคตะวันออกโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชลบุรีจนสามารถยึดยาบ้าได้กว่า20ล้านเม็ดและไอซ์ 3.3 ตันตำรวจสรุปสำนวนคดีเหตุไฟไหม้ร้านโรงเบียร์นราธิพร้าวค่ะโดยผลการสอบสวนพบว่าเจ้าของร้านประมาททำให้ไฟฟ้าลัดวงจรแล้วก็พบหลักฐานว่ามีการล็อกจากประตูหนีไฟเกือบ1เดือนในการสืบสวนสอบสวนคดีไฟไหม้ร้านโรงเบียร์นราธิพร้าวเหตุเกิดขึ้นช่วงคืนวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาวันนี้พลตำรวจตรีเกียรติกุลสนธิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ประชุมคณะพนักงานสอบสวนตรวจสอบความเรียบร้อยของสำนวนคดีก่อนส่งสำนวนให้กับพนักงานอัยการพันตำรวจเอกอิสระณพัทลุงรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล2ในฐานะหัวหน้าพนักงานสอบสวนเปิดเผยว่าในสำนวนคดีมีพยาน211ปากซึ่งมีทั้งผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานขณะที่ผลการสืบสวนสาเหตุของเพลิงไหม้ได้ข้อสรุปว่าผู้กระทำผิดคือเจ้าของร้านโดยกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นโดยพบหลักฐานมีการดัดแปลงการใช้ไฟฟ้าจนเกิดไฟช็อตแล้วก็ลุกลามไปยังวัสดุซับแผ่นกันเสียงแล้วเกิดเหตุเพลิงไหม้ประกอบกับรูปแบบลักษณะของร้านไม่เอื้อกับการหลบหนีอัคคีภัยเนื่องจากมีการวางโต๊ะเป็นจำนวนมากและประตูต่างๆที่ควรเป็นทางหนีไฟก็มีการวางสิ่งของกีดขวางและปิดล็อกหรืออยู่ในลักษณะที่ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดตำรวจจึงได้แจ้งข้อกล่าวหากระทำการเพลิงไหม้โดยประมาท กระทำการประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายกระทำผู้อื่นบาดเจ็บสาหัสกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจทำให้เสียทรัพย์และเปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่สำหรับหุ้นส่วนที่มีทั้งหมดประมาณ 4-5 คนจากการรวบรวมพยานหลักฐานยังไม่พบว่ามีส่วนในการบริหารค่ะร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าหลุนโซโล่ถึงบ้านเกิดในพื้นที่อำเภอสมเด็จจังหวัดกาญจนบุรีเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาค่ะท่ามกลางความเสียใจของคนในครอบครัวและญาติโดยจะมีพิธีสวดอภิธรรมทั้งหมด3คืนด้วยกันนะคะจากนั้นจะประกอบพิธีชาปนกิจในวันที่11สิงหาคมทันทีที่ร่างของนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าหลุนโซโล่ถึงบ้านเกิดที่บ้านสีแยกหมู่10ตำบลสมเด็จอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ซึ่งได้จัดเตรียมสถานที่เพื่อประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามความเชื่อญาติของนายบวรทัศน์ได้เคาะโลงบอกกล่าวดวงวิญญาณของนายบวรทัศน์ว่าถึงบ้านแล้วตามความเชื่อก่อนที่จะนำร่างเข้าไปประกอบพิธีกรรมภายในบ้านโดยอนุญาตให้เฉพาะคนในครอบครัวเท่านั้นที่เข้าร่วมต่อมาร่างของหลุนได้บรรจุไว้ภายในโรงเย็นและมีการประกอบพิธีทางศาสนาโดยมีนายสุวัฒน์เข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นประธานรายงานแจ้งว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้คือวันที่8ถึง10สิงหาคมทุกเย็นจะมีพิธีสวดพระอภิธรรมตามประเพณีและจะมีพิธีชาปนกิจในวันที่11สิงหาคมที่วัดรังสีชัชวาลในอำเภอสมเด็จสำหรับนายบวรทัศน์เป็งสุขเป็นยูทูบเบอร์และอินฟลูเอนเซอร์สายท่องเที่ยวแบกเป้คนเดียวเจ้าของเพจหลุนโซโล่ซึ่งมีผู้ติดตามรวมหลายล้านคนค่ะหลุนโดดเด่นจากการเดินทางลุยเที่ยวเดี่ยวไปกว่า50ประเทศโดยเฉพาะในประเทศที่เข้าถึงยากและมีความเสี่ยงสูงกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ทันทีค่ะที่โลกออนไลน์เผยแพร่ภาพการตัดกิ่งไม้และการติดตั้งราวจับข้ามลำห้วยภายในอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเพื่อเป็นการปรับเส้นทางรองรับการแข่งขันวิ่งเทรลรายการหนึ่งนะคะล่าสุดเรียนแห่งชาติโดยสุเทพปุยเตรียมดำเนินการเอาผิดกับคนที่จัดกิจกรรมตามกฎหมายหลังจากโลกออนไลน์มีการเผยแพร่ภาพการตัดกิ่งไม้และการติดตั้งราวจับข้ามลำห้วยบริเวณเส้นทางศึกษาธรรมชาติวังบัวบานบ้านขุนช่างเคี้ยนภายในอุทยานแห่งชาติโดยสุเทพปุยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่พร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการปรับเส้นทางเพื่อรองรับการแข่งขันวิ่งเทรลรายการหนึ่งล่าสุดหัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุยเปิดเผยว่าหลังจากได้รับข้อมูลจากสื่อสังคมออนไลน์เจ้าหน้าที่ได้ร่วมกับคณะผู้จัดกิจกรรมลงพื้นที่ไปตรวจสอบเมื่อวันที่5สิงหาคมพบว่ามีการตัดแต่งกิ่งไม้และจัดทำราวจับข้ามลำห้วยจริงโดยผู้จัดกิจกรรมชี้แจงว่าได้ว่าจ้างชาวบ้านในพื้นที่ให้เป็นผู้ดำเนินการแต่ไม่ได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่อุทยานรับทราบหรือว่าเข้ากำกับดูแลจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่เห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเข้าข่ายฝ่าฝืนพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติปี2562ฐานดำเนินการในพื้นที่อุทยานโดยไม่ได้รับอนุญาตจึงเตรียมออกหนังสือแจ้งข้อกล่าวหาและเชิญผู้จัดกิจกรรมเข้าปรับเป็นพินัยตามพระราชบัญญัติปรับเป็นพินัยปี2565ซึ่งกฎหมายกำหนดโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 100,000 บาทโดยอยู่ระหว่างพิจารณาระดับโทษตามความเสียหายที่เกิดขึ้น
5: แต่ทีนี้ระหว่างการเตรียมพื้นที่นะครับผู้ประกอบการนะครับได้ไปว่าจ้างนะครับผู้รับเหมาจากข้างนอกนะครับมาดำเนินการในการตัดแต่งกิ่งไม้หรือเคลียร์วัชพืชที่มันคุมทางที่เขาใช้เส้นทางในการวิ่งเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักวิ่งนะครับเพราะว่าการวิ่งอาจจะต้องมีทั้งกลางวันกลางคืนนะครับก็เพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ทีนี้ในการสื่อสารนะครับระหว่างผู้ประกอบการนะครับนำเที่ยวหรือว่าผู้ประกอบการจัดกิจกรรมเนี่ยกับคนที่เข้าไปเคลียร์พื้นที่นะครับอาจจะสื่อสารกันไม่ดีนะครับก็เลยเกิดเหตุผิดพลาดดังกล่าวขึ้นเป็นการตัดแต่งกิ่งนะครับแต่คำว่าตัดแต่งกิ่งของเขาในความหมายของผู้ประกอบการคนที่จ้างกับคนที่รับจ้างอาจจะไม่ตรงกันนะครับโดยเขาไม่ได้เข้าไปกำกับนะครับแล้วก็มีข้อผิดพลาดอย่างหนึ่งคือเขาไม่ได้แจ้งเจ้าที่อุทยานให้เข้าไปกำกับควบคุม
1: ขณะที่ผู้จัดกิจกรรมก็ยอมรับความผิดพลาดค่ะพร้อมกับแสดงความรับผิดชอบและยินดีปฏิบัติตามเงื่อนไขของทางราชการโดยยืนยันว่าเหตุการณ์เกิดจากความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการปฏิบัติงานและที่ผ่านมาก็เคยจัดกิจกรรมลักษณะเดียวกันหลายครั้งโดยไม่เคยเกิดปัญหาแบบนี้ค่ะการตรวจสอบเอาผิดกับคนที่ทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68ยังไม่แล้วเสร็จนะคะล่าสุดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ต้องออกเอกสารชี้แจงไทม์ไลน์รอบใหม่ค่ะเป็นการจัดสอบการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นปี66 พร้อมกับมีการที่จะชี้แจ้งสาเหตุของการยกเลิกจ้างมหาวิทยาลัยบูรพานะคะโดยเหตุผลว่าเนื่องจาก TOR สอทำให้รัฐเสียหายกรณีที่ประชุมสอบข้อเท็จจริงปัญหาการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นของคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนนายรังสิมันต์โรมประธานกรรมการระบุว่ามีข้อสงสัยถึงกระบวนการยกเลิกการจัดจ้างของมหาวิทยาลัยบูรพาโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทอ้างว่ามีผู้ร้องเรียนมหาวิทยาลัยเกี่ยวข้องกับการทุจริตการจัดสอบแต่จนถึงปัจจุบันยังไม่มีผู้ใดสามารถอธิบายได้ว่าข้อร้องเรียนดังกล่าวมีข้อเท็จจริงอย่างไรทำให้เกิดข้อสงสัยว่าการยกเลิกผลชนะผู้ชนะเดิมอาจไม่ได้มีเจตนาบริสุทธิ์ล่าสุดนายนิรัตน์พงศิทธิถาวรรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.โพสต์หนังสือชี้แจงการจัดสอบข้าราชการท้องถิ่นปี2566ว่าเป็นไปตามกฎหมายและคำสั่งคสช.ที่8/2560และอำนาจของคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานท้องถิ่นกกลางโดยมีมหาวิทยาลัยของรัฐ2แห่งยื่นเสนอราคาซึ่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นผู้ชนะค่ะขณะที่มหาวิทยาลัยบุรพายื่นอุทธรณ์และเมื่อเหตุและผลฟังขึ้นก็กลายเป็นผู้ชนะและเหตุที่ต้องยกเลิกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพราะว่ากลุ่มเครือข่ายการต่อต้านการทุจริตยื่นร้องจากนั้นก็ตั้งคณะกรรมการสอบและลงนามร่วมต่อต้านการทุจริตก่อนที่จะนำ TOR มาพิจารณาและพบว่ามีช่องว่างอาจก่อให้เกิดความเสียหายจึงกำหนดมาตรการป้องกันเพิ่มเติมตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะและเป็นที่มาของกระบวนการจัดหาใหม่ซึ่งถือเป็นดุลพินิจของสท.ที่จะยกเลิกการจ้างเช่นเดียวกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ระบุว่าข้อสังเกตของกรรมธิการและมหาวิทยาลัยบุรพาพิสูจน์ไม่ได้แต่เจตนาของนายอนุทินชาญวีรกูลต้องการให้การสอบเกิดความโปร่งใสและจุดยืนในการลงนามร่วมต่อต้านการทุจริตกับปปช.ปปท.และปปป.พร้อมกับยืนยันว่าการประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านชุดใหม่ต้องรอให้กระบวนการเพิกถอนเป็นไปตามลำดับขั้นซึ่งคาดว่าจะเริ่มการพิจารณาผู้สอบผ่านเข้าบรรจุได้อาจจะเป็นช่วงเดือนตุลาคมไปแล้ว
6: ตอนนี้เดี๋ยวรอระยะเวลากระบวนการให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รอดูบัญชีที่มีการขอมารวมไปถึงบัญชีที่จะมีอันว่างหลังจากมีการถอดถอนออกไปแล้วนะครับก็อันนี้เป็นหน้าที่ของกรมที่ต้องบริหารบัญชีซึ่งก็อาจจะเป็นในช่วงเดือนตุลาคมอันนี้ต้องไปดูความเหมาะสมของกรมอีกทีนึงเป็นหน้าที่ของกรมที่ต้องไปจัดการนะครับว่าจะเรียกจะเอาชุดไหนก่อนหรือจะยังไงก่อนใช่ครับ
1: สำหรับการประชุมกกลางเมื่อวานนี้ค่ะมีรายงานว่าที่ประชุมใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเกิดจากคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.เห็นแย้งเรื่องอำนาจจึงถกเถียงกันก่อนที่จะเปิดโหวตสรุปข้อยุติ21/14เสียงชี้ว่าเป็นอำนาจของกกลางที่ต้องเป็นมติเห็นชอบทั้งเรื่องของการเพิกถอนชื่อผู้ที่ทุจริตสอบและขึ้นบัญชีผู้สอบได้ชุดใหม่และหลังจากเป็นอำนาจของกกลางก็มีข้อสังเกตว่าถกรายละเอียดกันถี่ถ้วนรอบด้านขึ้นโดยย้ำถึงการเรียงลำดับผู้สอบผ่านที่ไม่มีการแก้คะแนนทั้งหมดและให้สิทธิ์ผู้ที่ไม่มารายงานตัวและถอนตัวหรือผู้ที่เพิกถอนจากข้อกล่าวหาทุจริตสอบมีสิทธิ์ที่จะร้องทุกข์หรือว่าอุทธรณ์ได้ส่วนการเรียกเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนต่างๆยังไม่ได้ข้อสรุปและกำหนดจะประชุมออนไลน์กับกจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อซักซ้อมแนวปฏิบัติร่วมกันในวันที่10สิงหาคมนี้ญี่ปุ่นสั่งอพยพประชาชนกว่า 200,000 คนหนีพายุไต้ฝุ่นดอลฟินค่ะซึ่งเตรียมที่จะพัดถล่มหมู่เกาะทางตอนใต้ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักและลมกระโชกแรงจนต้องสั่งปิดสนามบินโอกินาวะเป็นการชั่วคราวนะคะกระทบกับเที่ยวบินหลายร้อยเที่ยวบินอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นดอลฟินส่งผลให้เกิดลมกระโชกแรงและฝนตกหนักในหลายพื้นที่ทางตอนใต้ของประเทศญี่ปุ่นรวมถึงจังหวัดโอกินาวะและคาโกชิมะโดยธุรกิจห้างร้านต่างๆในตัวเมืองปิดทำการและโรงงานผลิตรถยนต์9แห่งระงับสายการผลิตขณะที่ทางการสั่งอพยพประชาชนกว่า 250,000 คนสำนักอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นระบุว่าพายุลูกนี้มีความเร็วลมสูงสุด198กิโลเมตรต่อชั่วโมงและเคลื่อนตัวอย่างช้าๆเข้าใกล้กับหมู่เกาะทางตอนใต้ของประเทศซึ่งคาดว่าพายุยังคงมีกำลังแรงเสี่ยงที่จะทำให้สิ่งปลูกสร้างได้รับความเสียหายไปจนถึงวันพรุ่งนี้ทำให้ต้องเฝ้าระวังลมกระโชกแรงคลื่นสูงดินถล่มและน้ำท่วมขณะที่ทางการสั่งปิดสนามบินหลักบนเกาะโอกินาวะและระงับเที่ยวบินทั้งขาเข้าและขาออกทั้งหมด ล่าสุดมีเที่ยวบินถูกยกเลิกไปกว่า500เที่ยวและประชาชนอีกหลายร้อยคนต้องอพยพไปอาศัยตามศูนย์พักพิงชั่วคราวทั่วโอกินาวะวอลเลย์บอลสาวไทยใช้ผู้เล่นชุดใหญ่ค่ะสามารถเอาชนะฟิลิปปินส์ประเดิมการแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีลีกได้ติดตามพร้อมข่าวกีฬาอื่นที่น่าสนใจค่ะ
7: การแข่งขันวอลเลย์บอลซีวีคัพสนาม2ที่ยิมเนเซียม1สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนักตบสาวไทยที่ใช้ผู้เล่นชุดใหญ่และได้บุ๋มบิ๋มชัชชุออนโมกศรีกลับมาจากอาการบาดเจ็บเป็นฝ่ายชนะฟิลิปปินส์ขาดลอย3เซตรวด25-19 25-17 และ25-19เกมที่2ไทยจะพบกับอินโดนีเซียวันพรุ่งนี้เวลา 16:15 นแอนโทนีฮัตสันเฮดโค้ชทีมชาติไทยแถลงข่าวก่อนเกมฟุตบอลอาเซียนคัพกลุ่ม B นัดสุดท้ายที่จะเปิดสนามราชมังคลากีฬาสถานพบเมียนมาในวันพรุ่งนี้โดยโค้ชฮัตสันได้เป็นตัวแทนทีมชาติไทยแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ที่โรงเรียนเทพศิรินนนทบุรีพร้อมเป็นกำลังใจให้บุคลากรทุกท่านให้ก้าวผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ส่วนเกมวันพรุ่งนี้ฮัสซันตั้งเป้าพาทีมชาติไทยชนะเมียนมาเพื่อคว้าแชมป์กลุ่ม B แบบไม่มีนักเตะบาดเจ็บหรือติดโทษแบนสำหรับไทยพบเมียนมาจะแข่งขันวันพรุ่งนี้เวลา 20:00 ตรงสื่อต่างประเทศรายงานว่าโรดี้กองกลางทีมชาติสเปนชุดแชมป์โลกได้รับไฟเขียวให้เจรจาเพื่อย้ายจากแมนซิตี้ไปร่วมทีมบาร์เซโลนาหลังการเจรจาก่อนหน้านี้กับเรอัลมาดริดไม่มีความคืบหน้าสำหรับโรดี้วัย30ปีลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปเพียง17นัดเมื่อฤดูกาลที่แล้วเนื่องจากบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าขาแต่กลับคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลกที่เพิ่งจบลงไปตำรวจอังกฤษเปิดเผยว่าไอแวนโทนี่กองหน้าทีมชาติอังกฤษชุดฟุตบอลโลกถูกตั้งข้อหาทำร้ายร่างกายที่ไนท์คลับแห่งหนึ่งในย่านโซโหโดยข้อหานี้มาจากเหตุทำร้ายร่างกายตั้งแต่วันที่6ธันวาคมปีที่แล้วแถลงการของตำรวจระบุว่าไอแวนโทนี่จะต้องไปขึ้นศาลแขวงเวสต์มินสเตอร์ในวันที่24กันยายนสำหรับไอแวนโทนี่ปัจจุบันเล่นให้กับอัลอาลีในซาอุดิโปรลีกการแข่งขันตะกร้อชิงแชมป์โลกคิงส์คัพครั้งที่39ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์ประเภททีมหญิง4คนรอบชิงชนะเลิศไทยที่ประกอบไปด้วยรัศมีทองโสดวิภาดาจิตพรวนสมฤดีปลือปลัดและมัสยาดวงศรีพลิกสถานการณ์จากตามหลังไปก่อนกลับมาแซงชนะเวียดนาม 2-1 เซต 14-16 15-11 และ 15-13คว้าแชมป์คิงส์ครับไปครองปิดท้ายที่ไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพกอล์ฟเยาวชนนานาชาติรายการ Thailand Junior Championship 2026ซึ่งเป็นรายการเปิดโอกาสให้นักกอล์ฟเยาวชนจากทั่วโลกอายุไม่เกิน18ปีได้พัฒนาฝีมือและสร้างเส้นทางสู่การแข่งขันกอล์ฟระดับนานาชาติการแข่งขันจะมีขึ้นที่สนามอัลไพน์กอล์ฟรีสอร์ทเชียงใหม่ระหว่างวันที่13ถึง16สิงหาคมแข่งขันแบบสตรอกเพลย์3วัน54หลุม
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัศนีอมรโมลีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับยุคใหม่เริ่มขึ้นแล้ว
4: ชวนสนุกกับประวัติศาสตร
5: ์ชอบอเล็กซานเดอร์มหาราชครับเพราะเขาลบเก่งแล้วก็หล่อครับ
0: โอ้เหมือนเราไหม
5: เหมือนครับ
4: และการประลองความรู้ที่ตื่นเต้นเข้มข้น
6: ใครเคยมีอาภรณ์สวยงามตอนนี้สวมผ้าขี้ริ้ว

0: ตอนน้ำนมจากเด็กเลี้ยงแพะหิวน้ำจังเลย
1: นี่แบ่งกัน
0: โอ้ยน้ำแค่นี้เนี่ยนะ
1: ได้คนละจิบแก้ร้อนได้นะ
0: โอ้ยหัวจะปวด
2: อ้าวเป็นอะไรกันเหรอ
0: โอ้ยหิวน้ำ
2: อันนี
0: ้ต้องแบบนี้สิถึงจะเรียกว่าสดชื่น
1: แบบนี้ก็สดชื่นได
0: ้จี๊ดเดียวเนี่ยนะ
2: ในบางเวลาที่คับขันหรือขาดแคลนของเพียงน้อยนิดน้ำเพียงหยดก็อาจมีคุณค่ามหาศาลได้นะ
0: ยังไงเหรอฮะหลวง
3: เราบำเพ็ญด้วยการอดอาหารตามพระอาจารย์แต่ทำไมถึงยังไม่ได้คำตอบมีแต่ความทุกข์และทรมาน
4: ผู้ทรงศีลท่านนี้ท่าทางจะอดอาหารจนหมดสติน
5: ี่เจ้าแล้วพวกเราจะทำไงดี
4: ท่าทางจะไม่ไหวแล้วเอานมแพะให้ท่าน
5: แต่ว่าเราเป็นจันทานแต่ต้องตัวท่านไม่ได้นะ
4: แต่ถ้าจะปล่อยให้ท่านตายข้าก็ยอมไม่ได้หรอก
5: เอาไงเอากันท่านท่านระวังนะ
4: ท่านกินสักนิดเถอะจะได้มีแรง
3: โอ้น้ำนมนี้ช่างสร้างความรู้สึกสดชื่นได้ดีหรือเราจะคิดผิดว่าการบำเพ็ญด้วยการอดอาหารแบบนี้จะทำให้ได้คำตอบของการเกิดแก่เจ็บตายการอดอาหารไม่นับว่ามีประโยชน์ใดๆเลยเราคงจะต้องกินอาหารเพื่อให้มีแรงพอที่จะบำเพ็ญภาวนาต่อไปมีอาหารเพียงพอที่จะให้สมองสติและปัญญาได้ทำงานข้าขอนมแพะอีกสักอึกหนึ่งเถอะ
4: ข้าให้ท่านหมดถังนี้เลยกินเยอะๆนะจะได้มีแรง
3: แค่อึกเดียวก็ทำให้ข้ามีแรงดีขึ้นแล้วต่อไปนี้เราจะกินอาหารทุกอย่างตามที่ร่างกายต้องการเราจะกินแต่พอดีไม่กินมากจนเกินไปเพราะอาจจะทำให้อ่อนเพลียและง่วงเราจะกินให้พอดี
4: ข้าเป็นบาปมากๆที่ทำให้ท่านต้องแปดเปื้อนจันทานชั้นต่ำอย่างพวกข้า
3: เราขอแต่นมเท่านั้นไม่เกี่ยวกับชาติตระกูลเลยมันอยู่ที่การกระทำเจ้าทำเรื่องดีคือช่วยชีวิตเราขอบใจเจ้าทั้งสองมากนะที่ช่วยชีวิตเราให้ได้มีแรงแสวงหาหนทางแห่งธรรมต่อไปแบบนี
6: ้ฮะนักบวชท่านนั้นกินนมแพะ
2: พระองค์น่ะไปสุดทางแล้วแต่ทรงรู้แล้วว่าการอดอาหารไม่ได้ช่วยให้มีสติและเกิดปัญญา
4: ช่วยชีวิต
0: ก็จริงนะไม่มีอาหารไปเลี้ยงสมองก็คิดไม่ออกสินะ
4: รองทัพต้องเดินด้วยท้อง
2: ถูกต้อง
4: งั้นรถถังไปเติมอาหารสมองก่อนนะครับหลวงอารู้สึกว่าขาดน้ำตาลสมองมันตื้อ
0: ๆว่าแต่ต้นกล้าก็ควรไปเติมอาหารสมองด้วยเหมือนกันนะฮะ
2: เอ้าตามสบายเธอ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมชินใดมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่ายสามโมงครึ่งถึงสี่โมงเย็นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยครับส่วนนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับคิวจองแน่นท่องเที่ยวสัตว์ป่าห้วยขาแข้งคึกคักเรือนำเที่ยวส่องสัตว์ป่ากว่า60ลำถูกจองเต็มแห่ชมช้างป่าวัวแดงนกยูงริมอ่างทับเสลาจังหวัดอุทัยธานีชาวปะเหลียนจังหวัดตรังใช้ภูมิปัญญาแปรรูปทุเรียนกวนเพิ่มมูลค่าขายกิโลกรัมละ300บาทหลังทุเรียนราคาตกจุธามาสผูกโพพาชมวิถีชีวิตชาวบ้านแม่ลิดหลวงจังหวัดแม่ฮ่องสอนออกหาวัตถุดิบตามลำห้วยและขุดหาจิ้งหรีดนำไปทำอาหารพึ่งพาธรรมชาติต้นจากที่ขึ้นอยู่เต็มบริเวณพื้นที่ป่าโกงกางในพื้นที่ของจังหวัดสตูลนะครับจริงๆก็มีต้นจากอยู่เยอะมากๆนะครับแต่ว่าถ้าวันหนึ่งนะครับธรรมชาติเสื่อมโทรมไม่มีใครไปดูแลอนุรักษ์ต่างๆนั้นก็ต้นจากจะหายไปแน่นอนเพราะว่าถือว่าเป็นต้นที่เอาไว้สร้างรายได้แล้วก็วิถีชีวิตของชาวบ้านนะครับก็เลยร่วมกันปกป้องป่าชายเลนด้วยการปลูกป่าแล้วก็ช่วยกันถ่ายทอดให้เด็กๆ เขาได้เห็นความสำคัญของทรัพยากรครับต้นจากพืชภูมิปัญญาที่อยู่คู่วิถีชีวิตคนชายฝั่งมานานนะครับสำหรับชาวบ้านในตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลไม้ป่าชายเลนชนิดนี้ครับไม่ได้เป็นเพียงพืชพันธุ์ทางธรรมชาติเท่านั้นแต่ว่านี่คือเครื่องมือสร้างชีวิตของคนในชุมชนนะครับเอาไปทำสินค้าได้หลายอย่างมีประโยชน์แทบครอบจักรวาล
1: นี่คือผลิตภัณฑ์จากก้านจากนะคะที่ขึ้นในพื้นที่ป่าชายเลนของตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลค่ะวันนี้ทางกลุ่มแม่บ้านนะคะได้นำมาทำงานหัตถกรรมนะคะเพื่อจะเพิ่มมูลค่าสวยงามมากเลยค่ะภายใต้ชื่อแบรนด์รอเกาะค่ะ
2: โครงการนี้ฮะก็ชื่อว่าโครงการอนุรักษ์ป่าชายเลนในตำบลปากน้ำจังหวัดสตูลประเทศไทยนะครับ
0: กลุ่มแม่บ้านที่เคยนำก้านจากมามุงหลังคาขนำนะครับก็พัฒนาฝีมือสู่การทำเครื่องจักสานเริ่มต้นจากของง่ายๆก่อนอย่างเสวียงรองหม้อก่อนจะต่อยอดความเชี่ยวชาญจนกลายเป็นตะกร้าภาชนะอื่นๆนะครับแล้วก็ถาดจากก้านจากอีกหลายชนิดรวมถึงในพื้นที่ก็ยังต่อยอดผลิตภัณฑ์จากป่าชายเลนของกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านท่ามะไลอย่างสมุนไพรแห้งสำหรับต้มอาบนะครับที่ผลิตจากเหงือกปลาหมอแห้งใบและก็ลำต้นด้วยทั้งหมดนี้เป็นผลิตภัณฑ์มรดกทางภูมิปัญญาจากความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศในท้องถิ่น
3: ก็จะมีเริ่มแรกก็จะเป็นตะเวียนหม้อหรือว่าระกันหม้อธรรมดาเป็นกระดับและก็อย่างอื่นก็ดัดแปลงไปเรื่อยๆเป็นกระเช้ากระจาดกระอบแล้วก็แจกันกระดาษทิชชู่กองแต่ทิชชู่ค่ะ
4: ตอนนี้ถือว่าสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนมากน้อยแค่ไหน
3: ก็ได้อยู่นะประมาณหนึ่ง
0: เมื่อใช้ประโยชน์ต้นจากได้อย่างมหาศาลนะครับก็ต้องหันไปดูแลพื้นที่เติบโตด้วยนั่นคือป่าชายเลนที่มีปัญหาความเสื่อมโทรมนะครับเกิดความร่วมมือดูแลป่าชายเลนทั้งในประเทศแล้วก็จากอาลัมโคเอเชียประเทศสิงคโปร์ครับมีพื้นที่ดำเนินงานหลักในหมู่ที่6หมู่ที่7ตำบลปากน้ำอำเภอละงูจังหวัดสตูลครอบคลุมป่าชายเลนหลายหมู่บ้านนะครับหน้าที่หลักก็คือการอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าชายเลนบริหารทรัพยากรโดยชุมชนนะครับส่งเสริมอาชีพที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ป่าชายเลน
2: มันเป็นแหล่งที่อยู่ของปลาลาหมาบ้างปลาหลากหลายชนิดนะฮะที่เราเก็บไว้เป็นข้อมูลซึ่งมันสะท้อนว่าพื้นที่แห่งนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์และพร้อมที่จะพัฒนาต่อได้แต่คำถามมันอาจจะเกิดขึ้นอีกว่าเอ้าแล้วมันสมบูรณ์ขนาดนี้และต้องมาทำกิจกรรมเชิงอนุรักษ์อีกหรือแต่ในอีกด้านหนึ่งฮะเราไปพบพื้นที่บางที่ที่วัชพืช

0: มันขึ้นแบบหนาแน่นมากจนฝักพังกาหรือว่าต้นอ่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะปลูกขึ้นมาด้วยตัวเองได้เราพบบางพื้นที่ที่เขาเรียกว่าสารแทนนินที่เกิดขึ้นจากการทับถมของใบของใบไม้มันหนาแน่นมากจนกระทั่งว่าต้นอ่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะฟื้นขึ้นได้อันนี้แหละเป็นจุดเริ่มต้นว่าบางพื้นที่ที่มันกลายเป็นพื้นที่เสื่อมโทรมและจำเป็นต้องให้เราหรือว่ามนุษย์เนี่ยทำการอนุรักษ์เชิงรุกเข้าไปผ่านการปลูกฟื้นฟูเพื่อที่จะซ่อมแซมพื้นที่ที่เสื่อมโทรมครับ
1: กิจกรรมสำคัญครับมีเพาะชำกล้าไม้กว่า 8,000 ต้นเพื่อนำไปฟื้นฟูป่าชายเลนที่เสื่อมโทรมประมาณ25ไร่การจัดทำระบบลาดตระเวนการสร้างการเรียนรู้ตลอดจนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชุมชนกับภาคีเครือข่ายในประเทศมาเลเซียและหัวใจสำคัญของการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนนะครับก็คือการส่งต่อภารกิจนี้ไปยังคนรุ่นใหม่ให้พวกเขาได้ลงมือร่วมปลูกป่าชายเลน
2: คือเหมือนสมมติถ้าเราไม่ได้ปลูกเราก็บางทีเราอาจจะรู้สึกเฉยๆแต่ว่าพอเราได้ไปปลูกเองเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราแบบเรารักมันมากๆขึ้นเลยค่ะสนุกกับกิจกรรมอะ
3: ไรมากที่ส
2: ุ
3: ด
2: สนุกกับกิจกรรมปลูกป่าเลยค่ะเพราะว่าจริงๆเคยปลูกมาเมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อนค่ะนี่ก็เหมือนกับว่ามาปลูกอีกครั้งก็รู้สึกมันย้อนความทรงจำแต่ก็คิดถึงให้คิดถึงแต่ก็รักมากๆเลยค่ะรู้สึกว่ามีความสุขมากที่ได้ทำ
4: อีกส่วนนึงก็คือที่นี่ได้จดแจ้งชุมชนชายฝั่งตามระเบียบของกรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่งซึ่งกรมรับรองให้เป็นชุมชนที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือเรามีกองทุนสนับสนุนสำหรับชุมชนในเรื่องการฟื้นฟูอนุรักษ์แล้วก็คุ้มครองป้องกันงานด้านการส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ความรู้กับประชาชนหรือชุมชนจะเอาไปต่อยอดในเรื่องไปอบรมเพื่อทำผลิตภัณฑ์ที่ผลผลิตที่เขาได้จากป่าเพื่อต่อยอดนะครับ
1: แล้วก็เตรียมทำฐานข้อมูลชุมชนนะครับเพื่อใช้เป็นตัวชี้วัดความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมนะครับอย่างเช่นการบันทึกสถิติการพบสัตว์น้ำปูดำปลาตีนหรือว่าสัตว์ป่าชายเลนเพื่อยืนยันว่าการปลูกป่าและก็การอนุรักษ์ส่งผลให้ระบบนิเวศและรายได้ของคนในพื้นที่เติบโตตามขึ้นจริงครับตัววันนี้ครับในจังหวัดสตูลเนี่ยมีพื้นที่ป่าชายเลนมากถึงเกือบ20%ของภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับและชาวบ้านก็เห็นพ้องต้องกันนะครับว่าการฟื้นฟูป่าที่ดีที่สุดนั้นนะครับไม่ใช่แค่การไปปลูกป่าเพียงเดียวแต่ว่าทุกคนนั้นต้องมีจิตสำนึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของพื้นที่ด้วยครับพาคุณผู้ชมท่องเที่ยวนะครับไปส่องสัตว์ป่ากันการไปดูสัตว์ป่าระหว่างในสวนสัตว์กับไปดูสัตว์ป่าตัวเป็นๆมีความรู้สึกแตกต่างกันอย่างแน่นอนนะครับนี่เลยเป็นจุดขายในพื้นที่ของอ่างเก็บน้ำทับสลาจังหวัดอุทัยธานีครับช่วงนี้เป็นหน้าไฮซีซั่นการท่องเที่ยวครับเรือที่พานักท่องเที่ยวไปส่องสัตว์ป่าถูกจองเต็มหมดทุกลำเลยครับสัตว์ป่าหลายชนิดนะครับที่เริ่มออกมาแทะเล็มหญ้าและลงกินน้ำริมฝั่งนะครับทำให้บรรยากาศการท่องเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อชมสัตว์ป่าบริเวณผืนป่าห้วยขาแข้งจังหวัดอุทัยธานีคึกคักอย่างมากนะครับเมื่อเข้าสู่ช่วงไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวจากทั่วสารทิศเลยครับเดินทางมาจนเรือหางยาวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำที่มีอยู่60ลำจาก3หมู่บ้านถูกจองเต็มทั้งหมดโดยเฉพาะวันหยุดนะครับโดยเป็นเรือหางยาวของกลุ่มชาวบ้านที่รวมตัวกันเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนส่งเสริมท่องเที่ยวสัตว์ป่าตำบลระบำพาล่องระยะทางไปสักประมาณ2กิโลเมตรนะครับผ่านผืนน้ำเขื่อนทับสลาพอไปถึงจุดชมสัตว์ป่าก็จะดับเครื่องยนต์นะครับลอยลำอยู่ห่างจากชายฝั่งสักประมาณ150เมตรเพื่อไม่ให้รบกวนสัตว์ป่าครับ
5: เห็นวัวแดง
6: รับยายด้วย
5: ช้างหมูป่าแล้วก็นกเยอะเลยครับหลายตัวมากครับไม่เคยครับเคยเห็นแต่ในสวนสัตว
7: ์ครับขอครับเจออะไรบ้างนะครับ
5: ครับวัวแดงช้างแล้วก็นกหมูป่ามีหมูป่าอยู่ด้วยหมูป่าเยอะเลยครับทางเนี้ย
8: หมูป่าเยอะครับ
7: เป็นครั้งแรกของชีวิตนะครับที่เจอสัตว์ป่า
5: ครับโอ้โหครั้งหนึ่งในชีวิตเลยที่ได้มาเห็นของจริงเคยเห็นแต่ในสวนสัตว์มันก็แค่นั้นแต่ครั้งนี้แท้ๆเลยทางก็3 4เชือกเยอะครับ
9: แล้วอย่างนึงก็ในเรื่องของน้ำตอนนี้น้ำด้านบนอากาศจะแห้งมากแล้วก็ช้างเนี่ยจะเป็นปัจจัยหลักๆที่จะต้องมาใช้น้ำด้านล่างคือว่าช้างเนี่ยจะชอบน้ำมากคือว่าอาบน้ำไม่ค่อยได
7: ้นักท่องเที่ยวที่มาเป็นยังไง
9: ต อนนี้นักท่องเที่ยวที่มาตอนนี้คล้ายๆว่าคนรู้จักสถานที่ท่องเที่ยวที่เนี่ยเป็นอย่างดีแล้วก็คือว่าติดในเป็นความรู้จักของนักท่องเที่ยวส่วนละส่วนมากแล้วก็นักท่องเที่ยวคล้ายๆว่ามาเที่ยวที่เนี่ยประทับใจแล้วเป็นการบอกต่อหรือว่าเป็นการพูดหรือว่ากระจายข่าวให้หลายๆคนที่อยากจะมาเที่ยวเนี่ยได้เที่ยวมาตามรอยของท่านเนี่ยมันไม่สามารถเรียกได้เพราะว่ามันเป็นการคนคิวทั้งหมดของสามหมู่บ้านก็จะมีบ้านเจริญบ้านวังทองแล้วก็อ่างไม้ดงทั้งหมดสามหมู่บ้านจะทำการท่องเที่ยวโดยการใช้เรือร่วมกันก็เลยต้องเป็นการวนคิวแต่นะทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วในการคนเรือของเราเนี่ยมีความสามารถอธิบายในเรื่องราวต่างๆที่อยู่ในรอบเขื่อนเนี่ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องราวที่เขาอยู่มาที่นี่อยู่แล้วก็เลยไม่ยากมากที่จะเขาอธิบายสื่อความหมายของธรรมชาติให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้กันครับ
6: นักท่องเที่ยวที่มานี่ก็จะพบอะไรบ้างครับ
9: ในช่วงนี้ก็หลักๆก็จะเป็นช้างวัวแดงเนื้อทรายละองละมั่งนกยูงหมูปลาหมาจิ้งสุนัขจิ้งจอกหมาจิ้งจอกครับแล้วก็ลิงที่จะได้เห็น
1: จุดให้บริการนักท่องเที่ยวมีทั้งหมด3ท่าเรือนะครับมีท่าเรือบึงเจริญท่าเรือวังทองแล้วก็ท่าเรืออ่างห้วยดงมีอยู่60ลำนะครับเปิดบริการวันละ2รอบนะครับคุณผู้ชมคือ6โมงเช้ากับบ่าย4โมงเย็นใช้เวลาล่องเรือชมสัตว์ป่าเที่ยวละ1ชั่วโมงครึ่งนะครับถึงสักประมาณ2ชั่วโมงค่าบริการเรือลำละ650บาทครับทางชุมชนท่องเที่ยวบอกว่าตอนนี้ถ้าใครอยากไปเที่ยวแนะนำว่ายังไงก็ต้องจองล่วงหน้ากันก่อนเพราะว่าถ้าไปถึงหน้างานแล้วส่วนใหญ่ตอนนี้คิวเต็มกันหมดเลยครับส่วนทุเรียนในไทยเราตอนนี้ครับยังมีให้กินกันต่อเนื่องยังไม่หมดนะครับถึงคิวของทุเรียน GI ปากช่องเขาใหญ่ที่จังหวัดนครราชสีมาตอนนี้เปิดสวนนะครับไปเลือกชิมเลือกช็อปกันได้ครับสวนอัมพรที่นี่ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านวงเกษตรตำบลหนองน้ำแดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับที่นี่เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการพัฒนาทุเรียนปากช่องเขาใหญ่ GI ครับเจ้าของสวนคือนายมาโนดรูปสมดีแล้วก็เป็นประธานวิสาหกิจชุมชนทุเรียนและพืชสวนอำเภอปากช่องด้วยก็หวังจะผลักดันให้ทุเรียนปากช่องได้ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ GI ครับเพราะว่าจุดเด่นของทุเรียนปากช่องพันหมอนทองที่ปลูกในอำเภอปากช่องนี่คือเนื้อเนียนแน่นหนึบแห้งละเอียดนะครับแล้วก็รสชาติหวานมันกลมกล่อมด้วยเนื้อทุเรียนมีสีเหลืองอ่อนสม่ำเสมอทั้งลูกนะครับแล้วก็มีกลิ่นหอมอ่อนๆไม่ฉุนจัดนะครับเนื่องจากปลูกในพื้นที่เฉพาะตัวรอบเขตเขาใหญ
8: ่อายุมันก็มีตั้งแต่10กว่าปีกับปลูก1ปี2ปีมีหมดเพราะว่าปลูกแล้วตายซ่อมอยู่เรื่อย
10: อันนี้ตัดมีที่เท่าไหร่ครับ
8: ตัดมีที่2แล้วครับ
10: มีที่2อันนี้กะว่ากี่ตันครับวันนี้ได้
8: วันนี้ถ้าพ่อค้าตัดเพราะว่าเขาต้องเร่งไปส่งท้องที่ขอนแก่นก็อยู่คาดว่าไม่ต่ำกว่า4ตันถึง5ตันครับอยู่ประมาณนี้
10: วันนี้
8: พี่ของผมส่งเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราส่งกับคนอื่นเปล่ามีที่แล้วเราได้108บาทความหนามแต่มีดนี้ก็คงจะราคาเดิมครับเพราะว่าแม่ค้าคนอื่นคงซื้อไม่ถึงแต่พบรักขอนแก่นเนี่ยเราคบกันมา3ปีแล้วไม่มีปัญหาเสมอต้นเสมอปลายไม่จุกจิกไม่จู้จี
1: ้ช่วงนี้เปิดให้นักท่องเที่ยวช็อปชิมแล้วก็มีแม่ค้าจากจังหวัดขอนแก่นมารับซื้อถึงหน้าสวนเลยครับแล้วก็มีแบ่งขายออนไลน์รับเปิดสวนมาตั้งแต่กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาไปจนกว่าทุเรียนจะหมดนะครับช่วงนี้ก็เปิดให้บริการที่สวนทุกวันแต่ว่าถ้าแนะนำถ้าใครอยากเข้าไปดูเองที่สวนเลยก็ต้องโทรศัพท์ไปจองคิวกันล่วงหน้าก่อนครับที่จังหวัดตรังนะครับเป็นเรื่องของทุเรียนเหมือนกันแต่ว่าทุเรียนที่นี่มีเยอะเหลือเกินแล้วก็ขายไม่ทันนะครับชาวบ้านที่นั่นก็เลยรับซื้อทุเรียนจากชาวบ้านนะครับเอามาแปรรูปเป็นทุเรียนกวนด้วยกรรมวิธีแบบภูมิปัญญาครับทำให้เพิ่มมูลค่าขายได้ถึงโลละ300บาทเลยครับเลือกรับซื้อทุเรียนราคาถูกมาแปรรูปเป็นทุเรียนกวนนะครับเพื่อเพิ่มมูลค่าแล้วก็จะได้ยืดอายุการเก็บรักษาด้วยที่ตำบลปะเหลียนอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรังที่บ้านของนายสุเชษชูอ่อนพร้อมกับภรรยานะครับมาทำทุเรียนกวนกันปีนี้กวนได้เยอะกว่าทุกปีเลยครับเพราะว่าผลผลิตออกมากส่วนราคาทุเรียนสดเนี่ยมันตกต่ำนะครับก็เลยหันมาแปรรูปดีกว่าครับแต่ละครั้งใช้เนื้อทุเรียนประมาณ20กิโลกรัมนะครับกวนเสร็จแล้วก็จะเหลือเนื้อสักประมาณ 8-9 กิโลกรัม
11: ตอนนี้ที่กวนอยู่จะเป็นทุเรียนบ้านแล้วก็พันผสมบางทีแล้วแต่ว่าทุเรียนหลากหลายนำมากวนสามารถนำมากวนได
12: ้
11: หมอนตองก้านยาว
12: เหมือนทุเรียนเนี่ยค่ะเรากวนใช้เวลากวน
11: ประมาณ 3-4 ชั่วโมงในการกวน
12: คือ
13: เก็บเฉพาะเนื้ออย่างเดียว
11: ใช่จะเก็บเฉพาะเนื้ออย่างเดียวในการกวน
12: ต่อวันกวนได้กี
11: ่กระทะต่อวันประมาณ1กระทะ 1-2 กระทะได้แต่ว่าในส่วนผมก็1กระทะก็เต็มที่
1: ที่นี่ใช้ผลผลิตจากสวนตัวเองด้วยแล้วก็รับซื้อทุเรียนจากชาวบ้านในพื้นที่ด้วยครับแกะเอาเฉพาะเนื้อครับแยกเมล็ดออกให้หมดแล้วก็เอาไปกวนในกระทะใบบัวด้วยเตาถ่านแล้วก็ไม้ฟืนประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะครับไม่กวนรวมกับเมล็ดพอกวนได้ที่ครับเป็นสีน้ำตาลเข้มก็นำมาพักให้เย็นก่อนแล้วก็บรรจุขายครับมีทั้งแบบห่อกับหมากนะครับแล้วก็แบบบรรจุกล่องพลาสติกก็มีกิโลกรัมละ300บาทแล้วก็ครึ่งกิโลกรัม150บาท
11: ก็จะขายผ่านหน้าร้านแล้วก็ขายผ่าน Facebook อยู
12: ่ไอ้ที่เราห่อเล็กๆอ่ะค่ะเราขายอันเท่าไหร่
11: ในส่วนห่อเล็กๆจะทําเป็นแพ็ค6ชิ้น6ชิ้น140บาทครับ
12: ลูกค้าสนใจค่ะติดต่อยังไงคะ
11: ติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์เป็นเบอร์090-230-3461ครับ
12: รายได้การทําทุเรียนกวนเป็นยังไงบ้าง
11: ก็ในส่วนของรายได้ก็สำหรับปีนี้ก็รายได้เพิ่มขึ้นครับแต่ว่าก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับผมเพราะว่าในส่วนของการทำตลาดตรงนี้ยังน้อยอยู่
1: จุดเด่นของทุเรียนกวนคือกลิ่นหอมแล้วก็สีสวยครับเนื้อสัมผัสเหนียวนุ่มแล้วก็การใช้เตาถ่านไม้ฟืนอย่างลดต้นทุนเชื้อเพลิงด้วยแล้วก็เพิ่มกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์นะครับส่วนเมล็ดทุเรียนก็เอาไปเพาะขยายพันธุ์ได้ต่อเนื่องจากว่าตอนนี้การทำตลาดทุเรียนในพื้นที่ยังน้อยครับแล้วก็ใช้กรรมวิธีที่พิถีพิถันแบบนี้ก็ทำให้ทุเรียนกวนขายดีปีนี้มีรายได้เสริมเข้ามาช่วยครอบครัวได้ถึงหลักหมื่นบาทจากทุเรียนกวนเลยครับส่วนอาหารราคาถูกก็ยังมีพิกัดมาบอกคุณผู้ชมกันนะครับที่พิษณุโลกที่นี่เขาขายข้าวแกงครับแกงถ้วยเนี่ยคิดถ้วยละ10บาทนะครับส่วนข้าวเนี่ย10บาทเหมือนกันแต่ว่าข้าวเนี่ยตักได้ไม่อั้นเลยครับรูปแบบการขาย10บาทของร้านก็คือกับข้าวทุกอย่างถ้วยละ10นะครับส่วนข้าวสวยเริ่มต้น10บาทและข้าวเนี่ยตักได้ไม่อั้นนะครับจนกว่าจะอิ่มส่วนกับข้าวก็จะทำมาเสริมตลอดไม่ซ้ำกันนะครับแต่ละวันมีสักประมาณ10อย่างให้เลือกนะครับที่ร้านเจ๊ไก่ข้าวแกงใกล้เคียงประตู2มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามตำบลพรายชุมพลอำเภอเมืองพิษณุโลกเจ้าของร้านบอกว่าตอนแรกเนี่ยเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยามาก่อนแต่ว่าขาดทุนนะครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันสูงเนื่องจากว่าต้องจ้างลูกน้องมาช่วยก็เลยเปลี่ยนมาทำข้าวแกง10บาทไม่ได้จ้างลูกน้องนะครับทำเองทุกอย่างมีแม่เนี่ยมาช่วยทำกับข้าวให้ส่วนตัวเองก็คอยดูแลหน้าร้าน
14: ก็คือกับข้าวทุกอย่างถ้วยละ10บาทข้าวตักข้าวเริ่มต้น10บาทแต่เราไปตักไม่อั้นค่ะกินดีกว่าน้องจะอิ่มค่ะ
13: ครับแล้ววันนึงนี่เราทำกับข้าวยังไงบ้าง
14: วันนึงกับข้าวมีเสิร์ฟตลอด24ชั่วโมงค่ะไม่ซ้ำกันค่ะ อะไรหมดเราก็ทำใหม่มาคือมีใหม่เติมตลอดนะคะ
13: ตลอด
14: ใช่ค่ะกับข้าววันนึงก็ร่วม10อย่างค่ะ
13: เคยมาทานที่นี่ไหมครับ
15: ครั้งแรกค่ะ
13: เราทราบข่าวว่ายังไง
15: ทราบในเฟซค่ะในเฟซบุ๊กว่ามีข้าวแกงอยู่ตรงนี้ตรงราชภัฏประตู2ค่ะ
13: แล้วเป็นไงบ้างคร
15: ับ อร่อยค่ะ
13: แล้วความคุ้มค่าล่ะครับ
15: คุ้มค่าเลยค่ะอิ่ม
13: เมื่อกี้หนูกินข้าวกี่จาน
15: ถ้วยเดียวก็อิ่มแล้ว
13: ถ้วยเดียวก็อิ่มแล้วแล้วกับข้าวนี่อย่างละถ้วยละ
15: หนูเอามา2ถ้วย
13: ก็เท่าไหร่เป็นเท่าไหร
15: ่เป็น20บาทถ้วยละ10บาท
1: รายได้จากการขาย10บาทแบบนี้จริงๆแม่ค้าบอกว่าก็ยังมีกำไรอยู่เหมือนกันนะครับแต่ถ้าวันหน้าวัตถุดิบมันปรับราคาเพิ่มขึ้นสูงกว่านี้ก็จำเป็นจะต้องขอปรับเพิ่มราคาเป็น20บาทเหมือนกันแต่ว่าตั้งใจว่าจะไม่ให้เกินนี้ก็แล้วกันนะครับส่วนการให้ตักข้าวได้ไม่อั้นนี่ก็เป็นโปรโมชั่นแรงจูงใจเอาไว้เรียกลูกค้าเหมือนกับร้านบุฟเฟ่ทั่วไปครับที่ร้านเปิดนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับแล้วก็จะหยุดตามวันหยุดของนักศึกษาด้วยเปิดตั้งแต่เช้านะครับ 8:30 นไปจนถึง 13:30 นเลยครับวิถีชีวิตของชาวบ้านแม่ลิดหลวงที่อำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับดำเนินไปอย่างเรียบง่ายอาศัยช่วงเวลาที่ทำไร่ทำนาเสร็จนะครับก็ออกไปหาวัตถุดิบตามลำห้วยไปหาปลาแล้วก็ขุดหาจิ้งหรีดนะครับเพื่อไปทำอาหารโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายด้วยเป็นการพึ่งพาธรรมชาติรอบตัวติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
16: ช่วง ฤดูการทำข้าวไร่และทำนาข้าวของชาวบ้านแม่ลิดหลวงตำบลแม่เหาะอำเภอแม่ซาเรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนจะอาศัยช่วงว่างๆหรือก่อนกลับบ้านจะแวะหาวัตถุดิบตามธรรมชาติโดยเฉพาะการตกปลาตามแหล่งน้ำที่ไหลผ่านคันนาเพื่อ นำกลับไปทำอาหารมื้อเย็นเป็นวิธีพึ่งพาธรรมชาติที่ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้เป็นอย่างดีค่ะอุปกรณ์ตกปลาก็ไม่มีอะไรมากค่ะมีเพียงกิ่งไม้สายเอ็นเบ็ดขนาดเล็กและเหยื่อเท่านี้ก็ไปตกปลาได้แล้วล่ะค่ะโดยชาวบ้านจะนำเบ็ดไปหย่อนตกตรงบริเวณที่มีน้ำไหลค่ะ
17: บริเวณที่เป็นน้ำเป็นแอ่งเป็นที่น้ำไม่เชี่ยวมากเกินไปนะครับอันนี้สำคัญเลยครับเพราะว่าต้องตกช่วงตอนเที่ยงถึงตอนบ่ายครับไม่เกินบ่ายโมงครับ
18: เพราะอะไรต้องเป็นเที่ยงถึงบ่ายโมงครับพี่
17: ครับผม
18: เพ
17: ราะหลานจัดน้าแล้วไม่ค่อยกี่เหยื่อแล้วครับ
16: วันนี้ได้ปลากั้งมา4ตัวแต่ยังไม่พอสำหรับมื้อเย็นขากลับจึงต้องแวะหาวัตถุดิบเพิ่มด้วยการขุดหาจิ้งหรีดตามรูบริเวณคันนาติดมือกลับไปด้วยค่ะ
2: คุณผู้ชมคะในช่วงหน้าฝนแบบนี้นะคะชาวบ้านแม่ลิดค่ะอำเภอแม่เสรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะเขาจะใช้วิถีชีวิตเนี่ยคือจะออกมาหาจิ้งหรีดค่ะก็คือมาทำนาด้วยแล้วก็จะมาหาจิ้งหรีดตามที่ว่าอยู่ตามคันนาเนี่ยแหละค่ะวิธีการสังเกตค่ะนี่เลยค่ะสังเกตแบบนี้ใช่ไหมพี่ดูยังไงนะคะ
19: สังเกตว่าจะเป็นขุยขี้ดินขึ้นครับถ้าแบบนี้มีตัวแน่นอนเพราะว่าขี้ดินมันจะปิดรูทางออกของมันครับแต่เพราะว่าแต่เมื่อไหร่ถ้ามันไม่มีตัวมันจะมันจะมีรูมันไม่มีขี้ดินปิดนะครับมันจะเป็นรูโล่งๆเลยครับครับ
2: แสดงว่านั้นไม่มี
19: ตัวครับ
2: แต่อันนี้มีตัวแน่นอน
19: มีตัวแน่นอนครับ
2: เดี๋ยวให้พี่เขาขุดให้ดูนะคะต้องดูทำเลด้วยนะ
19: เป็นรูมันอันนี้จะเป็นรังอันนี้จะเป็นรังมันครับ
2: รังมันเหรอคะ
19: ใช่ครับเอาพวกหญ้าไปครับ
2: อ๋อรังมันมีอะไรบ้างนะพี่เศษอะไรบ้างนะ
19: เศษหญ้าครับเศษหญ้าพวกนี้ครับมันจะกัดเข้าไปสร้างรังของมันข้างในครับ
2: อยู่ที่ประมาณเท่าไหร่คะเนี่ย
19: สักศอกนึงครับ
2: ศอกนึง
16: เมื่อเราพบรูของจิ้งหรีดจะนำจอบมาขุดเปิดปากรูให้กว้างและขุดไปเรื่อยๆจะพบตัวจิ้งหรีดโดย1รูจะมีจิ้งหรีดอาศัยอยู่1ตัวค่ะ
2: อ๋อนี่เหรอจิ้งหรีดที่เราออกมาหาวันนี้ค่ะแล้วถ้าเกิด1หลุมนี่เขาจะมีประมาณสักกี่ตัวพี
19: ่นี่หน้านี้มันจะมีตัวเดียวครับแต่ถ้าประมาณเดือนหน้ามันจะผสมพันธุ์มันจะมี 2-3 ตัวได้ครับ
2: 2-3 ตัวเลยเหรอคะ
19: ครับ
2: อันนี้คือจะได้แค่1ตัวก่อนนะคะช่วงนี้ค่ะเราก็จะได้จิ้งหรีดเนี่ยสะสมไปเรื่อยๆนะคะเราจะนำไปทำอาหารกันค่ะ
19: ครับ
2: พอขุดหลุมแล้วแบบนี้ต้องทำไงต่อพี่
19: ต้องกลบเอากลบขึ้นเหมือนเดิมครับพี
2: ่
19: มันจะได้ไม่เป็นร่องลึกเวลาชาวบ้านเดินไปเดินมาจะได้ไม่สะดุดครับ
16: แต่การขุดหาจิ้งหรีดก็ระแวงไปด้วยเพราะช่วงหน้าฝนชุกแบบนี้จะมีทากออกมาร่วมวงกับเราด้วยค่ะ
19: เดือนกรกฎาคมครับพี่ถึงประมาณเดือนสิงหากันยาได้ครับครับ
2: ก็เลยต้องออกมาหาช่วงนี้ครับ
19: เพราะว่าเป็นช่วงที่เขาเริ่มขุดรูครับตอนนี้ครับตัวเขาจะสมบูรณ์ครับช่วงนี้ครับถ้าก่อนที่จะขุดหรือว่าหลังที่จะขุดมันไม่ค่อยสมบูรณ์ครับพี่ตัวมันไม่ค่อยใหญ่ครับมันขึ้นอยู่กับแต่ละรูครับบางรูก็ไม่ลึกครับประมาณสักคืบนึงได้ครับแต่บางรูมีลึกถึงศอกนึงก็มีครับขึ้นอยู่กับแต่ละครั้งบางครั้งก็ได้เยอะประมาณ20ตัวบางครั้งถ้าได้เยอะกว่ามันก็ 5-60 ตัวได้ครับ
16: เมื่อได้ทั้งปลาก้างและจิ้งหรีดตามต้องการแล้วก็ได้เวลาเดินทางกลับบ้านไปเข้าครัวเตรียมทำอาหารกันเลยค่ะจิ้งหรีดที่ได้จะต้องนำมาล้างทำความสะอาดก่อนค่ะ
19: ส่วนแรกก็คือเอาข้อต่อระหว่างหัวกับตัวมันครับแล้วก็เราจะหักเป็นครึ่งนะครับแล้วก็เอาขี้ออกนะครับแล้วก็ส่วนก้นมันครับแล้วก็มันจะมีขี้ส่วนก้นนะครับ
16: ของเราในวันนี้ไม่มีอะไรยุ่งยากค่ะเพราะมีหมกปลาก้างและจิ้งหรีดทอดหรือจิ้งหรีดคั่วเกลือค่ะ
19: ความสะอาดเสร็จแล้วก็เรามาพักน้ำให้เสด็จน้ำก่อนครับแล้วก็ต่อมาเอาเกลือมาคลุกให้เข้ากันครับแล้วก็เอาขมิ้นใส่ลงไปให้มีกลิ่นหอมขมิ้นครับครับ แล้วก็ต่อไปเราตั้งกระทะครับตั้งกระทะใส่น้ำมันแล้วก็คั่วครับปกติเลยครับใช้ประมาณใช้เวลาประมาณสัก15นาทีครับขั้นตอนแรกก็คือเราเอาปลามาล้างก่อนครับล้างทำความสะอาดครับแล้วก็เราจะใช้พริกสดครับประมาณสัก10เม็ดครับพริกสด10เม็ดแล้วก็เกลือขมิ้นแล้วก็ตำครับโขกให้ละเอียดแล้วก็เอามาคลุกกับปลาที่เราล้างครับแล้วก็เอาชั้นแรกเราจะเอา

0: กรอบเนาะ
1: ครับ
0: กรอบมันแล้วก็เค็มเล็กน้อยค่ะแต่มันมีกลิ่นด้วยอ่ะกลิ่นมาจากอะไรพี
1: ่น่าจะขมิ้นครับเพราะว่าผมใส่ขมิ้นใช่ครับครับ
0: เดี๋ยวเพลินๆเลยค่ะฟินเลยเรามาชิมส่วนหัวกันบ้างเมื่อกี้ชิมส่วนตัวไปแล้วนี่หัวหัวนี่กรอบสุดหัวกรอบมาก
2: วิถีชีวิตของชาวบ้านแม่ลิดหลวงใช้ชีวิตกันอย่างเรียบง่ายพอเพียงผูกพันอยู่กับผืนป่าและสายน้ำโดยไม่ต้องเร่งรีบหรือแข่งขันกับเวลาทุกวันจะเริ่มต้นด้วยการดูแลพืชผลตกเย็นก็รวมกลุ่มพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกันเป็นความสุขที่สัมผัสได้ง่ายๆค่ะ
3: ธรรมชาติที่บ้านแม่ลิดหลวงนะครับก็เป็นการสะท้อนให้เห็นความสำคัญของชาวบ้านที่ช่วยกันดูแลทรัพยากรในพื้นที่ทั้งเอาไว้เพื่อทำกินแล้วก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ด้วยครับและวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยสวนสัตว์เปิดเขาเขียวต้อนรับสมาชิกใหม่ครับเป็นลูกหนูยักษ์คาปิบาร่าครับชื่อว่าน้องวันเป็นเพศเมียครับมีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ทางสวนสัตว์เนี่ยให้แม่เลี้ยงดูลูกตามธรรมชาติเลยครับนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับแล้วกลับมาติดตามรายการกันใหม่ทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 น. ถึง 4:00 น.วันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้พาสำรวจชีวิตของคนงานที่ได้รับผลกระทบจากการทำงานในพื้นที่เสี่ยงไร้มาตรฐานการรองรับความปลอดภัยและการเยียวยาอย่างเป็นธรรมขณะเดียวกันเรื่องนี้ก็ทำให้สังคมหันมารับฟังและเข้าใจปัญหาของพวกเขามากยิ่งขึ้น
1: ลิฟต์ชำรุดมาตั้งนานแล้วล้อก็หักและเจ้าของก็รู้ทั้งรู้แต่ไม่ยอมบอกเรา
0: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกสนุกกันหรือยังวันเดย์วันดอยช์เยอรมันวันละนิดวันนี้ครูพี่เล็กจากสถาบันเกอเทพประเทศไทยจะมาร่วมสนุกกับครูพี่แป้งและมาหาคำตอบกันผ่านสารคดีจากเยอรมนีถ้ามดตกจากที่สูงจะเป็นอย่างไร
3: Jetzt lässt Elmar die Ameise von noch weiter oben runterfallen. Er stellt sich hin, schubst die Ameise von der Karte. Ameise fällt langsam nach unten
2: และสร้างเครื่องบินร่อนจิ๋วไปด้วยกัน One day one Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นทางไทย PBS Tschüss
4: ศึกสุดท้ายของเหล่านักปั่นจากทั่วประเทศเพื่อบทสรุปของตำแหน่งเจ้าแห่งทางเรียบตัวจริงใครจะหมอบสปรินต์หน้าเส้นชัยและคว้าแชมป์ประเทศไทยไปครองปั่นสู่ฝันคนไวมันการแข่งขันจักรยานประเภทถนนโรดเรสชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ส่งความสนุกจากเขื่อนภูมิพลอำเภอสามเงาจังหวัดตากในวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมตั้งแต่เวลา 15:05 นเป็นต้นไปทางหน้าจอไทย PBS ช่องหมายเลข3รับชมออนไลน์ได้ทาง Facebook Live Thai PBS YouTube Live Thai PBS TikTok Live Thai PBS Sport รวมถึง www.vipa.me และ Vipa Application
5: นักวิ่งเตรียมตัวให้พร้อมแล้วมาพิชิตหนึ่งในเส้นทางวิ่งที่พิเศษที่สุด6ธันวาคมนี้ในงาน Thai PBSKing Big Run 2026ครั้งแรกกับประสบการณ์วิ่งข้าม2สะพานเชื่อม2ฝั่งแผ่นดินกับเส้นทางลอยฟ้าที่สวยที่สุดของกรุงเทพบนสะพานภูมิพล1และสะพานภูมิพล2เปิดระยะท้าทายเหล่านักวิ่ง21กิโลเมตร13กิโลเมตรและ5กิโลเมตรดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ www.thaipbs.or.th/KingBigRun 2026ทุกก้าวของคุณมีความหมายมากกว่าการเข้าเส้นชัย

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

งเผ็ดหมูป่ารสจัดจ้านจากเมืองจันทร์เครื่องเทศและสมุนไพร20ชนิดติดตามได้ในกินอยู่คือวันนี้ค่ะ

0: ดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกกันค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือมีแขกรับเชิญคนพิเศษจากจังหวัดจันทบุรีที่จะนำสมุนไพรและเครื่องเทศอย่างจันมาทำอาหารให้เราได้รู้จักกันค่ะ
1: สวัสดีค่ะชื่อจินดารัตนัยค่ะเป็นประธานกลุ่มแม่บ้านวิสาหกิจชุมชนบ้านหนองตะงุ่นค่ะอำเภอนายอามจังหวัดจันทบุรีค่ะแกงเผ็ดหมูป่ากับยอดเต่าล้างลาบป่าอินทรีย์กระต่ายจามค่ะของเราจะมีสมุนไพรเยอะมากเลยนะคะอยู่ในเครื่องแกงอะค่ะจะมีถึง20อย่างเลยค่ะผงลาบของเราจะมีใส่กระต่ายจามไปในนั้นด้วยค่ะมันจะแตกต่างจากที่อื่นเพราะว่ามันจะมีรสหอมมันดับคาวได้ค่ะกินอยู่ค
0: ือสวัสดีค่ะป้าหนู
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะป้าหนูมาจากจังหวัดจันทบุรี
1: ค่ะ
0: แล้ววันนี้ป้าหนูค่ะก็นำพืชผักสมุนไพรเยอะมากเลยที่โบเชื่อว่าหลายๆอย่างเนี่ยหลายคนไม่เคยเห็นเริ่มจากอันนี้เลยค่ะ
1: อันนี้ดอกผักชีไร่ค่ะ
0: ดอกผักชีไร่เราใช้ดอกขาวๆหรือว่าดอกเป็น
1: ดอกที่มันแก่ค่ะมันจะหอมค่ะ
0: คือมันกลายเป็นจะกลายเป็นเม็ดแล้ว
1: ค่ะ
0: แบบนี้เลย
1: เมื่อเราบีบๆแล้วลองดมค่ะมันจะหอมมาก
0: ใช่
1: พี่หน่อย
0: มันหอมเขาเรียกว่ามันหอมเม็ดผักชีสด เพราะว่ากลิ่นมันไม่เหมือนเม็ดผักชีที่ตากแห้งแล้วค่ะก็ได้อีกกลิ่นนึงนะคะแล้วก็อันนี้
1: อันนี้พระเอกเขาเลยค่ะกระต่ายจามค่ะ
0: กระต่ายจามลักษณะพิเศษของกระต่ายจามนี่คือกลิ่นรสเป็นยังไงคะ
1: มันจะหอมเย็นค่ะมันคล้ายๆการบูนป่าค่ะ
0: แล้วอันนี้ก็คืออยู่ในป่าหรือว่าเราปลูกได้คะ
1: เราตอนหลังเรามาปลูกค่ะทีแรกเขาขึ้นเองตอนหลังเราก็เอามาหว่านจะอยู่ชายนาอยู่กับที่เป็นทรายอะค่ะ
0: อันนี้ก็หอมๆ
1: เขาบอกแกวิงเวียนนั่นเนี่ยค่ะอันนี้จะมีหนามหน่อย
0: มีหนามนะคะ
1: อันนี้ดอกผักชีฝรั่ง
0: จริงโดนกินเข้าไปแล้วค่ะดอกผักชีฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ก็คือต้องปล่อยแก่อันนี้ปล่อยให้มันแก่
1: เกือบแก่
0: มันถึงจะออกอันนี้มาให้เรา
1: ใช่
0: ค่ะแล้วก
1: ็หูเสือค่ะ
0: หูเสืออันนี้ก็จะมีกลิ่นเฉพาะตัวอีกแบบนึงอาหารทางเหนือเนี่ยเขาก็ชอบเอาหูเสือแบบนี้มาแนมกับลาบก็คือทุกอย่างเนี่ยคุณผู้ชมคะมีกลิ่นเฉพาะตัวของตัวเองเลย
1: กะเพราใช้ดอกมันนะคะใช้ดอกมันทำพริกแกงแต่อันนี้เราใส่ตอนแกงเสร็จแล้วใบมัน
0: แสดงว่าเนี่ยป้าหนูแอบบอกแล้วว่านี้เราจะทำแกงกันไม่ปล่อยก็ไม่ได้ดอกแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็ต้องปล่อยก่อนคราวนี้เราแบบนี้ในตลาดทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าจะมีตลอดเวลาเพราะบางทีเขาเก็บแต่ใบมาขาย
1: ค่ะแล้วต้องปล่อยไว้ให้ออกดอก
0: แปลว่าเราต้องปลูกเอง
1: อันนี้ขมิ้นค่ะ
0: ขมิ้น
1: อันนี้ดีปีค่ะ
0: ดีปีเผ็ดไหมคะ
1: เผ็ดค่ะ
0: สีแดงนี่คือสุกแล้ว
1: สุกแล้วค่ะ
0: สุกแล้วเวลาเราใช้เราก็ใช้แบบสุก
1: ใช้แบบสุกหรือไม่เราก็ตากแห้งก่อน
0: ค่ะ
1: มันได้สองอย่างอันนี้ขิงแห้งค่ะมันเป็นชื่อของเขาเลยนะคะขิงแห้งมันไม่ใช่ขิงที่ตลาดแล้วมันมาตากแห้ง
0: ขิงแห้งหน้าตาเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ขิงเอาไปตากแดดแล้วแห้งไม่ได้เอาขิงไปอบแล้วแห้งคือเป็นพืชตระกูลขิงอย่างน
1: ึ
0: ง
1: ค่ะ
0: รสชาติต่างกันไหมคะกับ
1: มันออก
0: โอ้มันออกแบบไพร
1: ใช
0: ่มันคล้ายๆไพรเลยค่ะค่ะ
1: ตัวนี
0: ้ขิงแห้งข้างในออกสีชมพูแบบนี
1: ้ค่ะอันนี้ไพรค่ะ
0: อันนี้ไพร
1: ค่ะ
0: อันนี้มันหอมเบาหอมเย็นกว่าอันนี้หอมนุ่มนวลอันนี้หอมแบบว่าหอมหนักแน่นกว่าแต่ว่าเป็นกลิ่นไปในทางเดียวกันเนาะ
1: อันนี้เป็นเลี่ยวหอมค่ะเลี่ยวหอมอันนี้เรามาใส่ในแกงแล้วก็เอาอ่อนๆมันใส่ทำผักได้ค่ะนี่จะออกหวานหวานเย็น
0: อันนี้ไปขุดมาอยู่ใต้ดินเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะเร็วหอมทั้งหมดนี้ที่ป้าหนูเล่ามาก็คือป้าหนูจะเอาลงเครื่องแกงแล้วก็ป้าหนูบอกว่าเครื่องแกงนี้มีส่วนผสมทั้งหมดกี่อย่างนะคะ
1: ทั้งหมด20อย่างค่ะ
0: 20อย่าง
1: เ ใส่เกลือสักครึ่งช้อนค่ะ19เม็ด
0: 19เม็ด
1: เขาบอกมันต้องเรียกขี้มันถึงจะอร่อยมาก
0: จริ งค่ะ
1: ใช่ไหม
0: เพราะว่าในตำราเก่าๆเนี่ยเขาก็ใช้เลขขี้หมดเลยค่ะค่ะ
1: แล้วก็โขกกันนะคะ
0: โขกเลยนะคะป้าหนูยืนยันค่ะว่าต้องเลขขี้ถึงจะอร่อยป้าหนูคะอันนี้ป้าหนูตำพริกไว้แล้ว
1: ค
0: ่ะแล้วเราก็อย่างอื่นค่ะเราจะต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: มีอะไรต้องหั่นอีกไหมคะ
1: หั่นหมดทุกอย่างเลย
0: หั่นหมดทุกอย่างเลย
1: ค่ะ
0: ทุกบ้านก็ปลูก
1: ค่ะมันมีอยู่แล้วในหมู่บ้านนะคะ
0: คือถ้าบ้านเราไม่มีเราก็ไปเอาบ้านคนอื่น
1: ใช
0: ่นี่ไงบ้านนี้ถึงต้องทำหม้อใหญ่เพราะมีหลายคน
1: เพราะว่ามันมีสูตรอยู่แล้วนะคะสมัยก่อนอ่ะคนรุ่นพ่อรุ่นแม่รุ่นปู่ย่าเนาะพอเขาได้ของป่ามาเขาก็มารวมกันตั้มแบบนี้
0: ค่ะ
1: ค่ะแล้ววันนี้เราก็เลยจำเรียนแบบเข้ามาพอมาปรับปรุงสูตรพอเราได้สูตรเขาชมว่าอร่อยแล้วนะคะเราก็มาจดด้วยค่ะว่าเราต้องใส่อะไรเท่าไหร่แบบนี้ค่ะ
0: ค่ะแบบนี้เหมือนหรือว่าไม่เหมือนกับเครื่องแกงป่าแสนตุ้งคะ
1: ของแสนตุ้งเขาจะมีเครื่องเทศค่ะของเรามันจะเป็นเครื่องพื้นๆแบบนี้ค่ะ
0: อันนี้เราเริ่มใส่ได้เลยใช่ไหมคะ

0: ้าหนูได้แล้วนะคะ
1: จะได้แล้วค่ะ
0: จะได้แล้วป้าหนูบอกไม่ต้องตำละเอียดมากก็ได้เดี๋ยวเวลาผัดแล้วมันไม่อร่อย
1: ค่ะ
0: ค่ะสีดูแบบว่าดุดำมาก
1: หอมไหมคะ
0: หอมค่ะอันนี้ป้าหนูใส่น้ำลงไปในหม้อนะคะไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าป้าหนูบอกว่าจะผัดเครื่องกับน้ำแล้วค่อยๆเติมทีละน้อยวันนี้เราแกงใส่
1: ยอดเต่าล้างแล้วก็
0: เต่าล้างอันนี้คือยอดเต่าล้าง
1: ค่ะมันจะออกมันๆกรอบๆอร่อย
0: ลูกมันแดงๆใช่ไหมมันสุก
1: สวยแต่มันคันนะคะ
0: มันสวยแล้วมันก็คันลูกกินไม่ได้นะคะคุณผู้ชมมันคันถ้าจะกินต้องกินยอดเท่านั้น
1: ค่ะ
0: ค่ะอันนี้อย่าไปกินลูกมันนะให้กินแต่ยอดเท่านั้นค่ะใส่เกลือใส่น้ำต้องปอกลอก
1: ไม่ต้องแล้วค่ะไม่ต้องแล้วค่ะอ่อนที่สวนเขาเวียนไว้ค่ะตามสวนยางตามริมสวนนะคะ
0: เพราะไปตลาดนี่ไม่มีแน่นอน
1: ไม่ค่อยมีนะคะส่วนใหญ่เราจะเวียนไว้อันนี้เราจะใส่หมูได้เลยนะคะ
0: เอาวันนี้แก้มใส่หมูป่า
1: ค่ะ
0: ค่ะถ้าไม่ใส่หมูป่า
1: ใส่ได้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วแต่เราจะแกงปลาแกงเนื้อแกงเป็ดค่ะแกงไก่ก็ได้ค่ะไก่บ้านหรืออ
0: ันนี้เอาหมดไหมคะ
1: ยอดต่อสักครึ่งนึงก็พอค่ะ

0: ทำไมคนจันทร์ถึงกินเผ็ดคะ
1: ภาษากินมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าเกิดมาเราเห็นเขากินเราก็กินตามเขาอะค่ะเราปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะ
0: น้ำปลานะคะได้ค่ะก็คือเหมือนผัดคลุกคลิกก่อนแล้วก็เอาหมูลงแล้วก็ผัดอีก
1: ใช่
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ให้หมูสุก
0: ให้หม
1: ู
0: ส
1: ุ
0: ก
1: แล้วเราใส่กระชาย
0: ใส่กระชาย
1: ใส
0: ่พริกไทยอ่อน
1: แล้วก็ยอดอันนี้ค่ะอ่อนๆ นะคะเลี่ยวหอมอะค่ะ
0: เลี่ยวหอม
1: จำได้ใช่ไหมคะถ้ามีคนจำก็คือใช้ได้
0: ถึงถูกต้องใช่ไหมคะพริกไทยอ่อนหั่นไหมคะหรือว่า

0: เราใส่พริกไทยไปก่อนเลยนะคะ
1: ได้ค่ะ
0: ไทยจะได้ไม่ดำ
1: เพิ่มไหมคะพริกไทย
0: ก็ได้ค่ะแค่นี้พอลองดู
1: ขอบคุณค่ะป้าหนูชิมไหมคะ
0: เค็มเลยค่ะ
1: เค็มแล้วแต่ว่าอาจจะเค็มได้อีกแต่ป้าหนูเลยค่ะพี่หนูเพราะว่าเครื่องเทศสมุนไพรจัดเต็มค่ะหอมแล้วก็ถ้าให้หลับตากินไม่เห็นว่ามี20อย่างนี้เราให้บอกว่ามีอะไรบ้างที่ตอบไม่ถูกค่ะเดาไม่ได้ค่ะแต่ว่ามันหอมแล้วมันหอมผสานกันมันไม่ได้หอมไปคนละทิศคนละทางมันตอนที่ดมเนี่ยแต่ละอย่างก็มีกลิ่นเฉพาะตัวของตัวเองหมดเลยแต่ว่าพออยู่ในหม้อเนี่ยค่ะมันมาเจอกันแล้วมันกลิ่นมันกลมมากตอนนี้เร็วเพิ่มไหมคะ
0: นิดนึงค่ะ
1: อีกนิดนึง
0: เคี่ยวเขาไว้สักนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราเด็ด
1: กะเพรา
0: ใบกะเพรากับใบมะกรูด
1: ใบมะพร้าวกับใบมะกรูดค่ะกระชายเพิ่มไหมคะ
0: พอแล้วค่ะ
1: พอแล้วพริกหั่นยังไงดีคะ
0: หั่นยาวๆค่ะ
1: ยาวๆอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: กินแกงแบบนี้กินกับอะไรคะกินกับข้าวสวย
0: กินกับข้าวสวย
1: ต้องมีของแหนมนะคะ
0: มีค่ะมีผักกินกับผักก็ได้นะคะ
1: แต่ก็จริงเนาะมันก็พอวันเผ็ดมากเราก็ต้องมีผักแก้เผ็ดอะไรแบบนี
0: ้เดี๋ยวนี้พอเราปิดไฟแล้วเราค่อยใส่3อย่าง
1: ค่ะ
0: ใส่เตาล้างไปเลยค่ะ
1: ใส่เตาล้างกินดิบก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้ค่ะ
1: มันก็น่าจะคันเหมือนเม็ดมัน
0: เขาไปต้มจิ้มน้ำพริกก็อร่อยนะคะเตาล้างค่ะ
1: เมืองนี้มีความหลากหลายทางชีวภาพนะคะ
0: ใช่นะคะ
1: ใส่ได้เลยค่ะป้าหนูใส่กระชายใส่เร็วหอมลงไปในหม้อพี่บูบอกว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพเนี่ยเพราะว่าเขาไม่กินยอดมะพร้าวเขากินเตาล้างยอดเตาล้างแล้วก็ดูจากเครื่องสมุนไพรที่ใช้เนี่ยมีมากกว่าค่ะเพราะมีการใช้ขิงแห้งในการใช้ไพรคุณผู้ชมขาใส่เตาล้างเสร็จใส่กระชายใส่เร็วหอมลงไปป้าหนูปิดไฟได้เลยเพราะว่าป้าหนูจะใส่อีก3อย่างลงไป
0: จะใส่3อย่างนี้ลงไปเลยค่ะ
1: เราจะใส่ใบกะเพราพริก3สีหั่นแฉลบแล้วก็ใบมะกรูดค่ะ20อย่างของเครื่องแกงวันนี้นะคะก็มีความหลากหลายมากแล้วแบบนี้นะคะแน่นอนเลยว่าจะต้องมีความยั่งยืนทางอาหารแล้วถ้าไม่ครบไม่แกงค่ะ

0: ร็จเรียบร้อยแล้วเนาะคุณผู้ชมป้าบอกว่าเรากินน้ำคุกกี้เวลาเผ็ดแบบนี้ไม่ได้เผ็ดพริกแต่ว่ามีเผ็ดร้อนจากสมุนไพรชนิดอื่นๆด้วยใช่ไหมคะป้าหนูขอชิมอีกทีนึงอันนี้ของป้าหนูค่ะ
1: นี่ค่ะ
0: โบจะแอบชิมเต่าล้าง
1: มันจะกรอบๆมันๆใช่ไหม
0: ใช่กรอบๆมันๆแล้วก็เหมือนหวานนิด
1: ๆค่ะ
0: ส่วนแกงนะคะคุณผู้ชมกินแล้วสุขภาพดีขึ้นมาโดยบัตรดลแน่นอนเพราะว่าเต็มเปี่ยมไปด้วยสมุนไพรแล้วก็เป็นภูมิปัญญาจริงๆที่นำ20ชนิดสมุนไพรทั้งยอดทั้งใบทั้งผักทั้งเง่ามาเจอกันแล้วกลายเป็นหนึ่งเดียวแล้วอร่อยมากเลยค่ะคือทั้งหอมทั้งอร่อยทั้งกลมกล่อมเรียบร้อยแล้วค่ะแกงเผ็ดหมูป่าแบบคนจันทร์ค่ะ

0: เสร็จไปแล้ว1อย่างค่ะกับอาหารที่สมุนไพรจัดเต็มมากๆเลยค่ะเราได้ใช้กระต่ายจามไปแล้วซึ่งเป็นของเอกลักษณ์ของเมืองจันทน์เลยนอกจากจะใส่แกงเราก็ยังมาทำอื่นได้อีก
1: ใส่ลาบได้ค่ะใส่ตอนเราคั่วข้าวอะค่ะ
0: ค่ะ
1: เราก็ใส่กระต่ายจามใส่ตะไคร้ใส่ข่าใส่ใบมะกรูดค่ะ
0: มันหอมคือป้าหนูจะทำลาบปลา
1: ค่ะ
0: แต่ว่าทีเด็ดเนี่ยค่ะอยู่ที่ข้าวคั่วเดี๋ยวเราทำให้ดูนะคะว่าเราใส่อะไรบ้างเราใส่ข้าว
1: ค
0: ่ะแล้วก็ตามด้วย
1: กระต่ายจามค่ะ
0: กระต่ายจามเราใช้แต่ดอกมันใช่ไหมคะ
1: ขาค่ะ
0: ค่ะใส่ขา
1: ใส่ตะไคร้ใบมะกรูดค่ะ
0: ความลับที่ไม่มีใครรู้ค่ะเพราะว่า พอคั่วป่นออกมาแล้วเนี่ยเราก็ไม่เห็นละ
1: มันจะหอม
0: อย่างอีสานเนี่ยเขาเวลาคั่วก็ใส่เนี่ยค่ะใส่ขาใส่ใบมะกรูดแต่ว่าคนจันมีกระต่ายจาม
1: ใส่กระต่ายจามไปด้วย
0: ค่ะก็จะได้ข้าวโพดที่หอมพิเศษกระต่ายจามที่เราใช้เฉพาะแห้งแบบแห้งแบบนี้ใช่ไหมคะมีแบบใช้แบบสดไหมคะ
1: ยังไม่ได้เคยใช้อย่างสดเลยค่ะเพราะปีนึงเขาจะออกดอกช่วงนี้ค่ะพฤศจิกา
0: เราก็เก็บ
1: เราก็เก็บไว้ค่ะพร้อม
0: ค่ะข้าวคั่วก็คือใช้ข้าวเหนียว
1: ค่ะ
0: กระต่ายจาม
1: ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดค่ะ
0: ค่ะตะไคร
1: ้บางคนเขาก็เรียกพริกกระต่ายนะคะกระต่ายชาวนาแล้วแต่จะเรียกอะค่ะ
0: แต่เป็นกระต่ายหมดอันนี้เราคั่วไว้ก่อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ระหว่างที่เรารอเข้าคั่วเราก็จะทำปลาใช่ไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราจะทำลาบปลาอินทรีแบบคนจันทร์
1: ใส่ขาอ่อนด้วยค่ะ
0: ตอนสับปลาเปลี่ยนโปรตีนได้ไหมคะถ้าไม่ปลา
1: ได้ค่ะ
0: เป็นอะไรดีคะ
1: เป็นเป็ดเป็นไก่เป็นหมู
0: ได้หมดเลยคือไม่จำเป็นต้องเป็นอาหารทะเล
1: ใช่ค่ะ
0: สับนะ
1: ค่ะ
0: สับละเอียดไหมคะ
1: ไม่ต้องละเอียดมาก
0: เดี๋ยวเพลินแล้วก็เอาขาใส่ลงไปเลยแล้วค่ะ
1: ใช
0: ่ปลาอินทรีเราเอาหนังออกนะคะเราใช้แต่เนื
1: ้อถ้าเราจะใส่ก็ได้ค่ะเอาไปทอดให้มันกรอบแล้วมาใส่ก็ได้ค่ะ
0: หนังอะเหรอคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ละเอียดกว่านี้ไหมคะ
1: พอแล้วค่ะ
0: พอแล้วคั่วจนได้สีแบบนี
1: ้
0: ก
1: ็
0: ใช้ได้แล้วใช่ไหมคะแล้วเราก็ตำละเอียดเลยจนกลายเป็นแบบนี้คุณผู้ชมคะเราก็จะเอาแบบนี้แหละมาทำลาบ
1: เราใส่น้ำนิดนึงค
0: ่
1: ะ
0: ใส่น้ำนิดนึงนะคะ
1: ใส่ได้น้ำเดือดแล้วเราใส่ลงไปเลยนะคะ

0: ค่ะน้ำปลาขอรวนปลาอินทรีกับน้ำเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาได้เลยค่ะหลังจากที่ป้าหนูรวนปลาในหม้อน้ำนิดเดียวนะคะเราก็ใส่น้ำปลาปรุงรสป้าหนูก็จะใส่มะนาวค่ะ
1: บีบเลยนะคะ
0: บีบได้เลยค่ะเยอะไหมคะป้าหนู
1: เอาสัก2ลูกเปรี้ยวมากไหมเดี๋ยวลองชิมดูนะคะตานนิดนึงนะคะ
0: ค่ะเราปรุงน้ำปลามะนาวน้ำตาลพริกป่น
1: ต้นค่ะ
0: ค่ะหนูไม่ค่อยเชื่อคนภาคตะวันออกแล้วค่ะเผ็ดนิดเดียวเนี
1: ่ยเดี๋ยวเราลองชิมเน
0: า
1: ะชิมดูก่อนมันอร่อยแล้วเราค่อยใส
0: ่ปรุงก่อนชิมให้อร่อยแล้วถึงจะใส่ข้าวคั่วที่หลังใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เพราะใส่ลงไปแล้วมันอืด
1: ใช่ขาดเค็มนิดนึงเน
0: า
1: ะ
0: ได้ค่ะน้ำปลาไหมคะ
1: เราจะเปรี้ยวอีกไหม
0: แล้วแต่ว่าหนูเลยค่ะ
1: นิดนึงเนี้ย
0: ได้ค่ะจันทบุรีนี่ถือว่าเป็นเมืองที่มีพืชผักสมุนไพรเยอะมาก
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเป็นเอกลักษณ์เป็นของตัวเองเลยนอกจากที่เราเห็นในวันนี้แล้วนะคุณผู้ชมอย่างหน่อกระวานเงี้ยหน่อกระวานเอามาทำอะไรได้บ้างคะ
1: เอามาแกงมาแกงใส่แบบนี้ค่ะมาแกงแล้วก็มาต้ม
0: ค่ะ
1: ใส่ไปในต้มไก่ต้มกระดูกหมูหรือต้มอันนี้เราใส่ข้าวคั่วแล้วนะคะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใส่ข้าวคั่วหอมเลย
0: จริงค่ะหอมเลยแล้วก็จบด้วยหอมต้นหอมผักชีฝรั่ง
1: เอาไว้โรยบนไหนนึงนะ
0: ค่ะ
1: ได้แล้วค่ะ
0: ค่ะเวลาเรากินลาบเนี่ยปกติแล้วเราก็จะหอมข้าวคั่วอยู่แล้วแต่อันนี้มันมีกลิ่นที่เราอาจจะไม่คุ้นเคยแต่มันเป็นกลิ่นที่หอมมากค่ะโบเชื่อว่าถึงแม้ไม่คุ้นเคยเราก็หลงรักมันได้กลิ่นของกระต่ายจามเนี่ยค่ะมันหอมเย็นๆหอมนวลๆแล้วก็มาส่งเสริมกับความเป็นลาบไม่ว่าจะไปเจอทั้งข่าทั้งสาระแหน่ที่ใส่ลงไปอันนี้เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมไหมคะ
1: หมอบูมาช่วยคิดค้นนะคะเราลองทำผงลาบที่ใส่กระต่ายจามก็เลยทำตามค่ะ
0: เท่านี้เองค่ะคุณผู้ชมก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับลาบปลาอินทรีที่ใส่ข้าวคั่วที่มีกระต่ายจามค่ะ

0: วันนี้นะคะเปิดอีกหนึ่งฉากสำหรับอาหารเมืองจันทร์เป็นอาหารที่หลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อหรือว่าไม่เคยเห็นหน้าตาอย่างเช่นกระต่ายจามถ้าเกิดคราวหน้าคุณผู้ชมมีโอกาสไปจันทบุรีนะคะโบว่าอาจจะต้องไปลองชิมแกงที่ใส่พริกกระต่ายแบบนี้หรือว่าได้กินลาบแบบนี้ที่ใส่พริกกระต่ายในข้าวคั่วนะคะ
1: ที่กลุ่มนะคะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตะงุ่นนะคะเรามีกะปิที่ทำเองนะคะกะปิอร่อยแล้วก็มีเครื่องแกงมีอย่างแห้งแล้วอย่างสดค่ะเราจะมีผงลาบค่ะผงลาบที่เป็นผงด้วยค่ะอร่อยมาก
0: ไปถึงวิสาหกิจชุมชนนี่มีอาหารให้ชิมไหมคะ
1: มีค่ะ
0: จันทบุรีนอกจากจะมีเครื่องเทศจะมีพืชผักสมุนไพรขึ้นชื่อแล้วนะคะอย่าลืมค่ะเมืองนี้เมืองผลไม้ไปให้ถูกฤดูกาลนะคะก็จะได้อิ่มอร่อยกับผลไม้เช่นเดียวกันวันนี้ค่ะต้องขอบคุณป้าหนูมากๆเลยค่ะ
1: ขอบคุณเช่นกัน
0: ที่มาทำให้เราเห็นว่าอาหารเป็นยาอร่อยได้ด้วยกินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกวันนี้โบและป้าหนูต้องลาคุณผู้ชมไปก่อน

0: จานไหน
1: จานเด็ดวันใหม่เปิดประสบการณ์ความอร่อยที่น่าจดจำไปพร้อมกับเราในจานเด็ดวันใหม่
0: ร่วมส่งจานเด็ดของคุณมาแบ่งปันความอร่อยได้ในวันใหม่วาไรตี้เพียงสแกน QR Code ที่นี่พร้อมลุ้นรับของที่ระลึกสุดพิเศษส่งกันมาเยอะๆนะคะ
2: ตกลงแล้วบ้านของโอดิซิอุสคืออะไรเขากำลังเดินทางจากไหนไปไหนนะครับ
3: จริงๆแล้วเหตุผลเรื่องลักพาตัวเนี่ยไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงหรอกเขาสารภาพโอดิเซียสเขาสารภาพลึกๆลงไปฉันไม่ได้อยากกลับบ้าน
2: ทำไมมันจึงมีทั้งมนุษย์ทั้งเทพเจ้าทั้งตัวประหลาดอะไรแบบนี้ครับตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน
3: ่มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์แน่นอนมันเป็นเรื่องแต่ง
2: เราจะมาหาคำตอบของคำถามที่เราสงสัยกันนะครับในรายการก็มันคาใจสำหรับคนขี้สงสัยห้ามพลาดครับ
4: นี่คือข้าวหมากครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีม่วงนี่คือข้าวหมากส่วนกลมๆนี้คือลูกแป้งข้าวหมากที่ทำให้ข้าวเหนียวธรรมดากลายเป็นข้าวหมากผ่านการทำงานของทั้งแบคทีเรียราแล้วก็ยีสต์ในคราเดียวกันติดตามเรื่องราวเต็มๆของการเกิดข้าวหมากได้ในรายการแดนกินดองครับ
5: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
6: วิ่งเลย Running Day สัปดาห์นี้ว้าวแน่นอนน้องซีกับนักวิ่งเจ้าถิ่นลูกริก Running ที่เมืองตูนปล่อยตัวแต่ไม่ปล่อยใจกันที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังสุดชิลเรียกน้ำย่อยกับขนมท้องถิ่นสุดปัง
7: นี่คืออะไรคะอูดั้ง
8: อะไรนะคะ
7: คนสตูลเรียกขนมอูดั้งครับ
8: อูดั้งเหรอ
7: เป็นข้าวเหนียวและข้างในเป็นไส้กุ้งผสมกับมะพร้าว
8: ลุงคะลุงคะ
9: ใครลุง
8: เดี๋ยวฝากได้จ้า
9: ฝาก
8: อันไปดีกว่าค่ะทุกคน
6: วิ่งเลยผ่านแลนด์มาร์คใจกลางเมืองสตูลร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Dayเพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
10: เพราะว่าเมื่อก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นแถบกึ่งทะเลทรายค่ะเผชิญปัญหาต่างๆนานาค่ะทั้งลมแรงปัญหาพายุทรายแล้วก็ปัญหาขาดน้ำจนทำให้นกหลายๆชนิดนะคะก็ได้หายไปจากบริเวณนี้ค่ะ
11: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
10: ่รัฐบาลได้เข้ามาพัฒนาขยายความเจริญสร้างเป็นเมืองใหม่ที่ผุดขึ้นมาจากขอบทะเลทรายค่ะไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้อยู่ในพื้นที่ทะเลทรายนะคะ
11: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมแพสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
10: โอ้ยมีสวนน้ำด้วยให้เด็กๆเล่น
11: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง

พบกับการร่วมมือกันระหว่างทีมน้ำพริกและเชฟพี่เหลียนในการต่อยอดน้ำพริกที่ผ่านเข้ารอบ12ทีมสุดท้ายให้สมบูรณ์แบบยิ่งกว่าเดิมสัปดาห์นี้พบกับน้ำพริกนรกปลาทูกรอบสมุนไพรน้ำชุบหัวขาเคยปลาย่างแจ่วสูบและน้ำพริกอีเหี่ยวมาร่วมเชียร์และโหวตน้ำพริกในดวงใจให้ไปสู่รอบชิงชนะเลิศในรายการยกคนคนน้ำพริกปี2เสาร์ที่8สิงหาคมนี้14:05 น.ทางไทย PBS

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: อันนี้ทิ้งเนาะ
2: นี่ทิ้งอันนี้เก็บไว
1: ้คกทิ้งไปแล้วอันนี้ด้วย
3: มันก็แปรรูปทำรีไซเคิลได้เราสามารถแยกแล้วเราสามารถส่งต่อคนอื่นก็เป็นรายได้ของเราได
4: ้อึ๊บอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ไปอย่างงี้มั้ย
1: คุณจริงจังเก่งกว่ากูทำงานมา3ปีอีก
4: เก็บมามีแขนอยู่ข้างในมีมั้ย
1: อึกฉี่อยู่ที่นอนเลยแล้วก็ทิชชู่อะไรก็อยู่บนที่นอนหมดเลยอันนั้นคือสกปรกสุดฉี่ในขวดเนี่ยเป็นร้อยๆขวดจะไปเทตรงไหนอ่ะ
4: แสดงว่าของในนี้บางอย่างคุณกุ้งก็เอามาขายในนี้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
4: โอ้ถ้าเราอยากได้อะไรมาที่นี่สบายเลยอ่ะเจ๋งเลยอ่ะผมไม่อยากถ่ายรายการแล้วผมขอไล่ซื้อของได้มั้ยเนี่ยข้างในมีค่ามากเลยนะ
1: มีค่ามากเสียเงินให้เขาด้วย
4: อ๋อแล้วนี่เราจ่ายเงิน
1: จ่ายเงิน
4: ไม่ได้รับเงิน
1: ไม่ได้รับมีความสุขค่ะ
4: มันยังไง
1: ไม่ออกกำลังมันได้ทำให้ทุกอย่างสะอาดอนาคตประหว่ากุ้งกิจการนี้อาจจะแบบไม่ได้เติบโตแต่ให้เป็นความรู้ต่อสู่รุ่น
5: ดูให้รู้

0: ลึกวันนี้พามารู้จักอาชีพของคนไทยอีกท่านที่น่าสนใจมากๆและคุณกุ้งก็บอกว่ารักงานนี้มากไม่ใช่แค่เพราะว่าทำรายได้ดีแต่เพราะว่าเป็นการรักโลกไปในตัวได้ช่วยคนไทยด้วยกันอีกต่างหากงานอะไรดีขนาดนี้ขึ้นรถไปกับคุณกุ้งเลยค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่ในรถยนต์นะฮะซึ่งกำลังจะไปกับคุณกุ้งไปเก็บขยะกันแต่ขยะที่ว่านี้มันเป็นขยะที่มีค่ามหาศาลเลยนะถึงขนาดคุณกุ้งเลิกจากงานตัวมาทำขยะขยะมีค่ามหาศาลขนาดนั้นนะฮะ
2: ใช่ค่ะมันก็แปรรูปทำรีไซเคิลได้แล้วสามารถแยกแล้วเราสามารถส่งต่อคนอื่นก็เป็นรายได้ของเราได
1: ้อ๋อได้ข่าวว่าการที่ของมือสองเนี่ยบอกว่าถูกอยู่แล้วอะ
2: ค่ะ
1: ถ้าซื้อจากคุณกุ้งคือถูกลงกว่านี้
2: คือเหมือนได้เปล่าเลยอะค่ะ
1: ได้เปล่าเลย
2: เราได้ใช่ค่ะเหมือนว่าเราส่งต่อให้เราก็ขอแค่ค่ารถค่าเสียเวลาค่าน้ำมันถ้าสมมติว่าเขาบอกว่าเขาไม่มีตังค์แต่เขาอยากได้เราก็อะ 2,000 เยน 1,000 เยนไม่ให้เลยก็ได
1: ้ที่ประเทศญี่ปุ่นเวลาทิ้งขยะเนี่ยผมจะต้องจ่ายเงินทิ้งนะตู้เย็นหรือทีวีก็แต่เนี่ยมันต้องจ่ายเงินทิ้งไงแล้วมีบางคนเนี่ยต้องแอบเอาไปทิ้งด้วย
2: ค่ะอย่าแอบทิ้งเพราะว่าเขาจะตามได้เลยอย่างสมมุติว่ามันจะมีบางเจ้าเนี่ยบางเจ้าเนี่ยเป็นต่างชาติไม่รู้ว่าอันนี้เราไม่รู้ว่าชาติไหนคือไปรับมาทิ้งปุ๊บก็ไปทิ้งกลางป่า
1: ครับ
2: เสร็จแล้วไอ้ของสิ่งนี้ตำรวจเขาจับได้เขาของสิ่งนี้กลับไปคืนเจ้าของบ้านเขาตรวจขนาดนั้นนะคะ
1: ตามได้เลยเพราะว่า
2: เขาตามได้
1: เพราะว่าไอ้พวกทีวีพวกจักรยานพวกนั้นเวลาซื้อเนี่ยเขาจะมีการบันทึกชื่อเหมือนกับเป็น ID เลยนะ
0: รายละเอียดชีวิตของคนญี่ปุ่นเยอะมากนะคะไม่เว้นแม้แต่เรื่องการทิ้งขยะนี่คือเรื่องของฝั่งที่เป็นคนทิ้งขยะแล้วในฝั่งของคนเก็บขยะอย่างคุณกุ้งล่ะก็ต้องเป็นเรื่องเป็นราวเหมือนกันใช่ไหมคะ
1: แล้วไปได้ขยะมายังไงครับ
2: เป็นเพื่อนเริ่มจากว่าเพื่อนบอกทำงานอยู่โรงขยะญี่ปุ่นใช่ไหมเนี่ยถ้าเกิดพี่จะทิ้งขยะเอาไปทิ้งที่โรงบริษัทคุณได้ไหมอะไรเงี้ยกุ้งก็เลยบอกกับบริษัทว่าเนี่ยเพื่อนจะทิ้งขยะราคาประมาณไหนอ๋อเพื่อนเธอเหรอโอเคทั้งหมดนี่ฉันคิดแค่ 50,000 เยนมันก็เป็นสตาร์เริ่มต้นที่กุ้งก็เริ่มมารับเองกับโดยเป็นเพื่อนสนิทก่อน
1: อ๋อแสดงว่าตอนนี้คนที่เราเก็บส่วนใหญ่เป็นคนไทย
2: คนไทยทั้งหมดแล้วก็มีความรู้สึกว่าคนไทยไม่มีที่ทิ้งก็คือก็ลงในเฟซหน้าเฟซเฉยๆอะค่ะว่าเออขอบคุณนะที่พี่แก้วมาใช้บริการเราเพื่อแยกขยะเพื่อให้นำไปทิ้งก็มีคนเข้ามาอ่านก็ลูกค้าก็ไลน์มาเลยอ๋อรับทิ้งที่มีที่ทิ้งได้หรอบอกทำงานบริษัทญี่ปุ่นอยู่ก็เอามาทิ้งได้
1: นั่นหมายถึงว่าตอนนี้มีลูกค้ามาจากทั่วประเทศญี่ปุ่นไหม
2: ทั่วอยู่นะคะเราเคยไปใกล้สุดคือโคเบ
1: โคเบเลย
2: ใช่
1: ค่ะนี่มัน500-600โลเลยนะ
2: ใช
0: ่นี่ถ้าไปไกลกว่านั้นได้คงจะไปแล้วนะคะเพราะว่าคุณกุ้งไม่ได้ทำงานเพราะคิดว่านี่คือรายได้เท่านั้นแต่เป็นความรู้สึกของคนที่อยากจะช่วยเหลือคนไทยด้วยกันเพราะค่าทิ้งขยะในญี่ปุ่นราคาสูงไม่ธรรมดาเลยค่ะอะไรๆก็เป็นเงินเป็นทองทั้งนั้นเพราะต้องใช้แรงงานคนไปขนค่าเดินทางและค่าทิ้งขยะอีกค่ะ
1: คุณกุ้งเราไปถึงโกเบเนี่ยค่ารถอย่างเดียวก็เป็นหมื่นเยนแล้วนะ
2: ก็กุ้งก็บอกเขาว่าให้ช่วยจ่ายค่าทางด่วนค่าน้ำมันให้พี่ก็ไป
1: แล้วต้องไปกลับนี่มัน 20,000 เยนนะค่าน้ำมันอีกมัน 40,000 เยนนะผมประมาณนั้นนะ
2: ใช่ค่ะเขาก็จ่ายให้หมดเลย
1: แล้วก็บวกค่าขนอีกนะ
2: ใช่
1: แล้วก็เอาของเนี่ยกลับ
2: มาไซตามะ
1: โอ้โหปัจจุบันนี้ก็เปิดมากี่เดือนเลยฮะแล้วเปิดเป็นบริษัทเลยแหละ
2: ตั้งแต่หลังเปิดโควิดคือโควิดเปิดฟรีวีซ่าเมื่อไหร่นะคะประมาณเมื่อ2ปีที่แล้วเนาะตั้งแต่นั้นอ่ะกุ้งก็ออกจากบริษัทเลยเพราะว่ากุ้งต้องมาทำทัวร์ต่อลูกค้าที่เคยติดต่อมาญาติที่เคยติดต่อมาขับรถให้หน่อยกุ้งก็เลยออกจากบริษัทญี่ปุ่นทีนี้ก็กลายเป็นว่างานถูกไหมคะหลังจากไม่ได้ขับทัวร์เนี่ยก็จะมีลูกค้าเนี่ยติดต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ดิวไว้ทุกวันรับมาทุกวันแต่ว่าเราก็ไปประเมินราคาก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แจ้งทางอำเภอว่าเราออกจากบริษัทญี่ปุ่นแล้วนะก็ไปแจ้งเสียภาษีแจ้งยื่นรายได้ของเราว่าเราเปลี่ยนมาทำอะไรรายได้เดือนปีนี้เท่าไหร่สมมติเราได้200กว่าใบแล้วก็แจ้งเขาก็จะมาหักนักเรียนเยอะเลยนักศึกษาตอนนี้เราจะมีที่อินเตอร์เนชั่นแนลของพี่เคบุคโลค่ะที่เพิ่งย้ายจากคาวาโกเอะไซตามะเนี่ยมาอยู่ที่มาเปิดที่อีเคเนี่ยนักเรียนก็จะบอกต่อกันหมดผมจะย้ายหอผมจะย้ายกลับเราก็จะได้ตรงเนี่ยนักเรียนเนี่ยค่ะแต่นักเรียนต้องทำใจว่าเราเป็นเหมือนบริเวณเทียเพราะราคามันจะแรงมากไม่ได้ เพราะคุณพ่อคุณแม่ต้องเป็นคนจ่ายเราก็จะเหมือนกึ่งช่วยลูกเราลูกเราก็เป็นนักศึกษา
1: ใจดีจังแสดงว่าเราชอบไง
2: ชอบ
1: ดีมากเลย
2: ไม่ใช่จริงๆนะ
1: เขาสีหน้าเนี่ยผมชอบพลังเลย
2: เหงื่อมันออกแล้วแบบมีกล้ามแล้วไม่ต้องไปจ่ายเงินค่าฟิตเนส
1: ได้ออกกำลังกายเลย
2: ใช่
0: เห็นไหมคะบอกแล้วว่างานแบบนี้ถ้าใจไม่รักทำไม่ได้นะคะทั้งต้องแบกหามอยู่กับสิ่งสกปรกซึ่งรับรองว่าเคสแปลกๆของคนญี่ปุ่นต้องมีให้เห็นแน่นอนค่ะเดี๋ยวคุณกุ้งจะมาเล่าให้เราฟังแน่ๆว่าตอนที่ทำงานเก็บขยะกับทางบริษัทญี่ปุ่นเคยเจออะไรมาบ้างที่เรียกว่าประทับอยู่ในจิตแต่ไม่สามารถเรียกว่าประทับใจได้ค่ะและวันนี้เราก็ได้ตามดูคุณกุ้งทำงานด้วยมาถึงลูกค้าคนแรกเป็นร้านอาหารไทยค่ะ

0: ันนี้ทิ้งเนาะอันนี้หนูทิ้ง
1: อันนี้เก็บไว้
2: ค่ะ
1: นี่พี่เก็บไว้หมดเลย
2: เนี่ยตรงนี้เก็บไว
1: ้คกทิ้งไปแล้วอันนี้ด้วย
2: ค่ะ
1: แล้วก็อันนี้ด้วยนี่นี่นี่นะพี่นะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็อันนี้โอเคไอ้นั่นนี้เก็บไว้ไม้นี่อันนี้เก็บไว้ถุงเหี้ยวทิ้งแล้วก็เก้าอี้แล้วก็คือจบอยู่แค่นี
2: ้
1: โอเค

0: คุณพี่เจ้าของร้านอาหารไทยเก็บขยะมารวมกันไว้ให้ดีมากๆเลยนะคะมาถึงปั๊บก็ขนได้ปุ๊บไม่เสียเวลาเลยค่ะรถขนขยะคันนี้ก็เป็นของคุณกุ้งเองแม้จะเล็กๆแต่ก็ทำเงินได้ไม่เบานะคะ
1: ไปตอนนี้เราเก็บของที่ร้านอาหารไทยเรียบร้อยแล้วได้สมบัติมาพอสมควรเดี๋ยวเธอจะไปไหนต่อตามเธอไปครับ

0: ทิ้งอะไรบ้างครับผม
1: ทิ้งพัดลม
0: พัดลม
1: ตู้เย็น
0: ตู้เย็นครับ
1: แล้วก็ถุงผ้า5ถุง
0: ถุงผ้า5ถุงครับ
1: แค่นี้เพราะเขามีก็ประมาณอีกแค่นี
0: ้อ๋อมีประมาณแค่นี้แต่นี่ก็เป็นมีรายได้เหมือนกัน
1: รายได้ค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อดีจังเป็นค่าแรง
1: เป็นค่าแรงในฐานะคนเคยร่วมงานกันแล้วก็ไม่ได้คิดแบบตามสไตล์ลูกค้า
0: ก็ถือว่าเราก็ช่วยเขาแล้วก็มีค่าแรงด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: วันนี้มา2ที
1: ่ใช่ค่ะ
0: ลั่นครับ
1: เชิญค่ะคุณ
0: เชิญคือ
1: ลองยกดูตู้เย
0: ็
1: น
0: อ๋อจะให้ผมยกดูว่ายกได้ไหมเพราะตู้เย็นมันหนักจะยกขึ้นอันนี้ได้ยังไง
1: ใช่ค่ะ
0: แสดงว่าเวลายกมันต้องมีวิธีการยกเนาะแต่ธรรมดานี้มันดูโอ้โหมันน่าจะหนักมากเลยเนี่ยดูเหมือนเบาๆนะผมรู้ละมันต้องใช้วิธีการกิ้งหรือเปล่ามันต้องมีการกิ้งอย่างนี้ไหมอย่างนี้ไหมอย่างนี้ป่ะอย่างนี้ไหมดูเขายิ้มดูเขายิ้มแสดงว่าต้องมีสูตรลับในการยก
1: ใช่
0: ปึ๊กปึ๊กปึ๊กแล้วก็แบกขึ้นหลังไหม
1: จริงๆแล้วแบกเหมือนเรายกกล่องอะค่ะ
0: ยกเหมือนยกกล่องก็ต้องงอตัวงี้แล้วยกงี้

0: ใช่ค่ะ
1: ผมต้องกิ้งก่อนเงี้ยถูกไหมนี่เคล็ดลับนี่คือตู้เย็นยังเล็กๆอยู่ถ้ามันใหญ่ๆมันจะมากกว่านี้เนาะ
0: ค่ะ
1: อึ๊บอย่างงี้อย่างงี้อย่างงี้ไปอย่างงี้มั้ยได้ๆเหรอ
0: คุณผู้ชมเก่งกว่ากูทํางานมา3ปีอีก
1: เงี้ยเหรอใช่มั้ยป่ะ
0: ยอด
1: แล้วผมนี่เสร็จใช่มั้ยผมก็ประมาณนี้แล้วเอานี้ขึ้นหน้า
0: เอ้ามีกูต้องใส่แค่ไหนคุณผู้ชมเนี่ย
1: อันนี้ผมลองเล่นดูไม่รู้ได้เปล่าใช่ได้มั้ยเนี่ย
0: ใช่ค่ะต้อง
1: โอ้นี่ผู้หญิงนะแข็งแรงมาก
2: คุณกุ้งบอกว่าปกติเคยแม้กระทั่งยกตู้เย็นลงมาจากอพาร์ตเมนต์คนเดียวหญิงแกร่งมากค่ะที่แน่ๆจะต้องมีเทคนิคในการยกไม่อย่างนั้นหลังไหลไปหมดแน่นอนค่ะ
0: ขั้นแรกคือเรายกกล่องอะค่ะเหมือนเราจับอย่างเงี้ย
1: กอดเลย
0: ใช่กอดเลยแล้วก็เอาตัวดันไว้คนญี่ปุ่นเขาก็จะจับอย่างนี
1: ้
0: แล้วก็ตัวเนี้ยยกแต่ทีเนี้ยอันนี้มันมีของมันหนักมันก็เลยยกไม่ได้จับไว้อย่างนี้แล้วก็ยก
1: ดันเข้าไป
0: แล้วก็ดันขึ้นไปเลยเราถ้าตัวเนี้ยข้อมือเราจะปวดเราใช้หน้าอกท้อง
1: อ๋อใช้ท้องดันโอเค
2: ขนกันเรียบร้อยมาถึงเวลาที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินก็ต้องมีวิธีตีราคาค่ะเห็นราคาค่าขนขยะไปทิ้งในญี่ปุ่นแล้วขนลุกเลยนะคะฟังแล้วก็ไม่อยากทิ้งอะไรเลย
1: ดูยังไงว่าอันเนี้ยมันต้องเสียค่าทิ้งแล้วอันเนี้ยไม่เสียค่าทิ้งดูยังไง
0: เพราะเวลาเราทิ้งที่โรงอ่
1: ะ
0: โรงเขาก็จะบอกเราเลยว่าอันเนี้ยยูเอามาทิ้งไม่ต้องเสียค่าทิ้งหมายถึงพี่เป็นโรงเอกชนนะคะไม่ใช่รัฐบาลอันนี้ก็เหมือนกันเราเวลาไปทิ้งทางโรงเขาก็จะบอกว่า 3,000 เยนถ้าใหญ่กว่านี้หน่อยก็คือเป็น 5,000 เยนเขาจะบอกราคาให้มาเราก่อน
1: จน
0: ราคาต้นทุน
1: จนเราทำบ่อยๆจนเรารู้เลยว่าอันนี้มันเขียนเท่าไหร่มันจะมีความรู้ของเรา
0: ถ้าเราตีราคาได้ถูกต้องกับสิ่งที่เราไปรับมาแล้วเหลือกำไรเรารู้ว่าเราเหลือกำไรวันนี้อาจจะเหลือแค่ 2,000 เยน 1,000 เยนเราก็ต้องทำแต่บางทีเราตีราคาไปแล้วลูกค้ายอมที่จะจ่ายเอาจัดการไปเลยราคานี
1: ้
0: คุณทำได้ไหมอาจจะเหลือ 30,000 เยน 20,000 เยนเรามาเฉลี่ยกัน
1: แต่เราต้องอธิบายไหมว่าอันนี้มันต้องเสียเท่านี้นะอันนี้ต้องเสียอันนี้ไหมอธิ
0: บาย
1: ให้ลูกค้าด้วยช่วยอธิบายแบบผมให้รู้หน่อย
0: ตู้เย็นอันนี้เราคิด 5,000 เยนคุณโอเคไหมคะ
1: คิด 5,000 เยนทำไมถึงแพงนี้ครับผม
0: ค่าทำลายไงคะ
1: อ๋อมันอยู่ที่ค่าทำลาย
0: แล้วเรามีแรงค่าขน
1: อ๋ออันนี้ทำลายมันต้องเสียเงินด้วยเหรอครับ
0: ทำลายเสียประมาณ 3,000 เยนกุ้งก็ได้คงอยู่ที่แค่ 2,000 เยน
1: อย่างอื่นนะครับผม
0: อย่างไมโครเวฟเนี่ย
1: ก
0: ุ้งไม่เสียค่าทำลายแต่กุ้งขอค่าเสียเวลาของกุ้งค่าน้ำมัน 1,000 เยน
1: 5,000 เยนบวก 1,000 เยนเป็น 6,000 เยนแล้วโอเคแล้วอันต่อไป
0: อันนี้คือถุงเสื้อผ้าเราจะนับเป็นถุงขยะเลยมี45ลิตร70ลิตร90ลิตรอันนี้90ลิตร
1: ถุงนี้90ลิตรแล้วก็มีอยู่5ถุงก็คือ9 945 450ลิตร
0: 450ลิตร
1: 450คิดยังไงฮะ
0: เราปกติคิดเป็นถุงอะค่ะถุงละ 3,000 เยน
1: ถุงละ 3,000 เยน
0: ใช่ค่ะ
1: 3545ก็คือ
0: 15,000
1: เยนถุงเนี่ยถ้าอยู่ในโตเกียวของผมทิ้งแบบเนี้ยเขาไม่เก็บอะไรเลยนี่เขาก็ไม่เก็บเงินนี่แต่ที่นี่เขาเก็บเหรอ
0: เพราะเขาไม่ได้เอาไปทิ้งไงคะ
1: ก็เดี๋ยวก็มีรถขยะมาเก็บให้เราเองอ่ะหน้าบ้าน
0: อ่ะแต่เขาก็ไม่ได้มีเวลาทิ้งเขามาจ้างเราทิ้งเขาไม่ต้องมานั่งรอจันทร์พุธศุกร
1: ์
0: ฉันจะย้ายตอนนี้จะทิ้งตอนนี้ฉันไม่มีเวลา
1: เข้าใจความหมายแล้วแล้วคุณกุ้งเก็บค่าทิ้งไปเลยเพราะเราจะช่วยจัดการให้แต่บวกค่าแรงหน่อยนะแต่จริงๆแล้วถ้าไปทิ้งที่อื่นถ้าทิ้งตามวันไม่เสียเงิน
0: ไม่เสียเงิน
1: โอเคแต่เราเก็บค่า
0: คุณต้องมีกำหนดที่ว่าไม่เกิน45ลิตร
1: ไม่เก็บพ่อ
0: เขาให้ตั้งบ้านละไม่เกิน 2-3 ถุง
1: อ๋ออย่างนั้นนั่นเองก็ค่อยๆทยอยเก็บก็ค่อยๆทยอยทิ้งทีเดียวไม่ได
0: ้ไม่ได
1: ้นั่นคือเรื่องความยุ่งยากความลำบากถ้าก็ต้องการความสะดวกก็ทำแบบนี้แล้วคนในประเทศญี่ปุ่นมีแบบนี้เยอะด้วย
0: มาก
2: แล้วมีอะไรบ้างไหมคะที่คนรับขยะจะไม่อยากรับไปทิ้งคนญี่ปุ่นแปลกๆก็มีไม่น้อยนะคะ
0: ไม่มีนะคะ
1: ไม่มีเพราะว่าเรา
0: ทุกอย่างเราสามารถแปลงเป็นเงินก็ได
1: ้อ๋อทุกอย่างเราก็คือ
0: เราก็ได้ค่าแรง
1: เราเก็บค่าแรงคุณเราทิ้งแทนเขาอย่างนั้นเนาะ
0: ใช่ทุกอย่างที่เขาทิ้งไม่ได้เราต้องทิ้งให้ได
1: ้บางทีเก็บมามีแขนอยู่ข้างในมีไหม
0: กลัวเลยนะคะ
1: เอ้าคุณกลัวสินี่บ้านเขารกมากเลยเนาะ
0: ใช่จริงๆแล้วกูอยากเก็บให้หมดเลย
1: แสดงว่าวันนี้เขาต้องเสียเงิน 15,000 เยนบวกเท่าไหร่นะอันนี้ 6,000 เยน 3,000
0: แต่อีก1 5,000 กับอีก1
1: 6,000 6,000 เยนตอนนี้เราทำทั้งหมดในวันนี้ประมาณ 21,000 เยน 21,000 เยนเนี่ยเราใช้เวลากี่นาทีแล้วไปต้องไปถึงหน้างานแล้วกว่าจะวางแล้วกว่าจะกลับมาได้รอบนึง
0: 2ชั่วโมงครึ่ง
1: 2ชั่วโมงครึ่ง
2: สำหรับคนอยากทิ้งขยะก็เป็นทองค่ะคือทองที่เราต้องเสียออกไปแต่สำหรับคนรับเอาไปทิ้งขยะก็เป็นทองอีกแบบคือผันเป็นค่าแรงกลับเข้ามาแถมเอาชิ้นส่วนบางอย่างไปขายต่อได้อีกด้วยแค่ว่าต้องขยันแยกชิ้นส่วนหน่อยค่ะ
0: สมมติว่าถ้าเราต้องการจะเซฟเรากลับไปที่บ้านแล้วไปนั่งแยกมีเสื้อผ้าบางตัวยังไม่ได้ใส่สมมติเราไปขายต่อ10เยนเราไปที่ฮาร์ดออฟเลย
1: อ๋อไปเอาไปฝากที่ฮาร์ดออฟเลยร้านนั้นเลยร้านมือสองเลย
0: จะมีร้านที
1: ่รับซื้อเลย
0: เสื้อผ้าอย่างเดียวสมมติว่าพวกอันนี้ไม่ได้ตังค์นะเธอกลับบ้านไปแล้วก็กลับแต่ส่วนใหญ่เขาจะเอาเก็บไว้อันนี้10เยนนี่10เยนทุกอย่างก็เป็นตังค์แล้วเรามานั่งเสียค่าทิ้งถ้าเรามีเวลานะคะแต่โดยที่เราทำคนเดียวเนี่ยมันก็จะไม่มีเวลาเก็บมา3ทีก็ยัดๆถึงเวลาก็ไปลงสีแล้วก็ทิ้งเพราะเราต้องเอารถให้ว่างพรุ่งนี้เราต้องทำงานอีก
2: ถามคุณกุ้งว่าค่ารับเหมาเก็บขยะไปทิ้งที่เคยได้มากที่สุดคือเท่าไหร่คำตอบคือ 280,000 เยนโอ้โหจะทิ้งขยะต้องเสียเงินมากขนาดนี้เลยเหรอคะเป็นตัวอย่างของคนที่ย้ายออกจากบ้านหลังเดิมทิ้งของเยอะแล้วก็ใช้เวลาเก็บขยะถึง3วันค่ะซึ่งคุณกุ้งก็คิดราคามิตรภาพระหว่างคนไทยกันเองเพราะถ้าให้บริษัทญี่ปุ่นตีราคาอาจจะแพงขึ้นมากกว่า2เท่าเลยค่ะ
0: และอย่างเราเป็นคนต่างชาติด้วยอาจจะไม่รู้วิธีว่าต้องแยกอะไรอะไรยังไงอย่างเงี้ยค่ะเราก็อย่างเหล็กอย่างตู้อย่างเงี้ยเขาจะทิ้งไม่ได้ก็บอกน้องเอาอันเนี้ยพี่เอาไปให้ท่านไหนไม่ได้เสียราคามากก็ไม่เป็นไรเอาแต่พี่ต้องเสียค่าทำลายสมมติเราเก็บซุ้นเนี่ยเราต้องทำความสะอาดให้จนกว่าลูกค้าจะพอใจพอเก็บเสร็จปุ๊บเราไปอย่างเงี้ยไม่ได้เราต้องคือมาทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วให้ลูกค้ามาตรวจว่าโอเคราคานี้ที่คุณก่อนที่จะจ่ายเงิน คุณพอใจหรือยังในตรงนี้ที่คุณสั่งให้เรามาเก็บ
2: ไปเป็นประสบการณ์เรื่องเล่าตลอดเวลาที่คุณกุ้งทำงานอยู่ในวงการเก็บขยะในบริษัทญี่ปุ่นค่ะแต่และเรื่องเด็ดๆทั้งนั้น
0: ฉี่อยู่บนที่นอนเลยแล้วก็อยู่ตรงนั้นอะห้องน้ำเข้าไม่ได้อะแล้วมีอีกนะบ้านรกมากๆเลยไม่ได้ทิ้งไม่ได้เรียกให้ไปเก็บขยะยาด่าอย่าด่าของเขาคือทิ้งไม่ได้นั่นทิ้งไม่ได้ทีนี้ทำไงเสร็จแล้วผู้ชายเข้าไปก่อนไล่ออกมาว่าทิดาพาเธอเข้าไปสิพี่ชายเอาไม่อยู่แล้วเพราะเขาเอาผ้าทำไมที่ทิ้งกว้างๆเขาเก็บไม่ไหวไงพอเราไปเก็บโอ๊ยไม่ได้เลยต้องส่งผู้ชายหน้าตาดีสุดเลยในนั้นเข้าไปประกัน5คนนั่นเข้าไปถึงแบบไม่ได้ไม่ต้องคุยกันเฉยเลยยอมให้ทิ้งคือหลอกล่อคุยอ่ะพวกเราก็เก็บทิ้งเงี้ยงานไม่เสร็จอึกระฉี่บนที่นอนเลยแล้วก็อึทิชชู่แล้วก็อยู่บนที่นอนหมดเลยอันนั้นคือสกปรกสุดแต่เขาก็ไม่ให้เราทำนะพนักงานจะไม่ให้เราทำไงเขาก็จะแบบว่าขอราคาเพิ่มก่อนลูกค้าจะไม่ได้บอกเราว่ามีอึกระฉี่แต่บอกว่ามีขยะแต่มาถึงปุ๊บมีอึกระฉี่เนี่ยซึ่งอึกระฉี่มันทำลายยากอยู่แล้วฉี่ในขวดเนี่ยเป็นร้อยขวดจะไปเทตรงไหนอ่ะเป็นพวกไอทีค่ะอยู่ในห้องทำงานแต่ในห้องก็พวกทำแบบทำงานในคอมอะค่ะไม่ออกจากห้องเลยอะตัวขาวซิดเลย
1: อ๋อจะตัวอยู่ในนั้นด้วย
0: อยู่อาศัยอยู่ในนั้นด้วยค่ะแล้วนี่เขาให้ย้ายสำนักงานมันเป็นบ้านพักของบริษัทอะค่ะคือไม่ออกจากห้องเลยอะของกินอะพวกถุงเซเว่นอะประมาณเนี้ยถุงเซเว่นที่มันกินเลี่ยมด้วยนะประทับใจอะมันประทับทุกเคสอยู่แล้วเอาเหมือนแบบที่ตายโดดเดี่ยวอะค่ะแล้วเราไปเก็บให้เขาแล้วก็เหมือนเราสวดให้เขาไปด้วยแล้วก็พอเราเก็บเรียบแล้วปุ๊บเนี่ยมันจะมีกลิ่นหญ้ากลิ่นเรารู้เลยมันจะมีกลิ่นแบบกลิ่นหญ้ากลิ่นเฟรชอะค่ะลอยมาแสดงว่าเหมือนเขาขอบคุณเราจากที่เราเข้าไปมันมีกลิ่นเหม็นแต่พอเราจบงานเนี่ยแล้วเราก็ภาวนาแผ่เมตตาเขาอะมันมีกลิ่นนี้มาแสดงว่าเนี่ยคือเราก็แฮปปี้

ผมเข้าใจแล้วตอนที่ผมอยู่ที่บ้านแล้วก็มีคนที่มาประกาศว่าเก็บของขยะถ้าไม่อยากได้ก็ให้นั่นเค้ามีการประกาศตามหมู่บ้านเนี่ยเขามาเอาทีมันแพงแล้วเกินผมเคยให้เขาตีราคาผมเข้าใจความหมายแล้วเพราะนี่ก็คือคุณกุ๊กก็ทำงานแบบนี้อยู่มันค่าไปทิ้งค่าไปเก็บค่าอะไรต่างๆเนี่ยมันดูตอนแรกมันดูเหมือนแพงเฮ้ยมันบางทีมันฟรีแต่จริงๆแล้วมันค่าไปทิ้งมันแพงเนาะไม่เคยรู้มาก่อนวันนี้ผมเข้าใจของแท้แล้วครับว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองก็คือเราช่วยอำนวยความสะดวกในการทิ้งเนาะเข้าใจนะครับถ้าไม่มีคุณกุ้งนะสำหรับคนที่ป่วยไม่สบายหรือคนที่ทิ้งเองไม่เป็นหรือไม่มีเวลาเนี่ยจะเป็นประโยชน์มากๆเลยครับ

0: เสร็จจากการเก็บขยะ2จุดวันนี้ก็ถึงเวลาเอาของไปทำลายค่ะต้องไปที่ไหนบ้างขึ้นรถคุณกุ้งไปกันค่ะ
1: แล้วตอนนี้จะไปไหนต่อครับผม
2: เราจะไปร้านมือสองค่ะ
1: ไปร้านมือสอง
2: ที่เราจะเอาของที่สามารถที่จะนำไปขายได้เนี่ยไปขาย
1: ครับ
3: คุณกุ้งที่บ้านก็คือร้านนี่แหละเอาของมาขายที่นี
4: ่ใช่ค่ะ
0: มาถึงขุมสมบัติแล้วค่ะใครที่ชอบของมือสองของแต่งบ้านของใช้จากญี่ปุ่นมามุงกันได้เลยค่ะถูกๆดีๆทั้งนั้นเลย
3: ทิชชู่ก็มีขายเหรอ
4: ฮะมีขาย
3: นี่คือชุดหนึ่งสามห้าร้อยเยนเหรอ
4: ใช่ค่ะ
3: ร่มก็มีอยู
4: ่ร่มก็มีค่ะ
3: แสดงว่าของในนี้บางอย่างคุณกุ้งก็มาขายในนี้ด้วย
4: ใช่ค่ะ
3: โอ้นี่จังนี่มีเครื่องไฟฟ้ามีกองอะไรต่างๆด้วยนี่มันขมสมบัติเลยสมบัติเลยอ่ะส่วนใหญ่เป็
4: น
3: เคร
4: ื่อง
3: มือใช้ในบ้านเน
4: า
3: ะ
4: ใช่ค่ะเป็นครัวเรือนถ้าอย่างเงี้ยเหมือนแบบ
3: ฮะโหเป็นเซตเลย
4: ใช่รวมกันนี่เลย200เยน
3: อ๋อทั้งหมดนี่200เยน
4: 200เยน
3: โหถูกมาก
4: ได้ทั้งเซต
3: ได้ทั้งเซตเลยโหมีทั้งเจิมกันเจกันมีช่วยน้ำชาเนาะ 1,000 เยนเองมีเป็นเซตเลยเนาะเป็นชุดกาน้ํา 1,000 เยนยังใหม่เอี่ยมเลย
4: คุณจะดูนี่นะคะ
3: ครับผม
4: แล้วก็เนี่ยกู้มาขายเค้าเนี่ยประมาณ 1,000 เยนเค้ามาขาย 5,500 เยน
3: อ๋อเหรอเพิ่มมาต้อง4เท่าเลย5เท่า
4: แต่เขาต้องวางของไว้มันเลยไม่ได้เขาจะขายได
3: ้อ๋อเป็นสต็อก
4: เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าราคานี้ไม่ได้เดี๋ยวเขาจะลดลงมาเรื่อยจนให้เกินราคาทุนที่กุ้งซื้อ 1,000
3: เยนอ๋อยังไงก็กำไรอยู่ดีนะเพราะเราเขารับมาแค่ 1,000 เยนอ่ะโหถ้าเราอยากได้อะไรมาที่นี่สบายเลยอ่ะเจ๋งเลยอ่ะ
4: ที่นี่นะต่อราคาได้ด้วย
3: ต่อราคาด้วย
4: ได้ค่ะ
3: เฮ้ยผมไม่อยากถ่ายรายการแล้วผมขอไล่ซื้อของได้มั้ยเนี่ยโอ้ที่กองอากาศอีกต่างหากดูดิโอ้ยที่กองอากาศธรรมดา 30,000 เยนนะนี่ 6,000 เยนอ่ะ
4: ค่ะ
3: โอ้มีตู้โอ้สวยเนาะโอ้มันปานีดเนี๊ยบเลย500เยนฮะตู้นี้500เยน500เยนคือ100บาทบ้านเราอ่ะดูดิสวยอย่างเงี้ยเลยไม้มันปานีดเนี๊ยบมากอ่ะโอ้โหนี่ดาบญี่ปุ่นนี่ราคาแพงมากนะเนี่ยน่าจะเป็นมาหลายแสนเยนนะดูดิเท่าไหร่ 10,000 เยนเอง
0: นี่เรายังไม่ได้เห็นเรื่องของธุรกิจขยะในญี่ปุ่นครบทั้งวงจรก็เห็นช่องทางทำมาค้าขายได้หลายอย่างแล้วนะคะ
5: ดูให้รู
0: ้มาถึงจุดสุดท้ายของวันนี้ที่คุณกุ้งจะพาเราไปดูคือที่ไหนคะ
2: โรงเนี้ยที่คุณเที่ยวจะไปเนี่ยมีทั้งเขารับซื้ออย่างเป็นเหล็กเนี่ยเขาก็จะให้เงินเราที่ราคาเป็นเหล็กกิโลละ40เยนอย่างเงี้ยค่ะ
3: เข้าเลยถึงกันเนอะ
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: อ๋อนี่คือเขียนว่าอะไรถ้าใครตัวดีเป็นที่รับซื้อขยะเลยเหรอ
2: ใช่อ๋อ
3: เขารับซื้อขยะด้วย
2: ใช่ค
3: ่
2: ะ
3: อ๋อเข้ามาอย่างนี้เลย
0: ที่นี่เป็นจุดที่คุณกุ้งต้องมาเสียเงินทิ้งขยะประเภทโลหะค่ะดูสิคะว่าคนญี่ปุ่นมีขยะประเภทนี้มากขนาดไหนนี่แค่ที่เดียวนะคะซึ่งถนนนี้ทั้งถนนในไซตามะมีบริษัทแบบนี้หลายแห่งเลยค่ะยังดีที่ขยะเหล่านี้สามารถวนกลับไปใช้ได้ใหม่ได้ไม่อย่างนั้นขยะล้นโลกไปแล้วแน่ๆ
3: เราเพิ่งรู้นะว่าข้างในนี้มันมีสมบัติล้ำค่านะถ้าคุณกู้ไม่บอกนะตอนแรกเข้าไปเนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสกันมากเลยนะเหมือนกับว่าเวลาเราของเข้ามานะฮะจะเป็นของที่มีค่าและเขายินดีเลยตอนแรกผมนึกว่ามันเป็นของที่แบบขยะสกปรกไม่มีอะไรนะแต่ที่ไหนได้เป็นของที่มีค่าทุกอย่างเลยมันเพิ่มราคาได้หมดเลยเขาเลยยิ้มแย้มอย่างไรแล้วคนข้างในเนี่ยเป็นคนต่างชาติกันเยอะเลยนะดูเหมือนคนญี่ปุ่นเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติหมดเลยครับเขามองข้างในมีค่ามากเลยใช่ไหม
4: มีค่ามาก
3: เหรอเห็นตอนเข้าไปครั้งแรกเนี่ยเขายิ้มแย้มกันหมดเลยทำไมเขามีความสุขงั้นนะหมายถึงเขาเริ่มค่ำกับการที่ได้ของ
4: เพราะเราเอาของไปให้เขาไงคะแล้วเอาเงินให้เขาด้วยเราเอาเงินให้เขาด้วยเราเสียเงินให้เขาด้วย
3: อ๋อแล้วนี่เรา
4: แล้วเขาได้ของ
3: เดี๋ยวนะ
4: ค่าไปเยอะ
3: เราจ่ายเงินให้เขานี่เราต้องจ่ายไปเท่าไหร
4: ่ 4,500 เยน
3: เดี๋ยวนะนี่เราจ่ายเงิน
4: จ่ายเงิน
3: ไม่ได้รับเงิน
4: ไม่ได้รับ
3: จ่ายค่าทิ้ง
4: ใช่ค
3: ่
4: ะ
3: โอ้
0: การทำงานในแต่ละวันของคุณกุ้งก็เสร็จลงณตรงนี้ค่ะดูหน้าสิคะทำงานเสร็จยิ้มสดชื่นเลยเพราะทำงานด้วยความรักจริง
3: ๆเป็นไงครับวันนี้ทั้งวันนี่คือเสร็จแล้วใช่ไหมฮะ
4: เสร็จแล้วค่ะ
3: แล้วไอ้การทำงานแบบนี้มันมีความสุขอะฮะ
4: มีความสุขค่ะ

0: ังไง
1: ไม่ออกกำลังมันได้ทำให้ทุกอย่างสะอาด
0: ถ้าคนที่เห็นคุณกุ้งทำงานแบบนี้อยู่เนี่ยเขาสนใจเขาอยากทำแบบนี้แนะนำให้เขายังไงฮะ
1: มาทำงานกับกุ้งเลยค่ะมายืนดูกุ้งทำก่อนเลยคุณทำได้ไหมถ้าคุณทำได้ปุ๊บกุ้งจะบอกตั้งแต่เริ่มต้นบอกทุก

ใครอาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและสนใจอาชีพนี้ก็สามารถหาความรู้จากในพื้นที่ที่คุณอยู่ได้เลยนะคะเพราะญี่ปุ่นออกจะกว้างใหญ่อยู่ในโซนไหนทำในโซนนั้นก็น่าจะดีค่ะขอให้คุณกุ้งประสบความสำเร็จในงานที่รักนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ

กพลของน้ำพริกปี2ชวนโหวตสุดยอดน้ำพริกในดวงใจในรอบ12ทีมสุดท้ายเปิดโหวตน้ำพริกชุดแรกให้ได้ไปต่อN1น้ำพริกผัดท่านเจ้าพระยาอภัยภูเบศN2น้ำพริกสมุนไพรไก่สีโคตรบูรณ์N3น้ำชุบมหาด N4 น้ำพริกลำแพนเริ่มโหวตได้ตั้งแต่เริ่มรายการในวันเสาร์ที่1สิงหาคมได้จนถึงเที่ยงคืนวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ผ่าน LINE @ไทย PBS จำกัด1คนเท่ากับ1โหวตเท่านั้นรักน้ำพริกไหนให้กำลังใจทีมอะไรมาร่วมโหวตและส่งน้ำพริกในดวงใจไปให้ถึงฝั่งฝันด้วยกัน

0: แต่บทเพลงแห่งความภูมิใจได้รับเสาอากาศทองคำยังส่งถึงลูกหลานวงการลูกทุ่งสี่ปีที่จากไปพวกเราคิดถึงนักร้องลูกคอเสด็จสอนเพชรสอนสุพรรณคุยสนุกสอนเพชรแหกทุกกฎการร้องคีย์สูงจนลำโพงแปดหลอดแตกเพลงไม่ได้โม้เปิดวงเมาส์นำทีมโดยนักวิชาการลูกทุ่งเจนภพอาจารย์นักดนตรีผู้คร่ำวอดอาจารย์สมชาย SC Band และเจี๊ยบทีเด็ดเพชรบ้านนาเจอกัน8สิงหาคม2569บ่าย3โมงสารพันลั่นทุ่งบางเขนทางไทย PBS
1: เมื่อก่อนสมัย GI เนี่ยพุ่งรุ่งเรืองที่สุดคือ80 90ปีก่อนพอหลังจากยุค80ยุค90ยุค70ป๊อปทุกอย่างปิดหมด63ปีมีความสุขมีความทุกข์มีน้ำตาก็อยู่ในนี้หมด
2: ยิ้มยิ้มยิ้มโอ
1: ้มันสอนชีวิตของเราทำให้เรารู้ว่าชีวิตไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดหรอก
3: ต่างวัย I will ทุกวันเสาร์เวลา16นาฬิกาทางไทย PBS
4: ไปร่วมงานคืนวอลเล่นลูกข่างกับ
5: มาสนุกกับการเล่นลูกข่างและการคอยสะบ้าในเทศกาลกินวอลของชาวบ้านปางกืดจังหวัดเชียงใหม
6: ่ว่าเอาจีเอาจังเลยถ้าเวลากูมีแพ้ปีหน้าเขาก็แก้แค้นอีกอ่ะ
5: คนที่นี่มีความลุ่มหลงในการละเล่นชนิดนี้มากแค่ไหนติดตามได้ในซีรีส์วิถีคนพร้อมให้คำบรรยายแทนเสียง Close Caption เริ่มตอนแรกเสาร์ที่8สิงหาคมนี้16นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS ครับ
7: เมื่อศักดิ์ศรีมันค้ำคอ
8: เมนูนี้เห็นบอกว่าไปแข่งมาด้วย
9: ชนะของจังหวัด
10: แต่แพ้ก็เลิกเลยเลิกขายของเลย
7: สมรภูมิปิ่นโตครั้งนี้จึงลุกเป็นไฟ
11: ลุกสะเทือนเลยค่ะ
12: โกยเร็วๆ
8: ผมเริ่มสั่งแล้วตอนนี้ทำไมต้องใช้ปลานิลครับแม
12: ่ให้แม่ไปกินปลาช่อน
7: ปิ่นโตโบสีไหนจะคว้าชัยไปลุ้นด้วยกันในสมรภูมิปิ่นโตวันเสาร์ที่8สิงหา

0: จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะยังสุทัตระภะคะวะโตภุพพภากะนะมะคารังโรปะเส

ทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์

0: ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปปาทะกะนะมะคารังโรมะเส

ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: คุณผู้ชมครับในกรุงเทพมหานครของเรานั้นก็มีวัดเก่าแก่มากมายที่ยังคงความสวยงามและหนึ่งในวัดสำคัญนั่นก็คือวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารนั่นเองครับซึ่งวัดแห่งนี้ก็เป็นวัดโบราณถูกสร้างขึ้นในสมัยอยุธยาและมีการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมาจนสวยงามถึงทุกวันนี้นั่นเองครับภายในวัดมีพระอุโบสถที่มีรูปทรงแบบรัชกาลที่1แล้วก็ยังมีภาพเขียนจิตรกรรมฝาผนังที่มีเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นภาพจิตรกรรมที่ได้รับการยกย่องว่ามีฝีมือที่งดงามและมีชีวิตชีวาอีกทั้งคนไทยก็ยังมีคติความเชื่อที่ว่าการมาทำบุญไหว้พระที่วัดระฆังนั้นจะทำให้มีคนนิยมชมชอบมีชื่อเสียงโด่งดังไปตลอดทั้งปีด้วยนั่นเองครับวันนี้เราจะมาสนทนาธรรมกับพระราชวชิระโมลีซึ่งท่านก็เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดวัดระฆังโคสิตารามวรมหาวิหารนั่นเองครับกราบนมัสการพระอาจารย์ครับพระอาจารย์ครับวันนี้เรามาอยู่ที่วัดระฆังถ้าขออนุญาตเรียกสั้นๆเลยนะครับผมวัดระฆังเนี่ยก็น่าจะเป็นวัดที่ค่อนข้างจะเก่าแก่คู่กับรัตนโกสินทร์มานานเหมือนกันใช่ไหมเพราะว่าเห็นมองข้ามเมื่อกี้ไปที่อีกฝั่งหนึ่งของแม่น้ำเจ้าพระยาเห็นวัดพระแก้วด้วยอาจารย์ครับแล้วก็มีวัดอรุณทางนี้ด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: วัดระฆังมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาสมัยอยุธยาแต่ก็ไม่ปรากฏว่าจะเป็นพ.ศ.ไหนสมัยกรุงศรีอยุธยาเมื่อกรุงศรีอยุธยาเสียกรุงต่อจากนั้นเมื่อพระเจ้าตากสินได้กอบกู้อิสรภาพด้วยความที่สมเด็จพระเจ้าตากสินมีพระราชศรัทธาในพระพุทธศาสนามากก็ยกขึ้นเป็นพระรามหลวงปี2311วัดระฆังเดิมไม่ได้ชื่อวัดระฆังชื่อวัดบางว่าใหญ่สาเหตุที่ชื่อวัดระฆังเนี่ยในสมัยที่รัชกาลที่หนึ่งสมเด็จพระยอดฟ้าจุฬาโลกยังเป็นแม่ทัพของพระเจ้าตากสมัยอายุ30กว่าๆเป็นพระราชวรินทร์ก็ได้รื้อตำหนักที่ประทับมาตั้งไว้ที่ข้างอุโบสถเก่าคราวนี้ตรงที่รื้อเนี่ยมีการขุดบ่ออันนี้เมื่อขุดสระที่หลังด้านหลังพระอุโบสถก็ไปเจอระฆังได้ระฆังลูกหนึ่งเป็นระฆังที่มีเสียงไพเราะมากในเมื่อขุดระฆังได้สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกพระองค์ก็ทรงขอไปไว้ในวังคติวัดพระแก้วที่อยู่ปัจจุบัน
0: ครับ
1: แล้วก็สร้างระฆังถวาย5ลูกด้วยกันที่หอระฆังปัจจุบัน
0: ครับ
1: และตั้งแต่ขุดระฆังได้นะชาวบ้านก็จะเรียกเปลี่ยนจากวัดบางว่าใหญ่เป็นวัดระฆังถึงแม้ว่ามียุคหนึ่งในสมัยรัชกาลที่สี่พระองค์ทรงเปลี่ยนชื่อเป็นวัดคันดิการามแต่ชาวบ้านก็ไม่เรียกวัดระฆังเหมือนเดิมก็ต้องกลับมาใช้ชื่อวัดระฆัง
0: ครับ
1: เหมือนเดิมอันนี้เป็นที่มาของชื่อวัดระฆัง
0: ครับพระอาจารย์ครับเมื่อกี้นะครับผมก็เดินอยู่ในพื้นที่บริเวณวัดนะแล้วก็ไปไหว้พระนะครับก็คือตรงแม่น้ำนะครับอาจารย์ครับก็จะมีเราจะเรียกเป็นพระพุทธรูปหรือจะเป็นรูปปั้นของ
1: หลวงปู่โต
0: หลวงปู่โตใช่ไหมครับผมนะฮะก็มีต่างชาตินะครับเขาคงเห็นว่าผมเป็นฝรั่งแต่ผมไหว้พระนะครับแต่ผมต้องพูดเสมอต้องเคลียร์รายการเผื่อใครไม่เคยดูนะครับว่าผมชื่อคริสแต่เป็นพุทธนะครับอาจารย์ครับว่ามีฝรั่งก็ถาม who is this monk ใช่ไหมครับผมก็ทราบว่าท่านก็คือหลวงปู่โตหรือว่าแต่ผมก็แล้วพระฝรั่งเขาถามว่า

0: ้เสียงของหลวงปู่เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะในประเทศต่างประเทศจะว่าทั่วโลกก็ได้เฉพาะรูปเหมือนหลวงปู่เนี่ยมีทั้งอเมริกายุโรปแถวเอเชียอะไรมีหมดทุกหลายประเทศมากแล้วก็โดยเฉพาะที่สำคัญก็คือที่เป็นที่เรื่องลือชื่อเสียงของหลวงปู่ก็คือพระเครื่องของหลวงปู่สมเด็จวัดระฆัง
1: ครับ
0: ทำให้วัดระฆังปัจจุบันเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองมาแบบนี้ก็เพราะหลวงปู่บารมีหลวงปู่และรูปเหมือนหน้าวัดที่ว่าองค์ใหญ่รูปเหมือนองค์ใหญ่นั้นน่ะเป็นความดำริและเป็นการสร้างของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระธรรมเถรราชมหาโมนีหลวงพ่อเที่ยงเจ้าวาดอดีตเจ้าวาดรูปที่แล้วหลวงพ่อท่านสร้างมีความดำริที่จะสร้างหลวงปู่ไว้ริมน้ำเพื่อให้ญาติโยมประชาชนได้บูชากราบไหว้บูชาสักการะแล้วก็สร้างเจดีย์ระฆังไว้ข้างศาลาการประเรียน
1: พระอาจารย์ครับเวลาพระอาจารย์เองหรือว่าพระสงฆ์เนี่ยเวลาต้องนั่งขัตตมาศหรือว่านั่งแบบในท่าดำเนินนานๆเวลาเป็นตะคริวนะครับผมเห็นผมก็เคยไปเหมือนไปฝึกอะไรในวัดตอนสมัยเด็กๆครับก็เขาก็พระก็จะบอกว่าพระอาจารย์ก็จะบอกว่าให้ดูจิตของเราอย่าไปสนใจความเจ็บปวดของขาหรือว่าจะไปสนใจความเมื่อยมันเป็นการปรุงแต่งอะไรเงี้ยครับเราทำได้จริงเหรอครับเพราะว่าเมื่อกี้อย่างเช่นเมื่อกี้ครับผมก็พยายามจะหายใจสมาธินะครับแต่ความเจ็บปวดในขามันเริ่มมาแบบถาโถมแบบไม่ไหวแล้วครับเราจะทำยังไงครับอาจารย์
0: ทำได้แต่ว่าจะทำทีเดียวไม่ได
1: ้
0: มันต้องเป็นการฝึกในเมื่อไม่ได้เราต้องเปลี่ยนอิริยาบถ
1: ครับ
0: คืออย่างพระที่เราเห็นว่าท่านนั่งอยู่ได้นานเพราะว่าฝึกมาตั้งแต่ต้นนานแต่ถ้าปวดไม่ไหวจริงก็ต้องพลิกเปลี่ยนกลับข้างแล้วถ้าพลิกคือบางครั้งก็ไม่ไหวปวดมาก
1: ไม่ใช่ให้ดูจิตแล้วก็ตะคริวก็มาก็ไม่ไหวเหมือนกันใช่ไหมพระอาจารย์
0: ไม่ไหวตอนนี้ดูจิตได้แต่นี่ว่าถ้าคนที่ยังเป็นหนุ่มสาวอายุยังน้อยเนี่ย ร่างกายแข็งแรงเนี่ยยังได้แต่ถ้าอายุมากๆสังเกตจะว่าแต่นั่งพับเพียบเลยผู้สูงอายุบางคนต้องนั่งเก้าอี
1: ้ใช่ครับ
0: เพราะปวดมาก
1: ใช่ครับ
0: ไม่ได
1: ้เพราะเข่าพวกไขข้อต่างๆเริ่มไม่ไหวแล้วครับอาจารย
0: ์แต่ว่าที่ว่าให้ทำสมาธิให้หินก็นั้นต้องค่อยๆฝึกไป
1: อ๋อโอเคฮะ
0: เหมือนกับเราทำสมาธิไม่ใช่ทีเดียวแล้วจะสำเร็จจะบรรลุขั้นไหนไม่ได้
1: ครับ
0: ค่อยๆฝึกไปทีละน้อยละน้อย
1: ครับแล้วพระอาจารย์ครับการทำสมาธิแล้วดูให้ดูจิตตัวเองหรือดูลมหายใจเนี่ยสามารถที่จะให้เราไม่รู้สึกถึงอะไรหลายอย่างจริงเหรอครับอาจารย์
0: จริงอันนี้ถ้าเราทำสมาธิแล้วเนี่ยถ้าทำได้นะกำหนดจิตให้นิ่งไม่วอกแวกไปที่อื่นใจเราจะนิ่ง
1: ครับ
0: ใจจะนิ่งแล้วมันจะรู้สึกมีความสุขสบายสงบแต่ทุกวันเนี่ยเขาบอกจิตของเราเนี่ยมันเหมือนกับลิงใช่ไหมมันวอกแวกพอนั่งหลับตาจะกำหนดลมหายใจเข้ารู้บางทีมันไปแล้วไปถึงบ้านมาอยู่วัดไปถึงบ้านไปถึงไหนเพราะมันจะได้เดี๋ยวเราต้องเรียกกลับมาต้องมีสติคราวนี้การที่จะทำให้มีสติสงบนิ่งเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายต้องฝึกไม่ใช่ว่าทำแป๊บเดียวแล้วจะได้อย่างนั้นไม่ได้ต้องฝึกใช้เวลาใช้ฝึกฝนทีละนิดว่าทำยังไงให้ใจเราสงบการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันประกอบกันหลายอย่างที่จะให้จิตสงบไม่ใช่ปุ๊บปั๊บมานั่งหลับตาแล้วจะให้จิตสงบ
1: ครับ
0: เลยมันคงยากมันต้องมีเบื้องต้นตั้งแต่การสํารวมกายวาจาใจคือการมีศีลก่อน
1: คร
0: ับ ถ้าเราสํารวมได้สงบได้เนี่ยแล้วก็ค่อยมาสงบใจสํารวมกายวาจาแล้วก็ทําใจของเรากําหนดเรากําหนดอะไรกําหนดลมหายใจเข้าออกถ้าเรากําหนดได้ว่าเข้าหายใจเข้าก็รู้ออกก็รู้ถ้ากำหนดตรงนี้ปุ๊บใจของเราก็จะไม่วอกแวกออกไปข้างนอกถ้ากำหนดอย่างนี้ตลอดจิตมันก็นิ่ง

0: อันนี้แหละการปฏิบัติธรรมเนี่ยพระเจ้าสอนนะ
1: ครับ
0: ถ้าเรารู้ถ้าเราทำได้เนี่ยเป็นประโยชน์มากเพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คนเราเนี่ยนึกถึงความตายทุกลมหายใจให้มีสติทุกลมหายใจเข้าออกแต่ทุกวันเนี่ยมันยาก
1: ครับ
0: สังคมเราที่มีการกระทบกระทั่งทะเลาะเบาะแว้งกันเพราะเราไม่ได้นึกถึงความตาย
1: ยังไงพระอาจารย์ครับเพราะว่าเราจะได้ยินนะตามผนังวัดหลายวัดนะฮะก็เกิดแก่เจ็บตายนะครับดูเหมือนชีวิตมันเกิดมาแล้วไม่ค่อยมีความสุขนะฮะเดี๋ยวแก่แล้วเจ็บแล้วก็ตายเลยครับนะให้เรานึกถึงความตายครับพระอาจารย์ครับ
0: เกิดก็เป็นทุกข์
1: ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ตายก็เป็นทุกข
1: ์ครับ
0: คราวนี้เรามองดูว่าเป็นความสุขเราไม่ต้องดูอะไรมากเราแต่ละวันเนี่ยเรามีความสุขตรงไหนเมื่อกี้นั่งท่าไหน
1: นั่งอีกท่านะครับอาจารย์ครับ
0: ทำไมต้องเปลี่ยน
1: เพราะเริ่มทุกข์ครับผม
0: เนี่ยแค่เดี๋ยวเดียวก็เป็นทุกข์แล้ว
1: ใช่ครับ
0: อันนี้ทุกข์มันมีทุกข์อิริยาบถทุกข
1: ์ครับ
0: เรียกทุกข์ประจำถ้าเรารู้ใจอย่างนี้แล้วเนี่ยถ้าคนค่อยศึกษาพิจารณาหรือว่าชีวิตเราตั้งแต่เกิดมาก็เป็นทุกข์ลำบาก
1: ครับ
0: แก่ก็เป็นทุกข์เจ็บก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละถ้ายังนึกถึงความตายแล้วเนี่ยมันจะทำให้ใจของเราเนี่ยถอยห่างจากบาปอกุศลใช่ไหมมันจะถอยห่างเลยถ้าเรามีสติว่าชีวิตเนี่ยมันเป็นทุกข์เกิดมาแล้วก็ต้องตายมันตั้งอยู่แล้วก็ดับไปแตกสลายมันเราไม่สามารถจะอยู่อย่างนี้ตลอดไปได้ถ้าเราคิดงี้แล้วเนี่ยมันจะทำให้เราเบาในความอยากมีอยากเป็นใช่ไหมก็จะถอยห่างจากบาปอกุศลก็คือความทะยานอยากความโลภที่เราทะเลาะกันทุกวันเนี่ยที่เราดูถ้าเราพิจารณานึกถึงความตายแล้วเนี่ยมันจะเบาในเรื่องนี้ความทะยานอยากอะไรมันก็จะน้อยลงมันมีทุกคนแหละ
1: ครับ
0: เพราะเรายังเป็นมนุษย์ปุถุชนอยู
1: ่ครับ
0: ใช่ไหม
1: ครับ
0: จะมากจะน้อยทำไงข่มให้มันลดน้อยให้พอประมาณมันก็จะไม่ทุกข์มาก
1: ครับ
0: เนี่ยคือการทำสมาธิเนี่ยถามว่าใจของเราจะสงบไหมสงบแล้วก็สะอาดการทำสมาธิถ้าเรากำหนดได้นะมีสติรู้อยู่ทุกเวลาเนี่ยขณะที่เราทำอะไรให้ใจเข้าหายใจออกคือการทำสมาธิการปฏิบัติธรรมไม่ใช่ว่าต้องนั่งยุบหนอพองหนอหรือเดินก้าว
1: หนอย่างหนอ
0: ย่างหนอไม่ใช่
1: ครับ
0: มันทุกอิริยาบถที่เราทำงานเราก็ปฏิบัติธรรมได้เรารู้ว่าเราทำอะไร
1: ครับ
0: มีสติอยู่เสมอถ้าเรามีสติปุ๊บมีสติอยู่ตลอดเวลาการคิดการทำการพูดการคิดก็ไม่ผิดพลาดนะถ้ามีสติจะทำอะไรนี่ไม่ดีเราก็ไม่ทำจะพูดอะไรนี่คำพูดนี่ไม่เหมาะไม่ควรเราก็ไม่พูดเมื่อเราคิดเอ๊ะคิดแล้วเรื่องที่เราคิดไม่ดีเราก็เปลี่ยนเลิก
1: ครับ
0: คือมีสติคนมีสติจะทำจะพูดจะคิดก็ไม่ผิดพลาด
1: ครับ
0: ไม่เกิดความเสียหาย
1: ครับ
0: ทุกวันนี้ที่เราผิดพลาดหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีความรู้มากจบด็อกเตอร์หรือปริญญาโทอะไรมาก็แล้วแต่หรือมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตเป็นอธิบดีเป็นรัฐมนตรีมีแต่ความรู้อย่างเดียว มีแต่ความอยากขาดสติไม่มีหลักธรรมคือธรรมะของพระเจ้าเนี่ยคอยกำกับมันก็ไปผิดทางถ้าเราได้ทำสมาธิปฏิบัติธรรมปุ๊บเราจะมีสติคือเกิดปัญญา
1: ครับ
0: ปัญญาที่ว่าพอเราทำสมาธิใจสงบแล้วเนี่ยจะเกิดปัญญาปัญญานี้ปัญญาในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าตรัสปัญญาเนี่ยก็ความรู้ ทางในด้านวิชาการมันคนละอย่างกันความรู้ในด้านวิชาการเพียงแต่เราจำได้
1: ครับ
0: ใช่ไหมมีความรู้มีสมองมีความจำเก่งว่าจะทำอย่างโน้นอย่างนี้เก่งเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ปัญญาการแยกแยะผิดกับถูกดีกับชั่วเนี
1: ่
0: ยเราขาดตรงนี้ไปขาดสติ
1: หรือแม้กระทั่งสงบหรือจิตมันฟุ้งหรือมันวุ่นวายนะครับ
0: คือทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างก็เกิดจากกิเลสคือความโลภในเบื้องต้นความทยานอยากใช่ไหม
1: ครับ
0: ถ้าไม่ได้ในเมื่อไม่ได้มาก็ต้องหาวิธีเนี่ยมันก็ผิดไปหมด
1: ครับ
0: ถ้าเราขาดสติเพราะฉะนั้นในการที่เราทำสมาธิถ้าทำได้จะเป็นประโยชน์กับตัวเราเป็นทางที่จะดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข
1: อาจารย์ครับก็คือจากที่ฟังมานั่นแหละครับก็ทำให้ผมก็ได้ข้อคิดมาเยอะอีกอย่างนึงก็คือที่เมื่อกี้พระอาจารย์พูดผมก็ชอบเพราะว่าในปีที่ผ่านมาก็ผมก็เจอปัญหารุมเร้าเยอะนะครับแต่พอเรามีความสงบหรือเรามีสตินะครับหรือว่าเราก็ปล่อยวางได้นะครับคือไม่ต้องไปคนลดละกิเลสแต่เลิกอาจจะไม่ได้ใช่ไหมพระอาจารย์ถ้าอยู่ทางโลกอาจจะต้องมีแล้วอย่างเช่นก็คือเราจะได้ยินคำว่ากิเลสเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับอาจารย์แต่ในทางโลกข้างนอกเนี่ยเราก็จะต้องความอยากที่เราอยากจะมีบ้านสักหลังมีธุรกิจที่เราจะทำมาหากินนะฮะหรืออยากจะมีโรงเรียนดีๆให้ลูกได้เรียนนะครับอาจารย์ครับอันนี้ถือว่าเป็นกิเลสและเป็นกิเลสดีหรือไม่ดีอย่างไรครับอาจารย์อัน
0: นี้มันก็เป็นกิเลสในส่วนดีที่ว่ามันอยู่ที่เราจะปฏิบัติเราจะมีอยากมีการงานที่ดีอยากมีธุรกิจที่ดีอยากจะให้ลูกเรียนที่ดีเนี่ยเราก็ต้องเริ่มต้นในการทำดีว่าในการที่เราจะมีชีวิตที่ดีมีการงานที่ดีเราจะเป็นคนที่มีความขยันมีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรงต่อหน้าที่การงานคือมีวินัยในการทำงานที่ดีแล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาเนี่ยการทำงานถ้าเราคิดดีเราอยากมีธุรกิจดีก็ตั้งใจทำแล้วก็ต้องตรวจตาดูว่าการงานธุรกิจที่เราทำเนี่ยต้องดูแล
1: สอ
0: ดส่องแล้วก็เอาใจใส่แล้วก็กิจการอะไรธุรกิจของเราทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความถูกต้องสุจริตถ้าเราทำอย่างนี้แล้วก็มีความซื่อตรงถ้าทำการค้าขายก็มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพก็คือต่อลูกค้าสินค้าทุกอย่างต้องดีมีคุณภาพโดยที่ไม่โกหกเขาอันนี้ความเจริญมันก็มาเองคือเรามีความซื่อสัตย
1: ์
0: ในการทำส่วนถ้าถือว่าเป็นกิเลสไหมเนี่ยมันก็เป็นความอยากมีอยากเป็นมันถือเป็นกิเลสแต่ว่ามันเป็นในฝ่ายดีถ้าเราไปหลอกลวงเขาไปทุจริตอย่างนี้เนี่ยถือว่าผิดสิ่งที่ได้มาเนี่ยจะได้เงินทองทุกสิ่งทุกอย่างได้มากินมาใช้ได้มาด้วยความซื่อสัตย์จริงจริตเราก็ไม่ต้องอยู่ร้อนนอนทุกสบายไม่ต้องกลัวตำรวจมาจับไม่ต้องกลัวใครมารู้ในสิ่งที่ไม่ดีได้มาโดยบริสุทธิ์จะจับจ่ายใช้สอยจะกินจะใช
1: ้
0: ก็สะดวกสบายเปิดเผยได
1: ้ครับ
0: อันนี้แหละความจริงแล้วมนุษย์ปุถุชนน่ะมันแน่นอนล่ะต้องมีความอยากมีอยากเป็นแต่ให้มันอยู่ในขอบเขตพอเพียงและถูกต้อง
1: ครับ
0: ถูกกฎหมายถูกศีลธรร
1: ม
0: ก็ไม่เสียหายก
1: ็
0: ถือว่าเราเป็นปุถุชนคนธรรมดา
1: ครับอาจารย์ครับทุกวันนี้ในบรรดาคนรุ่นใหม่ผมไม่รู้ว่าคุณผู้ชมเคยได้ยินหรือเคยพูดเองหรือเปล่านะครับแต่ผมเองก็ได้ยินมาบ้างแล้วนะครับบางคนเขาก็จะมีงอนชีวิตบ้างงอนพระงอนเจ้าอะไรที่ไปไหว้เพราะว่าทำดีพูดดีค
0: ิ
1: ดด
0: ี
1: ใช่ไหมฮะมาไหว้พระทำบุญแต่ไม่ค่อยได้ดีอะไรเท่าไหร่แต่กลับกันเห็นคนที่เขาทำอะไรไม่ค่อยดีทำไมเขาร่ำรวยแล้วก็มีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเขาเยอะมันเป็นเพราะอะไรแล้วเราจะให้ขวัญและกำลังใจกับตัวเองหรือคนอื่นให้ยังทำดีต่อไปเพราะบางครั้งบางคนพอก็เห็นว่าเอ๊ะทำดีแล้วไม่ได้ดีแต่พอทำชั่วแล้วได้ดีเออหรือเราจะทำชั่วตามเขาดีกว่าไหมอะไรอย่างนี้ครับอาจารย์ครับ
0: อันนี้ก็คือเราทำดีเพื่อหวังสิ่งตอบแทนใช ช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ได้ทำดีเพื่อดี
1: โอเค
0: แล้วครับมนุษย์เราที่เกิดมาเนี่ยทำไมจึงมีหน้าตาไม่เหมือนกัน
1: ครับ
0: สติปัญญาไม่เหมือนกันในหลักของพระพุทธศาสนาก็ถือว่าอยู่ที่กรรม
1: ครับ
0: บุญธรรมกรรมแต่งใช่ไหมเราเลือกเกิดไม่ได้ใช่ไหมแต่ว่าเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกดำเนินชีวิตได้เลือกที่จะทำเลือกที่จะมีที่จะเป็นได้เกิดมาไม่เท่ากันอันนี้เราไม่ต้องไปเปรียบกับคนอื่นคราวนี้คนเราที่เป็นแบบนี้ชอบเอาตัวเราเนี่ยไปเปรียบกับคนอื่นทำไมเขาถึงมีการงานดีทำไมเขาถึงหน้าตาดีทำไมเขาถึงฐานะดีแล้วบางทีบางคนเนี่ยก็ไม่ได้ทำอะไรเลยทำไมมีโชคมีลาภอะไรที่ดีเราเนี่ยไปไหว้พระทุกวันไปทำบุญทุกวันพระแต่ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรดีขึ้นเขาไม่รู้หรอกว่านั่นแหละดีคือดีที่เราทำเนี่ยมันสั่งสมอยู่แต่ที่ไม่เหมือนเขาเพราะว่าอาจจะเป็นกรรมเก่าคนที่เขาดูดีถูกรางวัลถูกอะไรที่อาจจะเป็นบุญเก่าหนุนนำส่งผลให้แต่วันไหนถ้าบุญเก่าหมดถ้าเขาไม่ได้สร้างบุญใหม่วันนั้นแหละถึงเวลาเขาก็ลำบากแต่เราพยายามทำดีไว้ในเมื่อคิดว่าในแต่ปางก่อนเราไม่ได้ทำอะไรสั่งสมความดีแล้วก็สั่งสมบุญกุศลหรือความดีก็จะให้ผลไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าคราวนี้เราเอาตัวเราไปเปรียบกับคนอื่นแล้วก็หวังในปัจจุบันเนี่ยจะเห็นได้ว่าคนเรามีความหวังถ้าดูข่าวเราใช้สติพิจารณาดูว่าทุกวันเนี่ยจะเสี่ยงโชคกันทุกกลางเดือนสิ้นเดือนใช่ไหมถามว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงเราคงไม่ต้องเรียนหนังสือใช่ไหม
1: ครับ
0: ไม่ต้องพยายามเนี่ยใครมีลูกไปเรียนก็วันเสาร์ที่ก็ต้องไปเรียนพิเศษเย็นก็ต้องเรียนพิเศษแข่งกันแข่งในเรื่องการเรียนการศึกษาเพื่อจะให้มีอนาคตที่ดีไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยที่ดีได้มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีแต่ถ้าเรามาคิดว่าการเสี่ยงโชคการไปไหว้นู่นไหว้นี่แล้วมาแล้วเราจะรวยเงี้ยมันเป็นไปได้ไหมถ้าเราไม่ทำ
1: ครับ
0: ทีนี้เรามาพิจารณาดูบรรดาเจ้าสัวหรือที่มีธุรกิจรวยมากๆเนี่ยเขาทำงานแล้วคนที่ยิ่งมีธุรกิจที่ร่ำรวยมากเนี่ยไม่มีวันหยุดไม่มีเสาร์อาทิตย์ออกแต่เช้ากลับมืดแต่คนที่ทุกข์ยากลำบากเนี่ยบางทีเหนื่อยหน่อยหนาวหน่อยก็ไม่เอาร้อนหน่อยก็ไม่เอาแล้วมองหาแต่วันหยุดใช่ไหมคือมันไม่ขยันแต่อยากรวยใช่ไหมคนอยากรวยเนี่ยยิ่งไปเล่นการพนันเล่นอะไรมันก็ยิ่งหมดถ้าไม่มีบุญวาสนาบุญเก่าหนุนนำมีแต่หมดแต่ว่าที่พระเจ้าชี้แนะให้อ่ะไม่ปฏิบัติถ้าปฏิบัติตามที่พระเจ้าสอนไว้เนี่ยถึงแม้ไม่รวยก็ไม่จนใช่ไหม
1: ครับ
0: พระเจ้าให้หัวใจเศรษฐีให้เราให้คาถาให้เราสามารถเป็นคนที่ไม่ยากจนแต่จะร่ำรวยมากไหนแล้วแต่กำลังความสามารถเราไม่ทำใช่ไหมเราก็มัวแต่ว่าจะไปจุดธูปจะไปไหว้ที่ไหนใครให้เลขเด็ดอะไรคิดแต่อย่างนั้นถ้าอย่างนั้นทั้งหมดเนี่ยคิดว่าทั้งโลกนี้เราคงไม่ต้องมีการศึกษาใช่ไหมไม่ต้องเล่าเรียนอะไรเพียงคิดเลขออกอะไรออกก็น่าจะพออันนี้แหละถ้าเรามีสติคือนี่คนเราขาดสติไม่ได้ทำไม่ได้นั่งสมาธิมันก็ไม่เกิดปัญญาไม่ได้แยกแยะว่าสิ่งไหนจะพาชีวิตของคนเราเนี่ยให้มีความเจริญรอดพ้นจากความทุกข์ยากได้ถ้าเราไม่ขยัน
1: ครับ
0: ใช่ไหมหัวใจเศรษฐีพระเจ้าให้ไว้อุอากสะที่ตัวเนี่ยถ้าท่องได้ไม่ใช่ท่องอย่างเดียวนะต้องปฏิบัติด้วย

0: ้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: ตกลงแล้วบ้านของโอดิซิอุสคืออะไรเขากำลังเดินทางจากไหนไปไหนนะครับ
5: จริงๆแล้วเหตุผลเรื่องลักพาตัวเนี่ยไม่ใช่เหตุผลที่แท้จริงหรอกเขาสารภาพโอดิซิอุสเขาสารภาพลึกๆลงไปฉันไม่ได้อยากรู
4: ้ทำไมมันจึงมีทั้งมนุษย์ทั้งเทพเจ้าทั้งตัวประหลาดอะไรแบบนี้ครับตกลงแล้วมันคืออะไรกันแน
5: ่มันไม่ใช่ประวัติศาสตร์แน่นอนมันเป็นเรื่องแต่ง
4: เราจะมาหาคำตอบของคำถามที่เราสงสัยกันนะครับในรายการก็มันคาใจสำหรับคนขี้สงสัยห้ามพลาดครับ
6: นี่คือข้าวหมากครับไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือสีม่วงนี่คือข้าวหมากส่วนกลมๆนี้คือลูกแป้งข้าวหมากที่ทำให้ข้าวเหนียวธรรมดากลายเป็นข้าวหมากผ่านการทำงานของทั้งแบคทีเรียราแล้วก็ยีสต์ในคราเดียวกันติดตามเรื่องราวเต็มๆของการเกิดข้าวหมากได้ในรายการแดนกินดองครับ
7: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง Close Caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทาง Thai PBS
8: วิ่งเลย Running Day สัปดาห์นี้ว้าวแน่นอนน้องซีกับนักวิ่งเจ้าถิ่นลูกริก Running ที่เมืองตูนปล่อยตัวแต่ไม่ปล่อยใจกันที่สวนสาธารณะเขาโต๊ะพญาวังสุดชิลเรียกน้ำย่อยกับขนมท้องถิ่นสุดปัง
9: นี่คืออะไรคะอูดั้ง
10: อะไรนะคะ
9: คนสตูลเรียกขนมอูดั้งครับ
10: อูดั้งเหรอ
9: เป็นข้าวเหนียวและข้างในเป็นไส้กุ้งผสมกับมะพร้าว
10: ลุงคะลุงคะ
9: ใครลุง
10: เดี๋ยวฝากได้จ้ะ
9: ฝาก
10: อันไปดีกว่าค่ะทุกคน
8: วิ่งเลยผ่านแลนด์มาร์คใจกลางเมืองสตูลร่วมออกวิ่งไปพร้อมกันในวิ่งเลย Running Dayเพราะทุกก้าววิ่งคือการเริ่มต้นที่ดีวิ่งกันในวันเสาร์ที่8สิงหาคมนี้เวลา 10:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
11: เพราะว่าเมื่อก่อนนะคะตรงนี้ก็เป็นแถบกึ่งทะเลทรายค่ะเผชิญปัญหาต่างๆนานาค่ะทั้งลมแรงปัญหาพายุทรายแล้วก็ปัญหาขาดน้ำจนทำให้นกหลายๆชนิดนะคะก็ได้หายไปจากบริเวณนี้ค่ะ
12: ดินแดนกว้างใหญ่ที่ทุกก้าวคือเรื่องราวแห่งศตวรรษใหม
11: ่รัฐบาลได้เข้ามาพัฒนาขยายความเจริญสร้างเป็นเมืองใหม่ที่ผุดขึ้นมาจากขอบทะเลทรายค่ะไม่น่าเชื่อว่าตรงนี้อยู่ในพื้นที่ทะเลทรายนะคะ
12: ทั่วทิศแดนมังกรไชน่าคอมพาสทุกวันเสาร์เวลา 11:00 นทางไทย PBS
11: โอ้ยมีสวนน้ำด้วยให้เด็กๆเล่น
12: รายการนี้พร้อมบริการ Audio Description เสียงบรรยายภาพและ Closed Caption คำบรรยายแทนเสียง

็นเวลานานหลายทศวรรษมาแล้วที่อาชีพขายบริการทางเพศหรือที่เรียกว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์สในประเทศไทยถูกบีบบังคับให้หลบซ่อนอยู่ในเงามืดภายใต้การกำกับดูแลของกฎหมายหลายฉบับโดยเฉพาะพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ. 2539ในมุมมองของเซ็กซ์เวิร์กเกอร์สกฎหมายฉบับนี้เป็นดังเครื่องมือตีตรามากกว่าจะ

0: คุ้มครองสวัสดิภาพของพนักงานขายบริการทางเพศทั้งที่ความเป็นจริงแล้วหากลดอคติพวกเขาเหล่านี้ไม่ต่างอะไรจากแรงงานที่ขับเคลื่อนธุรกิจสร้างรายได้มากกว่าแสนล้านต่อปีแต่ในทางตรงกันข้ามสังคมยังคงกดทับความเป็นคนรัฐปฏิเสธที่จะมอบสิทธิ์ในการมีอยู่ส่งผลให้พวกเขาเข้าไม่ถึงสวัสดิการแรงงานใดๆทั้งสิ้น
1: เมื่อโลกเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัลนิยามและรูปแบบของการค้าบริการทางเพศก็แตกแขนงไปไกลเกินกว่าขอบเขตกฎหมายเดิมทำให้เกิดคำถามตามมาว่าเมื่อไหร่ที่สังคมไทยจะเลือกเผชิญหน้ากับความจริงเลิกมองผ่านมายาคติทางศีลธรรมที่ย้อนแย้งสักทีทั้งหมดนี้ส่งผลให้เครือข่ายภาคประชาชนลุกขึ้นมาเคลื่อนไหวเพื่อปลดล็อกโทษทางอาญาด้วยการเสนอให้ยกเลิกกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ.2539แล้วแทนที่ด้วยกฎหมายฉบับใหม่ที่ถูกเขียนขึ้นภายใต้แนวคิด Sex Work is Work เพื่อให้ผู้ค้าบริการทางเพศได้รับการคุ้มครองและปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกับอาชีพอื่น
0: ๆในโอกาสครบรอบ30ปีของการบังคับใช้พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ.2539เรามาร่วมพลิกดูปัญหาใต้พรมปลดเปลื้องอคติและหาคำตอบไปพร้อมๆกันว่าถึงเวลาแล้วหรือยังที่ต้องคุยเรื่องนี้กันอย่างตรงไปตรงมาติดตามได้ใน Cross Talk คิดต่างคุยกัน

0: าชีพโสเภณีมีมาอย่างยาวนานค่ะโดยข้อมูลทางประวัติศาสตร์หลายชิ้นระบุถึงขั้นที่ว่าโสเภณีเป็นอาชีพที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงมีผู้ประกอบอาชีพโสเภณีหรือว่าเซ็กซ์เวิร์กเกอร์อยู่เป็นจำนวนมากค่ะจากรายงาน International Union of Sex Workers สหภาพแรงงานของผู้ให้บริการทางเพศของสหราชอาณาจักรซึ่งเผยแพร่ในนิเคอิเอเชียระบุว่าในปี2566มี Sex Workers มากกว่า52ล้านคนทั่วโลกแบ่งเป็นผู้ชาย 10.4 ล้านคนและผู้หญิง 41.6 ล้านคนส่วนประเทศไทยมีรายงานว่าในปี2566มีผู้ค้าบริการทางเพศทุกเพศทุกวัยอยู่ประมาณ 2.5 แสนคนค่ะหรืออยู่ที่อันดับ8ของโลกและสามารถสร้างรายได้สูงถึง 6.4 พันล้านดอลลาร์ต่อปีหรือคิดเป็น 2.16 แสนล้านบาทต่อปีแม้ว่าในปัจจุบันอาชีพนี้จะถูกเปลี่ยนโฉมไปมากตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยก็คือการต่อสู้เรียกร้องสิทธิ์และศักดิ์ศรีความเป็นแรงงานที่ยังคงขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องค่ะกว่า40ปีบนเส้นทางการต่อสู้เพื่อเรียกร้องสิทธิ์ให้แก่พนักงานขายบริการทางเพศสุรางจันแย้มผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการหรือสวิงไทยแลนด์สะท้อนว่าทุกวันนี้อุตสาหกรรมเซ็กซ์วอร์เกอร์เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงค่ะจากอดีตที่เคยจำกัดอยู่ตามผับบาร์คาราโอเกะในเมืองท่องเที่ยวใหญ่ๆวันนี้เทคโนโลยีได้ย้ายตลาดไปอยู่บนโลกออนไลน์เรียบร้อยแล้วสุรางบอกว่าตลาดค้าบริการทางเพศวันนี้ไม่ได้มีแค่ผู้หญิงขายให้ผู้ชายอีกต่อไปค่ะเพราะว่าเพศสภาพของผู้ซื้อกับผู้ขายมีความหลากหลายมากขึ้นทั้งกลุ่มผู้ชายและคนข้ามเพศขณะเดียวกันรูปแบบการขายบริการก็ขยายตัวค่ะจากเดิมที่จำกัดแค่การร่วมเพศพัฒนาไปสู่การซื้อขายจินตนาการในรูปแบบคอนเทนต์ออนไลน์ผ่านแพลตฟอร์มอย่าง OnlyFans ที่ตอบโจทย์ทุกรสนิยมในแง่ของเศรษฐกิจเม็ดเงินมหาศาลก็ไม่ได้กระจุกตัวอยู่แค่เมืองใหญ่อีกต่อไปค่ะแต่ว่ากระจายไปทั่วทุกพื้นที่รวมถึงโลกออนไลน์เมื่อซัพพลายและดีมานด์เติบโตไปพร้อมกันอุตสาหกรรมเซ็กซ์วอร์เกอร์ในไทยจึงขยายตัวอย่างก้าวกระโดดจนยากที่จะประเมินมูลค่าได้เมื่อรูปแบบงานเปลี่ยนไปความท้าทายของการทำงานขับเคลื่อนก็ยากขึ้นเป็นเท่าตัวค่ะโดยเฉพาะนิยามของเซ็กซ์วอร์เกอร์ที่จากเดิมนั้นจำกัดแค่การมีเพศสัมพันธ์เพื่อแลกกับเงินวันนี้ได้ขยายไปสู่เซ็กซ์คอนเทนต์ครีเอเตอร์บน OnlyFans ในแพลตฟอร์มออนไลน์และยังรวมถึงกลุ่มเด็กเอนเตอร์เทนที่ให้บริการในรูปแบบอื่นๆค่ะสุรางยอมรับนะคะว่าเมื่อหลายคนไม่ได้ระบุตัวตนและอาชีพที่ชัดเจนการเข้าถึงเพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือจึงทำได้ยากยิ่งขึ้น
1: รูปแบบมันเปลี่ยนไปมันมีเซ็กครีเอเตอร์มันมีโอลิแฟนมัน

0: มันมีเด็กเอ็นมีอะไรนะซึ่งเราคิดว่าเราจะไปนิยามเขาว่าเขาเป็นเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ไหมบางทีเขาบอกว่าเขาไม่ใช่นะเพราะว่าเขาไม่ได้มีเซ็กแต่ว่าเขาครีเอทรูปแบบการมีเซ็กของเขาอาจจะเป็นคู่ของเขากับงั้นไม่ใช่งั้นพี่ถึงบอกว่ามันยากเวลาเราทำงานเราไม่สามารถอเดนติฟายเขาได้เพราะว่าเขาเองเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาใช่อ่ะงั้นเราคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เราอาจจะต้องมานั่งคุยกันว่าขอบข่ายขนาดไหนที่เราจะเรียกว่าโอเคเซ็กซ์เวิร์กเกอร์
1: ย้อนกลับไปดูระบบกฎหมายไทยจะพบว่ามีกฎหมาย4ฉบับที่เกี่ยวข้องกับอาชีพการค้าบริการทางเพศอย่างมีนัยยะสำคัญกฎหมายฉบับแรกคือพระราชบัญญัติปรามการค้าประเวณีพ.ศ.2503ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกที่มีการตีตราอาชีพนี้ให้กลายเป็นสิ่งผิดกฎหมายอย่างสมบูรณ์อีก6ปีต่อมารัฐบาลได้ออกกฎหมายฉบับที่2คือพระราชบัญญัติสถานบริการพ.ศ.2509เพื่อควบคุมและกำกับดูแลสถานบริการประเภทผับบาร์ดิสโกเทครวมถึงอาบอบนวดซึ่งอาจจะเข้าข่ายการแอบแฝงค้าบริการทางเพศจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งเกิดขึ้นเมื่อมีการออกกฎหมายฉบับที่3นั่นก็คือพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ.2539เพื่อแก้ปัญหาการหลอกลวงเด็กเข้าสู่กระบวนการที่เรียกว่าตกเขียวซึ่งกำลังเป็นปัญหาใหญ่ในยุคนั้นกฎหมายฉบับนี้เพิ่มคำว่าป้องกันเข้ามาด้วยแต่ถึงอย่างนั้นคำว่าปราบปรามและโทษทางอาญาก็ยังคงอยู่ปัจจุบันกฎหมายฉบับนี้ถูกใช้จนครบรอบ30ปีแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์พ.ศ. 2551ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับที่4ที่เข้ามาตีกรอบซ้ำโดยระบุว่าหากผู้ค้าบริการอายุเกิน18ปีแต่ถูกขู่เข็นบังคับหรือหลอกลวงจะถือเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทันทีขณะที่ในกรณีของเด็กอายุต่ำกว่า18ปีกฎหมายจะถือว่าเด็กเป็นผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ทันทีเช่นกันหากมีผู้แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่คำนึงว่าเด็กจะยินยอมหรือสมัครใจหรือไม่ก็ตาม
0: ทีนี้เราเห็นว่ากฎหมายไอ้นี่ค่ะปี39นะมันใช้มาต้อง30กว่าปีแล้วแล้วก็เจตนาของกฎหมายเพื่อการที่จะป้องกันและก็คุ้มครองตัวเซ็กซ์เวิร์กเกอร์แต่ในความเป็นจริงแล้วน่ะมันยังไม่เห็นมีมาตรการไหนที่มีการคุ้มครองเลยมันมีแต่การมันมีโทษอาญามันมีแต่การจับการปรับแล้วก็กฎหมายฉบับนี้มันทำให้ตัวคนเซ็กซ์เวิร์กเกอร์เองน่ะต้องทำงานแบบหลบๆซ่อนๆเพราะว่ามันมีความผิดอยู่คือเขาเข้ามาทำงานนี้เขาไม่รู้ว่ามันผิดยังไงบ้างแต่รู้ว่าผิดเพราะเดี๋ยวโดนจับงั้นเวลาที่มันเกิดเหตุอะไรกับเขาเขาก็จะหลบๆซ่อนๆงั้นเขาก็จะไม่รับการคุ้มครองใดๆเลยนะซึ่งเราคิดว่ามันหมดเวลาแล้วมันหมดเวลาแล้วจริงๆมันน่าจะยอมรับความเป็นจริงและน่าจะควรที่จะยกเลิกมันออกไปแล้วก็มองเรื่องนี้ขึ้นมาอยู่บนดิน
2: 30ปีที่พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ. 2539ถูกบังคับใช้กฎหมายฉบับนี้ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากผู้ที่ทำงานเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิมนุษยชนค่ะว่าเป็นกฎหมายที่ล้าหลังไม่สอดคล้องกับความเป็นไปของสังคมในยุคปัจจุบันและนั่นจึงเป็นที่มาการเคลื่อนไหวครั้งสำคัญนำโดย2องค์กรหลักอย่างมูลนิธิ Empower และมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการหรือว่าสวิงค่ะซึ่งแม้ทั้งคู่จะมีเป้าหมายเดียวกันคือการยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีปี2539แต่กลยุทธ์และแนวทางในการขับเคลื่อนของทั้ง2กลุ่มนั้นมีรายละเอียดที่แตกต่างกันค่ะฝั่งมูลนิธิ Empower เลือกที่จะเดินเกมใหญ่ด้วยการดันร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศเพื่อยกเลิกโทษทางอาญาค่ะพร้อมกับวางระบบคุ้มครองสิทธิและสวัสดิการรวมถึงมาตรฐานการทำงานขึ้นมาใหม่เป็นการเฉพาะขณะที่สวิงเสนอแนวทางที่กระชับกว่าคือการดันร่างพระราชบัญญัติยกเลิกพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีพ.ศ. 2539เพื่อปลดล็อกโทษทางอาญาก่อนค่ะแล้วดึงพนักงานบริการเข้าสู่กฎหมายแรงงานปกติผ่านการออกกฎกระทรวงรองรับโดยมองว่าหากอายุเกิน18ปีและสมัครใจทำงานพวกเขาก็คือแรงงานที่สมควรได้รับสิทธิ์คุ้มครองและสวัสดิการจากประกันสังคมทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลายกร่างกฎหมายใหม่ทั้งฉบับล่าสุดเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาที่ประชุมร่วมสภาผู้แทนราษฎรมีมติ17ต่อ6เสียงวินิจฉัยให้ร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ให้บริการทางเพศของภาคประชาชนเข้าข่ายเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวด้วยการเงินค่ะ สภาจึงไม่สามารถพิจารณาได้ทันทีต้องรอนายกรัฐมนตรีลงนามรับรองก่อนท่ามกลางความกังวลว่าฝ่ายบริหารอาจชะลอจนร่างตกไปค่ะ
1: ขณะที่รายงานของ World Population Review เปิดเผยว่าในปี2567ประเทศที่ Sex Workers ถูกต้องตามกฎหมายมีทั้งสิ้น21ประเทศทั่วโลกแต่จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีประเทศใดที่ถือเป็นต้นแบบที่เหมาะสมที่สุดสำหรับให้ไทยนำไปปรับใช้ศาสตราจารย์ชลิดาพรสงสัมพันธ์อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และประธานมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการหรือ Swing ให้ความเห็นว่าสังคมไทยควรเลิกลอกการบ้านจากต่างประเทศและหันมาสร้างความเข้าใจร่วมกันบนพื้นฐานของความจริงพร้อมตั้งคำถามสำคัญว่าเราเข้าใจพฤติกรรมของคนซื้อและคนขายบริการทางเพศอย่างแท้จริงแล้วหรือยังอาจารย์ชลิดาพรยังย้ำว่าปัญหาคือทุกวันนี้คนส่วนใหญ่พูดบนฐานของมายาคติโดยเฉพาะคนจำนวนหนึ่งที่ยังชอบคิดไปเองว่าทุกคนในโลกนี้มีความปรารถนามีความชอบและมีเหตุผลแบบเดียวกับตัวเอง
0: พอได้ทำงานทั้งในส่วนทั้งที่เป็นงานวิชาการและงานเคลื่อนไหวเนี่ยพอได้เห็นฝ่ายผู้ขายบริการนะคะแล้วก็เรื่องราวของเขาและเธอเนี่ยโอ้โหคุณคนฝ่ายทั้งผู้ซื้อผู้ขายเนี่ยมันหลากหลายมากมันไม่ได้มีภาพโมเดลคำอธิบายชุดเดียวนะคะและในเมื่อคุณยังไม่รู้ถึงความหลากหลายเหล่านั้นน่ะคุณจะกำหนดกติกาได้ยังไงคือดิฉันก็พยายามจะชวนให้เราทุกคนสิ่งที่ควรจะศึกษาด้วยคือฝั่งผู้ซื้อทำไมจึงซื้อแล้วคนที่ซื้อบริการทางเพศจำนวนไม่น้อยเลยนะไม่ได้ซื้อเพียงเพราะเป็นเรื่องของความปรารถนาในทางเพศแต่เพียงอย่างเดียวคนซื้อบริการทางเพศจำนวนมากมายในโลกนี้เนี่ยซื้อสิ่งที่เรียกว่า intimacy นะคะซื้ อเรื่องของความรู้สึกใกล้ชิดดูแลอะไรอย่างเงี้ยคือบางทีมันไม่ถึงขนาดต้องไปนอนนะจ้าแค่ไปกินข้าว romantic date คือมันซื้ออะไรมากมายหลายอย่าง
1: ที่ผ่านมา sex workers ต้องเผชิญกับความเสี่ยงอันตรายและถูกเอารัดเอาเปรียบมาโดยตลอดท่ามกลางอคติของสังคมที่ด้อยค่าตีตราและประณามให้เป็นสิ่งผิดกฎหมายจนทำให้พวกเขากลายเป็นกลุ่มคนที่ไร้สิทธิ์ไร้เสียงและไร้ตัวตนในสังคมเมื่อตกเป็นเหยื่อถูกทำร้ายร่างกายก็ไม่เคยได้รับความยุติธรรมหลายครั้งการไปแจ้งความร้องทุกข์กลับลงเอยด้วยการถูกจับกุมในข้อหาค้าประเวณีแทนวงจรความย้อนแย้งนี้บีบให้พวกเขาไม่กล้าพึ่งพาอำนาจรัฐและต้องยังจำนนต่อการถูกกระทำชำเราและเอารัดเอาเปรียบสุรางเล่าย้อนถึงช่วงโควิด-19 ที่ถือว่าเป็นภาพสะท้อนความเดือดร้อนที่ปวดร้าวที่สุดของอาชีพเซ็กเวิร์กเกอร์สเมื่อคำสั่งล็อกดาวน์ทุบทำลายหลายอาชีพที่แม้แต่ลูกจ้างในระบบยังได้รับเงินชดเชยจากประกันสังคมนานถึง6เดือนแต่สำหรับพนักงานขายบริการทางเพศกลับถูกลอยแพเพียงเพราะรัฐไม่ยอมรับตัวตนในฐานะแรงงาน
0: เมื่อตอนโควิดตอนที่มีเงิน 5,000 บาทเงินเยียวยาช่วยเหลือ 5,000 บาทให้คนลงทะเบียนลงทะเบียนค่ะนะตอนนั้นตอนแรกเลยนะต้องระบุด้วยว่าทำงานที่ไหนสถานที่ทำงานคืออะไรยังไงพอเขาระบุไปตามความเป็นจริงเนี่ยข้อมูลก็ถูกรีเจ็คไม่ได้รับการช่วยเหลือเราก็ต้องมาโกหกว่าเราทำงานร้านเสริมสวยทำงานอะไรหาข้อมูลเขาถึงได้รับการช่วยเหลือซึ่งเขาคือตอนนั้นมันเป็นโรคระบาดคนทุกคนมนุษย์ทุกคนไม่ต้องมานั่งถามหาว่าใครอาชีพอะไรมนุษย์ทุกคนโดยเฉพาะเอาเข้าจริงๆอ่ะเซ็กซ์เวิร์กเกอร์ได้รับผลกระทบเยอะมากนะตั้งแต่วันที่ถูกสั่งล็อกดาวน์สถานบริการเขาไม่มีรายได้งั้นเขาไม่ได้รับการดูแลไม่ได้รับความช่วยเหลือดังนั้นมันถึงเวลาแล้วที่จะต้องมองเรื่องนี้ว่านี่มันคือการทำงานมันคือการประกอบอาชีพเขาต้องได้รับการคุ้มครอง
1: ผู้อำนวยการมูลนิธิเพื่อนพนักงานบริการย้ำชัดว่าถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องตื่นมารับความจริงโดยเปลี่ยนมุมมองว่าการขายบริการคืองานคือการประกอบอาชีพสุจริตที่มนุษย์คนหนึ่งพึงมีสิทธิ์และต้องได้รับการคุ้มครองภายใต้กรอบกฎหมายที่เท่าเทียมเธอเชื่อว่าเซ็กเวิร์กเกอร์สยินดีเสียภาษีอย่างถูกต้องเพื่อแลกกับสิทธิการคุ้มครองในฐานะแรงงาน
0: มันไม่มีอะไรเลยจริงๆนอกจากรายได้ที่เขาได้วันต่อวันเราอาจจะมองเขามีรายได้เยอะแต่ถามว่าสัดส่วนคนที่มีรายได้เยอะกับคนที่มีสัดส่วนของคนที่รายได้ได้น้อยมากน่ะสัดส่วนคนที่รายได้น้อยมากมันเยอะก้อนใหญ่มากเลยนะถึงต่อให้เขามีรายได้เยอะแต่นั่นหมายความว่าเขาก็ควรต้องได้รับการคุ้มครองแล้วก็เขาก็เองก็พร้อมจะเสียภาษีนะตอนนี้เขาก็ต้องเสียภาษีแต่ภาษีของเขาเนี่ยเป็นภาษีใต้ดินเงินมันไปอยู่ไหนไม่รู้แต่ถ้าเกิดว่าทำเรื่องนี้ขึ้นมาอยู่บนดินการเสียภาษีของเขามันก็ไปอยู่ในท่อปกติของท่อเงินภาษีแล้วมันก็เอากลับมาดูแลเขามาดูแลประเทศมันได้ประโยชน์มากกว่ากันเยอะเลยอ่ะ
1: เช่นเดียวกับความเห็นของศาสตราจารย์ชลิดาภรณ์

0: ซึ่งบอกว่าที่ผ่านมาเซ็กเวิร์กเกอร์สไม่เคยถูกนับเป็นแรงงานและเข้าไม่ถึงสิทธิประโยชน์ใดๆจากรัฐสิ่งเดียวที่พวกเขาได้รับจากสังคมคือการถูกตราหน้าถูกตีตราประณามและถูกเหยียดหยาม
1: คนขายบริการทางเพศไม่เคยถูกจับว่าเป็นแรงงานนะคะแต่ก็จะถูกตีตราประณามว่าผิดกฎหมายและผิดศีลธรรมไอ้การได้รับการปฏิบัติต่อมันก็จะออกมาอย่างที่พวกเราเห็นนะคะก็คือไม่ได้รับการคุ้มครองไม่ได้หวังเรื่องที่เป็นเรื่องของสิทธิประโยชน์ในฐานะพลเมืองของรัฐก็ไม่ได้ตกลงไม่ได้เลยทุกอย่างแต่ที่แย่มากๆก็คือการถูกตีตราประณามดูถูกเหยียดหยามจากผู้คนอะไรอย่างเงี้ยคือคุณไม่ได้เคยถูกนับในฐานะแรงงานนะคะคุณถูกมองว่าคุณเป็นสำหรับคนจำนวนมากมายคุณเป็นอาชญากรและคนชั่ว
2: นอกจากเรื่องข้อกฎหมายกำแพงใหญ่ที่สุดที่ต้องทลายลงให้ได้นั่นก็คือทัศนคติของสังคมที่กดทับและด้อยค่าอาชีพเซ็กซ์วอร์เกอร์มาอย่างยาวนานค่ะการถูกขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงของโสเภณีโลกจากพัดพงถึงพัทยาที่เฟื่องฟูเคียงคู่ไปกับหาดทรายและวัดวาอารามกลายเป็นโลกคู่ขนานที่ด้านหนึ่งรัฐกอบโกยรายได้จากการท่องเที่ยวแต่อีกด้านก็กลับแกล้งทำเป็นมองไม่เห็นค่ะสุรางบอกว่าภาพลักษณ์เชิงลบเกี่ยวกับอาชีพเซ็กซ์วอร์เกอร์ในไทยล้วนสะท้อนความจริงที่คนทั้งโลกเห็นค่ะแต่รัฐไทยกลับไม่ยอมรับทั้งที่อุตสาหกรรมนี้ตั้งตระหง่านอยู่ตรงหน้าและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศมาโดยตลอด
3: คนอื่นก็มองเห็นจริงๆเราก็มองเห็นรัฐไทยเราก็มองเห็นแต่พยายามกลบพยายามไม่ยอมรับความเป็นจริงอ่ะเคยมีการสัมภาษณ์อยู่ครั้งหนึ่งของระดับผู้กำหนดนโยบายนะฮะเขาก็บอกว่าพัทยาไม่มีเซ็กเตอร์น้องๆที่เป็นเซ็กเตอร์บอกว่าแล้วฉันเป็นใครฉันชื่อคนไหมเราไม่ยอมรับความจริงคนอื่นเขามองเห็นแต่เราเห็นเราทำเป็นไม่เห็นอ่ะ
2: ขณะที่ศาสตราจารย์ชลิดาพรอยากให้สังคมยอมรับความจริงได้แล้วค่ะว่าอุตสาหกรรมค้าบริการทางเพศในไทยเป็นเส้นเลือดใหญ่ทางเศรษฐกิจที่หล่อเลี้ยงผู้คนมหาศาลจึงเป็นเรื่องย้อนแย้งอย่างยิ่งที่คนในสังคมพากันอับอายแสดงความจงเกลียดจงชังต่ออาชีพนี้แต่กลับอ้าแขนรับเม็ดเงินมหาศาลจากนักท่องเที่ยวกลุ่มเซ็กซ์ทัวริซึมเพื่อประคองระบบเศรษฐกิจของประเทศไปพร้อมกัน
1: แล้วไงไม่เอาจริงเหรอคุณบอกว่าคุณต้องการนักท่องเที่ยวจำนวนมากๆใช่ไหมคุณเอาจำนวนคนเดินทางเข้าจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยเป็นตัวตั้งส่วนหนึ่งก็ไม่ใช่เหรอคะที่มาด้วยเรื่องของเซ็กซ์ทัวริซึมและอื่นๆให้เรื่องที่ว่านี้นะคะมันเป็นการเลือกของผู้คนไหมสำหรับผู้คนมากมายถ้าคุณฟังเขาดีๆว่าทำไมเขาเลือกมาขายบริการทางเพศคุณจะได้เห็นคนที่เขาต้องดูแลตัวเขาเองดูแลครอบครัวเขาอะเงินที่เซ็กซ์เวิร์กเกอร์หนึ่งคนหาได้เนี่ยมันเลี้ยงอีกหลายปากนะคือที่ดิฉันรู้สึกสะเทือนใจมากก็คือคนที่พูดถึงเรื่องเหล่านี้นะคะพูดแบบออกในแนวรู้สึกอับอายแต่คุณก็ยังอยากได้รายได้เข้าประเทศคุณอย่าลืมนะคะว่าระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยนะคะอยู่ได้เนี่ยด้วยการท่องเที่ยวนะมันประคองระบบเศรษฐกิจไทยอยู่นะคะคือคุณอย่ามาเกลียดตัวกินไทยเกลียดปลาไหลกินล้ำแก
2: ่อย่างไรก็ตามไม่ว่าการเคลื่อนไหวจะก้าวหน้าไปเพียงใดเสียงเรียกร้องเหล่านี้ก็ยังคงถูกคัดค้านจากนักการเมืองเจ้าหน้าที่รัฐและสังคมบางส่วนมาโดยตลอดค่ะซึ่งแรงต้านเหล่านั้นยังคงผูกโยงอยู่กับเหตุผลเดิมๆนั่นก็คือความหวาดกลัวว่าการรับรองทางกฎหมายจะยิ่งขยายวงจรธุรกิจและดึงดูดให้มีผู้หลั่งไหลเข้าสู่อาชีพนี้มากขึ้นความกังวลว่าจะบ่อนทำลายภาพลักษณ์อันดีงามของประเทศรวมถึงข้ออ้างสุดคลาสสิกนั่นคือสังคมไทยยังไม่พร้อมรับมือและประเทศส่วนใหญ่บนโลกก็ยังไม่ได้ให้การยอมรับอาชีพนี้ค่ะ
0: ภาพการล่อซื้อล้อมจับเซ็กเวอร์เกอร์สราวกับทลายขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ควบคู่ไปกับภาพจำที่ว่าสถานบริการเป็นพื้นที่สีเทาที่มีทั้งมาเฟียและการรีดไถคืออุปสรรคสำคัญที่ขวางกั้นไม่ให้คำว่า Sex Work is Work เกิดขึ้นได้ในสังคมไทยการที่สื่อและเจ้าหน้าที่รัฐผลิตซ้ำภาพความน่ากลัวและตีตราให้เป็นอาชญากรรมร้ายแรงเช่นนี้ยิ่งเป็นการตราหน้าคนทำมาหากินธรรมดาธรรมดาให้กลายเป็นอาชญากรในสายตาของสังคมอย่างไม่เป็นธรรมแม้ตัวกฎหมายจะแก้ไขได้แต่สิ่งที่แก้ยากที่สุดก็คือทัศนคติของคนแทนที่จะเลือกวิธีปะทะแบบตาต่อตาฟันต่อฟันสุรางใช้กลยุทธ์เปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรโด ด้วยความเชื่อมั่นว่าการสร้างความเข้าใจร่วมกันและ

0: การหยิบยื่นความเห็นอกเห็นใจคือเครื่องมือที่ทรงพลังที่สุดในการทำลายกำแพงอคติและสื่อสารไปยังสังคมได้อย่างยั่งยืน
1: อันนี้คือเรื่องใหญ่นะความจริงเรื่องกฎหมายมันก็ยังแก้ไขมันก็เปลี่ยนได้แต่ว่าเรื่องทัศนคติของคนน่ะพี่ว่ามันเป็นเรื่องใหญ่ถ้าทัศนคติเราดีในทางปฏิบัติเรื่องกฎหมายเราก็ยังสามารถที่จะยืดหยุ่นได้เนาะแต่ทัศนคติที่มันฝังที่มันอคติอยู่อ่ะมันยากงั้นพี่คิดว่ามันใช้เวลาเราคงจะไปบีบบังคับให้ใครคิดอย่างเราเลยคิดจะไม่ได้งั้นมันจะต้องมีแบบตัวอย่างให้เขาได้เห็นอีกด้านหนึ่งเพราะว่าเขาอาจจะเห็นภาพด้านนี้เป็นด้านลบด้านไม่ดีมาโดยตลอดจะต้องให้เขาเห็นภาพด้านบวกอีกด้านหนึ่งน้องๆที่ให้สัมภาษณ์หรือเป็นสปีกเกอร์ส่วนใหญ่เราจะให้น้องๆที่เป็นเซ็กซ์เกอร์เองออกมาพูดเพราะจะบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนแปลกประหลาดเขามีความสามารถเขามีศักยภาพเพียงแต่ว่ามันไม่ได้ถูกชูให้เห็นเรื่องนี้มันชูให้เห็นแต่เขาเรื่องโอเคทำงานไปกับลูกค้าทำงานสบายนอนขายตัวแต่ไม่ได้เห็นภาพศักยภาพของเขาอ่ะงั้นพี่คิดว่าการสร้างความเข้าใจของสังคมน่ะสิ่งที่เราต้องพยายามทำคือทำให้เขาเห็นภาพอีกด้านหนึ่งเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนเราเป็นคนเหมือนเราอ่ะต้องการจะมีงานทำต้องการจะมีรายได้แล้วเขาก็ไม่ได้ต้องแล้วก็การมีเซ็กมันไม่ใช่เรื่องชั่วร้ายอ่ะ
0: ขณะที่ศาสตราจารย์ชลิดาภรณ์มองว่าการเปลี่ยนทัศนคติสังคมต้องแยกออกเป็น2 ส่วนส่วนแรกคือการรื้อระบบการศึกษาและมุมมองเรื่องเพศซึ่งคนไทยมักถูกสอนให้กดข่มและกักขังอารมณ์บนพื้นฐานของศีลธรรมทั้งที่ความจริงมนุษย์ทุกคนมีความปรารถนาเป็นธรรมชาติการที่ระบบการศึกษาไม่เคยสอนให้คนตระหนักรู้และเข้าใจเนื้อแท้ของตัวเองแต่กลับบอกให้หักห้ามใจยิ่งทำให้ผู้คนขาดทักษะในการควบคุมและจัดการตัวเองเมื่อเผชิญกับความต้องการทางเพศส่วนที่2คือการทำความเข้าใจในเงื่อนไขชีวิตสังคมต้องหันมาศึกษาเหตุผลรูปแบบและความหลากหลายของทั้งผู้ซื้อและผู้ขายบริการทางเพศเลิกใช้อารมณ์ด่าทอตีตราประณามแล้วหันมาคุยกันด้วยเหตุผลและความเป็นจริงศาสตราจารย์ชลิดาภรณ์ยอมรับว่าการได้เข้ามาร่วมเคลื่อนไหวต่อสู้เพื่อสิทธิของพนักงานขายบริการทางเพศทำให้มีโอกาสสัมผัสชีวิตเหล่าเซ็กเวอร์เกอร์ตัวจริงได้เรียนรู้ความหลากหลายเติ่งย่องให้คนเหล่านี้เป็นครูเพราะอาชีพนี้ช่วยเปิดโลกให้เห็นความซับซ้อนของปรากฏการณ์นี้ตลอดจนสร้างความเข้าใจในเงื่อนไขชีวิตความยากลำบากและข้อจำกัดที่แท้จริงของเพื่อนมนุษย์
2: บทเรียนที่สำคัญมากอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่เคลื่อนไหวในเรื่องนี้ในฐานะนักวิชาการคือบางทีข้อเสนออย่างที่ดิฉันพูดในวันนี้นะฉันพูดไปอย่างมากก็ถูกโดนคนด่านะคะแต่ถ้าเป็นพี่ๆน้องๆดิฉันพูดนี่ตายไปเลยนะเขาพูดอย่างนั้นไม่ได้มันได้เรียนรู้อ่ะแล้วคุณได้เห็นความอายุติธรรมไอ้สิ่งที่คุณเรียกว่าความอายุติธรรมเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะคะเวลาที่คนตัวเป็นคนจริงๆเขาเจอพวกเราที่ยืนจากตำแหน่งแห่งที่ของชนชั้นกลางบางทีคุณไม่รู้นะว่าคนที่มันไม่มีอะไรจะสู้มันถูกมองอยู่ต่ำสุดนะคะแล้วก็ถูกตีตราประณามว่าเป็นคนชั่วเนี่ยมันต่อรองมันเถียงมันทำอะไรกับใครไม่ได้ทั้งแม้กระทั่งต่อรองยังไม่ได้นะคะสิ่งนึงที่ได้เห็นนะคะว่าเอ้ยความอายุติธรรมเนี่ยหน้าตามันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะยอมให้มันชนะแล้ว
0: จากการทำงานขับเคลื่อนเพื่อเซ็กเวอร์เกอร์สมากว่า40ปีสุรางมองว่าวันนี้สังคมเดินมาไกลกว่าอดีตมากปัจจุบันประเด็นนี้สามารถพูดถึงได้อย่างเปิดเผยในทุกพื้นที่จนหลายประเทศชื่นชมโดยเฉพาะความสำเร็จในการรวบรวมภาคประชาชนกว่า 10,000 รายชื่อเพื่อยื่นร่างกฎหมายซึ่งใช้เวลาเพียง4เดือนกว่าๆเท่านั้น
1: เดิมน่ะเองเคลื่อนเรื่องนี้มาอย่างที่บอกว่าเกือบ40ปีน่ะมันก็มีแรงปะทะเยอะนะจากคือคนเจนในอดีตน่ะก็มีมุมเปิดมุมที่เข้าใจอะไรก็ระดับหนึ่งนะแต่ว่าพอมาถึงยุคนี้คนเจนใหม่อ่ะเฮ้ยเราเห็นการพูดเรื่องนี้ในท้องถนนทุกคนรู้สึกยอมรับกับมันและทุกคนมองอย่างเรื่องมันนี่มันเรื่องของสิทธิมันเรื่องสิทธิและเสรีภาพที่คนสามารถประกอบอาชีพได้ทำไมเราต้องเอาเรื่องนี้มันไปอยู่ใต้พรมมันต่างจากอดีตอ่ะมันพูดไม่ได้อ่ะจริงๆอ่ะพี่อ่ะถอดใจมานะระดับหนึ่งแล้วว่าที่จะเคลื่อนยกเลิกพรบ.ปราณมาเคลื่อนที่จะให้งานของพี่น้องได้รับการคุ้มครองไปใต้กฎหมายแรงงานก็มั่นใจมากนะคิดว่ามันจะได้แต่ว่าพอทำมาระยะหนึ่งแบบทำมาก็ถูกตีกลับทำมาก็ถูกตีก็ถอดใจแล้วว่าเออปล่อยมันเถอะประเทศชาตินี้มันจะยังไงก็ช่างมันแต่ว่ามาถึงตอนเนี้ยเฮ้ยมันมีคนออกมาช่วยเราพูดอ่ะเฮ้ยเราเชื่อว่ามันเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ด้วยเจนใหม่ด้วยคนยุคใหม่นะคะ
3: แม้การต ต่อสู้ทางกฎหมายจะยัง

0: องหาข้อสรุปกันต่อไปนะคะแต่สิ่งต่างๆที่ผ่านมาก็ชี้ให้เห็นค่ะว่าวันนี้การขับเคลื่อนของกลุ่มเซ็กซ์วอร์เกอร์เดินมาไกลกว่าในอดีตมากจำนวนหมื่นกว่ารายชื่อที่ภาคประชาชนร่วมยื่นร่างกฎหมายในระยะเวลาเพียง4เดือนพิสูจน์แล้วค่ะว่าการต่อสู้ครั้งนี้ขยับไปอีกก้าวโดยมีพลังของคนรุ่นใหม่เป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญในการรื้อถอนทัศนคติเก่าๆและกล้าที่จะเปิดอกคุยกันด้วยเหตุผลความเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เรื่องของตัวบทกฎหมายเพียงอย่างเดียวค่ะแต่เริ่มต้นจากการที่สังคมเปิดใจยอมรับเงื่อนไขชีวิตที่แตกต่างและเอาข้อกังวลมาคุยกันบนโต๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาพลักษณ์การเข้าสู่วงจรอาชญากรรมและมิติที่จะกระทบกับความสัมพันธ์ในครอบครัวทั้งหมดนี้ก็เพราะไม่ว่าเราจะอยู่ในอาชีพอะไรก็ควรที่จะอยู่ร่วมกันอย่างเข้าใจในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ค่ะ
1: 40กว่าปีบนเส้นทางของการขับเคลื่อนเป้าหมายสูงสุดของเหล่าเซ็กเวอร์เกอร์สไม่ใช่เป็นเพียงแค่การยกเลิกกฎหมายที่ล้าหลังแต่คือการทำลายกำแพงอคติที่เปลี่ยนสถานะผู้ค้าบริการทางเพศที่เคยถูกสังคมตราหน้าว่าเป็นอาชีพที่ผิดกฎหมายให้กลายเป็นคนทำงานที่มีเกียรติและศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับทุกอาชีพการนำธุรกิจนี้ขึ้นมาอยู่บนดินนอกจากจะช่วยปกป้องสิทธิ์และสร้างความมั่นคงให้กับพวกเขาแล้วก็ยังเป็นการเปิดโอกาสให้คนเหล่านี้มีส่วนร่วมในการเสริมสร้างการพัฒนาประเทศ

0: ลับตาเธอเป็นนางฟ้าลืมตาเห็นหน้าผู้ชายไม่ซ้ำกัน
1: เวลาพาลูกค้าเข้าไปทำข้างที่นอนลูกก็ร้องไห้ไป
0: เธอหลับฝันอยากเป็นนางฟ้าตื่นมาเธอเป็นนางฟ้าตกสวรรค์
2: มองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม่
3: เขาไม่ได้ถูกนับว่าเป็นคนมีกฎหมายไปกดทับเขาที่เขาเป็นคนผิดกฎหมายเป็นอาชญากร
4: สามัญชนคนไทยตอนโสเภณีตลอดกาลเริ่มตอนแรกวันอังคารที่18สิงหาคม 21:30 น.ทางไทย PBS

สวัสดีค่ะติดตามทันข่าวเวลา6นาฬิกาค่ะตำรวจมุกดาหารปิดล้อมชายก่อเหตุจะเผาบ้านนะคะหลังจากที่เสพยาเสพติดโดยมีอาวุธปืนเจ้าหน้าที่ใช้เวลาในการไก่เกลี่ยและควบคุมตัวได้ในที่สุดค่ะตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารเข้าตรวจสอบเหตุชายอยู่ในบ้านซึ่งอยู่ในตำบลกุดแค่อำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารพบนายชาตรีอายุ36ปีหลบอยู่ในห้องนอนชั้น2ของบ้านพร้อมอาวุธปืนจำนวน2กระบอกตำรวจได้เชิญแม่ของนายชาตรีเข้าเจรจาเกลี้ยกล่อมแต่เมื่อผู้ก่อเหตุได้ยินเสียงแม่กลับส่งเสียงร้องเอะอะโวยวายมากขึ้นและเดินไปเดินมาภายในบ้านพร้อมกับพูดคนเดียวก่อนที่จะใช้อาวุธปืนยิงออกมาเป็นระยะกระทั่งตำรวจสังเกตเห็นแสงเพลิงบริเวณชั้น2ของตัวบ้านจึงประสานรถดับเพลิงและกู้ชีพเตรียมพร้อมเข้าระงับเหตุแต่นายชาตรียังคงยิงออกมาอีกหนึ่งนัดก่อนที่จะปีนขึ้นไปบริเวณหลังคาหน้าบ้านตำรวจจึงอาศัยจังหวะเข้าชาร์จตัวและควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไว้ได้อย่างปลอดภัยแม่ของนายชาตรีชี้แจงว่าลูกชายเกิดความเครียดสะสมหลายวันเนื่องจากมีปัญหากับญาติฝ่ายพ่อของตนเองเรื่องที่ดินทำกินประกอบกับลูกชายเสพสารเสพติดตำรวจสภ.เมืองมุกดาหารจึงควบคุมตัวนายชาตรีส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เกาะซีเรจัดระเบียบเจ็ตสกีจังหวัดภูเก็ตสามารถจับกุมได้5ลำที่ไม่มีใบอนุญาตพร้อมกับไปพบบริษัทนอมินีต่างชาติอีก8จุดสามารถควบคุมผู้ต้องหาได้16รายค่ะนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่เกาะซิเรจังหวัดภูเก็ตติดตามการจัดระเบียบและตรวจสอบการประกอบธุรกิจเจ็ตสกีพบเจ็ตสกีที่นำมาให้บริการโดยไม่มีใบอนุญาตจำนวน5ลำเจ้าหน้าที่จึงดำเนินคดีตามกฎหมายและเปรียบเทียบปรับลำละ 10,000 บาทพร้อมกำชับให้ผู้ประกอบการดำเนินการขอใบอนุญาตให้ถูกต้องก่อนนำเรือออกมาให้บริการจากนั้นนายวรสิทธิ์เปิดเผยว่าได้มีการปราบปรามธุรกิจนอมินีในจังหวัดภูเก็ตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมเป้าหมาย8จุดพร้อมผู้กระทําผิด16รายเป็นชาวต่างชาติ6รายและคนไทยอีก10คนโดยสามารถควบคุมตัวได้แล้ว10คนส่วนอีก6คนอยู่ระหว่างการติดตามตัวมาดำเนินคดีต่อไปผู้ต้องหามีความเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจที่กฎหมายต้องห้ามให้คนต่างชาติดำเนินการเช่นธุรกิจรถเช่าโรงเรียนนานาชาติธุรกิจด้านระบบไอทีรวมประมาณ 5-6 บริษัทเจ้าหน้าที่จึงมีการจับกุมและส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วอินเดียยังคงเผชิญกับสภาพอากาศเลวร้ายหลายพื้นที่นะคะรวมถึงในเมืองหลวงที่ต้องเผชิญกับฝนตกหนักจนน้ำท่วมขังสูงกระทบการจราจรเป็นวงกว้างค่ะถนนหลายสายในกรุงนิวเดลีและพื้นที่ใกล้เคียงจมอยู่ใต้น้ำส่งผลให้การจราจรติดขัดเป็นอัมพาตเด็กนักเรียนและประชาชนผู้ใช้ถนนต้องฟันฝ่าวิกฤตน้ำท่วมขังอย่างยากลำบากชาวเมืองระบุว่าสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตรถยนต์จอดเสียจำนวนมากบางพื้นที่ระดับน้ำท่วมสูงมิดหัวสำนักอุตุนิยมวิทยาอินเดียประกาศเตือนภัยฝนตกหนักในกรุงนิวเดลีและเมืองใกล้เคียงพร้อมคาดการณ์ว่าสภาพอากาศจะเริ่มบรรเทาลงในช่วงสัปดาห์หน้ามรสุมรุนแรงในปีนี้สร้างความเสียหายอย่างหนักอีกหลายพื้นที่ของอินเดียรวมถึงที่รัฐอัสสัมทางตะวันออกเฉียงเหนือเกิดน้ำท่วมครั้งใหญ่ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วเกือบ90คนศูนย์คนหายไทย PBS รับแจ้งนางสาวนันทาชำนาญชาติอายุ59ปีสูง165เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมยาวประบ่าสีดำสลับขาวเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากโครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้าเคหะร่มเกล้าแขวงคลอง2ต้นนุ่นเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจนครบาลลาดกระบังท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111หมดเวลาของทันข่าวแล้วนะคะกลับมาติดตามข่าวอีกครั้งในรายการชั่วโมงข่าวเสาร์อาทิตย์เวลา8:30 น.ช่วงนี้ดิฉันปวีณาฟักทองสวัสดีค่ะ

0: มอนสเตอร์ฉันเป็นมอนสเตอร
1: ์ใช่ใช่ใช่ใช่มอนสเตอร์แต่พวกเราแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยจะเป็นเพื่อนกันได้ยังไง
2: จริงด้วย
0: ที่นี่เป็นป่านี่นา
2: ว่าแต่แล้วเราจะออกจากป่าไปได้ยังไง
3: ปิ๊งปองปิ๊งปองชวนน้องๆร่วมหาทางออกจากป่าไปด้วยกันทุกวันอาทิตย์เวลา 6:45 น.เริ่ม9 สิงหาคมนี้ทาง

0: ขบวนการฟันน้ำนมขอเชิญเด็กๆพบกับกวนจอมตนแหลมคมว่องไวนุ่มนิ่มยินดีและเพื่อนๆที่น่ารักได้แล้วในบ้านจอมป่วนกวนจอมตนวันนี้เสนอตอนล้างแทงแหมกวนจอมตนของเราเป็นหนอนหนังสือกันทุกคนเลยนะเด็กๆล่ะคะอ่านหนังสือกันบ้างไหมดีมากค่ะเอ๊ะแล้วแหลมคมหายไปไหนล่ะคะ
1: พี่ๆทุกคนน้องยินดีอ่านหนังสือเองทำไมไม่สนุกเลย
2: แสดงว่าพี่ว่องไวอ่านให้ฟังสนุกที่สุดสนุกกว่าใครใช่ไหม
3: แหมน้องยินดียังไม่ได้พูดเลยว่าพี่ว่องไวอ่านสนุก
2: เอาเถอะเอาเถอะให้พี่ว่องไวยอมรับก็แล้วกันว่าพี่ว่องไวอ่านหนังสือสนุกนุ่มนิ่มก็เป็นเทพขนมไข่แหลมคมก็เป็นนักประดิษฐ
1: ์พี่แหลมคมยังไม่มาและน้องยินดีล่ะน้องยินดีเป็นอะไรหรอพี่ว่องไว
2: น้องยินดีน้องยินดีก็กล้าหาญไง
3: โอ้โห
1: น้องยินดีเป็นผู้กล้าขวางขวางขวาง
3: มาแล้วมาแล
1: ้
3: ว
1: และพี่แหลมคมไปไหนมา
4: ไม่มีอะไรพี่แหลมคมไปทำธุระมานิดหน่อยนะนี่นี่พวกเราแหลมคมว่านะเราไปที่ห้องทำตามใจอะไรก็ได้กันดีกว่าเพื่อจะมีอะไรเล่นสนุกสนุก
1: ไปประชนภัยไงตามน้องยินดีมาเลย
3: แหมน้องยินดีสมกับเป็นผู้กล้าจริงๆเลย
0: เด็กๆคะน้องยินดีผู้กล้าจะพาพี่ๆไปผจญภัยกับอะไรบ้างใครอยากไปผจญภัยด้วยก็ตามมาเลยค่ะ
1: นั่นมีกระดาษอะไรด้วย
2: ไหนให้พี่ว่องไวดูก่อนมีแต่ช่องสี่เหลี่ยมแล้วก็รูปหมายความว่ายังไงนะ
4: ไหนขอแหลมคมดูหน่อยพี่แหลมคมก็ไม่รู้เหมือนกันแฮะ
3: โถพี่แหลมคมอุตส่าห์ทำท่าคิดหนักที่แท้ก็ไม่รู
1: ้ขอน้องยินดีดูหน่อยน้องยินดีว่าเข้าไปในห้องทำตามใจด้วยดีกว่า
2: ใช่ๆกระดาษแผ่นนี้คงเป็นบัตรเชิญให้เข้าไปเล่นข้างในพวกเราตั้งใจมาแล้วก็เข้าไปกันเลยจะมีอะไรให้ตื่นเต้นน่าวันนี้ไปเราไปไปเราไปเอ๊ะทำไมวันนี้ห้องกลายเป็นสีขาวไปหมดเลยนะ
3: จริงด้วยพื้นก็ขาวผนังก็ขาวเพดานก็ขาวขาวไปหมด
4: เออขาวไปหมดเนี่ยหมายถึงสีขาวไปไหนหมดหรอ
3: พี่แหลมคมนะพี่แหลมคมขาวไปหมดคือทุกที่ทุกทางมีแต่สีขาวต่างหาก
4: พี่แหลมคมล้อเล่นนะน้องนุ่มนิ่มว่าแต่น้องยินดีดูกระดาษแผ่นนั้นแล้วเข้าใจไหม
1: กระดาษไม่มีตัวหนังสือเลยมีแต่ภาพน้องยินดีอ่านตัวหนังสือไม่เก่งแต่อ่านภาพได้นะ
2: แล้วน้องยินดีอ่านภาพได้ว่าอะไรบ้าง
1: ก็ช่องแรกนี้น่าจะเป็นบันไดนะจิ้มจิ๊ก
4: นั่นตรงนั้นมีเส้นบันไดโผล่ขึ้นมาแล้ว
2: เฮ้ยว้าวมาได้ไงเนี่ยบันได
0: โอ้มีบันไดเหมือนรูปในกระดาษที่น้องยินดีถือเลยค่ะเด็กๆแล้วกวนจอมซนของเราจะทำยังไงต่อล่ะคะ
1: ถ้าเป็นบันไดพวกเราก็ต้องขึ้นบันไดไงล่ะ

0: โอเค
1: จริงด้วยค่ะแค่เดินขึ้นบันได
2: อย่างนั้นก็ให้น้องอินดี้เป็นผู้กล้านำทางไปเดี๋ยวพี่แหลมคมระวังหลังให้ไม่ต้องกลัว
3: ตามน้องอินดี้มานะพี่ๆทุกคน
0: ขึ้นบันได
4: บันไดแล้วยังไงต่อละทีนี้น้องยินดี
3: มีลูกศรชี้ที่ช่องต่อไปเหมือนทางลงก็ต้องจิ้มที่รูปจิ้มจึ๊ก
1: โหทำไมทางลงดูหวาดเสียวจัง
2: พี่แหลมคมว่าเราลงบันไดกลับทางเดิมเถอะ
5: อ้าวบันไดหายไปแล้ว
3: ลื่นลงไปเหมือนเล่นกระดานลื่นไง
6: โอ้โหวันนี้น้องจินดีกล้าหาญสุดๆเลยค่ะเด็ก
4: ๆงั้นพี่ว่องไวเป็นคนต่อไปนะแล้วก็น้องนุ่มนิ่มแหลมคมปิดท้ายนะอย่าช้าล่ะเดี๋ยวทางลงจะหายไปอีกฮึบว
0: ้าว
4: เร็วพ่อเร็วพ่อ
2: จิ๊บจิ
1: ๊บไปก่อนนะคะพี่แหลมคม
2: แต่ลื่นลงดีกว่าติดอยู่ข้างบนนี้นะปึ๊บ
4: ช่องต่อไปเป็นอะไรหรอน้องอินดี
3: น้องอินดีดูแล้วเหมือนน้ำนะแล้วมีลูกตาเหมือนกบอยู่ข้างใต้ไม่รู้ว่าจะใช่ไหมนะ
2: แน่ใจนะว่าเป็นกบไม่ใช่จอ
3: ไม่แน่ใจแต่ก็จะจิ้มแล้วนะจิ้มจึ๊ก
2: ว่าแล้วไงตัวนั้นจริงๆด้วย
1: แหมพี่แหลมคงทำไมทำท่ากลัวซะขนาดนั้นดูโอเวอร์ยังไงก็ไม่รู
4: ้นั่นสิดูดีๆแหลมคงนี่คือคุณจระเข้ที่อยู่ในเรื่องคุณฟองไง
2: ใช่หรอแล้วก็ไม่บอก
3: จิ้มลูกต่อไปดูแล้วน่าจะเป็นเรือนะจิ้มจึ๊ก
4: ลงเรือกันเลย
1: มา
4: ไม่ต้องห่วงถึงแล้ว
1: เดี๋ยวจะพา
4: ไปดีแท้ขึ้นเลยพวกเรา
2: ต่อไปมีอะไรอีกน้องยินดี
3: ต่อไปเป็นรูปไฟฉายอ่ะพี่แหลมคม
2: แปลกแฮะสว่างแบบนี้ทำไมต้องใช้ไฟฉาย
4: ไหนขอพี่ว่องไวดูหน่อยรู้แล้วถ้าน้องยินดีกดรูปไฟฉายแล้วก็กดรูปสีดำๆก็น่าจะเป็นถ้ำแน่นอน
3: ก็ใช้ไฟฉายส่องในถ้ำไงน้องยินดีจิ้มจึ๊กจิ้มจึ๊ก
1: ว้าวอ่ะมีถ้ำมืดสนิทเลยใครจะเป็นคนนำไปล่ะ
3: ก็ให้น้องยินดีเป็นผู้นำไปไงตามผู้กล้ามา
1: โอเคพี่แหลมคมเดินดีๆระวังด้วยนะคะอย่าชิดนุ่มนิ่มมาสิคะพี่แหลมคมเดี๋ยวเราจะสะดุดล้มกันนะคะ
4: ในถ้ำนี
1: ้พี่แหลม
4: หนูจะไม่ดีเหรอระวังหัวด้วยละ
0: เราอีกกังวล
4: อาจจะมีอะไร
1: มือจริงเลยดีนะเนี่ยที่ได้ไปฉาย
4: ยังดีดีนะ
2: เอาออกนอกถ้ำแล้วหรอแค่นี้เองไม่เห็นน่ากลัวเลย
1: นั่นสิพี่แหลมคงไม่กลัวแต่เดินชิดนุ่มนิ่มเชียว
2: แหมแหลมคมก็กลัวน้องนุ่มนิ่มหลงทางไง
6: ฟังเหตุผลของแหลมคมแล้วแปลกๆนะคะเด็กๆแล้วต่อไปจะมีอะไรอีกนะ
3: ต พี่ๆทุกคนต่อไปก็เป็นไม้แล้วก็รูปตัวทีใช่ไหมนะ
2: ไม่ใช่ตัวทีหรอกเป็นหน้าผาสองฝั่งต่างหาก
4: เอ๊ะทำไมแหลมคมรู้ล่ะ
2: แหมว่องไวก็เรารู้ตั้งแต่ทีแรกแล้วไงเชื่อเหอะน้องยินดีจิ้มจึกได้เลย
3: เอาแล้วนะจิ้มจึกจิ้มจึก
4: โอ้สูงมากเลยโอ้หน้าผาสูงขนาดนี้จะข้ามได้ไหมเนี่ยน้องยินดี
3: สูงจังน้องยินดีว่าให้พี่แหลมคมข้ามก่อนดีกว่า
4: พี่ว่องไวเห็นด้วยกับน้องยินดีบางครั้งผู้กล้าก็ต้องเปิดโอกาสให้คนอื่นแสดงความกล้าบ้างใช่ไหมแหลมคม
2: ใช่มั้งเฮ้ยตามแหลมคมมา
4: เยี่ยมมากเพื่อนเชิญ
5: พี่แหลมคมระวังนะคะ
4: อย่าสั้นอย่าสั้นอย่าสั้น
7: ว่าอย่าไหว
5: สูงมาก
4: อย่าถอยอย่าถอยเราต้องเดินหน้าต่อไปแหลมคม
5: ไปค่อยๆเดินนะคะ
4: หุย
2: เกือบไม่รอดไม่น่ามีด่านนี้เลยเรา
3: พี่แหลมคมพูดว่าอะไรหรอ
2: เปล่าพี่แหลมคมบอกว่าใครข้ามหน้าผาได้ถือว่าเก่งมาก
4: ใช่ด่านนี้ให้แหลมคมเก่งที่1เลยก็แล้วกัน
3: น้องยินดีเก่งที่2พี่ว่องไวเก่งที่3พี่นุ่มนิ่มเก่งที่4
5: รูปภาพใกล้จะหมดหรือยังน้องยินดี
3: เหลืออีก3รูปอ่ะพี่น้องมิมเป็นรูปหอคอยรูปหลอดไฟรูปอมยิ้มแล้วก็ช่องว่า
4: น้องยินดีรีบจิ้มเลยจะได้จบเร็วๆพี่ว่องไว้ชักหิวแล้ว
3: ทำไมเป็นรูปหอคอยนะไม่เข้าใจ
2: ไม่ใช่หอคอยหรอกลองจิ้มเลย
3: พี่แหลมคมรู้อีกแล้ว
4: นั่นน่ะสิ
3: จิ้ม2รูปเลยนะจิ้มจึ๊กจิ้มจึ๊ก
8: โอ๊เด็กๆคะไม่ใช่หอคอยแต่เป็นยักษ์มีเขาสองอันบนหัวของยักษ์ต่างหากเอทำไมแหลมคมถึงรู้ล่ะว่าไม่ใช่หอคอยแล้วก็มีลูกบอลลูนด้วย
2: ทุกคนรีบขึ้นบอลลูนกันเถอะ
4: โอเคกระโดด
2: อึ๊บโอ้โห
9: สวัสดีสวัสดีเด็กๆขออมยิ้มอันหนึ่งได้ไหม
4: โหทำไมเจ้ายักษ์รู้ด้วยว่ามีรูปอมยิ้ม
10: ใช่เหมือนมีใครเขียนโปรแกรมไว้เลยอ่ะ
2: อย่าคิดมากเกินไปว่องไวน้องนุ่มนิ่
4: ม
2: พวกยักษ์ก็ชอบกินอมยิ้มกันทั้งนั้นแหละน้องยินดีจิ้มจึ๊กเลย
4: สงสัย
3: ได้เลยพี่แหลมคมจิ้มจึ๊ก
9: ขอบใจนะแหลมคม
3: เอ้าทำไมไม่ขอบใจน้องยินดีล่ะ
2: ที่แหลมคมคิดว่าเจ้ายักษ์ขอบใจทุกคนนั่นแหละน้องยินดี
4: แล้วช่องสุดท้ายล่ะเป็นช่องว่างๆเอาไว้ทำอะไรหรอ
3: น้องยินดีก็ไม่เข้าใจ
10: ถ้าไม่มีรูปอะไรแล้วเราจะกลับลงไปยังไงล่ะ
2: แหลมคมคิดว่านะหลังจากจบภารกิจของผู้กล้าแล้วก็คงให้ผู้กล้าเติมรูปลงไปว่าจะไปไหน
3: ผู้กล้าต้องกลับบ้านผู้กล้าอยากกินขนมใครผู้กล้าอยากฟังนิทาน
2: แหมผู้กล้าต้องการเยอะจริงๆอย่างนั้นวาดรูปบ้านลงไปก็แล้วกัน
4: ดี
3: ๆไม่มีดินสอไม่มีปากกา
2: ขอโทษทีพี่แหลมคมมีดินสอ
8: ดูเหมือนแหลมคมจะเตรียมพร้อมมากเลยนะคะเด็ก
3: ๆรูปบ้านสี่เหลี่ยมแล้วก
2: ็ค่อยๆลงมาแล้ว
10: รู้สึกบอลลูนค่อยๆลอยลงมาแล้วนะคะ
2: เย้ถึงบ้านแล้ว
10: กลับถึงบ้านแล้วน้องยินดีอยากกินขนมไข่ใช่ไหม
3: ขนมไข่น้องยินดีอยากกินขนมไข่
10: ได้ๆเดี๋ยวพี่นุ่มนิ่มทำขนมไข่ให้นะ
4: เย้
2: อย่างนั้น ไปที่ห้องครัวกันก่อนนะ

0: แล้วเจอกัน
1: อ้อ
2: รีบตามมานะ
1: พี่แหลมคมขอลายแทงคืนด้วย
0: โอเค
1: ปะน้องยินดีตามพี่แหลมคมมา
3: สวัสดีค่ะหนูชื่อทิชาค่ะ
4: ก็

วัสดีค่ะเด็กๆได้เวลามาสนุกกับพี่เอมและเสียงดนตรีมาสนุกด้วยกันค่ะ

แค่ไหนลมพัดปลิวไปไหนไปพันติดกับอะไรขาดพังหรือแม้ถูกวางไว้อยู่เฉยๆไม่ได้หยิบเอาไปเล่นทั้งหมดนี้ล้วนต้องใช้ความกล้าทั้งนั้นเลยค่ะคุณว่าวเก่งมากเลยรับไปเลยรางวัลกล้าหาญดีเด่นตอนนี้พี่เอมอยากจะชวนเด็กๆคิดถึงสิ่งกระจิ๊ดริดหรือสิ่งที่ใหญ่ๆสิ่งเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นอะไรคิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ๆคิดแล้วก็คิดแล้วก็คิดคิดแล้วก็คิดมุมไม่สนุกได้ไหมใหญ่ๆ

เทคโนโลยีน่าทึ่งเครื่องพิมพ์3 มิติ

0: โหยสวยด้วย
1: อาหารสุดไฮเทคเหล่านี้มีขั้นตอนการสร้างอย่างไรและภารกิจของเหล่าสปายเรนเจอร์จะท้าทายขนาดไหนไปลุ้นเอาใจช่วยพวกเขากันได้ในคิดเรนเจอร์ปฏิบัติการเด็กช่างคิดเสาร์นี้7นาฬิกา10นาทีกฎหมายเลข3ช่องไทย PBS
2: ไทย PBS คิดครับ
3: ต้อนรับน้องกีด้ามาเล่าข่าวอัปเดตเรื่องราวสุดสร้างสรรค์ในช่วง
2: คิดเล่นเป็นข่าว
4: ถึงเวลาท้าดวลชวนน้องสกายและน้องซีรินมาท้าสมองจดจำตำแหน่งกับเกมสลับเกียร์วิ่งเคลียร์สี
3: แล้วไปลุยกับดอเด็กเอาท์ดอร์ EP แรกพาเด็กๆไปเปิดโลกการเรียนรู้เรื่องแมลงตัวจิ๋วที่บ้านไร่ลุงคริส
4: ติดตามชมได้ทุกวันเสาร์เวลา 7:30 น.
3: ทางไทย PBS กฎหมายเลข3
4: มาเจอกันนะคะเด็กๆ
3: มาเจอกันนะครับ

ไม้พวกนี้ต้องใช้น้ำไว้6เดือนเดี๋ยวมันจะไม่แห้งปล่อยทิ้งไว้ให้แห้งอีก1เดือนเราต้องเอาไปตากแบบนี้ตอนนี้พร้อมแปลงร่างแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นของพิเศษที่สร้างเสียงเพ้อๆได้

0: นี้เราจะมาเปรียบเทียบกันว่าอันไหนยาวสุด
1: อันนี้สั้น
2: อันนี้สั้นมันยาวไม่เท่ากันสักอันเลย
0: เสียงสูง
3: อันนี้ล่ะว้าวเสียงต่ำ
0: เสียงไม่เหมือนกันเลยมามาดูนี้นี่เอง
3: อ๋อที่เราต่างเมื่อกี้เอามาทำเป็นนานาแบบนี
0: ้เราต้องเอามามัดติดกัน
2: ไม้ค่ะเอามาประกอบเป็นระนาด
1: ใช่แล้วแท่งไม้กลายเป็นระนาดแบบนี้ไง
0: แล้วก็มีปุ่มมีแหว่งๆตรงด้านล่าง
2: ต้องใช้ไม้อันนี้ตีนัด

ันนี้เสียงอันนี้เสียงต่ำแต่นี้เสียงแหลมเพราะว่ามันมีตรงปุ่มด้านล่างและขนาดไม้ก็ไม่เหมือนกันทำให้มันสามารถไล่ไปต่ำถึงสูงได้

0: อันนี้มันเตี้ยกว่า
1: เสียงสองอันนี้เหมือนกัน
2: อันนี้เสียงแหลมสุด
0: อันนี้มันไม่เหมือนกันนะของขนาดไม่เท่ากันทำให้เกิดเสียงได้ไม่เหมือนกันทำไมกันนะ
3: สวัสดีเพื่อนๆพวกเราคือ Woody Family พวกเราน้องเล็กไม้

0: ส่วนพวกเราพี่กลางและพี่คนโตไม้ยาวเอ้ยนั่นมือยักษ์มาแล้ว
1: หลบไม่ทันแล้ว
2: ทาดาโมบายวูดดี้แฟมิลี่น่ารักไหมเพื่อนๆ
0: อ้าไม่ใช่แค่นั้นนะพวกเราเป็นนักดนตรีแล้วด้วย
2: จับตาดูให้ดีนะน้องๆไม้สั้นเสียงแหลมซิ่ง
0: พี่ๆไม้ยาวเสียงทุ้มเข้มดุดัน
2: เย้ชอบเสียงของพวกเราไหม

0: นึกว่าจะไม่รอดซะแล้ว
1: ดีจังได้กลับไปอยู่ด้วยกันแล้ว
2: เอ๊ะ
0: หมายยาวอย่างเราคลื่นเสียงกว้างขยับช้าเสียงก็เลยทุ้มต่ำ
1: ส่วนไม้สั้นคลื่นเสียงยักๆขยับถี่เร็วจี๋เสียงเลยแหลมสูงแต่เอ๊ทำไมรอบนี้มันดังขึ้นอ่ะป่าวนะ
0: นั่นสินั่นสิเพราะอะไรนี
1: ่เห็นไหมพี่ๆเสียงสูงต่ำของพวกเราเด้งไปเด้งมาในกล่องด้วยล่ะว้าว
0: โหคลื่นเสียงที่สะท้อนไปมาแบบนี้ก็ทำให้เสียงพวกเราดังขึ้นได้ด้วยนะเทียบให้เห็นชัดๆกันไปเลย
1: ตอนคลื่นเสียงที่อยู่ในอากาศเบากว่าเพราะมันกระจายหายไปกับอากาศ
0: แต่พอคลื่นเสียงเกิดการสะท้อนไปมาก็ช่วยเพิ่มความดังขึ้นมาได้เสียงที่อยู่ในรังก็ดังกว่า
1: ฮ่าเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วว่าทำไมพวกเครื่องดนตรีกล่องๆถึงมีเสียงดังไพเราะเพราะงี้นี่เองไงเพื่อนๆชอบเสียงเพลงของพวกเรากันไหม
3: เวลาจับจับแบบนี้แต่ต้องจับสิเราตีครับครับแต่วันนี้อันนี้เรียกว่าอะไร
4: ชิง
3: วิธีการจับชิงก็จับแบบนี้ชิงอ่ะแล้วกลับกลับอาจจะหนูตีกลับนะชิงกลับชิงไม่ต้องตีกลับแบบนี้เรียกว่าชิงกลับแต่แค่เร็วจบเพื่อนอ่ะดีเลยแอ

0: แต่แม่หนูไม่มีเงินเลยอะ
1: อลิสก็เอาเงินที่คุณย่าให้ตอนวันเกิดมาใช้สิ
0: แต่หนูเอาไปใช้ซื้อกลิตเตอร์สติกเกอร์เชือกผูกรองเท้าหมากฝรั่งลิปบาล์มรสแอปเปิ้ลกับวัตถุดิบทำมัฟฟินวีแกนให้ลูกหมาหมดแล้ว
1: ถ้างั้นลูกก็ต้องหาทางหารายได้เองแล้วล่ะจ้า
0: แป๊บนึงนะคะแม่โทษนะฉันคุยโทรศัพท์กับแม่อยู่โอเคนะยังไงล่ะคะภารกิจหาเพื่อนต่างดาวมันก็ไม่ได้เงินนะแม
1: ่งั้นมัฟฟินวีแกนของลูกหมาคนชอบกันมากไม่ใช่เหรอใช่ไหม
0: แล้ว
1: งั้นก็เปลี่ยนมาทำให้คนกินแล้วเอาไปขายเพื่อนๆที่แคมป์ยังไงล่ะ
0: เดี๋ยวแม่คะแม่พูดคำนี้จริงๆใช่ไหมขายขนม
1: ขนม
0: เย้ขายขนมน่ารักอะ
1: แล้วก็แม่ขอ
0: แล้วแม่
2: ไปเลยบัดดอกระวัง
0: เธอช่วยฉันไว
3: ้ไวเหมือนแมวเลย
2: เดี๋ยวได้เจอบอลระเบิด
3: กีฬาหนุกเหรอฉันจะชวนเพื่อนๆในวงฝึกฟังเพลงใหม่ที่ฉันแต่งประหลาดของมิสเตอร์บิสกิตเป็นเพลงเศร้าปนตลกและเป็นเรื่องราวการเดินทางของฮีโร่
2: โยนา
3: โดนตีคือชีวิตฉัน
2: ลูกบอลฉัน
3: เธอล่ะจะทำอะไรที่แคมเน็ต
0: ฉันคิดของฉันเอาไว้แล้วรอเช็ครายละเอียดอีกนิดนึงเป็นเซอร์ไพรส์น่ะ
4: เราทำทุกอย่างให้เด็กๆจากทุกที่ในซุปเปอร์คลัสเตอร์มีอุปกรณ์ทุกอย่างมีผงดาวในโหลเครื่องเทศหัวจ่ายวัตถุดิบต่างๆเรามีพร้อมและนี่ใช้ควบคุมทุกอย่าง
0: อู้น่าสนุก
4: จำไว้ว่าแคมเปอร์แต่ละเผ่าพันธุ์ต้องการเมนูต่างกันเธอต้องเสิร์ฟให้ถูกอาจจะงงๆหน่อยนะมีอะไรจะให้ช่วยก็บอก
0: ขอบคุณนะไม่ฉันเป็นนักทำมัฟฟินตัวแม่เป็นศิลปินไม่ใช่แค่จะอบมัฟฟินฉันจะคิดสูตรใหม
4: ่
0: ขอคิดคนเดียวได้ปะ
4: ได้เลยอยากได้อะไรเรียกแล้วกันนะ
0: งั้นก็เริ่มกันเลยแค่ถ้วยนะอลิสตกใจไปได้เมื่อโชคชะตากำหนดมาเราก็ต้องทำให้สำเร็จเทแป้งลงไป

0: ทรมาถามว่าเป็นไงบ้างสวัสดีคิม
1: จะให้ไปช่วยทำโปรเจกต
0: ์รับสุดยอดไหม
2: ฉันจัดการเองได้เธอไปบรรเลงดนตร
0: ีเถอะฉันเอาใจช่วย
1: แน่ใจนะ
2: แหมถามได้ไปหาเพื่อน